อเคครับหลังจากที่เราเตรียมสถานที่กันเรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมกันก่อนละกันนะครับในการเวิร์กเอาท์ของวันนี้ประเภทคาร์ดิโอนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีนะแล้วพัก10วินาทีทั้งหมด3รอบนะครับหลังจากนั้นเราพัก30วิและทำใหม่อีก1รอบนะครับโอเคนะเราเตรียมพื้นที่ให้พร้อมครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากวอร์มอัพยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันก่อนนะครับลดอาการบาดเจ็บเนาะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานเตรียมตัวนะ3 2 1 Let's go บนลงล่างครับเราเริ่มจากการแกว่งแขนนะครับมาด้านหน้าแบบนี้วาดเป็นวงกลมกว้างๆแบบนี้ยืดอกหายใจเข้าออกปกตินะครับ3 2ทีนี้ไปด้านหลังบ้างทำการย้อนกลับเนาะวอร์มข้อต่อหัวไหล่กันก่อนครับรอบแรกนะครับเยี่ยมมากอีกสัก10วินาทีครับสบายๆลำตัวตรงฮะสวยงามแบบนี้สามารถทำได้ทุกเช้าเลยนะครับท่าพวกนี้อ่ะต่อไประบิดตัวบ้างอึ๊บอึ๊บเน้นการวอร์มลำตัวด้านบนนะครับเกร็งหน้าท้องเล็กน้อยยกข้อศอกขึ้นมาขนาดหัวไหล่ตัวเองบิดตัวนะครับสายตามองด้านหน้านะครับถ้าเรามองไปแบบนี้อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้ฮึบเยี่ยมฮะทีนี้เราด้านข้างบ้างเรายืนขากว้างเล็กน้อยนะครับเรายืดแขนไปข้างลำตัวแล้วดึงกลับจะรู้สึกตึงสี่ข้างลำตัวนิดนึงนะครับแบบนี้ถ้าเรารู้สึกตึงๆไม่เมื่อยเนี่ยเรามาถูกทางแล้ว3 2ทีนี้ลำตัวด้านล่างครับเรายกขาขึ้นมาแล้วเปิดด้านข้างย่ำเท้าและยกเปิดด้านข้างแบบนี้ฮึบจงเราเปิดเข่าขึ้นนะครับเก่งกล้ามเนื้อก้นลักษณะนี้ยกขึ้นไม้สูงให้หัวเข่าอยู่สูงกว่าเอวตัวเองสวยงามฮะรอบแรกกล้ามเนื้อสะโพกนะครับเดี๋ยวต่อไปเราเป็นต้นขากันบ้างทีนี้เรางอหัวเข่าฮะแบบนี้ยกเท้าขึ้นมาให้ถึงเกือบถึงก้นเลยเกรงต้นขาด้านหลังไว้ยืดต้นขาด้านหน้าด้วยตามองด้านหน้านะครับยืดอกขึ้นลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะขอสัก4วินาทีฮะ3 2รอบสุดท้ายอ่ะเราเรียกเหนือกันหน่อยเราวิ่งอยู่ที่วิ่งให้เร็วที่สุดนะฮะเป็นวอร์มอัพแบบเร็วนะฮะเรียกเหนือกันหน่อยให้หัวใจเราทำงานหนักขึ้นนิดนึงให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1โอเคเบรกนะฮะเดี๋ยวท่าแรกนะครับเราเป็นจ็อกกิ้งอยู่ที่30วินาทีพร้อมกันนะฮะไปจ็อกกิ้งอยู่กับที่นะครับเรามาเตรียมกันอีกรอบนะฮะจำได้ไหมที่ผมบอกนะครับเราจะเวิร์คทั้งหมด30วินาทีและพัก10วินาทีเท่านั้นและกลับมาทำใหม่ทำแบบนี้พักให้น้อยฮะอีก10วินาทีครับมาพร้อมกันเรียกเหงื่อนะฮะยามเช้าแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟแกว่งแขนข้างลำตัวนะครับสวยงาม3 2โอเคพักเบรกพักเบรกครับบิดตัวนิดนึงเราไปดูเลเวล2กันบ้างครับเลเวล2เราทำกระโดดตบจัมป์แจ็คโอเคไหมฮะ3 2 8ฮึบฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับเราใช้แบบนี้แตะด้านข้าง easy option นะครับหรือถ้าใครไหวพร้อมกันเนาะย่อขาเล็กน้อยลงน้ำหนักที่ปลายเท้าตัวเองเยี่ยมมากผ่านมาครึ่งทางแล้วเป็นไงกันบ้างครับทางบ้านท่าที่2นะฮะท่าที่2รู้สึกได้เลยว่าเหงื่อเริ่มมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้เรามี energy ทั้งวันแน่นอน3 2 1โอเครีแลกซ์ครับรีแลกซ์ท่าที่3นะครับเราเล็งประมาณ3ก้าวตัวเองเนาะเราใช้แบบนี้แล้วย่อโอเคไหมฮะมาฮึบแล้วย่อแบบนี้ squat แล้วย่อฮึบจังหวะ squat นะฮะเรานึกภาพมีเก้าอี้อยู่แบบนี้เรานั่งเก้าอี้ลมแล้วยืนย่อสไลด์ลงอีก20วินาทีเนาะย่อแล้วยืดระยะของการย่อเท่าที่เราไหวนะครับโดยที่เราเกรงกล้ามเนื้อก้นต้นขาด้านหน้าอยู่นะฮึบแบบนี้โอ้เซตที่1เองรู้สึกได้เลยว่าพร้อมแน่เลยวันนี้3 2

ระหว่างนี้ฮะเราสามารถจิบน้ำได้จิบน้ำหรือว่าถ้าใครมีเหงื่อเนี่ยเช็ดเหงื่อแป๊บนึงนะครับทีนี้เราไปดูพาร์ทที่2นะครับท่าแรกเนาะเป็นแอร์สควอตอยู่กับที่ลักษณะนี้30วินาทีนะฮะ Let's go ย่อยืนย่อแล้วการทำสควอตนี่ดีมากนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะต้นขาสะโพกทำงานสังเกตดูฮะแค่ผมย่อนี่มาเป็นมัดเลยสังเกตฮะนี่ย่อแข็งแรงแน่นอนนะยืดย่อจังหวะยืดหายใจออกแบบนี้เยี่ยมมาก4วินาทีเท่านั้นฮะอันนี้คือเลเวลที่1นะครับในพาร์ทที่2ของเราโอเคพักเบรกครับพักเบรกครับเลเวลที่2เลเวลที่2เราจะทําเบาไปหนักจําท่านี้ได้ไหมครับจ็อกกิ้งทีนี้เราจะยกเข่าให้สูงขึ้นเป็นไฮนีรันอยู่กับที่3 2 8ฮึบแกว่งแขนออปชันเนาะเราสามารถย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าใครไม่อยากกระแทกข้อต่อถ้าไหวพร้อมกันฮะยืดตัวขึ้นแกว่งแขนทั้งลำตัวสวยงาม15วินาทีฮะพร้อมกันเลเวลที่2นะฮะอยู่กับที่อยู่กับที่ยกเข่าให้สูงดึงเข่าขึ้นมาเหนือเอวแบบนี้4 3 2 1โอเคจำเมื่อกี้ได้ไหมสไลด์ด้านข้างรอบนี้ไฮนี่สควอตสควอตโอเคนะฮะพร้อมกันนะ3 2 8ฮึบสควอตสควอตแบบนี้ออปชันนะครับเราสามารถเปลี่ยนเลเวลของตัวเองได้ทำให้เบาถ้าอยากพร้อมอีช่วยเยี่ยมมาก10วินาทีสุดท้ายฮะอีกรอบนึงปุ๊บโอเคเราพักเบรก30วินาทีครับลองจับหัวใจตัวเองดูรู้สึกได้เลยว่าหัวใจทำงานหนักรู้สึกได้เลยว่าดึงไขมันสะสมเนี่ยไปใช้แล้ว

0: ทีนี้พาร์ทที่3นะครับเราจะไปแบบนี้เลยพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3เราจะเหนืออีก1เลเวลนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวเราสามารถลดเลเวลได้ตลอดเวลานะครับมาท่าที่1นะครับ Dynamic Reach Out ย่อขาแบบนี้นะฮะจังหวะยืนนะครับยกส้นเท้าเกรงกล้ามเนื้อน่องนะครับแล้วยืดตัวจังหวะลงพับสะโพกท่านี้สำคัญนะฮะพอในท่าต่อไปเราจะมีการกระโดดเราจะใช้การเคลื่อนไหวและออกแรงแบบนี้รอบแรกนะฮะเราฝึกกันก่อนสวยงามครับพับสะโพกและยกขาโอเคพักเบรกพักเบรกพักเบรกเลเวลที่2นะครับจัมป์จังหวะลงสังเกตดูนะฮะเหมือนเราทำท่าเมื่อกี้เลยเพียงแค่เรากระโดดขึ้น3 2 1ฮึบแล้วย่อยืดเวลาที่เราลงนะครับดันสะโพกไปด้านหลังลงน้ำหนักให้เบาที่สุดขอแบบไม่มีเสียงได้ยิ่งดีฮึบออปชั่นสามารถทำแบบน้องไม้ได้เ
1: รายกขา
0: ย่อ
1: แล้วยกขาเท่าไว้จัมป์จัม
0: ป์เยี่ยมมาก4
1: 3
0: 2 1โอเคสะบัดแขนนิดน้อยนะฮะทีนี้ท่าสุดท้ายเรารวมกันทั้งหมดท้ายนี้รัน
1: วอดจัมป
0: ์โอเคนะพร้อมกันทางนี้ let's go จัมป์ฮึบท้ายนี้รันจัมป์ออปชั่นอย่าเริ่มระหว่างเซตเราสามารถปรับระดับของเราได้ผมสุดท้ายฮะเยี่ยมมาก10วินาทีฮึบโดดได้สูงขึ้นขออีก1รอบจบพร้อมกันเฮ้ยว้าวเราพักเบรกกันก่อนฮะนี่คือเ

เราพักเบรก30วินาทีฮะจิบน้ำกันก่อนจิบน้ำกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตที่2กันทีนี้ทุกคนรู้ท่าแล้วโอเคไหมฮะเริ่มจากท่าแรกจ็อกกิ้ง3 2 1ไปทีนี้เรามาดูดีเทลของท่านะครับในการจ็อกกิ้งนะฮะเราลงน้ำหนักที่ปลายเท้าแบบนี้งอหัวเข่าเล็กน้อยสังเกตแขนนะครับเราจะแกะแหว่งข้างลำตัวแบบนี้ยืดอกตามองด้านหน้าหายใจเข้าออกปกตินะครับลงน้ำหนักเบาๆปลายเท้าลักษณะนี้อีก10วินาทีครับเยี่ยมมากอันนี้คือออปชันที่ง่ายนะครับถ้าระหว่างท่าที่ทุกคนทำไม่ไหวนะเราสามารถกลับมาใช้แบบนี้ได้แต่ขออย่างเดียวขออย่าหยุดพักเบรก10วินาทีฮะจ้าเดี๋ยวเราไปท่าที่2ทวนอีกรอบจัมปิ้งแจ็คตบๆนะรอบนี้ชาเลนจ์กันหน่อยไม่มีออปชัน Let's go ป่าฮะง่ายๆเลยยกแขนเหนือศีรษะแบบนี้นะครับฮึบฮึบจังหวะที่เท้าชิดแขนเราชิดจังหวะที่ขาออกแขนเรายืดเหนือศีรษะอีก15วินาทีเยี่ยมมากฮะทำไม่ต้องเร็วจนเกินไปนะครับวันนี้เอาเบาๆกันก่อนเนาะ3 2 1โอเคพักเบรกนะครับเคลียร์พื้นที่ด้านข้างสไลด์แล้วนั่งสไลด์แล้วนั่งฝั่งนี้ Let's go ปึ๊บนั่งสไลด์แล้วนั่งสังเกตนะครับก้นเราจะลงอยู่ใต้หัวเข่าพอดีปึ๊บย่อลักษณะนี้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมจังหวะยืนขึ้นหายอกแบบนี้15วินาทีปึ๊บดูฮะเยี่ยมมากเซตที่2นะครับรอบนี้ทำให้ดีกว่าเดิมนะเกร็งกล้ามเนื้ออ้าขาออกลงเท่าที่ไหวโอเคพักเบรกครับพักเบรกสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยบิดลำตัวเราผ่านไป3ท่านะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันนิดนึงในช่วงต่อไปนะครับเลเวลที่2เราเริ่มจากท่าแรกแอร์สควอตอีก1รอบแล้วยืนแอร์สควอตเนี่ยก้นกับหน้าขาทำงานนะฮะลงให้ก้นอยู่ใต้หัวเข่าเปิดปลายเท้าอ้าขาเล็กน้อยนะฮะเข่าเราไม่ขุดแบบนี้เนาะเตรียมตัวฮะหาพื้นที่3 2 1ป้ายย่อยืนย่อแล้วยืนแบบนี้สังเกตนะครับปลายเท้าของเราเนี่ยจะแนวเดียวกับหัวเข่านะฮะเข่าเราไม่หุบเข้าด้านในเวลาลงเกร็งกล้ามเนื้อก้นด้านข้างลำตัวตรงจังหวะยืนขึ้นหายใจออกเยี่ยมแบบนี้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีหลักเราสามารถเปิดปลายเท้ากว้างได้เราย่อแบบนี้หรือถ้าใครไหวเท้าแคบโอเคพักเบรกนิดนึงนะสะบัดขานิดนึงฮะมารอบเมื่อกี้เบาๆรอบนี้เรายกขาสูงแบบนี้พร้อมกัน Let's go ฮึบเชิดอกขึ้นมานะฮะดึงเข่าให้สูงกว่าเอวระดับนี้แบบนี้ยกเข่าให้สูงไว้หรือถ้าใครไม่ไหวนะครับใช้การย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าไหววิ่งพร้อมกันแกว่งแขนนะครับความเร็วปานกลางไม่เร็วจนเกินไปยกเข่าขึ้นมาให้สูง3 2 1พักเบรกครับทีนี้เรามารวมกันนะไฮนี่Quad. เราเล็งประมาณ3 9 1 2 3แล้วย่อโอเคไหม Let's go ฮึบย่อ1 2 3ย่อยกเข่าให้สูงถ้าไม่ไหวแบบนี้แล้วย่อย่อขาแบบนี้เยี่ยมฮะย่อจังหวะเราก้าวด้านข้างนะลองยกเข่าให้สูงฮึบฮึบฮึบฮึบมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นเบิร์นมากขึ้น3 2 1โอเคพักเบรกฮะพักเบรกรอบสุดท้ายรอบนี้หัวใจทำงานแบบนี่เลยไล่เป็นแบบเรเวลนะฮะเริ่มจากท่าแรก Dynamic Reach Arm Out แบบนี้หาบาลานซ์ให้ตัวเองนะครับโอเคไหม3 2 1 Let's go ทรงตัวกันก่อนรอบแรกยกส้นเท้าขึ้นมาแบบนี้จังหวะยืดแขนเหนือศีรษะตัวเองยกขึ้นมาทรงตัวเกร็งกล้ามเนื้อน่อง

0: ้นเท้าลอยจากพื้นยกแขนดันสะโพกมาด้านหน้าเล็กน้อยเข้าแบบหน้าท้องสวยงามครับ10วินาทีสุดท้ายมา3 2 1โอเคเลเวล2 Let's jump ฮึบฮึบมาเตรียมใจของตัวเองให้ดีนะฮะสะบัดแขนสะบัดขา3 2 1ไป jump ลงน้ำหนักให้เบาฮึบยกขึ้นมาจังหวะที่เราลงนะฮะแล้วดันสะโพกด้านหลังแบบนี้ฮึบแกว่งแขนขึ้นแล้วลงออปชั่นแบบนี้ได้ถ้าไหวมาพร้อมผมฮึบชึบเกรงกล้ามเนื้อก้นยืดอกไว้นะฮะถ้าเราไม่ยืดอกฮะเราจะลงแบบนี้ไม่ค่อยดีฮึบโอเครีคัฟเวอร์พักเบรกนะฮะรอบนี้เหมือนเดิมรวมกันไฮนี่จัมป์ไฮนี่แล้วจัมป์คัมออนเลทส์โกฮึบแล้วจัมป์โดดให้สูงฮะรอบนี้เยี่ยมมากอย่าลืมออปชั่นไปแบบนี้สบายสบายยกส้นเท้าขึ้นเกรงหน้าท้องฮึบ10วินาทีสุดท้ายอะเยี่ยมมากเฮ้ยมาออกเสียงหน่อยปลุกคนที่บ้านปลุกข้างบ้าน3 2 1โอเคเราพักยกฮะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันเซตสุดท้ายโอเคครับและก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้นะครับผมขอชาเลนจ์ทุกคนหน่อยเนาะไม่มีออปชั่นนะครับ9ท่าสุดท้ายนะครับทำให้เต็มที่ถ้าพร้อมแล้วนะฮะ3 2 1 Let's go เริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับรอบนี้นอกจากไม่มีออปชั่นแล้วนะครับทุกคนพยายามทำให้เร็วขึ้นจากตอนแรกเราทำแค่นี้อยู่ใช่ไหมทางบ้านเราจะทำแบบนี้ได้แกว่งแขนรองน้ำหนักที่ปลายเท้าเหมือนเดิมแต่ทำให้เร็วขึ้นนะฮะยกสุดท้ายแล้วมาขอชาเลนจ์กันหน่อย15วินาทีฮะเยี่ยมมากฮะน้องไม้เป็นไงบ้าง
1: เริ่มเหนื่อยแล้วค
0: ่
1: ะ
0: สู้ๆครับสู้ๆ4 3 2โอเคพักเบรก10วิฮะไหนๆก็เดินทางมาถึงเซตสุดท้ายแล้วผมขอไม่บอกท่าแล้วกันนะทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับท่าที่2เตรียมตัวไม่มีออปชั่นนะครับแข่งกับตัวเองไปกระโดดตบตอนนี้หลายคนยังอยู่แค่นี้อยู่ลองยืดแขนขึ้นมาแล้วอ้าขากว้างๆย่อขาหน่อยเนาะเราจะไม่ลงขาตรงแบบนี้ไปครับ15วินาทีแค่ว่าเยี่ยมมากฮะ Active Morning สมชื่อรายการเรานะฮะโค้งสุดท้าย3 2 1เยี่ยมมากเล่นจริงเหนื่อยจริงนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะฮะเราจะเคลื่อนที่ด้านข้างเนาะโอเคไหม3 2 1ไป Shuffle Squat สไลด์ด้านข้างและนั่งเก้าอี้สายตาเรามองด้านหน้าย่อยืนขึ้นมาหายใจออกแบบนี้ฮึบเยี่ยมมากครึ่งทางเนาะขอเพิ่มความเร็วนิดนึงฮึบฮึบเยี่ยมมากเกรงก้นหน้าขาเราทำงาน10วินาทีสุดท้ายเดี๋ยวได้พักนะฮะตื่นใจเดียว3 2 1โอเคพักเบรกนะฮะ30วินาทีสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับมาชาเลนจ์ตัวเองทำตัวเองให้อเลิร์ตเข้าไว้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทที่2นะครับเราทวนท่าให้นิดนึงแอร์สควอตเนาะย่อแบบนี้แล้วยืนสะบัดขาให้พร้อมนะฮะลงให้สุดเท่าที่เราไหวเนาะ3 2 1 Let's go ย่อแล้วยืดแบบนี้ฮะถ้าหลายคนนะฮะรู้สึกว่ามันเบาจนเกินไปเราสามารถเพิ่มความเร็วได้ย่อแล้วยืดแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มนะครับอาจจะลงไปแค่นี้แล้วยืนให้รู้สึกว่าเราเมื่อยหน้าขากับก้นนะครับเราจะออกแรงกล้ามเนื้อตลอดเนาะถ้าไหวทำให้เร็วย่อแล้วยืดจำได้ไหมฮะช่วงชาเลนจ์ไม่มีออปชั่นนะมา2 1พักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยฮะสะบัดขาเล็กน้อยฮะหายใจให้เต็มปอดเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะเหนื่อยกันอีก1เลเวลนะฮะเตรียมตัวพร้อมไหม High knee run ยกขา Let's go ยืดอกหลังตรงนะฮะแกว่งแขนข้างลำตัวสวยงามว้าว

ใครบอกเวลาไปวิ่งต้องออกไปข้างนอกไม่จำเป็นฮะยืนอยู่หน้าทีวีเราก็วิ่งได้เร็วขึ้นยกขาให้สูงแกว่งแขนมาแข่งกับตัวเองฮะวู้ฮู้3 2 1พักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยนะฮะบิดตัวนิดนึงฮะโอ้เป็นท่าที่ค่อนข้างดีทำทุกวันได้นะครับ

แล้วย่อเยี่ยมมากฮะทำให้เร็วขึ้นมาเยี่ยมมากเยี่ยมมากพอผ่านแคลอรี่ฮะเบิร์นให้สุดเลยแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟหน่อยมา8วินาทีฮึบ3 2 1โอเครีแลกซ์นะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายเนาะอีก1พาร์ทเราพักเบรกกันอีก20วินาทีนะฮะเมื่อกี้หัวใจเราทำงานสัก 70% ถึง 80% สูงสุดแล้วนะรอบนี้ขอเพิ่มอีกสัก 5-10% โอเคไหมดิวนะมาเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะจัดระเบียบร่างกาย3 2 1 Let's go up and down ปึ๊บจังหวะที่เราแกว่งแขนนะครับเกรงหัวไหล่เล็กน้อยยืดให้สุดยกต้นเท้าขึ้นให้รู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อน่องหน่อยแบบนี้ฮึบฮึบมาเราใช้ท่านี้ในการเตรียมตัวขึ้นท่าต่อไปนะเราจะมีการกระโดดออกแรงแบบ power 4 3 2 1 recover สะบัดขานิดนึงเราเตรียมร่างกายให้พร้อมใช้งานนะรอบนี้กระโดดอยู่กับที่นะขอเวลาไม่นานนะคิดอะไรเพลินๆ30วิ Let's go จัมป์ต่อเนื่องเลยโดดไม่ต้องสูงมากนะครับเท่าที่เราไหวเน้นการรงน้ำหนักไปที่ก้นตัวเองเยี่ยมมาก15วินาทีสุดท้ายฮึบเกร็งหน้าท้องด้วยแกว่งแขนพับก้นเยี่ยมฮึบมาแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเอง3 2 1โอเคว้าวอีก1ท่าสุดท้ายมาสู้ๆ1ท่าสุดท้ายนะฮะเราจะก้าวไปด้านข้างเอามารวมไปหมดเลยท่านี้จัมป์ Let's go กระโดดฮึบย่อน้ำหนักฮึบเยี่ยมมากจังหวะที่เรายกขานะครับนึกภาพมีขอนไม้ยกข้ามขอนไม้หรือมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสุนัขฮะยกขาข้ามเข้าไปแล้วโดดให้สูงฮึบฮ่ารอบนี้ถ้าใครไหวชาเลนโอเคว้าวตบมือให้ตัวเองตบมือให้ตัวเองนะฮะโอ้สำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเวิร์กอัพในส่วนของคาร์ดิโอนะครับหลังที่เราออกกำลังกายเนาะอีกหนึ่งส่วนสำคัญก็คือการคูลดาวน์ร่างกายตัวเองนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อช่วยเร่งการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อเนาะเราจะได้ไม่ล้าจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากบนลงล่างนะครับเราเริ่มจากการยืดแขนกันก่อนแบบนี้ง่ายๆยืดกันในหัวไหล่นะฮะยืดตัวขึ้นไม่ยักบ่าเนาะให้รู้สึกว่าตึงที่หัวไหล่ด้านข้างของเรานะครับทีนี้หลังแขนครับยกขึ้นด้านบนศีรษะตรงนะครับไม่เอียงไม่เอ็นไม่แอ่นเนาะขมิ้วหน้าท้องเล็กน้อย3 2 1ทีนี้เปลี่ยนแขนนะครับเริ่มจากหัวไหล่เหมือนเดิมปึ๊บยืดตัวขึ้นเหมือนเดิมครับเราไม่ยักบ่าเนาะกดไหล่ลงไว้ดึงเข้าหาตัวตัวเราไม่บิดเนาะตัวเราไม่บิดตรงๆไว้หลังแขนเหมือนเดิมครับยกขึ้นหลังแขนนะครับเราพับแขนแบบนี้ศีรษะดันไว้ด้านหลังเนาะสวยงามครับค่อยๆลดมือลงนะครับประสานมือด้านหลังแบบนี้กำมือยืดอกกดหัวไหล่เชิดคางขึ้นเล็กน้อยลักษณะนี้นะฮะลำตัวด้านบนสุดท้ายฮะประสานมือด้านบนฮึบเหมือนมีคนดึงมือเราไปฮะผ่อนคลายสะบักเก็บคางใกล้คอฮึบลักษณะนี้3 2 1ทีนี้ lower body กันบ้างครับเราง่ายๆเลยเราแค่ก้มไปแตะถ้าใครไม่ไหวเอาแค่นี้ถ้าใครไหวสามารถลงไปต่ำที่สุดนะครับเลือกออปชันของตัวเองนะครับเท่าที่เราไหวเนาะหายสึกตึงต้นขาด้านหลังนะครับหายใจเข้าออกปกติเนาะเราไม่กั้นหายใจค่อยๆยืดตัวขึ้นมาช้าๆนะครับยืดต้นขาด้านหน้าหน่อยฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับสามารถเดินไปจับกำแพงเปลี่ยนแขนนะเปลี่ยนขาฮึบแบบนี้นี่คราวชิดกันนะครับยืดตัวขึ้นให้สูงหายสึกตึงที่ต้นขาด้านหน้านะครับวางเท้าลงช้าๆนะครับยืดแขนช่วงสีข้างของตัวเองนะฮะเปลี่ยนข้างนิดนึงเป็นการยืดเบาๆหลังออกกำลังกายนะครับสำหรับวันนี้ฮะการคาร์ดิโอก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับ
อย่าลืมติดตาม

0: ตามรายการของเรานะครับกับรายการ Active Morning นะครับทุกวันมีทุกวันอย่างเช่นวันนี้นะครับเราจะเป็นพาร์ทของคาร์ดิโอเราจะมีทั้งการบำรุงแข็งแรงนะฮะกระชับรูปร่างเพาะพันธุ์ไขมันเสริมสร้างความฟิตของระบบหายใจการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสไตล์โยคะและสปอร์ตเดย์นะครับเราจะมีประมาณนี้อย่าลืมติดตามกันนะครับทางช่องทีสปอร์ต7นะครับตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้ผมเทรนเนอร์จ๊าบ
1: หนูเทรนเนอร์มายค่ะ
0: ก็ขอตัวลาก่อนครับขอบคุณครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
1: ฮะเช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
2: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
3: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท้
4: ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
1: หาออกไปจากหอธรรมแท
4: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์แปด
1: มรรคมีองค์แปด
0: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
5: เรื่องนี้อาจารย์มรรคจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มรรคได้แล้ว
1: ขอรับ

0: ท่านอาจารย์มาร์กใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ก
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
2: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
3: เจ้ารู้ไหมโจปัน
1: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังถึงเลย
2: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมักก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
3: โชคดีได้กลับมา
0: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
1: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
2: รีบไปได้แล้ว
3: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
1: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
3: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
0: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
3: นี่น่ะเหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
1: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
5: นั่นแหละจับเลยจับเลยจับเล
0: ยมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนแล้ว
1: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
3: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
0: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
1: เฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
3: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
1: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วย

0: น่ะ
1: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
2: อย่าคิดว่าจะเร็ว
0: ไปเร็ว
3: ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน
1: ่จับเด็กคนนั้นไว
2: ้รีบตามไป
3: อย่านะเอ้ย
1: หยุดนะห้ามทำอันตรายเพื่อข้าเด็กขาดเลย
3: นี่มันเข็มทอง
4: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
1: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเอง
5: ก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
6: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
7: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงงงง
1: เรื่องมันยาวๆสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
6: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
1: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี่
3: ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
1: เอ๊ะอะไรเหรอ
3: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
8: โอ้ยเจ้าปัน
1: เรียกรวมพลแล้วไปกันเถอะ
9: เอารอด้วยสิเข็มทอง
10: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
9: คำทำคำไทย
7: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
3: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
7: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
3: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปปติชันนะมรณะแล้วสินะ
7: อัปปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
3: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
7: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
3: ถูกส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
7: ใช่แล้ว
9: พบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
3: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนและพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บทบาทหลักของศูนย์คุณธรรมนั้นก็คือการที่ให้คนดีมีพื้นที่ยืนโดยใช้คำง่ายๆเลยก็คือการโชว์แชร์เชื่อมเราได้มีโอกาสมาโชว์มาแชร์แล้วก็มาเชื่อมโยงประสานงานซึ่งกันและกันในรูปแบบของคำว่าตลาดนัดคุณธรรมหรือที่เรียกเป็นทางการก็คือสมัชชาคุณธรรมนั่นเองไม่ว่าจะอยู่ในภาคพื้นที่อยู่ในระดับจังหวัดหรือในระดับชาติก็ตามในสมัชชาคุณธรรมเองก็มีการจัดระบบขึ้นมาให้กลายไปเป็นพลังมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาคราชการก็คือภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคธุรกิจเอกชนภาคศาสนิกสัมพันธ์สื่อมวลชนประชาสังคมเด็กโยชนครอบครัวในบริบทของชุมชนทั้งหมดนี้ก็จะมีโอกาสในการใช้สมัชชาคุณธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดรหัสออกมาเป็นงานทางด้านวิจัยหรืองานวิชาการเพื่อไปพัฒนาคนที่เป็นแฟรนไชส์เคลื่อนที่ของศูนย์คุณธรรมนั่นเองที่เราเรียกเป็นทางการว่าวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในภาคส่วนต่างๆเป็นกระบวนการในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมครับในแง่ขององค์กรคุณธรรมเองก็อยากจะทำความเข้าใจเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นบุคคลคุณธรรมหรือองค์กรคุณธรรมนั้นตัวคุณธรรมเองเป็นพฤตินิสัยที่ดีไม่ว่าจะเปลี่ยนระบบนิเวศอยู่ที่บ้านท่านจะอยู่ที่ทำงานหรือถ้าเป็นเด็กๆโยชนอยู่ที่สถานศึกษาก็ตามพฤตินิสัยนั้นยังคงดำรงอยู่เรียกว่าคุณธรรมการจะเป็นองค์กรคุณธรรมได้นั้นก็แสดงว่าเป็นองค์กรที่สามารถสร้างพลังในการเปลี่ยนพฤตินิสัยของคนในองค์กรนั้นๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลดีต่อหน่วยงานของเขาส่งผลดีต่อสังคมประเทศชาติครับ
1: หลักนโยบายสี่ที่ประยุกต์ใช้คือตรงนี้มองปัญหาใช่ไหมทางพุทธศาสนามองเหตุทุกข์ในมุมมองการเรียนรู้สืบสาวหาสาเหตุแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดเปลื้องความทุกข์หรือเอาชนะความทุกข์ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางจนถึงที่สุดเด็ดขาดเลยก็เลยก็ได้และหลักการนี้มากลายเป็นกลไกเรียนรู้ก็หลักการในการเห็นปัญหาและปัญหาด้วยสาเหตุมาจากอะไรวางเป้าหมายร่วมกันนะแล้วก็หาวิธีการเพื่อจะไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้เราพบว่าควรทำมันเกิดอย่าเป็นธรรมชาติ
2: เรามาร่วมกันทำความดีในการสร้างองค์กรคุณธรรมที่ท่านอยู่จะเป็นครอบครัวคุณธรรมก็ได้นะครับหรือจะเป็นชุมชนคุณธรรมก็ได้เอาแนวทางที่เราได้แนะนำเนี่ยเอาไปทดลองใช้หลังจากที่ท่านทำไปช่วงระยะหนึ่งท่านจะเห็นคุณค่าและอยากทำไปตลอดครับ
3: สังคมจะมีความสงบสุขได้ก็เพราะบุคคลมีคุณธรรมการส่งเสริมองค์กรให้มีคุณธรรมก็หมายถึงส่งเสริมให้คนมีคุณธรรมแล้วสังคมจะมีความสุข
4: ถ้าหากว่าทุกองค์กรนะฮะต่างคนต่างมีธรรมาภิบาลที่ดีนะฮะแล้วก็มีคนดีอยู่ในองค์กรผมเชื่อว่าเราก็สามารถที่จะ อยู่ในวงการธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
5: การดำเนินการองค์กรคุณธรรมนั้นส่งผลให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดซึ่งสะท้อนออกมาในเชิงพฤติกรรมส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเช่นการให้บริการประชาชนตามระดับก่อนหลังการไม่เรียกรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลครับ
6: เมื่อองค์กรมีคุณธรรมมีหลักธรรมาภิบาลแล้วเนี่ยก็จะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจของสังคมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรสิในขณะเดียวกันคนองค์กรก็จะมีความสุขที่มองเป้าหมายร่วมกันในการที่จะทำงานเพื่อให้สังคมนี้มีคุณธรรมเช่นเดียวกัน
7: วันนี้ถ้าองค์กรทุกองค์กรได้รับการส่งเสริมจากทางด้านคุณธรรมจะทำให้เราเห็นว่าการทำธุรกิจในประเทศไทยจะเปลี่ยนไปพนักงานจะมีความสุขผู้บริหารจะมีความสุขเราทุกคนจะทำงานอย่างมีความสุขเพราะเราทุกคนใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานในองค์กรในการทำงานร่วมกันและส่งให้องค์กรนั้นเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมอย่างยั่งยืน
8: นับตั้งแต่ประเทศไทยมีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564ประเทศไทยเกิดการตื่นตัวในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมทุกระดับองค์กรคุณธรรมคืออะไรและทำไมจึงมีผู้ให้ความสนใจอยากพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรคุณธรรมองค์กรคุณธรรมคือองค์กรคนดีเพื่อสังคมดีที่แสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรมของคนในองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคุณธรรมโดยส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกขององค์กรมีคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตทั้งในการปฏิบัติงานครอบครัวและชุมชนมีการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรณรงค์และสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชนชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เป้าหมายการพัฒนาองค์กรคุณธรรมองค์กรเป็นแหล่งสร้างคนดีเพื่อสังคมดีคือคนในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติวิธีคิดและการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีเหมาะสมกับสังคมไทยมากขึ้นองค์กรได้คุณค่าเพิ่มและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินกิจการจากการมีสมาชิกเป็นคนดีมีคุณธรรมความหมายของคำว่าดีในที่นี้ควรมีจุดมุ่งหมายถึงความดีที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงตนเองในระดับบุคคลให้เกิดการลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีงามและทำแต่ประโยชน์สุขส่วนรวมระดับการพัฒนาองค์กรคุณธรรมหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคัดเลือกองค์กรคุณธรรมแบ่งเป็น3ระดับคืออันดับที่1องค์กรส่งเสริมคุณธรรมคือองค์กรที่แสดงเจตนารมณ์และดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมซึ่งผลการดำเนินงานอาจเกิดขึ้นเพียงบางส่วนเช่นการมีระบบกลไกกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมแต่ผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหาเชิงคุณธรรมที่ลดลงอาจไม่ชัดเจนองค์กรมีการประกาศข้อตกลงเจตนารมณ์ธรรมนูญหรือปฏิญญาร่วมกันของผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรมองค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำที่สอดคล้องกับปัญหาคุณธรรมขององค์กรหรือหลักธรรมคุณธรรม4ประการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาองค์กรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจัดบุคลากรทีมงานผู้รับผิดชอบการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามประเด็นคุณธรรมเป้าหมายองค์กรระดับที่2องค์กรคุณธรรมคือองค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่ได้มาตรฐานและผลของการดำเนินงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนในองค์กรและส่งผลกระทบให้การทำความดีเพิ่มขึ้นปัญหาเชิงคุณธรรมลดลงและมีแนวโน้มจะเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องเกิดความยั่งยืนได้องค์กรมีผลสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามคุณธรรมเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดเป็นระบบและต่อเนื่องมากขึ้นองค์กรมีการจัดระบบติดตามรายงานประเมินผลและจัดกิจกรรมรณรงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่ององค์กรมีกระบวนการยกย่องเชิดชูการทำความดีหรือบุคคลผู้มีคุณธรรมในรูปแบบต่างๆเช่นบุคคลคุณธรรมโครงการดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรมส่วนงานดีเด่นด้านคุณธรรมระดับที่3องค์กรคุณธรรมต้นแบบคือองค์กรคุณธรรมที่ดำเนินการประสบความสำเร็จทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนคนมีความสุของค์กรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆได้องค์กรมีผลสำเร็จการดำเนินงานขององค์กรตามปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำตามคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเพิ่มมากขึ้นองค์กรมีการเพิ่มประเด็นคุณธรรมเป้าหมายในมิติการนำหลักศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากำหนดเป็นปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำเพิ่มเติมจากคุณธรรมอื่นๆอย่างชัดเจนองค์กรมีองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้หลักการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10มาสู่การปฏิบัติโดยยึดหลักการสำคัญดังนี้ระเบิดจากภายในเกิดจากความสมัครใจและมุ่งมั่นของผู้บริหารและสมาชิกขององค์กรที่เข้าใจและอยากทำไม่ใช่การสั่งการให้ทำทำอย่างเป็นระบบครบวงจรต่อเนื่องผสมผสานกับกระบวนการการทำงานปกติขององค์กรและต้องเป็นระบบที่ง่ายต่อการเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวข้องโดยไม่ติดในตำราจากหลักความจริงเริ่มจากเข้าใจความจริงสภาพความเป็นจริงในบริบทของแต่ละองค์กรและลงมือปฏิบัติจริงสู่ความดีงามเป็นเป้าหมายไม่ใช่แค่ทำตามกระแสแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องเป็นความคิดวิธีการกิจกรรมเชิงบวกและสร้างสรรค์เน้นประโยชน์สุขส่วนรวมของคนในและนอกองค์กรการมีส่วนร่วมต้องเปิดช่องทางให้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของคนทุกระดับในทุกกระบวนการดำเนินงานกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม

าหมายเราจะเป็นองค์กรที่ดีรับผิดชอบต่อสังคมทบทวนต้นทุนความดีเราทบทวนตัวเองว่าเรามีดีอะไรและเราจะทำอะไรออกแบบภายในเรามาออกแบบกระบวนการภายในเช่นสร้างกติกาตั้งทีมงานตั้งกลุ่มจิตอาสาทำแผนรณรงค์ออกแบบกิจกรรมดำเนินกิจกรรมเราจัดกิจกรรมหลากหลายตอบโจทย์คนในองค์กรเสริมมาตรการสรุปบทเรียนให้กำลังใจยกย่องชื่นชมเราจัดมาตรการอำนวยความสะดวกเรื่องการพัฒนายกระดับสรุปบทเรียนคนในองค์กรสร้างเครือข่ายขยายผลส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับภายนอกองค์กรคุณธรรมคุณทำได้องค์กรคุณธรรมสร้างคนดีเพื่อสังคมดี

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
4: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: เชิญยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได
0: ้เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2000

0: 6รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
1: โอ้ย
2: เอ้ยป้าพังสิเมกนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
3: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
4: ขอรับ
3: เมื่อข้าเป็นสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเลยทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
4: ขอรับ
2: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
4: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
3: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
4: ้ขอรับ
2: ทำยังไงดีอ่ะไม่มีทางไปต่อแล้วหยั่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจังรีบไปกันเถอะ
4: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
2: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
4: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมิ
2: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
4: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปบ้างละ
5: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหากลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก
0: ็ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
0: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่ม

0: งเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
1: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
2: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
3: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
2: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
1: กรุงเทพตึกสูง
2: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
3: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
2: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
3: เย้ อีกไกลไหมคะเนี่ย
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
2: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
1: ตรงไปตรงไป
4: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
2: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
1: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
2: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรและก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
2: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัย

0: ใช่ป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับพี่เลี้ยง
1: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
5: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพนะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
5: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
5: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
5: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
1: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
1: ะ
6: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพแอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับ
7: เออ
0: ตอนนี้เกิด aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุน

0: แรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
2: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
3: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
4: ได้เลย
3: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
1: DLTV DLTV
3: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
3: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
5: ทำอะไรเนี่ยอ๋อเฮ้ยแบตหมดเปลี่ยนก่อนแล้วโอเคเข้าละหืมสิทำไมแบตหมด
6: ช้าๆๆที่นี
5: ่ช้าๆทำไมอันนี้สนุกนะฉันเคยดูมันหลายตอนดูสี่ดูสี่อุ๊ยแบตหมดโอ๊ยทำไงดี
6: ป
5: ั๊
6: กเต็ม
5: ปั๊กพ่วงเออจริงด้วยเดี๋ยวฉันไปเอาอันนึงเนี่ยออกแล้วก็เอานี้มาเสียบได
6: ้
5: แล้ว
6: เต็มร้อนอ่ะ
5: ร้อนเออนี่ก็ว่าอยู่แอร์บ้านฉันมันเสีย
6: ฉันก็ดี
5: เอามาไปเอามาเจ้าบ้าน
6: เดี๋ยวไปเอา
5: ต้องเบอร์3แน
6: ่เออดีๆไ
5: ม่ต้องหิวอ่ะ
6: ฉันก็หิวเหมือนกันเนี่ย
5: มีขนมปังให้กินไหมเนี่ยเฮ้ยปลาในตู้ก็มีเอา
6: ขนมปังมาแปะหิวเอาไป
5: มากินนะ
7: มะลิจะได้กิน

0: ว่าทำไมถึงไฟดับ
1: อะไรคะ
0: นี่เลยเห็นเลยค่ะปลั๊กไฟอย่างเนี้ยหนูไม่ควรที่จะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาเสียบหลายๆรูแบบนี้มาเสียบพร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้ค่ะปลั๊กไฟเนี่ยเวลามันใช้กระแสไฟเนี่ยเดินเนี่ยสายไฟมันจะเกิดความร้อนลูกนะพอเกิดความร้อนมากๆเนี่ยสายไฟมันก็จะเกิดการหลอมละลายทำให้ไฟช็อตแล้วก็ไหม้ไฟดับแบบนี้ล่ะค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะเราต้องตรวจสอบปลั๊กให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะว่ามีสภาพดีหรือเปล่าแล้วมือของหนูๆเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาไปแย่ปลั๊กไฟเล่นหรือจะเอาของเนี่ยไปจิ้มแย่ในรูปลั๊กไฟอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะลูกนะ
1: ทำไมล่ะคะ
0: ก็เดี๋ยวกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วทำให้ร่างกายเราเนี่ยอาจจะบาดเจ็บแล้วก็อันตรายถึงชีวิตเลยด้วยค
1: ่
0: ะ
1: หนูไม่อยากตาย
0: อีกอย่างนึงที่แม่จะบอกก็คือถ้ามือหนูเปียกนะหนูห้ามจับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งเข้าหาร่างกายเราทำให้ร่างกายของหนูเนี่ยถูกไฟช็อตอย่าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้เองสุ่ม4สุ่ม5ต้องศึกษาวิธีการใช้งานให้ถูกต้องเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีเข้าใจไหมคะ
1: ค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: แต่พวกหนูหิวแล้วอะ
0: หิวกันใช่ไหมคะอ๋อเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวคุณแม่ไปอุ่นอะไรให้ทานละกันแต่ว่าเราไปในครัวกันดีกว่านะคะ
1: ค่ะ
0: นี่มีซาลาเปาพอดีเลยค่ะอันนี้เรียกว่าไมโครเวฟนะคะลูก
2: เดี๋ยวนะคะแม่เมื่อกี้ไฟดับอยู่ไม่ใช่เหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
0: อ
3: ้
0: าวก็แม่เนี่ยไปดันเบเกอร์ขึ้นแล้วก็ไฟก็ติดเรียบร้อยแล้วลูกตอนนี้ใช้ไฟได้เป็นปกติแล้วค่ะ
2: ถ้าดันเบเกอร์ขึ้นไฟจะใช้ได้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะอ่ะปิดปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ตั้งไฟแล้วก็ตั้งเวลาเพียงแค่1นาทีเดี๋ยวเราก็จะได้ซาลาเปาร้อนๆแล้วล่ะจ้า
1: แป๊บเดียวเองค่ะแม่
0: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าหนู2คนเนี่ยเล็กเกินไปที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยลำพังได้ต้องมีผู้ใหญ่อยู่หรือมีคุณแม่อยู่ถ้าหนูหิวบอกผู้ใหญ่บอกคุณพ่อคุณแม่ให้อุ่นให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เข้าใจไหมคะไม่งั้นจะอันตรายเข้าใจไหมลูก
1: ค
0: ่
1: ะแม่
0: ดีแล้วจ้ะใกล้แล้วใกล้แล้วว้าวพอดีเลยมาของที่อุ่นในไมโครเวฟเนี่ยมันจะมีความร้อนใช่ไหมคะลูก
1: ใช่
0: เราต้องใช้ถุงมือค่ะมันร้อนแล้วเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้อะแล้วเราก็ใช้คีบปึ๊บเรียบร้อยแล้วจ้ะไปกินกันได้เลยจ้า
1: ค่ะแม่

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้

บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำ

ชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 14:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีแอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษากลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ามปนหรือว่าครูแหม่มในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เช่นเคยค่ะเอาละค่ะเด็กๆในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรไปคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรไปคะ
1: ส
0: ระคงรูปเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะแล้วสระคงรูปมีลักษณะเป็นอย่างไรใครจะตอบได้บ้างคะสระคงรูปเป็นอย่างไรคะจำได้ไหมเอ่ยไหนน้องลองตอบสิคะสระคงรูปมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: ลักษณะก็เมื่อมีตัวสะกดเข้ามามันก็จะเป็นเหมือนเดิม
0: เมื่อมีตัวสะกดประสมเข้ามาด้านหลังแต่สระยังคงปรากฏเหมือนเดิมไม่หายไปไม่เปลี่ยนไปนะคะเราเรียกว่าสระคงรูปนั่นเองมีใครจะยกตัวอย่างสระคงรูปให้ครูแหม่มได้ชื่นใจบ้างสระคงรูปมีสระอะไรบ้างเด็กๆปลายทางละคะนี่เลยมีเพื่อนตอบแล้วสระคงรูปมีสระอะไรบ้างสระเก่งมากๆค่ะปรบมือให้เด็กหญิงกมลรัตน์แล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะนอกจากสระอาครูแหม่มขออีกหนึ่งสระค่ะสระคงรูปมีสระอะไรคะน้องค่ะ
2: สระอ
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สระอีเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนๆที่อยู่ในห้องและเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสระเปลี่ยนไปหรือว่าสระเปลี่ยนรูปนั่นเองจะ

0: เปลี่ยนรูปไปอย่างไรเด็กๆต้องคอยติดตามชมนะคะสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกชื่อสระเปลี่ยนรูปยกตัวอย่างคำที่ผสมด้วยสระเปลี่ยนรูปยกตัวอย่างได้แล้วก็จะต้องเขียนคำที่ผสมสระเปลี่ยนรูปได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเรียนรู้แล้วก็อย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมแรกครูแหม่มมีภาพมาให้เด็กๆดูเด็กๆปลายทางดูด้วยนะคะว่าภาพที่ครูแหม่มเนี่ยนำมาคือภาพอะไรแล้วก็สามารถตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยภาพแรกค่ะเด็กๆนี่เลยเป็นภาพอะไรคะใครรู้จักบ้างให้ยกมือตอบได้เลยค่ะน้องค่ะ
1: กังหันลมค่ะ
0: กังหันเก่งมากภาพนี้คือภาพกังหันเด็กๆออกเสียงค่ะกังหัน
2: กังห
0: ันต่อไปค่ะภาพที่สองภาพนี้ค่ะน้องค่ะภาพเป็ดเก่งมากค่ะได้ออกเสียงค่ะเป็ด
2: เป
0: ็
2: ด
0: เป็ดต่อไปค่ะภาพที่3ค่ะนี่เลยเป็นคนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำให้ร่างกายของเขาเป็นอย่างไรคะน้องค่ะ
3: แข็งแรงค่ะ
0: ร่างกาย
3: แข็งแรง
0: ออกเสียงให้ถูกค่ะแข็งแรงเก่งมากๆค่ะเด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มนะคะเด็กๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะแข็งแรง
2: แข็งแรง
0: เก่งมากๆอีกหนึ่งครั้งค่ะแข็งแรง
2: แข็งแรง
0: เก่งมากๆค่ะอย่าลืมรัวลิ้นด้วยนะคะภาพต่อไปค่ะนี่เลยคนที่อยู่ก็ล้มลงไปเลยนะคะน่าจะเป็นเขาเกิดอาการอะไรคะสลบยังไม่ถูกค่ะ
1: เป
0: ็นลมเกือบถูกแล้วค่ะเป็นสภาวะที่ร่างกายเนี่ยมีเลือดที่ต่ำนั่นเองนะคะเราเรียกว่าอะไรคะฮิสโตโอตอนนี้อากาศร้อนนะคะยังไม่ถูกค่ะคำนี้อาจจะยากไปนะคะเด็กๆปลายทางตอบได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะคะคำนี้คือคำว่าช็อกช็อกช็อกคืออาการที่หมดสตินะคะโดยที่มีเลือดต่ำนั่นเองต่อไปค่ะนี่เลยเขากำลังทำกริยาอะไรอยู่คะ
1: พาน้องหมาเดินเล่นค่ะ
0: พาน้องหมาเดินเล่นขอแค่หนึ่งคำเป็นคำกริยาเป็นอาการคือคำว่าอะไรคะเขากำลังทำอะไรเอ่ยไปแล้วนะน้องค่ะคำว่าอะไรคะ
1: เดิน
0: เดินเก่งมากค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะเดิน
2: เด
0: ิน เดิน เก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์พร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะคำแรกค่ะกังหัน
2: ก
0: ัง
2: ห
0: ัน เด็กๆปลายทางอย่าลืมอ่านตามครูแหม่มนะคะเป็ด
2: เป
0: ็
2: ด
0: แข็งแรง
2: แข็งแรง
0: ช็อก
2: ช็อก
0: เดิน
2: เด
0: ินเด็กๆลองอ่านสะกดคำให้คุณแหม่มฟังหน่อยได้ไหมคะขอคำแรกค่ะกออะงอกังหออะนอหันกังหันคำว่ากังหันประสมด้วยสระอะไรคะ
4: สระอะ
0: สระอะไรคะน้องค่ะ
4: สระอะ
0: สระอะเอ๊ะแต่ครูแหม่มมีคำถามสระอะเราเขียนแบบนี้เหรอคะเด็กๆมีใครทราบบ้างสระอะเราเขียนแบบนี้เหรอคะสระอะเราเขียนอย่างไรคะเด็กๆลองเขียนกลางอากาศให้คุณครูดูหน่อยเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะสระอะส่วนใหญ่จะปรากฏตรงไหนของพยัญชนะต้นคะ
5: ข้างหลัง
0: พยัญชนะต้นเก่งมากนี่คือหน้าตาของสระอะที่เด็กๆพูดถึงใช่ไหมคะเอ๊ะแต่ทำไมสระอะกลับไปอยู่ข้างบนเพราะว่าอะไรใครตอบได้บ้างน้องค่ะเพราะว่าอะไรคะ
1: มันมีตัวสะกดเข้ามาค
0: ่ะไม่มีตัวสะกดเข้ามาเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนไปหรือว่าเปลี่ยนรูปขึ้นไปเป็น
6: ไม้หันอากาศ
0: ที่อยู่ด้านบนนั่นเองต่อไปคำที่สองค่ะเด็กๆเอาเสียงค่ะเป็ด
2: เป็ด
0: สะกดคำให้ครูแหม่มฟังหน่อยเร็วผสมด้วยสระอะไรคะ
2: สระ
0: เอสระเอเขียนอย่างไรคะเขียนกลางอากาศให้คุณแหม่มดูหน่อยเร็วสระเอตัวแรกต้องเริ่มจากอะไรคะเด็กๆสระเอสระเอเวลาเด็กๆ เขียนสระเออย่าลืมเขียนที่หัวแล้วค่อยขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะต่อไปอะไรอยู่ด้านหลังคะสระเอสระอาอยู่ด้านหลังเก่งมากๆเลยค่ะนี่เลยสระอาอยู่ด้านหลังอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างสระเอน้องค่ะสระอะเปลี่ยนไปเป็นอะไรใครรู้บ้างกลุ่มที่สองค่ะตอบพร้อมกันค่ะ
1: ไม้ตะคูค
0: ่
1: ะ
0: ไม้ไต่คูเก่งมากๆค่ะโอ้โหประมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสระเอถ้ามีตัวสะกดจะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูแบบนี้ต่อไปค่ะแข็งแรง
2: แข็งแรง
0: สระอะไรที่เปลี่ยนไป
4: สระเอค
0: ่
4: ะ
0: สระเอใช่หรือเปล่าสระเอยังอยู่เหมือนเดิมไหมคะอยู่เหมือนเดิมแต่สระอะไรที่เปลี่ยนไปคะสระแอเก่งมากค่ะสระแอเขียนกลางอากาศได้อย่างไรคะอย่าลืมม้วนที่หัวก่อนนะคะสระแอมีอะไรอยู่ด้านหลังคะสระแ
4: อ
0: สระอะเหมือนเดิมเลยนะคะเด็กๆสระแอจะเปลี่ยนไปก็คือสระอาหายไปขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูนั่นเองนะคะต่อไปค่ะช็อก
2: ช็อก
0: ผสมด้วยสระอะไรคะช็อก
4: สระ
0: ออกเก่งมากค่ะสระออกเป็นอย่างไรคะเด็กๆตัวแรกต้องเป็นตัวอะไรก่อนสระเอมีอะไรอยู่ด้านหลังอะไรคะยังไม่ถูกค่ะสระอะก็ยังไม่ถูกค่ะออกเสียงเหมือนอะแต่ออกเสียงยาวสระอาค่ะและสุดท้ายมีอะไรอยู่ด้านหลังคะสระออกสระอะอยู่ด้านหลังเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะเดิน
2: เด
0: ิน ผสมด้วยสระอะไรคะสระเออสระเออเขียนอย่างไรบอกครูแมมหน่อยเร็ว
4: สระ
0: เอแล้วก็สระ
4: แล้วก
0: ็
4: สระ
0: อีอะไรคะ
4: สระอ
0: ียังไม่ถูกมีคนตอบถูกตัวอะไรคะสระออค่ะนี่สระเออเป็นรูปแบบนี้นะคะสระที่เมื่อมีตัวสะกดนะคะแล้วเปลี่ยนไปเราจะเรียกว่าสระเปลี่ยนรูปนั่นเองนะคะเด็กๆสระเปลี่ยนรูปนี่เลยจะไม่เหมือนกับสระคงรูปแล้วนะคะก็คือเมื่อเขามีตัวสะกดเข้ามาสระบางสระเนี่ยเขาก็จะปรากฏไปเป็นรูปอื่นอย่างสระอะใช่ไหมคะถ้ามีตัวสะกดเขาจะเป็นยังไงคะเด็กๆจะขึ้นไปอยู่ด้านบนของพยัญชนะต้นนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะเรามาดูสระอะเห็นไหมคะรูปของเขาก็จะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นไม้หันอากาศแบบนี้นะคะเราจะมาดูคำศัพท์นะคะคำแรกค่ะตับเด็กๆสะกดคำว่าตับให้คุณแหม่มฟังหน่อยเร็ว
2: ตับ
0: เก่งมากๆค่ะต่อไปอ่านเป็นคำได้ไหมคะไหนลองคำนี้สิคะ
2: ก
0: ั
2: ด
0: กัด
2: กัด
0: เด็กๆปลายทางออกเสียงตามคุณแหม่มด้วยนะคะยังยัง
2: ฉ
0: ัน ขับ ทักสระต่อไปค่ะคือสระ
2: เ
0: อสระเอถ้ามีตัวสะกดสระอะด้านหลังจะขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูแบบนี้นะคะมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะเจ็บสะกดค่ะต่อไปนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมอ่านตามครูแหม่มด้วยนะคะเข็
2: ม
0: เย็น
2: เย็น
0: เห็น
2: เห็น
0: เจ็ด
2: เจ็ด
0: เด็ก
2: เด็ก
0: สระต่อไปค่ะเด็กๆสระ
2: แอ
0: สระแอถ้ามีตัวสะกดสระอะด้านหลังจะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูแบบนี้นะคะเด็กๆได้แก่คำว่า
2: แข
0: ็
2: ง
0: แข็งเด็กๆสะกดคำว่าแข็งค่ะ
2: ขอแข็ง
0: เก่งมากๆค่ะตอนนี้นะคะครูแหม่มกำลังดูคะแนนของเด็กๆต้นทางกับเด็กๆปลายทางว่าใครที่ออกเสียงดังกว่ากันเพราะฉะนั้นเด็กๆต้นทางยอมแพ้ไหมคะ
2: ไม่
0: สู้ไปสู้
2: สู้
5: สู
0: ้เด็กๆปลายทางสู้ไหมคะสู้นะคะต้องสู้เด็กเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางด้วยนะคะแวบ
2: แวบ
0: แวบแวบคืออาการที่แบบว่ามาแค่แป๊บเดียวเช่นมาแวบๆก็คือมาเพียงแค่แป๊บเดียวนะคะต่อไปค่ะแยบ
2: แยบ
0: แยบแยบคืออาการหนึ่งของนักมวยคือการที่เราชกออกไปเร็วๆแล้วก็กลับมาอย่างรวดเร็วชกออกไปแรงๆแยบอย่างนี้เด็กๆน้องทำสิคะแยบไม่แยบแยบอย่างนี้เลยนะคะเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะแกรน
2: แกรน
0: แกรนคืออาการที่เติบโตแบบผิดปกตินั่นเองนะคะต่อไปค่ะสระนี้มีชื่อว่าสระอ่อเมื่อมีตัวสะกดสระอ่อจะเปลี่ยนไปเลยเห็นไหมคะเด็กๆ เขาจะมีไม้ไต่คูอยู่ด้านบนมีสระอ่อแล้วก็ตามด้วยตัวสะกดนะคะคำแรกคือคำว่าล็
2: อก
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะล็
2: อก
0: เด็กๆอ่านสะกดคำค่ะ
2: ล็อก
0: เก่งมากๆค่ะล็
2: อก
0: ช็อกบล็
2: อก
0: บล็อกคือแม่พิมพ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะสระนี้มีชื่อว่าสระเออเก่งมากๆค่ะสระเออเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปนะคะสระออที่อยู่ด้านหลังจะขึ้นไปเป็นสระอิแบบนี้นะคะแต่เขาเรียกว่าข้อควรระวังนะคะสระรูปถ้าเป็นตัวสะกดตัวไหนก็ได้เลยยกเว้นตัวยอยักษ์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทำไมถึงไม่ใช่ตัวยอยักษ์นะคะต่อไปค่ะเด็กๆสระเออคำว่าเกิน
2: เก
0: ินเด็กๆสะกดคำว่าเกินค่ะ
2: เก
0: ินเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้คะแนนของเพื่อนๆต้นทางนำแล้วนะคะคะแนนเด็กๆที่อยู่ในห้องนำเสียงดังฟังชัดดีมากเลยนะคะเด็กๆปลายทางอย่ายอมแพ้นะคะเกิด
2: เน
0: ิน เลิก
2: เ
0: พิ
2: ง
0: เริ่มต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาเข้าสู่กิจกรรมครูบอกหนูเขียนเด็กๆปลายทางนะคะปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกับเด็กต้นทางเลยให้เด็กๆนำสมุดขึ้นมาค่ะหยิบสมุดขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันเปิดไปที่หน้าแรกเลยค่ะแล้วให้เด็กๆเขียนตัวเลขไทยนะคะเลขที่1ถึง5ค่ะเวลาเขียนตัวเลขไทยนะคะอย่าลืมว่าเราเขียนเพียงแค่กี่ส่วน3ส่วนหรือ4ส่วนคะ
6: 3
0: ส่วนเท่านั้นเก่งมากๆค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมเขียนด้วยนะคะเขียนตัวเลขไว้เลยค่ะ1ถึง5ครูแหม่มให้เวลา1นาทีในการเขียนตัวเลขลงมือเขียนได้เลยค่ะเวลาเราเขียนตัวเลขนะคะเด็กๆเราจะเขียนนอกเส้นสีแดงแบบนี้นะคะเป็นลำดับไปนะคะเด็กๆลงมือเขียนได้เลยค่ะ1ถึง5เขียนไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวครูแหม่มจะบอกคำให้เด็กๆเขียนทดสอบว่าสิ่งที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้เป็นอย่างไรนะคะเขียนได้เลยค่ะใครเสร็จแล้ววางดินสอน้องเขียนตัวเลขไทยหรือตัวเลขฮินดูอาราบิกคะเวลาเราเรียนภาษาไทยเราต้องเขียนตัวเลขอะไรคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะเขียนตัวเลขไทยใช้เรียนภาษาไทยต้องเขียนตัวเลขไทยนะคะไวเลยค่ะไวเลยค่ะเวลาเขียนตัวเลขนะคะเด็กๆอย่าลืมใส่จุดที่อยู่ด้านหลังด้วยนะคะใส่จุดด้านหลังตัวเลขด้วยค่ะใครเสร็จแล้ววางดินสอตอนนี้นะคะให้เด็กๆต้นทางกับเด็กๆปลายทางแข่งกันนะคะว่าใครจะเขียนตัวเลขเขียนเร็วนะคะรวมทั้งเขียนถูกต้องด้วยนะคะตอนนี้เหลือเวลา30วินาทีค่ะเสร็จแล้ววางดินสอค่ะเวลาเขียนตัวเลขเขียนจุดด้านหลังตัวเลขค่ะลบออกลบจุดออกค่ะแล้วเขียนด้านหลังตัวเลขเหมือนเพื่อนค่ะเก่งมากเลยลบจุดออกค่ะน้องเราเขียนตัวเลข3ส่วนค่ะเราไม่เขียนเต็มช่องนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนเลขไทยหลังด้านหน้าของเส้นนะคะลบออกค่ะเขียนด้านหน้าเส้นค่ะคำแรกนะคะครูแม่มจะให้เด็กๆเขียนคำแรกแล้วคร ูให้เขียนกี่ตัวเลขคะ1ถึงอะไร1ถึง5เท่านั้นเอาละค่ะคำแรกเด็กๆวางดินสอค่ะฟังครูแหม่มออกเสียงนะคะทั้งในเด็กต้นทางและเด็กๆปลายทางฟังเสียงมองปากครูแหม่มนะคะว่าครูแหม่มพูดคำว่าอะไรให้เด็กๆเขียนลงไปนะคะคำที่หนึ่งค่ะเด็กๆบังคับบังคับเด็กๆลองสะกดคำนะคะลองออกสะกดคำเบาๆอย่าให้เพื่อนได้ยินนะคะแล้วลองเขียนสิคะว่าคำว่าบังคับเขียนอย่างไรใครเขียนเสร็จแล้ววางดินสอเหมือนเดิมค่ะบังคับค่ะคำแรกบังคับครูแหม่มจะให้เวลาเขียนคำละ1นาทีนะคะคำที่2ค่ะเล็บมือเล็บมือเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้เรียนเรื่องสระเปลี่ยนรูปไปแล้วเด็กๆอย่าลืมเอ๊ะสระเอเมื่อมีตัวสะกดมันเปลี่ยนรูปไปอย่างไรนะเล็บมือคำที่2นะคะเล็บมือตอนนี้เราอยู่ที่คำที่2แล้วนะคะเล็บมือเอ๊สระเอเขียนยังไงนะสระอือเขียนยังไงนะสระเอด้านหลังสระอะจะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นอะไรนะคำที่3ค่ะเด็กๆแข็งแรงอีกหนึ่งครั้งนะคะแข็งแรงแข็งแรงสังเกตการออกเสียงครูแหม่มด้วยนะคะแข็งแรงจับดินสอให้ถูกด้วยนะคะเด็กๆแข็งแรงต่อไปค่ะคำที่4แล้วค่ะเด็กๆคำที่4แล้วนะคะคำว่าล็อกล็อกลงมือเขียนได้เลยค่ะล็อกไปคำที่4แล้วนะคะเด็กๆถ้าคำที่3เขียนไม่ทันไม่เป็นไรนะคะให้เขียนคำที่4เลยค่ะล็อกสระเอะมันเปลี่ยนขึ้นไปเป็นอะไรด้านบนนะล็อกตอนนี้ครูแหม่มแอบเห็นว่ามีคนถูกต้องทั้ง4คำด้วยนี่เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะเด็กๆและคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าเติมเติมลงมือเขียนได้เลยค่ะเติมสระเอออะไรเปลี่ยนขึ้นไปเป็นด้านบนหน้าจากอ่างด้านหลังเปลี่ยนขึ้นไปเป็นอะไรอยู่ด้านบนเอาละค่ะเด็กๆอีก30วินาทีค่ะมีแค่5คำเท่านั้นนะคะใครเสร็จแล้ววางดินสอค่ะใครเสร็จแล้ววางดินสอนะคะเหลือเวลาอีก30วิค่ะห้าสี่คำที่ห้าคำว่าเติมค่ะเขียนไม่ทันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณแหม่มเฉลยแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปแก้มือในครั้งหน้านะคะเอาละค่ะเด็กๆวางดินสอปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเด็กๆปลายทางวางดินสอด้วยนะคะมาดูกันค่ะเด็กๆว่าครูแหม่มให้เด็กๆเขียนคำว่าอะไรบ้างเด็กๆคนไหนเขียนถูกให้ติ๊กถูกคำไหนเขียนผิดให้กากบาทยังไม่ต้องแก้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคะแนนกันคำแรกค่ะบังคับเด็กๆเอาเสียงค่ะมีใครถูกบ้างคะติ๊กถูกเลยใครผิดกากบาทนะคะไม่เป็นไร เราเรียนชั่วโมงที่เราเรียนเรื่องนี้ชั่วโมงแรกนะคะผิดพลาดไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มเติมกันไปนะคะคำที่สองค่ะเล็บมือเด็กๆออกเสียงค่ะเล็บมือ
5: เ
0: ก่งมากๆค่ะสองข้อมีใครถูกทั้งสองข้อแล้วบ้างคะโอ้โหเก่งมากๆเลยทั้งในเด็กต้นทางนะคะแล้วก็เด็กๆปลายทางคำที่สามค่ะแข็งแรง
5: แข็งแรง
0: โอ้โหพลาดนิดเดียวเองใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเด็กๆคำที่สี่ค่ะล็อก
5: ล
0: ็
5: อก
0: ต่อไปค่ะคำที่ห้าเติม
5: เติ
0: มเอาละค่ะเด็กๆวางดินสอค่ะหมดเวลาตรวจแล้วมีใครถูกทั้ง5ข้อบ้างโอ้โหปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยถูกทั้ง5ข้อนะคะเด็กๆคนอื่นไม่ต้องเสียใจว่าเอ๊ะทำไมเราถูกไม่ครบ5ข้อนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกกันไปนะคะเอาละค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าอยากทำกิจกรรมแล้วให้เด็กๆนำสมุดและดินสอใส่ลงใต้โต๊ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันค่ะเด็กๆก่อนอื่นเรามาทบทวนก่อนว่าสระเปลี่ยนรูปมีลักษณะอย่างไรใครจะอาสาตอบคุณแหม่มได้บ้างคะสระเปลี่ยนรูปมีลักษณะอย่างไรน้องค่ะฟังเพื่อนนะคะว่าเพื่อนตอบถูกหรือเปล่า
1: สระที่มีตัวสะกดเข้ามาแล้วจะเปลี่ยนไปค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เด็กชายประกรณ์นะคะก็คือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วจะเปลี่ยนไปเป็นรูปอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนความรู้กันในกิจกรรมเลือกขนมลงจานนะคะตอนนี้ทั้งเด็กๆต้นทางนะคะและเด็กๆปลายทางนะคะจะมีกิจกรรมเลือกขนมลงจานก็คือเราจะมีจานให้แบบนี้นะคะมีทั้งหมด5จานนะคะเด็กๆเป็นจานสระต่างๆแล้วก็จะมีขนมหวานแบบนี้นะคะมาให้เด็กๆฟังครูแหม่มนะคะเราจะต้องฟังกติกาในการเล่นก่อนทุกครั้งนะคะกลุ่มที่3โดนหักแล้ว1คะแนนตอนนี้นะคะให้เด็กๆเลือกคำศัพท์นะคะนำไปติดในจานให้ถูกต้องเช่นจานนี้เป็นจานสระอ่อเราก็จะต้องค้นหาขนมหวานที่เป็นสระอ่อแล้วไปติดให้เรียบร้อยนะคะคุณแหม่มยังไม่เฉลยนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆทำกิจกรรมก่อนพร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆในกลุ่มต้องช่วยกันนะคะนี่เด็กๆสามารถติดที่ตีนตุ๊กแกได้เลยเด็กๆสามารถดูคู่กันได้นะคะแล้วก็ดูคำศัพท์ว่ามีคำว่าอะไรบ้างช่วยกันดูค่ะน้องช่วยกันดูว่ามีคำว่าอะไรบ้างหยิบสระของตัวเองมาติดได้เด็กๆเวลาติดอย่างนี้ลูกติดแบบนี้ติดลงไปแบบนี้เลยนะคะเอาคำศัพท์ออกมาให้เห็นทุกคนแบบนี้ใช่ไหมนะใช่สระนั้นไหมนะเด็กๆต้องช่วยกันในกลุ่มนะคะกลุ่มนี้คนน้อยหน่อยใช่ไหมคะไม่เป็นไรเราออกมาทุกจานแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆติดไปเป็นสระนะคะแล้วก็พอติดสระนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปติดสระใหม่อ่ะน้องช่วยกันดูเก่งมากอ่ะน้องดูสิคะลูกมีคำว่าอะไรบ้างอ่ะน้องดูคำว่ามีคำว่าอะไรบ้างที่เป็นสระอะสระอะมีสระอะไรบ้าง
7: ผมได้สอง
0: อ่ะน้องดูให้ดีมีสระอะไรบ้างที่เป็นสระของหนู
7: ครบแล้วอันเช
0: ทุกคนต้องช่วยกันติดสระใครเสร็จแล้วให้นั่งให้เรียบร้อยแล้วไม่ส่งเสียงนี่เสร็จแล้วหรอคะมีเพื่อน2กลุ่มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวโชว์ยังไม่โชว์ให้เพื่อนๆดูก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวรอให้เพื่อนทุกกลุ่มเสร็จก่อนนะคะเด็กๆเดี๋ยวจะโชว์ให้เด็กๆปลายทางดูนะคะช่วยกันดูสิคะเสร็จแล้วเอาลงก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนๆปลายทางดูนะคะไหนดูสิคะสระอ่อเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรสระอ่ออ อีกหนึ่งคำคือเพื่อนถืออยู่หรือเปล่าน้องต้องวางแล้วช่วยกันดูค่ะสระอ่อต้องบอกเพื่อนทุกคนต้องช่วยกันไม่ใช่งานเดี่ยวค่ะทุกคนต้องช่วยกันคิดอันนี้น่าจะไปอยู่จานไหนนะ
8: จานที่ของ
0: เราติดเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยนะคะเด็กๆใครเสร็จแล้วให้ยกมือสองข้างค่ะเสร็จแล้วยกมือสองข้างสะบัดมือโบกไปทางซ้ายย้ายไปทางขวาเอนมาข้างหน้าเอนไปด้านหลังแล้วเอามือลงค่ะเอาละค่ะเด็กๆกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกผลงานที่ได้เด็กๆโชว์ให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางดูค่ะโชว์ด้านนู้นค่ะน้องด้านนู้นค่ะด้านนู้นค่ะนี่คือผลงานของกลุ่มที่1 นะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องกันนะคะเอาละค่ะเด็กๆวางจานที่โต๊ะของตัวเองค่ะเดี๋ยวกลุ่มนี้นะคะครูแหม่มขอเริ่มที่สระอะจานสระอะอยู่ที่ใครคะจานสระอะอยู่ที่น้องนะคะครูแหม่มขอจานสระอะกลุ่มนี้หน่อยค่ะเด็กๆมองมาที่ครูแหม่มนะคะจานสระอะอยู่ที่ใครตอนนี้แต่ละกลุ่มชูจานสระอะของตัวเองค่ะจานสระอะอยู่ที่ใครจานสระอะสีชมพูเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบจานสระอะกันนะคะจานสระอะเด็กๆวางที่กลุ่มของตัวเองแล้วช่วยกันเฉลยหน่อยคำแรกคือคำว่ามัดเด็กๆออกเสียงค่ะมัด
9: ม
0: ั
9: ด
0: มองมาที่คุณแม่คนสวยด้วยค่ะมัด
9: ม
0: ั
9: ด
0: คำที่สองค่ะเด็กๆพับ
9: พ
0: ับและคำที่สามค่ะอยู่ตรงนี้ขนมหวานน่าทานมากเลยคำนี้คือคำว่าขัน
9: ข
0: ัน เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะต่อไปกลุ่มที่สองค่ะครูแหม่มขอสระแอะกลุ่มอื่นชูสระแอะค่ะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องจานสระแอะนะคะจานสีม่วงแบบนี้จานสีม่วงนะคะสระแอะคำแรกค่ะคำแรกแข็ง
9: แข
0: ็
9: ง
0: เด็กๆออกเสียงค่ะแข็ง
9: แข็ง
0: คำที่สองค่ะแกลน
9: แกลน
0: แกลน
9: แ
0: กล่งมากๆค่ะประเมินให้กลุ่มที่สองค่ะต่อไปกลุ่มที่สามครูแหม่มขอสระสีจานสีเขียวสระอะไรคะสระจานสีเขียวคือสระอะไรคะสระเอกเก่งมากค่ะคำแรกนะคะเก็บเด็กๆออกเสียงค่ะเก็บ
9: เก
0: ็
9: บ
0: คำที่สองค่ะเช็ด
9: เช
0: ็
9: ด
0: และคำที่สามค่ะอยู่ด้านนี้นะคะเค็
9: ม
0: เค็มเก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่สามค่ะและต่อไปกลุ่มที่สี่กลุ่มที่4ครูแหม่มขอจานสีน้ำเงินค่ะจานสีน้ำเงินคือสระอะไรคะจานสีน้ำเงินจานสีน้ำเงินคือสระเด็กๆปรบมือ1ครั้งค่ะ1ครั้งกลุ่ม1โดนหัก1คะแนนค่ะกลุ่ม3โดนหัก2คะแนนค่ะเด็กๆดูสระจานของสระที่คุณแหม่มกำลังยกตัวอย่างอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่สระคำแรกค่ะเพิ่มคำที่สองค่ะเมินและคำที่สามค่ะเด็กๆเปิดเก่งมากๆค่ะปรบมือให้กลุ่มที่สี่ค่ะตอนนี้ครูแหม่มให้คะแนนกลุ่มที่สี่มากที่สุดเพราะมีเพื่อนมาวันนี้มีจำนวนสมาชิกน้อยที่สุดแต่เขาอ่านเสียงดังฟังชัดตั้งใจและไม่คุยนะคะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะเหลือสระอะไรบ้างคะเด็กๆเหลือสระอะไรบ้างนะสระอะไรคะเด็กๆแล้วเหลือเฉลยจานสีส้มใช่ไหมคะเด็กๆคะเพื่อนกลุ่มนี้ได้จานสีส้มเด็กๆช่วยครูแหม่มดูสิคะว่าจานสีส้มกลุ่มนี้ถูกต้องหรือเปล่าเด็กๆดูสระอ่อจานของตัวเองค่ะสระอ่อได้คำว่าอะไรบ้างคะ ช็อกกับอะไรคะ
10: ช็อก
0: ช็อกกับ
10: ช็อก
0: ช็อกกับ
10: ช็อก

0: ช็อกกับช็อกนะคะเป็น1คำอยู่ไหนเอ่ยกลุ่มนี้ช็อกกับช็อกขอหน่อยค่ะแสดงว่ากลุ่มนี้ยังไม่ถูกนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณแหม่มขอหน่อยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางดูด้วยนะคะนี่มีคำเดียวนะคะก็คือคำว่าช็อกนั่นเองนะคะแต่ว่ามีขนม2รูปแบบด้วยกันนะคะเดี๋ยวเอาเสียง1ครั้งค่ะช็อก
1: ช
0: ็
1: อก
0: ช็อกเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะปรบมือให้เด็กๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมขนมลงจานเลือกขนมลงจานนะคะให้เด็กๆนำขนมใส่ลงไปในตะกร้าที่เดิมค่ะตอนนี้คุณแหม่มกำลังเด็กๆไม่ต้องแกะออกค่ะใส่ทั้งจานเราเลยค่ะตอนนี้กลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วบวก1คะแนนกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วบวก1คะแนนกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วบวก1คะแนนทุกกลุ่มบวก1คะแนนเก่งมากๆค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมของเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางวันนี้นะคะก็คือใบงานที่4เรื่องสระเปลี่ยนรูปนะคะหน้าตาของใบงานของเรานะคะก็จะเป็นแม่ไก่กับไข่แบบนี้นะคะโดยเดี๋ยวครูแหม่มนะคะจะให้เด็กๆเขียนแบบนี้ค่ะเด็กๆเห็นคำว่าไก่เห็นแม่ไก่ไหมคะแม่ไก่ในแม่ไก่ตัวนี้นะคะจะมีคำว่ารักอยู่ให้เด็กๆค้นหาคำที่ประสมด้วยสระอะมีตัวสะกดนะคะส่วนในไข่นะคะจะมีสระเออแบบนี้เห็นไหมคะสระที่ยังเป็นสระรูปเดิมอยู่ให้เขียนสระเปลี่ยนรูปลงไปเดี๋ยวคุณแหม่มจะยกตัวอย่างแบบนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณแหม่มจะยกตัวอย่างเช่นคำว่ารักเด็กๆช่วยคุณแหม่มยกตัวอย่างหน่อยเอาเป็นคำว่าอะไรดีสระอะเด็กๆปลายทางช่วยคุณครูยกตัวอย่างด้วยนะคะน้องค่ะ
2: กันค่ะ
0: กันสะกดคำว่ากันให้คุณแหม่มฟังหน่อยเร็ว
1: กออ
0: านอกันเด็กๆก็เขียนคำว่ากันลงไปแบบนี้กันสระอะอยู่ไข่ตรงไหนนะไข่สระอะ
3: อย
0: ู่ไข่ที่2ตรงนี้แล้วเด็กๆก็จะต้องเขียนรูปของสระอะที่เมื่อมีตัวสะกดมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรแบบนี้เข้าใจไหมคะใครเข้าใจแล้วหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดแล้วลงมือทำได้เลยนะคะห้ามเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเขียนคำว่ากันเหมือนครูแหม่มนะคะต้องเขียนคำอื่นนะคะคำสระอะมีมากมายหลายคำเลยหน้าที่7ค่ะเด็กๆเปิดไปได้เลยหน้าที่7เขียนได้เลยเวลาเขียนนะคะเด็กๆเราใช้ดินสอเขียนนะคะเราจะไม่พูดคุยกันตอนนี้กำลังครูแหม่มกำลังดูอยู่ว่ากลุ่มไหนจะบวกคะแนนและจะลบคะแนนลงมือทำได้เลยค่ะอย่าลืมเขียนคำลงในแม่ไก่นะคะและเขียนสระที่เปลี่ยนรูปแล้วในไข่แต่ละฟองนั่นเองค่ะน้องเวลาเขียนเราไม่พับหนังแบบฝึกหัดแบบนี้ค่ะคำสระอะมีมากมายหลายคำเลยห้ามเอาคำว่ากันค่ะเพราะว่าคุณแหม่มเขียนไปแล้วเขียนคำอื่นนะคะคำสระอะมีมากมายเลยไหนใครจะยกตัวอย่างให้เพื่อนฟังได้บ้างสระอะน้องค่ะคำว่าอะไรคะ
4: ไข่ค
0: ่
4: ะ
0: คำว่า
4: ข
0: ับเก่งมากๆห้ามเขียนคำว่าขับนะคะเพราะว่าเพื่อนยกตัวอย่างแล้วลงมือทำได้เลยค่ะครูให้เวลาคิดออกไหมคะลองเอาพยัญชนะต้นเข้ามาเขียนสระแล้วตามด้วยตัวสะกดได้ค่ะถูกต้องค่ะ
4: เขียนคำว่าฉ
0: ันได้ค่ะเก่งมากค่ะ
4: อันนี้ต้องเขียน
0: เขียนสระที่เปลี่ยนรูปไปแล้วค่ะสระอะเมื่อเปลี่ยนรูปแล้วจะขึ้นไปเป็นไม้หั่นอากาศนะคะยังไม่ระบายค่ะเขียนให้เสร็จก่อนนะคะเพื่อนบางคนนะคะต้องแบบว่าหลับตา

0: คำเลยใช่ไหมคะน้องอืมบอกว่าครูแม่หนูไม่ได้หลับค่ะกำลังนึกคำอยู่นะคะเด็กๆปลายทางเขียนได้กี่คำแล้วคะเขียนถูกต้องหรือเปล่าคุณครูปลายทางอย่าลืมเข้าไปดูเด็กๆแล้วก็ช่วยเหลือเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆไข่ในไข่คุณแหม่มให้เขียนคำหรือว่าให้เขียนสระสระค่ะน้องอันนี้ลบออกนะคะสระเออเวลาเปลี่ยนรูปแล้วจะเป็นอย่างไรให้เวลาอีก5นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะแข่งกับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะว่าเด็กๆต้นทางหรือเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะคะใครจะทำเสร็จก่อนสระล็อกสระอะไรคะ
1: สระออก
0: สระออกอันไหนคือสระออกคะถูกต้องค่ะสระออกเขียนเวลาที่เปลี่ยนรูปค่ะเวลาสระออกมีตัวสะกดแล้วมันเปลี่ยนรูปขึ้นไปเป็นอย่างไรเป็นตัวไม้ไต่คูกับตัวออนะคะใครเขียนคำได้แม่ไก่ทั้ง5ตัวใครเขียนเสร็จแล้วบ้างแม่ไก่5ตัวน้องเวลาเขียนไม่ต้องใช้แม่บรรทัดลูกเขียนไปแบบนี้ถูกต้องค่ะไม่ต้องเอไม่ต้องเอียงแบบฝึกนะคะบางคนก็เลือกที่จะเขียนไข่ก่อนใช่ไหมคะบางคนก็เลือกที่จะคิดคำแม่ไก่ก่อนถ้าเด็กๆเลือกคำที่จะเขียนไข่ก่อนก็จะง่ายใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็จะรู้ว่ารูปสระที่มีตัวสะกดเมื่อเปลี่ยนไปแล้วเราจะเขียนได้ว่าอย่างไรมีเพื่อนใกล้จะเสร็จแล้วนะคะสระนี้คือสระอะไรคะสระเอกสระอะด้านหลังจะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นอะไรถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะสระเอยังไม่ถูกค่ะสระเอสระเออมีอะไรอยู่ด้านบนคะไม่ใช่ไหมไตคูอันนี้คือสระอะไรคะสระอะไรสระออสระออถ้ามีตัวสะกดแล้วเขาจะเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากสระเอสระอาสระอาเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นอะไรเปลี่ยนหมดเลยนะสระออมีอะไรอยู่ด้านบนมีอะไรอยู่ด้านหลังพยัญชนะต้นอย่าลืมใส่ขีดด้วยนะคะเดี๋ยวอย่าลืมใส่ขีดที่แทนพยัญชนะต้นนะคะเวลาที่เราเขียนรูปสระที่เปลี่ยนรูปไปแล้วนะคะยังค่ะยังไม่ใช่ค่ะเขาจะเปลี่ยนขึ้นไปอยู่ด้านบนเด็กๆคะสระเออถ้ามีตัวสะกดอะไรอยู่ด้านบนคะอะไรอยู่ด้านบนไม้ไต่คูยังไม่ถูกค่ะสระอีเสร็จแล้วเหรอคะนี่มีเพื่อนเสร็จแล้วขอตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะคะเด็กๆปลายทางเสร็จหรือยังคะเด็กๆปลายทางมีเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่ขอดูก่อนนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเด็กๆ

เรียบร้อยแล้วค่ะน้องโชว์ให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะดูอ่านี่ความภูมิใจของหนูทำเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนี่เลยนะคะผลงานของเพื่อนๆเสร็จแล้วแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะเก่งมากๆค่ะเก่งมากๆค่ะเสร็จแล้วหรอคะอันนี้ไงคะสระเออสระเออถ้ามีตัวสะกดคุณแม่บอกว่ามันไม่ใช่ไม้แต่คู่มันคืออะไรคะยังไม่ถูกค่ะยังไม่ถูกอันนี้ยังไม่ถูกสระเออสระเอ็งอยู่เหมือนเดิม

จะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นอะไรแม้แต่ครูไม่ใช่ค่ะน้องเสร็จหรือยังคะได้ไหมคะเวลาที่เขียนไม้ไตรคูไม้ไตรคูจะอยู่ด้านบนพยัญชนะต้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะอยู่ด้านบนของสระแอได้ไหมไม่ได้มีใครเสร็จแล้วบ้างไหมคะมีแล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่3นะคะเดี๋ยวคุณแหม่มขอเดินไปดูหน่อยนะคะเดี๋ยวขอดูเพื่อนคนนี้ก่อนนะคะ

0: คำนี้ยังไม่มีความหมายค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนคำนี้หน่อยนะเก่งแล้วค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนคำนี้หน่อยนะแก้เสร็จแล้วหรอคะเอาละค่ะเด็กๆเหลือเวลาอีก1นาทีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวครูแหม่มจะเฉลยแล้วอย่าลืมใส่ขีดเหมือนอย่างนี้ด้วยค่ะคำว่าบล็อกต้องมีรอลิงด้วยค่ะบลอกกรบล็อกแก้เสร็จหรือยังคะน้องแก้ได้เป็นคำว่าอะไรคะคำว่าแบ่งยังไม่มีความหมายค่ะแบ่งจะเป็นสระแอค่ะแข็งนอกจากแข็งแล้วมีอะไรอีกแกรนได้ไหมคะที่คุณแม่ยกตัวอย่างแกรนหรือว่าแว็บได้หมดเลยเสร็จแล้วล่ะคะเดี๋ยวครูแหม่มขอเดินไปดูเด็กหญิงธัญรัตน์คนสุดท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวครูแหม่มจะเฉลยให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางดูแล้วนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
1: วอนก็คือถังแก๊ส
0: ยังไม่มีความหมายค่ะเดี๋ยวแก้คำว่าสระเออมีหลายคำเลยสระเออเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรดีคะสละเออละอายเราเรียกว่าอะไรเวลาอายเขินอายคำว่าเขินได้ไหมคะตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นเขินถูกต้องค่ะเอาละค่ะน้องโชว์ผลงานให้เพื่อนๆดูเลยค่ะอ๋อสละออยังไม่ถูกนะคะสละออยังเขียนผิดอยู่เอาละค่ะเด็กๆ เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะวางดินสอเดี๋ยวคุณแหม่มจะดูว่ากลุ่มไหนยังไม่วางดินสอเพราะว่าคุณแหม่มจะหักคะแนนเด็กๆแล้ว1 2 3แล้วมองมาที่คุณแหม่มคนสวยค่ะสวยไหมคะ
2: สวยค่ะ
0: เก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางมองมาที่คุณครูนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยคำศัพท์แล้วนะคะคำศัพท์ที่คุณแหม่มนำมานะคะคำแรกค่ะเด็กๆรัก ฉันต้องคู่กับสระอะนะคะเป็นรูปสระแบบนี้เมื่อมีตัวสะกดจะขึ้นไปสระอะจะขึ้นไปเป็นไม้หันอากาศนะคะต่อไปคำที่สองค่ะเจ็บ
2: เห
0: ็
2: น
0: อะไรคะ
2: สระเอ
0: สระเอนะคะเมื่อมีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนรูปแบบนี้นะคะต่อไปค่ะแข็ง
2: แย
0: ็บคู่คือสระแอะนะคะหน้าตาของสระแอะเมื่อเปลี่ยนรูปก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปค่ะล็อก
2: ช
0: ็
2: อก
0: สระอะไรคะ
2: สระออ
0: สระออยู่ตรงไหนเอ่ยสระออเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะสระออนะคะเมื่อมีตัวสะกดนะคะก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้และสุดท้ายแม่ไก่ตัวสุดท้ายคำว่า
2: เด
0: ิน เลิก
2: เด
0: ินเลิ
2: ก
0: สระเออนะคะเมื่อมีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเราได้เรียนรู้ในเรื่องของสระเปลี่ยนรูปไปแล้วนะคะสระเปลี่ยนรูปใครตอบได้บ้างว่าเป็นอย่างไรคร้อยอีกหนึ่งครั้งค่ะน้องธัญรัตน์ค่ะ
3: เมื่อมีตัวสะกดเข้ามามันจะหายไป
0: เมื่อมีตัวสะกดเข้ามามันจะหายไปยังไม่ถูกค่ะมันยังไม่หายไป
4: สระที่มีตัวสะกดเข้ามาแล้วจะเปลี่ยนไป
0: เก่งมากๆค่ะปรบมือให้เด็กชายประกรณ์หน่อยเร็วค่ะเก่งมากๆเลยนะคะสระเปลี่ยนรูปก็คือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วยังปรากฏรูปนะคะเปะสระเป็นรูปอื่นนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆมีสระอะไรบ้างสระแรกนะคะ
2: อะ
0: เอ
2: เอ
0: แอ ่งมากๆเลยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสระลดรูปหายไปนะคะหรือว่าสระลดรูปนั่นเองสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่3เรื่องสระลดรูปใบงานที่4เรื่องสระลดรูปสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th เอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจบไปแล้วนะคะในเรื่องของสระเปลี่ยนรูปนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึง2สระแล้วนะคะเด็กๆอาจจะคิดว่าโอ้โหเริ่มที่จะยากขึ้นแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องกลับไปฝึกทบทวนนะคะเน้นย้ำตลอดลองฝึกลองเขียนลองประสมคำนะคะจะได้เรียนได้อย่างมีความสุขสุขใจนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะต้องขอตัวลาเด็กๆทั้งต้นทางนะคะแล้วก็ปลายทางที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: เป็ดน้อย
1: ตอนเปเป้จอมซน
2: Oh.

うん。

ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2โดยวันนี้นะครับอยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุตรชัยหรือครูแบงค์ครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเราไปติดตามรับชมกันครับในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นตอนที่2แล้วนะครับนักเรียนเรามาดูกันว่านะครับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกในตอนที่2นี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับไปติดตามรับชมกันครับคุณครูนะครับมีคำถามทบทวนความรู้นะครับจากชั่วโมงที่แล้วมาให้นักเรียนได้ลองตอบคำถามดูนะครับโดยคำถามแรกถามว่าทานตะวันจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตอย่างไรมีภาพให้ดูด้วยถามอีกครั้งนะครับทานตะวันจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตอย่างไรกลุ่ม3ชัยพฤกษ์ตอบว่าอย่างไรครับ
2: มีลักษณะที่มีลำต้นที่สูงขึ้นครับ
1: มีลำต้นที่สูงขึ้นมีลำต้นที่สูงขึ้นขอบคุณมากแล้วมีกลุ่ม4ยกมืออีกกลุ่ม4ขอดูหน่อยลูกว่าหนูจะตอบอย่างไรข้อนี้ว่าทานตะวันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตอย่างไรลูก
3: มีดอกขึ้นมาครับ
1: มีดอกขึ้นมามีอย่างอื่นอีกไหม
3: ใบที่เยอะขึ้นครับ
1: มีจำนวนใบที่มากขึ้นมีอะไรอีกครับหมดหรือยังน่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับเรามาดูกันว่าทานตะวันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดการเจริญเติบโตอย่างไรนะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงว่าผลของทานตะวันเนี่ยภายในผลเขาจะมีเมล็ดอยู่นะครับซึ่งผลอันนี้ก็จะเกิดเป็นต้นกล้านะครับเป็นต้นโตเต็มที่ที่พร้อมออกดอกนะครับแล้วก็จะมีผลมีเมล็ดอีกครั้งนั่นเองครับอันนี้เนี่ยเป็นภาพการเปลี่ยนแปลงของตั้งแต่สัปดาห์ที่0 4 8นะครับจากที่เราเคยบันทึกไว้ในชั่วโมงที่แล้วนั่นเองครับอันนี้สัปดาห์ที่12แล้วก็ตรงนี้นะครับสัปดาห์ที่16อาจจะเห็นว่าตรงสัปดาห์ที่16นี้นะครับทานตะวันนะครับเปลี่ยนจากดอกเป็นผลซึ่งภายในผลก็จะมีเมล็ดอยู่ซึ่งเราก็จะนำเมล็ดที่อยู่ตรงเนี้ยกลับไปเพาะเป็นต้นกล้าได้อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับคำถามชวนคิดวันนี้วัฏจักรหมายความว่าอย่างไรมีใครรู้ความหมายไหมลูกลองตอบดูสิว่าวัฏจักรเนี่ยมันหมายความว่าไงลูกหมายถึงการเจริญเติบโตหมายถึงอะไรได้อีกครับ
4: ไปต
1: ่อความคิดนี้น่าสนใจนะครับมีความคิดอื่นๆอีกไหมลูกยกมือแล้วตอบได้เลยนะไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้ครับมีความคิดอื่นๆอีกไหมต้นไม้ที่สมบูรณ์อันนี้ก็น่าสนใจฮะมีอย่างอื่นอีกไหมครับต้นไม้ที่กำลังเจริญเติบโตนะครับนักเรียนปลายทางนะครับลองคิดคำตอบข้อนี้ดูนะครับว่าวัฏจักรเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะครับส่วนนักเรียนห้องต้นทางเนี่ยก็มีคำตอบหลากหลายเลยนะครับที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคำว่าวัฏจักรเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนั่นเองครับวัฏจักรเนี่ยหมายความว่าช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินติดต่อกันไปจนจบลงณจุดเริ่มต้นนั้นอีกครั้งตรงนี้เนี่ยน่าจะงงกันนะครับเด็กๆแต่ว่าถ้าพูดถึงง่ายๆเลยก็คือเริ่มจากจุดเริ่มต้นแล้วก็ไปจุดสิ้นสุดเริ่มไปจุดเริ่มต้นจนสุดสิ้นสุดแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองครับเด็กๆอันนี้เนี่ยง่ายแล้วนะครับสำหรับการอธิบายคำตอบนั่นเองครับคำถามข้อถัดไปนะครับทานตะวันมีการเจริญเติบโตเป็นวัฏจักรหรือไม่อย่างไรตอบก่อนว่าทานตะวันมีการเจริญเติบโตเป็นวัฏจักรไหมครับเด็กๆคิดว่าเป็นไหมไหนใครคิดว่าเป็นวัฏจักรยกมือใครคิดว่าไม่เป็นวัฏจักรยกมื คำตอบส่วนมากของเด็กๆห้องต้นทางบอกว่าน่าจะเป็นวัฏจักรนะครับอ้าวแล้วเป็นอย่างไรครับไหนบอกสิอ้าวจักรพรรดิลองตอบความหมายดูสิครับว่าเป็นวัฏจักรอย่างไรลูก
3: ดอกทานตะวันพอใบดอกเหี่ยวก็จะมีเมล็ดอยู่ข้างในสามารถเอามาปลูกอีกได้ครับ
1: อ๋อขอบคุณมากครับจักรพรรดิอ่ะเราไปดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็คือทานตะวันนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขณะการเจริญเติบโตเป็นรูปแบบที่คงที่นะครับโดยหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องเป็นวัฏจักรของชีวิตพืชดอกนั่นเองครับหมายความว่าทานตะวันเนี่ยถ้าเรานำเมล็ดของทานตะวันไปเพาะก็จะเกิดเป็นต้นอะไรก่อนครับเด็กเป็นต้นกล้าก่อนต้นกล้าเหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตเป็นต้นเป็นต้นทานตะวันเป็นต้นโตเต็มที่ต้นโตเต็มที่ต่อไปแล้วจะเป็นอะไรต่อครับเป็นอะไรเป็นต้นทานตะวันที่มีเป็นต้นทานตะวันที่มีดอกแล้วต้นทานตะวันที่มีดอกนี้จะเจริญเติบโตเป็นอะไรต่อจากดอกเปลี่ยนเป็นอะไรครับดอกเปลี่ยนเป็นผลภายในผลมีอะไรอยู่ภายในผลมีเมล็ดอยู่แล้วเราจะนำเมล็ดนี้ไปทำอะไรต่อได้ลูกนำไปเพาะเป็นต้นกล้าได้อีกนะครับก็จะเกิดลักษณะหมุนเวียนแบบนี้นั่นเองครับเด็กๆเด็กๆพอเข้าใจความหมายแล้วนะครับว่าวัฏจักรเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะครับก็มีการยกตัวอย่างให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะกิจกรรมของเรากิจกรรมที่1วัฏจักรชีวิตของพืชดอกเป็นอย่างไรนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ให้เขียนแผนภาพเด็กๆรู้จักแผนภาพไหมครับแผนภาพเราเคยเรียนมาแล้วลูกแผนภาพคืออะไรแผนภาพก็คือเป็นกระดาษนั่นแหละเด็กๆที่เราใช้เขียนนะครับใช้เขียนนั่นเองแผนภาพโดยมีภาพนะครับมีภาพอยู่แล้วก็อาจจะมีลูกศรชี้ออกไปนั่นไปนี่ใช่ไหมถ้าใครจำได้แบบฝึกหัดนะครับครั้งที่ผ่านๆมาก็เคยทำมาแล้วครับเด็กๆวันนี้เนี่ยเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของทานตะวันให้ผู้อื่นได้เข้าใจโดยใช้ข้อมูลที่เราสังเกตได้ครับซึ่งใบกิจกรรมในวันนี้ครับก็ยังอยู่ในหน้าที่88นั่นเองครับเรายังใช้ใบกิจกรรมใบเดิมนะส่วนวิธีทำวันนี้นะครับจะเป็นข้อที่2ซึ่งข้อที่2บอกไว้ว่าร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลำดับการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของทานตะวันและเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของทานตะวันแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยให้พวกเราร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันก่อนนะครับเกี่ยวกับลำดับการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของต้นทานตะวันหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้นำมาเขียนเป็นวัฏเป็นแผนภาพนะครับแผนภาพวัฏจักรชีวิตของทานตะวันต้นนี้นี่เองครับมาทดสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมกันนะครับในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้ร่วมกันพูดคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกลุ่ม4ตอบบ่อยแล้วขอกลุ่มอื่นบ้างลูกกลุ่ม3ก็ตอบบ่อยแล้วขอกลุ่มอื่นบ้างขอกลุ่ม5ดีมากเราจะได้ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูก
3: วัฏจักรการเติบโตของพืชดอกค่ะ
1: ลำดับการเติบโตของพืชดอกใช่ไหมครับขอบคุณมากครับเอาล่ะนักเรียนปลายทางนะครับมีความคิดเห็นเหมือนกับเพื่อนๆข้อนี้ไหมถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะครับลำดับการเปลี่ยนแปลงขนาดการเจริญเติบโตของทานตะวันนะครับเพื่อนบอกว่าเป็นพืชดอกซึ่งพืชดอกวันนี้ก็คือต้นอะไรครับทานตะวันทานตะวันนั่นเองถูกต้องครับ คำถามข้อถัดไปนะครับเมื่อร่วมคุยกับเพื่อนในกลุ่มแล้วเราจะทำสิ่งใดต่อไปลูกกลุ่ม5ตอบแล้วกลุ่ม4ตอบแล้วกลุ่ม3ตอบแล้วเหลือกลุ่ม2กับกลุ่ม1ขอตัวแทนตอบหน่อยลูกกลุ่มไหนจะตอบดีไม่ต้องโยนให้เพื่อนลูกถ้าตอบไม่ได้ไม่เป็นไรจะตอบไหมกลุ่ม1มีไหมครับกลุ่ม2มีไหมลูกถ้าไม่มีขอกลุ่มอื่นมีไหมกลุ่ม5อีกรอบนึงตอบไม่ครบไหนลูกว่าทำอะไรต่อหลังจากนี้ เมื่อเราร่วมกันพูดคุยแล้วทำอะไรต่อครับ
4: วาดแผนผังความคิดค่ะ
1: แผนผังความคิดหรืออะไรเนื้อแผนอะไรนะแผนภาพแผนภาพอะไรล่ะอีกนิดนึง
4: แผนภาพ
1: วัตจักร
4: การเติบโตของพืชดอก
1: ของต้นอะไร
4: ทานตะวันค
1: ่ะของทานตะวันขอบคุณมากครับกลุ่ม5เราไปดูเฉลยกันนะครับเด็กๆเขียนบันทึกแผนภาพวัตจักรชีวิตของทานตะวันนั่นเองครับเรามาดูหน้าตาใบงานในวันนี้นะครับว่าเราจะได้เขียนแผนภาพอย่างไรนะครับใบงานวันนี้เราใช้ใบงานที่หน้าที่92นะครับถ้านะครับคุณครูปลายทางยังไม่มีนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ Dear TV ได้เลยนะครับไปดูกันนะครับว่าใบงานในหน้า92เนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของพืชดอกโดยจะมีพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ว่างไว้เพื่ออะไรไว้เพื่อให้เราเขียนนั่นเองหรือวาดภาพนะครับหรือทั้งเขียนแล้วก็ทั้งวาดภาพลงไปนะครับทำในลักษณะของแผนภาพนะครับแผนผังไม่ใช่แผนภาพนะคนละอย่างกันนะลูกแผนภาพก็จะเป็นอีกแบบนึงแผนภาพคือมีภาพนะครับส่วนแผนผังนะครับอาจจะไม่มีภาพนะครับสำหรับกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับในการทำกิจกรรมของนักเรียนในข้อที่1วันนี้เนี่ยให้นักเรียนได้ร่วมกันพูดคุยนะครับแสดงความคิดเห็นลำดับการเปลี่ยนแปลงของต้นทานตะวันกันก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยไปบันทึกนะครับผลการทำกิจกรรมโดยการเขียนแผนภาพในใบงานที่หน้าที่92นั่นเองในข้อที่2ครับส่วนของคุณครูปลายทางในการทำกิจกรรมนะครับก็คุณครูเนี่ยให้นักเรียนร่วมกันพูดคุยนะครับแสดงความคิดเห็นลำดับการเปลี่ยนแปลงของต้นทานตะวันเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนบันทึกผลลงในใบงานหน้า92ได้เลยนะครับโดยที่คุณครูเนี่ยก็จะตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับเดินดูนะครับช่วยเหลือนักเรียนเมื่อเกิดปัญหานั่นเองครับเอาล่ะกิจกรรมของเรานะครับเราจะไปทำกิจกรรมกันแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะครับคุณครูนะครับก็จะนำวิดีทัศน์การเปลี่ยนแปลง

ขณะเจริญเติบโตของทานตะวันมาให้นักเรียนได้รับชมกันอีก1ครั้งนะครับรอบนี้สังเกตให้ดีนะครับรอบที่แล้วเราดูไปแล้วใช่ไหมเราดูไปแล้วใช่ไหมครับเราสังเกตเราดูไปแล้วในรอบนี้ให้สังเกตอย่างละเอียดอย่างละเอียดนะครับเพื่อเราจะได้นำข้อมูลเนี่ยจากวิดิทัศน์ของเรามาเขียนในแผนภาพให้ได้นั่นเองฉะนั้นทุกๆคนนะครับไม่ว่ากลุ่ม1ถึงกลุ่ม5จะต้องนะครับร่วมกันรับชมวิดิทัศน์อย่างตั้งใจนะครับถ้ากลุ่มไหนคุยกันนะครับคุณครูขออนุญาตตัดคะแนนกลุ่มนั้นนะครับเอาละพร้อมไหมครับเรามาตรวจสอบความพร้อมของนักเรียนกันก่อนนะครับหากว่าเรากำลังสบายยังครบมือพรันอย่าเพิ่งหยิบไปงานมาลูกเก็บไว้ก่อนนะ เก็บก่อนลูกเก็บก่อนรับชมไปก่อนนะครับถ้าเราบันทึกไปรับชมไปเราดูไม่รู้เรื่องแน่นอนลูกนะครับฉะนั้นมารับชมร่วมกันครับเดี๋ยวครูจะเปิดวิดิทัศน์แล้วนะครับนักเรียนปลายทางก็น่าจะพร้อมกันเรียบร้อยแล้วนะครับ

ละก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรับชมวิดิทัศน์อีก1รอบนั่นเองครับ เอาล่ะในรอบนี้นักเรียนดูแล้วเป็นอย่างไรลูก ก็ยังเพลิดเพลินกับการดูลำดับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของต้นทานตะวันกันอยู่ใช่ไหมครับเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่0 1 2 3 4 5ไล่ไปจนครบ16สัปดาห์เต็มเลยนะครับก็จะเห็นว่าในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของต้นทานตะวันที่เห็นได้ชัดเลยนะครับเอาล่ะเรามาดูกันอีก1รอบนะครับอันนี้เป็นภาพนิ่งนะไม่ใช่วิดีโอนะครับสัปดาห์ที่0นะครับก็ยังเป็นยังไงครับเพิ่งนำเมล็ดเนี่ยไปใส่ในดินนะครับเพื่อเพาะปลูกต้นกล้าให้ขึ้นมานั่นเองสัปดาห์ที่4นะครับได้แบบนี้เลยสัปดาห์ที่8สัปดาห์ที่12เมื่อสักครู่นี้สัปดาห์ที่8เนี่ยจะเห็นว่าลำต้นค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วนักเรียนสังเกตไหมว่าที่เขานำไม้มาผูกไว้กับต้นทานตะวันเพื่ออะไรรู้ไหมเก่งมากนะครับเพื่อไม่ให้ต้นทานตะวันของเราเนี่ยล้มหรือเอียงนั่นเองจะได้ลำต้นตั้งตรงนะครับเพราะว่าในระยะต้นอ่อนนะครับก็ลำต้นเนี่ยจะยังไม่แข็งแรงมากนะครับเราจะต้องมีการประคับประคองโดยใช้ไม้เนี่ยช่วยนะครับอันนี้คุณครูบอกเป็นความรู้นะครับเด็กๆส่วนสัปดาห์ที่12ก็จะเห็นว่าต้นทานตะวันของเราเริ่มมีดอกออกมาแล้วนะครับ

0: แต่คุณรัฐไปที่สัปดาห์ที่16เลยนะครับอันนี้เป็นผลแล้วนะครับเป็นผลแล้วภายในผลก็จะมีเมล็ดอยู่นั่นเองครับเอาล่ะวันนี้ก็ให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของทานตะวันกันก่อนนะครับทุกกลุ่มตอนนี้หันหน้าเข้าหากันครับทุกกลุ่มตอนนี้หันหน้าเข้าหากันอาจจะนำเด็กๆครับอาจจะนำแบบฝึกมาด้วยก็ได้นักเรียนนำแบบฝึกขึ้นมาเลยเปิดไปใบงานที่เราเคยบันทึกผลในชั่วโมงที่แล้วคือหน้าที่90กับ91นะครับเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลเราจะไปเขียนแผนภาพนะรอบนี้แต่ก่อนที่จะไปเขียนแผนภาพให้ย้อนดูอีกทีนะครับว่าสิ่งที่เราบันทึกผลไปในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะไปบันทึกในหน้า92วันนี้อย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณครูลงไปพูดกันลงไปร่วมกันพูดคุยกับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูขอเดินไปทีละกลุ่มเลยเอาไม่ฟังเลยตะวันคุณครูบอกให้ทำอะไรก่อนครับให้ร่วมกันอะไรร่วมกันพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลำดับการเปลี่ยนแปลงของต้นทานตะวันกันก่อนก็ย้อนไปหน้า1สิย้อนไปหน้า90ถึง91ในตอนนี้ถ้าใครยังบันทึกผลไม่เสร็จนะให้ทําต่อได้มีเวลาสักคู่นึงถ้าสมมติคนที่ไม่เสร็จสิแต่ถ้าใครเสร็จแล้วให้ดูซิว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่0เนี่ยเป็นอย่างไร4 8 12แล้วก็16เป็นอย่างไรแล้วเราจะนํามาเขียนแผนภาพได้อย่างไรเดี๋ยวสอนอีกทีนึงตอนนี้ให้ดูก่อนนะส่วนใครยังไม่เสร็จก็ให้ทำใบงานไปก่อนอันนี้น่าจะเรียบร้อยนะดูอีกครั้งนะเด็กๆตั้งแต่สัปดาห์ที่0ถึง16เนี่ยแต่ละสัปดาห์เป็นอย่างไรนะครับให้ดูกันอีกครั้งนะกลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันนะถ้ายังงานไม่เสร็จให้ทำได้เลยนะครับระบายสีได้แล้วก็ดูไปด้วยว่าแต่ละสัปดาห์ตั้งแต่0ถึง16เป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะนำมาเขียนเป็นแผนภาพนี่นั่งลงนะโมนั่งลงอ้าวทีทัศน์ไม่มีอีกแล้วทีทัศน์ไม่เอามาลูก
1: วันนี้ก็ไม่ได้เอามา
0: จักรพรรดิก็ไม่เอามาไม่เป็นไรดูไปด้วยกันไม่เป็นไรลูกให้เพื่อนบันทึกย้อนหลังได้ดีมากส่วนนี้เหลือดูนะตั้งแต่สัปดาห์ที่0ถึงสัปดาห์ที่16เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับจักรพรรดิดูด้วยอันนี้อะไรเนี่ยดูออกไหมเนี่ยดูไม่ออกให้เพื่อนอธิบาย กลุ่มนี้กลุ่ม6เอ้ยผิดตลอดเลยกลุ่ม5ดูซิว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยเป็นอย่างไรถ้าใครยังงานไม่เรียบร้อยให้ทำต่อได้ตอนนี้ระบายสีต่อครับระบายสีต่อคุณครูให้เวลาอีก3นาทีครับคุณครูให้เวลาอีก3นาทีในการร่วมกันพูดคุยนะครับให้เวลาอีก3นาทีนะจะลองเขียนเลยไหมจะลองเขียนเลยไหมมั่นใจเหรอปกรณ์มั่นใจไหม
1: แต่ว่าเขียนแล้วนอนได้ใช่ไหม
0: นอนได้ตั้งได้ถ้ามั่นใจปกรณ์ลองทำ
1: ไม่เชื่อ
0: ลองทำเลยให้เวลาเลยกลุ่มนี้เป็นไงลูกน่าจะพอเข้าใจในการทำกิจกรรมไหมลองเปิดไปหน้า92ดูสิเนี่ยในหน้า92เราจะเขียนแผนภาพอย่างไรเด็กๆลองเปิดย้อนไปดูกิจกรรมครั้งที่ผ่านๆมาสิเราเคยมีการบันทึกแผนภาพกันไหมมีสิคุณครูน่าจะนะขอย้อนดูหน่อยไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะน่าจะไม่มีแผนภาพไม่ใช่น่าจะไม่มีเนาะแสดงว่าน่าจะยังไม่เคยเขียนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูกันอีกที อันนี้ลองเขียนถ้าเขียนได้ลองเขียนดูนะเอาออกสิกลุ่มนี้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะครับกลุ่ม5เรียบร้อยนะทีนี้เด็กๆทุกกลุ่มมาดูกันครับมาดูกันนะว่าเราจะเขียนแผนภาพอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปเขียนแผนภาพมาตอบคำถามให้ครูหน่อยว่าทานตะวันมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตไหมมีไหมครับเด็กๆครับทุกกลุ่ม4กลุ่ม3วางมือก่อนครับวางมือก่อนกลุ่ม2กลุ่ม1กลุ่ม5วางมือก่อนลูกมาตอบคำถามให้ครูหน่อยว่าทานตะวันมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตไหมมีไหมมีนะแล้วมีอย่างไรลูกมีอย่างไรตั้งแต่อะไรสัปดาห์ที่0เนี่ยเป็นอย่างไรตั้งแต่เป็นเมล็ดกลายเป็นอะไรกลายเป็นต้นอ่อนหรือต้นกล้าจากต้นอ่อนต้นกล้ากลายเป็นอะไรครับต้นโตเต็มที่ต้นโตเต็มที่มีอะไรโยมีดอกดอกเปลี่ยนเป็นดอกเปลี่ยนเป็นดอกเปลี่ยนเป็นผลผลจะมีอะไรโยผลมีเมล็ดซึ่งเมล็ดนี้เราสามารถนำไปอะไรได้นำไปเพาะปลูกได้ต่อนั่นเองนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่เราได้ดูกันนะครับสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่4เนี่ยต้นทานตะวันสูงขึ้นมีใบเขียวเข้มขึ้นมีจำนวนใบที่เพิ่มขึ้นสัปดาห์ที่8ต้นสูงขึ้นใบมีขนาดใหญ่ขึ้นมีจำนวนมากขึ้นครับสัปดาห์ที่12ลำต้นใหญ่ขึ้นเริ่มมีดอกครับและสัปดาห์ที่16กลีบดอกเหี่ยวเฉาเหลือแค่ผลภายในผลมีเมล็ดนั่นเองครับเอาละตรงนี้สำคัญทุกคนหันหน้ามาปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งตรงนี้สำคัญมากกับการเขียนแผนภาพให้นักเรียนฟังคุณครูให้ดีการเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะครับเราจะต้องเขียนลูกศรรู้จักลูกศรไหมลูกศรก็จะมีส่วนหัวกับส่วนท้ายส่วนหัวลูกศรจะเป็นลักษณะปลายยังไงปลายแหลมนะครับปลายแหลมนะส่วนท้ายลูกศรก็คือตูดของลูกศร นั่นแหละเด็กๆถ้าพูดกันง่ายๆเนาะเชื่อมจากระยะการเจริญเติบโตหนึ่งไปอีกระยะการเจริญเติบโตโดยใช้หัวลูกศรชี้ไประยะการเติบโตของพืชในขั้นตอนถัดไปในขั้นถัดไปนั่นเองแล้วเป็นแบบไหนล่ะนี่คือตัวอย่างแผนภาพเด็กๆดูนะทุกคนเลยกลุ่ม5หนูดูก่อนลูกนี่คือตัวอย่างการเขียนแผนภาพของพืชดอกนะครับเด็กๆคิดว่าภาพนี้เป็นวัฏจักรของต้นอะไร
1: ต้นดอกทานตะว
0: ัน ดูผลสิดูผลเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นอะไรให้ดูผลถั่วต้นถั่วครับเด็กๆอันนี้คือต้นถั่วนะแผนภาพวัฏจักรชีวิตของต้นถั่วจะเห็นว่าเนี่ยมีลำดับเป็นแบบนี้วนไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเริ่มจากเมล็ดนะครับมีรากงอกขึ้นมาแล้วก็นี่เริ่มมีใบขึ้นมาตรงนี้เนี่ยคือส่วนของใบเลี้ยงนะแล้วก็ลำดับถัดไปจนมีดอกแล้วก็มีผลก็จะมีเมล็ดอยู่เมล็ดก็จะมาเพาะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆใครพอเข้าใจแล้วยกมือในการเขียนแผนภาพแสดงว่าน่าจะเข้าใจในการเขียนแผนภาพแล้วนะทีนี้ทุกคนไปทำใบงานในหน้าที่92ได้เลยนะครับเราจะเริ่มจากอะไรเด็กๆครับเราจะเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากเมล็ดนะเริ่มจากเมล็ดอ้าวใบงานตรงนี้ทำเป็นแนวไหนได้คุณครูบอกได้ว่าแนวนอนก็ได้ถ้าทำแนวนอนจะมีพื้นที่ในการเขียนเพิ่มขึ้นนะถ้าทำแนวตั้งมันจะแคบๆนะครับเด็กๆฉะนั้นให้ทุกคนทำเป็นแนวนอนคลิกแบบฝึกหัดของเราให้เป็นแนวนอนครับคลิกเลยแล้วก็เริ่มเขียนแผนภาพได้เลยเขียนแค่นี้ เสร็จแล้วครับเห็นภาพนี่แหละแค่นี้เลยก็แค่วาดกระถางตั้งแต่สัปดาห์ที่0 4 8 12 16หรือใครจะเพิ่มจากนี้ก็ได้ไม่ได้ห้ามนะครับอ่ะอันนี้มันเป็นรูปภาพนะแต่เวลาเราวาดของเราอะนะครับพยายามทำให้เหมือนภาพวาดมากที่สุดนะอ่ะลงมือปฏิบัติได้เลยอะไรลงมือปฏิบัติได้เลยอะไรหน้าไหนหน้าไหนถามก่อนว่าหน้าไหนหน้า92แล้วจะไปวาด93ทำไมเออใช้หนึ่งหน้าท้วนนี่ไม่ฟังเห็นไหมแล้วก็วาดต้นใหญ่นี่ก็ด้วยประกรณ์ไหนว่าเข้าใจลบแก้ไขเดี๋ยวนี้ดูสิดูให้เหมือนคุณครูดูให้เหมือนคุณครูเลยเร็วๆครับเด็กๆรีบทำกิจกรรมนะกลุ่มนี้รีบวาดโลกรีบวาดอย่าลืมนะครับหัวลูกศรอย่าลืมนี่แล้วก็ไม่ทำงานเลยมัวแต่คุยวาดใหญ่ๆหน่อยวันใหม่วาดขนาดเล็กขนาดนั้นครูดูไม่ออกครับวาดเล็กขนาดนั้นครูดูไม่ออกลูกขยายให้หน่อยขยายให้หน่อยครับแก้ไขนะใครวาดอันเล็กไปรบกวนขยายให้หน่อยนะเพราะว่าพื้นที่ในการเขียนเนี่ยเยอะเลยเล็กไปด้านเนี้ยครูดูไม่ออกพอดูได้พอดูได้เอาใหญ่กว่านี้มีเอาใหญ่กว่านี้นิดนึงหรอกได้คนนันทวัฒน์ได้เอานโมทำงานครับทีทัศน์ช่วยดูเอาใหญ่ๆทีทัศน์ช่วยวาดได้ไม่เป็นไรช่วยวาดได้ส่วนเธอจิตินันไปดูกับเพื่อนจิติพัฒน์โทษทีไปดูกับเพื่อนว่าจะต้องทำยังไงอย่าลืมระบายสีนะเร็วๆรีบวาดรีบวาดลูกวาดเร็วๆวาดเร็วๆวาดเร็วๆวันใหม่วาดให้ใหญ่กว่านี้ครับมันดูไม่ออกจริงๆวาดให้ใหญ่ขึ้นหน่อยได้ๆอย่าลืมใส่ลูกศรดีมากประมาณนี้ได้ตะวันกว่าเธอจะลบได้เร็วๆเร็วๆคุณวาดใหญ่กว่านี้ครับวาดใหญ่กว่านี้อันนั้นอันนี้เล็กไปอย่างลบล่ะมาอย่างลบมาก่อนโอ้ยกลุ่มนี้มีอะไรเป็นของตัวเองบ้างไหมเนี่ย
2: ไม่มีนะครับไม่เคยมี
1: ครูครับตอนบางคนที่เขามี
0: ประกรณ์หยุดคุยได้แล้วเธอนี่
1: เขาบอกว่าเขา
0: หยุดคุยได้แล้วเธอก็อย่ากดเข้มสิดินสอมันเข้มฉะนั้นอย่ากดเข้มมากมันจะลบยากเห็นไหมโอเคหลายกลุ่มเริ่มดีขึ้นมันทำไมมีแค่นี้อ่ะมีอยู่5ภาพตอนนี้เลยมีแค่3ลูกศรมันจะตันแล้วเนี่ยใช่ไหมแก้ไขยังไงครับลบซะวาดใหญ่กว่านี้ครับวาดใหญ่กว่านี้ครับแก้ไขครับมองไม่ค่อยเห็นโอ้โหอันนั้นก็ดูค่อนข้างยากแล้วน่ะแก้ได้ไหมครับดีมากเนี่ยดูเพื่อนเนี่ยดูเชิดกมลเนี่ยพอดีพอได้กำลังดีเลยหนูแก้นะลูกครบ5ขั้นได้อยู่มีอยู่5ภาพนะเด็กๆโอเคดีมากนี่เธอก็เว้นหน่อยสิเธอก็เว้นเหมือนคุณครูหน่อยได้ลูกเก่งมากโอ้ยมันก็ยังดูเล็กอันนั้นก็ยังดูเล็กก่อนไหม ทำเป็นในลักษณะวงกลมสิอันนั้นมันเป็นยังไง
1: แนวตรง
0: มันเป็นแนวตรงมันจะสิ้นสุดยังไงอะใช่ไหมดูเหมือนคุณครูสิถูกต้องดีมากน่ะเดี๋ยวนั้นเลยหายเป็นหนึ่งขั้นหรือเปล่าหายอะไรหายไปไหนอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อลบลบนิดนึงอ่ะมาเขียนตรงนี้ลูกศรมันชิดไป
1: แหวนของเบิ้ลใหญ่ไหม
0: อ่าได้แห
1: วนของเบิ้ลใหญ่ไ
0: หมอ่ะลบตรงนี้ก่อนลบตรงนี้ก่อน
1: ไม่ลบเพราะหนูไม่มี
0: โอ้ยกลุ่มนี้ก็ไม่มียังลบเอ้าไปยืมก่อนลบก่อนเร็วกิ่งก้าวแล้วมันจะสิ้นสุดยังไงน่ะถ้าหนูไม่ทำเป็นวงกลมอ่ะใหญ่กว่านี้ครับอ่ะรบกวนรบกวนรบกวนได้ลูกเก่งมากแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละทำดีอันนี้ได้ปริญญาได้อืมอีกขยายใหญ่อีกคุณครูบอกให้ทำใหญ่ๆโอ้ยวันใหม่เอาเร็วเร็วเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนวันใหม่เร็ว
1: ๆไม่เจ็บพ
0: ออ่ะพอมาเดี๋ยวไหนมานี่มานี
1: ่
0: ลูกศรตรงนี้เป็นขั้นต่อไปนะภาพตรงนี
1: ้
0: ผู้ช่วยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นขั้นต่อไปนะ
1: แบงค์สตางค์ถามว่าระบายสี
0: อันนี้ก็จะเป็นขั้นต่อไปอันนี้มีลูกศรอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นขั้นสุดท้ายระบายสีได้เลยครับเร็วๆครับเร็วๆเถอะเร็วๆอ่ะเล่งมือกูนกูนถ้าแบบนั้นมันจะเป็นแนวเส้นตรงมันต้องเป็นแนวไหนแนวโค้งๆกลมๆแบบนั้นดูด้วยสิดูด้วยสิโอ้ยนี่ก็วัดชิดกันไปอันนี้ก็โอ้เล็กจังเลยไลวิน
3: วัดสามรอบแล้ว
0: ล่ะไลวินมันเล็กได้ศูนย์เลยนะจะเอาไหมไข่ต้มจะเอาไหมไข่ต้มจะเอาไหมอ่ะมานี่มานี่ไลวินเอ้ยไลวินคุณครูบอกว่าให
1: ้
0: คุณครูบอกว่าอย่ากดเข้มอ่ะมานี่
4: โอเคคร
0: ู
4: วาดให
0: ้ไม่ใช่วาดให
1: ้
0: ตรงนี้อ่ะตรงนี้เป็นอันแรกนะเนี่ยๆๆอันแรกเป็นกระถางที่สัปดาห์ที่0เข้าใจมั้ยลูกศรตรงนี้มาตรงนี้สัปดาห์ที่4นะอันนี้สัปดาห์ที่เท่าไหร่8แล้วมาตรงนี้เป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร
1: ่
0: แล้วอันนี้เป็นเท่าไหร
1: ่ใครขยับ
0: 16แล้ว16ก็มาสิ้นสุดที่เท่าไหร่0อ่ะเนี่ยเนี่ยวาดภาพตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เข้าใจไหมวาดลงมือ5ภาพเร็วๆทำสวยไปหมอนดีมากอะไรเนี่ยลบไปลบมาทำไมลูกทำไมอ่ะลบไปลบมาทำไมมามามามามามาไม่เป็นไรดาเนียพอได้พอได้ลูกดาเนียพอได้ได้ได้ได้เก่งมากระบายสีเลยระบายสีเลยอีฟระบายสีเลยลูกเอาอีกแล้วยืมเพื่อนก่อนยืมเพื่อนก่อนเอามาครูช่วยขอยืมดินสอหน่อยดูนะอันนี้ให้วาดสัปดาห์ที่0เข้าใจไหมตรงนี้นะลูกศรตรงนี้เป็นสัปดาห์ที่เท่าไรสัปดาห์ที่4นะครับตรงนี้เป็นสัปดาห์ที่เท่าไรครับ8ตรงนี้เป็นสัปดาห์ที่12ครูเขียนให้8แล้วตรงนี้เป็นสัปดาห์ที่1616แล้วลูกศรตรงนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่0เหมือนเดิมให้หนูวาดภาพเนี่ยตรงนี้ครูสิขีดเส้นใต้ให้เข้าใจไหมลงมือวาดใหญ่ระบายสีเลยระบายสีลูกศรลูกศรอันสุดท้ายลูกศรลูกศรจากสระ16มา0น่ะเติมเข้าให้เติมให้ด้วยนันทวัฒน์เติมให้ด้วยนั่นแหละนั่นแหละระบายสีให้สวยเดี๋ยวจักรพรรดิครบไหมเนี่ย1 2 3 4มันมี5ภาพจักรพรรดิ
1: เอาอีก5
0: มันมี5ภาพตรงไหนหายไปตรงไหนหายไป
4: ตรงน
0: ี้
4: ดอก
0: ส่วนของดอกเพิ่มเลยเร็วเพิ่มเลยไหนเสร็จยังระบายสีสิครับไอ้เบิร์นแล้วมันโค้งยังไงเนี่ยเบิร์นมันโค้งเป็นวัฏจักรยังไงเนี่ยฮะโอ้ยเบิร์นเธอดูของคุณครูเธอก็ดูออกนี่เธอดูเพื่อนข้างๆเนี่ยได้ลูกเก่งมากเนี่ยเธอดูของเพื่อนเนี่ยมันวนเป็นวงกลมแบบนี้อันนี้ถูกเข้าใจไหมครับเอออระบายสีเลยจันเจ้าจันเจ้าระบายสีเลยครับไรวินกูบอกให้วาดใหญ่ใหญ่แล้วตรงนี้ล่ะรีบทำรีบทำมารีบทำมารีบทำมาได้แค่ไหนแค่นั้นครับได้แค่ไหนแค่นั้นวาดเลยลูกทีนี้เล่งมือครับเด็กๆเล่งนะถ้าไม่งั้นจะให้ทำเป็นการบ้านต่อนะรีบวาดรีบวาดคือวาดเล็กมาแบบนั้นคะแนนเธอก็จะได้เล็กด้วยนะ
5: ผมวาดใหญ่ไหม
0: ไม่ต้องแก้แล้วคุณเดี๋ยวค่อยไปทำเพิ่มอันนี้ได้อันนี้ได
5: ้อ
0: ันนี้อะไรเนี่ยวาดเพิ่มทำไม
5: ไม่ใช่อันนี้คือให้รู้ว่าอันนี้มันค
0: ือ
5: ต้น
0: ไม้อ๋อได้อ่ะตามความคิดเธอเลยอ่ะระบายสีเลยอ่ะสวยๆดีมากไม่มีอันต่อไปวันนี้แค่นี้อ้าวเอาละเด็กๆอ่ะใครที่ยังทำงานไม่เสร็จนะตอนนี้คุณครูให้เวลาอีก1นาทีนะครับก่อนที่เราจะไปอภิปรายผลการทำกิจกรรมกันนะไม่ทำครับหน้า93ยังไม่ทำตอนนี้ระบายสีตรงหน้า92ให้เสร็จครับระบายสีตรงหน้า92ให้เสร็จลูกอ่ะส่วนคนที่ยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้เด็กๆวางมือกันก่อนลูกทุกคนวางมือกันก่อนครับเราไปดูกันต่อไปนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยจากนะครับเมล็ดของเรานะครับจะเริ่มเติบโตเป็นต้นทานตะวันที่มีขนาดเล็กส่วนต่างๆโดยมีรากลำต้นระยะเวลาผ่านไปลำต้นก็จะสูงขึ้นมีจำนวนใบมากขึ้นมีจำนวนใบที่ใหญ่ขึ้นนะครับเหมือนกับในภาพนะวิธีการเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตทำอย่างไรทำอย่างไรก็คือเขียนลำดับการเปลี่ยนแปลงโดยใช้อะไรครับโดยใช้อะไรเนี่ยเราเรียกว่าอะไรเราใช้ลูกศรในการเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตนั่นเองครับแล้ววัฏจักรชีวิตคืออะไรวัฏจักรชีวิตคืออะไรจักรพรรดิ
6: ชีวิตของพืชครับ
0: ชีวิตของพืชขอบคุณมากครับตอบไหมตอบไหมตอบสิลูกวัฏจักรชีวิตคืออะไรครับ
7: การเจริญเติบโตครับ
0: ขอบคุณมากครับลูกนะครับวัฏจักรชีวิตคืออะไรก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเติบโตเป็นรูปแบบคงที่หมุนเวียนต่อเนื่องเราเรียกว่าวัฏจักรของชีวิตนั่นเองครับแล้วทานตะวันถามอีกรอบนึงทานตะวันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวัฏจักรไหมเป็นไหมครับเป็นอย่างไรเริ่มจากอะไรครับ
8: เริ่มจาก
0: เมล็ดเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรเป็นต้นกล้าต้นกล้าเกิดเป็นต้นเป็นต้นทานตะวันเลยเหรอเป็นต้นต้นเต็มวัยก่อนต้นต้นเต็มวัยเสร็จแล้วมีอะไรต
8: ่อ
0: มีส่วนของดอกดอกเนี่ยเกิดเป็นอะไรต
8: ่อ
0: ดอกเกิดเป็นผลภายในผลมีภายในผลมีเมล็ดอยู่เราจะนำเมล็ดนี้ไปทำอะไรต่อเพาะปลูกได้โอเคเข้าใจแล้วนะครับก็คือเป็นรูปแบบคงที่หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองครับให้ดูอีกครั้งนะ อันนี้เป็นภาพใหญ่ขึ้นนะเด็กๆใครยังงานไม่เสร็จให้ดูอีกครั้งนะอันนี้เป็นภาพที่ใหญ่ขึ้นนิดนึงเออใครยังไม่เสร็จให้ดูไว้นะคุณครูมีเวลาให้ทำอีกนิดหน่อยนะครับแล้วเราจะนำความรู้เรื่องนี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้ไหมไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอ้าวถามหน่อยเด็กๆครับถามหน่อยว่าเราจะนำความรู้เรื่องนี้ไปใช้อะไรลูกเอาไปใช้อะไรอ่ะตอบสิลูกอนันทวัฒน์ตอบสิเออเธอแหละเอาไปทำอะไรได
9: ้ปลูกต้นไม้ค่ะ
0: นำไปปลูกต้นไม้เพื่อเป็นอะไรเราก็นำต้นนั้นไปยังไงไปทำอะไรได
9: ้เพาะปลูกได
0: ้เอาไปเพาะปลูกแล้วก็เอาไปอะไรเอาไปอะไร
9: ขายได
0: ้เออเอาไปขายได้อ่ะดีมากนะครับเมื่อเรานะครับนำต้นทานตะวันนี้เราก็จะนำเมล็ดนี้ไปปลูกให้ได้จำนวนที่มากๆเลยแล้วเราจะนำไปทำเป็นสวนดอกทานตะวันนะครับหรือเราจะนำไปขายก็ได้นำเมล็ดของทานตะวันเนี่ยไปขายเพื่อเป็นอาหารของนกก็ได้หรือเราก็จะนำไปกินนะครับที่เราซื้อตามร้านสะดวกซื้อนั่นเองเออเห็นไหมอย่างสวนดอกทานตะวันนะใครเคยไปเที่ยวสวนดอกทานตะวันไหมมีใครเคยไปบ้างครับมีคนเคยไปเที่ยวอยู่นะครับเป็นไงต้นทานตะวันสวยไหมต้นทานตะวันสวยนะครับไปถ่ายรูปเนี่ยดีเลยนะครับแล้วก็เรานำเมล็ดทานตะวันมาทำอะไรได้นกสามารถกินได้แล้วมนุษย์อย่างเรากินได้ไหมมนุษย์อย่างเรากินได้ขายตามร้านสะดวกซื้อนั่นแหละเด็กๆถุงละ10บาทอะไรประมาณนี้แล้วเราก็แกะกินใช่ไหมแกะกินข้างในนะครับมาสรุปกิจกรรมก่อนสรุปกิจกรรมนะครับตอนนี้พวกเราทำงานเสร็จหรือยังครับยังไม่เสร็จคุณครูให้เวลาอีกสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ให้รีบทำนะใครที่ยังไม่เสร็จให้รีบทำก่อนจะไปสรุปกิจกรรมครับเร่งมือระบายสีเร็วไลวินเธอระบายสีแล้วเหรอ
10: ไลวินเขาระบายสี
0: ไหนดูสิ1 2 3 4 5 6อ่ะครบอยู่โอ้ยอยากโชว์จังเลยอยากโชว์จังเลยของใบหม่อนทำสวยมากรีบระบายสีครับของหนูก็สวยอะไรเนี่ยดูออกดูออกอยู่ดูออกอยู่เร่งมือครับคนนี้ยังไม่เสร็จเร่งมือนะของหนูทำสวยมากลูกอ้าวแล้วเก็บแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอโอเคเชื่อเสร็จแล้วเก็บเลยเก็บก่อนเก็บทุกอย่างลงใต้โต๊ะเตรียมตัวสรุปบทเรียนกลุ่มนี้เสร็จยังครับดีมากเบิ้ลถูกต้องแบบนี้เลย very good อะไรนะไม่เป็นไรไม่ต้องเขียนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปเขียนทีหลังเดี๋ยวให้ทำเป็นกันบ้านรีบระบายสีครับรีบระบายสีเดี๋ยวเราจะไปสรุปกิจกรรมแล้วยอดเยี่ยมสวยมากน่าจะได้คะแนนดีตะวันทำสวยๆให้สมชื่อหน่อยให้สมชื่อตัวเองหน่อยทานตะวันเอาละเด็กๆครับช่วยคุณครูสรุปกิจกรรมวันนี้หน่อยวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรไปครับได้เขียนอะไรไปวันนี้ได้เขียนอะไรครับเขียนแผนภาพไม่ใช่แผนทางนะแผนภาพแผนภาพของอะไรแผนภาพของอะไรครับของทานตะวันมาสรุปกิจกรรมในวันนี้นะครับพืชที่มีเมล็ดงอกเป็นต้นกล้าเมื่อเจริญเติบโตและมีดอกจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนไปเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดอยู่นะครับแล้วเมล็ดนี้ก็จะเจริญเติบโตต่อไปซ้ำเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเป็นรูปแบบคงที่หมุนเวียนเราเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกพูดคำนี้พร้อมกัน วัฏจักรชีวิตของพืชดอกจำง่ายๆว่าจะเป็นในลักษณะวงกลมหมุนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของพืชดอกในตอนที่3นะครับและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีดังนี้นะครับข้อที่1ใบงานเรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอกในหน้าที่93ครับ2บัตรภาพพืชดอก3บัตรภาพการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของพืชดอกนั่นเองครับเอาล่ะกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับนักเรียนคนใดถ้ายังไม่เสร็จนะครับคุณครูให้นำกลับไปทำเป็นการบ้านให้เรียบร้อยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับ
11: ทั้งหมดทำความเคารพ
0: บ๊ายบาย

0: อนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โหเด็กๆเป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะย่อเต่าที่มีขาสั้นและเชื่องช้าการหัวเราะย่อคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
2: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: นี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็จะมาวิ่งแข่งกัน
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
3: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจ

0: ไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน
1: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆ ดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆ คิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ2กระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
0: คำตอบคือข้อ2ครับกระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
1: ถูกต้องจ้ะแม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่พอความชะล่าใจกลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายแพ้เต่าจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
2: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายครับ
1: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้ด้วยความพยายามของเขาเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186-200

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เมื่ออยู่วัยเรียนจงภาคเพียรคิดอ่านศึกษาจะได้มีปริญญารู้วิชาภายหน้าสบายรีบมาโรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับสวัสดีครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรลูกทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันตอบสิครับปลื้มลูกปลื้มจากครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปลูก
1: เครื่องหมายน้อยกว่ากับเครื่องหมายน้อยมากกว่าครับ
0: เครื่องหมายน้อยกว่ากับเครื่องหมายมากกว่าใช่ไหมครับแสดงว่าเราเรียนรู้กันในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนนั่นเองนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางมีใครนำความรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนไปใช้ในชีวิตประจำวันบ้างครับมีใครนำไปใช้บ้างไหมนะเอามือจับหูจับไหล่ยกดาเนียลูกดาเนียนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรลูก
2: ซื้อของที่ราคามากกว่ากับน้อยกว่าเอามาเปรียบเทียบกันค่ะ
0: อ๋อเวลาเราซื้อของใช่ไหมเราก็อาจจะดูราคาใช่ไหมครับสมมติว่าเราต้องการซื้อของสักชิ้นหนึ่งนะครับที่มีขายตามร้านค้าสะดวกทั่วไปนะตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับเราก็อาจจะดูว่าของชิ้นนั้นในร้านที่หนึ่งราคาเท่านี้ร้านอีกร้านหนึ่งราคาอีกราคาหนึ่งที่ไม่เท่ากันนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าเราก็จะต้องเปรียบเทียบราคานั่นเองใช่ไหมครับว่าของสิ่งนั้นราคาเท่าใดและควรที่จะซื้อร้านใดเห็นไหมครับคณิตศาสตร์อยู่ในชีวิตประจำวันของเรามีผลต่อการตัดสินใจอย่างเช่นการเลือกซื้อของอย่างที่ดาเนียพูดไปเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆหวังว่าคณิตศาสตร์คงไม่ยากสำหรับเด็กๆนะครับสำหรับวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการเปรียบเทียบแต่จะเป็นการเปรียบเทียบในกรณีใดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากันโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าโดยที่เลขโดดในหลักร้อยและหลัก10เท่ากันนะครับก่อนที่เราจะไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้คุณครูก็มีตุ๊กตามาให้เด็กๆช่วยกันดูว่าเป็นตุ๊กตา

0: ะไรคุณครูซื้อมา2ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณครูซื้อมา2ตัวด้วยกันนะครับตุ๊กตาแรกตุ๊กตาอะไรลูก
1: ปลา
0: ตุ๊กตาปลาใช่ไหมราคากี่บาทครับ
1: 329
0: บาทเท่าไหร่นะ
1: 329
0: บาทนะครับและคุณครูมีตุ๊กตาอีกตัวหนึ่งราคาเท่าไหร่นะ
1: 309
0: บาทคุณครูอยากทราบว่าตุ๊กตาทั้ง2ตัวของคุณครูนี้ตัวใดราคาถูกกว่าใครจะตอบคุณครูได้บ้างนะใครจะออกมาชี้ให้ครูดูได้บ้างเอามือจับหูจับไหล่ประมือ2ครั้ง3ครั้งยกมือมาลูกเรามาใช่ครับชนาการมาลูกชนาการไหนชี้ให้ครูดูหน่อยตัวใดราคาถูกกว่าลูกตุ๊กตาอะไรลูก
2: ตุ๊กตากระรอก
0: ตุ๊กตากระรอกใช่ไหมราคาเท่าไหร่ลูก
2: 309บาท
0: 309บาทชนาการตอบคุณครูได้ไหมว่าทำไมถึงบอกว่าตุ๊กตากระรอกราคาถูกกว่าลูก
2: เพราะว่าอันนี้มัน329บาทค่ะแล้วอันนี้มัน
0: 309ค่ะอ๋อเวลาเราเปรียบเทียบเราเปรียบเทียบเลขโดดในหลักอะไรก่อนลูกชี้ให้ครูดูหน่อยในกรณีที่มี3หลักดูในหลักอะไรก่อนลูก
2: หลักร้อยค่ะ
0: หลักร้อยเพื่อนดูหลักที่มีค่ามากที่สุดก่อนของจำนวน3หลักนั่นคือหลักอะไรลูกหลักร้อยนั่นเอง3อยู่ในหลักร้อยมีค่า
2: 300
0: ใช่ไหมครับและมาดูที่ตุ๊กตากระรอกมี3อยู่ในหลักร้อยเช่นกันใช่ไหม3อยู่ในหลักร้อยมีค่า300อ้าวในหลักร้อยมีเลขโดดคือเลข3มีค่า300เท่ากันเลยแล้วจะเปรียบเทียบยังไงต่อล่ะครับเราดูในหลักอะไรต่อนะ
2: หล
0: ั
2: ก10อ๋อ
0: ดูในหลัก10ใช่ไหมครับดูในหลัก10ปรากฏว่าของตุ๊กตาปลาเลขโดดคือเลขอะไรลูก
2: 2ค่ะ
0: คือเลขอะไรลูกชี้ให้ครูดูหน่อยเลข
2: 2
0: ใช่ไหมมีค่าเท่าไหร่ลูก
2: 20
0: มีค่า20ถูกต้องนะครับและตุ๊กตากระรอกล่ะลูกชี้ให้ครูดูหน่อยสิ
2: ม
0: ี
2: ค
0: ่
2: า
0: 010ใช่ไหม20มากกว่าหรือน้อยกว่า010ลูก
2: เยอะกว่า
0: อ๋อ20มีค่ามากกว่า0นั่นเองใช่ไหมครับจึงได้ว่าตุ๊กตาปลาราคาแพงกว่าตุ๊กตากระรอกหรือตุ๊กตากระรอกราคาถูกกว่าตุ๊กตาปลานั่นเองใช่ไหมครับเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูลดราคาตุ๊กตาปลาคุณครูลดราคาตุ๊กตาปลานะครับจาก329บาทเหลือเพียง307บาททั้งต้นทางและปลายทางลองช่วยกันคิดสิครับว่าราคาตุ๊กตาตัวใดถูกกว่ากันเก็บไว้ในใจนะจะเห็นว่าถ้าเป็นราคาใหม่307บาทเลขโดดในหลัก10ก็จะเท่ากันกับตุ๊กตากระรอกใช่ไหมครับเราจะมีวิธีการอย่างไรเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในวันนี้นะครับซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยนะครับมาดูกันเลยนะนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบจำนวน3ของจำนวนที่เลขโดดในหลักร้อยและหลัก10เท่ากันโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าได้นะครับอย่างที่2ให้เหตุผลได้ว่าจำนวนที่คุณครูกำหนดให้นั้นมากกว่าเพราะอะไรน้อยกว่าเพราะอะไรนะและสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ออกมาได้ออกมาพูดออกมาเล่าออกมาอธิบายออกมานำเสนอได้นะวันนี้แน่นอนว่าต้องมีการอะไรลูกการนำเสนออีกเช่นเคยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวน3หลัก2จำนวนกันก่อนนะพร้อมหรือยังพร้อมที่จะทบทวนไหมพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิม

เดิมจากที่คุณครูนะครับได้สังเกตเด็กๆนักเรียนบางคนทั้งต้นทางและปลายทางอาจจะยังจำเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่ายังไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับวันนี้คุณครูมีตัวช่วยที่จะทำให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางสามารถที่จะจำเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าได้ตัวช่วยนั้นก็คือพี่ยิ้มพี่ยิ้มของเรามีพี่ยิ้มซ้ายนะพี่ยิ้มซ้ายนะครับพี่ยิ้มซ้ายและพี่ยิ้มขวาพี่ยิ้มสองประเภทนี้นะพี่ยิ้มทั้งพี่ยิ้มซ้ายและพี่ยิ้มขวามีคุณสมบัติก็คือชอบกินจำนวนที่มากกว่าเสมอฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับพี่ยิ้มทั้งพี่ยิ้มซ้ายและพี่ยิ้มขวาชอบกินจำนวนที่มากกว่าเสมอเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มให้เด็กๆออกมาลองเลือกพี่ยิ้มว่าจำนวนที่ครูกำหนดให้นั้นพี่ยิ้มจะกินจำนวนใดเอ๊ะพี่ยิ้มกินจำนวนที่ทำไมนะลูกมากกว่าเสมอใช่ไหมใครจะออกมาได้บ้างนะมือจับหูจับไหล่จับแขนประมือสองครั้งยกประกอนลูกประกอนประกอน

0: ประกรณ์เลือกพี่ยิ้มอะไรลูกพี่ยิ้มอะไร
1: พ
0: ี่
1: ยิ้มซ
0: ้
1: าย
0: อ่ะพี่ยิ้มซ้ายอ่ะเลือกมาเลยดึงแม่ดึงมาดึงลงมาแหมเลือกพี่ยิ้มซ้ายใช่ไหมครับเอ๊ะทำไมถึงเลือกพี่ยิ้มซ้ายลูกเพราะอะไรลูก
1: เพราะว่าพี
0: ่อ๋อเพราะเลขข้างซ้ายมันมากกว่าเพราะว่าพี่ยิ้มทำไมนะกินอะไรนะ
1: ก
0: ินจำนวนที
1: ่มากกว่าม
0: ากกว่าจะเห็นว่า329กับ309จำนวนใดมากกว่าลูก
1: 329ครับ
0: 329ใช่ไหมพี่ยิ้มก็เลยเลือกกิน329ใช่ไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมเด็กๆคิดว่าถูกต้องไหม
1: ถ
0: ูกต้องเหตุผลละลูกทำไมถึงคิดว่า329มากกว่า109ลูก
1: เพราะว่าหลัก10 329เยอะกว่าครับ
0: อ๋อมาพิจารณาที่หลัก10ใช่ไหมก่อนอื่นเราต้องพิจารณาที่หลักอะไรก่อนนะ
1: หล
0: ัก ที่มีค่ามากที่สุดในกรณี3หลักคือหลักอะไรนะ
1: หล
0: ักร้อยนะครับหลักร้อยปรากฏว่าเป็นเลข3ใช่ไหม
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกันไหมลูกทั้ง2จำนวนเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราต้องไปพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรลูก
1: 10ครับ
0: ทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันตอบครับในหลัก
1: 10
0: นั่นเองมาดู329มีเลขโดดอะไรอยู่ในหลัก10ลูก
1: เลข2คร
0: ับ เลข2ใช่ไหมมีค่าเท่าไหร่ลูก
1: 20
0: เยี่ยมมากและอีกจำนวนหนึ่ง309มีเลขโดดใดอยู่ในหลัก10ลูก
1: 0
0: มีค่า0นั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วเราจึงสามารถสรุปได้ว่าอะไรลูก329จึงมากกว่า309นั่นเองในทางคณิตศาสตร์นะเราจะไม่ได้ใช้พี่ยิ้มเสมือนชื่อเล่นของเขาแต่ชื่อจริงของเขาคือเครื่องหมายมากกว่านั่นเองนะครับแบบนี้ยากไหมลูกยากไหมไม่ยากนะเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะอันนี้คือเครื่องหมายมากกว่าแสดงว่าเครื่องหมายมากกว่าหันไปทางไหนนะ
1: ส
0: ายนั่นเองเอาปรบมือให้ประกรณ์หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากเอ๊ะครูถัดไปนะใครจะออกมานำเสนอได้บ้างนะมือจับหูจับไหล่ยกดาเนียลูกดาเนียออกมาเลือกให้ครูหน่อยว่าพี่ยิ้มจะยิ้มไปทางซ้ายหรือยิ้มไปทางขวาย เพราะว่าอะไรพี่ยิ้มจะกินตัวจำนวนมากกว่าเสมอใช่ไหมอ่ะเลือกมาเลยลูกเลือกมาเลยอ่ะกูหยิบให้นะครับเอ๊ะกูบอกเหตุผลหน่อยได้ไหมว่าทำไมพี่ยิ้มถึงกิน275ลูก
1: เพราะว่า275เป็นจำนวนที่มากกว่าค่ะ
0: อ๋อ275เป็นจำนวนที่มากกว่าเราทราบได้อย่างไรลูกทราบได้ยังไงเราดูในหลักอะไรก่อนนะ
1: หลักร้อยค่ะ
0: เราดูในหลักร้อยก่อนใช่ไหมครับปรากฏว่าอะไรลูก2อยู่ในหลักร้อยมีค่า
1: เท่ากัน
0: มีค่า200ใช่ไหมอันนี้ก็2อยู่ในหลักร้อยมีค่า200เท่ากันเหมือนที่ดาเนียบอกนะครับแล้วเราทำยังไงต่อมันเท่ากันนะลูก
1: ดูที่หลัก10
0: อ๋อดูที่หลัก10ดูเลขโดดในหลัก10จะเห็นว่าอะไรลูก275 7อยู่ในหลักอะไร
1: 7อยู่ในหลัก10ค่ะ
0: มีค่า
1: 70ค่ะ
0: อีกจำนวนหนึ่ง3อยู่ในหลักอะไรลูก
1: หลัก10ค่ะ
0: มีค่า
1: 30ค่ะ
0: 30มากกว่าหรือน้อยกว่า70ลูก
1: 30น้อยกว่า70ค่ะ
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่าอะไรลูกในทางคณิตศาสตร์เราจึงได้ว่า236น้อยกว่านะนี่ชื่อจริงของเขาคือเครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองนะครับน้อยกว่า275นะยากไหมลูกยากไหม
1: ไม
0: ่ยากนะครับเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้ดาเนียหน่อยเยี่ยมมากนะครับอีกคู่หนึ่งจำนวนอีกคู่หนึ่ง ใครจะออกมาทำเม้นครูได้บ้างนะคนที่เรียบร้อยที่สุดจะได้ออกมานะครับคนที่เรียบร้อยที่สุดจะได้ออกมานะคนนั้นก็คือชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์ออกมาลูกชัยพฤกษ์มาชัยพฤกษ์400มาดูจำนวนก่อนนะมาดูใกล้ๆ465กับ414จำนวนใดมากกว่าลูก
2: 465คร
0: ับอ๋อแสดงว่าพี่ยิ้มจะต้องกินไปทางไหนอ่ะลองชี้ให้ดูหน่อยสิ
2: ทางซ้ายครับ
0: เลือกได้เลยลูกเลือกได้เลยปึ๊บกินไปทางซ้ายนะเหตุผลทำไมถึงพี่ยิ้มถึงกินไปทางซ้ายลูก
2: เพราะว่าจำนวนมากกว่าครับ
0: จำนวนมากกว่าทำไมมันถึงมากกว่าล่ะลูกบอกเหตุผลได้ไหมทำไม465ถึงมากกว่า414ล่ะลูก
2: เพราะว่า65มากกว่า14ครับ
0: เพราะว่า
2: 65มากกว่า14ครับ
0: 65มากกว่า14แสดงว่าเราเปรียบเทียบเลขโดดในหลักร้อยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมปรากฏว่า
2: เท่ากันครับ
0: เท่ากันนะมีค่าเท่ากันเราจึงมาดูในหลัก10นะครับจะเห็นว่า6ในหลัก10นะ6ในหลัก10นะลูก6ในหลัก10มีค่า60ใช่ไหมครับและ1ในหลักอะไรลูก1ในหลัก10มีค่า
2: 1หน่วยครับ
0: 10นั่นเอง60มากกว่า10จึงได้ว่า465ต้องทำไม
2: มากกว่าม
0: ากกว่า400
2: 14
0: 414ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับประมือชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากชื่อจริงของเขาคือเครื่องหมายอะไรลูกช่วยกันตอบหน่อยคือเครื่องหมายมากกว่านั่นเองนะยากไหมยากไหมลูก
3: ไม
0: ่ยากเลยนะครับแต่บางคนก็อาจจะยังจำไม่ได้คุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆช่วยกันร้องเพื่อจดจำว่าเครื่องหมายมากกว่าน่าจะหันไปทางใดและเครื่องหมายน้อยกว่าน่าจะไปทางใดนะเหมือนเวลาพี่ยิ้มกินน่ะเข้าใจไหมจะกินไปทางมากกว่าเสมอใช่ไหมพร้อมหรือยัง
3: พร
0: ้อมแล้วตัวตรงทั้งต้นทางและปลายทางนะครับตัวตรงนะครับลุกออกจากเก้าอี้ยืนด้านข้างนะครับยืนด้านข้างเลยยืนด้านข้างเลยด้านข้างเลย

0: ปรบมือ2ครั้ง3ครั้งฟังคุณครูก่อนนะวันนี้คุณครูก็มีเพลงมาให้เด็กๆนะครับที่จะมาช่วยเด็กๆจดจำเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าว่าเครื่องหมายมากกว่าน่าจะอ้าไปทางใดเครื่องหมายน้อยกว่าน่าจะอ้าไปในทิศทางใดนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมหรือยังครับ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: ต้นทางพร้อมแล้วแล้วหวังว่าปลายทางคงจะพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมหวังว่าทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นเดี๋ยวฟังคุณครูก่อนนะ1รอบและเด็กๆค่อยทำตามนะเข้าใจไหมครับหรือถ้านักเรียนจะทำตามไปพร้อมๆคุณครูเลยก็ได้นะถ้านักเรียนพร้อมแล้วมาฟังกันนะครับ

ได้ไหมครับอีกหนึ่งครั้งนะครับมากกว่าหันทางซ้ายน้อยกว่าหันทางขวาจำไว้ว่าจำนวนมากกว่าถูกกินเสมอหวังว่าทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะร้องเพลงนี้และทำท่าไปประกอบบทเพลงได้นะครับนั่งลงครับเด็กๆวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกิจกรรมนะเราสรุปกันนิดนึงนะครับการเปรียบเทียบจำนวนที่มี3หลัก2จำนวนจากที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมไปนะจะเห็นว่าจำนวนที่เลขโดดในหลักร้อยมีค่าไม่เท่ากันเป็นกรณีแรกใช่ไหมและจำนวนที่เลขโดดในหลักร้อยมีค่าเท่ากันนะซึ่งเราได้ทำกิจกรรมในส่วนนี้ไปนะครับจะเห็นว่าในกรณีที่จำนวนที่เลขโดดในหลักร้อยมีค่าไม่เท่ากันเลขโดดในหลักร้อยมีค่ามากกว่าจะทำให้จำนวนนั้นมากกว่านะครับส่วนจำนวนที่เลขโดดในหลักร้อยมีค่าเท่ากันเราก็จะพิจารณาเลขโดดในหลัก10นะครับถ้าพบว่าเลขโดดในหลัก10มีค่ามากกว่าจะได้ว่าจำนวนนั้นจะมากกว่านะครับแต่ถ้าเลขโดดในหลัก10มีค่าน้อยกว่าแล้วจะทำให้จำนวนนั้นจะน้อยกว่านั่นเองนะครับอันนี้คือการเปรียบเทียบจำนวนที่มี3หลัก2จำนวนนะสำหรับกิจกรรมถัดไปที่ครูจะให้เด็กๆช่วยกันทำเป็นคู่นะครับขั้นแรกให้เด็กๆจับคู่ก่อนเลยนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับและเลือกใช้สื่อแสดงการเปรียบเทียบนะอาจจะเป็นแผ่นตารางอาจจะใช้การวาดรูปวาดหลักลูกคิดนะครับแสดงจำนวนในสถานการณ์เขียนเลขโดดในตารางหลักเลขนะครับและเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าแสดงการเปรียบเทียบนั่นเองนะใบกิจกรรมเป็นใบกิจกรรมที่ 1.14 นะให้ทำอะไรบ้างนะครับคุณครูจะมีสถานการณ์มาให้นะครับคุณครูมีสถานการณ์มาให้นะเด็กๆอ่านสถานการณ์พร้อมกันลูกสถานการณ์ว่ายังไงลูกเปรียบเทียบราคาระหว่างเสื้อราคา248บาทกับกางเกงราคาเท่าไหร่ลูก242บาทนะอีกหนึ่งครั้งนะกางเกงราคา242บาทให้นักเรียนเลือกใช้สื่ออาจจะเป็นแผ่นตารางนะแสดงราคาใช่ไหมของเสื้อและกางเกงหรืออาจจะใช้หลักลูกคิดก็ได้ใช่ไหมครับนักเรียนจำได้ไหมจำได้นะเด็กๆเคยทำอยู่แล้วนะครับจากนั้นให้เขียนเลขโดดในตารางหลักเลขนะเขียนเลขโดดลงไปนะครับและทำการเปรียบเทียบตามหลักที่เด็กๆได้เรียนรู้มาในกรณีที่เลขโดดในหลักร้อยเท่ากันเราต้องพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรลูกในหลักสิบและถ้าเลขโดดในหลักสิบยังเท่ากันละลูกทั้งต้นทางและปลายทางจะพิจารณาหลักใดครับหลักหน่วยนั่นเองไม่ยากเลยนะครับจากนั้นให้เด็กๆเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าและสรุปให้ได้นะครับว่าราคาของเสื้อนะแพงกว่าหรือถูกกว่ากางเกงนะให้เด็กๆสรุปตามความเข้าใจของนักเรียนนะครับเพราะเขาให้เปรียบเทียบการที่เขาให้เปรียบเทียบแสดงว่านักเรียนจะต้องตีความให้ได้ว่าอ๋อสิ่งของสองสิ่งนี้เสื้อกับกางเกงสิ่งใดถูกกว่าสิ่งใดหรือสิ่งใดแพงกว่าสิ่งใดให้นักเรียนสรุปในลักษณะนี้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวรับใบกิจกรรมที่ 1.14 จากคุณครูและลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้นะครับทำเป็นคู่นะทำเป็นคู่นะอ
เมื่อนักเรียนได้แล้วลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับนักเรียนอ่านสถานการณ์ให้ชัดเจนอีกหนึ่งรอบและแสดงแนวคิดโดยเลือกใช้สื่ออาจจะวาดรูปแผ่นตารางอาจจะวาดหลักลูกคิดก็ได้นะครับแล้วแต่ที่นักเรียนถนัดเมื่อนักเรียนวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นก็อย่าลืมเขียนกำกับด้วยว่าสิ่งที่วาดนั้นแสดงราคาของสิ่งใดนะครับถ้าแสดงราคาของเสื้อก็อาจจะเขียนกำกับว่าราคาของเสื้อถ้าแสดงราคาของกางเกงนักเรียนก็อาจจะเขียนกำกับด้านล่างภาพว่าราคาของกางเกงจากนั้นนำราคาที่ได้นะครับได้วาดเรียบร้อยแล้วนั้นเอาไปใส่ในตารางหลักเลขนะครับเขียนเลขโดดในตารางหลักเลขให้เรียบร้อยและใช้หลักการในการพิจารณาการเปรียบเทียบจำนวน3หลัก2จำนวนอย่างที่ครูได้เคยกล่าวมาแล้วนะและใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าแสดงการเปรียบเทียบราคาของเสื้อและกางเกงและอย่าลืมที่จะสรุปด้วยว่าราคาของสิ่งใดถูกกว่าสิ่งใดหรือราคาของสิ่งใดแพงกว่าสิ่งใดนั่นเองนะครับหวังว่าทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะทำกันได้นะครับกันวาดเลยกลุ่มนี้ทำได้ไหมลูกใครมีข้อสงสัยสามารถยกมือสอบถามคุณครูได้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับนักเรียนก็อย่าลืมที่จะเขียนเลขโดดนะลงในตารางหลักเลขด้วยนะครับเมื่อวาดรูปเสร็จแล้วนะครับช่วยเพื่อนสิลูกช่วยเพื่อนอยู่กลุ่มเดียวกันต้องช่วยกันนะช่วยเหลือกันนะครับใครมีข้อสงสัยยกมือสอบถามคุณครูได้นะมีอะไรสงสัยไหมทำได้ไหมทำได้นะเมื่อนักเรียนวาดรูปถ้าเลือกที่จะวาดรูปหลักลูกคิดนักเรียนอย่าลืมเขียนหลักกำกับด้วยอย่างเช่นหลักหน่วยนะอยู่ทางด้านขวามือสุดเลยถัดจากหลักหน่วยไปทางซ้ายนะครับคือหลักอะไรครับหลัก10ถัดจากหลัก10ไปทางซ้ายคือหลัก100นั่นเองนะครับนักเรียนอย่าลืมเขียนหลักกำกับด้วยเพราะว่าเวลาที่คุณครูตรวจนะคุณครูจะได้ทราบว่านักเรียนใส่ลูกคิดหรือวาดรูปลูกคิดลงไปเนี่ยได้ถูกต้องตามจำนวนหรือราคาที่สถานการณ์นั้นกำหนดหรือไม่นะครับ

0: ทำได้ไหมลูกทำได้นะช่วยกันวาดช่วยกันนะช่วยกันวาดคนนี้เธออาจจะวาดอะไรลูกคิดแสดงราคาของกางเกงใช่ไหมวันนี้วาดลูกคิดราคาของอะไรเสื้ออ่ะช่วยกันวาดนะอย่าลืมเขียนสรุปนะลูกมีคนใกล้เสร็จแล้วนะเขียนสรุปด้วยอย่าลืมเขียนหลักกำกับด้วยใช่ไหมเสื้อถูกกว่าหรือเสื้อแพงกว่าก็เขียนลงไปเลยอะไรแพงกว่าอะไรลูกฮะ248คือราคาของอะไร
1: เส
0: ื้
1: อ
0: ราคาของเสื้อใช่ไหมก็ต้องเขียนว่าเสื้อแพงกว่าอะไร
1: เส
0: ื้
1: อแพงกว
0: ่
1: ากางเกง
0: ได้ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมเยี่ยมมากลองตรวจสอบทบทวนดูอีกหนึ่งครั้งนะกลุ่มใดหรือคู่ใดคู่ใดที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนอย่าลืมตรวจสอบคำตอบของตนเองนะว่าคำตอบถูกต้องหรือไม่นะครับดูว่าเราเขียนเลขโดดในแต่ละหลักถูกต้องไหมเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าสลับกันหรือเปล่านะลองใช้เทคนิคที่คุณครูให้ไปนะครับและอย่าลืมเขียนสรุปด้วยว่าสิ่งของสองสิ่งที่กำหนดในสถานการณ์นั้นสิ่งใดแพงกว่าสิ่งใดหรือสิ่งใดถูกกว่าสิ่งใดนะครับหวังว่าปลายทางคงทำกันได้นะเสื้อแพงกว่ากางเกงอ่ะเอาลบอันนี้ออกถูกกว่าเนี่ยออก
1: เขียนแบบนี้เหรอเขียนตรงนี้เหรอครูเหรอใช
0: ่ใช
1: ่นี่แหละว่าเสื
0: ้
1: อ
0: ไม่เสื้อไงเสื้อแพงกว่าหรือถูกกว่ากางเกงลูก
1: แพง
0: แพงกว่าเราก็สรุปเลยเสื้อแพงกว่ากางเกงพอได้ไหมกลุ่มนี้ลูกเสื้ออะไรไหนๆครูขอดูหน่อย แพงกว่างองูลูกงองูเป็นตัวสะกดนะไม่ใช่นอหนูนะในลูกของปลื้มเก่งมากเลยเสื้อแพงกว่าเก่งเก่งถูกกว่าเสื้อเยี่ยมมากพร้อมนำเสนอไหมฮะ
1: พร้อม
0: พร้อมนำเสนอป่ะแหมเสร็จแล้วใช่ไหมหมดเวลาต่อตรงปรบมืออ้าครั้งเอามือจับหูวางดินสอลงคู่ใดที่เรียบร้อยที่สุดจะได้ออกมานำเสนอคู่ใดนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคู่นั้นก็คือคู่ของปลื้มออกมานำเสนอลูกมาเรียบร้อยดีมากนะครับปลื้มลูกปลื้มและเพื่อนนะสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับอะไร
1: เสื้อกับกางเกงครับ
0: อ๋อเกี่ยวกับเสื้อกับกางเกงใช่ไหมครับนักเรียนครับทั้งต้นทางและปลายทางลองดูใบกิจกรรมไปพร้อมๆกับของปลื้มเลยนะว่าของนักเรียนถูกต้องหรือไม่ถ้ายังไม่ถูกต้องก็สามารถใช้ยางลบลบแก้ไขให้สะอาดแล้วค่อยเขียนใหม่นะครับให้ถูกต้องนะมาดูกันเสื้อกับกางเกงใช่ไหมเสื้อราคาเท่าไหร่ลูกเสื้อราคาเท่าไหร
1: ่248บาท
0: อ๋อ248คือราคาของ
1: เสื้อ
0: ใช่ไหมครับแล้ว242ละลูกราคาของอะไรเอ่ย
1: กางเกง
0: อ๋อราคาของกางเกงใช่ไหมเราเลือกที่จะใช้สื่ออะไรในการแสดงแนวคิดลูกเราใช้อะไรใช้อะไรเนี่ยเราวาดอะไรออกมาเนี่ย
1: ลูกคิดคร
0: ับ อ๋อเราวาดหลักลูกคิดออกมาใช่ไหมครับอ๋อราคาของเสื้ออันไหนเอ่ยชี้ให้ครูดูหน่อยอันไหนราคาของเสื้อในหลักลูกคิดอ๋ออันนี้ราคาของเสื้ออันไหนราคาของกางเกงอ๋อเอามาดูของเสื้อก่อนเสื้อราคา248เพื่อนๆดูสิครับในหลักร้อยมีลูกคิด2ลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะครับแสดง200นั่นเองในหลัก10มีลูกคิดกี่ลูกลูก4ลูกนะแสดง40นะครับและในหลักหน่วยต้องมีลูกคิดกี่ลูก
1: 8ลูกคร
0: ับ 8ลูกแสดง
1: 8หน่วยคร
0: ับ เยี่ยมมาก8หน่วยลองดูซิครบไหม1 2 3 4 5 6 7 8 8หน่วยครบถูกต้องแสดงว่าราคาของเสื้อแสดงด้วยหลักลูกคิดได้ถูกต้องนะครับมาดูราคาของกางเกงบ้างราคาของกางเกงในหลักร้อยมีลูกคิดกี่ลูกลูก
1: 2ลูกครับ
0: 2ลูกเพราะอะไรราคาของกางเกงเท่าไหร่นะ
1: 242บาทครับ
0: 242บาทใช่มั้ยแสดงว่าในหลักร้อยต้องมีลูกคิด2ลูกแสดง200ในหลัก10ล่ะมีลูกคิดกี่ลูก
1: 4ลูกครับ
0: 4ลูก4ลูกแสดงเท่าไหร่ลูก
1: 40คร
0: ับ แสดง40และในหลักหน่วยมีลูกคิดกี่ลูก
2: 2ลูก
0: ครับ2ลูกแสดง
2: 2หน่วยครับ
0: 2หน่วยใช่ไหมครับแสดงว่าราคากางเกงก็คือ242บาทใช่ไหมจากนั้นเรานำมาเขียนในตารางหลักเลขใช่ไหมนำเลขโดดมาเขียนในตารางหลักเลขใช่ไหมลูกเราเขียนเลข2ในหลักอะไรลูก
2: ร้อยครับ
0: เลข2ในหลักร้อย4ในหลัก
2: 10ครับ
0: 8ในหลัก
2: หน่วยครับ
0: 248เป็นจำนวนที่มีกี่หลักในลูก
2: 3หลักครับ
0: 3หลักใช่ไหมแล้ว242ล่ะ2อยู่ในหลักอะไร
2: ร้อยครับ
0: 100 100นะครับ4อยู่ในหลักอะไรลูก
2: 10ครับ
0: 10และ2อยู่ในหลัก
2: หน่วยครับ
0: อยู่ในหลักหน่วยนะครับและเราเปรียบเทียบกันยังไงเอ่ยทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันคิดสิครับว่าเวลาเราเปรียบเทียบเราเปรียบเทียบอย่างไรเราเปรียบเทียบยังไงลูกช่วยกันช่วยกันมาช่วยกันตอบตามที่เราเข้าใจเลยลูกไม่ต้องกลัวนะเราเปรียบเทียบยังไงเราดูหลักที่มากที่สุดก่อนใช่ไหมในกรณี3หลักเราดูหลักอะไรหลักร้อยใช่ไหมครับปรากฏว่าเลขโดดในหลักร้อยคือเลขอะไรเนี่ยลูก2มีค่า
2: 200
0: ถูกต้องนะครับเอ้าปรากฏว่ามันเท่ากันใช่ไหมทำยังไงดีลูกต้องไปดูในหลักไหนต
2: ่
0: ออ๋อมาดูในหลัก10ปรากฏว่าเลขโดดนั้นคือเลขอะไรลูกทั้งต้นทางและปลายทาง4ใช่ไหมครับ4ในหลัก10มีค่ามีค่า
2: 40
0: มีค่า40นะครับเท่ากันอีกใช่ไหมเลขโดดในหลัก100ก็เท่าในหลัก10ก็ยังเท่ากันอีกทำยังไงต่อลูกทำยังไงต
2: ่
0: อมาพิจารณาที่หลักหน่วยปรากฏว่ามี8และ2ใช่ไหมในหลักหน่วย8ในหลักหน่วยมีค่า8ใช่ไหม2ในหลักหน่วยมีค่า2 8มากกว่าหรือน้อยกว่า2ลูก
2: มากกว
0: ่า8มากกว่า2ทำให้เราสรุปได้ว่า248ทำไมเนี่ยเครื่องหมายอะไรเอ่ย
2: มากกว่า
0: เยี่ยมมากเห็นไหมใช้เพลงของครูจำได้เลยใช่ไหมใช่ไหมลูกใช่ไหมลูก
2: ใช
0: ่ใช่เยี่ยมมากนะครับ248มากกว่า242หรือ
2: 242
0: น้อยกว่
2: า
0: 248เยี่ยมมากนะดังนั้นสรุปให้ครูฟังหน่อยเสียงดังชัดเจน
2: เสื้อแพงกว่ากางเกงถูกกว่าเสื
0: ้อเสื้อแพงกว่ากางเกงหรือกางเกงถูกกว่าเสื้อนะเติมหางให้ลอลิงหน่อยนะไม่จะเป็นเลื้อนะจะกลายเป็นเลื้อนะกลายเป็นเลื้อนะครับอ่ะแก้ไขให้ถูกต้องนะถูกต้องไหมลูกทั้งต้นทางและปลายทางหวังว่าคงทำกันได้นะครับเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยจากที่เด็กๆนะครับได้ทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเวลาที่เราจะเปรียบเทียบจำนวนหรือราคาในสถานการณ์ต่างๆที่เป็นจำนวน3หลัก2จำนวนเราทำอย่างไรลูกเราทำอย่างไรครับทั้งต้นทางและปลายทางเราทำยังไงนะลูกถ้าเราจะเปรียบเทียบจำนวน3หลัก2จำนวนเราต้องดูหลักที่มีค่ามากที่สุดก่อนใช่ไหมนั่นคือหลักอะไรลูกหลักร้อยถ้าเลขโดดในหลักร้อยมีค่าเท่ากันเราจะไปพิจารณาในหลักอะไรครับ หลัก10แล้วถ้าเลขโดดในหลัก10ยังคงมีค่าเท่ากันอีกทำยังครับ ไปพิจารณาในหลักหน่วยถึงจะได้คำตอบว่าจำนวนในสถานการณ์นั้นๆมากกว่าหรือน้อยกว่ากันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบทสรุปที่ได้นะนักเรียนจะเห็นว่าการเปรียบเทียบจำนวนที่มี3หลัก2จำนวนนะครับเราก็อาจจะต้องพิจารณาเลขโดดใช่ไหมในหลักที่มีค่ามากที่สุดก่อนซึ่งในกรณีนี้ก็เป็นกรณีที่จำนวนที่เลขโดดในหลักร้อยมีค่าเท่ากันและเลขโดดในหลัก10มีค่าเท่ากันนะให้นักเรียนไปพิจารณาเลขโดดในหลักหน่วยอย่างนี้ครูได้เกริ่นไปใช่ไหมครับถ้าเลขโดดในหลักหน่วยมีค่ามากกว่าจำนวนนั้นก็จะจำนวนนั้นก็จะ
3: น้อยกว่า
0: จำนวนนั้นก็จะ
3: น้อย
0: มากกว่าแต่ถ้าในกรณีที่เลขโดดในหลักหน่วยมีค่าน้อยกว่าจำนวนนั้นก็จะ
2: น
0: ้
2: อยกว
0: ่านะสรุปอีกหนึ่งครั้งยกตัวอย่างเช่น225กับ224คุณครูถามว่า225กับ224จำนวนใดมากกว่ากันครับ225ทราบได้อย่างไรลูก
1: เพราะว่าเรา
0: ทราบได้อย่างไรว่า225มากกว่า224
1: เปรียบเทียบกันครับ
0: เปรียบเทียบกันเปรียบเทียบเลขโดดในหลักใด
1: เลขโดดในหลักร้อยก่อนครับ
0: อ๋อเลขโดดในหลักร้อยก่อนปรากฏว่าเท่ากันไหม225กับ224
1: เท่ากัน
0: อ
1: ๋
0: อเท่ากันแล้วไปเปรียบเทียบเลขโดดในหลักอะไรต่อลูก
1: ในหลัก10ครับ
0: อ๋อในหลัก10ยังคงเท่ากันไหมมีค่าเท่ากันไหม
1: นะคะ
0: เท่ากันอีกนี่คือ20ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วทำยังไงต่อลูก
1: ไปเปรียบเทียบในหลักหน่วยแล้ว
0: ปรากฏว่า
1: 225มันมากกว่าครับ
0: มากกว่า224เพราะว่า5หน่วยมากกว่า4หน่วยนั่นเองใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เยี่ยมมากนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราต้องการที่จะเปรียบเทียบจำนวน3หลัก2จำนวนนะครับเราสามารถที่จะดูเลขโดดในหลักหน่วยได้เลยนั่นเองในกรณีที่เลขโดดในหลัก100และหลัก10เท่ากันนั่นเองนะครับหวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นะบทฝึกหัดที่เด็กๆจะต้องทำในวันนี้นะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 1.14 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 1.14 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับพร้อมกับอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.14 และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนนะครับส่วนนักเรียนนะครับก็จะต้องอ่านคำสั่งให้ชัดเจนทำแบบฝึกหัดพร้อมกับตรวจสอบคำตอบก่อนที่จะส่งให้กับคุณครูนะสำหรับแบบฝึกหัดที่ 1.14 นะครับให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวน3หลัก3จำนวนซึ่งนักเรียนก็จะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวน
3: น้องๆไปดูการปลูกผักนะคะแล้วเราจะไปเก็บผักกันด้วยไปตามพี่ลิซ่ากันไปเลยว้าวแปลงผักเยอะมากเลยในมหาวิทยาลัยมหิดลของเรามีแปลงผักแบบนี้ด้วยค่ะน้องๆแปลงผัก Vegetable GardenVegetableGarden Vegetable Garden แปลงผักโหอุ๊ยตรงนู้นมีคุณลุงด้วยกำลังเตรียมปลูกผักพอดีเลยเดี๋ยวเราไปหาคุณลุงกันดีกว่าไปตามพี่ลิซ่ามาเลยไปคุณลุงชื่ออะไรคะ
4: ลุงชื่อต่อยครับ
3: ลุงต่อยนะคะน้องๆลุงต่อยกำลังทำอะไรอยู่เหรอคะ
4: ลุงกำลังเตรียมดินหว่านผักครับ
3: แล้วปลูกผักต้องทำยังไงบ้างเหรอคะ
4: ก็คือหว่านปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแล้วก็พรวนดินแล้วก็เอาฟางมาโรยแล้วก็หว่านเมล็ดรดน้ำ
3: แล้วต้องรอนานแค่ไหนเหรอคะถึงจะเก็บมากินได้
4: ก็ประมาณ28-35วันแต่ก็แล้วแต่ชนิดของผักครับ
3: แล้วที่นี่มีปลูกผักอะไรบ้างเหรอคะ
4: มันก็มีผักกาดขาวกวางตุ้งผักบุ้งมะเขือยาวแล้วก็ชะเท้าและอีกหลายอย่างที่เดี๋ยวก็เราเดินดูเอาแล้วกัน
3: โอ้เยอะมากเลยค่ะน้องๆวันนี้มีอะไรให้หนูช่วยไหมคะ
4: งั้นเดี๋ยวไปช่วยลุงหว่านเมล็ด
3: ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปหว่านเมล็ดกันนะคะน้องๆตามพี่ลิซ่ากันมาเลยน้องๆเห็นในมือพี่ลิซ่าไหมคะมันคือเมล็ดผัก seed s e e d seed เมล็ดเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะหว่านให้ดูนะคะนี่แบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะรดน้ำนะคะแล้วรอให้มันโตเหมือนแปลงข้างๆเลยพอโตนะคะครบกำหนดเรียบร้อยเราก็สามารถตัดมากินได้เลยนะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปตัดผักกันดีกว่า

น้องๆตามพี่ลิซ่ามาเลยไปนี่โรงเรือนผักสลัดไปดูกันไปว้าวน้องๆดูสิผักเต็มเลยโอ้อันนี้ผักอะไรอ่ะไหนดูสิโอ้ผักกาดขาวโหมีเยอะมากเลยน้องๆดูสิว้าวจุ๊บนะต้นนี้สิมันคือต้นอะไรรู้ไหมคะนี่มีดอกไม้สีม่วงอันนี้ลูกยาวๆเลยต้นอะไรคะเก่งมากต้นมะเขือยาวนี่เป็นครั้งแรกที่พี่ลิซ่าเห็นต้นมะเขือยาวเลยนะคะแบบว่าโอ้ดอกไม้สวยมากเลยค่ะดูสิมีหลายต้นด้วยดูสิดูสิน้องๆดูตรงนี้สินี่น้องๆเคยเห็นไหมคะนี่คือต้นหัวไชเท้าจะเป็นผักที่มีหัวอยู่ใต้ดินนะคะเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะขุดขึ้นมาให้ดูขุด dig d i g dig ขุดนี่ขุดขึ้นมาเลยนี่ใกล้แล้วน้องๆว้าวนี่เลยหัวไชเท้าน้องๆดูสิน้องๆรู้ไหมคะว่ามีผักอะไรอีกที่หัวอยู่ใต้ดินหน้าตาคล้ายๆหัวไชเท้าเลยแต่ว่าเป็นสีสบใช่แล้วแครอทนี่หัวไชเท้าเป็นสีขาวแครอทเป็นสีส้มแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าผักมีกี่สีใช่แล้วมี5สีนั่นเองเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะพาไปดูนะคะว่าผัก5สีมีอะไรบ้างไปตามพี่ลิซ่ากันไปเลย

0: benefit. B-E-N-E-F-I-T. benefit. ประโยชน์เริ่มจากตรงนี้เลยสีเขียวนี่ผักบุ้งนะคะแล้วก็ตรงนี้เลยพริกหวานสีเขียวแล้วก็นี่บรอกโคลีนี่เป็นต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะต่อไปสีนี้เลยสีเหลืองกับสีส้มนะคะนี่มีข้าวโพดนี่ฟักทองของโปรดพี่ลิซ่าเลยแล้วก็นี่พริกหวานสีเหลืองมันเทศหวานแล้วก็นี่เลยแครอทนี่นะคะต่อไปก็จะเป็นสีขาวนะคะก็จะมีกะหล่ำปีนี่หัวไชเท้าแบบที่เมื่อกี้ไปขุดมาให้ดูเลยนี่แล้วก็นี่กระเทียมต่อไปนะคะสีม่วงนี่น้องๆดูสินี่นะคะจะมีมันม่วงกะหล่ำปีสีม่วงนี่มะเขือม่วงต่อไปสีแดงนะคะนี่เลยโหสีแดงสีสดมากเลยน้องๆนี่มะเขือเทศนี่หอมแดงนะคะนี่พริกหวานสีแดงแล้วก็นี่เลยพริกชี้ฟ้าน้องๆดูสิสีแดงสดเลยสีสวยเนาะน้องๆนี่เป็นแค่ตัวอย่างที่พี่ลิซ่าเอามาให้ดูนะคะนอกจากนี้ยังมีอีกหลายชนิดเลยห้ามลืมกินผักนะคะเพราะว่านอกจากจะมีวิตามินกับแร่ธาตุแล้วยังมีกากใยอีกด้วย fiber f i b e r fiber กากใยกากใยจะช่วยให้เราขับถ่ายได้สบายนะคะแล้วก็ท้องไม่ผูกขับถ่าย excrete e x c r e t e excrete ขับถ่ายน้องๆต้องกินผักกันเยอะๆนะคะแต่ตอนนี้เราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าบาย
1: vegetables v e g e t a b l e s vegetables ผัก vegetable garden v e g e t a b l e g a r d e n vegetable garden แปลงผักseed s e e d seed เมล็ด roots r o o t s roots ราก stem s t e m stem ก้าน leaf l e a f leaf
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และ
3: คุณ
4: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
5: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
6: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฟังนะ
5: คลื่นพายุซัดฟังคืออะไรหรอ DLTV
7: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฟังคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
5: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
7: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
5: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
6: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศ

0: บ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
0: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
2: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างนึงก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
3: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
1: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
4: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
1: BLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
4: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
5: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหมDLTV
4: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ยไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
4: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้ อย่างนั้นล่ะครับ
2: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
1: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

0: ค่ะคณิต2มิติและแกนสมมาตรทุกคนจ๊ะถึงส่วนสนุกแล้วออกมาจากกระเป๋าได้แล้ว
1: สวัสดีนับหนึ่ง
2: สวัสดี Red Green Yellow
0: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะ
3: ว้าวส่วนสนุกเครื่องเล่นเต็มไปหมดเลยน่าสนุกจัง
0: ใช่จ้ะเครื่องเล่นมีหลายอย่างมากแต่ละชนิดก็มีรูปเลขาคณิตที่แตกต่างกันเครื่องเล่นบางชนิดก็มีรูปเลขาคณิตที่เหมือน Red Green และ Yellow ด้วยน่าสนุกมากๆเลย
3: แล้วนับหนึ่งและเพื่อนๆรู้ไหมว่ารูปเลขาคณิตแบบ Red Green และ Yellow เรียกว่ารูปเลขาคณิตอะไร
0: รูปเลขาคณิต2มิติ
3: ถูกต้องเขาเรียกว่ารูปเลขาคณิต2มิติอย่าง Red นับ1และทุกคนรู้ไหมว่าเป็นรูปเลขาคณิตอะไร
0: รูปสี่เหลี่ยม
3: เก่งมากเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมเพราะมีด้าน4ด้านมีมุม4มุมและรูปสี่เหลี่ยมก็มีหลายรูปนะ
2: อย่างกรีนนับ1และทุกคนรู้ไหมว่าเป็นรูปเลขาคณิตอะไร
0: รูปสามเหลี่ยม
2: เก่งมากเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมเพราะมีด้าน3ด้านมีมุม3มุมและรูปสามเหลี่ยมก็มีหลายชนิดเช่นกัน
4: แล้วอย่างเยลโล่นับ1กับเพื่อนๆรู้ไหมว่าเป็นรูปเลขาคณิตอะไร
0: วงกลม
4: เก่งมากเรียกว่าวงกลมเพราะว่าไม่มีด้านไม่มีมุมเส้นขอบของรูปมีลักษณะโค้งและเส้นรอบรูปห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันนอกจากนี้เรายังมีเพื่อนรูปเรขาคณิตแบบอื่นอีกนะเช่นวงรีไม่มีด้านไม่มีมุมเส้นขอบของรูปมีลักษณะโค้งแต่จะต่างจากวงกลมก็คือเส้นรอบวงห่างจากจุดศูนย์กลางไม่เท่ากันและมีลักษณะยาวรีกว่าวงกลมนั่นเอง
3: ยังไม่หมดนะยังมีรูปหลายเหลี่ยมอีกด้วยลองดูนะว่ารูปเลขาคณิตนี้เรียกว่าอะไร
0: รูปห้าเหลี่ยมเพราะมีด้าน5ด้านมีมุม5มุม
3: ถูกต้องรูปเลขาคณิตรูปถัดไปเรียกว่าอะไร
0: รูป6เหลี่ยมเพราะมีด้าน6ด้านมีมุม6มุม
3: ถูกต้องมาดูรูปเลขาคณิตรูปสุดท้ายกันเรียกว่าร
0: ูป8เหลี่ยมเพราะมีด้าน8ด้านมีมุม8มุมจ้ะ
2: ทุกคนเก่งมากเลยตอนนี้เราก็รู้จักรูปเลขาคณิตชนิดต่างๆแล้วเราเข้าไปในสวนสนุกกันดีกว่าไปดูว่ามีเครื่องเล่นอะไรสนุกๆบ้างและมีรูปเลขาคณิตอะไรซ่อนอยู่บ้าง
0: เชิญเพื่อนๆเข้าไปสนุกด้วยกันดีกว่าทุกคนเข้าไปเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกด้วยกันไหม
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
4: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go
3: ทุกคนดูที่ปราสาทนั่นสิดูใหญ่โตและสวยมากเลยนับหนึ่งและเพื่อนๆช่วยกันดูสิว่ามีรูปเลขาคณิตอะไรซ่อนอยู่บ้างและมีจำนวนเท่าไหร
0: ่มีรูปสามเหลี่ยม10รูปรูปสี่เหลี่ยม7รูปและวงกลม11รูป
2: ชิงช้าสวรรค์น่านั่งจังเลยนับหนึ่งและเพื่อนๆช่วยกันดูสิว่ามีรูปเลขาคณิตอะไรซ่อนอยู่บ้างและมีจำนวนเท่าไ
0: หร่มีวงกลม7รูปรูปสี่เหลี่ยม2รูปรูปห้าเหลี่ยม3รูปและรูป6เหลี่ยม4รูป
2: เก่งมากจ้ะทุกคน
0: เดี๋ยวนับหนึ่งทำอะไรให้ทุกคนดูนะ
4: นับหนึ่งทำได้ยังไงเนี่ยตัดกระดาษเป็นวงรีโดยไม่ต้องวาดวงรีแบบเต็มวงเลย
0: เมื่อกี้นับหนึ่งพับครึ่งกระดาษ2ครั้ง แล้ววาดรูปหนึ่งส่วนใน4ส่วนของวงรีพอตัดออกมาก็จะพอดีเป๊ะเพราะมีแกนสมมาตร2แกนตามรอยพับตรงนี้
2: แกนสมมาตรเป็นเส้นที่แบ่งรูปออกเป็น2ข้างและสามารถพับทั้ง2ข้างมาทับกันได้สนิทพอดีซึ่งแต่ละรูปจะมีจำนวนแกนสมมาตรไม่เท่ากันบางรูปมีมากกว่า1แกนแต่บางรูปไม่มีแกนสมมาตรเลยเพราะเมื่อแบ่งหรือพับครึ่งแล้วทบกันได้ไม่พอดีกรณีวงรีที่นับ1ตัดออกมาไม่ว่าจะพับในแนวนอนหรือแนวตั้งสองข้างของรอยพับทับกันสนิทพอดี
3: แล้วอย่างเรดกรีนและเยลโล่นับหนึ่งและเพื่อนๆคิดว่ามีแกนสมมาตรกี่แกนนะ
0: เรดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีแกนสมมาตร4แกนส่วนกรีนก็เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีแกนสมมาตร3แกนสุดท้ายเยลโล่เป็นวงกลมมีแกนสมมาตรหลายแกนจ้ะ
3: ถูกต้องตอบถูกกันไหมทุกคนเพื่อนๆสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปชิงช้าสวรรค์1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาเที่ยวสวนสนุกกับทุกคนและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 14:30 นาทีหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีหลังจากนั้นพบรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DL และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพุธที่14ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: วันนี้ครับรัฐบาลเตรียมเปิดทำเนียบรัฐบาลเป็นเจ้าภาพการจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสการประชุม2026 IMF World BankGroup Annual Meeting ณตึกสันติไมตรีเพื่อรองรับแขกผู้มีเกียรติและก็นำผู้นำนะครับทางด้านของการเงินของโลกมีเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างภาพลักษณ์และก็นำเสนอเสน่ห์และสีสันทางวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาประชาคมโลกที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการจัดเตรียมสถานที่บริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับในการเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569สำหรับไฮไลท์สำคัญที่ถือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็คือการปรากฏตัวของแขกรับเชิญพิเศษเนเน่รอยัลศิลปินสาวร็อกชาวไทยวัย16ปีที่เพิ่งไปสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์จากเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ให้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษทันทีที่เดินทางกลับจากการแสดงโชว์ที่สิงคโปร์กับโดยรับการประสานงานจากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนอกจากนี้ครับภายในงานก็ยังจะมีการร่วมแสดงของศิลปินแห่งชาติเพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและการขับกล่อมด้วยบทเพลงจากวงดนตรีซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตราด้วย
1: เข้าสู่วันที่3ของงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meeting บรรยากาศยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก

0: ทีเดียวนะคะวันนี้ไฮไลท์สำคัญของไทยจะอยู่ที่การเปิดตัว Bangkok Blueprint กรอบการทำงานระดับสากลเพื่อรับมือกับภัยฉ้อโกงทางการเงินภาพรวมค่ะการจัดงานก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามทีเดียวมียอดผู้เข้าร่วมเกิน 20,000 คนแล้วนะคะติดตามบรรยากาศทั้งหมดได้กับคุณสถานุณพัทลุงรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะคุณสถานุคะเชิญค่ะ
1: ก็เข้าสู่วันที่3ของการประชุม IMF World Bank แล้วนะครับผ่านมาไม่ถึงครึ่งทางถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับจากเดิมที่เราคาดหวังยอดผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,000 คนแต่ล่าสุดนะครับมีผู้ลงทะเบียนมาแล้วเข้าร่วมประชุมมากกว่า 20,000 คนนะครับก็ต้องบอกว่าได้รับคำชื่นชมอย่างมากนะครับในทุกๆด้านแม้ว่าแอร์จะเย็นเจี๊ยบก็ตามนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับไฮไลท์หลักของวันนี้ของฝ่ายไทยนะครับนั่นก็คือการเปิดตัว Bangkok Blueprint ครับสำหรับวันที่3นะครับก็ยังคงเช่นเคยนะครับสำหรับโฟกัสหลักของเวทีประเทศไทยจับจ้องไปที่ห้อง G01 นะครับกับการเปิดตัว Bangkok Blueprint หรือกรอบการทำงานเพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือภัยฉ้อโกงในภาคบริการทางการเงินนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึง Bangkok Blueprint นะครับจะเป็นแนวทางที่รัฐบาลร่วมพัฒนาร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย World Bank และ IMF นะครับเพื่อรับมือกับอาชญากรรมทางดิจิทัลและการสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการทางการเงินซึ่งจะครอบคลุมทั้งแนวทางการออกกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินการตรวจจับการตอบสนองกระบวนการติดตามคืนเงินเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเอกสารฉบับนี้ Bangkok Blueprint นะครับไม่ใช่กรอบความร่วมมือลักษณะที่เราคุ้นชินอย่างเช่น MOU นะครับแต่จะเป็นเอกสารเชิงวิชาการที่จะถูกใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงระดับสากลแล้วก็ชื่อ Bangkok นะครับก็จะอยู่ในนั้นตลอดไปนะครับเหมือนกับสิ่งที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้กับทุกประเทศในการประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นประโยชน์เรื่องของภาคบริการทางการเงินนะครับแล้วก็เวทีนี้นะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้มีโอกาสโชว์สิ่งที่เคยทำมานะครับในการจัดการไม่ว่าจะเป็นเงินเทาอาชญากรรมออนไลน์การผันเงินไปยังสินทรัพย์ต่างๆนะครับการจัดการบัญชีม้ามาตรการจัดการเงินสดการออกกฎหมายต่างๆที่เข้มข้นนะครับก็จะมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันนะครับก็ทำให้ประเทศไทยในช่วงรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดฟรอดแล้วก็สแกมหรือว่าการหลอกลวงและการฉ้อโกงออนไลน์ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถือว่ามาตรการที่ทำมาเนี่ยเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายประเทศทีเดียวนะครับนั่นเป็นเรื่องของ Bangkok Blueprint นะครับส่วนภาพใหญ่ของการประชุมนะครับถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านรองเอกนิตินะครับก็ให้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับจากเดิมที่เราคาดหวังว่าจะมีผู้เดินทางมาร่วมประชุมที่ไทยนะครับประมาณ 15,000 คนแต่ล่าสุดนะครับยอดผู้ลงทะเบียนทะลุไปแล้วนะครับกว่า 20,000 คนนอกจากนี้นะครับประเทศไทยยังได้รับการตอบรับแล้วก็การชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับทั้งผู้แทนรัฐบาลผู้นำองค์กรทางการเงินระดับโลกแล้วก็ผู้แทนจากประเทศต่างๆในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับ
2: ประเทศไทยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจากทางธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจการคลังการเงินระหว่างประเทศทุกคนนะครับก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนถึงบทบาทประเทศไทยทุกคนที่ชมประเทศไทยก็ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้ต้องบอกว่าคนที่ลงทะเบียนมาจากต่างชาติมาเกือบ 20,000 คนแล้วถึงสูงสุดตั้งแต่เคยจัด IMF World Bank Annual Meetingตั้งแต่เคยจัดมาเลยนะครับก็อันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานธนาคารโลกที่ว่าแล้วก็กรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับที่เขาก็กล่าวความชื่นชมกับรัฐบาลไทยและคนไทยนะครับที่เป็นเจ้าภาพที่ดีมาก
1: ครับนั่นก็เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับส่วน Bangkok Blueprint นะครับก็จะเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีนะครับนัดหมายคือเที่ยงครึ่งของวันนี้นะครับห้องด้านหน้าของผม G01 นะครับส่วนไส้ในรายละเอียดของ Bangkok Blueprint นะครับช่วงข่าวเย็นผมจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งสองท่านครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสถานุณพัทลุงนะคะรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะ
3: อาจจะไม่ต้องรอคุณสถานุในช่วงเย็นนะมาทำความรู้จักกันเลยละกันสำหรับรายละเอียดของ Bangkok Blueprint นะครับมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสาระของ Bangkok Blueprint นั้นมีอะไรกันบ้างธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการขยายผลถึง12หลักการสำคัญเพื่อเป็นกรอบสากลในการรับมือกับการฉ้อโกงทางการเงินพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการสกัดกั้นเส้นทางเงินที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดทั้งเรื่องของการซื้อขาย

0: ทองคำด้วยเงินสดและก็สินทรัพย์ดิจิทัลนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.กลับได้ร่วมกับ World Bank และ IMF จัดทำเอกสาร Bangkok Blueprint เป็นกรอบแนวทางสากลในการรับมือกับการฉ้อกงทางการเงินการหลอกลวงและภัยไซเบอร์โดยรวบรวมบทเรียนจากไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงสรุปเป็น12หลักการครอบคลุมตั้งแต่การออกกฎหมายการตรวจจับธุรกรรมผิดปกติไปจนถึงการติดตามเงินคืนเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมเดียวกันนั้นแบงก์ชาติเองก็มีการยกระดับมาตรการสกัดกั้นเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดให้การซื้อขายทองคำด้วยเงินสดเกิน10ล้านบาทต้องเปลี่ยนเป็นการโอนเงินหรือว่าเช็คพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดต่อการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปและเตรียมกำหนดให้ผู้ฝากเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต้องชี้แจงแหล่งที่มาของเงินนอกจากนี้ยังติดตามธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่พบรูปแบบการซื้อและโอนออกต่างประเทศอย่างรวดเร็วพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.พิจารณามาตรการควบคุมธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์ส่วนทิศทางของดอกเบี้ยนโยบายนั้นนายวิไทยยืนยันว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่ 1% ยังเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจไทยโดยเงินเฟ้อล่าสุดนั้นกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายจากราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นและคาดว่าทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 2.2% พร้อมกับย้ำว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเองยังต้องรักษาพื้นที่ในการปรับนโยบายหากเกิดความเสี่ยงทางด้านของเศรษฐกิจในอนาคต
1: กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการถอดบทเรียนเศรษฐกิจไทย35ปีค่ะในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ที่ต้องเร่งแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างนะคะทั้งสังคมสูงวัยผลิตภาพแรงงานแล้วก็หนี้ครัวเรือนพร้อมเดินหน้าดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่ซ้ำรอยวิกฤตในปี2540ค่ะนายเอกนิติธรรมปรับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ International Monetary Fund Bangkok 1991 to 2026 Thailand Part to Resilient and Inclusive Growth ในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ว่าตลอด35ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมโดยเฉพาะการย้ายฐานการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นที่ช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและผลักดันอุตสาหกรรมยางยนต์ส่งผลให้รายได้ประชาชนเพิ่มขึ้นและความยากจนลดลงจากประมาณ 50% เหลือต่ำกว่า 5% อย่างไรก็ตามกับวิกฤตเศรษฐกิจปี2540สะท้อนบทเรียนว่าการเติบโตต้องควบคู่กับเสถียรภาพขณะที่ปัจจุบันไทยเผชิญกับความท้าทายจากสังคมสูงวัยและจำนวนแรงงานที่ลดลงรัฐบาลจึงต้องเร่งเพิ่มผลิตภาพพัฒนาทักษะแรงงานและดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเช่นเกษตรอัจฉริยะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะรถยนต์ไฟฟ้าและบริการสุขภาพพร้อมผลักดันโครงการสกิลบิทเชื่อมโยงการลงทุนกับการพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อภาคธุรกิจทางด้านของนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ระบุนะคะว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตชะลอลงจากกว่า 7% ก่อนวิกฤตเหลือเฉลี่ยประมาณ 2.4% หลังโควิด-19 และคาดว่าในปี2569ค่ะจะขยายตัวเพียง 2.1 ถึง 2.3% สะท้อนถึงข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่จะต้องเร่งแก้ไขธปท.นะคะจึงมุ่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการ SME และนำเงินนอกระบบเข้าสู่ระบบการเงินย้ำบอกว่าการเพิ่มสินเชื่อเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอค่ะต้องมีการยกระดับผลิตภาพและสนับสนุนธุรกิจที่มีศักยภาพควบคู่กันเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540
2: ปัญหาเชิงโครงสร้างคือเราลงทุนน้อยในช่วงที่ผ่านมาหลายสิบปี productivity ผลิตภาพเราก็ต่ำขีดความสามารถในการเราก็ลดลงจากอุตสาหกรรมเก่าๆเรามีคนที่อยู่ในวัยสูงวัยทำให้กำลังแรงงานเราลดลงเรามีปัญหาเรื่องระบบการศึกษาเรามีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนหนี้รัฐบาลซึ่งสูงมากนะครับหนี้ครัวเรือนนี่เรา 86-87% นี่ถือว่าสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลกพวกนี้คือปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาเชิงโครงสร้างต้องช่วยกันแก้นะครับแล้วก็ไม่สามารถออกโครงการเดียวกดปุ่มเดียวแล้วจบได้บางชาติเองก็นอกจากดูเรื่องนโยบายการเงินเราก็ขยายเข้ามาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะเราเชื่อว่ามันจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้คนกินอยู่ดีได้
0: ทางด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่การจัดการประชุม2026 IMF World Bank Annual Meetingsสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่า CAAT ได้ออกประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะก็คือ VTR1 นะครับ Bangkok City ในวันที่16ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อสนับสนุนมาตรการเรื่องของความปลอดภัยในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพทั้งนี้ผู้ประสงค์จะปฏิบัติการบินต้องยื่นคำขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UASportal นะครับและจะสามารถดำเนินการบินได้ก็ต่อเมื่อได้อนุญาตจากผู้อำนวยการ CAAT เท่านั้นผู้ฝ่าฝืนประกาศนะครับว่ามีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: ส่วนเส้นทางที่ผู้นำเข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จะใช้เดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่ประชุมค่ะมี20เส้นทางหลักทางกรุงเทพมหานครยืนยันนะคะว่ามีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็เตรียมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นรองรับการประชุมค่ะพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแล้วก็รักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ากรุงเทพมหานครกับมีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดประชุมระดับโลกซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีการเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิดตลอด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและเขตปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
3: เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมานะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่กรุงเทพมหานครต้องทำเนี่ยก็ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองนะครับให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยโดยทำงานร่วมกับตำรวจพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็เขต3เขตหลักๆก็คือเขตวัฒนาคลองเตยแล้วก็ปทุมวันครับ
1: สำหรับการเฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะทางสำนักการระบายน้ำได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำหลักโดยเฉพาะที่บริเวณคลองแสนแสบและถนนพระราม4ปัจจุบันค่ะสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและพร้อมเข้าประจำสถานีสูบน้ำทันทีหากมีฝนตกเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกการจราจรแล้วก็สร้างความมั่นใจแก่ผู้นำและผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลก
0: ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็วางระบบการดูแลสุขภาพของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกพร้อมจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์และคลินิก2แห่งณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เชื่อมระบบส่งต่อโรงพยาบาลสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่าง12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมถึง191ประเทศประมาณ 16,000 คนซึ่งตอนนี้ยอดที่คุณสถานุรายงานไปคือมากกว่า 20,000 คนแล้วนะครับที่เข้าร่วมกระทรวงสาธารณสุขเองก็พร้อมในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมในระดับนานาชาติโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางระบบบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมตั้งแต่ท่าอากาศยานเส้นทางการเดินทางโรงแรมที่พักสถานที่ประชุมและสถานที่จัดงานกรมการแพทย์ได้จัดตั้งนะครับศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประ ชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์สามารถช่วยเหลือและก็ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบพร้อมจัดคลินิกภายในสถานที่ประชุมอีก2แห่งรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งนอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมครอบคลุมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินสำหรับโรงแรมที่พักพร้อมจัดระบบทีมแพทย์และการส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลหลักเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมนั้นเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันทีและได้มาตรฐานเพื่อให้การประชุมระดับโลกครั้งนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
1: นายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาเศรษฐกิจระดับโลกนะคะประกาศความพร้อมสู่เวทีระดับนานาชาติค่ะโดยใช้รากฐานที่แข็งแกร่งเดิมเพื่อที่จะต่อยอดสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานประเทศสู่การเป็นสมาชิก OECDนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการประชุม Future Ready Economy 2026พร้อมกราบปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Future Ready Thailand ค่ะมีนายมาติอัสคอนนันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงานนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวต้อนรับผู้แทนจากนานาชาติในนามของประชาชนชาวไทยว่าการที่กรุงเทพมหานครได้กลับมาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในรอบ35ปีถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการทบทวนความก้าวหน้าและกำหนดทิศทางของประเทศท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตสภาพภูมิอากาศโลก
0: ทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรียังมองด้วยว่าความท้าทายหลักของไทยในปัจจุบันไม่ใช่เพียงการเติบโตเชิงปริมาณแต่ต้องเป็นการเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนโดยต่อยอดจากรากฐานที่มั่นคงเช่นการผลักดันฐานะครัวของโลกไปสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตมูลค่าสูงควบคู่กับการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกและรัฐบาลยังได้ริเริ่มโครงการ Reinvent Thailand เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนขจัดอุปสรรคทางกฎระเบียบและสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการเงินสำหรับการลงทุนจากต่างชาติไทยไม่ได้มุ่งหวังเพียงเม็ดเงินแต่ต้องการพันธมิตรระยะยาวที่จะช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับทักษะแรงงานและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการไทยในระดับสากล
1: ในส่วนของการขับเคลื่อนนะคะเพื่อที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำบอกว่ากระบวนการปฏิรูปตามมาตรฐานสากลและธรรมาภิบาลจะมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเป้าหมายปลายทางซึ่งความเชื่อมั่นเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้โดยผ่านนโยบายที่ต่อเนื่องและการส่งมอบผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทิ้งท้ายได้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงของประเทศต้องวัดจากคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีงานมีรายได้ที่มั่นคงของประชาชนยืนยันบอกว่าประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรที่พร้อมรับกับอนาคตเพื่อที่จะร่วมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลก
0: ตอนนี้หลายพื้นที่ในบ้านเรานะครับยังคงต้องติดตามเรื่องของผลกระทบจากฝนที่ตกหนักทั้งราชบุรีและก็เพชรบุรีสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

0: ้ไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มแกเดี๋ยวโจมตีมึงตะมันตกแพ้แล้วเฮ้ย
1: ตกทัพตะมันตก
0: จะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
2: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
3: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
3: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
3: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรนะตะวัน
2: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
2: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
4: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
2: เอ้ยป้าพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
5: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
6: ขอรับ
5: เมื่อข้าไปสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
2: ฮะ
6: ขอรับ
2: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
6: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
5: หรือจะเป็นไส้ซึมรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
6: ้ขอรับ
2: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
6: เ
7: ฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
3: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
3: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปบ้างละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหากลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้เหรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและปลายทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของทรัพยากรในการผลิตนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะคะเราก็จะสามารถอธิบายทรัพยากรในการผลิตและอธิบายในเรื่องของสิ่งที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าให้เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันนี้นั่นเองค่ะเด็กๆคะลองสังเกตดูที่หน้าชั้นเรียนครูแนนนำอะไรมาบ้างคะเยอะแยะไหมคะเยอะแยะเลยค่ะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่าอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะสิ่งที่คุณแนนนำมาให้นักเรียนได้ดูนะคะนี่คือเรียกว่าสินค้านั่นเองค่ะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของทรัพยากรไปแล้วใช่ไหมคะว่ามีกี่ประเภทเรียนไปแล้วใช่ไหมคะทรัพยากรของเรามีกี่ประเภทนะคะ2ประเภททรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้ามีด้วยกัน2ประเภทนั่นก็คือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้มนุษย์นำมาใช้ในการผลิตสินค้าให้เราได้ใช้ประโยชน์นั่นเองนะคะทีนี้ก่อนอื่นนักเรียนง่วงนอนไหมคะง่วงนอนนักเรียนปลายทางล่ะคะง่วงนอนไหมคะเอาละค่ะถ้าง่วงนอนเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงและทำท่าทางประกอบเพื่อให้หายง่วงนอนกันพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ค่ะเพลงนี้นะคะเคยได้ยินเพลงชูมือขึ้นแล้วมุนมุนเคยได้ยินไหมคะ
1: เ
0: คยได้ยินกำมือขึ้นนักเรียนปลายทางทำตามครูแนนเลยนะคะกำมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นโบกไปมากางแขนขึ้นแลลงพับแขนมือแต่ไหลกางแขนขึ้นแลลงพับแขนขึ้นแต่ไหล

ได้หรือยังคะได้แล้วนักเรียนทุกคนลุกขึ้นเลยค่ะค่อยๆลุกนะคะลุกแล้วก็หาพื้นที่ว่างให้กับตัวเองนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ2ครั้งพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางประกอบนะคะอันดับแรกกำมือขึ้นกำมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นโบกไปมากางแขนขึ้นแลลงพับแขนมือแต่ไหลกางแขนขึ้นแลลงพับแขนมือติดมือแต่ไหลชูมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นโบกไปมากางแขนขึ้นแลลงพับแขนมือแต่ไหลชู

0: โอเคหายง่วงนอนหรือยังเอ่ยหายยังคะ
1: ย
0: ังเลยรอบหนึ่งไหมคะอีกสักรอบหนึ่งไหมคะได้นักเรียนปลายทางคะครูแนนขออีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้นักเรียนหายง่วงนอนนั่นเองพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะกำมือขึ้นแล้วหมุนชูมือขึ้นโบกไปมากางแขนขึ้นแลลงพับแขนมือแต่ไหลกางแขนขึ้นแลลงพับแขนมือแต่ไหลชูมือขึ้นแล้วหมุนชูมือขึ้นโบกไปมากางแขนขึ้นแลลงพับแขนมือแต่ไหลชูมือขึ้นหมุนไปรอบตัวโอเคปรบมือให้ตัวเองเยี่ยมมากๆเลยนะคะปลายทางเช่นกันนะคะนั่งที่ให้เรียบร้อยนั่นเองปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ2ครั้งอมมะนาวนักเรียนปลายทางอมมะนาวนะคะอมมะนาวอมมะนาวอมมะนาวลูกโตๆเลยค่ะลูกโตๆทีนี้คายมะนาวออกคายมะนาวออกแล้วเก็บใส่ในกระเป๋าเราค่ะทีนี้พร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะไม่ง่วงแล้วเนาะเพราะคุณแนนพาร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางประกอบหายง่วงนอนแล้วนะคะทีนี้เรามาเริ่มกันเรียนรู้นะคะในเรื่องของทรัพยากรในการผลิตช่วยคิดพิชิตสินค้าและบริการเด็กๆคะถ้านึกถึงสินค้าเด็กๆนึกถึงอะไรบ้างที่เราใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มที่1ค่ะครูแนนทวนคำถามอีกรอบหนึ่งนะคะถ้านักเรียนนึกถึงสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนึกถึงอะไรบ้างคะนักเรียนปลายทางตอบกับคุณครูได้เลยนะคะสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเลยลูกสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา
2: ไม้กวาดค
0: ่
2: ะ
0: ไม้กวาดขยะ
2: แปรงสีฟัน
0: แปรงสีฟัน
2: ยาสีฟัน
0: ยาสีฟัน
2: โต๊ะ
0: หนังสือเรียน
2: แก้ว
0: น้ำ
2: ตะกร้าก
0: ระดาษ
2: ผ้าเช็ดตัว
0: นะคะผ้าขนหนูเหล่านะคะยาสีฟัน
2: ตุ๊กตาน
0: ม
2: เก้าอี้
0: โบอะไรนะคะลูก
2: โบผูกผม
0: หมดหรือยังเอ่ย
2: ป้ายชื่อ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มที่1ได้สินค้าเยอะแยะเลยต่อมากลุ่มที่2ครูแนนขอเปลี่ยนสินค้าเป็นบริการได้ไหมคะบริการคืออะไรคะเด็กๆบริการคือสิ่งที่เราไปใช้บริการแล้วเกิดความพึงพอใจคุณแอนขอยกตัวอย่างอย่างเช่นไปร้านตัดผมเพื่อให้ช่างตัดผมให้เรานี่คือการไปใช้บริการกลุ่มที่2นึกออกไหมคะลูกบริการมีอะไรบ้างในโรงเรียนของเราไปใช้บริการอะไรคะเวลาที่เราพักเที่ยงไปเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารนะคะคือผู้ให้บริการใช่ไหมคะคุณแอนขอใบให้เวลาพักเที่ยงพักกลางวันเราจะชอบไปเล่นที่วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานไปมีเครื่องเล่นต่างๆเยอะแยะมากมายเลยถูกต้องค่ะสนามเด็กเล่นก็คือบริการที่ทางโรงเรียนจัดให้เด็กๆใช่ไหมคะถูกต้องนะคะต่อไปกลุ่มไหนจะตอบอีกคะ บริการคุณแอนขอถามบริการนะคะที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน
2: ร
0: ้านอาหารใช่ค่ะก็คือเป็นการจัดร้านอาหารนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้เราไปซื้อสินค้าได้ง่าย
2: ร
0: ้านไอติมเนาะก็ร้านอาหารโอเคค่ะบริการมีอีกเยอะแยะมากมายอย่างเช่นในโรงเรียนเรากลุ่มที่4กลุ่มที่4ว่ายังไงนะคะบริการให้ความรู้ใช่ไหมคะทีนี้บริการในโรงเรียนของเราอย่างเช่นเวลาที่เราอยากไปศึกษาหาความรู้เราไปที่ไหนคะห้องอะไรเอ่ยกลุ่มที่5
1: ห้องสมุด
0: ถูกต้องค่ะเวลาที่เราอยากไปศึกษาหาความรู้ในโรงเรียนนอกจากในห้องเรียนเราแล้วยังมีห้องสมุดนั่นเองนะคะนี่ก็คือบริการที่โรงเรียนจัดให้เราเราได้เสียเงินใช้บริการไหมคะไม่เลยเนาะเป็นบริการที่ทางโรงเรียนจัดให้หรือแม้กระทั่งทางโรงเรียนมีบริการเกี่ยวกับการรับฝากเงินเรียกว่าธนาคารโรงเรียนนี่ไงคะเขาเรียกว่าการไปใช้บริการสินค้าก็สิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเยอะแยะมากมายโต๊ะเรียนเป็นสินค้าหรือบริการคะ
2: ส
0: ิน
2: ค
0: ้
2: า
0: ชุดนักเรียนล่ะคะสินค้าชุดนักเรียนเป็นสินค้าโบผูกผม
2: ส
0: ิน
2: ค
0: ้
2: า
0: สมุดสมุดก็คือสินค้านะคะรองเท้านักเรียน
2: สินค้าร
0: องเท้านักเรียนสินค้าสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่คือสินค้าและบริการที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองเอ๊ะประโยชน์ของสินค้าและบริการล่ะคะสินค้าและบริการมีประโยชน์อย่างไรแก้วน้ำแก้วน้ำเป็นสินค้าแล้วมีประโยชน์อย่างไรคะ
2: ใช้ดื่มน้ำ
0: กลุ่มที่4ตอบว่า
2: ใช
0: ้ในการดื่มน้ำใส่น้ำแล้วดื่มใช่ไหมคะต่อไปอันนี้ล่ะคะกลุ่มที่เดี๋ยวคุณแอนขอให้กลุ่มที่3ตอบด้วยกลุ่มที่3สิ่งที่คุณแอนถืออยู่คืออะไรคะ
2: ตะกร้า
0: เป็นเหมือนกับตะกร้าใช่ไหมคะใช้ประโยชน์อะไรคะ
2: เอาไว้ใส่สิ่งของค่ะ
0: เอาไว้ใส่สิ่งของเนาะใส่อะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะนำไปใช้ประโยชน์อันนี้ล่ะคะคืออะไรกระดาษนะคะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เราใช้ประโยชน์อะไรจากกระดาษบ้างคะ
1: ครับ
0: วาดรูปอะไรได้อีกคะ
1: จดสิ่งสำคัญค่ะ
0: จดอะไรนะคะ
1: จดสิ่งสำคัญ
0: จดสิ่งสำคัญหรือบันทึกต่างๆใช่ไหมคะต่อไปต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ยแล้วสินค้าที่คุณแอนถืออยู่นี้คืออะไรคะถูกต้องแล้วค่ะนั่นก็คือน้ำดื่มมีประโยชน์อย่างไรเอ่ย
2: ไว
0: ้ดื่มใช่ไหมคะน้ำดื่มเราก็จะใช้ในการดื่มนี่ก็คือประโยชน์ของน้ำนั่นเองค่ะต่อไปอันนี้คืออะไรคะกระโปรงนักเรียนมีประโยชน์อย่างไรคะกลุ่มที่5ค่ะ
1: ประโยชน์เอาไว้ใส
0: ่มีประโยชน์เอาไว้สวมใส่นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางคะให้คุณครูปลายทาง

0: ช่วยนำสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวนักเรียนมาเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนต่างๆสามารถใช้ได้เลยนะคะและเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนได้เลยค่ะหมดหรือยังเอ่ยสินค้ายังอันนี้เขาเรียกว่าตะกร้าเนาะประโยชน์คืออะไรคะเอาไว้ใส่สิ่งของนั่นเองนะคะทำมาจากอะไรคะเนี่ย
1: ไม
0: ้เด็กๆมองเห็นอาจจะเป็นไม้ใช่ไหมคะ
1: เป
0: ็นเถาวัลย์คล้ายๆเถาวัลย์เนาะแต่ตะกร้านี้นะคะทำมาจากหวายซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะจะมีความเหนียวนะคะสามารถเอามาจากสระได้นั่นเองค่ะต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ย
1: ด
0: ิน
1: ส
0: อนะคะเราใช้ประโยชน์อะไรคะ
1: เอ
0: าไว้เขียนใช่ไหมคะไว้เขียนใช้เรียนหนังสือนั่นเองอันนี้ล่ะคะเราเรียกว่ามันอะไรเอ่ย
1: เอาไว
0: ้ใส่ของใส่ผลไม้ใส่อะไรได้หลายๆอย่างเลยใช่ไหมคะอันนี้คือเขาเรียกว่าสินค้าแล้วบริการล่ะคะเด็กๆบริการมีประโยชน์อย่างไรบริการของเรามีประโยชน์อย่างไรคะอย่างเช่นคุณแอนขอยกตัวอย่างบริการห้องสมุดกลุ่มที่3คะบริการที่เราไปใช้คือห้องสมุดมีประโยชน์อย่างไรคะกลุ่มที่3ช่วยกันคิดค่ะห้องสมุดมีประโยชน์อย่างไรคะ
2: ไว้อ่านค่ะ
0: อ่านหนังสือเราไปอ่านหนังสือได้ความรู้ต่อไปกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1คะบริการสนามเด็กเล่นมีประโยชน์อย่างไรคะ
2: เล่นได้ค่ะ
0: เล่นเพื่อความสนุกสนานนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับนักเรียนกลุ่มที่1บ้างไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปบริการธนาคารโรงเรียนกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5บริการธนาคารโรงเรียนมีประโยชน์อย่างไรคะ
3: สามารถฝากตังค์ได้คร
0: ับ เราไปฝากเงินได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะกลุ่มที่2คุณแนนขอถามประโยชน์ของการใช้บริการรถประจำทางนักเรียนปลายทางคะถ้าเราไปใช้บริการรถประจำทางมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
4: นำเราไปสู่จุดหมายปลายทางครับ
0: เก่งมากๆค่ะถ้าเราไปใช้บริการรถประจำทางนะคะเราก็เกิดความสะดวกสบายนะครับนำเราไปยังจุดหมายปลายทางได้นั่นเองค่ะนี่ก็คือประโยชน์ของสินค้าและบริการสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีเยอะแยะมากมายไหมคะเยอะไหมคะเยอะนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่เรานำมาเรียนให้กันรู้นั่นเองค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเป่าลูกโป่งจำเป่าลูกโป่งได้ไหมครับเป่าลูกโป่งเป่าลูกโป่งจะไม่มีเสียงเป่าลูกโป่งไม่มีเสียงนะคะนักเรียนปลายทางครับเป่าลูกโป่งครูแนนให้เป่าลูกโป่งให้ลูกโตแต่ไม่ให้แตกนะคะแก้วน้ำแก้วน้ำกะลาโอ่งขันน้ำกำมือกำมือแล้วชูแบมือแล้วโบกไปมาโอเคนักเรียนปลายทางทำตามนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะบางทีนักเรียนตอนนี้ง่วงนอนหรือหิวข้าวคะหิวข้าวนักเรียนปลายทางหิวข้าวหรือยังคะยังแน่นอนเลยนักเรียนปลายทางบอกว่ายังเลยค่ะยังอยากจะเรียนอยู่นะคะอีกนิดเดียวนะคะต่อมานะคะทรัพยากรในการผลิต สินค้าต่างๆเหล่านี้แหละค่ะที่คุณ

0: ได้นำมาเป็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำสมุดกระดาษนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้กว่าจะมาเป็นสินค้าให้เราได้นำไปใช้ประโยชน์นั้นต้องผ่านกระบวนการการผลิตหรือการทำขึ้นมานะคะซึ่งเราจะต้องใช้ทรัพยากรในการผลิตดังนั้นทรัพยากรในการผลิตก็คือสิ่งที่นำมาผลิตหรือสร้างประโยชน์ทำให้เกิดสินค้าและบริการนั่นเองอย่างสมุดจนกว่ามาเป็นสมุดได้ต้องใช้กระบวนการในการผลิตการสร้างการทำใช่ไหมคะเราเรียกว่าใช้ทรัพยากรในการผลิตนั่นเองสมุดใช้อะไรในการผลิตคะหลักๆแล้วใช้อะไรคะสมุดเนี่ยเป็นกระดาษใช่ไหมคะกระดาษเนี่ยเราใช้ทรัพยากรอะไรในการผลิตคะลูก
1: ใบไม
0: ้ใบไม้เหรอคะใกล้เคียงค่ะใกล้เคียง
1: ต
0: ้นไม้หรือเยื่อของต้นไม้นั่นเองนะคะเยื่อของไม้นั่นเองนะคะเราก็จะนำมาทำเป็นกระดาษเป็นสมุดให้เราได้ใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะทีนี้ครูแนนจะมาถึงกิจกรรมให้นักเรียนช่วยกันคิดเด็กๆแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดนะคะโดยที่ครูแนนจะแจกสินค้าให้เด็กๆอยากได้ไหมคะอยากได้นะคะครูแนนจะแจกสินค้าให้กับเด็กๆและอย่าเพิ่งทำอะไรนะคะคุณครูไปทางนะคะสามารถนำสินค้าที่มีอยู่รอบตัวนักเรียนนะคะมาให้นักเรียนวิเคราะห์มาให้นักเรียนวิเคราะห์ได้เลยนะคะว่าสินค้าที่นักเรียนได้รับนั้นใช้อะไรในการผลิตหรือใช้อะไรทำบ้างนั่นเองค่ะก่อนอื่นปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งหลับตาลงหลับตาลงค่ะไม่ฟุบลงกับโต๊ะนะคะหลับตาลงนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงครูปลายทางสามารถหาสินค้าอะไรก็ได้นะคะที่มีอยู่รอบๆตัวเรานำมาให้นักเรียนวิเคราะห์ได้เลยค่ะว่าสินค้าที่นักเรียนได้รับนั้นใช้อะไรในการทำใช้อะไรในการผลิตบ้างนั่นเองค่ะนักเรียนหลับตาลงค่ะอย่าเพิ่งลืมตานะคะยังหลับตาอยู่ห้ามลืมตาจนกว่าครูแนนจะบอกนะคะหลับตาหลับตาเห็นไหมคะเวลาที่เราหลับตาลงเสียงทุกเสียงจะเงียบจะไม่มีเสียงและเราจะมีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะถ้านักเรียนเสียงดังเราก็จะไม่มีสติไม่มีสมาธิในการเรียนนะคะยังหลับตานักเรียนปลายทางคะในห้องเรียนของเราเงียบสงบไหมคะนี่แหละค่ะเป็นช่วงแห่งการที่เราจะได้เรียนรู้เป็นช่วงเวลาดีๆนะคะนักเรียนลืมตาขึ้นค่ะว้าวมีอะไรอยู่บนโต๊ะของเราคะมีอะไรอยู่บนโต๊ะของเราเอ่ย
1: ต
0: ุ๊กตานะคะนักเรียนปลายทางได้อะไรกันบ้างคะได้สินค้าอะไรกันบ้างเอ่ยกลุ่มไหนเสียงดังเอ่ยครูแนนยังไม่ให้จับตุ๊กตานะคะยังไม่ให้จับสินค้านี้กลุ่มไหนจับเอาวางไว้ตรงกลางค่ะเอาสินค้าของเราวางไว้ตรงกลางเอาสินค้าของเราวางไว้ตรงกลางแล้วฟังคำชี้แจงจากครูแนนนะคะแต่ละกลุ่มจะได้ตุ๊กตากลุ่มละ1ตัวทีนี้ครูแนนจะให้เด็กๆลองช่วยกันพิจารณาตุ๊กตาสิคะว่ากว่าจะมาเป็นตุ๊กตาให้เราได้ชื่นชมให้เราได้นอนกอดอุ่นใจอุ่นกายเด็กๆคิดว่าเขาจะต้องใช้อะไรในการมาผลิตมาสร้าง

0: ก่อนอื่นให้นักเรียนร่วมกันคุยกันในกลุ่มก่อนค่ะครูแนนให้เวลาคุยกันว่าสินค้าของเรานะคะใช้อะไรบ้างในการมาทำใช้อะไรบ้างคะน้องไม่ฟุบนะคะไม่ฟุบกับโต๊ะเนาะใช้อะไรยังไม่ต้องใช้ไม้ลูกเนี่ยพลาสติกตัวไหนลูกติกมีนี้อ๋อโอเคเชือกใช่ไหมคะเป็นเชือกแบบมาตกแต่งอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนเขาใช้เหมือนแก้วไหมเหมือนลูกตาใช่ไหมคะอ๋อเป็นพลาสติกอันนี้เป็นพลาสติกใช่ไหมคะมาติดแล้วข้างในทำไมมันเป็นนุ่มๆล่ะคะมันเขาเรียกว่าอะไรฟูฟูเขาเรียกว่าเส้นใยเส้นใยสังเคราะห์หรือในอดีตเขาก็จะใช้นุ่นรู้จักนุ่นไหมลูกนุ่นที่มันเอามายัดหมอนยัดอะไรที่มันนุ่มๆนั่นแหละลองดูกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งจับแล้วนิ่มไหมคะจับแล้วนิ่มใช่ไหมแล้วหนูคิดว่าเขาใช้อะไรในการผลิตผ้าข้างนอกมันจะเป็นผ้าใช่ไหมคะโอเคเห็นไหมเนี่ยมันก็จะนิ่มเห็นไหมสินค้าแต่ละอย่างนั้นมันกว่าจะมาให้เราได้ใช้ประโยชน์น่ะมันต้องมีทรัพยากรในการผลิตใช่ไหมคะเหนื่อยอันนี้ทรัพยากรในการผลิตก็คือมีอะไรบ้างผ้าใยเส้นใยสังเคราะห์ใช่ไหมลูกหรือนุ่นใช่กลุ่มที่5เป็นยังไงบ้างคะกลุ่มที่5คุณแนนขอสินค้าหน่อยค่ะนักเรียนจับแล้วรู้สึกอย่างไรคะนุ่มจับแล้วรู้สึกนุ่มข้างในเนี่ยคืออะไรคะโฟมถ้าเป็นโฟมมันน่าจะไม่นุ่มขนาดนี้ใช่ไหมคะเขาอาจจะเป็นสำลีหรือใยสังเคราะห์ที่เขาผลิตขึ้นมาเพื่อมายัดในตุ๊กตาใช่ไหมคะหรืออะไรเอ่ยหรือหนูเด็กๆเคยเห็นนุ่นไหมนุ่นที่มันนุ่มๆแล้วเขามายัดหมอนใช่ไหมคะแล้วก็ยัดตุ๊กตาได้ใช่ไหมคะแสดงว่าทรัพยากรในการผลิตสินค้านี้คืออะไรทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตนุ่นก็ได้อะไรอีกคะ
1: ผ้า
0: เป็นผ้าโอเคเนี่ยแหละเขาเรียกว่าทรัพยากรในการผลิตโอเคปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งครูแนนมองดูอยู่นะคะว่าในช่วงที่เวลาเราทำกิจกรรมกลุ่มไหนเสียงดังที่สุดกลุ่มไหนเสียงดังที่สุดครูแนนคิดไว้ในใจแล้วครูแนนมองดูนะคะแล้วครูแนนมีคะแนนนะคะให้สำหรับกลุ่มที่คุยไม่เสียงดังไม่โวกเวกโวยวายนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเวลาที่เราคุยกันด้วยอะไรลูกด้วยน้ำเสียงที่ไม่ตะคอกนะคะไม่โวกเวกเสียงดังนั่นเองนะคะเพราะว่ากลุ่มอื่นๆทำงานด้วยกันไหมคะกลุ่มอื่นๆก็ทำงานด้วยดังนั้นถ้าเราโวกเวกเสียงดังเพื่อนๆเสียสมาธิไหมคะเพื่อนๆเสียสมาธินั่นเองแต่คุณแนนเชื่อว่านักเรียนทุกคนตั้งใจทำกิจกรรมที่คุณครูมอบหมายให้แน่นอนเลยนะคะทีนี้คุณแนนอยากจะสอบถามว่ากว่าที่จะมาเป็นสินค้าเนี่ยกว่าจะมาเป็นตุ๊กตาให้เราได้นำมาใช้ทรัพยากรในการผลิตมีอะไรบ้างคะกลุ่มที่หนึ่งทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตตุ๊กตามีอะไรบ้างคะ เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับกลุ่มที่หนึ่งไหมคะกว่าที่จะมาเป็นตุ๊กตานะคะทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตนะคะอย่างเช่นเลยมีผ้ามีใยสังเคราะห์หรือบางทีก็ใช้อะไรคะนุ่นแต่ส่วนมากแล้วในปัจจุบันก็จะใช้ใยสังเคราะห์นั่นเองนะคะและสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ใช้ในการตกแต่งเขาเรียกทรัพยากรในการผลิตไหมคะเรียกหมดเลยนะคะบางตัวอาจจะมีโบนะคะโบตัวนี้ก็คือทรัพยากรในการผลิตเหมือนกันพลาสติกที่ใช้ในการทำจมูกทำปากทำตานี่ก็คือทรัพยากรในการผลิตนั่นเองนะคะสรุปแล้วทรัพยากรในการผลิตคืออะไรลูกคือสิ่งที่เรานำมาอะไรสิ่งที่เรานำมาทำมาสร้างมาผลิตเป็นสินค้าและบริการนั่นเองนะคะต่อไปคุณแนนจะแจกสินค้าอีกหนึ่งอย่างหลับตาค่ะนักเรียนทุกคนหลับตานักเรียนทุกคนหลับตากลุ่มไหนยังไม่หลับตาคะกลุ่มไหนยังไม่หลับตานะคะกลุ่มไหนยังไม่หลับตาคุณครูปลายทางสามารถนำสินค้าและบริการต่างๆที่อยู่รอบๆตัวนักเรียนนะคะนำมาให้นักเรียนได้วิเคราะห์ได้เลยค่ะยังหลับตาอยู่นะคะทุกกลุ่มลืมตาขึ้นค่ะลืมตาตอนนี้แต่ละกลุ่มได้อะไรบ้างคะแต่ละกลุ่มจะได้น้ำดื่มและบางกลุ่มก็จะได้เป็นกระโปรงบางกลุ่มก็จะได้เป็นเสื้อนั่นเองนะคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งเดี๋ยวฟังคำชี้แจงก่อนนะคะเด็กๆสิ่งที่คุณแนนนำให้แต่ละกลุ่มนั้นคือสินค้าเหมือนเดิมเลยค่ะให้นักเรียนลองช่วยกันวิเคราะห์ซิว่ากว่าจะมาเป็นน้ำดื่มกว่าจะมาเป็นกระโปรงเสื้อผ้าชุดนักเรียนต้องมีทรัพยากรในการผลิตอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยเรามาร่วมกันวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันโอเคไหมคะโอเคไหมคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งปรบมือสามครั้งอมมะนาวกลุ่มที่สี่อมมะนาวค่ะกลุ่มที่สี่อมมะนาวกลุ่มไหนยังไม่อมมะนาวนักเรียนปลายทางอมมะนาวเลยนะคะอมมะนาวทีนี้ขายมะนาวเก็บไว้คายออกแล้วไม่มีเสียงนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาร่วมกันนะคะวิเคราะห์ซิว่ากว่าจะมาเป็นน้ำดื่มเด็กๆลองสังเกตดูกว่าจะมาเป็นน้ำดื่มมีทรัพยากรอะไรที่ใช้ในการผลิตคะกลุ่มที่สองค่ะมีพลาสติกก็คือนำมาผลิตเป็นขวดน้ำใช่ไหมคะจะต้องใช้พลาสติกนั่นเองในการผลิตต่อมาทั้งขวดทั้งฝาน้ำใช่ไหมคะที่ใช้พลาสติกต่อไปน้ำสะอาดเราจะต้องมีน้ำใช่ไหมคะจะต้องมีการกรองอย่างดีนะคะให้มีคุณภาพแล้วมาทำเป็นน้ำดื่มนั่นเองนี่คือเรียกว่าทรัพยากรในการผลิตน้ำนั่นเองนะคะต่อไปกระโปรงกระโปรงเนี่ยกว่าจะมาเป็นกระโปรงให้เราได้สวมใส่ใช้อะไรคะคุณแนนให้กลุ่มที่สองตอบเพราะว่าเป็นของกลุ่มที่สองใช้อะไรบ้างคะใช้ผ้าใช้อะไรอีกลูก
1: เป็นได้
0: ใช้อะไรนะคะ
1: ส้นได้
0: ใช้เส้นได้โอเคเก่งมากค่ะต่อไปนะคะถ้าเป็นชุดนักเรียนล่ะคะคุณแอนขอตัวอย่างจากกลุ่มที่1นะคะถ้าเป็นชุดนักเรียนทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะมีผ้าผ้าเนี่ยเราต้องมาใช้ในการทำเสื้อมีอะไรอีกลูกมีอะไรคะตรงนี้เขาเรียกว่ากระดุมนั่นเองค่ะเราใช้กระดุมในการมาติดมาให้เป็นชุดนักเรียนนั่นเองนะคะทีนี้นี่แหละค่ะคือทรัพยากรที่เราใช้ในการผลิตนั่นเองนะคะจะต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยกว่าที่จะมาเป็นสินค้าให้เราได้ใช้ประโยชน์นั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนหันหน้ามาที่คุณแอนนะคะกำมือขึ้นกำมือขึ้นกำมือแล้วแบออกโบกมือไปมาทีนี้คุณแอนจะมาร่วมกันนะคะให้นักเรียนร่วมกันสรุปเลยชุดนักเรียนนะคะกว่าจะมาเป็นชุดนักเรียนให้เราได้สวมใส่หนึ่งเลยเราจะต้องมีผ้ามีกระดุมมีกรรไกรจักเย็บผ้าและที่สำคัญมีช่างเย็บผ้านะคะนี่คือทรัพยากรในการผลิตนั่นเองนะคะต่อไปน้องตุ๊กตาของเราทีนี้ตุ๊กตานะคะตุ๊กตาเนี่ยกว่าจะมาเป็นตุ๊กตาเราจะต้องใช้ผ้าใช้ใยสังเคราะห์ใช้เส้นได้ใช้จักรเย็บผ้านะคะนี่เป็นเพียงตัวอย่างของทรัพยากรในการผลิตนะคะนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกเยอะแยะเลยที่เป็นทรัพยากรมาใช้ในการผลิตนั่นเองนะคะต่อไปน้ำดื่มกว่าจะมาเป็นน้ำดื่มให้เราได้ดื่มนั่นเองก็จะมีขวดน้ำพลาสติกจะต้องใช้พลาสติกมาผลิตเป็นขวดน้ำนั่นเองเครื่องกรองน้ำน้ำนั่นเองนะคะนี่คือทรัพยากรในการผลิตต่อมาค่ะเนี่ยถ้าคุณแนนจะผลิตข้าวที่เราใช้ในการหุงนะคะข้าวที่เราใช้ในการหุงรับประทานเนี่ยจนกว่าจะมาเป็นข้าวให้เราได้รับประทานนะคะมันผ่านกระบวนการการผลิตเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณแอนจะขอยกตัวอย่างเพียงตัวอย่างนะคะเพราะว่ามันยังมีอีกรายละเอียดอีกเยอะเลยนะคะทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตข้าวนะคะอย่างเช่นเลยในการทำข้าวในการปลูกข้าวเราจะต้องมีน้ำนะคะมีชาวนาผู้เป็นกำลังแรงกายแรงหลักในการปลูกข้าวนะคะมีเมล็ดพันธุ์ข้าวมีรถไถนามีปุ๋ยมีเคียวเกี่ยวข้าวนี่นะคะคือทรัพยากรในการผลิตสินค้าที่เรียกว่าข้าวเองนะคะข้าวกินข้าวรับประทานแล้วมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ดังนั้นนักเรียนควรรับประทานข้าวไหมคะควรนะคะโดยเฉพาะในช่วงเช้าต้องรับประทานมาโรงเรียนนะคะต่อไปค่ะไม้กวาดเด็กๆคะไม้กวาดนะคะไม้กวาดทำมาจากอะไรบ้างตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกถูกต้องนะคะตรงส่วนนี้เขาเรียกว่าดอกหญ้านะคะที่เราใช้ในการทำความสะอาดบ้านเรือนทำความสะอาดห้องตรงด้านที่คุณแอนจับล่ะคะเป็นพลาสติกเนาะไม้กวาดบางอันนะคะเราก็จะใช้ไม้นั่นเองนะคะในการทำค่ะนี่ก็จะเป็นทรัพยากรในการผลิตอะไรคะผลิตไม้กวาดนั่นเองนะคะต่อไปในเรื่องของบริการในเรื่องของบริการสิ่งที่จะใช้ในการเปิดร้านตัดผมนะคะมี1หวีเก้าอี้ผ้าคลุมกรรไกรช่างตัดผม นี่คือเป็นเพียงตัวอย่างที่คุณแนนยกมานะคะเป็นทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตบริการนะคะเวลาที่เราเข้าร้านตัดผมช่างก็จะต้องมีนี่เพื่อมาผลิตบริการให้เราได้ใช้นั่นเองนะคะต่อไปนี่คือช่างซ่อมรองเท้านะคะช่างซ่อมรองเท้าเนี่ยก็จะมีค้อนกรรไกรกาวอุปกรณ์อื่นๆช่างซ่อมรองเท้าก็ต้องมีนะคะช่างซ่อมรองเท้าถือว่าเป็นทรัพยากรในการผลิตเหมือนกันนั่นเองนะคะที่เราเรียกว่าแรงงานนั่นเองต่อไปนะคะกิจกรรมจัดให้ถูกต้องครูแนนจะให้นักเรียนจำแนกสินค้าที่ผลิตจากไม้ผลิตจากดินและผลิตจากพลาสติกนั่นเองนะคะมีดังนี้นักเรียนปลายทางดูตามคุณครูได้เลยนะคะมีครกขวดน้ำหนังสือกระถางต้นไม้หม้อดินเผาดินสอเก้าอี้ที่ตักขยะนะคะเด็กๆคะสินค้าอะไรบ้างที่ผลิตจากดินในบนจอเลยค่ะมีอะไรบ้างคะ
1: มีหม้อด
0: ิน
1: เผา
0: ครกที่ผลิตจากดินนะคะ
1: กระถางต
0: ้นไม้หมดหรือยังหมดแล้วต่อไปผลิตจากพลาสติกล่ะคะมี
1: ขวดน
0: ้ำ
1: ที
0: ่ตักขยะหมดหรือยังคะ
1: หมด
0: แล้วต่อไปผลิตจากไม้ล่ะคะ
1: ด
0: ินสอเก้าอี้หนังสือเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปยังมีอีกนะคะมีแก้วน้ำเตาถ่านถังขยะกระติกใส่น้ำแข็งตุ่มใส่น้ำตู้เสื้อผ้าเก้าอี้กล่องเก็บของอะไรที่ผลิตจากดินบ้างคะมีเตาถ่านตุ่มใส่น้ำเก่งมากค่ะหมดหรือยังหมดแล้วอะไรบ้างที่ผลิตจากพลาสติกมีแก้วน้ำถังขยะเก้าอี้กระติกใส่น้ำแข็งกล่องเก็บของอะไรที่ผลิตจากไม้คะตู้เสื้อผ้าปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆแสดงว่านักเรียนสามารถจำแนกได้นั่นเองนะคะเฉลยเลยนี่นะคะดังนี้เลยที่นักเรียนได้ร่วมกันเฉลยนะคะผลิตจากไม้มีตู้เสื้อผ้าดินสอเก้าอี้หนังสือนะคะผลิตจากดินมีเตาถ่านหม้อดินเผาตุ่มใส่น้ำกระถางต้นไม้ครกต่อไปผลิตจากพลาสติกมีขวดน้ำเก้าอี้กล่องเก็บของถังขยะที่ตักขยะและกระติกใส่น้ำแข็งยังไม่หมดนะคะยังมีแก้วน้ำที่ผลิตจากพลาสติกนั่นเองนะคะต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมของนักเรียนที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมใบงานนะคะโดยคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่สองเรื่องทรัพยากรในการผลิตนั่นเองค่ะโดยให้นักเรียนนะคะยกตัวอย่างทรัพยากรที่เราจะใช้มาสร้างบ้านนักเรียนลองคิดดูดีๆนะคะถ้าเราจะสร้างบ้านหลังเล็กๆของเราเราจะใช้ทรัพยากรอะไรมาสร้างบ้านนะคะรบกวนคุณครูไปทางแจกใบงานที่2เรื่องทรัพยากรในการผลิตโดยอธิบายคำชี้แจงแนะนำในการทำใบงานให้นักเรียนด้วยนะคะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดหรือใบงานของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมๆกันโอเคไหมคะให้นักเรียนปลายทางหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยนะคะคุณครูปลายทางแนะนำเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เลยค่ะบ้านของฉันนักเรียนเปิดเจอไหมคะหน้าที่2นั่นเองหน้าที่3นะคะหน้าที่3บ้านของฉันบ้านของฉันนักเรียนคิดว่าบ้านของฉันนั้นจะต้องใช้อะไรในการสร้างบ้างคะ it

0: ขียนลงไปเลยนะคะเด็กๆใช้อิฐใช่ไหมคะใช้ไม้ใช้สีทาบ้านใช้เหล็กได้เลยอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างของครูแนนนะคะไม่จำเป็นจะต้องตอบเหมือนครูแนนก็ได้นะคะนักเรียนปลายทางเหมือนกันนะคะนี่เป็นเพียงตัวอย่างจากครูแนนรบกวนครูปลายทางเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เลยค่ะเด็กๆไม่จำเป็นจะต้องเขียนเหมือนครูแนนทุกตัวนะคะนี่เป็นเพียงตัวอย่างจากครูแนนลองนึกว่าถ้าเราจะสร้างบ้านทรัพยากรที่เราจะใช้ในการสร้างบ้านนั้นมีอะไรเราจะทำอะไรดีนะเราจะทำเป็นบ้านไม้ทำเป็นบ้านที่ใช้ปูนใช้อิฐนะคะสามารถเขียนลงได้เลยเวลาเราสร้างบ้านถ้าให้สวยๆเราควรทาสีใช่ไหมคะเราก็จะมีทรัพยากรในการผลิตก็คือสีทาบ้านนั่นเองหรือสร้างบ้านครูแนนอยากสร้างบ้านด้วยบ้านไม้ทั้งหมดเลยครูแนนก็จะใช้ไม้เดี๋ยวให้เราเขียนให้เสร็จก่อนลูกเดี๋ยวเขียนให้เสร็จก่อนนะคะว่าเราใช้อะไรค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับทรัพยากรที่เราใช้ในการผลิตสินค้าและบริการนะคะสินค้าและบริการที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั้นทุกๆอย่างจะต้องผลิตจะต้องสร้างขึ้นมานะคะเพื่อให้เราใช้ประโยชน์นั่นเองจนกว่าจะมาเป็นสินค้าให้เราใช้นั้นในการใช้จะต้องใช้อย่างคุ้มค่านั่นเองนะคะค่ะวันนี้นะคะครูแนนก็ให้นักเรียนได้เรียนรู้ฝากเด็กๆนะคะช่วยทำใบงานที่2ในเรื่องของทรัพยากรในการผลิตให้เรียบร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวครูแนนจะมาติดตามงานอีกทีนั่นเองค่ะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้นักเรียนด้วยนะคะสำหรับนักเรียนให้นักเรียนทำให้เรียบร้อยนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของสินค้าและบริการในครอบครัวนะคะว่าในครอบครัวของเราใช้สินค้าอะไรบ้างใช้บริการอะไรนะคะที่ใช้ทรัพยากรมาในการผลิตนะคะต่อไปค่ะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในชั่วโมงนะคะก็คือใบงานที่3เรื่องสินค้าและบริการในครอบครัวรบกวนคุณครูไปทางแจกใบงานหรือเตรียมใบงานที่3ให้นักเรียนด้วยนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ดีเว็บไซต์ DLTV นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแอนก็ขอฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: บ๊ายบาย

0: ับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: อยู่ที่นี่หาปลาได้เยอะเลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิตตี้อยากรู้หรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนส์นูนแสงที่ผ่านเลนส์จะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิตตี้ก็คงจะดีนะครับ
2: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิตตี้ไม่รู้ว่าอะไร

0: ไปกินได้กินไม่ได้นี่นาง
1: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย้ yeah!
1: นั่นไงวิดดี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิดดี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
1: มันชื่อว่าไทรเซราทอปส์

วัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอจะมีผักแบ่งให้พวกเราบ้างได้หรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นต้นสนและต้นปรงเจ้ากินได้ไหมเราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโนเสาร์คงไม่มีผักที่วิทย์ที่กินได้แล้วพืชที่เจ้าอยากกินคืออะไรทำไมไม่กลับไปกินที่โลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิทย์ดี้จะโชว์สิ่งที่อยากกินให้ดูว่าตึกกลมของเรามีตู้เย็นไหนๆลองดูสิมีผักของโปรดวิดดี้เหลืออยู่ไหมนะ

0: Elegante มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆได้ไปรู้จักกับผักทั้ง5สีพร้อมกับเจ้ายักษ์3เขาไทรเซราทอปกันมาแล้วพี่แว่นเลยอยากรู้ว่าน้องๆชอบกินผักอะไรกันบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ชอบกินบรอกโคลีเพราะเป็นผักที่มีความกรอบเวลาเอาไปทำอาหารยิ่งมีรสชาติอร่อยถูกใจพี่วิดดี้สุด
0: ๆส่วนพี่แว่นชอบกินเห็ดหอมเพราะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมและมีอร่อยอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยชูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูอีกด้วยนะแล้วน้องๆล่ะครับชอบกินผักอะไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหน้องๆแต่ละคนชอบกินผักหลากหลายและน่าอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบายบาย

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผ่นสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำปนหรือว่าครูแหม่มในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เช่นเคยค่ะเอาละค่ะเด็กๆในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรไปคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรไปคะ
1: ส
0: ระคงรูปเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะแล้วสระคงรูปมีลักษณะเป็นอย่างไรใครจะตอบได้บ้างคะสระคงรูปเป็นอย่างไรคะจำได้ไหมเอ่ยไหนน้องลองตอบสิคะสระคงรูปมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: ลักษณะก็เมื่อมีตัวสะกดเข้ามามันก็จะเป็นเหมือนเดิม
0: เมื่อมีตัวสะกดประสมเข้ามาด้านหลังแต่สระยังคงปรากฏเหมือนเดิมไม่หายไปไม่เปลี่ยนไปนะคะเราเรียกว่าสระคงรูปนั่นเองมีใครจะยกตัวอย่างสระคงรูปให้ครูแหม่มได้ชื่นใจบ้างสระคงรูปมีสระอะไรบ้างเด็กๆปลายทางล่ะคะนี่เลยมีเพื่อนตอบแล้วสระคงรูปมีสระอะไรบ้างคะสระเก่งมากๆค่ะปรบมือให้เด็กหญิงกมลรัตน์แล้วก็ที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะนอกจากสระอาครูแหม่มขออีกหนึ่งสระค่ะสระคงรูปมีสระอะไรคะน้องค่ะ
2: สระอ
0: ี
2: ค่ะ
0: สระอีเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนๆที่อยู่ในห้องและเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสระเปลี่ยนไปหรือว่าสระเปลี่ยนรูปนั่นเองจะเปลี่ยนรูปไปอย่างไรเด็กๆต้องคอยติดตามชมนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกชื่อสระเปลี่ยนรูปยกตัวอย่างคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปยกตัวอย่างได้แล้วก็จะต้องเขียนคำที่ประสมสระเปลี่ยนรูปได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเรียนรู้แล้วก็อย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมแรกครูแหม่มมีภาพมาให้เด็กๆดูเด็กๆปลายทางดูด้วยนะคะว่าภาพที่ครูแหม่มเนี่ยนำมาคือภาพอะไรแล้วก็สามารถตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยภาพแรกค่ะเด็กๆนี่เลยเป็นภาพอะไรคะใครรู้จักบ้างให้ยกมือตอบได้เลยค่ะน้องค่ะ
2: กังหันลมค
0: ่
2: ะ
0: กังหันเก่งมากภาพนี้คือภาพกังหันเด็กๆออกเสียงค่ะกังหัน
3: กังห
0: ัน ต่อไปค่ะภาพที่2ภาพนี้ค่ะน้องค่ะภาพเป็ดเก่งมากค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะเป็ด
3: เป
0: ็
3: ด
0: ต่อไปค่ะภาพที่3ค่ะนี่เลยเป็นคนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำให้ร่างกายของเขาเป็นอย่างไรคะน้องค่ะ
4: แข็งแรงค่ะ
0: ร่างกาย
4: แข็งแรง
0: ออกเสียงให้ถูกค่ะแข็งแรงเก่งมากๆค่ะเด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มนะคะเด็กๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะแข็งแรง
3: แข็งแรง
0: เก่งมากๆอีกหนึ่งครั้งค่ะแข็งแรง
3: แข
0: ็
3: งแรง
0: เก่งมากๆค่ะอย่าลืมรัวลิ้นด้วยนะคะภาพต่อไปค่ะนี่เลยคนที่อยู่ก็ล้มลงไปเลยนะคะน่าจะเป็นเขาเกิดอาการอะไรคะสลบยังไม่ถูกค่ะเป็นลมเกือบถูกแล้วค่ะเป็นสภาวะที่ร่างกายเนี่ยมีเลือดที่ต่ำนั่นเองนะคะเราเรียกว่าอะไรคะฮิสโตค่ะฮิสโตโอ้ตอนนี้อากาศร้อนนะคะยังไม่ถูกค่ะคำนี้อาจจะยากไปนะคะเด็กๆปลายทางตอบได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะคะคำนี้คือคำว่าช็อกช็อกช็อกคืออาการที่หมดสตินะคะโดยที่มีเลือดต่ำนั่นเองต่อไปค่ะนี่เลยเขากำลังทำกริยาอะไรอยู่คะ
2: พาน้องหมาเดินเล่นค่ะ
0: พาน้องหมาเดินเล่นขอแค่หนึ่งคำเป็นคำกริยาเป็นอาการคือคำว่าอะไรคะเขากำลังทำอะไรเอ่ยไปแล้วนะน้องค่ะคำว่าอะไรคะ
4: เดินค่ะ
0: เดินเก่งมากค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะเดิน
3: เด
0: ินเดินเก่งมากๆเลยนะคะ เด็กๆเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์พร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะคำแรกค่ะกังหัน
3: กังห
0: ันเด็กๆปลายทางอย่าลืมอ่านตามครูแหม่มนะคะเป็ด
3: เป
0: ็
3: ด
0: แข็งแรง
3: ช
0: ็
3: อก
0: เดิน
3: เด
0: ินเด็กๆลองอ่านสะกดคำให้คุณแหม่มฟังหน่อยได้ไหมคะขอคำแรกค่ะกออะงอกังหออะนอหันกังหันคำว่ากังหันประสมด้วยสระอะไรคะ
1: สระอะ
0: ไรคะน้องค่ะ
1: สระอะ
0: สระอะเอ๊ะแต่ครูแหม่มมีคำถามสระอะเราเขียนแบบนี้เหรอคะเด็กๆมีใครทราบบ้างสระอะเราเขียนแบบนี้เหรอคะสระอะเราเขียนอย่างไรคะเด็กๆลองเขียนกลางอากาศให้คุณครูดูหน่อยเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะสระอะส่วนใหญ่จะปรากฏตรงไหนของพยัญชนะต้นคะ
1: ข
0: ้
1: างหล
0: ังพยัญชนะต้นเก่งมากนี่คือหน้าตาของสระอะที่เด็กๆพูดถึงใช่ไหมคะเอ๊ะแต่ทำไมสระอะกลับไปอยู่ข้างบนเพราะว่าอะไรใครตอบได้บ้างน้องค่ะเพราะว่าอะไรคะ
2: มันมีตัวสะกดเข้ามาค
0: ่ะไม่มีตัวสะกดเข้ามาเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนไปหรือว่าเปลี่ยนรูปขึ้นไปเป็น
5: ไม้หันอากาศ
0: ที่อยู่ด้านบนนั่นเองต่อไปคำที่2ค่ะเด็กๆเอาเสียงค่ะเป็ด
3: เป็ด
0: สะกดคำให้ครูแหม่มฟังหน่อยเร็ว
3: ตอเอตอเอ
0: ประสมด้วยสระอะไรคะ
1: สระเอ
0: สระเอสระเอเขียนอย่างไรคะเขียนกลางอากาศให้คุณแหม่มดูหน่อยเร็วสระเอตัวแรกต้องเริ่มจากอะไรคะเด็กๆสระเอสระเอเวลาเด็กๆ เขียนสระเออย่าลืมเขียนที่หัวแล้วค่อยขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะต่อไปอะไรอยู่ด้านหลังคะสระเอสระอาอยู่ด้านหลังเก่งมากๆเลยค่ะนี่เลยสระอาอยู่ด้านหลังอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างสระเอน้องค่ะ
1: ไม่มีส
0: ระอะเปลี่ยนไปเป็นอะไรใครรู้บ้างกลุ่มที่2ค่ะตอบพร้อมกันค่ะ
2: ไม้ตะคูค
0: ่
2: ะ
0: ไม้ไต่คูเก่งมากๆค่ะโอ้โหประมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสระเอถ้ามีตัวสะกดจะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูแบบนี้ต่อไปค่ะแข็งแรง
3: แข
0: ็
3: งแรง
0: สระอะไรที่เปลี่ยนไป
1: สระเอ
0: ค่ะสระเอใช่หรือเปล่าสระแอยังอยู่เหมือนเดิมไหมคะ
1: อยู่เหมือนเด
0: ิ
1: มอ
0: ยู่เหมือนเดิมแต่สระอะไรที่เปลี่ยนไปคะ
1: สระแอ
0: เก่งมากค่ะสระแอเขียนกลางอากาศได้อย่างไรคะอย่าลืมม้วนที่หัวก่อนนะคะสระแอมีอะไรอยู่ด้านหลังคะสระแ
3: อ
0: สระอะเหมือนเดิมเลยนะคะเด็กๆสระแอจะเปลี่ยนไปก็คือสระอาหายไปขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูนั่นเองนะคะต่อไปค่ะช็อกผสมด้วยสระอะไรคะช็อก
1: สระ
0: อ่อค่ะสระอ่อเก่งมากค่ะสระอ่อเป็นอย่างไรคะเด็กๆตัวแรกต้องเป็นตัวอะไรก่อนสระเอมีอะไรอยู่ด้านหลังอะไรคะยังไม่ถูกค่ะ
1: สระอะ
0: ก็ยังไม่ถูกค่ะออกเสียงเหมือนอะแต่ออกเสียงยาวสระอาค่ะและสุดท้ายมีอะไรอยู่ด้านหลังคะสระอะอยู่ด้านหลังเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะเดินผสมด้วยสระอะไรคะสระเออสระเออเขียนอย่างไรบอกครูแม่มหน่อยเร็ว
1: สระเ
0: อแล้วก็สระอะไรคะ
1: สระอ
0: ีสระอีไม่ถูกมีคนตอบถูกตัวอะไรคะ
5: สระออ
0: ค่ะนี่สระเออรูปแบบนี้นะคะสระที่เมื่อมีตัวสะกดนะคะแล้วเปลี่ยนไปเราจะเรียกว่าสระเปลี่ยนรูปนั่นเองนะคะเด็กๆสระเปลี่ยนรูปนี่เลยจะไม่เหมือนกับสระคงรูปแล้วนะคะก็คือเมื่อเขามีตัวสะกดเข้ามาสระบางสระเนี่ยเขาก็จะปรากฏไปเป็นรูปอื่นอย่างสระอะใช่ไหมคะถ้ามีตัวสะกดเขาจะเป็นยังไงคะเด็กๆ
1: มันจะเป็น
0: จะขึ้นไปอยู่ด้านบนของพยัญชนะต้นนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะเรามาดูสระอะเห็นไหมคะรูปของเขาก็จะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นไม้หันอากาศแบบนี้นะคะเราจะมาดูคำศัพท์นะคะคำแรกค่ะตับเด็กๆสะกดคำว่าตับให้คุณแหม่มฟังหน่อยเร็ว
3: ตับ
0: เก่งมากๆค่ะต่อไปอ่านเป็นคำได้ไหมคะไหนลองคำนี้สิคะ
3: ก
0: ั
3: ด
0: กัด
3: ก
0: ั
3: ด
0: เด็กๆปลายทางออกเสียงตามครูแหม่มด้วยนะคะยังยัง
3: ฉ
0: ัน
3: ข
0: ับ
3: ท
0: ักสระต่อไปค่ะคือสระ
3: เ
0: อสระเอถ้ามีตัวสะกดสระอะด้านหลังจะขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูแบบนี้นะคะมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะเจ็บสะกดค่ะต่อไปนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมอ่านตามครูแหม่มด้วยนะคะเข็
3: ม
0: เย็
3: น
0: เห็
3: น
0: เจ็ด
3: เด
0: ็
3: ก
0: สระต่อไปค่ะเด็กๆสระสระแอถ้ามีตัวสะกดสระอะด้านหลังจะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูแบบนี้นะคะเด็กๆได้แก่คำว่า
3: แข
0: ็
3: ง
0: เด็กๆสะกดคำว่าแข็งค่ะเก่งมากๆค่ะตอนนี้นะคะครูแหม่มกำลังดูคะแนนของเด็กๆต้นทางกับเด็กๆปลายทางว่าใครที่ออกเสียงดังกว่ากันเพราะฉะนั้นเด็กๆต้นทางยอมแพ้ไหมคะ
3: ไม่
0: สู้ไม่สู
3: ้
0: เด็กๆปลายทางสู้ไหมคะสู้นะคะต้องสู้เด็กเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางด้วยนะคะแว็บ
3: แว
0: ็
3: บ
0: แว็บแวบคืออาการที่แบบว่ามาแค่แป๊บเดียวเช่นมาแว็บๆก็คือมาเพียงแค่แป๊บเดียวนะคะต่อไปค่ะแย็บ
3: แย
0: ็
3: บ
0: แย็บ
3: แย็บ
0: แย็บคืออาการหนึ่งของนักมวยคือการที่เราชกออกไปเร็วๆแล้วก็กลับมาอย่างรวดเร็วชกออกไปแรงๆแย็บอย่างนี้เด็กๆเราทำสิคะแย็บไม่แย็บๆอย่างนี้เลยนะคะเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะแกรน
3: แกรน
0: แกรนคืออาการที่เติบโตแบบผิดปกตินั่นเองนะคะต่อไปค่ะสระนี้มีชื่อว่าสระอ่อเมื่อมีตัวสะกดสระอ่อจะเปลี่ยนไปเลยเห็นไหมคะเด็กๆ เขาจะมีไม้ไต่คูอยู่ด้านบนมีสระอ่อแล้วก็ตามด้วยตัวสะกดนะคะคำแรกคือคำว่าล็
3: อก
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะล็
3: อก
0: เด็กๆอ่านสะกดคำค่ะเก่งมากๆค่ะล็
3: อก
0: ช็อกบล็
3: อก
0: บล็อกคือแม่พิมพ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะสระนี้มีชื่อว่าสระเก่งมากๆค่ะสระเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปนะคะสระอที่อยู่ด้านหลังจะขึ้นไปเป็นสระอิแบบนี้นะคะแต่เขาเรียกว่าข้อควรระวังนะคะสระเปลี่ยนรูปถ้าเป็นตัวสะกดตัวไหนก็ได้เลยยกเว้นตัวยอยักษ์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทำไมถึงไม่ใช่ตัวยอยักษ์นะคะต่อไปค่ะเด็กๆสระคำว่าเกิน
3: เ
0: ด็กๆสะกดคำว่าเกินค่ะ
3: เก
0: ินเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้คะแนนของเพื่อนๆต้นทางนำแล้วนะคะคะแนนเด็กๆที่อยู่ในห้องนำเสียงดังฟังชัดดีมากเลยนะคะเด็กๆปลายทางอย่ายอมแพ้นะคะเกิ
3: ด
0: เนิน
3: เล
0: ิ
3: ก
0: เพิ
3: ง
0: เริ่
3: ม
0: ต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาเข้าสู่กิจกรรมครูบอกหนูเขียนเด็กๆปลายทางนะคะปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกับเด็กต้นทางเลยให้เด็กๆนำสมุดขึ้นมาค่ะหยิบสมุดขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันเปิดไปที่หน้าแรกเลยค่ะแล้วให้เด็กๆเขียนตัวเลขไทยนะคะเลขที่1ถึง5ค่ะเวลาเขียนตัวเลขไทยนะคะอย่าลืมว่าเราเขียนเพียงแค่กี่ส่วน3ส่วนหรือ4ส่วนคะ
3: 3ส
0: ่วนเท่านั้นเก่งมากๆค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมเขียนด้วยนะคะเขียนตัวเลขไว้เลยค่ะ1ถึง5ครูแหม่มให้เวลา1นาทีในการเขียนตัวเลขลง

0: มือเขียนได้เลยค่ะเวลาเราเขียนตัวเลขนะคะเด็กๆเราจะเขียนนอกเส้นสีแดงแบบนี้นะคะเป็นลำดับไปนะคะเด็กๆลงมือเขียนได้เลยค่ะ1ถึง5เขียนไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวครูแหม่มจะบอกคำให้เด็กๆเขียนทดสอบว่าสิ่งที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้เป็นอย่างไรนะคะเขียนได้เลยค่ะใครเสร็จแล้ววางดินสอน้องเขียนตัวเลขไทยหรือตัวเลขฮินดูอาหรับคะเวลาเราเรียนภาษาไทยเราต้องเขียนตัวเลขอะไรคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะเขียนตัวเลขไทยใช้เรียนภาษาไทยต้องเขียนตัวเลขไทยนะคะไวเลยค่ะไวเลยค่ะเวลาเขียนตัวเลขนะคะเด็กๆอย่าลืมใส่จุดที่อยู่ด้านหลังด้วยนะคะใส่จุดด้านหลังตัวเลขด้วยค่ะใครเสร็จแล้ววางดินสอตอนนี้นะคะให้เด็กๆต้นทางกับเด็กๆปลายทางแข่งกันนะคะว่าใครจะเขียนตัวเลขเขียนเร็วนะคะรวมทั้งเขียนถูกต้องด้วยนะคะตอนนี้เหลือเวลา30วินาทีค่ะเสร็จแล้ววางดินสอค่ะเวลาเขียนตัวเลขเขียนจุดด้านหลังตัวเลขค่ะลบออกลบจุดออกค่ะแล้วเขียนด้านหลังตัวเลขเหมือนเพื่อนค่ะเก่งมากเลยลบจุดออกค่ะน้องเราเขียนตัวเลข3ส่วนค่ะเราไม่เขียนเต็มช่องนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนเลขไทยหลังด้านหน้าของเส้นนะคะลบออกค่ะเขียนด้านหน้าเส้นค่ะคำแรกนะคะครูแม่จะให้เด็กๆเขียนคำแรกแล้วครูให้เขียนกี่ตัวเลขคะ1ถึงอะไร1ถึง5เท่านั้นเอาละค่ะคำแรกเด็กๆวางดินสอค่ะฟังครูแหม่มออกเสียงนะคะทั้งในเด็กต้นทางและเด็กๆปลายทางฟังเสียงมองปากครูแหม่มนะคะว่าครูแหม่มพูดคำว่าอะไรให้เด็กๆเขียนลงไปนะคะคำที่1ค่ะเด็กๆบังคับเด็กๆลองสะกดคำนะคะลองสะกดคำเบาๆอย่าให้เพื่อนได้ยินนะคะแล้วลองเขียนสิคะว่าคำว่าบังคับเขียนอย่างไรใครเขียนเสร็จแล้ววางดินสอเหมือนเดิมค่ะบังคับค่ะคำแรกบังคับครูแหม่มจะให้เวลาเขียนคำละ1นาทีนะคะคำที่2ค่ะเล็บมือเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้เรียนเรื่องสระเปลี่ยนรูปไปแล้วเด็กๆอย่าลืมเอ๊ะสระเอเมื่อมีตัวสะกดมันเปลี่ยนรูปไปอย่างไรนะเล็บมือคำที่2นะคะเล็บมือตอนนี้เราอยู่ที่คำที่2แล้วนะคะเล็บมือเอ๊สระเอเขียนยังไงนะสระอือเขียนยังไงนะสระเอด้านหลังสระอะจะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นอะไรนะคำที่3ค่ะเด็กๆแข็งแรงอีกหนึ่งครั้งนะคะแข็งแรงสังเกตการออกเสียงครูแหม่มด้วยนะคะแข็งแรงจับดินสอให้ถูกด้วยนะคะเด็กๆแข็งแรงต่อไปค่ะคำที่4แล้วค่ะเด็กๆคำที่4แล้วนะคะคำว่าล็อกลงมือเขียนได้เลยค่ะล็อกไปคำที่4แล้วนะคะเด็กๆถ้าคำที่3เขียนไม่ทันไม่เป็นไรนะคะให้เขียนคำที่4เลยค่ะล็อกสระอ่ะมันเปลี่ยนขึ้นไปเป็นอะไรด้านบนนะล็อก ตอนนี้ครูแหม่มแอบเห็นว่ามีคนถูกต้องทั้ง4คำด้วยนี่เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะเด็กๆและคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าเติมลงมือเขียนได้เลยค่ะเติมสระอะไรเปลี่ยนขึ้นไปเป็นด้านบนนะจากออ่างด้านหลังเปลี่ยนขึ้นไปเป็นอะไรอยู่ด้านบนเอาละค่ะเด็กๆอีก30วินาทีค่ะมีแค่5คำเท่านั้นนะคะใครเสร็จแล้ววางดินสอค่ะใครเสร็จแล้ววางดินสอนะคะเหลือเวลาอีก30วิค่ะห้าสี่คำที่ห้าคำว่าเติมค่ะเขียนไม่ทันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณแม่เฉลยแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปแก้มือในครั้งหน้านะคะเอาละค่ะเด็กๆวางดินสอปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเด็กๆปลายทางวางดินสอด้วยนะคะมาดูกันค่ะเด็กๆว่าครูแม่มให้เด็กๆ เขียนคำว่าอะไรบ้างเด็กๆคนไหนเขียนถูกให้ติ๊กถูกคำไหนเขียนผิดให้กากบาทนะคะยังไม่ต้องแก้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคะแนนกันคำแรกค่ะบังคับเด็กๆเอาเสียงค่ะใครถูกบ้างคะติ๊กถูกเลยใครผิดกากบาทนะคะไม่เป็นไรเราเรียนชั่วโมงที่เราเรียนเรื่องนี้ชั่วโมงแรกนะคะผิดพลาดไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มเติมกันไปนะคะคำที่สองค่ะเล็บมือเด็กๆเอาเสียงค่ะเล็บมือ
1: เ
0: ก่งมากๆค่ะสองข้อมีใครถูกทั้งสองข้อแล้วบ้างคะโอ้โหเก่งมากๆเลยทั้งในเด็กต้นทางนะคะแล้วก็เด็กๆปลายทางคำที่สามค่ะแข็งแรง
1: แข็งแรง
0: โอ้โหพลาดนิดเดียวเองใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเด็กๆคำที่สี่ค่ะล็อก
1: ล
0: ็
1: อก
0: ต่อไปค่ะคำที่ห้าเติม
1: เติ
0: มเอาละค่ะเด็กๆวางดินสอค่ะหมดเวลาตรวจแล้วมีใครถูกทั้ง5ข้อบ้างโอ้โหปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยถูกทั้ง5ข้อนะคะเด็กๆคนอื่นไม่ต้องเสียใจว่าเอ๊ะทำไมเราถูกไม่ครบ5ข้อนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกกันไปนะคะเอาละค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าอยากทำกิจกรรมแล้วให้เด็กๆนำสมุดและดินสอใส่ลงใต้โต๊ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันค่ะเด็กๆก่อนอื่นเรามาทบทวนก่อนว่าสระเปลี่ยนรูปมีลักษณะอย่างไรใครจะอาสาตอบคุณแม่มได้บ้างคะสระเปลี่ยนรูปมีลักษณะอย่างไรน้องค่ะฟังเพื่อนนะคะว่าเพื่อนตอบถูกหรือเปล่า
2: สระที่มีตัวสะกดเข้ามาแล้วจะเปลี่ยนไปค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เด็กชายประกรณ์นะคะก็คือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วจะเปลี่ยนไปเป็นรูปอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนความรู้กันในกิจกรรมเลือกขนมลงจานนะคะตอนนี้ทั้งเด็กๆต้นทางนะคะและเด็กๆปลายทางนะคะจะมีกิจกรรมเลือกขนมลงจานก็คือเราจะมีจานให้แบบนี้นะคะมีทั้งหมด5จานนะคะเด็กๆเป็นจานสระต่างๆแล้วก็จะมีขนมหวานแบบนี้นะคะมาให้เด็กๆฟังครูแหม่มนะคะเราจะต้องฟังกติกาในการเล่นก่อนทุกครั้งนะคะกลุ่มที่3โดนหักแล้ว1คะแนนตอนนี้นะคะให้เด็กๆเลือกคำศัพท์นะคะนำไปติดในจานให้ถูกต้องเช่นจานนี้เป็นจานสระออกเราก็จะต้องค้นหาขนมหวานที่เป็นสระออกแล้วไปติดให้เรียบร้อยนะคะคุณแหม่มยังไม่เฉลยนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆทำกิจกรรมก่อนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆในกลุ่มต้องช่วยกันนะคะนี่เด็กๆสามารถติดที่ตีนตุ๊กแกได้เลยเด็กๆสามารถดูคู่กัน

0: ได้นะคะแล้วก็ดูคำศัพท์ว่ามีคำว่าอะไรบ้างช่วยกันดูค่ะน้องช่วยกันดูว่ามีคำว่าอะไรบ้างหยิบสระของตัวเองมาติดได้เด็กๆเวลาติดอย่างนี้ลูกติดแบบนี้ติดลงไปแบบนี้เลยนะคะเอาคำศัพท์ออกมาให้เห็นทุกคนแบบนี้ใช่ไหมนะใช่สระนั้นไหมนะเด็กๆต้องช่วยกันในกลุ่มนะคะกลุ่มนี้คนน้อยหน่อยใช่ไหมคะไม่เป็นไรเราออกมาทุกจานแล้วก็เดี๋ยวค่อยติดไปเป็นสระนะคะแล้วก็พอติดสระนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปติดสระใหม่อาน้องช่วยกันดูเก่งมากอาน้องดูสิคะลูกมีคำว่าอะไรบ้างอาน้องดูคำว่ามีคำว่าอะไรบ้างที่เป็นสระอะสระอะมีสระอะไรบ้าง
1: ได้สอง
0: อันแล้วน้องดูให้ดีมีสระอะไรบ้างที่เป็นสระของหนู
1: ครบแล้วอันเชฟ
0: ทุกคนต้องช่วยกันติดสระใครเสร็จแล้วให้นั่งให้เรียบร้อยแล้วไม่ส่งเสียงนี่เสร็จแล้วหรอคะมีเพื่อน2กลุ่มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวโชว์ยังไม่โชว์ให้เพื่อนๆดูก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวรอให้เพื่อนทุกกลุ่มเสร็จก่อนนะคะเด็กๆเดี๋ยวจะโชว์ให้เด็กๆปลายทางดูนะคะช่วยกันดูสิคะเสร็จแล้วเอาลงก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปทางดูนะคะไหนดูสิคะสระอ่อเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรสระอ่ออีกหนึ่งคำคือเพื่อนถืออยู่หรือเปล่าน้องต้องวางแล้วช่วยกันดูค่ะสระอ่อต้องบอกเพื่อนทุกคนต้องช่วยกันไม่ใช่งานเดี่ยวค่ะทุกคนต้องช่วยกันคิดอันนี้น่าจะไปอยู่จานไหนนะ
1: จานที่ของ
0: ติดเลยคุณแบบคนสวยด้วยค่ะมัด
2: ม
0: ั
2: ด
0: คำที่2ค่ะเด็กๆ
2: พับ
0: และคำที่3ค่ะอยู่ตรงนี้ขนมหวานน่าทานมากเลยคำนี้คือคำว่า
2: ขัน
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะครูแหม่มขอสระแอะกลุ่มอื่นชูสระแอะค่ะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องจานสระแอะนะคะจานสีม่วงแบบนี้จานสีม่วงนะคะสระแอะคำแรกค่ะคำแรก
2: แข็ง
0: เด็กๆออกเสียงค่ะแข็งคำที่สองค่ะแกลนเก่งมากๆค่ะประเมินให้กลุ่มที่สองค่ะต่อไปกลุ่มที่3ครูแหม่มขอสระสีจานสีเขียวคือสระอะไรคะสระจานสีเขียวคือสระอะไรคะสระเอกเก่งมากค่ะคำแรกนะคะเก็บออกเสียงค่ะเก็บคำที่2ค่ะเช็ดและคำที่3ค่ะอยู่ด้านนี้นะคะ
2: เค็ม
0: เก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะและต่อไปกลุ่มที่4ครูแม่มขอจานสีน้ำเงินค่ะจานสีน้ำเงินคือสระอะไรคะจานสีน้ำเงินจานสีน้ำเงินคือสระเด็กๆปรบมือ1ครั้งค่ะ1ครั้งกลุ่ม1โดนหัก1คะแนนค่ะกลุ่ม3โดนหัก2คะแนนค่ะเด็กๆดูสระจานของสระที่คุณแหม่มกำลังยกตัวอย่างอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่สระคำแรกค่ะเพิ่มคำที่2ค่ะเมินและคำที่3ค่ะเด็กๆเปิดเก่งมากๆค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะตอนนี้ครูแหม่มให้คะแนนกลุ่มที่4มากที่สุดเพราะมีเพื่อนมาวันนี้มีจำนวนสมาชิกน้อยที่สุดแต่เขาอ่านเสียงดังฟังชัดตั้งใจและไม่คุยนะคะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะเหลือสระอะไรบ้างคะเด็กๆเหลือสระอะไรบ้างนะสระอะไรคะเด็กๆ

0: เราเหลือเฉลยจานสีส้มใช่ไหมคะเด็กๆคะเพื่อนกลุ่มนี้ได้จานสีส้มเด็กๆช่วยครูแหม่มดูสิคะว่าจานสีส้มกลุ่มนี้ถูกต้องหรือเปล่าเด็กๆดูสระอ่อจานของตัวเองค่ะสระอ่อได้คำว่าอะไรบ้างคะ
1: ช
0: ็อกกับอะไรคะ
1: ช
0: ็
1: อก
0: กับ
1: ช
0: ็
1: อก
0: กับช็อกกับช็อกนะคะเป็นหนึ่งคำอยู่ไหนเอ่ยกลุ่มนี้ช็อกกับช็อกขอหน่อยค่ะแสดงว่ากลุ่มนี้ยังไม่ถูกนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณแหม่มขอหน่อยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางดูด้วยนะคะนี่มีคำเดียวนะคะก็คือคำว่าช็อกนั่นเองนะคะแต่ว่ามีขนม2รูปแบบด้วยกันนะคะเดี๋ยวเอาเสียง1ครั้งค่ะช็อก
1: ช
0: ็
1: อก
0: ช็อกเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้ตัวเองค่ะประมือให้เด็กๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมขนมลงจานเลือกขนมลงจานนะคะให้เด็กๆนำขนมใส่ลงไปในตะกร้าที่เดิมค่ะตอนนี้ครูแหม่มเด็กๆไม่ต้องแกะออกค่ะใส่ทั้งจานเราเลยค่ะตอนนี้กลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วบวก1คะแนนกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วบวก1คะแนนกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วบวก1คะแนนทุกกลุ่มบวก1คะแนนเก่งมากๆค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมของเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางวันนี้นะคะก็คือใบงานที่4เรื่องสระเปลี่ยนรูปนะคะหน้าตาของใบงานของเรานะคะก็จะเป็นแม่ไก่กับไข่แบบนี้นะคะโดยเดี๋ยวครูแหม่มนะคะจะให้เด็กๆเขียนแบบนี้ค่ะเด็กๆเห็นคำว่าไก่เห็นแม่ไก่มั้ยคะแม่ไก่ในแม่ไก่ตัวนี้นะคะจะมีคำว่ารักอยู่ให้เด็กๆค้นหาคำที่ผสมด้วยสระอะมีตัวสะกดนะคะส่วนในไข่นะคะจะมีสระเออแบบนี้เห็นไหมคะสระที่ยังเป็นสระรูปเดิมอยู่ให้เด็กๆเขียนสระเปลี่ยนรูปลงไปเดี๋ยวคุณแหม่มจะยกตัวอย่างแบบนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณแหม่มจะยกตัวอย่างเช่นคำว่ารักเด็กๆช่วยคุณแหม่มยกตัวอย่างหน่อยเอาเป็นคำว่าอะไรดีสระอะเด็กๆปลายทางช่วยคุณครูยกตัวอย่างด้วยนะคะน้องค่ะ
2: ก
0: ัน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: กันสะกดคำว่ากันให้คุณแบบฟังหน่อยเร็ว
1: กออ
0: านอกันเด็กๆก็เขียนคำว่ากันลงไปแบบนี้กันสระอะอยู่ไข่ตรงไหนนะไข่สระอะ
1: อย
0: ู่ไข่ที่2ตรงนี้แล้วเด็กๆก็จะต้องเขียนรูปของสระอะที่เมื่อมีตัวสะกดมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรแบบนี้เข้าใจไหมคะใครเข้าใจแล้วหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดแล้วลงมือทำได้เลยนะคะห้ามเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเขียนคำว่ากันเหมือนครูแหม่มนะคะต้องเขียนคำอื่นนะคะคำสระอะมีมากมายหลายคำเลยหน้าที่7ค่ะเด็กๆเปิดไปได้เลยหน้าที่7เขียนได้เลยเวลาเขียนนะคะเด็กๆเราใช้ดินสอเขียนนะคะเราจะไม่พูดคุยกันตอนนี้กำลังครูแหม่มกำลังดูอยู่ว่ากลุ่มไหนจะบวกคะแนนและจะลบคะแนนลงมือทำได้เลยค่ะอย่าลืมเขียนคำลงในแม่ไก่นะคะและเขียนสระที่เปลี่ยนรูปแล้วในไข่แต่ละฟองนั่นเองค่ะน้องเวลาเขียนเราไม่พับหนังแบบฝึกหัดแบบนี้ค่ะคำสระอะมีมากมายหลายคำเลยห้ามเอาคำว่ากันค่ะเพราะว่าคุณแหม่มเขียนไปแล้วเขียนคำอื่นนะคะคำสระอะมีมากมายเลยไหนใครจะยกตัวอย่างให้เพื่อนฟังได้บ้างสระอะน้องค่ะคำว่าอะไรคะ
3: ค
0: ำว่า
3: ข
0: ับเก่งมากๆห้ามเขียนคำว่าขับนะคะเพราะว่าเพื่อนยกตัวอย่างแล้วลงมือทำได้เลยค่ะครูให้เวลาคิดออกไหมคะลองเอาพยัญชนะต้นเข้ามาเขียนสระแล้วตามด้วยตัวสะกดได้ค่ะถูกต้องค่ะ
3: อย่างคำว่าฉัน
0: ได้ ่ค่ะเก่งมากค่ะ
2: อ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: ต้อง
0: เขียนสระที่เปลี่ยนรูปไปแล้วค่ะสระอะเมื่อเปลี่ยนรูปแล้วจะขึ้นไปเป็นไม้หั่นอากาศนะคะยังไม่ระบายค่ะเขียนให้เสร็จก่อนนะคะเพื่อนบางคนนะคะต้องแบบว่าหลับตานึกคำเลยใช่ไหมคะน้องบอกว่าครูแม่หนูไม่ได้หลับค่ะกำลังนึกคำอยู่นะคะเด็กๆปลายทางเขียนได้กี่คำแล้วคะเขียนถูกต้องหรือเปล่าคุณครูปลายทางอย่าลืมเข้าไปดูเด็กๆแล้วก็ช่วยเหลือเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆไข่ในไข่คุณแหม่มให้เขียนคำหรือว่าให้เขียนสระสระค่ะน้องอันนี้ลบออกนะคะสระเวลาเปลี่ยนรูปแล้วจะเป็นอย่างไรให้เวลาอีก5นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะแข่งกับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะว่าเด็กๆต้นทางหรือเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะคะใครจะทำเสร็จก่อนสระล็อกสระอะไรคะ
2: สระออก
0: สระออกอันไหนคือสระออกคะถูกต้องค่ะสระออกเขียนเวลาที่เปลี่ยนรูปค่ะเวลาสระออกมีตัวสะกดแล้วมันเปลี่ยนรูปขึ้นไปเป็นอย่างไรเป็นตัวไม้ไต่คูกับตัวออนะคะใครเขียนคำได้แม่ไก่ทั้ง5ตัวใครเขียนเสร็จแล้วบ้างแม่ไก่5ตัวน้องเวลาเขียนไม่ต้องใช้แม่บรรทัดลูกเขียนไปแบบนี้ถูกต้องค่ะไม่ต้องเอไม่ต้องเอียงแบบฝึกนะคะบางคนก็เลือกที่จะเขียนไข่ก่อนใช่ไหมคะบางคนก็เลือกที่จะคิดคำแม่ไก่ก่อนถ้าเด็กๆเลือกคำที่จะเขียนไข่ก่อนก็จะง่ายใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็จะรู้ว่ารูปสระที่มีตัวสะกดเมื่อเปลี่ยนไปแล้วเราจะเขียนได้ว่าอย่างไรมีเพื่อนใกล้จะเสร็จแล้วนะคะสระนี้คือสระอะไรคะสระเอกสระอะด้านหลังจะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นอะไรถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะสระเอยังไม่ถูกค่ะสระเอสระเออมีอะไรอยู่ด้านบนคะไม่ใช่ไหมไตคูอันนี้คือสระอะไรคะสระอะไรสระออสระออถ้ามีตัวสะกดแล้วเขาจะเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากสระเอสระอาสระอาเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นอะไรเปลี่ยนหมดเลยนะสระออมีอะไรอยู่ด้านบนมีอะไรอยู่ด้านหลังพยัญชนะต้นอย่าลืมใส่ขีดด้วยนะคะเดี๋ยวอย่าลืมใส่ขีดที่แทนพยัญชนะต้นนะคะเวลาที่เราเขียนรูปสระที่เปลี่ยนรูปไปแล้วนะคะยังค่ะยังไม่ใช่ค่ะเขาจะเปลี่ยนขึ้นไปอยู่ด้านบนเด็กๆคะสระเออถ้ามีตัวสะกดอะไรอยู่ด้านบนคะอะไรอยู่ด้านบนไม้ไต่คูยังไม่ถูกค่ะสระอีเสร็จแล้วเหรอคะนี่มีเพื่อนเสร็จแล้วขอตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะคะเด็กๆปลายทางเสร็จหรือยังคะเด็กๆปลายทางมีเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่ขอดูก่อนนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเด็กๆ

0: เรียบร้อยแล้วค่ะน้องโชว์ให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะดูนี่ความภูมิใจของหนูทำเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนี่เลยนะคะผลงานของเพื่อนๆเสร็จแล้วแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะเก่งมากๆค่ะเก่งมากๆค่ะเสร็จแล้วหรอคะอันนี้ไงคะสระเออสระเออถ้ามีตัวสะกดคุณแม่บอกว่ามันไม่ใช่ไม้แต่คู่มันคืออะไรคะ
1: ม
0: ัน
1: จะออก
0: ยังไม่ถูกค่ะยังไม่ถูกอันนี้ยังไม่ถูกสระเออสระเอยังอยู่เหมือนเดิมแต่สระออจะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นอะไรไม้แต่คู่ไม่ใช่น้องเสร็จหรือยังคะได้ไหมคะเวลาที่เขียนไม้ไตรคูไม้ไตรคูจะอยู่ด้านบนพยัญชนะต้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะอยู่ด้านบนของสระแอได้ไหมไม่ได้มีใครเสร็จแล้วบ้างไหมคะมีแล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่3นะคะเดี๋ยวคุณแหม่มขอเดินไปดูหน่อยนะคะเดี๋ยวขอดูเพื่อนคนนี้ก่อนนะคะ

0: คำนี้ยังไม่มีความหมายค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนคำนี้หน่อยนะเก่งแล้วค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนคำนี้หน่อยนะแก้เสร็จแล้วหรอคะเอาละค่ะเด็กๆเหลือเวลาอีก1นาทีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวครูแหม่มจะเฉลยแล้วอย่าลืมใส่ขีดเหมือนอย่างนี้ด้วยค่ะคำว่าบล็อกต้องมีรอลิงด้วยค่ะบลอกกบล็อกแก้เสร็จหรือยังคะน้องแก้ได้เป็นคำว่าอะไรคะคำว่าแบ่งยังไม่มีความหมายค่ะแบ่งจะเป็นสระแอค่ะแข็งนอกจากแข็งแล้วมีอะไรอีกแกรนได้ไหมคะที่คุณแม่ยกตัวอย่างแกรนหรือว่าแวบได้หมดเลยเสร็จแล้วล่ะคะเดี๋ยวครูแหม่มขอเดินไปดูเด็กหญิงธัญรัตน์คนสุดท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวครูแหม่มจะเฉลยให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางดูแล้วนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
1: วนก็คือถังแก๊ส
0: ยังไม่มีความหมายค่ะเดี๋ยวแก้คำว่าสระเออแข็ง
2: แ
0: ยบคู่คือสระแอะนะคะหน้าตาของสระแอะเมื่อเปลี่ยนรูปก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปค่ะล็อกช็อกสระอะไรคะ
2: สระออ
0: สระออยู่ตรงไหนเอ่ยสระออเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะสระออนะคะเมื่อมีตัวสะกดนะคะก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้และสุดท้ายแม่ไก่ตัวสุดท้ายคำว่า
2: เด
0: ิน เลิก
2: เด
0: ิน
2: เล
0: ิ
2: ก
0: สระเออนะคะเมื่อมีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเราได้เรียนรู้ในเรื่องของสระเปลี่ยนรูปไปแล้วนะคะสระเปลี่ยนรูปใครตอบได้บ้างว่าเป็นอย่างไรเคราะห์อีกหนึ่งครั้งค่ะน้องธัญรัตน์ค่ะ
3: เมื่อมีตัวสะกดเข้ามามันจะหายไป
0: เมื่อมีตัวสะกดเข้ามามันจะหายไปยังไม่ถูกค่ะมันยังไม่หายไป
4: สระที่มีตัวสะกดเข้ามาแล้วจะเปลี่ยนไป
0: เก่งมากๆค่ะปรบมือให้เด็กชายประกรณ์หน่อยเร็วค่ะเก่งมากๆเลยนะคะสระเปลี่ยนรูปก็คือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วยังปรากฏรูปนะคะเปะสระเป็นรูปอื่นนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆมีสระอะไรบ้างสระแรกนะคะอะ
2: เ
0: อ
2: แ
0: อ
2: เ
0: ออเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสระลดรูปหายไปนะคะหรือว่าสระลดรูปนั่นเองสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่3เรื่องสระลดรูปใบงานที่4เรื่องสระ

0: รูปสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th เอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจบไปแล้วนะคะในเรื่องของสระเปลี่ยนรูปนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึง2สระแล้วนะคะเด็กๆอาจจะคิดว่าโอ้โหเริ่มที่จะยากขึ้นแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องกลับไปฝึกทบทวนนะคะเน้นย้ำตลอดลองฝึกลองเขียนลองประสมคำนะคะจะได้เรียนได้อย่างมีความสุขสุขใจนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะต้องขอตัวลาเด็กๆทั้งต้นทางนะคะแล้วก็ปลายทางที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ค่อยเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่น

ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าอย่างถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: การเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี
1: ้เรามาพบกับการเสวนากันต่อกับหัวข้อคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตร
2: ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนาในการประชุมในวันนี้ก็คือมีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติของคนรุ่นใหม่ต่อการมีลูกนะคะซึ่งก็เราได้พิธีกรซึ่งมาจากนอกวงการนะคะซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์แล้วก็เราคิดว่ามีความสำคัญกับสังคมไทยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เห็นคุณค่าของการมีลูกคุณค่าของลูกที่จะเกิดมา
1: ในช่วงสุดท้ายเรามาพบกับการเสวนากันต่อจากตัวแทนคนรุ่นใหม่ทั้ง3ท่านได้แก่คุณอัศวินเตชะเจริญวิกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์คุณปอปุญญวีสุขกุลวรเศษนักจัดรายการและพิธีกรรายการแจ๋ว

0: และน้องณรงค์พลสาทรตัวแทนนักศึกษาอดีตประธานสมาคมโต้วาทีแห่งประเทศไทยและปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศสมุทจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
1: ในเรื่องทัศนคติของคนรุ่นใหม่กับการมีลูกเนี่ยก่อนอื่นอยากจะเรียนถามคงจะเป็นคำถามสำหรับสองท่านนะฮะจะถามว่าความหมายของการมีลูกเนี่ยนะฮะหรือฟังดูแห้งไปกว่านั้นก็คือฟังก์ชันของลูกเนี่ยหรือว่าบทบาทหน้าที่ของลูกในครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะในสมมุติคนในเจเนอเรชันนี้เนี่ยนะฮะว่าลูกมีความหมายยังไงต่อครอบครัวผมจะขออนุญาตถามคุณแม่ก่อนดีไหมครับคุณแม่ปอลูกสาวหนึ่ง
2: ลูกสาวหนึ่ง
1: น้อง
2: แพรพัดค่ะ
1: ครับ
2: กว่าจะได้มานี่ยากมากนะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากมีนะคะคนอื่นท้องไม่พร้อมแต่เนี่ยพร้อมไม่ท้องค่ะทำมานานมากด้วย
1: ทำมานานมากทำทุกอย่าง
2: ทำทุกอย่างจริงๆค่ะเจ็บตัวทุกอย่างเลยความหมายของการมีลูกของปอคือจริงๆปอมีทัศนคติที่ดีของการมีลูกคือปอคิดตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะมันเหมือนคนแก่แดดนะตั้งแต่ปอเด็กๆเนี่ยจริงๆแบบประถมอะไรอย่างเงี้ยปอคิดว่าโตขึ้นปอจะต้องแต่งงานแล้วจะต้องมีลูกเพราะว่าครอบครัวตั้งแต่คุณยายหรือว่าครอบครัวเราเองเนี่ย คุณยายมีลูกน้าๆพี่น้องรักกันในครอบครัวเรารักกันเรารู้สึกว่ามันอบอุ่นอะเราอบอุ่นเรามีทัศนคติที่ดีในการมีลูกแล้วก็รู้สึกว่าคุณยายก็เลี้ยงแม่เราดีนะเรามีคุณแม่ก็เลี้ยงพวกเราคือเรารู้สึกว่าการมีลูกคือความสุขเรามองอย่างนั้นแต่พอโตขึ้นเนี่ยนะคะพอเราโตขึ้นผ่านอะไรหลายๆอย่างเราคิดว่าการมีลูกคือการสร้างคนคนหนึ่งที่จะคืออาจจะไม่รู้ว่ามองเป้าหมายสูงไปไหมนะคะพอเห็นสังคมที่มันหลายๆอย่างเราจะต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนสังคมได้โดยลูกของเราน่าจะมีส่วนช่วยได้บ้าง
1: คราวนี้อันนี้เอาจริงๆ
2: อันนี้จริงๆ
1: ไม่ใช่โลกสวยใช่ไหมฮะ
2: ไม่โลกสวย
1: คือบอกว่าต้องคือคิดว่าอยากจะสร้างประชากร
2: แต่ก็ไม่ได้มองว่าจะต้องลูกจะต้องเครียดคือไม่ได้เลี้ยงลูกแบบคาดหวังว่าแบบที่คนอื่นเขาเลี้ยงกันว่าเอ้ยลูกจะต้องเป็นหมอเป็นไม่เคยคาดหวังเลยอยากให้ลูกช่วยอะไรก็ได้ในสังคมนี้หรือถ้าโตขึ้นลูกช่วยไม่ได้ลูกก็อย่าเป็นภาระให้กับสังคมนี
1: ้
2: คือพอได้อะไรบ้างเงี้ยค่ะก็จะสอนลูกแล้วคือบ้านเราเป็นคนที่รักพระบรมวงศานุวงศ์รักพระเจ้าอยู่หัวเราก็บอกว่าคือตั้งแต่ลูกเล็กๆ เลยก็ไม่ใช่โลกสวยนะคะต้องพูดเลยเพราะว่าแม่ก็สอนมาว่ามีอะไรอย่างเงี้ยคือที่บ้านก็จะมีรูปในหลวงที่บอกมีทุกบ้านทุกคนก็จะสอนปลูกฝังมาให้รักแล้วก็บอกลูกคือแพรพัดนี่นะคะเขาเห็นแบบเห็นในหลวงในเพลงเคารพธงชาติหรือก็ตามตั้งแต่เล็กๆเขาจะก้มลงกราบคือเราจะสอนเขาแล้วก็บอกว่าถ้าลูกโตขึ้นลูกมีโอกาสตอบแทนท่านพระองค์ได้เนี่ยนะหรือว่าแผ่นดินของพระองค์ได้ลูกต้องทำคือบางทีเราอาจจะเห็นว่าเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วพูดเขาอาจจะไม่รู้เรื่องแต่ปอไม่รู้สิปอรู้สึกว่ามันเหมือนน้ำซึมบ่อทรายแล้วพูดเขาถึงวันนึงเขาจะช่วยไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเขาเป็นคนดีโดยเขาไม่เป็นภาระให้สังคมรู้สึกเป็นตัวที่สร้างปัญหาให้สังคมคือเป็นคนดีอ่ะดำรงตนให้ไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเองบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับลูกปอไม่ต้องเป็นหมอไม่ต้องเป็นอะไรคือปอไม่ได้คาดหวังอย่างนั้นเป้าหมายสูงสุดของปอขอให้ลูกมีความเป็นเลิศในด้านความสุขอ่ะปอไม่อยากให้วันนึงถ้าลูกเก่งมากๆแต่ลูกไม่มี EQ ไม่มีคนรักลูกเลย
1: ก็พอ
2: ล
1: ู
2: กใช่ปอรู้สึกว่าลูกปอมันมีลูกตอนอายุเยอะ
1: ครับ
2: ปอไม่รู้ว่าวันนึงปอจะไปเร็วแค่ไหนคือให้ลูกอยู
1: ่ไปถึง
2: หมายความว่าอาจจะตายไปนี่นะฮะเรื่องนี้เราคุยเราพูดได
1: ้
2: อาจจะไม่อยู่อาจจะไม่ได้อยู่ทันเห็นเขาที่เจริญเติบโตไปเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าอยากให้คนเห็นลูกเรารู้สึกเอ็นดูเอื้อเฟื้อนี่นะมันลูกไอ้ปอเนี่ยน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเดินไปไหนก็มีคนให้ข้าวลูกเรากินอุ๊ยตายแล้วพูดเหมือนน่าสงสารแล้วแบบคือแบบคือเอ็นดูลูกเราด้วยความน่ารักด้วยความกตัญญูด้วยความเป็นแบบไทยๆของเรานี่แหละ
1: ค
2: ือปอแค่นั้นเองแล้วผมก็ไปคุยกับน้องดาวที่เป็นพิธีกรด้วยกันเขาบอกพี่บางทีเราถามว่าเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรเขาบอกว่าเขาได้คำตอบว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะคือเหมือนพองถ่ายอ่ะเหมือนแบบเป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนสืบทอดแบบคือเหมือนส่งต่ออ่ะเขาบอกว่าเหมือนเป็นการส่งต่ออะไรเงี้ย
1: คือในรุ่นมนุษยชาติส่งต่ออ
2: ะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ดีเขาบอกตัวเราตอนนี้เราอาจจะทำอะไรไม่ทันแต่ลูกเราเนี่ยพี่เราสามารถที่จะแบบ ให้เขาเนี่ยสร้างเขาเพื่อที่จะให้ช่วยอะไรก็ได้ที่มันดีขึ้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามเราก็มาคิดคุยด้วยกันคิดเหมือนกันแฮะก็เลยบอกคิดเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีมากกว่า1คนแต่มันยากปองก็เจ็บตัวมาเยอะ
1: นี่เป็นคำตอบอาจจะเป็นคำตอบแรกที่ผมได้ยินนะบอกว่ามีลูกเพื่อที่จะแบบเหมือนกับส่งถ่ายอะไรบางอย่างที่เรารู้อยากจะมีในตัวเอง
2: หรือบางทีเราทำไม่ได้แล้วเราไม่ทันแล้วตอนเด็กๆแม่เราอาจจะไม่ได้แบบปลูกฝังอะไรบางอย่างเราไม่ได้ว่าพ่อแม่เราเลี้ยงไม่ดีแต่ก็จะเป็นตามยุคตามสมัยแต่ตอนนี้เราคิดอะไรได้ถ้าเรายังทำไม่ทันลูกเรานี่แหละ
1: ที่จะทำได้
2: ที่จะทำได้อาจจะนะเราไม่ได้คาดหวังอะไรลูกก็ไม่ใช่สามารถที่จะมาเป็นตัวแทนที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาแต่บางสิ่งบางอย่างเราน่าจะช่วยสอดแทรกและให้อะไรเขาได้ก็เหมือนคนโบราณอาจจะเลี้ยงลูกเพื่อที่สืบทอดกิจการมีลูกเยอะๆให้ทำธุรกิจอะไรเงี้ยส่วนพวกปอหรือว่าปอหรือว่าน้องดาวหรือที่เป็นเพื่อนกันในที่บอกก็จะอาจจะแบบผ่องถ่ายในเรื่องของความดีเรื่องอะไรที่จะช่วยสังคมได้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ในภาพรวม
1: แม้เป็นส่วนเล็ก
2: ๆแม้เป็นส่วนเล็กๆเราอาจจะเนี่ยแหละสอดแทรกก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีอีกสักคน2คนโหปอก็จะดีใจมาก
1: จะดีใจมากตั้ง
2: ไ
1: ว้ครับว่าสักกี่คน
2: เนี่ยให้มี
1: คือแม็กซิมัมของตัวเองเนี่ย
2: คือด้วยวัยอะค่ะด็อกเตอร์ตอนนี้
1: สมมติว่าเราไม่มีลิมิตอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ปอเหรอคะ
1: สมมตินะฮะสมมติว่าไหว้พระพรหมแล้วจะได้เลยอันลิมิเต็ดเนี่ยฮะ
2: ปออยากได้สัก4คนน่ะแต่ปอก็แต่ตอนเนี้ยมาอีกสักคนก็ดีใจแล
1: ้
2: วใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ว่าถ้าเกิดเราทำไม่ได้เราก็จะบอกคนรุ่นใหม่หรือเพื่อนหรือรุ่นน้องที่แต่งงานซึ่งสมัยนี้เห็นแล้วแบบว่าเยอะมากที่เขาบอกไม่เอาดีกว่าหนูไม่มีลูกดีกว่าแล้วเสียดายแบบศักยภาพของเขาบางทีสามีเป็นวิศวกรหรือว่าตัวเขาคือทำงานดีแต่เขาไม่แต่เขาพร้อมมากแต่เขาบอกเขาไม่มีดีกว่า
1: เดี๋ยวจะกลับมาถามเรื่องเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นมุมมองของคุณแม่นะครับคุณแม่ที่คือเวลาสุภาพสตรีเนี่ยเขาก็จะมีถ้าภาษาทุกภาษาอังกฤษเหมือนมี motherhood นะมีความเป็นมารดาที่อาจจะตอนเด็กๆชอบเล่นตุ๊กตาเลี้ยงลูกอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยนะฮะพอโตมาก็เลย
2: อยากมีลูกแต่เล็ก
1: คราวนี้ลองถาม
2: คนอื่นก็ใฝ่ฝันโตขึ้นอยากเป็นนางงามที่อยากมีลูก
1: อยากมีลูก
2: ถูกหรือเปล่าไม่รู้ค่ะ
1: นึกก่อนไหมครับว่าก่อนมีลูกจะต้องมีท้องโตอะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่รู้ว่าตอนนั้นเด็กๆไม่รู้จริงๆคิดว่าอยากมีลูกอาจจะเป็นไปได้อย่างที่ดร.บอกเราเล่นตุ๊กตาแล้วนู่นนี่เรารู้สึกว่าเราอยากมีเด็กเลี้ยงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็ปล่อยซะเลยเนิ่นนานไปเลย
1: อันนี้เป็นความรู้สึกของฝั่งผู้หญิงเนี่ยฮะลองดูฝั่งผู้ชายอย่างคุณอัศวินเนี่ยฮะว่าความหมายของลูกที่คุณอัศวินวางไว้เนี่ยลูกมีความหมายอย่างไรในครอบครัวของอัศวิน
3: ผมเองนี่ก็ลูก3คนนะครับคนโตเนี่ยเป็นลูกสาวอายุ6ขวบชื่อแววนะคร
1: ับ 6ขวบนะ
3: 6ขวบฮะแล้วคนกลางนี่ชื่อภูลนะครับก็เป็นผู้ชายนะครับอายุ3ขวบแล้วคนเล็กนี่เพิ่ง3เดือนนะครับก็ชื่อพาผู้หญิงนะครับก็3คนลูกไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ตอนที่จะมีนะครับแต่ว่าลูกเนี่ยมีความหมายคือตอนที่มีแล้วนะครับในสิ่งที่เป็นความหมายคือเป็นส่วนที่เติมเต็มชีวิตคู่จริงๆนะครับคือเติมเต็มผมเนี่ยเป็นมิติที่เป็นทางคุณพ่อซึ่งผมเองไม่ต้องเหมือนพี่ปอคือไม่ต้องแบกท้องนะครับไม่ต้องให้นมนะครับอย่างภรรยาเนี่ยแต่ละลูกแต่ละคนเนี่ยดูแลเองหมดนะครับแล้วตอนนี้3คนก็ยังนอนเรียงแถวอยู่ในห้องเดียวกันนะครับแล้วก็
1: เห็นภาพ
3: แต่ละคนนี่ให้นมเนี่ยก็ให้ถึงเกือบ2ขวบนะครับซึ่งเป็นนมแม่ซึ่งเขาทำอย่างเต็มที่ขึ้นมาทีเดียวนะครับแล้วก็ทั้งเหนื่อยมากทั้งต้องมีการเป็นวินัยในการปั๊มนะครับการเก็บนมวิธีการเก็บนมเนี่ยเราก็มีการเอาตู้เย็นมานะครับมาเป็นตู้ไอติมนะครับก็เก็บนมไว้
1: ขอเพิ่มเรื่องการเก็บนมสักนิดหนึ่งนะครับมีเพื่อนของผมเนี่ยนะเป็นอาจารย์ด้วยกันเนี่ยเขาก็ซีเรียสกับเรื่องการเก็บนมเนี่ยนะฮะปรากฏมีวันหนึ่งแม่บ้านทำนมหกไปถ้วยหนึ่งโอ้โหนั่งร้องไห้
2: โอ้โหถามสิ
1: เขาเป็นคนที่นม
2: ถามสิคะให้ลูกถึงขวบกว่ามันเนี่ยนั่งปั๊มนมกว่าจะได้คือเป็นคนที่นมน้อยแต่พยายามมากเก็บทีละเล็กมือไปชนเองค่ะนั่งร้องไห้แบบว่าต้องบอกเลยว่ามันกว่าจะได้ค่ะ
1: แต่นี้ไม่มีปัญหา
3: อันนี้จริงๆแล้วสิ่งที่ผมเรียนมาคือว่าจะหนึ่งเนี่ยที่เติมเต็มในชีวิตคู่เพราะว่าหนึ่งเราเห็นความเหนื่อยของภรรยา
1: ครับ
3: นะครับเพราะว่าแต่ละอันที่เขาเข้าใจความทุ่มเทที่เขามีเนี่ยแล้วก
1: ็
3: มันเป็นสิ่งทุกอย่างที่ทางที่ภรรยาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเลือกเขาเลือกที่จะไม่ทำก็ได้ใช่ไหมครับแต่เขาเลือกทำในสิ่งนี้เนี่ยมันอย่างแรกเนี่ยมันเติมเต็มในเรื่องชีวิตคู่คืออย่างน้อยเนี่ยคือเราเห็นใจ มันมีความเห็นใจขึ้นมานะครับซึ่งความเห็นใจเนี่ยทำให้ชีวิตคู่

0: ู่เนี่ยมันจะเดินต่อกันได้เพราะว่าพอเราเปลี่ยนบทบาทจากการที่ในช่วงที่แต่งงานกันแล้วมาใหม่ๆเนี่ยนะครับซึ่งทุกอย่างหอมหวนเป็นความรักเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นความเป็นเพื่อนนะครับเป็นคู่คิดคู่ชีวิตเนี่ยก็ต้องอาศัยในเรื่องความเห็นใจเพื่อทำให้ความสัมพันธ์มันอยู่ได้การมีลูกเนี่ยการเห็นการเข้าที่เขาประพฤติปฏิบัติเพื่อลูกเนี่ยนะครับก็สร้างความเห็นใจอย่างมากที่มาทีเดียวนะครับตอนนี้เขาไม่ได้เรียกร้องความเห็นใจด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเห็นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงพอลูกเนี่ยมันจะเติมเต็มบทบาทเขาจะมีนะครับสิ่งที่เราเจอเนี่ยคือชีวิตคู่ทุกครั้งเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของความเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่แล้วนะครับเสือลูกแต่ละบางครั้งเนี่ยอย่างที่ผมกับภรรยาเห็นไม่ตรงกันเนี่ยก็ใช้ลูกไปเชื่อมอีกฝั่งได้พอดีลูก2คนโตเขาค่อนข้างที่จะมีวาทศิลป์นะครับ
1: ก็
0: จะ
1: 6 ขวบ
0: นี่ก็ให้เราให้เรียนภาษาหลายๆภาษาอยู่เหมือนกันนะครับก็พูดจีนพูดอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าก็
1: ผมนึกว่าเลี้ยงในยุโรป
0: ไม่แล้วครับ
1: คือคนในยุโรปจะพูดหลายๆภาษาได้
0: ไม่นะครับแต่ว่าจริงแล้วความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยก่อน6ขวบเรื่องภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆนะครับ
2: ครับ
0: สิ่งเราทดลองมาแล้วแล้วก็ให้เขาเรียนรู้จากการเล่นนะครับจากการเล่นคือเรามีครูแต่ละภาษาเนี่ยมาให้เขาเล่นในแต่ละภาษาเนี่ยก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยลูกสาวจะสามารถใช้ภาษาจีนเนี่ยแบบไม่ต้องคิดนะครับแล้วถามว่าไวยากรณ์คืออะไรก็ไม่รู้เพราะว่ามันก็เหมือนเราเรียนภาษาไทยนะครับใช่มั้ยครับแล้วภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเค้าจะปนบางทีปนจีนปนญี่ปุ่นอยู่ในประโยคเดียวกันมันเป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเรียนไปคือว่านอกจากเห็นใจภรรยาแล้วเนี่ยลูกก็จะมาเติมเต็มมาทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่สุดขั้วเพราะว่าผู้ใหญ่ทะเลาะกันหรือต่างๆเนี่ยลูกเข้ามาตรงนี้ก็จะทำให้สิ่งความสัมพันธ์ในชีวิตคู่เนี่ยเป็นไปได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็นี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมเรียนอาจารย์ตอบคำถามอาจารย์ว่ามันมีความหมายคือทำให้ชีวิตคู่นี่เติมเต็มนะครับ
1: คือตอนนี้ผมเรียนถามทั้งสองท่านก่อนความหมายอย่างอื่นเช่นในอนาคตแก่ตัวไปเขาจะกลับมาดูแลกับเราหรือว่าเราจะไม่เหงามากเกินไปหรือว่าถ้าเป็นอย่างของคุณอัศวินเนี่ยก็เรื่องการสืบทอดกิจการไม่มีความหมายเหล่านี้อยู่เหรอฮะ
0: จริงไม่มีนะครับเราไม่ได้มองกันถึงขนาดนั้นแล้วนะครับว่าเขาต้องมาดูแลเรานะครับว่าสิ่งที่เราเชื่ออยู่ว่าเราดูแลเขาให้ดีเนี่ยนะครับให้เขามีเราในใจเขามีเราในใจเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยคุณแม่ดูแลมายังไงตอนนี้เนี่ยอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นเจน X ปลายๆเนี่ยนะครับไปปลายคือใกล้ไปทาง Y นะฮะไม่ใช่ใกล้ไปทางเบบี้บูมเมอร์นะครับก็ใกล้ไปทาง Y เนี่ยก็จะยังไงก็ตามก็จะมีคุณแม่อยู่ในใจอยู่นะครับเพราะว่าความใกล้ชิดต่างๆที่มีจะนึกถึงและลึกถึงตลอดนะครับอย่างลูกเองเนี่ยสิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือว่าเราปูสิ่งที่ดีที่เราคิดว่าดีนะครับให้เขาเต็มที่แล้วก็อีกหน่อยเขาจะไปทำอะไรมันก็เรื่องของเขาละเราอาจจะมีการในเรื่องธุรกิจถ้าเขาไม่ทำมันก็ถือว่าธุรกิจมันไม่ได้เป็นของเราอยู่แล้วละครับมันเป็นของคนอื่นอยู่แล้วถูกไหมครับเขาไม่ได้มีความคาดหวังที่ต้องส่งต่อนะครับ
1: โอเคคราวนี้ความหมายอย่างอื่นอย่างคุณปอนี่ยิ่งแปลกไปใหญ่คือไปสืบทอด
3: ใช่ปอยิ่งไม่ได้คาดหวังเลยเพราะปอมีลูกตอนอายุเยอะแล้วปอมีลูกตอนไอ้เนี่ยน้องแพรพัฒน์เนี่ยปอมีตอนประมาณ40-41ถ้าแพรพัฒน์10ขวบก็50แล้วนะแพรพัฒน์20ก็60มันก็แก่แล้วนะเพราะนั้นถ้าเกิดจะไปหวังแบบ
1: ตอนนั้นผมเดา
3: คือตอนนั้นลูกอาจจะยังเลี้ยงเราไม่ได้หรอกอาจจะตายก
1: ่
3: อนไม่หรอกคือตอนมีลูกปอไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะต้องลูกมาเลี้ยงเราจริงๆเลยแล้วแบบว่าคิดเลยว่าเราจะดูแลเขาแบบว่ากลับกลายว่าปอมีลูกเนี่ยทำให้เราหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเป็นคนที่แบบว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยออกกำลังกายทานอาหารอะไรไม่สนใจพอมีลูกเนี่ยโอ้โหออกกำลังกายบางคนบอกเฮ้ยออกกำลังกายเราทำงานหน้าจอเพื่อต้องหุ่นไหม้เลยเมื่อก่อนนี้ก็เป็นคนอย่างเงี้ยค่ะก็ระวังอาหารไม่ได้แบบสนใจเรื่องสุขภาพเท่าไหร่พอมีลูกกับมีแรงที่จะตื่นทุกวันนี้นะคะก็ตื่นตีห้าเพื่อที่จะเผื่อเวลาออกกำลังกายก่อนที่จะไปทำงานทุกคนบอกไม่ได้หรอกเขาออกกำลังกายตอนเย็นบอกไม่ได้ตอนเย็นเป็นเวลาที่ต้องอยู่กับลูกคือเล่นกับเขาอย่างนู้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องเคยตื่นไปทำงาน6 โมงก็ยังทันก็ตื่นเผื่อเวลาตีห้าเพื่อที่จะออกกำลังกายวิ่งแบบที่บ้านมีนะคะเครื่องออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงทุกวัน
1: ก่
3: อน
1: ลูก
3: เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
1: ใช่ค่ะเพ
3: ื่อจะได้อยู่กับเขานานๆพอเราไปหาคุณหมอมาอุ้ยคุณปอสุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรรู้สึกเราดีใจเพื่อสุขภาพแข็งแรงจะได้อยู่กับเขาอยู่กับเขาแบบว่าดูแลเขาไปให้นานที่สุดนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ช่วยให้เขาดูแลตัวเองทุกอย่างคือปอจะสอนให้เขาทำอะไรเองทุกอย่างลูกปอเนี่ย2-3 ขวบเนี่ยแม้กระทั่งแกะกระดุมใส่กระดุมเสื้อคือจะสอนให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดไม่ได้ให้คนแบบดูแลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะคิดว่า อย่างที่ย้ำอยู่เสมอว่าคนเรามันก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะทุกอย่างการใช้ชีวิตหรือการสอนให้เขาใช้ชีวิตเนี่ยที่ปอบอกบางคนแบบอุ้ยพูดกับเด็กๆไม่รู้เรื่องแต่จริงๆไม่ใช่เด็กอ่ะเขารู้เรื่องทุกอย่างเขาเหมือนแบบผู้ใหญ่แค่ตัวเล็กๆเขาอาจจะไม่มีประสบการณ์ภายนอกที่เห็นอะไรมากมายเท่านั้นเองแต่พูดอะไรเขาเข้าใจทุกอย่างเพราะฉะนั้นปอก็จะใส่ให้ลูกแต่ไม่ได้แบบเครียดๆนะคะลูกปอเป็นเด็กที่ชอบมีจินตนาการเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอนของปอก็จะต้องแบบโอ้โหใช้จิตวิทยามากเช่นอารมณ์ของเด็กบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะชอบไปเล่นกับเพื่อนแบบอยู่ๆเขาก็เผลอไปตีหัวกับพี่เลี้ยงหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาอย่าตีเขาก็ยิ่งทำเขาก็ยิ่งทำปอก็เอายังไงดีพอตกกลางคืนปุ๊บเขาเป็นเด็กที่ชอบฟังนิทานมากก็ชอบสมมติตัวเองเป็นนู่นนี่ปอก็แต่งนิทานของปอขึ้นมาเรื่องหนึ่งโดยคิดแต่งเองเลยว่าสมมติว่าจะเจ้ามีหมีน้อยตัวนึงเนี่ยนะอยากไปเล่นกับเพื่อนแต่ก็ไปตีเพื่อนไปหาคนนู้นนี่แต่เรื่องของปอจะยาวมากเพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าเนี่ยเรากำลังสอนหรือดุเขาอยู่ไปเล่นกับคนนั้นก็ไปตีหัวเขาไปเล่นกับคนนั้นก็ตีหัวจนวันนึงมานั่งเศร้าเพราะไม่มีเพื่อนเล่นด้วย
1: ได้ผลไหมฮะอย่าง
3: น
1: ี
3: ้ได้ผลคือมันได้ผลเลยค่ะพอลุงช้างเดินมาถามทำไมไม่มีใครเล่นกับหนูเลยไม่มีใครเล่นกับหมีน้อยเลยเพราะอะไรล่ะเพราะหมีน้อยไปเล่นอะไรหรอหมีน้อยไปตีเพื่อนออกไปตีเพื่อนอย่างนี้เพื่อนก็ไม่ชอบเชื่อไหมคะเขาตีหัวพี่เลี้ยงเงี้ย2วันที่ปอสอนเขาอย่าลูกเขายิ่งทำเพราะใช้วิธีการแบบเขาเรียกว่าสอดแทรกเรื่องนิทานเรื่องอะไรไปเขาไม่ทำอีกเลยเพราะเขากลัวว่าเขาจะเป็นเหมือนหมีน้อยที่ไปตีเพื่อนแล้วไม่มีเพื่อนเล่นด้วยคือทุกอย่างการเลี้ยงลูกมันเหมือนแบบเนี่ยฮะพอถึงบอกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นไม่เรียวแบบสมัยก่อนก็ได
1: ้
3: เด็กบาง
1: ที
3: มันมีวิธีเหมือนจิตวิทยาค่ะเพราะเลยรู้สึกว่าพอมีลูกอะมันเหมือนได้ฝึกสมองนะได้พัฒนาสมองได้กลับไปเล่นอะไรที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆเราไม่ได้เล่นอะแล้วมันสนุกอ่ะลูกเนี่ยในความรู้สึกของปอนะคะก็คือถ้าเกิดอยู่ที่การเลี้ยงดูของเขาถึงแม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทางใดก็ตามแต่ถ้าเกิดเราดูแลเขาอย่างใกล้ชิดให้ความอบอุ่นนะคะปอเชื่อว่าลูกเราก็คงจะไม่เปลี่ยนไปตามกระแสสังคมอย่างที่หลายๆคนกลัวกันความคิดของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะประชากรที่น้อยลงเนี่ยก็อยากให้หลายๆคนคิดว่าตอนนี้คงจะต้องหันมาช่วยกันแล้วโดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพในการที่จะมีลูกได้เช่นคุณมีการศึกษาสูงหรือว่าคุณมีหน้าที่การงานที่ดีอยากให้หันกลับมามองว่าคุณควรที่จะมีลูกคนปรับทัศนคติในการมีลูกใหม่ว่าการมีลูกไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดลูกไม่ใช่ภาระแต่ลูกคือความสุขและลูกเราก็อาจจะสามารถเปลี่ยนโลกได้เหมือนกัน
1: ในคำถามที่จะถามโบ๊ทนี่นะครับจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องขณะนี้เนี่ยใกล้จะเรียนจบปี4เนี่ยนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนก็มีลูกกันไม่รู้กี่คนแล้วแต่งงานไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็การวางแผนชีวิตของเด็กรุ่นนี้นะฮะซึ่งอยากให้2รุ่นนี้นะฮะซึ่งจริงๆเขารุ่นใกล้ๆกันฟังว่าการวางแผนชีวิตทั้งเรื่องการมีคู่และเรื่องการมีลูกในวัยของโบ๊ทในกลุ่มเพื่อนของโบ๊ทตอนนี้เขาคิดยังไงมีความเห็นยังไง
2: ก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากที่ฟังมาตะกี้ก็นั่งทบทวนชีวิตตัวเองเหมือนกันว่าพ่อแม่เราคิดยังไงก่อนมีเราแล้วก็เราก็ในฐานะที่ก็อายุ22ก็อาจจะต้องไปทำงานแล้วก็คิดถึงอนาคตของตัวเองว่าจะเป็นไงเป็นเรื่องที่เหมือนกับวัยรุ่นทุกคนก็จะเรียนรู้ประวัติของพ่อแม่ตัวเองแล้วก็มานั่งคิดว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าไม่อยากให้ความลำบากนั้นเกิดขึ้นกับตัวเองเช่นกันเพราะฉะนั้นจากที่ถามตัวเองแล้วก็ถามเพื่อนๆก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็จะคิดเหมือนกันหมดเลยว่าการที่เราจะมีลูกได้มันก็จะมีสเต็ปซึ่งเมื่อคืนแม่ก็เหมือนพูดอะไรให้ฟังอย่างนึงก็เลยคิดได้ว่ามันตรงกับสเต็ปที่ทุกคนพูดมาแม่ก็บอกว่าแม่เปิดแม่เล่น Facebook แม่เล่น LINE แม่ก็เห็นโค้ดใน LINE ก็เลยแบบเนี่ยนะแม่ว่ามันตรงกับชีวิตลูกเหมือนกันแม่บอกว่าเขาบอกว่าคนเราเกิดมา10ปีแรกหมดไปกับความไร้เดียงสา10ปีต่อมาหมดกับการศึกษา10ปีถัดมาหมดกับการหางานมีครอบครัว10ปีต่อมาสร้างฐานะ10ปีต่อมาดูแลรักษาสุขภาพที่เสียไปก่อนหน้านี้และ10ปีสุดท้ายก็ต้องปรงหมดทุกอย่างที่เคยหามาก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะใช่เพราะว่าทุกคนก็ไม่อยากให้ลูกตัวเองลำบากพูดง่ายๆคือเหมือนกับว่าบางหลายๆคนก็จะเห็นว่าการมีลูกเป็นภาระเพราะว่าวัยรุ่นจะพูดในเชิงว่าเมื่อถามเรื่องการมีบุตรหรือว่ามีครอบครัวทุกคนก็จะมองว่ามันเป็นภาระหมดเลยเพราะว่ามันมีภาระทั้งทางจิตใจภาระทั้งเรื่องการเงินจับจ่ายใช้สอยเพราะวัยรุ่นสมัยนี้ก็ค่อนข้างใช้เงินเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเองมีลูกก็ต้องคิดแล้วว่าจากปกติเคยใช้อยู่คนเดียวคราวนี้เรามีลูกมีภรรยามีอะไรแบบนี้เราก็ต้อง หาให้ภรรยาหาให้ลูกด้วย

0: คราวนี้ถามว่าตัวเองพร้อมหรือยังหลายๆคนก็บอกว่างานมันยังไม่พร้อมแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้คิดว่ากระบวนการคิดแบบนี้คือหมายความว่าลูกเป็นภาระแต่อยากให้มองในโลกในแง่ดีว่าสาเหตุที่ทุกคนคิดแบบนี้เพราะว่าเขาอยากให้ลูกเหมือนกับว่ามีความพร้อมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่เขาอาจจะไม่มีตอนสมัยเขาเป็นเด็กอาจจะอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่มีความพร้อมให้โรงเรียนที่ลูกเรียนดีๆไม่ได้หาอาหารที่ลูกดีๆไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เลยเป็นมุมสะท้อนกลับมามองตัวเองว่าถ้าตัวเองจะมีลูกก็อยากให้ลูกไปโรงเรียนดีๆอยากให้ลูกมีอะไรดีๆมีทุกอย่างพร้อมไม่อยากให้มานั่งเครียดเวลาเจ็บป่วยไม่สบายไม่มีเงินรักษาเลยแบบนี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงก่อนที่จะมีลูกเพื่อจะรับประกันได้ว่าเมื่อมีลูกแล้วจะไม่นั่งมานั่งปวดหัวกันอะไรแบบนี้ครับเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าเรื่องจิตใจสภาวะจิตใจคุยกันมันก็หายแต่เรื่องไม่มีตังค์ไม่มีเงินทองเพื่อจะให้ลูกอยู่สุขสบายแก้ไขยาก็เลยเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่คิดแบบนี
1: ้อันนี้เรื่องนี้น่าสนใจมากนะเพราะหลายคนเวลาพูดคุยก็ลักษณะคล้ายๆนี่เหมือนกันนะครับว่ายังไม่พร้อมเมื่อไหร่จะพร้อมนะฮะเมื่อไหร่ที่จะมีเงินพอที่จะพาไปอย่างที่บอกว่าตอนนี้ถ้าจะเรียนก็ต้องเรียนโรงเรียนนานาชาติแต่ว่าในวัยของโบ๊ทเนี่ยโบ๊ทวางแผนไว้ยังไงแต่งงานสักเมื่อไหร่คิดว่าจะมีลูกตอนที่พร้อมเนี่ยไอ้คิดว่าพร้อมเนี่ยวางไว้ไหมว่ามันจะสักประมาณเท่าไหร่สมมติ
0: คำตอบนี้ก็คิดว่าก็อยู่ในประวัติของครอบครัวตัวเองเหมือนเดิมเพราะว่าพ่อกับไปแล้วพ่อกับแม่ผมเนี่ยมีผมตอนแม่ผมอายุ40ผมก็เลยคิดว่ามันก็ไม่สายเกินไปที่เราจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนในเมื่อแม่ผมมีลูกตอน40ผมก็เกิดมาปกติดีแม่ผมก็เป็นห่วงว่าผมจะเกิดมาแล้วเป็นออทิสติกหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมีล
1: ู
0: ก
1: แต่ไม่เป็นใช่ไหม
0: ไม่เป็นครับไม่งั้นคงไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี
1: ้
0: ก็เลยคิดว่าเราก็ต้องสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองผมก็เลยคิดว่าเนี่ยเรียนจบไปก็จะรีบทำงานแล้วก็ในขณะเดียวกันทำงานก็เรียนต่อไปด้วยทำสองอย่างเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเวลาของผมมันเยอะหรือมันสั้นแค่ไหนก็ในฐานะที่ยังมีเวลาอยู่ก็ใช้มันเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็คิดว่าน่าจะประมาณ30คนส่วนใหญ่วัยรุ่นผมก็คิดว่าน่าจะประมาณ30ตัวเองก็น่าจะพร้อมที่จะมีครอบครัวมีลูกเป็นสิ่งรับประกันความมั่นคงทางจิตใจแล้วก็ต่างๆได้คร
1: ับ ไม่25
0: 25คิดว่า
1: สมมติว่า30งานนี้ออกมาเยอะมาก30เนี่ยนะที่คนที่จะวางทำไมมันเป็น30มันทำไมไม่เป็น25อย่างเงี้ยสมมติ
0: มันอาจจะเป็นเพราะว่าผมคิดสำหรับผมอาจจะเป็นเพราะว่า1คือเราก็คิดด้วยว่าเราต้องทำงาน2คือเราก็จะเรียนต่อด้วยเหมือนกับว่า
1: okay.
0: มันเหมือนเวลา7วันของทุกสัปดาห์มันหมดไปหมดแล้วครับกับการทำงานกับการพวกนี้แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนการทำงานอีกเท่าไหร่ความมั่นคงของงานเรามันก็ยังหาไม่เจอเราก็ยังไม่รู้ว่าเราพอใจกับงานที่เรามีหรือยังเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่พร้อมที่ไอ้มีภรรยาอาจจะพร้อมแต่เรื่องมีบุตรเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าเราก็ยังต้องย้ายไปย้ายมาตกลงไม่ได้กับตัวเองว่าตกลงอะไรคืออะไรที่ดีที่สุดกับสำหรับเราแล้วถ้าเกิดเรามีลูกผมคิดว่าผลกระทบอันนี้ที่มันเกิดกับลูกมันก็ค่อนข้างสูงกับการที่มีพ่อแม่ที่ยังไม่มั่นคงกับตัวเอง
1: คือยังไม่ความคือชีวิตยังไม่นิ่งคิดว่า25ยังไม่นิ่ง30นี่คิดว่าน่าจะนิ่งมากขึ้น
0: ใช่
1: โอเคอันนี้คือไลฟ์แพลนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องมีครอบครัวและมีลูกของยังไม่คือ22นะฮะเอางั้นลงมาที่ X นะฮะ Gen X อันนี้ Gen Y เนี่ยลองมาดู Gen X ทางเรียนถามที่คุณอัศวินว่าตอนสมมุติย้อนหลังกลับไปนะฮะตอนยังอยู่ที่วิทยาที่จุฬาเนี่ยนะฮะคิดมาถึงเรื่องนี้มั้ยฮะว่าแต่งงานอายุเท่าไหร่มีลูกเคยวางแผนครอบครัววางแผนชีวิตกิจกรรมเรื่องมีลูกแล้วแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยวางกำหนดเวลาไว้ให้มา
2: ผมเองเนี่ยกำลังคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราในสังคมนี่มันเปลี่ยนไป
1: ครับ
2: นะครับคือในสังคมเดิมสมัยก่อนเนี่ยการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยจะไม่จำเป็นเท่านะครับตอนนี้เนี่ยจบอุดมศึกษามาเนี่ยเขายังต้องการต่อโทต่อเอกต่างๆนะครับต้องพอต่อโทต่อเอกเสร็จเนี่ยยังต้องมีการออกมาทำงานอีกเพราะว่าช่วงในระหว่างเรียนเนี่ยก็ไม่ได้มีการสร้างสะสมรายได้ความมั่งคั่งเพื่อจะใช้ในครอบครัวในอนาคตเนี่ยนะครับพอมีความต้องการในเรื่องของสังคมขนาดนั้นเนี่ยนะครับ ในสิ่งนี้ผมว่ามันก็อาจจะเป็นประเด็นนี่ฝั่งน้องพูดนี่ก็มีหลายประเด็นเหมือนกันสะท้อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคนรุ่นเนี่ยก็จะมองแก้วเนี่ยอย่างน้องเขาดูแก้วว่าแก้วน้ำที่มีอยู่น้ำมันอยู่ครึ่งหนึ่งเนี่ยมันยังไม่เต็มนะ
1: ครับ
2: นะครับมันในส่วนมันคือ half empty ละแต่

0: เราเนี่ยเรามองจะบอกว่าห้าฟูแล้วห้าฟูก็มีลูกได้ละแต่น้องเขาบอกว่ามันยังไม่เต็มเลยมันมีแค่ครึ่งเดียวเองต้องขอให้มันเต็มก่อนถึงจะมีลูกได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ผมว่าอาจจะเป็นในเรื่องหลายอย่างที่ต้องมาช่วยมาแก้กันนะครับแต่ก็เลยตอบคำถามอาจารย์ว่ามันยากละครับที่อย่างพี่ปอละครับที่จะหาคนอย่างพี่ปอได้ที่ว่าสามารถวางแผนอนาคตแล้วก็สามารถที่จะเดินตามแผนในอนาคตได้ผมเองเนี่ยยังไม่มีแผนตั้งแต่ตอนเรียนที่จุฬาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแผนว่าจะมีลูกนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดด้วยซ้ำนะครับ
1: อะไรที่มันเป็นตัวที่มาบอกคุณอัศวินตอนนั้นว่าเอาละ settle หยุดมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วก็มีลูกตอนไหนช่วงไหนอะไรเป็นปัจจัย
0: ผมเชื่อว่ามันไปตามจังหวะชีวิตของผมเองอยู่แล้วนะครับมันไม่มีการวางแผนแล้วถึงวางไปเนี่ยอย่างพี่ปอบอกมันก็จะลำบากอย่างผมเองคนแรกเนี่ยแต่งงานปุ๊บก็ท้องเลยนะครับเคยยิน
1: เฟิร์สถือไว้ทายมาก
0: เคยทายมาก
1: เจริญพันธ
2: ุ์แต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คะ
0: ผมแต่ง32ครับพี่ป
2: อโอ้ย32
0: 32นะครับ
2: เชื้อยังแข็งแรงมาก
0: แข็งแรงครับแต่32ตอนนั้นท้องเนี่ยคนแรกก็แทงไปนะครับแทงไปภรรยาก็ต้องขูดมดลูกเนี่ยก็มันเหมือนกับอันแพลนอยู่แล้วนะครับ
1: เขาให้ตอนนั้นภรรยาอายุสัก
0: เท่ากันฮะอายุภรรยาอายุเท่ากันนะครับเจอที่อเมริกาที่มหาลัยเดียวกันก็กลับมาก็เนี่ยครับอย่างที่เรียนอาจารย์ไปคือมันแพลนไม่ได้หรอกครับแล้วก็ถึงแพลนไปมันก็ไม่มา
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอเคอันนี้เป็นทางมุมของผู้ชายมาดูฝั่งของผู้หญิงฝันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ที่จะใส่ชุดนั้น
2: แต่งงาน
1: ใส่ชุดแต่งงานดีไซน์ช
2: ุ
1: ด
2: แต่งงานตั้งแต่ปฐมไงคะปฐมที่บอกไงฮะต้องแต่งงาน
1: แต่ปฐมนี่จะแบบประมาณแบบว่าอารมณ์เล่นตุ๊กตาบาร์บี้
2: ใช่ก็คงอย่างนั้นนะคงยังไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าไอ้แต่งงานจริงๆมันคืออะไร
1: เอามาซีเรียสจริงๆเลย
2: ใช่นะคะจะต้องบอกว่าเป็นคนที่มีแฟนเร็วนะคะจบม.6เจอแฟนคนนี้คือสามีคนปัจจุบันนะคะคบกัน18ปี
1: เสียงปรบมือให้กับคู่นี้เลยครับตั้งแต่
2: ดีใจตรงไหนคะแต่งช้า
1: ไม่คือสามีตั้งแต่คนนั้นมาจนถึงคนนี้ไม่เปลี่ยน
2: คนนั้นค่ะคนนั้นแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วเขาก็อยู่ต่างจังหวัดบ้างมาทำงานกรุงเทพบ้างอย่างเงี้ย
1: ค่
2: ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะก็คือวางแผนตลอดเวลาเรียนจบเขาก็แบบโหอยากแต่งกับเรามากเลยอ่ะเราก็แบบไม่ได้ฉันเพิ่งเรียนจบอยากจะลองแบบลองมาเข้าช่อง3ก็ลองสอบเข้าก็ได้ทีเรื่องแต่งงานก็เอาไว้ที่หลังแล้วกำลังสนุกกับงานเขาถามก็ยังไม่แต่งบอก
1: แต่เขาเป็นคนรีเควสต์
2: ใช่ค่ะเขาบอกว่าจะมาตั้งแต่ตอนยังเรียนอยู่นะบอกไม่ได้แม่ก็ไม่โอเคเขาบอกว่าไปเรียนจบแล้วบอกไม่ได้เราก็ทำงานแล้วมาเข้าช่อง3ได้เขาก็โอเคไม่เป็นไรเขาก็รอเขาก็แบบอยากแต่งพอก็อยู่มาก็ทำงานมาเรื่อยๆจนอายุ28ตอนนั้นเริ่มคิดแล้วเออ28เราควรแต่งงานแล้วล่ะก็บอกว่าพี่มาแต่งเธอเขาบอกว่า no
1: อ้าวเหรอฮะ
2: โอ้พอตอนนี้ไปตาม
1: ตอน
2: เรื่องจากตอนเรา28เขาจากทำงานออฟฟิศเขาอายุมากกว่าเราแค่2ปีค่ะเขาเริ่มไปทำกิจการตัวเองเขาก็เริ่มคิดเหมือนน้องอ่ะบอกเอ้ยถ้าอย่างนั้นฉันขอแบบก่อร่างสร้างตัวก่อนจากตอนแรกที่แต่งเป็นหนุ่มออฟฟิศมีเงินเดือนพอสมควรแต่งงานก็คงได้แต่พอเราก็ทำงานไปเขาก็เริ่มมีทางเลือกของเขาว่าเขาอยากไปทำกิจการของตัวเองเขาออกไปปุ๊บฉันก็28แล้วว่ามาแต่งเธอเขาบอกยังไม่แต่ง
1: อ้าว
2: แปล
1: ภาษาเด็กเดี๋ยวนี้ต้องบอกแปล
2: ยังไม่แต่งเขาไม่มีอะไรคือเข้าใจว่าเขาอยากจะไปทำกิจการอะไรของเขาเขาก็ไปทำนะก็เวลาก็ผ่านไปได้ในเวลาที่แบบสมควรน่าจะแต่งแล้วก็ได้มาทำรายการเรื่องเล่าเช้านี้
1: โอ้โห
2: อุ้ยเป็นงานใหม่ที่รู้สึกว่าชอบก็โอเคแล้วงานน่ะมันเวลามันไม่ได้เลยค่ะมันตื่นตีสองตีสามทุกวันแล้วก็นอนคือเวลาที่อยู่กับแม่ยังแทบไม่มีเวลาทานข้าวเย็นกับแม่เลยเพราะว่าทุ่มหนึ่งหกโมงต้องรีบนอนแล้วเพื่อที่ตอนเช้ามืดจะตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องแต่งงานก็เลยไม่ได้พูดเลยแล้วก็ไม่ได้บอกเขาแบบบอกอย่าพึ่งอะไรเพราะงานก็ยังสนุกเขาก็เริ่มถามบ้างไม่ถามบ้างแล้วแต่จะแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้คือจากตอนแรกเหมือนอาจจะความรักจีจ๋าไงพอเรียนจบอยากแต่งงานพอถึงเวลานานไปมันเหมือนเพื่อนกันไปแล้วอะคือพร้อมอะไรก็แต่งวันที่แต่งงานนี่นะคะแบบธรรมดามากคือไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรคือมันคบกันมานานมากแล้วอะค่ะจัดงานแต่งงานเองด้วยตอนอายุ36ก็คือจัดงานแต่งงานไปเลือกชุดเองไปเลยผู้ใหญ่ไม่ต้องเลยจัดการเองแม่บอกเอาจะแต่งแล้วเหรอเดินบอกเอาแต่งก็แต่ง
1: เหมือนไปทำกิจวัตรอะไรสักอย่างอ
2: ะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดวันที่ไปจดทะเบียนสมรสคือวันที่ไปรู้สึกจะไปเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนอะไรสักอย่างยังใช้ชื่อตัวเองอยู่แต่จะเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วประมาณใกล้ที่เขตเขาจะปิดแล้วค่ะเขาถามว่าเอาพี่แต่งกันตั้งนานแล้วไม่จดทะเบียนสมรสหรอ เออเหรอเรามีเวลาเท่าไหร่ประมาณครึ่งชั่วโมงกับเขตจะปิดจดก็ได้จดคือไม่
0: ที่ถ้าเขาไม่ทักก็ยังจะไม่จด
2: อะไรอย่างนั้นประมาณนี้เลยก็เลยสูว่า
0: ครับผม
2: พอมาแต่งตอนอายุ36เราก็มั่นใจว่าอุ้ยเราคงมีลูกง่ายนะเพราะว่าครอบครัวเขาก็มีลูกง่ายครอบครัวเราก็มีลูกง่ายอย่าพึ่งก่อนนะอยากกันนั้นเลยเที่ยวกันก่อนให้สนุกสนานทำงานเที่ยวไป
1: คิดว่ายังไม่มีลูกเพราะตอนนั้นรู้สึกว่ายังอยากใช้ชีวิตสบายๆ
2: ใช่ใช่ผ่านไป1ปีเอ้ย37 38นี่ทำไมก็ไม่ท้องเองโดยธรรมชาติ
1: อ๋อแต่ตอนนั้นคือไม่ได้ควบคุมใดๆ
2: ไม่ได้คุมเลยไปหาคุณหมอคุณหมอบอกเฮ้ยไม่ได้เลยนะคุณถ้าอายุ36คุณอยู่ด้วยกันโดยธรรมชาตินะฮะแบบเหมือนมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติแล้วคุณยังไม่ท้องแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรแล้วคุณต้องปรึกษาคุณหมอแล้วพอปรึกษาคุณหมอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะก็ปรึกษาตลอด 5-6 ปีทำทุกอย่างก็ไม่มีลูกยากคือแบบว่าทำแล้วก็ติดแล้วก็หลุดล่าสุดที่เสียใจสุดก็คือมีลูกแฝดที่ทำกิฟต์เนี่ยนะคะแฝด5เดือนครึ่งแล้วก็เสียเขาทั้งคู่เนี่ยนะคะเป็นโอ้โหความเสียใจที่แบบไม่ได้ละต้องระวังตัวเองดูแลตัวเองหลังจาก
1: ได้ยินว่าคุณปอลองทุกวิถีทาง
2: ใช่ไหมเริ่มต้นนับวันโอ้โหทุกอย่างเป็นคนที่เวลาฉีดยาแล้วหาเส้นไม่เจอนะคะให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยแต่การทำกิฟต์จะต้องมีการฉีดยาแล้วต้องเอายามาฉีดตัวเองด้วยนะคะฉีดที่บ้าน
1: อ
2: ่ะ
1: จะกลัวก็คือไม่ตัวเอง
2: ใช่ค่ะเขาบอกให้สามีฉีดให้ก็ได้บอกไม่ได้หรอกค่ะหมอพอหยิบเข็มออกมาสามีก็วิ่งออกไปนอกบ้านแล้วค่ะคือถ้าออกไปนอกหมู่บ้านก็ไปแล้วค่ะคือเป็นคนกลัวเข็มมากๆอะค่ะคือถ้ากลัวไม่เป็นไรเราก็ฉีดเองทำเองกระตุ้นนับวันไข่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วไปเจาะน้ำเกลืออย่างเงี้ยค่ะบางทีเจาะน้ำเกลือในการที่แบบว่าไปเก็บไข่เก็บอะไรมันต้องมีการเจาะน้ำเกลือให้ยาอะไรเงี้ยเข็มก็เป็นคนหาเส้นยากมากจิ้มไม่รู้กี่รอบเจ็บไม่รู้กี่ครั้งอะค่ะคือแบบแต่อยากมีให้ได้และเสร็จแล้วพอหลังจากเสียน้องแฝดไปก็เขานั้นเสียใจสุดละไม่เอาละไม่มีลูกอีกแล้วคิดว่าไม่มีดีกว่าไม่ทนกับการสูญเสียไม่ได้อีกแล้วแล้วคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรหมอบอกว่าหมอคือดูจากสภาพร่างกายเราแล้วเนี่ยเราสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ปัญหาก็คือสามีมีเชื้อน้อยมากคือเรามัวแต่ไปมังงุมมางาหลาคือไปให้คุณหมอตรวจขึ้นขายอย่างตรวจสารพัดตรวจมาลูกจนวันนึงเป็นคนแนะนำหมอคะลองตรวจฝั่งผู้ชายมั่งไหมคะเหนื่อยมากเลยเจอคุณหมอเปลี่ยนคนนี้ขึ้นขายอย่างไปฉีดสีไปขูดมดลูกไปผ่าเหนื่อยมากเลยค่ะหมอคะเจอหมออะไรก็หมอลองตรวจผู้ชายพอตรวจผู้ชายเลยโป๊ะเชว่าเชื้อเขาน้อยเพราะฉะนั้นมันถึงใช่ค่ะเชื้อมันจะต้องผู้ชายมันต้อง30 40ล้านตัวหรือมันแต่เขามีแบบแค่หลักหน่วยแบบประมาณ6 7ล้านอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้แบบแข็งแรงเออดูสิเราไปลองผิดลองถูกเออจนตอนหลังรู้ก็เลยใช้วิธีอิกซี่จะมาติดแฝดแล้วก็หลุดแล้วหลังจากเสียแฝดไป2เดือนก็ถึงมาได้น้องแพรพัดนั่นเลยค่ะถึงบอกว่าเลยคุยกับคุณหมอคุณหมอบอกคุณปอรู้มั้ยว่ามีคนที่มีปัญหาเนี่ยไม่มีลูกมีลูกยากเนี่ยเยอะมากจริงๆบ้านเราตอนนี้แล้วก็มาปรึกษาเขาเยอะมาก
1: เพราะเน้นอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้สำหรับหลายท่านเหลียวไปดูนี่ก็ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์กัน
2: ใช่ค่ะ
1: เยอะโอเคเยอะอยู่นะฮะ
2: คุณหมอแนะนำอย่างนี้เลยค่ะถ้าเรายังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วเราคิดว่าเราจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้แน่ๆอาจจะยังไม่แต่งงานใช่ไหมฮะแล้วหรือแต่งงานแล้วแต่คุณอยากจะเที่ยวอยากจะสนุกอยากจะไปเที่ยวรอบโลกฮันนีมูนรอบโลกเขาแนะนำให้คุณไปเก็บไข่และเชื้อของผู้ชายผสมเป็นตัวอ่อนแล้วฟรีซไว้ผ่านไป10ปีคุณมายังใส่ได้ฟรีซไนโตรเจนสมบูรณ์ทุกอย่างค่ะเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วคุณยังไม่เก็บไข่ไม่อะไรคุณอยากจะเที่ยวนู่นอีก10ปีคนคิดมีลูกพอถึงเวลากระตุ้นไข่เท่าไหร่ก็ไม่ตกคือสาวๆเนี่ยค่ะอายุ20ถึง30ก็จะมีไข่ตกอย่างที่เราเคยเรียนมานะคะถ้าเกิดว่ากระตุ้นเนี่ยได้ถึง 20-30 ใบพอวัยปอนเนี่ย 38-39 กระตุ้นเท่าไหร่ก็อยู่ที่4ที่5แล้ว4 5คัดออกมาก็ไม่ใช่ไข่เป็นไข่ที่สมบูรณ์ยังมาถูกคัดเลือกออกไปจะเหลือแบบ2หรือ3ใช่
1: นี่เป็น expert
2: มันยากมาก
3: ๆส่วนตัวแล้วเรื่องการมีบุตรใช่ไหมครับเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเหมือนกันเพราะว่าในเมื่อถ้าเรามีเขาออกมาแล้วเราก็ต้องดูแลเขามันไม่ใช่ของเล่นมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอาไปโยนทิ้งได้คนรุ่นใหม่ก็จะมีความเห็นในมุมมองเดียวกันว่าถ้าเราไม่พร้อมเราก็ไม่ควรจะมีบุตรไม่ได้อยากให้เข้าใจในมุมมองของว่าบุตรนั้นเป็นภาระแต่ว่าอยากให้มองในแง่ดีว่าการที่มีบุตรเนี่ยเราเลี้ยงเขาให้ขึ้นมาให้เป็นคนดีได้ในสังคมหรือประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีทรัพยากรเยอะไม่ว่าจะเป็นทางการเงินทางความมั่นคงทางสภาพจิตใจเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่แต่ละบุคคลนั้นจะต้องหาเงินให้ได้เพียงพอต่อการใช้ของตัวเองแล้วก็ต้องคิดเผื่อด้วยว่า ลูกของเราในอนาคตเนี่ยจะต้องใช้เท่าไหร่พอเพียงพอกับการศึกษาค่ากินอยู่ในสังคมที่เพิ่มขึ้นไหม
1: คนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประชากรที่อยู่ในเจเนอเรชั่น Y ซึ่งจะ

0: มีอายุประมาณ 11 ถึง 32 ปีซึ่งกลุ่มประชากรกลุ่มนี้เนี่ยเขาอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วก็เขามีโอกาสในการที่จะสามารถผลิตประชากรขึ้นมาทดแทนประชากรที่หล่นหายไปหรือที่หมดอายุขัยไปได้แบบแผนการดำเนินชีวิตแล้วก็การวางแผนชีวิตเนี่ยมันมีบทบาทมีผลเพราะว่าประชากรเจเนอเรชัน Y เนี่ยวางแผนที่จะทำหลายๆอย่างเลยในช่วงระยะเวลา20ในช่วงอายุ25ถึง35ปีซึ่งผลการวิจัยมันออกมาเนี่ยทำให้เห็นว่ากิจกรรมที่เขาชะลอไปคือการมีลูกนะฮะอันนี้เวลาชะลอการมีลูกออกไปเนี่ยมันก็ทำให้วัยเจริญพันธุ์นะมันไปเบียดเวลาหรือระยะเวลาการเจริญพันธุ์ของคนในเจเนอเรชัน Y ลงมันก็เลยทำให้คนเจเนอเรชัน Y เนี่ยโอกาสในการที่จะมีลูกมันก็ยิ่งมีน้อยลงไปอีกนะอันนี้ยังไม่รวมถึงทัศนคติเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่เห็นว่าลูกเนี่ยเขาจะต้องรอให้พร้อมก่อนมีความครบพร้อมถึงจะมีลูกได้เพราะว่าการเลี้ยงลูกในปัจจุบันต้องใช้เงินทองทรัพยากรต่างๆมากก็มีเวลาให้มากเพราะฉะนั้นปัจจัยหลังนี้ก็เลยทำให้การมีลูกของคนในเจเนอเรชัน Y มันลดลงครับพฤติกรรมของลูกในปัจจุบันหรือพฤติกรรมของเด็กในปัจจุบันโบ๊ทคิดว่ามีส่วนที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยเขารู้สึกไม่อยากมีลูกมากไหมงี้ลองถามในบทบาทของที่ตัวเองเป็นลูกตอนนี้และในอนาคตที่ตัวเองจะต้องเป็นคนมีครอบครัวและมีลูกสภาพสังคมแล้วก็พฤติกรรมของวัยนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็คิดว่าค่อนข้างมีส่วนเยอะนะครับสังคมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะกดดันเป็นอันดับแรกอันดับสองก็คือเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าแม่ผมค่อนข้างจะแบบเป็นห่วงหมดทุกฝีก้าวทำอะไรก็ทำไม่ได้ก็เหมือนกับประมาณว่าสังคมมันค่อนข้างจะไม่รู้ว่าแย่ลงหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมันดีขนาดไหนแต่ว่าก็ค่อนข้างจะโหดร้ายเพราะว่าอาชญากรรมอะไรพวกนี้มันก็เกิดขึ้นทุกวันอาจจะเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจที่แย่ลงหรืออะไรแบบนี้ก็ทำใหการอยากมีลูกก็ต้องดูแลนอกจากเรื่องเงินแล้วก็ต้องดูสภาวะสังคมด้วยว่ามีลูกออกมาแล้วลูกจะอยู่ในสังคมปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมองยังไงกับการมีลูกแต่ผมคิดว่าสังคมปัจจัยของสังคมนี้ก็ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนก็เลือกโรงเรียนก็คือเหมือนกับเลือกสังคมที่ลูกจะไปอยู่ใช่ไหมครับก็เหมือนกันก็คือเราก็ต้องดูว่าสังคมเนี้ยปลอดภัยกับลูกไหมฉะนั้นมันก็สำคัญที่จะต้องมีนโยบายที่เหมือนกับสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าโลกมันประเทศค่อนข้างจะปลอดภัยต่อเด็กเพราะว่าเหมือนกับก็มีข่าวรถตู้หิ้วเด็กหรืออะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรหรือว่าดูข่าวมีประตูทับเด็กคือแบบเด็กก็ไม่รู้ทำอะไรแต่ประตูล้มทับเด็กเสียชีวิตก็ค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบสังคมก็ค่อนข้างสำคัญในเชิงของเศรษฐกิจในเชิงของอุดมคติของสังคมเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อการมีลูกแต่ผมคิดว่าบางทีถ้าเรามองไปอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือมองโลกในแง่ร้ายด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายก็คงจะไม่มีวันได้มีลูกแต่ถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ดีก็อะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่าสุดท้ายแล้วลงตัวก็คือถ้าเราพร้อมที่จะมีลูกเราก็หาที่ที่เราคิดว่าเหมาะสมให้ลูกอยู่ให้ได้ตรงไหนที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะสมไม่ควรเราก็ไม่ให้ลูกไปอยู่แถวๆนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นข้อโชคดีที่บางคนเกิดมามีพ่อแม่ค่อนข้างมีอายุเพราะว่าก็เหมือนกับว่าเขาจะเหมือนรอบรู้ค่อนข้าง
2: ลูกดิฉันนี่โชคดีโชคดีมาก
1: ใช่ค่ะเป็นเรื่องโชคดีเพราะว่าเขาจะรู้หมดทุกอย่างเขาจะค่อนข้างครอบคลุมปัจจัยหลายๆอย่างเหมือนกับอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วรู้หมดทุกอย่างในขณะที่บางคนมีพ่อแม่เป็นวัยรุ่นก็ต้องเสี่ยงดวงว่าพ่อแม่ที่เป็นวัยรุ่นนั้นเอาใจใส่มากแค่ไหนเหตุผลอะไรที่เราเกิดมา
3: อันนี้เป็น
1: อาจจะแบบเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เกิดมามีพ่อแม่สูงอายุบางทีอาจจะรำคาญตอนเป็นเด็กแต่เดี๋ยวพอโตมาก็จะเข้าใจแล้วนั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมผมค่อนข้างจะเป็นคนคิดมากเพราะว่าแม่ถ่ายทอดมาตลอดเวลา
2: ไม่จะบอกว่าทำให้พี่ภาคภูมิใจมากเลยในการเป็นแม่
3: รู้สึกดีเลยใช่ไหม
2: ใช่เมื่อก่อนเห็นอุ้ยมีคนเขามีลูกตอนสาวๆอะไรอยู่นี้เนี่ยอิจฉาเขาฟังน้องเขาแล้วภูมิใจมากเลย
3: นี่ผมกลับมาเรียนถามในวัยนี้นะฮะหรือว่าในมุมมองของคุณอัศวินไม่ว่าจะฐานะของนักบริหารธุรกิจเองหรือว่าคุณพ่อคนหนึ่งเนี่ย คนเดี๋ยวนี้มีลูกน้อยเพราะ

0: อะไรเป็นหลัก
1: ครับจริงๆก็หนึ่งเนี่ยถ้ามองนะครับคือเราอายุเฉลี่ยไทยเนี่ยประมาณสัก75ปีถูกไหมครับก็เรามีชีวิตหนึ่งเนี่ยก็มีเฉลี่ยก็20,000กว่าวันนะครับ20,000กว่าวันคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าเราต้องอยู่ในระบบการศึกษา
0: น
1: ะครับต้องตั้งแต่กว่าจะจบโทกว่าจบตรีนี่ก็สัก21-22ถูกไหมครับทำงานก่อน 2-3 ปีแล้วเรียนโทอีกใบนึงนะครับก็กว่าจะกลับมาทำงานก็เร็วสุดก็26-27นะครับที่จบโทมานะครับแล้วก็กว่าจะแต่งงานได้จริงก็คงยังไม่แต่งทันทีนะครับต้องทำงานอีกนะครับ 2-3 ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ส่วนใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยคือระบบต่างๆที่วางไว้เนี่ยเป็นระบบพื้นฐานของคนเนี่ยในการที่จะสร้างคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเข้ามาในตลาดแรงงานในปัจจุบันเนี่ยก็คุยกันถึงคนที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ28-30นะครับเพื่อจบพร้อมเข้ามานะครับนั่นหมายถึงยังไม่รวมว่าจะความพร้อมในการที่จะสะสมความมั่งคั่งเพื่อที่จะไปใช้มีครอบครัวต่อนะครับนั่นหมายถึงว่าเรา28เนี่ยจาก30เนี่ยนะครับก็เกือบครึ่งชีวิตละครึ่งชีวิตเฉลี่ยละนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนจีนฮ่องเต้เรื่องสนมเนี่ยก็อายุ10กว่านั่นนะครับเพราะนั้นเขาคิดมาแล้วล่ะครับว่าจริงแล้ววัยเจริญพันธุ์จริงเนี่ยพอมีได้ปุ๊บเนี่ย10กว่า20ปีเนี่ยมันก็ไปอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราผิดธรรมชาติอยู่อาจจะเป็นมองในเรื่องสังคมเนี่ยคือระบบต่างๆมันทำให้อยู่เนี่ยคือกว่าพร้อมที่จะมีครอบครัวเนี่ยมันก็เลยระยะเวลาที่มันเหมาะสมที่สุดแล้วคือออพติมัมพอยต์ไป
0: เหมือนระบบชีวิตมันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อน
1: อ๋อแน่นอนครับมันเปลี่ยนไปจากธรรมชาติแล้วครับ
0: ครับผมเรียนถามตรงประเด็นนี้นิดนึงว่าเมื่อกี้พอเล่าเป็นลำดับฮะพอเรียนจบปุ๊บทำงานแล้วมีคู่เลยไม่ได้เลยฮะ
1: ครับ
0: หรือว่ามีแต่งงานเลยอย่างเงี้ยไม่ได้อ๋อ
1: ทำได้ครับทำได้ครับ
0: คือโดยส่วนใหญ่ของคน
1: ทำได้อยู่แล้วครับทุกคนผมว่ามีช้อยส์แต่ว่ามันก็จะมีคนที่คิดอย่างที่น้อง
0: ส่วนใหญ่เนี่ยครับ
1: ส่วนใหญ่บางคนก็อยากจะ
2: ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากทำค่ะอยากมีก็คือผู้ชายมันไม่จีบไงคือจริงปอเชื่อนะผู้หญิงก็มีบางคนที่แบบว่าไม่ฉันต้องการเรียนจบต้องการทำงานแต่ในขณะที่เราเรียนจบแล้วทำงานเรามีผู้ชายดีๆสักคนนึงนะฮะอย่างเช่นอย่างคุณอัศวินเนี่ยมาจีบ
0: อันนี
2: ้จะไม่เอา
0: สามีคุณภาพ
2: ใช่คือเรียนจบเราทำงานเราเจอผู้ชายดีๆโอ้ที่เพียบพร้อมทุกอย่างทำไมเราจะไม่อยากแต่งแต่ปัจจุบันนี้นะคะผู้ชายที่ดีๆก็ไม่มาจีบเราไงบางทีเขาก็ไปจีบกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหลือมาหาเราก็มี
0: ฮะ
2: เยอะด้วย
0: เยอะขึ้นไหมฮะ
2: เยอะด้วยนะฮะหรือบางทีมาจีบโอ้โหผู้หญิงเราก็จะสักแต่ว่าชีวิตนี้ฉันก่อแต่งงานมันก็ต้องดูนิดนึงไหมอ่ะคือสักแต่ว่าเป็นผู้ชายเข้ามาจีบก็เอาแล้วก็ต้องดูหน้าที่การงานดูนู่นดูนี่ที่จะไปเลือกตัดสินใจเองมันก็ไม่ได้แต่พอเลือกไปนานๆเข้าหลังๆก็ไม่เป็นไรขอเป็นผู้ชายสัก30-40ขอให้เป็นผู้ชายที่แรกก็อะไรนะขอให้การศึกษาสูงรวยหล่อนะตอนการจบใหม่ๆ
0: ทุกท่านดูนะฮะอันนี้คือการเรียงของคุณปอนะฮะการศึกษาสูงถัดมาด้วยรวยหล่อเนี่ยถึงมาเป็นอันดับ3เลยนะ
2: นะ
0: ไม่ต้องไม่ใช่บัตรมาหล่อก่อนเลยนะฮะ
2: อะไรอย่างงี้นะบางคนก็เอารวยเป็นอันดับ1เพราะหลังๆไม่ต้องหล่อก็ได้อ่ะสัก30กว่าไม่ต้องหล่อก็ได
0: ้เริ่มหาเหตุผลให้โอเคมีการ
2: รวยๆนี่ยังเก็บไว้หน่อย
0: รวยเก็บไว้หน่อย
2: พอเลยไปไม่เป็นไรก็ไม่ต้องจบสูงมันก็ไม่ได้ดูอะไรตรงนั้นหน้าที่การงานก็ใช้ได้สัก30กว่า35 40
0: ฉันเลี้ยงเอง
2: ฉันเลี้ยงเองดูแลได้
0: ฐานะยังไงก็ได
2: ้พอ40ไม่ต้องรวยก็ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็ต้องตัดตัวเลือกไปเรื่อยๆอันนี้คือโสดแบบไม่ได้ตั้งใจโสดแบบตั้งใจแบบว่าเขาไม่ตั้งใจจะมีก็มีแบบว่าฉันไม่แคร์ฉันไม่ชอบผู้ชายเพราะฉันเบื่อมากผู้ชายดีๆหรือว่าอาจจะเคยมีอะไรที่มันเกิดเหตุอะไรที่ทำให้รู้สึกทัศนคติไม่ดีอาจจะเคยอกหักอะไรเงี้ยก็ไม่แคร์ใช่ไหมคะพอหาแฟนไม่ได้ก็ไปเรียนอย่างที่คุณอัศวินบอกว่าเดี๋ยวนี้การศึกษาจะไปเยอะคือต้องแบบฉันจะต้องมีหน้ามีตานะจะต้องจบสูงๆผู้หญิงบางคนก็ขอจบโทหรือจบด็อกเตอร์ไปเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบเหมือนให้คนมองว่าเราก็มีคุณค่านะคะพอเรามีคุณค่าปุ๊บมดลูกเราก็ฟอร์ดพอดีไง
0: พอดีกันเลยเราไปไม่สอดรับกันเลย
2: มันไม่สอดรับพอจบด็อกเตอร์ปุ๊บเราซัดไปเกือบ40แล้วทีเนี้ยหันไปมองผู้ชายเฮ้ยเขาแต่งงานมีลูกกันหมดแล้วอะ
0: ผมคิดว่ามันฝ่อตอนจบคอร์สเวิร์กแล้วนะฮะวิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จเนี่ย
2: จริงๆสมัยเรียนมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ท่านนึงแบบสอนแล้วถูกใจมากเขาบอกว่าไงลูกคุณมีแฟนตอนนี้เลยเฮ้ออาจารย์อะไรมาสนับสนุนให้เด็กมีแฟนเราเรียนม .3 มาสิคุณมีแฟนแต่คุณดูกันไปก่อนคุณยังไม่ต้องแต่งงานคุณใช้เวลาดูกันไปก่อน
0: ให้ดูอย่างเดียวแล้วไม่ให้ทำอย่าง
2: เหมือน

0: คบกันใช่ให้อย่าทำอย่าเพิ่งทำอย่างอื่นอย่าชิงสุกรหาไปแกก็สอนไปว่าแต่ให้ดูนิสัยใจคอเรียนจบดูกันไปนะคะว่าเออตอบอาจจะแยกกันไปทำงานดีช่วยกันเก็บตังอะไรก่อนก็ได้แล้วค่อยแต่งงานแต่ถ้าคุณไปแบบเดี๋ยวเรียนจบก่อนเดี๋ยวทำงานก่อนค่อยดูกันไปอาจารย์บอกร้อยทั้งร้อยเวลาคุณไปทำงานเข้าไปในออฟฟิศผู้หญิงเนี่ยพอไปทำงานในออฟฟิศแล้วเนี่ยผู้ชายที่คุณไปเจอมักแต่งงานมีเมียหมดแล้วอะมันจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนผู้ชายอาจารย์บอกผู้ชายเหมือนหาภรรยาง่ายกว่า
1: โอเคโอเคอันนี้
0: คือผู้ชายเดินไปจีบผู้หญิงอ่ะ
1: คอนเฟิร์มด้วยงานวิจัยที่ผ่านมาน
0: ะฮะคือแบบว่าเดินเข้าไปจีบผู้หญิงเราชอบผู้ชายคนนี้อย่างเงี้ยเราจะเดินเข้าไปจีบมันไม่ได้ไงเราก็จะต้องรอให้เขามาจีบเขาก็ไม่มาเขาไปจีบเพื่อนเรา
1: ส
0: ัง
1: คมไทยเรายังผู้หญิงจะต้องเป็นคนถูกรอมาจีบ
0: ใช่ค่ะทีนี้รอไปรอมามันนานเข้าไงมันก็ไม่ได้สักที
1: ต้องเป็นฝ่ายเริ่มแอคทีฟไม่พาสซีฟแล้ว
0: อย่างที่บอกแล้วพอไปเจอคนถูกใจจริงๆเมื่ออายุมากขึ้นพอมีอายุมากขึ้นปุ๊บอย่างที่บอกอะค
1: ่
0: ะก็มีลูกยากแล้วแล้วผู้หญิงสมัยนี้พอคุยกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกตอนนี้มี early menopause เยอะมากค
1: ื
0: ออายุ32ล่าสุดที่ได้ยินมานะคะประจำเดือนขาดขาดหายเลยอุ้ยก็คงคิดว่าเราคงเป็นแบบเหมือนประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอปรากฏว่าพอไปตรวจค่ะเข้าสู่เมโนโพสแล้วซึ่งปกติมันควรจะ40ใช่ค่ะควรจะ40หรือ45ปรากฏว่า early menopause ก็คือเข้าสู่วัยทองก่อนวัยอันควรอ่ะคือเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วคือพอจะไปทำกิฟต์ทำอะไรบางทีก็ทำไม่ได้แค่30ต้นๆ
1: ค
0: ือกระตุ้นฮอร์โมนเท่าไหร่ฮอร์โมนก็ไม่ขึ้นแล้ว
1: ครับท่านเกียรติอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าในงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครพูดมากสักเท่าไหร่ในการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเจริญพันธ
0: ุ์
1: อนามัยวัยเจริญพันธุ์ที่มันเป็น early menopause บวกขึ้นมากับแบบแผนการดำเนินชีวิตที่มันขัดหรือมันที่มันทำให้กินเวลาของวัยเจริญพันธุ์ไป
0: แล้วสาเหตุที่ทำให้อย่างสมมติว่าผู้ชายที่มีเชื้อน้อยหรือผู้หญิงที่อาจจะ กระตุ้นไข่หรือมดลูกไม่แข็งแรงมาจากความเครียดเป็นหลักนะคะเพราะสังคมสมัยนี้ใช่ค่ะความเครียดมลภาวะอาหารการกินมีส่วนหมดเลยค่ะทำให้คนสมัยนี้มีลูกยากเพราะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายด้วยเป็นสำคัญ
1: คำถามปิดนะครับเวลาจริงๆแบบคุยกันสนทนาก็สนุกมากเลยจะเป็นคำถามที่จะถามรอบสุดท้ายอยากจะถามสั้นๆเนี่ยนะฮะว่าตอนนี้ปัญหาในการสนทนาคราวนี้มันเป็นเรื่องทัศนคติของคนแล้วล่ะนะฮะว่าจะมีลูกเมื่อไหร่มีลูกเมื่อพร้อมวิธีการดำเนินชีวิตทำอย่างไรให้คนสามารถมีลูกขึ้นได้อันนี้เป็นทางคำตอบวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคำตอบของการประชุมวิชาการในคราวนี้เนี่ยผมขอเริ่มจากน้องโบ๊ทคิดว่าทำยังไง
2: ก็ผมคิดว่าการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรหรือทำให้คนอยากมีลูกมากขึ้นไม่น่าจะเกี่ยวกับนโยบายทางสังคมมากขนาดนั้นหรือนโยบายทางเศรษฐกิจแต่ขึ้นอยู่กับว่าการอย่างที่เราวันนี้มีการคุยกันเพื่อปรับทัศนคติผมคิดว่านั่นเป็นการเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าทัศนคติของคุณต่อสังคมมันไม่ดีหรือต่อเศรษฐกิจมันไม่ดีต่อให้สังคมจริงๆแล้ววัดออกมาเป็นตัวเลขว่ามันดีเศรษฐกิจว่ามันดีแต่คุณยังเชื่อว่ามันไม่ดีมันก็ยากพอสมควรอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ในอาเซียนของพวกเราประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างเป็นประเทศที่รวยมากประเทศหนึ่งค่อนข้างจะมีความปลอดภัยเยอะมากจากที่เคยไปหลายๆรอบก็รู้สึกปลอดภัยมากถึงแม้จะเดินคนเดียวกลางค่ำกลางคืนอะไรแบบนี้เขาก็อยู่กันแบบไม่ลำบากเขาดูมีเงินดูทำงานได้เงินเดือนดีคนไทยหลายๆคนที่มีความรู้มีความสามารถก็ไปทำงานที่สิงคโปร์เงินเดือนรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่เขามีความเครียดเยอะมากในประเทศสิงคโปร์เรื่องการแข่งขันการทำงานต่อให้แม้เขาจะเป็นประเทศที่รวยต่อให้แม้เขาเป็นประเทศที่ปลอดภัยแต่ผมคิดว่าเขาเป็นประเทศที่ประชากรทดแทนเขาก็น้อยลงแย่กว่าประเทศไทยในหลายๆด้านเรื่องประชากรลดลงผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศจะรวยหรือประเทศจะมีความปลอดภัยมากแค่ไหนแต่มันเป็นเหมือนกับว่าเราจะสร้างความมั่นใจให้กับประชากรในประเทศเราได้ยังไงว่าจริงๆแล้วการมีลูกมันไม่ใช่เรื่องแย่ก็พูดง่ายๆคือน่าจะเริ่มจากการศึกษาก่อนหรือว่าเริ่มจากสื่อต่างๆในการเสนอข้อมูลทางสังคมเพราะว่าสื่อเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะเสนอในด้านลบไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยหรือว่าด้านการศึกษาเริ่มโชว์ว่าแบบการแข่งขันมีมากขึ้นมันก็เลยเหมือนกับว่าทําให้ประชากรเริ่มหวาดระแวงว่าถ้ามีลูกแล้วสังคมมันแข่งขันกันมากขึ้นหรือว่าไม่มีที่ให้ลูกเขาอยู่อะไรแบบนี้สังคมมันแคบลงเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องให้สื่อหรือการศึกษาช่วยๆกันเพื่อที่จะปรับทัศนคติให้มันดีขึ้นกว่าเดิมโดยการที่บอกว่ามันมีสเปซพอสําหรับลูกคุณนะมีสเปซพอสําหรับคุณมันขึ้นอยู่เชื้อ

0: ของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลยไม่ว่าจะมีนโยบายว่ามีลูกคนแรกเราจะให้เรียนหรือว่าลด tax เหมือนสิงคโปร์มันก็ไม่ช่วยคุณหรอกเพราะเขาไม่เชื่อว่าเขาจะอยู่รอดได้ในสังคมมันมากกว่าการเรียนหนังสือมันคือการอยู่รอดที่มีความสุข
1: โอเคอันนี้ของน้องโบ๊ทนะครับของพี่วินครับ
2: จริงในเรื่องนโยบายในการเพิ่มจำนวนประชากรเนี่ยมันถือเป็นนโยบายสาธารณะนะครับซึ่งเป็นในกรณีที่เป็น public policy เนี่ยมันก็มีวิธีการ2อันอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดึงนะครับคือการให้แรงจูงใจนะครับหรือการดันเนี่ยคือการบังคับให้ทำล่ะนะครับจะเห็นว่าในส่วนหนึ่งที่เราทำกันมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการดึงพยายามตอบพยายามตอบข้อซักถามพยายามดึงเข้ามาซึ่งอันนี้ก็จะมีข้อเสียเพราะไม่สามารถเป็นผลเป็นรูปธรรมได
1: ้ okay.
2: นะครับก็ผมคงไม่มีคำตอบในที่นี้แต่จะทิ้งไว้ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ประชากรถ้าเกิดมันถึงตกไปถึงจุดหนึ่งอ่ะต้องมีการใช้นโยบายอีกด้านหนึ่งเข้ามาในเรื่องของการดันเข้ามาในการเพิ่มประชากรขึ้นมาซึ่งอย่างอเมริกาเองอย่างหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ต้องใช้นโยบายในเรื่องของการดึงแรงงานต่างชาติขึ้นมา นะครับแต่ว่านั่นก็ไม่ได้เป็นการตอบในเรื่องของแรงงานที่เป็นเชื้อชาติตัวเองอยู่นะครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราอาจต้องเป็นการบังคับหรือเปล่านะครับว่า
3: บังคับให้มีลูก
2: แต่คงไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นนะครับ
4: คือปอเนี่ยพอมาฟังแล้วปอรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะที่ประชากรลดลงอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ปอเห็นเนี่ยแค่คนในออฟฟิศของปอเองช่อง3หลายคนที่แต่งงานแล้วเขาไม่มีลูกแล้วปอรู้สึกว่าเสียดายมากแล้วปอก็ไปคุยกับน้องพยาบาลคนนึงเขาก็พูดขึ้นมาว่าเสียดายนะพี่ที่เขาไม่มีลูกถ้าคุณมีศักยภาพและคุณมีสามีคุณอยู่ในวัยเจริญพันธุ์คุณรีบมีลูกเถอะแล้วคุณก็ช่วยสร้างลูกแล้วลูกคุณก็สามารถสร้างโลกได้นะ
1: ครับผมคิดว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ได้จากข้อสรุปจากการพูดคุยในเวทีสุดท้ายในวันนี้แล้วก็จากการประชุมวิชาการในวันนี้นะครับทุกท่านครับผมต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านอย่างมากนะครับทำให้เราหูตาสว่างในหลายประเด็นแล้วก็เราหลงลืมไปหลายเรื่องผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านเลยครับ
4: ขอบคุณค่ะ
5: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสาร

เนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับครัวพี่สตางค์วันนี้มีเรื่องราวของขนมหวานชนิดหนึ่งครับที่หลากหลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากนั่นก็คือขนมครกเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้สตางค์จะปรุงเมนูขนมครกออกมาได้กี่หน้ามาคอยลุ้นกันนะครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์เชื่อได้ว่าคุณผู้ชมหลากหลายคนคงจะเคยมีความทรงจําในครั้งวัยเด็กวัยเยาว์เกี่ยวกับขนมหวานใช่ไหมครับสตางค์ก็เช่นเดียวกันนะครับมีความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องราวของขนมครกจําได้ว่าตอนนั้นยังเด็กเล็กมากเลยนะครับอายุประมาณ 7-8 ขวบนะครับสตางค์ไปวิ่งเล่นที่บ้านคุณยายของสตางค์ซึ่งตอนนี้คุณ

0: ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ภาพของคุณยายในการทำขนมครกยังคงติดตาตรึงใจสตังอยู่ทุกวันนี้สตังเห็นคุณยายนั่งโม้แป้งด้วยเครื่องโม้แบบโบราณเขาเรียกกันว่าเครื่องอัตโนมือก็คือต้องใช้มือในการหมุนแบบนี้นะครับหมุนไปจนกว่าที่เราจะได้แป้งนะครับหลังจากนั้นคุณยายก็เอามาหยอดในเบ้าขนมครกเด็กๆที่กำลังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานหมดแรงได้ขนมครกเข้าไปอร่อยทั้งหวานทั้งมันคุณผู้ชมครับวันนี้สตางค์ก็เลยอยากจะมาย้อนอดีตวันวานปรุงเมนูแรกที่มีชื่อว่าขนมครกแป้งสดสูตรหน้าโบราณครับ
1: หน้าโบราณในวันนี้สตางค์เตรียมไว้ให้คุณผู้ชม4หน้านั่นก็คือหน้ากะทิสดหน้าขี้มันหน้าหมูและหน้ากุ้งเริ่มด้วยการเตรียมปอกกุ้งจัดการผ่าหลังดึงเส้นหลังออกแล้วนำไปล้างให้สะอาดลงคมซอยใบมะกรูดรากผักชีแกะกระเทียมเตรียมไว้ตามไปจึงสับกุ้ง
0: หลังจากที่เราสับกุ้งให้พอหยาบๆแล้วเราก็จะนำมะพร้าวขูดขาวลงไปสับพร้อมกับกุ้งเลยนะครับ
1: ต่อจากนั้นจึงสับเนื้อหมู
0: ได้เวลาพา3เกลือมาเจอกับเกลือนะครับ
1: นำพาไปผัดในน้ำมันให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมพร้อมตามใส่คือกุ้งสับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลมะพร้าวโรยเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบมะกรูดในส่วนของหน้าหมูสับเราก็ผัดรวนเช่นเดียวกันนะครับนำน้ำลอยดอกมะลิลงไปต้มให้พออุ่นร้อน
0: ในขั้นตอนนี้นะครับเราจะทำการล้างข้าวเจ้าเนี่ยหลังจากที่เราแช่ไว้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับข้าวเจ้าที่เราใช้นะครับควรจะเป็นข้าวหอมมะลิและควรจะเป็นข้าวเก่าด้วยนะครับและนี่คือข้าวสวยหรือว่าข้าวหอมมะลิที่เราหุงสุกใหม่นะครับจะช่วยทำให้เวลาที่เราหยอดแป้งขนมครกนะครับเมื่อสุกเนี่ยจะช่วยทำให้แคะออกได้ง่ายแล้วก็ได้รูปทรงที่สวยด้วยครับ
1: เติมตามด้วยมะพร้าวขูดขาวน้ำปูนใสและน้ำลอยดอกมะลิ
0: วันนี้สตังภูมิใจนำเสนออุปกรณ์ชนิดนี้เพราะว่ามีความสำคัญมากเลยล่ะครับในการที่เราจะได้แป้งออกมาและในอดีตนั้นก็ไม่ได้มีแป้งสำเร็จรูปเหมือนในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นคุณย่าคุณยายก็ต้องใช้ข้าวสารนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวแล้วนำมาโม่กับเครื่องโม่นี่แหละครับจนกลายมาเป็นแป้งเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับว่าเครื่องโม่หินหรือว่าเครื่องโม่แบบโบราณนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างแรกสตังจะบอกก่อนเลยครับว่ามันหนักมากเดี๋ยวทดสอบให้คุณผู้ชมดูนะครับ น้ำหนักของเครื่องโม่หินเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณสัก20กิโลกว่านะครับบางอันก็ใหญ่กว่านี้นะครับอาจจะเป็น30กิโลนะครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ายกกันแต่ละครั้งเนี่ยก็คือหลังแอ่นได้เลยนะฮะส่วนประกอบของเครื่องโม่หินหลักๆมีดังนี้นะครับเราสามารถถอดแยกออกมาได้เป็น2ส่วนนะฮะนั่นก็คือส่วนนี้นะครับคือส่วนที่เราใช้ในการหมุนนี่คือส่วนของไม้ที่ใช้เป็นสลักยึดหรือเขาเรียกว่าเป็นเดือยนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องโม่หินไม่มีสลักหรือว่าเดือยอันนี้นะครับไม่สามารถใช้งานได้ครับเครื่องโม่ส่วนใหญ่ทำมาจากหินทรายนะครับในการที่จะสกัดแกะออกมาเป็นร่องแบบนี้นะครับเวลาที่เราโม่ไปแป้งก็จะไหลตามนี้นะครับและคุณผู้ชมจะเห็นอยู่นะครับหนักครับคุณผู้ชมจะเห็นบริเวณฐานวงกลมตรงนี้นะครับจะมีการเซาะเป็นร่องไว้บริเวณนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับรูตรงนี้จะเข้ามายึดกับสลักอันนี้นะครับส่วนอีกรูนึงใช้สำหรับในการหยอดข้าวสารลงมานะครับหลังจากนั้นเราก็ประกบแล้วก็หมุนนะครับอันนี้เราก็จะประกบแบบนี้นะครับเข้ากันส่วนมือจับหรือมือหมุนนะครับมันก็จะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนมือจับนั้นก็สามารถออกแบบได้หลายแบบนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะแบบทําด้ามจับอันนี้สตังขอสาธิตด้วยการใช้สากนะครับถ้าเกิดว่าเรามีไม้เราก็สามารถเชื่อมไม้แบบนี้แล้วเราก็จับแบบนี้นะครับเราก็หมุนได้มันก็จะจับได้ง่ายนั่นเองนะฮะ แต่วันนี้สตางค์ขอใช้แบบนี้นะครับมันก็สามารถหมุนได้เช่นเดียว

0: ส่วนตรงนี้คือรูที่เราจะหยอดข้าวสารลงไปหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราหมุนไปแล้วข้าวสารมันหนืดเราก็สามารถหยอดน้ำลงในรูนี้ได้นะครับ
1: ได้เวลาเตรียมจัดการหม้อแป้งจัดแจงตักข้าวสารที่ผสมไว้ลงใส่
0: เมล็ดข้าวสารที่เราหยอดลงไปในรูตรงนี้นะครับก็จะตกลงไปเข้าสู่ร่องที่ซ้อไว้หลังจากนั้นก็จะถูกบดนะครับจนแหลกละเอียดกลายออกมาเป็นน้ําแล้วก็ไหลมาสู่เขาเรียกว่าคลองนะครับก็คือร่องที่จะไหลมาสู่ภาชนะที่เรารองรับไว้และนี่แหละครับคือเครื่องโม่อัตโนมือเพราะว่าต้องใช้มือในการหมุนแต่การที่เราทำแบบช้าๆแบบนี้แบบดั้งเดิมแบบยุคโบราณสตังว่ามันก็มีเสน่ห์นะครับที่สำคัญได้แป้งสดนั่นเองครับการที่สตังจำได้ตั้งแต่สมัยวัยเด็กๆนะครับอายุตั้งแต่ 7-8 ขวบเนี่ยก็เพราะเห็นคุณยายทำภาพความประทับใจก็เลยตึงตาติดใจมาจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีลูกมีหลานจะทำขนมหรือว่าทำอาหารนะครับก็ควรที่จะชวนน้องๆลูกหลานเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ฝึกเขาไปเรื่อยๆครับวันหนึ่งเขาอาจจะชอบขึ้นมาก็ได้อาจจะกลายไปเป็นพ่อครัวใหญ่เป็นกุ๊กใหญ่หรือว่าเป็นเชฟระดับประเทศก็ได้นะครับและที่สำคัญสำหรับสตังหัวใจของการที่ทำอาหารมันสอนให้เราเป็นคนละเอียดนั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากให้ลูกหลานของคุณผู้ชมเป็นคนละเอียดรอบคอบอย่าลืมชวนเข้าครัวนะครับคุณผู้ชมหลากหลายคนบอกว่าถึงแม้ว่าสตังจะหน้าตาทรงโจรแต่ก็มีความอ่อนโยนต่อขนมหวานนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับชวนลูกชวนหลานเข้าครัวเผื่อว่าจะช่วยให้เขามีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นครับ

0: จัดการโม่แป้งไปจนกว่าข้าวสารจะหมดเตรียมตั้งกระทะต้มน้ำ
1: แล้ววันนี้ที่สำคัญครับสตังมีส่วนผสมของมะพร้าวน้ำหอมซึ่งเป็นลูกแก่ลูกแบบนี้ครับแทบจะหารับประทานได้ยากมากว่าขนมครกที่จะใส่มะพร้าวน้ำหอมรสชาติความอร่อยทั้งหวานทั้งหอมทั้งมันขนมครกสิ่งที่สำคัญก็คือกะทินี่แหละครับ
0: ออกแรงคั้นบีบกะทิให้คายน้ำหวานมัน
1: ตอนนี้กลิ่นความหอมของมะพร้าวเนี่ยคุณผู้ชมครับรู้สึกได้เลยครับว่ามันมีความมันแน่นอนฮะลองไปทำดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่บ้านมีมะพร้าวน้ำหอมนะครับลองทำดูนะครับมันจะมันอร่อยกว่ามะพร้าวทั่วไปครับ
0: แล้วเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางขั้นตอนต่อไปเตรียมผสมแป้งเริ่มด้วยน้ำตาลมะพร้าวเกลือและกะทิตีคนให้น้ำตาลละลายตามต่อได้คือน้ำแป้งที่โม่สดใหม่แล้วเทกลองรองพักไว้มาถึงขั้นตอนการผสมน้ำกะทิไว้หยอดหน้านำน้ำตาลทรายขาวลงใส่ตามไปคือเกลือค่อยๆเติมใส่หัวกะทิลงไปให้น้ำตาลละลายแล้วจัดการกรองไว้เช่นกันก่อนจะนำมาเทใส่ไว้ในกานำผ้าขาวบางมาตัดแบ่งแล้วนำเอากากมะพร้าวลงใส่มัดห่อไว้ให้กลายเป็นลูกประคบสำหรับไว้เช็ดเบ้าขนมหลังจากนั้นเตรียมพับกระทงใบตองเพื่อใช้เป็นภาชนะใส่ขนมครกโดยเราสามารถพับได้หลากหลายรูปแบบทั้งแบบเรือแบบ4มุมและ8มุมนะครับหากคุณผู้ชมซื้อเบ้าขนมครกมาใหม่เราจะต้องทำการเผาเบ้าขนมครกก่อนเพื่อให้สารที่เคลือบอยู่หลุดออกส่วนเบ้าของสตังที่เห็นอยู่นี้ผ่านการใช้งานมาแล้วแต่จะสาธิตให้คุณผู้ชมดูว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับวิธีที่1เราจะนำเบ้าขนมครกไปตั้งบนเตาไฟเทลงใส่คือน้ำมันพืชเปิดไฟอ่อนๆปล่อยทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงจนน้ำมันร้อนเห็นไอระเหยจากนั้นจึงเทน้ำมันออกแล้วล้างให้สะอาดวิธีที่2เราจะใช้

0: มะพร้าวที่เหลือจากการคั้นกะทิโรยใส่ให้ทั่วเบ้าขนมครกเปิดไฟอ่อนๆเช่นกันแล้วปิดฝาอบไว้ปล่อยทิ้งไว้จนกว่ากากมะพร้าวจะค่อยๆเปลี่ยนจากสีขาวกลายเป็นสีน้ำตาลและเป็นสีดำในที่สุดแล้วนำพาไปล้างน้ำให้สะอาดในหม้อเล็กใบนี้ก็คือน้ำมันขี้โลที่ได้จากการเคี่ยวกะทิจนแยกตัวจากเนื้อกะทิออกมาเป็นน้ำมันนะครับเราจะเอาไว้ใช้เช็ดเบ้าขนมครกนะครับเพื่อทำให้ขนมครกไม่ติดกระทะและที่สำคัญน้ำมันขี้โลจะช่วยทำให้ขนมครกของเรามีกลิ่นหอมน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะครับ
1: เตรียมจุดไฟก่อเตาน
0: ี่คือส่วนของเปลือกกะลามะพร้าวน้ำหอมนะครับเมื่อเราคั้นเอากะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วกะลาแบบนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับสามารถที่จะเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการทำขนมครกนั่นเองครับเรียกว่าใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างเลยครับเราจะควบคุมความร้อนให้อยู่ในระดับไฟกลางนะครับโดยการที่โรยกลบด้วยขี้เถ้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ไฟแรงขึ้นมาเราก็ค่อยเขี่ยให้ขี้เถ้ามันร่วงไปข้างล่างก็จะได้ไฟแรงขึ้นมานะครับ
1: แล้วนำเอาลูกประคบจุ่มน้ำมันขี้โลเช็ดเบ้าขนมครกให้ทั่วจากนั้นจึงหยอดใส่คือแป้งขนมมีเคล็ดลับที่สำคัญหลังจากที่เราหยอดแป้งลงไปนั้นให้เรารีบหยอดใส่หัวกะทิทันทีนะครับเพื่อให้ประสานเข้ากันต่อจากนั้นจึงตักไส้ที่ผัดไว้ตกแต่งหน้าขนมส่วนที่เห็นไม่ได้ใส่ลงไปนั้นสตังจะทำแบบสูตรโบราณตามแบบฉบับของคุณยายสตังนะครับรอให้ทุกอย่างสุกจึงใช้ช้อนแค่ขนมครกออกมาขอบอกเลยครับว่ากลิ่นมันหอมเย้ายวนชวนน้ำลายไหลไม่ช้าให้รอนานก็ได้การขนมครกสูตรโบราณพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
0: และที่สตังบอกว่าในสมัยเด็กที่สตังชอบกินขนมครกของคุณยายก็คือหน้าธรรมดาแบบนี้ครับแล้วก็มากินคู่กับน้ำตาลทรายอย่างนี้เลยนะครับกรอบนอกนุ่มในละลายในปากหอมคุณผู้ชมครับแป้งที่เราโม่สดนะครับเวลาที่นำมาทำขนมครกแล้วเวลาที่โดนความร้อนมันจะเกิดการไหม้เกรียมกลิ่นการไหม้เกรียมมันหอมมากเลยครับแล้วก็มันตัดรสชาติหวานมันกะทิอร่อยจริงกินแล้วคิดถึงคุณยายเลยครับ
1: รสชาติในส่วนของหน้าหมูและหน้ากุ้งยิ่งพุ่งความอร่อยได้มากโขเนื้อหมูและเนื้อกุ้งก็เด้งแน่นมีรสเค็มหวานประสานกลิ่นหอมจากมะพร้าวและใบมะกรูดหวานมันไม่ต้องพูดคือหัวกะทิที่หยอดใส่กรอบนอกนุ่มในโดนใจจริงๆครับ

0: นมครกในสูตรหน้าผักจัดการเตรียมนำน้ำลอยดอกมะลิไปต้มให้พออุ่นร้อนนำพาแป้งข้าวเจ้าลงใส่กะละมัง
1: ในเมนูต่อไปหลังจากนี้นะครับสตังจะใช้แป้งข้าวเจ้าสำเร็จรูปเหมือนกับที่คุณผู้ชมเคยซื้อขนมครกรับประทานตามร้านทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วสตังจะทำการผสมแป้งครั้งเดียวเลยนะครับ
0: เติมตามด้วยหัวกะทิตามไปคือน้ำปูนใสน้ำตาลมะพร้าวเกลือและน้ำลอยดอกมะลิจัดการขยำให้แป้งละลายเข้ากันก่อนจะเทกลองรองพักไว้
1: เดี๋ยวเรามาผสมน้ำกะทิที่ไว้สำหรับใช้หยอดหน้ากันนะครับเริ่มต้นด้วยน้ำตาลทรายครับ
0: ตามไปคือเกลือและหางกะทิตีผสมให้เข้ากันเติมใส่ลงนั้นคือแป้งข้าวเจ้านำพาหัวกะทิลงใส่ตี

อีกคนให้ทุกอย่างประสานเป็นเนื้อเดียวแล้วเทกลองรองพักไว้เช่นกันมาถึงขั้นตอนการเตรียมผักถ่ายทักจัดการลิดปอกผิวเผือกแกะเตรียมไว้คือข้าวโพดล้างน้ำให้สะอาดก่อนจะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้จัดการฝานข้าวโพดออกจากฝักแล้วนำพาไปนึ่งให้สุกจากนั้นจึงลงคมหั่นไว้คือต้นหอมพร้อมตามมาคือขึ้นช่ายตามต่อได้เด็ดผักชีออกมาเป็นใบๆพร้อมตามมาได้เวลาเช็ดเบ้าขนมครกยกแป้งมาหยอดใส่ตามไปคือหัวกะทิหยอดหน้าแล้วถึงเวลานำผักทุกชนิดลงใส่ปิดฝาอบไว้สักครู่เมื่อแป้งสุกก็ได้เวลาสนุกมาแคะขนมครกกันครับรสชาติขนมครกหน้าผักถ่ายทักกลิ่นความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งขึ้นช่ายต้นหอมผักชีอร่อยดีให้ความมันด้วยชิ้นเผือกผสมประสานเนื้อแป้งและน้ำกะทิมิผิดหวังคือข้าวโพดให้รสชาติหวานหวานเลยล่ะครับ

ขั้นตอนต่อไปสตางเตรียมวัตถุดิบสำหรับขนมครกหน้าผลไม้เริ่มต้นได้เตรียมปอกทุเรียนก่อนจะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆตามไปคือมะม่วงต่อจากนั้นคือขนุนตามมาคือสตรอเบอรี่ปิดท้ายด้วยมะพร้าวอ่อนได้เวลานำพางาดำลงไปคั่วให้พอหอมเมื่อแป้งสุกรุกเติมใส่คือผลไม้ต่างๆเมนูนี้เราจะโรยหน้าตกแต่งด้วยงาดำคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์เมล็ดทานตะวันอบกรอบหน้าตาออกมาก็แลดูน่ากินจังเลยครับรสชาติขนมครกหน้าผลไม้อร่อยได้ด้วยชิ้นเนื้อผลไม้หอมกลิ่นทุเรียนหวานมะม่วงพ่วงขนุนไปไม่ต้องลุ้นคือมะพร้าวอ่อนแถมยังได้รสเปรี้ยวอมหวานจากสตรอเบอรี่งาดำก็เข้าทีให้ความหอมเคียงคู่พร้อมความมันจากเม็ดมะม่วงและเมล็ดทานตะวันรับประกันเมนูนี้สาวๆชอบแน่นอนครับ

ขนมครกหน้าต่อไปนั่นก็คือหน้าขนมหวานจัดการซอยหั่นฝอยทองตามไปคือวุ้นกรอบหลากสีสันต่อจากนั้นคือเฉาก๊วยส่วนนี่คือฟักทองเชื่อมเมนูนี้เรามีหน้าลอดช่องด้วยนะครับเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จสับจึงขยับนำพาแป้งมาหยอดตามด้วยหัวกะทิตกแต่งหน้าด้วยขนมหวานหลากสีสันเห็นแล้วก็น่ากินดีเหมือนกันตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะครับรสชาติขนมครกหน้าขนมหวานอร่อยประสานด้วยเนื้อฟักทองเชื่อมได้ความกรึบๆจากเฉาก๊วยลื่นไหลด้วยคือลอดช่องแถมความหวานหอมจากฝอยทองวุ้นกรอบก็น่าลิ้มลองให้รสหลากหลายเข้ากันได้กับน้ำกะทิให้ความมันเมนูนี้รับประกันหากทำขายในร้านขนมไทยจะโดนใจลูกค้าแน่นอนเลยล่ะครับ

ปิดท้ายวันนี้กับเมนูขนมครกหน้าสมรมโดยจะผสมแกงต่างๆเป็นหน้าขนมครกนะครับเริ่มด้วยการนำแกงทุกอย่างมาซอยหั่นให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับจากนั้นก็ได้เวลาหยอดแป้งตามไปคือหัวกะทิก่อนจะตักแกงมาตกแต่งหน้าขนมปล่อยอบไปให้ทุกอย่างสุกสักพักนี่ก็เป็นครั้งแรกของสตังเหมือนกันนะครับที่ลองดัดแปลงนำแกงต่างๆมาเป็นหน้าขนมครกนะครับสตังคิดว่ามันน่าจะทดลองทำดูนะครับจะได้รู้ว่าออกมาเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่ามันเวิร์กคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเอาไปทำขายได้นะครับก็จะเป็นจุดดึงดูดให้กับลูกค้าใหม่ๆนะครับอยากจะใส่แกงอะไรอยากจะใส่ขนมอะไรผลไม้อะไรนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าคุณผู้ชมก็จะขายของได้นะครับยิ่งในช่วงภาวะโควิดแบบนี้ครับมีการแข่งขันในเรื่องของการขายของกันสูงนะครับถ้าเรามีไอเดียใหม่ๆมานำเสนอให้ลูกค้าคุณผู้ชมคิดว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นลูกค้าคุณผู้ชมอยากจะซื้อไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายขนมครกอยู่นะครับก็ลองนำไอเดียไปทดลองดูต่อยอดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ดูรายการในวันนี้ที่ยังว่างงานหรือว่าในช่วงโควิดอาจจะมีเวลาว่างมากขึ้นหรือบางคนอาจจะตกงานการนำเสนอขายขนมครกหน้าต่างเป็นการเพิ่มใหม่ๆสตังเชื่อว่าลูกค้าก็คงจะสนใจนะครับหนึ่งในนั้นถ้าเกิดว่าสตังเห็นนะครับสตังก็คงอยากจะอุดหนุนแน่นอนครับรสชาติเมนูหน้าแกงสมรมผสมประสานความหลากหลายก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าสามารถรับประทานได้สตังการันตีแถมอร่อยดีร้อนแรงเพราะพริกแกงสมุนไพรทั้งคั่วกลิ้งไตปลาแห้งและชูชีตัดรสประสานดีด้วยหมูหวานและไก่กอและขอแนะนำเลยครับว่าให้ลองทำดูแล้วจะรู้ได้ว่าไม่ได้อวดอ้างสรรพคุณเกินเลยจริงๆครับ

ปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของขนมครกหน้าต่างๆสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับเพราะสตางค์มีเรื่องราวของขนมหวานประเภทห่อใบตองมาฝากคุณผู้ชมวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: อำเภอบ้านนาเดิมเราก็ได้นำหลักคุณธรรมก็คือความพอเพียงก็ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนครอบครัวและก็ระดับบุคคลซึ่งในพื้นที่เราก็ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปฏิบัติใช้แล้วเราก็มีผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชุมชนหมู่บ้านที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือบ้านห้วยสายหมู่ที่3ตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ส่วนของหมู่บ้านห้วยสายนะครับเราได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปี2555นะครับตามนโยบายของท่านอำเภอบ้านนาเดิมนะครับ

บเจอปัญหานะครับที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดจากที่ชาวบ้านนะครับไม่มีรายได้เสริมนะครับแล้วก็ทำงานอาชีพเขาเรียกว่าทำอาชีพหน้าเดียวคือกรีดยางนะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากวิกฤตยางพารานะครับตกต่ำราคายางตกต่ำนะครับก็ทำให้เกิดเป็นปัญหารายได้ไม่พอต่อรายจ่ายเราได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาภายในหมู่บ้านเพื่อให้คนในหมู่บ้านนะครับได้ใช้วิธีคิดหลักคิดนะครับในการปรับตัววันนี้เราก็จะมีกลุ่มอาชีพพื้นฐานเช่นเรามีโรงน้ำดื่มเป็นของตัวเองนะครับเรามีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดเรามีกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับด้านการประมงเช่นกลุ่มเลี้ยงกบแปลงใหญ่กลุ่มปลาแมงแปลงใหญ่นะครับกลุ่มเพาะเห็ดนะครับทั้งหมดนะครับก็เกิดจากการที่ทุกคนได้มาร่วมกันออมเงินที่นี่เรามีกลุ่มออมทรัพย์นะครับซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ12ล้านบาททุกคนที่มาเป็นสมาชิกที่นี่ครับจะมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพราะเห็ดก็ตามทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นะครับตามเงื่อนไขและในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์ก็จะนำเงินมาลงทุนนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ร่วมเป็นเจ้าของตอนนี้ก็ทำให้ชีวิตของคนในบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมีการสร้างงานให้เกิดขึ้นภายในบ้านเป้าหมายในอนาคตนะครับเราต้องการให้คนในบ้านมีงานทำมีรายได้สร้างความยั่งยืนและก็ขยายผลนะครับไปสู่หมู่บ้านอื่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม

ธุรกิจเนี้ยมันมีคำว่าหยุดนิ่งจะเห็นว่าบริษัทเกิดขึ้นมาใหม่อะไรอะไรก็ชื่อโลจิสติกถ้าเราผลิตสินค้าแล้วไม่มีการนำจากที่ผลิตเนี่ยไปหาผู้บริโภคได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสิ่งของประชาชนทุกอย่างตอนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

0: โลจิสติกอีกหนึ่งอาชีพที่แปลกใหม่สำหรับคนไทยแต่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างยิ่งหลายคนยังสงสัยว่าอาชีพนี้คืออะไรไปทำความรู้จักกับอาชีพนี้ให้มากขึ้นนักจัดการโลจิสติก
1: สวัสดีครับผมสุนทรศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกเราให้บริการครบวงจรเป็น one stop service นะครับเกี่ยวกับโลจิสติกครบวงจรเลย
0: คุณสุนทรศรีผู้บริหารบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกจำกัดจากเด็กใช้แรงงานที่ท่าเรือคลองเตยสู่ผู้บริหารบริษัทด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่เชื่อว่าธุรกิจโลจิสติกจะต้องเติบโตในอนาคตแน่นอน
1: โลจิสติกทุกคนจะมองว่ามันคือการขนส่งแต่จริงๆแล้วโลจิสติกเนี่ยมีมากกว่าขนส่งขนส่งคือเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกเท่านั้นเองถ้าถามว่าโลจิสติกคืออะไรโลจิสติกก็คือการนำ

ินค้าหรือว่านำของข้อมูลจากต้นทางไปถึงปลายทางหรือว่าจากผู้ซื้อไปถึงผู้ขายเนี่ยเพื่อให้ลดต้นทุนให้มากที่สุดจะทำยังไงประหยัดค่าขนส่งจะทำยังไงให้ประหยัดหรือเราใช้กันง่ายๆคือว่าถูกต้องถูกเวลาถูกสถานที่และถูกเงินนี่คือนิยามของโลจิสติกส์ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นฮับด้านโลจิสติกส์ของในเอซีปัจจุบันนี้โลจิสติกส์เนี่ยครอบคลุมทุกธุรกิจธนาคารก็ใช้โลจิสติกส์มาเกี่ยวข้องข้อมูลเอกสารต่างๆต้นทางถึงปลายทางตอนนี้จะทำยังไงให้เอกสารใช้น้อยที่สุดเร็วที่สุดร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆมี DC คือ Distribution Center เพื่อที่นำสินค้ากระจายไปแต่ละภูมิภาคให้ลดราคาได้มากที่สุดอาชีพนี้ผมบอกตรงว่าไม่มีตกงานหรอกเพราะว่ามันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตอนยังเด็กนะเราไม่มีเงินจบมาม.6มาปุ๊บหางานทำเพื่อมีเงินใช้ในการเรียนก็พอดีมีคนที่รู้จักท่าเรือคลองเตยผมก็เลยขอไปทำงานกับเขากลางวันก็ขี่วินมอเตอร์ไซค์กลางคืนก็ไปทำงานข้างเรือถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่พอทำมันก็ได้เงินตอนที่มาท่าเรือคลองเตยเนี่ยเด็กบ้านนอกเข้ามาโอ้โหไม่เคยเห็นตู้คอนเทนเนอร์มันใหญ่ขนาดนี้เรือมันใหญ่ขนาดนี้มันทำงาน24ชั่วโมงมันได้เงินกันเยอะแยะมากงานด้านนี้มันต้องโตแน่ๆในอนาคตซึ่งผมเห็นแล้วผมก็ต้องทำยังไงให้เรามาทำงานด้านนี้วันหนึ่งเราจะได้เป็นผู้บริหารด้านนี้ไหมเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือต้องเรียนออกจากบ้านมาตอนที่ม.6มีเงิน500บาทค่ารถ270ที่เหลืออยู่เราจะอยู่ยังไงให้ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าวันนี้จะต้องมีเงินถึงจะเรียนได้ณตอนนั้นคือเราเป็นแค่กรรมกรคนหนึ่งถ้าเรายังทำแบบนี้เราไม่เรียนหนังสือรับรองเราไม่โตขึ้นแน่นอนมีโอกาสพี่แนฟิตเขาขาดคนไปทำเอกสารผมก็เข้าไปทำเอกสารข้างในเขาให้ทำอะไรทำหมดเลยนะเพื่อเรียนรู้เพื่อหาเงินเอาตัวเองเรียนหนังสือให้ได้ถ้าเรือแหลมฉบังเปิดไม่มีใครมาที่แหลมฉบังเพราะว่าแหลมฉบังเปิดใหม่มันแห้งแล้งกันดานมากผมเป็นรุ่นแรกที่เข้ามาที่แหลมฉบังณตอนนั้นถ้าเรือแหลมฉบังใหญ่กว่าถ้าเรือคลองเตยเยอะมากหลังจากนั้นสักพักหนึ่งมหาลัยบูรพาเขาเปิดคณะการจัดการด้านการขนส่งยังไม่ใช่คณะโลจิสติกส์ด้วย เราทำงานด้านนี้ผมไปสมัครสอบพอดีสอบได้อายุมากกว่าเพื่อนประมาณ9ปีแต่เราก็ต้องตื่นร้นเรียนให้ได้ผมเรียนจนจบปริญญาตรีด้านโลจิสติกส์นะฮะจากที่ทำงานเดิมเราก็ขยับขึ้นตำแหน่งเราขยับขึ้นผมก็เลยว่าเอ๊ะอดทนอีก2ปีเรียนต่อปริญญาโทหน้าที่การงานเราก็สามารถที่จะไปสมัครที่จะโตขึ้นตามระดับผมอยู่สายเรือมาทั้งหมด10ปีนะฮะแล้วก็ไปอยู่บริษัทขนส่ง1ปีแล้วไปอยู่บริษัทด้าน ICD อีก2ปีนะหลังจากนั้นปุ๊บออกมาทำด้าน Warehouse อีก5ปีเบ็ดเสร็จทั้งหมด17ปีหลังจากนั้นปุ๊บผมออกมาทำมิ้วรันเปิดบริษัทกับเพื่อนแล้วก็มีผู้ใหญ่ชวนมาทำเป็นบริษัทเรือข้ามชาติเลยนะโลจิสติกส์ข้ามชาติเลยนะอยู่ได้2ปีอายุก็เยอะขึ้นประสบการณ์ก็มากขึ้นก็เลยมาหุ้นกันเปิดบริษัทเป็นบริษัทไทยโบฮีเมียนเวลาทำงานหรือว่าเวลาพยายามศึกษามันให้ละเอียดสมมติว่าเราเก่งด้านนี้โฟกัสไปด้านนี้ให้ทะลุโป่งก่อนอย่าทำว่ารู้อันนี้นิดหนึ่งรู้อันนี้นิดหนึ่งมันจะทำให้เรารู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นเวลาทำงานด้านโลจิสติกส์เนี่ยคุณทำแวร์เฮาส์คุณต้องเรียนรู้เรื่องแวร์เฮาส์ให้เก่งพอเก่งปุ๊บเนี่ยคุณมาเรียนรู้เรื่องทรานสปอร์ตพอเรียนรู้เยอะปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองโลจิสติกส์เป็นภาพรวมเวลาเขาพูดด้านไหนมาปุ๊บเรารู้เราสามารถตอบโจทย์ต่างๆได้เนี่ยเราจะโตและไปเร็ว

าจะก้าวขึ้นมาถึงวันนี้ก็1ต้องอดทนถ้าตั้งใจทำต้องทำจริงๆนะแล้วก็ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียนอย่าบอกว่าทำไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ลองทำในโลกนี้ถ้าเราตั้งใจทำจริงมีโอกาสมาคว้าและทำให้ได้ที่สำคัญคือถ้าเป็นผู้บริหารอย่าหวงความรู้อย่าคิดว่าสอนเขาแล้วเขาจะมาเก่งกว่าเราสร้างคนรุ่นใหม่มาแทนเราประเทศเราก็จะก้าวขึ้นถ้ามีคนที่มีความรู้มากขึ้นมากขึ้น

0: เมื่อพูดถึงโลจิสติกหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้นใช่ไหมแต่ความจริงแล้วโลจิสติกยังเกี่ยวข้องกับอะไรได้อีกหลายอย่างและนี่คือส่วนหนึ่งของงานด้านโลจิสติกแพ็กเกจจิ้งการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า Warehouse Management การจัดการคลังสินค้า Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
1: ซึ่งเรายกตัวอย่างณตอนนี้ที่ร้านลูกค้ามาสมมติเป็นเรื่องของลานตู้ดับแรกเนี่ยคือเราต้องวางแผนว่าสิ่งที่เรามีอยู่เพียงพอกับลูกค้าที่ต้องการไหมใช้เวลาในการทำงาน24ชั่วโมงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแบ่งงานเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งคุยกันสบงานกันประชุมร่วมกันว่าใครรับผิดชอบตัวไหนงานไหนอะไรต่างผมก็จะมีคนคิดแล้วก็ส่งงานมอบงานให้กับหัวหน้างานแต่ละแผนกไปดำเนินการหน้าที่ของตัวเองเมื่อเรารู้คอสทั้งหมดปุ๊บเราก็จะมาทำแล้วว่าคอสที่เราได้กับราคาที่เราเสนอไปมันได้ไหมทำแล้วกำไรหรือขาดทุนทีมงานผมเองก็ต้องมากลุ่มคอสของตัวเองที่มีอยู่ว่าบริหารยังไงก็ได้ให้อยู่ในตัวเลขตรงนั้นสำคัญที่สุดก็คือบริษัทที่เราเปิดขึ้นมาตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไหนถ้าไม่มีทีมตลาดเราอยู่กับเฉยๆลูกค้าวิ่งมาหาบอกเลยว่าหางานยากปัจจุบันเราต้องเข้าหาลูกค้าแข่งขันกันวัดกันตรงไหนเราไม่ใช่ว่าไปเอาราคาต่ำสุดใครราคาต่ำสุดคนนั้นได้งานจริงๆแล้วถ้าเกิดทำแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าธุรกิจด้านโลจิสติกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาโซลูชันเอาผลงานเอาอะไรที่ดีสุดไปให้เขาดูการทำราคาต่ำไม่ใช่ว่าได้สิ่งที่ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นทำงานไงก็ได้ให้มันลูกค้าพอใจบริษัทไม่ขาดทุนทำงานไม่เกิดปัญหาพนักงานที่สำคัญสุดพนักงานพอใจด้วยคุณสมบัติของคนที่มาทำงานด้านนี้ขอเพียงอย่างเดียวคือ1รักองค์กรใจในเรื่องของการให้บริการนะฮะลบแอททิจูดในเรื่องของว่าถ้าเราไปทำไปปุ๊บมันอะไรกลับมาเงินเดือนเราจะขึ้นไหมนู่นนี่นั่นทั้งหมดถ้าคุณทำดีรับรองเงินเดือนขึ้นงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยขอจริงๆสำคัญที่สุดขอให้ทำเต็มที่ศึกษางานเขาเรียกว่าถ้าเราใส่ใจกับงานนะรับรองไม่ว่าคุณทำงานด้านไหนนะรับรองว่ามันจะดีแน่นอนยิ่งปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เวลาทำงานทุกคนทำงานไม่ถึง 100% หรอก 30% ผมเชื่อเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์กันทำงานด้านโลจิสติกส์อย่านั่งอยู่กับที่อย่าอยู่กับโต๊ะแล้วนั่งเทียนทำงานต้องออกไปดูหน้างานโลจิสติกส์คือมันจะมีงานโอเชียนต่างๆที่ต้องแก้ปัญหาตลอดไม่มีหยุดนิ่งนะฮะเราจะต้องไม่กลัวปัญหาจะต้องโฟกัสเข้าไปแก้ปัญหาของมันใครจะได้ที่มาทำด้านโลจิสติกส์ขอเพียงศึกษาตั้งใจรับรองผมเชื่อว่าทุกคนทำได้โลจิสติกมันมีหลายแบบมากมีทั้งแวร์เฮ้าส์ทางสปอร์ตเรื่องบุ๊กกิ้งเรือเรื่องคัสตอมพยายามเรียนรู้ให้เยอะคุณจะเป็นผู้นำในด้านโลจิสติกในอนาคตตอนนี้ต่างชาติเองเขาให้ความสำคัญด้านนี้มากสิงคโปร์เป็นเบอร์หนึ่งด้านโลจิสติกเพราะอะไรเขาใช้คนในการทำงานเขาใช้สมองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำงานในการใช้สมองให้มากขึ้นเวลาเราแน่นเราความรู้เราแน่นเรารู้เราไปคุยที่ไหนต่างๆลูกค้าเขาเชื่อถือมีโซลูชันทำตอบให้เขาได้ปุ๊บรับรองโลจิสติกที่คุณทำมันก็จะเริ่มประสบความสำเร็จ

อันดับแรกที่คำถามที่เยอะที่สุดก็คือจบแล้วไปทำงานอะไรได้บ้างเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าจบด้านโลจิสติกไม่ต้องห่วงว่าไม่มีงานทำมีเยอะแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกงานไหมโลจิสติกเนี่ยมันสิ้นสุดไหมณตอนนี้มันไม่มีสิ้นสุดคำว่าตำแหน่งนะครับที่สูงสุดก็คือเจ้าของบริษัทนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็คือบริษัทข้ามชาติต่างๆเนี่ยภาษาสำคัญที่สุดเมื่อก่อนเองผมก็ไม่ได้เรื่องภาษาเลยส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าที่คุยหรือว่าต่างใครเก่งด้านภาษานะฮะจะไปเร็วมากเพราะว่าตอนนี้โลจิสติกเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยมันออกไปทั่วโลกคือโลจิสติกเองเนี่ยมันไม่มีคำว่ายึดติดว่าจบอยู่ตรงนั้นแต่เวลาทำงานจริงมันเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายเจอปัญหาที่เข้ามาถ้าเรามีหลีดทางเวลาปุ๊บแต่บางอันเราควบคุมไม่ได้ฝนตกน้ำท่วมรถติดสารพัดพวกนี้เรื่องโลจิสติกเนี่ยพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับปัญหาหลักเลยอย่างทางสปอร์ตเนี่ยบางที24ชั่วโมงงานดึกปัญหาปุ๊บเราก็ต้องออกมาแก้ปัญหาทุกอย่างมันจะต้องมีแก้ไขปัญหาให้ได้

0: สวัสดีครับชื่อนายศิวภาสปานสมสวยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมอบูรพาคณะโลจิสติกสาขาการจัดการโลจิสติกชั้นปีที่3ครับเพราะเป็นสาขาใหม่แล้วก็สายการงานมันกว้างครับเปิดกว้างทำให้เราสามารถหาลู่ทางทำงานได้เยอะครับผมอยากทำงานทางด้านแวร์เฮาส์ครับผมแวร์เฮาส์ก็จะเป็นงานแบบทางด้านจัดสินค้าโครงคลังเช็คสต็อกสินค้าคอยควบคุมสินค้าภายในครับชอบงานที่มันลงมือปฏิบัตินะครับผมเลยคิดว่าแวร์เฮาส์มันเหมาะสมกับคนตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังมาแรงนะครับทางด้านโลจิสติกส์เพราะว่าเราได้มีการใช้เรือขนส่งสินค้านำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นนะ
1: ค่ะชื่อนางสาวพรพันธ์เอียผาค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะโลจิสติกส์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ชั้นปีที่3ค่ะหนูเองอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แปลกใหม่อยากเรียนคณะที่แปลกใหม่สายงานที่แปลกใหม่ก็เลยตัดสินใจไปซื้อหนังสือแอดมิชชั่นมาแล้วก็หาดูคณะแล้วมาเอะใจเอ้ยคณะโลจิสติกส์ไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นคณะเดียวในประเทศไทยด้วยนะตอนนั้นนะคะเป็นคณะโลจิสติกส์เพราะว่าแบบที่มหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยจะอยู่ในสาขามากกว่าแต่คือที่เนี่ยเป็นคณะที่เดียวอยากเป็นแพลนเนอร์ค่ะในเดือนนี้ใช้วัตถุดิบขนาดไหนเยอะแค่ไหนในการเข้าลายการผลิตเราก็สามารถไปคุยกับซัพพลายเออร์เพื่อขอสั่งซื้อวัตถุดิบมาเข้าลายการผลิตแล้วก็เป็นการหาเซฟตี้สต็อกก็พวกแบบสินค้าคงคลังสำรองไว้ต้องใช้ความคิดอยู่เสมอตลอดเวลาคือค่ะความคิดได้ลดแล่นตลอด
2: สวัสดีครับผมอาจารย์กรลาวังรองคณบดีคณะโลจิสติกปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการนิสิตครับในเชิงของประวัติศาสตร์นะครับโลจิสติกคนที่คิดเอาระบบตรงนี้มาใช้ก็คือกองทัพของอเมริกานะครับเพราะเขามีกองทัพมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกใช่ไหมครับนั่นเรื่องของการส่งกำลังบำรุงทั้งหลายนั้นถามว่ามันใหม่ไหมคณะนี้ตั้งมาปีนี้เป็นปีที่17คือถ้า17ปีผมว่ามันก็คงไม่ใหม่สักเท่าไหร่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าโดยคนทั่วไปก็อาจจะยังรู้จักมันน้อยหน่อยนะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันคือขนส่งเพราะว่าขนส่งมันเห็นค่อนข้างชัดเราเห็นเรือเราเห็นรถยนต์เราเห็นเครื่องบินแต่ขณะที่กระบวนการอื่นๆมันเป็นเหมือนนามธรรมนะครับเช่น warehouse การจัดการคลังสินค้าจริงๆมันมี activity ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ10กว่า activity มันกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ถึงค่อนข้างที่จะ popular ขึ้นมาในยุคสัก10ปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากเพราะเขาสามารถที่จะลดต้นทุนกระบวนการผลิตลงได้เยอะมากโดยที่เขาไม่ต้องไปลดคุณภาพของสินค้าคณะโลจิสติกส์นะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพานะครับเรามีระดับปริญญาตรีเนี่ยตอนนี้นะครับ4สาขาอันดับแรกก็เป็นสาขาวิชาวิทยาการเดินเรืออันนี้ก็ซัพพอร์ตเพื่อไปอยู่ทำงานบนเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศนะครับสาขาที่2เป็นสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพณิชย์นาวีก็เป็นอุตสาหกรรมที่ไปตอบโจทย์ทางด้านของท่าเรือต่างๆนะครับด้านธุรกิจเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศทางด้านธุรกิจของอู่ต่อและซ่อมเรือนะครับสาขาที่3คือสาขาการจัดการโลจิสติกส์นะครับมีทั้งแวร์เฮ้าส์มีทั้งจัดซื้อซึ่งตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เ

0: ในกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างต่อกันกลุ่มนี้มากนะครับและสาขาที่4น้องใหม่ก็คือสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์เนี่ยเป็นสาขาที่เขาจะเน้นในส่วนของการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ
1: ปี1จะเป็นการปูพื้นฐานของมัธยมครับปี2นะครับเราจะเรียนเป็นวิชาของคณะครับผมก็จะเรียนเป็นวิชาพื้นฐานที่ควรเรียนในโลจิสติกส์ครับ
2: ส่วนปี3นี้จะเป็นวิชาคณะทั้งหมดมีวิชาทรานสปอร์ตวิชาเฟรทวิชาแวร์เฮาส์วิชากลยุทธ์ออกแบบกลยุทธ์วิชาการตลาดวิชาการจัดซื้อจัดหาปี4จะฝึกสหกิจค่ะฝึกสหกิจนี้คือเป็นการฝึก4เดือนขึ้นไปแล้วก็จะมีการทำโปรเจกต์จบด้วยสำหรับคนที่ชอบก็น่าจะเป็นคนที่ชอบคิดค้นชอบพยากรณ์แบบมีเหตุผล
1: ก็คิดว่าน้องๆควรฝึกคำนวณเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าวิชาที่เรียนที่นี่ก็มีแต่คำนวณเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ควรฝึกภาษามากขึ้นเพราะว่าเราต้องใช้ในการซื้อขายต่างประเทศนะฮะก็ต้องเอามาใช้ประยุกต์ใช้ครับผม
0: คือเรารับเฉพาะวิทย์คณิตและสิ่งคำนวณนะครับณปีนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการคือรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพากับแอดมิชชั่นนะครับซึ่งส่วนของเด็กวิทยานิสก็จะเป็นแกตแพท1แพท2นะครับถ้าเป็นสิ่งคำนวณก็แกตกับแพท1อีกสิ่งหนึ่งที่บวกพลัสเข้ามาก็คือเรื่องของ GPA อันนี้ก็ต้องสะสมกันมาตั้งแต่มปลายอะครับว่าสะสมบารมีกันได้มากขนาดไหนครับ
1: สำหรับคณะโลจิสติกส์ผมเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับผมก็เตรียมตัวสอบด้วยการอ่านหนังสือไปเรียนพิเศษนะครับบางทีก็ปริ้นพวกข้อสอบมาฝึกทำครับผมข้อสอบก็แกตแพททั่วไปครับก็เคล็ดลับเหรอผมก็ฝึกทำบ้างครับฝึกทำบ่อยๆเยอะๆก็น่าจะได้ครับผม
2: เวลาทำข้อสอบแอดมิชชั่นใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยลังเลแบบข้อนี้เฮ้ยไม่มั่นใจว่าจะตอบอะไรดีไปทำข้ออื่นก่อนค่ะแล้วก็ค่อยกลับมาทำทีหลังก็ได้เพราะว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเป็นการลดต้นทุนเวลาอย่างนึง
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านโลจิสติกส์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยบูรพาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศภาควิชาพาณิชยศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: เมื่อเรียนจบแล้วคุณจะไปทางไหนคุณจะไปยังไงคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะหาตัวตนที่ใช่ของคุณเองแล้วก็ไปทางของคุณแล้วก็พัฒนาเองต่อไปนะครับเพราะนั้นก็ถ้าชอบการที่จะได้บริหารจัดการโลจิสติกก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่แนะนำนะครับ
4: อย่าไปยึดติดอยู่กับอาชีพเดิมๆที่ต้องวิศวะอย่างเดียวจะต้องบัญชีจะต้องเป็นอะไรต่างๆแต่ตอนนี้คือโลจิสติกส์เนี่ยมีงานแน่นอนส่วนใหญ่ทุกคนกลัวว่าเรียนด้านนี้แล้วไปทำงานอะไรทำงานด้านไหนถ้าน้องๆหรือเยาวชนยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรลองเข้ามาศึกษาลองมาเรียนกับมันดูรับรองโลจิสติกส์จะให้คุณให้อะไรกับคุณเยอะมาก
2: สำหรับตัวออยเองออยคิดว่าออยเลือกถูกมากค่ะเพราะว่ารู้สึกสนุกกับการเรียนคือออยเป็นคนชอบคิดรู้สึกว่าได้คิดตลอดเวลาได้ลงพอได้ลงมือทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่จริงๆค่ะนะ
0: บางทีการที่ใช้การจัดการโลจิสติกที่มันเหมาะสมถูกที่ถูกเวลามันทั้งลดต้นทุนมันทั้งทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูสมูทขึ้นด้วยการนำหลักการของโลจิสติกมาใช้มันเนี่ยบางครั้งหลายๆเรื่องก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองเปิดโลกทัศน์ค่อนข้างเยอะ
4: เรื่องโลจิสติกเนี่ยมันผูกพันกับผมมาตั้งแต่ผมเริ่มทำงานนะฮะจนปัจจุบันนี่คือโลจิสติกเต็มตัวแล้วในหัวใจผมในการผมคือเกี่ยวโลจิสติกถามว่าผมรู้เรื่องโลจิสติกเยอะไหมณตอนนี้เองผมยังรู้ไม่เยอะเพราะมันต้องมีอะไรที่เข้ามาเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นต้องศึกษาไปเรื่อยๆถ้าใจมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วทำงานกับมันแล้วมีความสุขรับรองมันก็จะออกมาดีเองผมชอบงานด้านนี้ครับ

0: เป็นเวลา10ปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธ
1: ุ์เสด็จคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้เสด็จคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขพรารามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีอันนี้
3: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คลุกคลีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี้จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนแล้ว
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วว่าหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
0: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอารยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่ใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออารยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV

จากที่เราเห็นกันมาตลอดเลยเนี่ยหม้อแกงเนี่ยก็จะขายในถาดอลูมิเนียมใช่ไหมคะเราก็เอามาเปลี่ยนใหม่ให้เขากลายเป็นขนมฝรั่งขนมเมืองนอกมากขึ้นนะคะสามารถจัดในโต๊ะของไฟไดนิ่งจัดเป็นไฮทีได้ด้วยนะคะก็เป็นการยกระดับตัวขนมหม้อแกงธรรมดาให้ดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะ

0: เคยสงสัยกันไหมล่ะครับว่าทำไมมะม่วงของดีเมืองแปดริ้วถึงขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ประจำจังหวัดที่ทำเอาหลายคนติดอกติดใจไปตามๆกันซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาไปตามหาคำตอบในงานเทศกาลมะม่วงของดีฉะเชิงเทราเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับงานนี้จะมีอะไรน่ากินกันบ้างแต่ดูท่าทางร้านนี้จะน่ากินเป็นพิเศษจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้คุณผู้ชมผมพามาชิมตำมะม่วงสูตรเด็ดของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยฝีมือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับผมขอเข้าไปดูข้างในโอ้โหสากใหญ่มากท่านผู
2: ้ว่าโอ้โหผมดูรายการท่านประจำ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ว่า
2: โอ้โห
1: โอ้โหเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ว่าจะบอกว่าจะสาธิตวิธีการทำตำมะม่วง
2: ถูกต้องแล้ว
3: ครับผม
2: เพราะวันนี้เป็นงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้วเอามาจากมะม่วงทั้งนั้น
1: เพราะว่ามะม่วงนี่ต้องบอกว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยงานนี้จัดขึ้นกี่วันครับท่านว่า
2: 10วัน10คืนเต็ม
1: แล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ทุกปีไปเรื่อยๆมั้ยครับ
2: ใช่ครับทุกปีฮะเพราะจะช่วงหน้ามะม่วง
1: นะครับผม
2: แต่วันนี้เราจะเอาไอ้แรด
1: เอาไอ้แรดมา
2: ทำตำมะม่วง
1: ถ้าตำมะม่วงนี่ต้องแรดเลยใช่มั้ยครับ
2: แน่นอนเพราะรสชาติมันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวถึงใจนะครับท่านว่
2: าไม่ขนาดนั้น
1: เปรี้ยวมัน
2: เปร
1: ี้
2: ยวมัน
1: เปรี้ยวมันเดี๋ยวผมให้ท่านว่าเดี๋ยวผมเป็นลูกมือท่านว่าให้ผมหยิบจับอะไรบอกได้เลย
2: แรกก็ต้องใส่พริกอ่ะใส่ไปแล้วนะ
1: นี่ท่านผู้ว่าตามซะถ้าพี่หายไปครึ่งนึงแล้วครับผม
2: ไม่ใช่เสร็จปุ๊บนะครับเอาถั่วมากุ้งแห้งครึ่งช้อน
1: กุ้งแห้งครึ่งช้อน
2: เดี๋ยวเธอสุดยอด
1: ผมชอบ
2: นี่ถ้ามีเพลงตำส้มตำนะท่านจะเห็นเลยผมนี่จะโยกตามจังหวะเพลง
1: ผมชอบเสื้อมากเลยครับเสื้อท่านผู้ว่าสวยมากเลยครับวันนี
2: ้เอาเลยไหมให้เลยไหมแน่
1: จะถอดเลยนะครับ
2: แหมเอาน้ำ
1: ต่อแล้วอะไรต่อน้ำปลาร้าต่อไปเป็นปู
2: แกะมา2ตัวแล้วสุดท้ายเนี่ยฮะมะม่วงทั้งจาน
1: ทั้งจานเลยที่ผมตามมาชิมเนี่ยเพราะผมได้ข่าวว่าวันที่เป็นวันเปิดงานเนี่ยท่านผู้ว่าก็ตามแล้วมีคนบอกว่าอร่อยกันมากผมเลยต้องดั้ง

0: ้นมาถึงงานนี้เพื่อมาชิมส้มตำฝีมือท่านผู้ว่าเลยนะครับผม
1: ผมไม่ได้มีเวลาว่างมาตำส้มตำให้ใครกินบ่อยๆนะนี่เพราะเชฟบุ๊กนะเนี่ย
0: ขอบคุณโลกได้นี่คนมารอชิมเพียบเลยครับตอนนี้
1: เชิญเชฟบุ๊ก
0: ให้ผมชิมเลยนะครับท่านว่าอันนี้ได้เลยมาขออนุญาตเปิดแมสนะครับผม
1: เปิดแมสเลย
0: โอ้
1: เฮ้ย
0: สุดยอดครับว่า
1: อีกโม้ไม่เนี่ย
0: ไม่โม
1: ้ข้าบอกแล้ว
0: จะบอกว่ามะม่วงแรดเนี่ยมันไม่ได้เปรี้ยวจัด
1: ถูกต้อง
0: แต่มันเป็นเปรี้ยวมัน
1: เปรี้ยวมัน
0: เวลาเอามาตำแล้วมันอร่อยโอ้โหท่านผู้ว่าบอกเลยว่าสุดยอดจริงนอกจากฝีมือการตำส้มตำท่านผู้ว่าแล้วจริงๆเราจะบอกเลยว่ามะม่วงของฉะเชิงเทรานี่อร่อยจริงขอบคุณท่านผู้ว่ามากที่อุตส่าห์สละเวลาจริงท่านงานยุ่งมากวันนี้สละเวลามาตำส้มตำให้ผมโดยเฉพาะเลยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณฝากชมด้วย
0: โอเคเอาไปด้วยนะครับท่านผู้ว่า
1: ขอบคุณนะครับอร่อยจริงนั่น
0: เอาครับเอา
1: ครับ
0: เอาจริงครับผมโอ้โหมางานมะม่วงเจอมะม่วงใช่อิ่มต้องลองชิมสิครับผม
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือทำไมสองอันมันหน้าตาไม่เหมือนกันล่ะ
2: อันนี้เป็นสูตรรสดั้งเดิมค่ะอันนี้จะเป็นสูตรเผ็ดค่ะ
0: เดี๋ยวนี้สมัยใหม่เขามีเผ็ดแล้วคนชอบรับประทานเผ็ดกันเอาละครับผมต้องขอลองชิมสักนิดนึงนะครับ
2: ได้เลยค่ะนี่เตรียมไว้ให้กับ
0: แบบ
2: พิธีกรแล้วน่ากินมาก
0: ทำไมรู้ว่าพิธีกรเป็นคนตะกะนะครับผมเตรียมให้ซะเยอะเชียวกรอบอร่อยแล้วก็หอมด้วย
2: ใช่ค่ะตัวนี้จะกรอบมากยิ่งแช่เย็นยิ่งกรอบนะคะ
0: ผมไม่เคยกินเลยนะรสเผ็ดนี่ครั้งแรกเลยรสดั้งเดิมกับรสเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่เอารสดั้งเดิมมาเติมพริกเฉยๆนะเขาปรุงคนละแบบกัน
2: ใช่ค่ะ
0: รสเผ็ดเนี่ยเขาก็จะปรุงให้ออกแบบมีหวานนิดๆมีเปรี้ยวหน่อยๆเพื่อให้มันเข้ากับความเผ็ดตัวรสดั้งเดิมอาจจะรสไม่จัดเน้นรสชาติของมะม่วงเป็นหลัก
2: ใช่แล้วค
0: ่ะไอเดียดีคุณผู้ชมเดี๋ยวหลายๆคนบอกโอ๊ยกินรสดั้งเดิมแค่มาโรยพริกเปล่าไม่ใช่อันนี้เขาปรุงใหม่เลยมันได้รสที่แปลกใหม่นะคุณผู้ชมโอ้โหมางานนี้มีแต่กินกับกินนะครับขออนุญาตเปิดแมสรอเลยสวัสดีครับคุณพ่อครับผม
3: ครับสวัสดีครับ
0: มางานมะม่วงก็ต้องกินสิครับมะม่วงกวนหรือว่าต้มแผ่น
3: มะม่วงกวนครับ
0: ความพิเศษของคุณพ่อคืออันนี้เราทำมาจากมะม่วงอะไรครับ
3: มะม่วงดำดอกไม้เขียวเสวยแล้วก็พิมเสนสามสายพันธุ์
0: คือเอาสามอันมารวมกัน
3: กินแล้วไม่ติดฟัน
0: กินแล้วไม่ติดฟันด้วย
3: ครับผม
0: ขอลองหน่อยครับผม
3: เชิญเลยครับ
0: ไม่ติดฟันจริงคุณผู้ชมแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือหอมมากเลยเพราะมันมีมะม่วง3ชนิดด้วยกันนะฮะมันเลยหอมมากคุณผู้ชมอร่อยมากครับต้องบอกว่าการผสม3อันด้วยกันมันทำให้รสชาติแปลกใหม่และกลิ่นหอมเป็นพิเศษโอ้โหกำลังเปรี้ยวปากต้องกินอะไรแซ่บๆหน่อยครับสวัสดีครับรูปรอมียำมะม่วงมันมีแบบใส่ต้องเลือกเครื่องไหมว่าใส่อะไรหรือมันมีรสชาติอะไรพิเศษไหมยำมะม่วงต้องมีกี่แบบ
4: ยำมะม่วงปูมายำมะม่วงปูดำแล้วก็ยำมะม่วงหอยนางรม
0: งั้นผมเอายำมะม่วงประกอบเดี๋ยวเนี่ยไปโดนพ่อค้าเตะเอาโอ้โหมีน้ำตาลปี๊บมีกะปิมีน้ำปลาเจ้านี้มีกะปิแล้วที่ใช้มะม่วงอะไรครับ
4: มะม่วงมันเดือน9ครับ
0: ยำมะม่วงปลากรอบใช้มะม่วงมันเดือน9แปลว่าถ้าเดือน8อย่าไปกินมันไม่มันฮะกินแค่เดือน9พอยำมะม่วงมันต้องหวานนำแล้วมันค่อยไปเปรี้ยวมะม่วงนี่ธรรมดาสูตรนี้ใครคิด
4: แม่
0: คิด
4: คร
0: ับ แล้วเวลาขายเอาตังค์ให้แม่มั้งป่ะไม่อมนะ
4: คร
0: ับ ไหนอ้าปากสิเอาละครับถ้ามาถึง8ริ้วแล้วไม่ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงนี่เหมือนมาไม่ถึงนะโอ้โหไหนมีสีอะไรบ้างขอดูหน่อย
5: ชิมก่อนได้เลย
0: สีเขียวอันนี้เป็น
5: ใบเตยค่ะ
0: สีชมพู
5: เป็นน้ำสตรอเบอรี่ค่ะ
0: อุ๊ยน้ำสตรอเบอรี่เหรอไม่เคยกินสีเหลือง
5: ดอกคำฝอยค่ะ
0: เอาชิมเลยดีกว่าคือดอกคำฝอยมันเป็นกลิ่นสมุนไพรอ่ะ
5: ใช่
0: มันก็แปลกไปอย่างนึงคุณผู้ชมแบบข้าวเหนียวที่มีความหอมสมุนไพรอ่ะไม่ได้เอาแค่แต่งสีอย่างเดียวคือเอาให้มันได้กลิ่นได้รสของสีชนิดนั้นด้วยอย่างอันนี้ผมจะลองชิมใบเตยนะคือหอมใบเตยมากอร่อยจริงคุณผู้ชมและที่เด็ดกว่านั้นถ้าพูดถึงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยฉะเชิงเซานี่ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะในประเทศไทยนะอร่อยครับต้องมาลองโอ้โหเดินมาแล้วสะดุดตาร้านนี้เลยถ้าผมถามนี่ถ้ามา8นิ้วเนี่ยมะม่วงที่ควรจะลองมาชิมมีอะไรบ้าง
6: จะมีไข่ตึกนะคะเป็นมะม่วง
0: ไข่ตึกนี่ต้องมานะ
6: ต้องมาค่ะต้องลองชิมให้ได้ค่ะ
0: ไข่ตึกนี่รสชาติมันเป็นยังไงครับ
6: อ๋อเนี่ยค่ะฟังชิมด้วยค่ะ
0: อ๋อนั่นไงมาเข้าเรื่องจนได้เรื่องแล้วนะคุณผู้ชมหวานอมเปรี้ยวรสชาติมันเหมือนมะม่วงแช่อิ่มเลยนะเหมือนมะม่วงสดอ่ะ
6: ใช่ค่ะ
0: อร่อยคุณผู้ชม
6: แต่ถ้าอยากแค่อร่อยต้องให้มันลืมต้นคือให้ลาให้ข้ามคืนหน่อยอะค่ะ
0: แสดงว่ามันความจำไม่ดี
6: ใช่ให้ลืมต้นแล้วรสชาติจะดีขึ้นจะกินได้อ
0: ันนี้ยังใหม่ๆมาเลย
6: ใช่ค่ะวันนี้เพิ่งเก็บมาวันนี้เลย
0: แปลว่าถ้าเกิดจะกินขายตึกเนี่ยซื้อมาแล้วรอสักวันสองวันจะกำลังด
6: ี
0: หวานเปรี้ยวมันนั่นคือเอกลักษณ์ของแขกขายตึกถ้าอยากรู้ต้องลองมาชิมที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับผมชิมไปได้ครึ่งทางผมก็ต้องสะดุดตาให้กับกะละแมของร้านนี้ครับเพราะเขากวนสดๆกันตรงนี้มากกว่า3ชั่วโมงแล้วผมเลยขอเข้าไปดูกันสักหน่อยครับ โอ้โห3ชั่วโมงนี่ต้องกวนตลอดเวลาเลย
2: ใช่ค่ะต้องกวนตลอดค่ะ
0: หยุดไม่ได้เลย
2: ก็หยุดได้แค่แป๊บนึงไม่งั้นกาลาแมก้นจะไหม้ค่ะ
0: โอ้โหเมื่อยไหมครับพี่เขาจะบอกว่าไม่น่าถามนะขายทำมากี่ปีแล้วครับกาลาแมนี
2: ่ก็ขายมา10กว่าปีแล้วค่ะ
0: 10กว่าปีแล้วสุดยอดแต่มันไม่ติดฟันคุณผู้ชมอันนี้คือต้องกวนให้ได้ที่ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: ถ้ากวนไม่ถึงอ่ะมันจะติดฟันโอ้อร่อยสุดยอดโอ้ทองดำ
6: ค่ะม่วง
0: สวัสดีครับไม่รู้จักมาก่อนว่ามีมะม่วงทองดำด้วยมันเป็นยังไงครับปกติเขามันเป็นมะม่วงกินสุกหรือมะม่วงกินดิบฮะ
6: ส่วนมากจะกินสุกอะค่ะ
0: แล้วนี่มันคือสุกแล้วเหรอฮะ
6: สุกแล้วแต่ยังไม่หวานจ้ะ
0: คือเปลือกเขียวๆนี้แต่ข้างในมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอ
6: ใช่ค่ะสีนี้เลย
0: โอ้แล้วแปลกอะแล้วมีแบบที่สุกแล้วไหมครับอยากลองชิมดูเอาน้ำดอกไม้กับอกล่องมารวมกันนะพี่มันหวานอมเปรี้ยวแล้วเนื้อมันหอมด้วยนะ
6: ถ้าสุกกว่านี้จะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะจ
0: ้ะแต่ว่าเนื้อมันจะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรกรอบกว่าน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้จะนุ่มกว่านี
6: ้
0: นะครับก็อยู่ที่คนชอบกลิ่นมันแบบมันเป็นเอกลักษณ์อ่ะคุณผู้ชมต้องลองมาหากินเองขอบคุณมากเลยเพิ่งรู้จักมะม่วงทองดำแล้วปกติมันหายากไหมครับทำไมเราไม่ค่อยเจอ
6: ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะจ้ะ
0: ไม่ค่อยมีมันปลูกยากเหรอครับ
6: ใช่ค่ะมันออกผลผลิตยากค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อมันออกผลน้อย
6: จ
0: ้
6: า
0: อ๋อนี่คือเราก็มีแค่นี้เลย โอ้ยถ้ามางานนี้ได้คุ้มจริงๆคุณผู้ชมได้เจอของดีๆหายากๆแบบนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหเดินมาร้อนๆอย่างนี้เจอของถูกใจแล้วครับสวัสดีครับผม
7: คร
0: ับขอถั่วลิสงคั่วกินเล่นหน่อยครับผม
7: ได้ค่ะ
0: ไม่ใช่เอาไอติมครับผมเราจะกินไอศกรีมมะม่วงโอ้ยมีเนื้อมะม่วงเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมผมมองเห็นอันนี้ใส่มะม่วงอะไรครับ
7: มะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ
0: โอ้โหเอามะม่วงน้ำดอกไม้มาทำเลยเหรอ
7: ค
0: ่
7: ะ
0: โอ้ไอศครีมไฮโซนะครับเนี่ยถ้าใส่ข้าวเหนียวก็เหมือนกินข้าวเหนียวมะม่วงด้วย
7: ค่ะ
0: อ๋อมีเนื้อมะม่วงใส่ด้วย
7: ค่ะ
0: ครบเซตโอ้โหน่ากินมากครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้ถ้วยละเท่าไหร่ครับ
7: 30บาทค่ะ
0: จะบอกว่าทีเด็ดนะครับไอศกรีมรสมะม่วงเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วนะครับแต่พอเขาใส่เนื้อมะม่วงลงไปเนี่ยพอเนื้อมะม่วงมันเหมือนมันเย็นอ่ะมันกลายเป็นแบบมันมีความหนึบอ่ะผมชอบมากเลยอ่ะไอตัวมะม่วงที่มันอยู่ในไอศกรีมอ่ะครับโหแค่แบบไอติมมะม่วงธรรมดาไม่ได้มันต้องมีเนื้อมะม่วงใส่ลงไปด้วยอร่อยมากต้องลองมาชิมครับเจอแล้วครับผมอันนี้เลยที่ภรรยาผมสั่งให้ซื้อกลับไปถ้ามางานมะม่วงต้องน้ำม่วงน้ำปลาหวาน
6: ใช
0: ่แต่เขาบอกว่าร้านนี้ไม่ได้เด็ดแค่น้ำปลาหวานเพราะว่าเขาเด็ดอะไรนะครับผม
8: มันมีหลายสูตรให้เลือกค่ะ
0: เอาเด็ดๆเลยแม
8: ่ถ้าชอบกะปิหวานคืออันนี้สูตรดั้งเดิมเลยค่ะออริจินอลอัน
0: นี้ขายดีที่สุดออกงานไหนงานนั้นขายถล่มทลาย
8: ใช่ค่ะ
0: งานนึงขายเป็น200ลิตร
8: อ๋อเกินค่ะ
0: เกินโอ้โหอันนี้มะม่วงเลยครับ
8: อันนี้มะม่วงแรดค่ะ
0: โอ้โหความเค็มความมันในแบบกะปิอ่ะมันชัดเจนมากเลยนะแต่ว่ากลิ่นมันหอมงั้นมาเจอกะปิหวานคู่กับมะม่วงแรดอร่อยอร่อยแบบนี้นี่เลยเดี๋ยวผมเอากะปิกลับไปฝากภรรยาแต่ว่ามะม่วงเดี๋ยวไปเอาที่สวนเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปบุกกันที่สวนเลยแค่ในงานก็ยังไม่สะใจงั้นผมต้องขอแวะไปบุกสวนมะม่วงนานาพันธุ์ของพ่อมานพกันอีกสักรอบหลังจากที่ไม่ได้มาเจอกันนานครับตอนแรกผมเคยมาหาคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่งผมมาตามหามะม่วงแขกขายตึกเมื่อประมาณ 7ปีที่แล้วได้คุณผู้ชมอันนี้คือน้ำดอกไม้
9: น้ำดอกไม้
0: อันนี้แบบอ่อน
9: ๆยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่ฮะ
0: น้ำดอกไม้อ่อนๆนี่มันเปรี้ยวหวานมันไหมครับ
9: มันเปรี้ยวอย่างเดียวเลยครับ
0: มันเปรี้ยวอย่างเดียว
9: เปร
0: ี้
9: ยวอย่างเดียวเลยเปรี้ยวอย่างเดียวเลย
0: คุณผู้ชมเหมาะกับสาวเปรี้ยวเพราะอยากกินอยากกิน
9: โอ้
0: อยากกินมะม่วง
9: มันจะเข็ดเอาสิน้องฮะ
0: อยากกินมะม่วงอยากกินแต่มันจะกัดยังไงใช่ไหมเอาที่กินที่กินเลยเอาข้างไหนอ่ะเอาไปกินเลยถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวดูก่อนยังกัดไม่โดนเนื้อเดี๋ยวถ้าโดนเนื้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูเข้าแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งนิ่งเริ่มนิ่ง
9: พอโดนเนื้อจะยังไงแน่เนี
0: ่ยแล้วก็แน่นอนที่สวนคุณพ่อนี่ไม่มียาฆ่าแมลงมา
9: ไม่มีครับไม่มีได้สบาย
0: ปลอดภัยนะครับผมอย่างนี้ได้เลยคนมาเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าต้องมาซื้อมะม่วงอย่างเดียว
9: ไม่ต้องครับมาใครต้องการมาเที่ยวมาเที่ยวเลยต้องการมาดูพันธุ์มะม่วงมาดูได้เลยที่นี่จะทำคล้ายๆพิพิธภัณฑ์มะม่วง
0: พิพิธภัณฑ์มะม่วงหมายเขาว่าจะ
9: มีหลากหลายสายพันธุ์เลยทั้งพันธุ์โบราณทั้งพันธุ์ต่างประเทศ
0: พันธุ์พิพิธภัณฑ์ลำไยที่ลำพูนใช่ไหม
9: ครับใช่ครับ
0: น้ำดอกไม้เนี่ยจะออกผลช่วงไหนครับ
9: ที่นี่ไม้เราจะเก็บได้ตั้งแต่เดือนธันวาถึงเดือนพฤษภา
0: แปลว่าเราแบบไม่ได้ทำให้มันออกทั้งปีเราให้มันออกตามธรรมชาติ
9: ใช่ส่วนใหญ่ก่อนธรรมชาติหน่อย
0: ผมสงสัยมานานแล้วคุณพ่อจริงแล้วฉะเชิงเทราอ่ะปลูกมะม่วงอะไรก็อร่อย
9: ใช่ครับมันเกี่ยวกับดินน้ำที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมันจะเป็นคล้ายว่าเป็นดิน3น้ำมีทั้งเค็มมีทั้งก่อยมีทั้งจืดเพราะฉะนั้นทำให้ดินเนี่ยมันสมบูรณ์จะปลูกผลไม้อะไรก็อร่อยทุกอย่าง
0: อ๋อจริงๆไม่ใช่แค่มะม่วง
9: ไม่ใช่
0: ก็อร่อย
9: มะพร้าวก็มีชื่อสุดในประเทศไทยเนี่ย
0: แปลว่าดินมันดี

0: ใช่ใช่
1: แล้วทำไมเขาถึงนิยมปลูกมะม่วงกันนะครับ
0: ที่จริงดั้งเดิมของฉะเชิงเทราเนี่ยมันก็ปลูกมะม่วงเป็นหลักเป็นหลักอยู่แล้วฮะจะเป็นจังหวัดแรกๆของประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องมะม่วงนะฮะภูมิปัญญาของชาวบ้านก็ปลูกกันเรื่อยๆมาเงี้ย
1: เรื่อยมาเรื่อยๆก็คือแบบเป็นภูมิปัญญากันมาตลอด
0: ใช่เป็นภูมิปัญญา
1: แล้วก็เริ่มสมัยก่อนก็จะมีไม่กี่พันแต่ตอนนี้เหมือนจะมีเยอะเลยงั้นเราไปดูดีกว่าว่านอกจากที่เห็นในงานมีมะม่วงหลากหลายแล้วเขาบอกว่าที่สวนพ่อนี่มีมะม่วงแปลก
0: ๆเยอะมาก
1: ให้พ่อพาไปดูผมว่าหลายๆอันไม่รู้จักโอ้โหไหนพ่อจะพาไปดูต้นไหนก่อน
0: อย่างนี้ก็ทูยทู
1: มันจะแค่มันจะมีสีม่วงๆแต่ว่าลูกมันจะกลม
0: มันจะกลมมันจะสวยใหญ่แต่ตลาดต้องการกันนะทูยทู
1: เวลาสุกแล้วรสมันจะเป็นยังไงพ่อ
0: รสชาติใช้ได้ครับหวานไม่ค่อยเปรี้ยวแต่หวาน
1: น้ำดอกไม้เนี่ยเรียกว่าหวานอันนี้ก็หวานเลยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อจะแข
0: ็
1: ง
0: อมหน่อยๆเนื้อแข็งเนื้อแข็ง
1: อันนี้เนื้อแข็งน้ำดอกไม้จะเนื้อนุ่มเวลาสุก
0: ใช่ใช่จะเนื้อนิ่ม
1: ตรงนี้ก็เป็นอกล่อง
0: อกล่องครับยังเป็นที่นิยมของตลาด
1: ผมนี่เป็นคนชอบกินมะม่วงอกล่องสุกมากเลยนะแต่ว่าหายากอ่ะพ่อ
0: หายากมากคือตามตลาดนี่ถามหาอกล่องตลอด
1: ทำไมเขาไม่ทำกันนะไม่เขาไม่ปลูกกัน
0: มันจะออกยากมาก
1: อกล่องนี่ดูง่ายๆถ้าใครไปกินนะมันจะมีร่อง
0: มีร่องมันเลยธรรมชาติ
1: ก็คือตามชื่อมันเลยเป็นอกล่องแล้วก็กินสุกหวานฉ่ำหอม
0: หวานฉ่ำถ้ากินข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงสุดยอด
1: อันนี้สูสีกับน้ำดอกไม้เลยแหละโอ้แต่หายาก
0: หายากหากินยากหากินยาก
1: ฝั่งนู้น
0: ฝั่งนู้นใหญ่กำนะใหญ่กำนะ
1: ยายกำนี่จะขึ้นชื่อแถวนนทบุรีถูกไหมถ้าผมจำไม่ผิด
0: เป็นชื่อเสียงทางนนทบุรีฮะ
1: อันนี้ยายกำนี่เขานิยมกินสุกหรือกินดิบนะ
0: กินสุกก็กินสุกฮะ
1: กินสุกแบบเนื้อแข็งๆหน่อย
0: ใช่
1: ไม่ใช่สุกนิ่ม
0: เนื้อไม่ค่อย
1: ไม่กินกับข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้จะกินแบบกินแบบสุกเลย
0: กินสุกเลย
1: กินไหมตุนเนี่ยเอาไหมตุนมะม่วงยายกำเอาไหมตุนนี่เอาเปล่าโดดเลยโดดสวัสดี
0: สักจะรอ
1: สวัสดีขอพ่อหนูอยากกินมะม่วงค่ะหนูอยากกินมะม่วงสวัสดีลูกสวัสดีขอพ่อไว้เอาพ่อให้ได้แล้วอันนี้ได้อะไรมาเอาไปทั้งลูกเลยเอาไปไหนจะเอาไปไหนจะเอาไปไหนโอเคเราให้ตุ่นนั่งกินมะม่วงไปก่อนนี่อันนี้อะไรอ่ะพ่อนี่สวยนะ
0: อันนี้ก็เป็นแดงจักรพรรดิมันเป็นพันธุ์ต่างประเทศอ่ะนะ
1: โอ้แต่ทำไมมันชื่อไทยอ่ะพ่อแดงจักรพรรดิ
0: เขาเลยไทยเลยตั้งชื่อเป็นแดงจักรพรรดิไปเลย
1: โอ้แต่สีสวยนะ
0: สีสวย
1: แต่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะนี่เป็นพันธุ์ใหม่หรือยังไงหรือมันเพิ่งเข้าบ้านเรา
0: เพิ่งเข้าบ้านเราเพิ่งเข้าบ้านเรา
1: แต่อันนี้กินสุกกิน
0: สุกแค่ต้องสุกอย่างเดียวเลยพันธุ์ต่างประเทศต้องสุกอย่างเดียวเลย
1: สุกอย่างเดียวเลยอันนี้ก็ยังกินไม่ได้เลย
0: ยังไม่ได้
1: นี่เฉพาะที่ไม่รู้จักนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วพ่อมีเยอะกว่านั้นนี่เราดูที่เราที่ไม่ค่อยเจอกันนะแต่จริงแล้วมีอีกเยอะเลยอันนี้เดินมาต่ออันนี้เป็น
0: อันนี้ต้นนี้เป็นแก้วขมิ้นนะ
1: แก้วขมิ้นต้องกินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบใช่ไหม
0: ใช่ใช่ที่รสเข็มเนี่ยรส
1: อร่อยมากเลยเนื้อ
0: จะเหลืองอะไรพวกนั้น
1: เพราะว่ามันเรียกว่าขมิ้นเพราะว่าเนื้อมันสีเหมือนขมิ้นเหลืองสวยใช่ไหม
0: เนื้อสีจะสวย
1: สุดยอดเลย
0: อันนี้เป็นมันขุนศรีฮะ
1: มันขุนศรี
0: ครับ
1: อันนี้ก็ไม่เคยได้ยินเท่าไหร่อ่ะ
0: อร่อยมากจะแก่อร่อยมาก
1: ที่หัว
0: ใช่
1: แต่กินดิบ
0: กินสุกแค่กินไม่ใช่กินดิบตอนแก่จัดๆ
1: อ๋อกินแบบมะม่วงมัน
0: แก่มะม่วงมัน
1: หน้าตามันแปลกมากคุณผู้ชมดูสิดูลูกมันสิจริงๆอ่ะคือพ่อแล้วพ่อไปเอาพันธุ์มาจากไหนพ่อมีทุกอันเลยอ่ะ
0: เราพยายามจะรวมพันธุ์
1: อ๋อไปเจอที่ไหนก็
0: เอามาเลย
1: แล้วที่มันแปลกคือทุกอันมาปลูกมันขึ้นหมดเลยเหรอ
0: ขึ้นหมดมะม่วงมันง่ายมาก
1: ที่ปลูกไว้เนี่ยคุณพ่อว่าอะไรมันต้องแยกเป็นสองประเภทกินดิบกับกินสุกถูกไหมถ้ากินสุกนี่ต้องอะไรพ่อยกให้อะไร
0: ถ้ากินสุกมันก็ไม่ต้องน้ำดอกไม้กับอบร่องอย่าง
1: น
0: ี
1: ้น้ำดอกไม้กับอบร่องนี่สูสีกันถ้ากินสุกและถ้าเป็นมะม่วงมันกินดิบอ่ะต้องอะไร
0: ถ้ามะม่วงมันกินดิบจะอร่อยที่สุดก็ต้องเป็นขุนศรี
1: อันนี้เหรอ
0: ใช่ใช่ใช่
1: อันนี้
0: มันยังไม่แก่ที่ถ้าแก่แล้วจะอร่อยมาก
1: อันนี้ยังชิมไม่ได้ยังไม่แก
0: ่ยังไม่แก่ฮะ
1: แล้วถ้าเปรี้ยวล่ะเปรี้ยวแนะนำอะไรเปรี้ยวแบบเอาไปทำยำทำอะไรอย่างเงี้ยทำกับข้าวอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ถ้ากับข้าวหรือน้ำปลาหวานอะไรพวกนี้แนะนำมันเดือน9
1: อะอะไรก็อันไหนมันเดือน9ให้พ่อพาไปดูบอกว่าเอาเปรี้ยวแต่พ่อพาไปดูมะม่วงมันเดือน9อ่ะแล้วมันจะเปรี้ยวหรอก็มันเดือน9อ่ะ
0: มันก็จะอมมันอมเปรี้ยวอมอะไรเงี้ยมันคือมัน
1: เดี๋ยวแล้วมะม่วงมันรู้ได้ไงว่าตอนไหนเดือนอะไรอ่ะ
0: มันธรรมชาติของมันมันไม่แน่ใจนะเพราะเราเชื่อว่าคนตั้งชื่อนี่ช่วงเดือน9มันจะไม่มีม่วงอะไรเลยกินม่วงอะไรก็มันแล้วนี่ก็ตั้งเป็นชื่อของมันเดือน9เพราะมันเดือน9เนี่ยมันจะออกทั้งปี
1: แสดงว่าตอนที่มันยังไม่แก่เนี่ยมันจะเปรี้ยว
0: ใช
1: ่แต่พอมันแก่แล้วมันจะมัน
0: ก็มีรสมันอมเปรี้ยวอะไรเงี้ย
1: อ๋อเป็นมันอมเปรี้ยว
0: มันอมเปรี้ยวมัน
1: ก็จะไม่มันเหมือนพวกเขียวเสวยไม่เหมือนไม่มันเหมือนบางขุนศรี
0: ไม่ใช่อย่างนั้น
1: จะเป็นมันอมเปรี้ยวแปลว่าเอาไปทำกับข้าวอร่อยหูผมแบบยอมรับตามตรงเลยนะถ้าผมเข้ามาในสวนพ่อนะผมก็ดูออกแค่ R2E2 นะครับ เพราะว่าลูกมันไม่เหมือนสีไม่เหมือน2ผมดูอกล่องออกนอกนั้นผมดูไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรผมว่ามันเหมือนกันหมดเลยอ่ะพ่อดูยังไงอ่ะ
0: มันฟาร์มชำนาญหรือฟาร์มอยู่กับมันนะพอมองปั๊บจะรู้แล้วว่าพันธุ์อะไรพันธุ์อะไรนะ
1: ถ้ามะม่วงเมืองไทยอร่อยก็ช่วงหน้าร้อนถูกไหมครับ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ฮะเมษา

0: ฤษภาอะไรเงี้ยจ้ะ
1: อันนี้แสดงว่าอันนี้ผมไปทำกับข้าวได
0: ้ได้เลยได้เลยตรงนี้มันจะเป็นอย่างที่ว่าแปรรูปเปรี้ยวหวานอะไรต่างพวกนี้
1: เดี๋ยวผมเตรียมมีดมาถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาก็ปอกกินอย่างผมอย่างนี้ได้เลย
0: ได้เลยฮะได้เลยเข้ามาในสวนนี่มาพักผ่อนได้เป็นงานเปรี้ยว
1: เปรี้ยว
0: แต่แปรรูปดีคือถ้าน้ำปลาหวานหรือยำพวกนี้มันจะเข้ากันดีนะมากครับ
1: แต่ว่าเนื้อมันเหมือนมะม่วงมัน
0: ใช่ใช่เนื้อมันจะกรอบนั่น
1: เนื้อมันเหมือนพวกฟาลั่นพวกเขียวเสวยแต่มันดันมีรสเปรี้ยวเออมันก็ดีนะเวลาเราไปกินยำมะม่วงมันจะได้ไม่เปรี้ยวเกินไป
0: ใช่ใช่
1: แต่มันก็เปรี้ยวอยู่นะ
0: ต้นนี้จะม่วงจากประเทศเปรูนะพันนี้จะดกมากดกมากแล้วอยู่ได้ทนมาก
1: หมายความว่าอยู่ทนหมายความลูกมันอยู่คาต้นอย่างเงี้ยไม่ร่วง
0: คาต้นไม่ร่วง
1: แล้วมันกินสุกกินดิบอะคร
0: ับต้องกินสุกอย่างเดียวฮะสุกดิบ
1: โอ้โหนี่ต้นเดียวกันคุณผู้ชมดูดิอันนี้คือต้องกินสุกก็คือเป็นรสหวานหวานแต่เนื้อแข็ง
0: ใช่ใช
1: ่ไม่นุ่มไม่นุ
0: ่
1: ม
0: ไม่หวานจัดไม่หวานจัด
1: ไม่หวานจัดสู้พวกน้ำดอกไม้ไม่ได้
0: ไม่เหมือน
1: โอ้สรุปแล้วถ้าพ่อการันตีนี่คือมะม่วงไทยดีสุดในโลก
0: แน่นอนเลยครับมะม่วงไทยเราดีที่สุดในโลกแล้วก็ดีอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีมะม่วงออกได้ทั้งปีส่งออกได้ทั้งปี
1: และถ้าพูดถึงถ้าขึ้นชื่อที่สุดในฉะเชิงเทราก็ต้องเป็นขายตึกกับน้ำดอกไม้ที่เราเห็นในงานถูกไหม
0: ใช่ใช่ครับ
1: ถ้าฉะเชิงเทราจะ 2,000 นี้ขึ้นชื่อที่สุดสุดยอดเลยงั้นเดี๋ยวเราจะเอามันเดือน9เอาลองไปทำอาหารดู
0: ครับ
1: กับน้ำดอกไม้ดีกว่าเอาแบบสุกเดี๋ยวลองไปทำอาหารกันครับพ่อ
0: ได้ครับได้ครับ
1: วันนี้จะทำไก่บ้านต้มมะม่วงนะครับผมต้องบอกว่าอาหารจานนี้ได้ไอเดียมาจากจังหวัดระยองนะครับปกติเขาจะทำเป็นไก่บ้านต้มระกำซึ่งมีรสเปรี้ยวเหมือนกันวันนี้ผมจะทำเป็นไก่บ้านต้มมะม่วงแทนซึ่งเอารสเปรี้ยวของมะม่วงมาใช้เหมือนกันครับเริ่มอันดับแรกนะครับก็คล้ายๆกับการทำต้มยำนะครับก็คือจะมีเครื่องนั่นก็คือข่าครับผมเคล็ดลับนะครับคือพวกข่าตะไคร้เราควรจะทุบก่อนนะครับอันดับแรกผมใส่ข่าลงไปนะครับตะไคร้ครับก็ทุบอีกเช่นเคยอย่างนี้นะครับจะทำให้เครื่องต้มยำออกกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็หอมแดงครับเหมือนกันหอมแดงทุบได้เลยไม่ต้องหั่นใส่ข่าตะไคร้หอมแดงลงไปแล้วก็ปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยครับเพราะว่าไก่บ้านนั้นจะเหนียวนะครับอาจจะใช้เวลาต้มนานสักนิดหนึ่งระหว่างที่เรารอให้ไก่เราสุกนะครับเดี๋ยวจะมาเตรียมมะม่วงกันวันนี้เลือกใช้มะม่วงมันเดือน9นะครับซึ่งตอนนี้มันยังเปรี้ยวอยู่นะครับยังไม่ถึงช่วงที่มันจะมันนะครับผมถ้ามันแก่กว่านี้มันจะเริ่มออกมันนะครับแต่มันจะเป็นรสเปรี้ยวที่ติดมันเล็กๆด้วยเวลากินเนื้อเข้าไปจะได้อร่อยด้วยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเครื่องที่เหลือเพื่อใส่กันนะครับผมเหมือนกันพริกเราก็จะเอามาทุบนิดนึงเพื่อให้ออกรสชาติพริกกับมะม่วงนะครับผมใส่ไปพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูว่าได้เปรี้ยวแค่ไหนกันถ้าเปรี้ยวไม่พอเราสามารถเติมมะนาวได้นะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มปรุงรสชาติแล้วปรุงรสเค็มด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยตัดรสชาติด้วยน้ำเกลียวเพราะว่าเราไม่ได้กินหวานนะครับบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนะครับผมหลังจากนั้นก็ใบมะกรูดนะครับผมจะมักจะใส่ใบมะกรูดทีหลังเสมอเพราะอะไรครับใบมะกรูดนะครับเราต้องการกลิ่นหอมกลิ่นอโรมานะครับเพราะฉะนั้นควรจะใส่ทีหลังนะครับกลิ่นมันจะได้ออกมาชัดเจนนะครับผมต้นหอมผักชีครับตามชอบซอยใส่ลงไปได้เลยครับวันนี้นะครับมีของหวานง่ายๆจากมะม่วงมาฝากกันนะครับนั่นคือทาร์ตมะม่วงแต่จะเป็นทาร์ตมะม่วงในลักษณะที่แบบเฮลตี้นะครับเพราะว่าผมจะใช้โยเกิร์ตแทนครีมเดี๋ยวมาดูกันวิธีทำง่ายมากอันดับแรกเราจะมาทำตัวแยมมะม่วงกันก่อนนะครับก็มะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับงอมๆเลยก็ได้ครับถ้าเอามาทำแยมนะครับผมอันนี้เราจะเอาแต่เนื้อผมปอกแบบง่ายๆนะคุณผู้ชมผมผ่าครึ่งเลยถ้าแบบนี้เราจะได้เนื้อติดเปลือกมากกว่าการปอกเปลือกทั้งหมดนะคุณผู้ชมผมแนะนำแบบนี้ถ้าจะทำแยมให้ขูดแบบนี้มันจะได้เนื้อเยอะกว่าเห็นไหมครับได้เนื้อแล้วนะครับก็นำมาบี้ให้แหลกๆนิดนึงแต่ไม่ต้องละเอียดนะคุณผู้ชมอย่าถึงกับเอาไปปั่นนะครับเพราะว่าเราอยากให้เวลาทำเป็นแยมมาแล้วเวลารับประทานไปให้รู้สึกว่ามันมีเนื้อมะม่วงอยู่ด้วยนะครับไม่ปั่นให้ละเอียดแค่นี้เองนี่บี้ประมาณนี้ได้แล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใส่กระทะได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับตามชอบเลยคุณผู้ชมถ้าชอบหวานมากก็ใส่เยอะหน่อยแต่ว่าผมใส่หวานไม่มากนะครับเพราะว่ามะม่วงนั้นมีความหวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยครับน้ำเปล่าก็ประมาณสักพอๆกับน้ำตาลเลยน้ำเปล่าเดี๋ยวเราค่อยๆเติมได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปเราก็เติมนะครับเอาละอันนี้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็มันข้นบ่อยๆหรือจะวางพักไว้ก็ได้แต่อย่าใช้ไฟแรงนะครับระหว่างนั้นผมจะมาทำตัวแป้งทาร์ตแบบง่ายๆนะครับปกติใช้เป็นแครกเกอร์ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะเลือกเป็นคุกกี้หรือว่าคุกกี้รสช็อกโกแลตเพื่อให้มีสีสันสวยงามมากขึ้น หาถุงอะไรก็ได้ไม่มีถุงซิปล็อกก็ได้แต่ว่าอย่าไปปิดสนิทนะครับถ้าปิดสนิทเวลาที่คุณทุบถุงมันจะแตกครับผมมันจะให้มีอากาศออกเล็กน้อยและทุบเลยครับสังเกตง่ายๆเลยว่ามันเริ่มเดือดแล้วจะเริ่มสีเหลืองขุ่นมากขึ้นจะไม่เหลืองสดแล้วอันนี้เริ่มจะใกล้เป็นแยมแล้วคุณผู้ชมอันต่อไปต้องเติมมะนาวลงไปครับมะนาวนะครับมันจะเป็นกรดนะครับมันจะช่วยให้สีของแยมสวยขึ้นกลิ่นหอมขึ้นแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวอ่อนตัดกับรสหวานนี่กำลังดีนะครับพอเหนื่อยๆแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็เอาไปพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับเพราะวันนี้นะครับทาร์ตของเราจะเป็นแบบเสิร์ฟเย็นนะครับเอาคุกกี้ช็อกโกแลตที่เราบดเรียบร้อยแล้วเทใส่ลงในอ่างผสมครับผมเสร็จแล้วปกติการทำตัวทาร์ตนะครับเขาจะใช้เนยละลายนะครับมาผสมกับแครกเกอร์แล้วนำไปเข้าตู้เย็นนะครับพอเนยเซ็ตตัวก็จะได้เนื้อทาร์ตที่เกาะกันแต่วันนี้ผมมีทางลัดที่ง่ายกว่านั้นนะครับผมใช้เป็นนมข้นหวานนะครับแต่อย่าไปใส่เยอะนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเฮลตี้มากๆจะเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับพอนวดไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าตัวคุกกี้ช็อกโกแลตของเราก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วผมก็จะนำมาลงใส่ในถ้วยนะครับชั้นที่2ถ้าเป็นทาร์ตทั่วไปก็จะเป็นการตีครีมใช่ไหมครับแต่วันนี้เราใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติง่ายด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็ทีเด็ดของเราเลยคือแยมมะม่วงที่เราพักไว้จนเย็นแล้วพ่อลองชิมฝีมือผมไก่บ้านต้มมะม่วงเคยกินมาก่อนไหมเคยเอาแบบมะม่วงมาทำกับข้าวมาก่อนไหมครับ
0: ยังไม่เคยยังไม่เคย
1: โอ้เดี๋ยวให้พ่อลองชิมอันนี้ผมเอามันเดือน9มาทำให้มันแบบออกเปรี้ยวๆหน่อยลองชิมเลยครับเป็นไงพ่อได้ไหม
0: โอ้ได้เลยได้เลย
1: มันออกมะม่วงมันออกเปรี้ยวมานะ
0: รสชาติกลมกล่อมหวานเปรี้ยวผมเปรี้ยวดิใช่ได้
1: ขนาดต้มตำนานยังไม่เละอยู่เลยยังกรอบอยู่เลยอ่ะ
0: รสอ่อนเปรี้ยวคืออร่อยมากอร่อยนะคือมันกลมกล่อม
1: ผมว่ากลิ่นของมะม่วงอ่ะ
0: ใช่ได้เลย
1: มันเป็นกลิ่นเปรี้ยวอีกแบบนึงอ่ะมันไม่เหมือนเปรี้ยวมะนาวไม่เหมือนเปรี้ยวมะขามนะมันเป็นเปรี้ยวมะม่วงคุณผู้ชมกลิ่นมันก็จะเป็นแบบมันมีความเป็นมะม่วงอยู่มันจะแปลกไม่เหมือนต้มยำทั่วไปยังไงต้องลองนะเดี๋ยวก่อนจะกินต่อให้หมดชวนคุณพ่อชิมของหวานก่อนดีกว่า
0: ครับ
1: อร่อยนะแยมใช้ได้ไหมพ่อแยม
0: ใช้ได้
1: นี่มาจากมะม่วงน้ำดอกไม้เลย
0: เยี่ยม
1: มะม่วงแยมมะม่วงมันจะเป็นหวานอมเปรี้ยวซึ่งมันเข้ากับโยเกิร์ตได้ดีโยเกิร์ตมันเปรี้ยวนิดๆนะครับพ่อ
0: ครับอร่อยมากฮะ
1: ก็คือรู้สึกว่าวันนี้แอบดีใจนิดนึงผู้ชมที่แบบที่คิดขึ้นมาหรือว่าเคลียร์ขึ้นมาเนี่ยมันลงตัวตรงที่มันมีทั้งของคาวและของหวาน
0: ครับ
1: วันนี้ได้แบบมาคือเคยมาเจอคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่งรู้จักมะม่วงขายตึกแต่พอวันนี้มาเจออีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าแบบมะม่วงมันมีอะไรมากมายกว่าที่คิดจริงนะพ่อ
0: ใช่
1: นี่ที่เราเจอกันวันนี้จริงแล้วมันแค่ส่วนเดียวใช่ไหมจริงๆมันยังเยอะกว่านี้ใช่ไหม
0: เยอะกว่านี้เยอะ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกชื่นชมแล้วแบบดีใจแทนคนไทยทุกคนมากสิ่งที่คุณพ่อทำคือคุณพ่อเอาพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์มะม่วงแล้วใครก็ได้ที่มาดูไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วระหว่างที่ผมคุยกับคุณพ่อมาตลอดเนี่ยคุณพ่อก็จะแนะนำใครอยากรู้เรื่องวิธีการปลูกอยากรู้เรื่องสายพันธุ์ไหนไม่หวงความรู้อ่ะผมให้คุณพ่อฝากนิดนึงเผื่อว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์มะม่วง
0: ก็เชิญทุกท่านเลยครับมาเที่ยวที่สวนแห่งนี้พิพิธภัณฑ์มะม่วง
1: ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะต้องไปจับหมาก่อนเพราะหมาผมอ่ะไปขโมยมะม่วงเขากินหมดแล้วมั้งครับเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย

0: ตอนที่8เช็คอินเส้นทางการเงิน
1: อ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
2: อยากมีเงินล้าน
1: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
2: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
1: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
2: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
1: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี้
2: อยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
1: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
2: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
1: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น

0: ไม่เคยเล่นฟลอร์บอลมาก่อนเนาะแค่พร้อมลงเท้าพร้อมน้ำกวาดน้ำพร้อมไม้มันเล่นได้เลย
1: วันนี้นะครับก็เดินทางมาที่ศูนย์ฝึกกีฬาฮอกกี้แล้วก็ฟลอร์บอลแห่งชาตินะครับ
2: กีฬาฟอร์บอลเริ่มมาจากแถบสแกนดิเนเวียก็สวีเดนฟินแลนด์อะไรเงี้ยครับที่เขาแบบพัฒนากีฬานี้มาจากแบบไอฮอกกี้ครับฮอกกี้น้ำแข็งที่แบบในเล่นในช่วงซัมเมอร์ที่แบบว่าเขาไม่มีพื้นน้ำแข็งแล้วเขาก็แบบเปลี่ยนแปลงกีฬานี้เพื่อเข้ามาเล่นในยิมหรืออะไรเงี้ยครับเด็กๆเล็กๆ5-6ขวบก็เริ่มเล่นแล้วมันมีความมันมีเสน่ห์ของมันเล่นง่ายแล้วก็ไม่อันตรายกับเด็กไม่อันตรายแล้วก็จำกัดด้วยพื้นที่อุปกรณ์ทุกอย่างมันผมว่าค่อนข้างหาง่ายในฟอร์บอลแบบเหมือนคล้ายๆถ้าคนชอบแข่งขันก็คล้ายๆกับฟุตบอลแล้วยิ่งคนที่ชอบปะทะก็แบบเราสามารถปะทะกันได้ปกติสรีระของเราก็อาจจะต่างจากฝั่งตะวันออกใช่ไหมครับที่แบบว่าเขามีสรีระที่ใหญ่เรามีสรีระที่เสียเปรียบแต่ว่าเราใช้แบบเหมือนสปีดใช้ความเร็วใช้จุดแข็งของเราเพื่อสู้กับฝั่งยุโรปหรือฝั่งตะวันออกเนี่ยครับทำให้เราแบบมีความสามารถที่แบบสู้กับเขาได้ครับฟุตบอลเราก้าวไประดับโลกได้เพราะผมคิดว่าหนึ่งมาจากแบบคนไทยมีความมุ่งมั่นครับเวลาเล่นกีฬาแล้วชอบการแข่งขันแล้วแบบว่าเหมือนมีจุดมุ่งหมายครับที่ชัดเจนที่เราอยากไปแล้วก็ความเร็วความมันแบบความตื่นเต้นมันสามารถแบบยิงประตูกันได้ทุกวินาทีจริงๆแบบเราถ้าเราเป็นคนดูหรือแบบแม้กระทั่งผู้เล่นเราไม่สามารถแบบละสายตาหรือแบบเสียสมาธิจากการแข่งขันได้เลยเหมือนอย่างล่าสุดที่แบบเราแข่งขันซีเกมที่ฟิลิปปินส์ทีมผู้ชายโดนนำอยู่8-4ครับแต่ว่าเราใช้เวลาแบบประมาณแบบ10 นาทีตามมา4 ลูกแล้วสุดท้ายแบบเราพลิกกลับมาชนะจุดโทษแบบว่ามันตื่นเต้นจริงๆครับถ้าแบบคนได้ติดตาม
1: ขอคะแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
3: ครับผม
1: อันนี้ผมอัดนะครับผม
3: ครับผมชื่อเคเคครับ
1: โค้ชเคเคเป็นคนประเทศอะไรครับ
3: เป็นคนสิงคโปร์ครับ
1: อ๋อเป็นสิงคโปร
3: ์ครับผม
1: แล้วโค้ชเคเคคือทำไมอยู่ๆถึงได้มาเป็นโค้ชที่กีฬาฟอร์บอลในประเทศไทยได
3: ้ก็ประมาณ2016-2017
1: ครับ
3: ผมเป็นโค้ชที่สิงคโปร์ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
3: แล้วก็มีคนติดต่อมา

0: แบบสมาคมฮอกกี้เขาถามผมเฮ้ยปีนี้ไทยอยากเปลี่ยนเจ้าภาพที่เป็นควอลิฟายของชิงแชมป์โลกเป็นปีแรกแล้วก็ถามผมมันสนใจไหมผมก็บอกว่าใช่เลยครับมันลองดูได้ยังไงก็มาก่อนแล้วก็ลองดูประมาณ 2-3 เดือนกีฬาฟลอร์บอลที่บ้านเราอ่ะคือไม่มีใครรู้จักฟลอร์บอลที่เอเชียประมาณ 17-20 ปีแล้วแต่ที่ไทยเขาเพิ่มประมาณ6ปี7ปีม
1: ันเพิ่ม7ปี
0: ใช่ครับ
1: แต่จริงๆที่ผมเห็นป้ายเนี่ยคือมันเป็นศูนย์ฝึกกีฬาฮอกกี้และฟลอร์บอล
0: ครับ
1: คือจริงๆ2กีฬานี้มีความคล้ายคลึงกันอยู่ไหมครับ
0: ไม่นะครับมันต่างกันเยอะเร
1: ื่
0: องกติกาเรื่องอุปกรณ์เรื่องทักษะมันต่างกันเยอะแค่เหมือนกันที่เราใช้ไม้
1: แ
0: ค่นั้น
1: กับเป็นทีมเหมือนกัน
0: ใช่ครับของฟลอร์บอลลูกบอลมันเบาไม้มันเบาแล้วก็มันไวมาก
1: ครับ
0: สปีดของฟลอร์บอลมันผมมีมั่นใจบอกว่ามันไวกว่าฮอกกี้เยอะ
1: แต่จริงๆอย่างตอนนี้อย่างทีมชาติไทยเนี่ย
0: ครับ
1: คือผมได้ยินว่าคือมีการไปแข่งแบบระดับworld class world แบบ world championship อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอย่างโค้ช KK มาเป็นโค้ชคือนักกีฬาของที่ไทยนี่ก็ถือว่ามีฝีมือมากๆเหมือนกันถูกไหมฮะ
0: ก็เป็นสตอรี่มันโชคดีของผมแล้วก็ของน้องๆด้วยเพราะว่าเราเริ่มที่หลังแต่ they have done very well
1: yes
0: in a short period of time
1: yeah
0: มันแค่ใช้เวลาอันนี้แต่ไปถึงแบบนี้เลยทั้งอิงทั้งชายทั้งยุ19ผู้หญิงเคยไปชิงแชมป์โลกแล้วแล้วก็ปีต่อปีพันตลอด
1: ครับ
0: แล้วก็เดือนธันวาปีที่แล้วผู้ชายไปแข่งชิงแชมป์โลกที่ประเทศฟินแลนด์เฮลซิงกิแล้วก็เขาจบที่อันดับ1ที่เอเชีย
1: หนึ่งในเอเชีย
0: ใช่ครับแล้วก็สำคัญที่เพราะว่าอันดับหนึ่งที่เอเชียปีนี้กรกฎาคมมีสิทธิ์ไปแข่ง World Games ที่สหรัฐนี่เป็นครั้งแรกที่ฟลอร์บอลมาจากประเทศที่เอเชีย
1: ครับ
0: มันเข้ามาที่ World Games มันดีใจมากแล้วก็มันเข้าดีมากสำหรับน้องๆสมาคมทุกคนมันตื่นเต้นอยู
1: ่
0: เพราะเป็น World Games มันใหญ่มันคล้ายโอลิมปิกแล้วครับผม
1: หลังจากนั้นเนี่ยก็คุยกันไปถึงว่าจริงๆแล้วอย่างตอนนี้นักกีฬาฟอร์บอลที่มาเล่นทีมชาติไทยเนี่ยส่วนมากเป็นใครมาจากไหนทำไมแบบผมเห็นเด็กๆหลายๆคนเนี่ยดูแบบยังอายุน้อยอยู่อะไรเงี้ยโค้ชเคเคก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อจริงๆแล้วแบบอย่างนักกีฬาฟอร์บอลตอนนี้ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นเยาวชนซะเยอะด้วยความที่มันเป็นกีฬาใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในไทยได้ไม่นานเนี่ยก็หลังๆคือเด็กๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็เข้ามาเล่นค่อนข้างเยอะแล้วหลังจากนั้นโค้ชเคก็เล่ากติกาเบื้องต้นให้ผมฟังว่ากีฬาฟอร์บอลเนี่ยมันเล่นยังไงบ้าง
0: There's 6 people on court at all time 6คนประตู1ผู้เล่น5แต่กีฬาเราอ่ะมันสามารถมันเปลี่ยนตลอดเวลาได
1: ้อ๋อแบบว่า change player all the time
0: ไม่ต้องขอเวลาเนาะก็เหนื่อยแล้วเปลี่ยนหรือชุดนี้ที่ไปหยุดแบบนี้ซ้อมมันพิเศษมาเปลี่ยน
1: จะมีกี่ควอเตอร์ครับ
0: 3ควอเตอร
1: ์3ควอเตอร์
0: ควอเตอร์20นาทีครับครับผมปกติที่แข่งจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าเป็นไลน์1ไลน์2ไลน์3
1: ครับ
0: ไลน์1ไลน์2ไลน์3อยู่ในสนามไม่มากกว่าอาทิตย์1นาทีครึ่งเพราะว่ามันไวมากแล้วก็ร่างกายฟิตแค่ไหนก็ได้คือหลังจาก1นาทีครึ่งอยู่เต็มที่ที่สนามคือหมดแรงแล้วเดี๋ยวคุณต้องลองเลย
1: ในจริงวันนี้อย่างวันนี้ถ้าผมเริ่มเล่นนี่ควรแบบเริ่มจากทำอะไรก่อนครับถ้าเป็นคนไม่เคยเล่นฟลอร์บอลมาก่อน
0: ไม่เคยเล่นฟลอร์บอลมาก่อนหรอกแค่พร้อมรองเท้าพร้อมน้ำกวดน้ำพร้อมไหมมันผมบอกว่ามันเล่นได้เลยเพราะว่าเวลาอยู่ในสนามมันสนุกอะเวลาวิ่งส่งบอลอิงบอลอะไรก็ได
1: ้
0: ร่างกายมันออโตเมติกเขาก็รู้อยากทำอะไรแล้ว
1: ครับ
0: ครับผม
1: เยี่ยมเลยครับซึ่งตอนแรกผมก็บอกโห20นาทีแบบดูเหนื่อยมากอะไรเงี้ยซึ่งโค้ชเคก็บอกเวลาปกติเขาเล่นทีนึงเนี่ยคือทีมนึงจะมีประมาณ20คนลงกันแบบ2ชุดอย่างเวลาทีมนึงลงเนี่ยก็จะเล่นกันไม่เกินนาทีครึ่งก็จะต้องเปลี่ยนแหละเพราะว่าด้วยความที่กีฬาฟอร์บอลเนี่ยเขาบอกเป็นกีฬาที่เร็วมากเวลาอย่างทีมเล็กที่เราลงไปเงี้ยมัน1นาที1นาทีครึ่งก็ต้องเปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยก็ยังไม่เก็ทว่ามันเหนื่อยยังไงหลังจากนั้นก็เลยบอกโค้ชเคว่าเอ้ยผมอยากแบบลองเล่นดูอะไรเงี้ยให้แบบพาลองไปจับมงจับไม้ไปดูเบสิกหน่อยโค้ชเคก็เลยพาผมไปเจอพี่แจ็คนะครับที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยอะไรเงี้ยพี่แจ็คก็ให้ผมลองจับไม้คร่าวๆ
2: ก็เลยเขาก็คือเป็นสามเหลี่ยมก็คือ

0: วัดตรงนี้เนาะแล้วก็อย่างนี้เราสวัสดิ์พ่อเมืองยิ้มจับไม่ง่ายครับถึงจะมีพลังถ้าสมมติเราจับนี้มันเหมือนตีกอล์ฟนะครับมันต้องใช้วงสลิงแต่ว่า
1: เราจับได
0: ้โอเคสวัสดิ์พ่อเมืองอย่างเงี้ยใช่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวลองดูตรงนี้ครับนี่ต่อไปเลี้ยงบอลก็
1: อ๋อใช้สองฝั่ง
0: ใช่คร
2: ับ ใช่สองฝั่งได้
0: สองฝั่งยิงแบ็คแฮนด์ก็ได้หรือว่ายิงโฟร์แฮนด์ก็ได้ใช่ครับแบบนี้เหมือนกันครับคล้ายไอซ์ฮอกกี้ครับผม
1: ครับ
0: นี่ครับเดี๋ยวอาจลองจับมือซ้ายสักหน่อยนิดนึงวันนี
1: ้อยู่ประมาณนี
0: ้มันต้องใช้แรงอย่างนี้ตบท้ายอย่างนี้หรอลองดีดออกไปเฉย
2: มันหุดพื้นอะ
1: กด
2: พื้น
0: ใช่กระเป๋านะครับกระเป๋ากดให้มันแบบเนี่ยครับโอเคมันจะมีแรงกดใช่ไหมแรงยังงอมันจะงอได้ใช่ครับมันจะเป็นแรงบีบออก
1: แล้วเวลาจริงๆก็คือขูดพื้นไปเลย
2: ขูดเลยแรงจริงๆมาจากไม้มากกว่ามาม
1: าจากตัวใช่ไหมมาจากแขน
2: เขาใช้น้ำหนักมันกดไม้มากกว่านั่นแหละ
0: เห็นว่าขึ้นเลยใช่ไหมถ้าเรากดไม้เราไม่ต้องแบบเยอะอย่างนี้เลยแค่กดไม้เพราะเวลาแข่งปุ๊บเราเลี้ยงไปใช่ไหมเรากดไม้แล้วดันออกเนี
1: ้
0: ย
1: ไม่ต้องยกสูง
0: ใช่ไม่ต้องยกสูง
1: แล้วมันแย่งกันได้ครับเวลาเล่น
0: แย่งได้ครับผมก็แย่งแบบ
1: อ๋อแย่งแบบ
2: แต่ตีไม้ไม่ได้นะครับก็ต้องแย่งกับลูกบอลอย่างเดียวตีไม้คือเฝ้าอะไรครับ
0: ตีไม้คือเฝ้าถัดเลี้ยงบอลอย่างนี้ใช่ไหมผมเข้าอย่างนี้นี่คือเฝ้าแล้ว
1: อ๋อเฝ้าแล้ว
0: แต่ว่าใช่ถ้าผมเข้าฝั่งบอลปุ๊บอย่างเงี้ยไม่เฝ้าหร
1: ือ
0: ว่าเลี้ยงบอลไปผมเข้ามาแย่งบอลแบบนี้ใช่ครับก็เหมือนขัดการเล่น
1: โอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยแบบพอเริ่มเก็ตฟิลเบื้องต้นแล้วก็เลยไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้นะครับผมเป็นชุดที่ทีมชาติเขาใส่กันนะครับก็ใส่แล้วก็รู้สึกขลังขึ้นมาซึ่งพอเปลี่ยนชุดเสร็จปุ๊บก็เริ่มเซสชั่นของการแบบฝึกซ้อมเบสิกอย่างจริงจังก็เริ่มใหม่เลยก็เริ่มตั้งแต่การจับไม้เดี๋ยวลองไปดูไม้พร้อมแล้วตอนนี้นี่จับนี้พร้อมครับโค้ชเคเคและพี่แจ็คครับ
2: เดี๋ยวโค้ชฝากแจ็ค
0: เมื่อกี้เราก็สอนกันเรื่องเกี่ยวกับ
1: จับบอลใช่ไหมครับ
0: ตอนนี้เราขนาดยิงนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: มือซ้ายอยู่บนแล้วก็ประมาณนี้แรงของการส่งบอลหรือว่าการยิงบอลจะแรงไม่แรงอยู่ที่การกดไม้ไม้มันจะงอได
1: ้โห
0: ใช่ไหมกดได้ใช่ไหมอันนี้คือเราจะหาสามเหลี่ยมก็คือบอลกับเท้าเราอยู่อย่างนี้คือสามเหลี่ยมนะฮะไว้แล้วก็เลี้ยง1 2อย่างนี้เลี้ยงไปข้ามยังข้าม
1: ยากจัง
0: ค่อยๆไป
1: สามเหลี่ยมมันจะเป็นสามเหลี่ยมนะ
0: ทำง่ายๆก่อนแตะปุ๊บแตะยกแตะยกแตะยกแตะยกดูนะพี่ไม่ได้แบบแค่นี้ใช่ไหมแต่พี่โยกตัวตามโยกตัวตามโยกตัวตามโยกตัวตามโยกตัวตามโอเคลองดู
1: โอเคครับ
0: ครับ
1: อยู่ใกล้ๆ
0: ดีแล้วดีแล้วไปขวาขวาขวานั่นแหละต่อไปยากขึ้นกว่าเดิมแต่หลบดันไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี
1: ้โอ้ยยากเราขึ้น
0: ต้นทุนอยู่ที่มือขวาเรานั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยไหนไม่ยากเลย
1: มันห้ามใช้เท้าจับเป็นไง
0: ใช้เท้าจับได
1: ้ใช้เท้าจับได้
0: ใช่เท้าเตะอะไรได
1: ้
0: สัมผัสได้หมดเลยโอเคได้แล้ว
1: ซึ่งวันนี้การจับไม้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นไม้ฟอร์บอลมันมีความแบบไม่เหมือนปกติที่ผมเล่นกีฬาอื่นๆที่มันจะมีความเป็นแร็กเก็ตแบบไม้แบดมินตันหรือไม้เทนนิสก็รู้สึกว่าโพสเจอร์ของบอดี้เราอ่ะมันมีความแบบยังไม่คุ้นชินเท่าไหร่มันแบบเป็นโพสเจอร์ใหม่ที่แบบการคอนโทรลมันค่อนข้างที่จะยากประมาณนึงจากนั้นเนี่ยโค้ชเคกับพี่แจ็คก็เลยให้ผมเริ่มแบบลองแบบเลี้ยงลูกดูซึ่งการเลี้ยงลูกนี่เอาจริงมันก็ยากเหมือนกันนะการคอนโทรลไม้ฟอร์บอลในครั้งแรกเนี่ยการจะแบบเปิดหน้าไม้ปิดรับไปซ้ายขวาอะไรเงี้ยมันมีท่าของมันที่มันต้องเป็นสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยแล้วโหการคอนโทรลไม้มันไม่ง่ายแบบที่คิดไว้จริงๆก็โอเคได้ลองทำก็แบบพี่เขาก็บอกเอ้ยพอได้อยู่หลังจากนั้นพอเริ่มเลี้ยงบอลเสร็จปุ๊บก็ให้ลองแบบเริ่มเลี้ยงกับกลวยก็แบบไป1 2 3 4ซึ่งก็โอเคพอเริ่มเก็ทจังหวะแบบประมาณหนึ่งแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้คล่องมากตอนนั้นก็มาเริ่มเซสชั่นของการแบบส่งบอลซึ่งส่งบอลเนี้ยมันก็จะเริ่มเป็นการแบบไ ได้ตีได้ใช้แรงมากขึ้นแล้ว

0: ึ่งอันเนี้ยผมว่าเออพอมันได้ใช้แรงหน่อยเนี่ยก็พอเริ่มเก็ตฟีลของแบบการแบบตีของฟอร์บอลแล้วอันนี้สนุกดี
1: ส่งบอลกับหลับบอลมี2แบบนะครับ
2: บอลต้องกด
1: ใช่แบบแรกที่เราหลับลูกบอลเวลาลูกบอลมาเข้ามาสามเหลี่ยมของเราเราเอาไม้ถอยแล้วก็หลับอันนี้คือแบบแรกแบบที่2คือช่วงหวะเดียวมันเดิมเกิดขึ้นที่สามเหลี่ยมของเราใช่ไหมครับแต่เราตอนนี้ไม่ได้ถอยไม้ลูกบอลมาสามเหลี่ยมกดไม้ไปกดไม้ไปนั่นแหละแล้วก็ลากขึ้นลากนั่นแหละแบบที่2
0: เอาบอลที่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาแนะนำคือมันจะต้องเป็นเหมือนการแบบขูดกับพื้นอ่ะเหมือนใช้ไม้ขูดกับพื้นแล้วยิงไปใช้ข้อมืออะไรเงี้ยต่อไปเราจะลองยิงประตูนะครับเมื่อกี้เปิดมีใจที่พร้อมอ่ะก็ลงมาเล่นได้เลยเพียงแต่ว่าพอเราเล่นครั้งแรกอ่ะไม้มันอาจจะไม่ชินเท่าไหร่ในการใช้มันอะไรเงี้ยเพราะมันก็เป็นอีกฟอร์มนึงเลยตอนนี้มันยังกังวลในเรื่องแบบการจับไม้หรือการแบบทิ้งน้ำหนักหรือว่าการแบบขยับไม้อะไรเงี้ยจริงๆอย่างเวลาส่งถ้าจะยิงมันต้องแบบจังหวะเดียวเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับหรือเราจับฝั่งก็ได้
0: คือตอนที่เป็นนักกีฬาแบบเหนื่อยไปหายใจไม่ทันเลยขนาดไม่ค่อยได้แตะลูกนะแต่แค่วิ่งไปวิ่งมาแล้วแบบโหเข้าใจแล้วที่โค้ชเคบอกว่าเกมมันเร็วมากมันเร็วจริงเร็วแบบว่าเร็วกว่าในหัวอยู่ประมาณ10เท่าอ่ะคิดเลยว่าจะเหนื่อยเบอร์นี้จริงๆแต่นี่คือใจเต้นแบบเรารู้สึกตะกี้เราเล่นแป๊บเดียวก็เลยแบบอยากลองต่อก็เลยแบบอ่ะพอดีขึ้นก็กลับเข้าไปใหม่แต่รอบ2นี่คือมันเหมือนแบบเหมือนเรายังไม่หายเหนื่อยแบบ
1: โอ้โหผู้หญิงเป็น15ตอนนี้ผู้ชายเป็นเบอร์1ที่เอเชียเป็น13เป้าหมายต่อไปสำหรับผมน่าจะอยากเข้าไปแข่งกับฝั่งยุโรปแล้วก็บอกกับเขาเอ้ยเรามาจากเอเชียก็จริงนะอยู่เล่นนานกว่าเราก็จริงนะแต่เราสามารถมาทำได้นะครับครับ
4: ความใฝ่ฝันก็คืออยากเล่นกับทีมชาติสวีเดนแล้ว
5: แพทย์สื่อของ DLTV

0: そのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: ชายเนี่ยนะ
3: จ้ะ
2: จิ้มไปที่ร่องที่อาปากอ่ะ
3: ครับเอ้ามันหุบแล้ว
2: พอดีน้ำมันขุ่นไงถ้าสมมติว่ามันหนกอย่างนี้นะ
3: ครับ
2: แล้วก็ทำดูว่าเป็นยังไง
3: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงะ
4: หอยแคลงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแคลงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแคลงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแคลงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
5: ลึกโอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
6: สวยมากเลย
5: เนี่ย
7: คือใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
2: เนี่ยหน้านี้หน้าร้อนเนี่ย
7: เยอะ
2: ใช่
7: แล้วหน้าไหนน้อยคร
2: ับฝนนี่มันจะเปรี้ยวๆจ้าฝนตกใช่มั้ย
7: อื
2: มบางทีน้ําแห้งเยอะ
7: ครับ
2: มันโดนฝนไงมันจะไม่ถูกกับน้ําจืดไงมันโดนน้ําจืดก็มันละลายหมด
7: เปรี้ยวมันแรงคู่นะเนี่ย
2: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไง
7: แข
2: ็ง
7: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับ
5: เดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแล้ว
4: เนื้อของหอยแคลง
2: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อย่าคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
7: อ๋อต้องคนเบา
2: ๆใช่
7: หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
2: ค่ะกะทิเครื่องแกง
7: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดดีเลยนี่เดือดได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ
3: เอาพอโอเค
7: นี่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ยำเลย
3: ยำ
7: ให้มันเข้ากันนะครับ
4: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้า

0: กันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
1: เหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะกำลังอร่อยเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกโป๊กโป๊กโป๊กในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะกูชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
2: หอมนะหอม
1: ครับ
3: จะใส่นิด
1: นึงใหญ่กันเยอะเยอะเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะมะทั้ง2คนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: กิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
6: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
7: เพื่อนของคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
8: ทำดีไม่ต้องเหนียว

เรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์สาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: ขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอกเจ็ดแก้วทำแบบนี้ได้ไงเจ้าแมวนิสัยไม่ดี
2: เธอเอ้ย
3: ของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเลยทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิขอรับ
2: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
4: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
3: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตาม
2: ไปรัชกาลที่5

0: ู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มี
2: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลยฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่ง

0: แรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
1: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งน่ะ
2: คลื่นพายุซัดฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
1: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดวั
3: ดเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
2: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
3: ที่ข้อมูลบอกไว้คือ

0: それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ขบวนการผลิตสินค้าและบริการนะคะเป้าหมายของเราคือสร้างพนักงานให้มีความสุขนะคะเพื่อสร้างคุณค่าและความ
2: พนักงานทุกคนทุกแผนกหยุดทำงานเตรียมเช็คคุณภาพด้วยค่ะหัวหน้าไลน์และซูเปอร์ช่วยดูและสอนวิธีเช็คคุณภาพให้ถูกต้องทุกขั้นตอนด้วยค่ะเช็คคุณภาพด้วยค่ะเช็คคุณภาพด้วยค่ะ
3: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธุ์เราอยู่กันแบบ

0: แล้วป้ากันไม่เด้อเจ้าน้องขาเจ็บมา
1: ต้องไปเลยเด้อเจ้าบ๊ายบาย
2: ไผที่มาแอวสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกิน
3: มาแบบ
4: คุยก่อนคุยก่อนเขาจะให้ทำหรือเปล่าใจเย็นคุยก่อน
3: เขาจะให้ทำหรือเปล่าเอาแล้วใครเชิญมาแล้ว
4: คุณโดคุณโดเจ้าของห้องสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
4: ขออนุญาตขออนุญาต
5: สวัสดีครับเชิญเลยฮะ
4: เขาจะให้เรายืนคุยตรงไหน
5: น
4: ี
5: ่อันนี้เลยครับในครัว
3: อันนี้ทราบใช่ไหมคะว่าเราจะมา
5: ครับผม
4: แหมมายักการถ่ายทำได้ไปแล้วได้ไปแล้ว
5: ครับ
4: ค
5: ุ
4: ณโด
3: มาคือโดยที่ยังคงฟังก์ชันไว้อยู
4: ่ครับผมไปลุยดีกว่า
6: อยากทำให้เป็นสัดเป็นส่วนเหมือนเดิมแล้วก็ทำให้มันดูคลีนอย่าให้มันกระทัดรัดไม่ต้องแบบอันไหนที่ไม่ใช้ก็เอาออกแล้วก็อยากเพิ่มความสบายตาพวกต้น
7: เปลี่ยนราว
4: เออ
7: เปลี่ยนเลย
4: เปลี่ยนให้มันถาวรขึ้นนี่นะ
3: แล้วก็อาจจะมีสเปซที่แบบ
4: เก็บของนู่นนี่ได้ด้วยวาง
3: ให้มันดูดีขึ้นหน้าออกมาโหจริงๆนี่ก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยแบบมีต้นมงต้นไม้อาจจะออกมาทําตรงนี้มันดูดีหน่อยอาจจะออกมาใช้งานบริเวณนี้ได้ด้วยออกมานั่งมาอะไรได้
4: เชื่อมโยง
3: ใช่เพราะเดี๋ยวอันนี้ไม่อยู่พอคอมเมนต์
4: ต่างกันที่ว่าเกี่ยวมาอะไรอย
7: ่
4: างง
7: ี้เราจะไม่ได้แฮงแนวนอน
4: เข้าใจน
7: ั่นแหละ
4: ที่มันน้อยจริงอ่ะ
7: ที่มันน้อยเราใช้วิธีกันด้วย
4: นะ
3: ก็มีรีวิวด้วย
7: แล้วก็มี
4: ฮะมีอะไร
7: เนี่ยซิงล้างจาน
4: นี่คือซิงค์ฐานซิงค์ของขาซิง
7: ค์เนี่ยคือขายืมใช้ก่อนพื้นที่มันจำกัด
4: แน
7: ่แค่นี้
4: เลยแล้วข้างล่างเนี่ยก็คือลักษณะการเกี่ยวขอบล่าง
7: ใช่ครับตัวนี้

0: โคตรเท่อะตำแหน่งนี้ตามนี้เดี๋ยวจะมีกระถางต้นมงต้นไม้มาวาง
1: ใช่อะ
0: ไรอย่างนี้ก็ตามนะมันก็จะสวยงาม
2: อันนี้คือที่วางผงซักฟอกด้วย
1: ใช่ใหญ่เขาอยากแล้วแต่ว่าเจ้าของ

0: มาติดชั้นเลยนะครับด้านนี้ก็คือเป็นผนังแบบฟังก์ชันเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: วางของวางของนี่มันอยู่ในแผนป่ะเนี่ย
1: ชั้นสำหรับเวลาวางต้นไม
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อกระถางใหญ
1: ่ใหญ่หรือว่าวางข้างในหรือวางข้างบนก็ได
0: ้เออทำไมจะวางของ
1: ใช่
0: เรียบร้อยอันนี้ก็ลดลงไป
1: ลดลง
0: ฟิตติ้งปกติก็หาได้ตามร้านอุปกรณ
1: ์ต้องครับ
0: ทั่วไปนะครับฟิตติ้งไม่ได้ฟิตติ้งพิสดารหายากอะไร
2: ใช่
0: นะฮะ
2: แล้วก็ที่ reuse อีกเยอะแยะเลย
1: บานหน้าต่างเก่าตะแกรงเหล็กเก่าอะไรพวกนี้เอามาไว้วางของ
0: เหมือนเราจัดระเบียบมันใหม่
2: ใช่ใช
0: ่เพื่อให้พื้นที่มัน
1: ของที่ต้องใช้ในวันนี้นะครับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เบกกิ้งโซดาฟองน้ำล้างจานและฝอยขัดหม้อครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาฉีดน้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ให้ทั่วภาชนะครับ

0: จากที่เราขัดไปสักพัก
1: ร้อยครับสำหรับการทำความสะอาดคราบดำบนกระทะครับ
2: คุณผู้ชมครับ
3: ไหนที่มันน่าทำน่าจะเนรมิตได้เป็นจริงได้แล้วก็ดูไม่หลุดจากเรฟเฟอเรนซ์มาก
4: ใช่แล้วค่ะ
3: ใช่ไหมเราก็จะไปทำแล้วก็พบกับรายการท่านประจำได้ทุกสัปดาห์นะครับวันไหนครับ
4: วันอาทิตย์นะคะ
5: อมรินทร์ทีวี

0: เมื่อวานมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอ่ะ
1: ไอ้เปี๊ยกรีบไปคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย
2: ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน
3: ์สวัสดีค่ะจิ้งอรนันท์ยินวัฒพรนะคะปัจจุบันเป็นครูสอนร้องเพลงค่ะเริ่มจากเด็กๆเล็กขึ้นมาเลยค่ะเริ่มแรกสุดเนี่ยสอนร้องเพลงก็จะรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไรไม่รู้ว่าสอนเทคนิคเขาหรือว่าเริ่มสอนทางอยากที่จะเรียนต่อก็เลยเริ่มมีออนไลน์ขึ้นมาใช้ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ใน iPad หรือคอมหรือโทรศัพท์ก็ได้เป็นอะไรที่สะดวกการเรียน2 อย่างเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากแล้วก็ที่สำคัญจริงได้มีทำคอร์สเรียนร้องเพลงเป็นกลุ่มปิดใน Facebook นะคะที่เป็นคอนได้แบบว่าติดตามกันนะคะ
4: กำลังอ้อนวอนขออะไรบางอย่าง
5: ขอได้ไหมอ่ะ

วัดกลางกันแล้วเราแวะมาเยือนวิถีของชาวภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอันที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา

0: คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้อน
1: นอกจากความโดดเด่นของอาคารที่ทาสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือคือหูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านม่อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูติกและพิพิธภัณฑ์ชื่อ
2: ม่อที่5แล้วครับ
3: ที่5
2: ครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่อพยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็นมือแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่สองนะครับที่เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ตรงนี้มันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมประสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร
3: เขาเรียกว่าดึงขึ้นมา
0: ตั้
3: ง
0: แต่
3: อาคารอาหารอาพรแล้วก็ปิดด้วยเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการ3เรื่องกลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
0: วันนี้ขอบคุณกุดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กซ์มากๆนะครับที่มาถามคำถามดีๆ
3: ครับ
0: ได้ยินโกดองแล้วให้ฟังอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนกที่ตื่นเช้าคือนกที่รีบไปเที่ยวแฮ่ไม่ใช่ครับผมเองต่างหากที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีก

0: หลายที่เลยครับและนี่ครับโอ้โหเป็นไงฮะผมแต่งเต็มมาเลยนะครับนี่ติดกระดุมครบทุกเม็ด
1: นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์เพรานการนิทัศน์

0: สำหรับใครที่แวะชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบ
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

0: มาพบกับฟุกค่ะ
1: และนุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ
1: ลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุ
1: แล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเรา
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้

0: ไทยเรียก
1: โดยทายาทรุ่นที่2
2: โอ้โหในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในเยาวราชแน่นอนได้รับพระราชทานตราตรั้งครุฑจากรัชกาลที่6และเคยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้
3: ซอยด้านหลังตรงนี
2: ้
3: นะทำเกี่ยวกับพวกซิลเวอร์อะไรพวกนี้นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนวัตถุวัสดุจากตัวซิลเวอร์มาเป็นตัวทองแทน
2: ครับ
3: นะฮะเพราะว่าทองตอนนั้นเนี่ยมันก็มีมูลค่าด้วยแล้วคนก็ชอบที่จะเก็บนั้นด้วยนะเพราะว่าสมัยนั้นยุคสมัยนั้นเนี่ยธนาคารเองยังไม่ได้บูมนะครับแล้วคนก็ยังไม่ได้แบบไม่รู้ว่าได้เงินมาแล้วจะไปฝากเงินที่ไหนดี
2: ซื้อทองเก็บ
3: ก็ซื้อทองเก็บนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโลหะตัวทองนี้แทน
1: ยุคแรกเนี่ยคือคุณเทียดทำคนเดียว
3: ใช่ครับคุณเทียดทำคนเดียวเลยปกติแล้วเวลาได้ทองมาเป็นก้อนๆอย่างนี
2: ้
3: เขาก็ต้องไปหลอมก่อนให้มันนิ่มๆก่อนไปใช้ไฟเป่าทั้งหมดเลยหลอมไฟออกมาทั้งหมดแล้วก็เอามาใส่ในรางในบล็อกตัวหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเป็นก้อนๆหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใช้ค้อนทุบตรงปลายให้มันแบนๆออกมาเป็น
1: ช่างทำสมัยก่อนใช
3: ่
1: ไหม
3: ใช่ใช
2: ่อะไรบ้างก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยเห็น
1: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดทุกวันไหมครับหรือว่ายังไง
3: เปิดจันทร์ถึงเสาร์ครับ
1: จันทร์ถึงเสาร์
3: ใช่ครับ
1: กี่โมงครับผม
3: 9โมงครึ่งถึง4โมงเย็นครับ
1: 9โมงครึ่งถึง4โมงเย็น
3: ใช่
1: ถ้าเกิดสมมติว่าสนใจจะมาชม
3: ก็มาเยี่ยมมาได้เลยไม่ครับ
1: เดินเข้ามาที่ข้าง
2: ที่ห้างตั้งโต๊ะกลาง
1: ตั้งโต๊ะกลาง
3: ใช่ครับ
4: ทุนสวัสดิการเพื่อสตรีสร้างพันธสัญญาแห่งการให้อย่างพอเพียงออมวันละ1บาทสมาชิกจะได้รับสิทธิสวัสดิการ 120,000 บาทเมื่อเสียชีวิตลงเมื่อครัวเรือนมีทายาทเกิดใหม่จะได้รับทุนขวัญชีวิตและมีทุนการศึกษามอบแก่บุตรหลานและทุนสูงวัยทุกปีสตรีเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยเหลือสังคมตามบทบาทภารกิจโดยมีเครื่องมือสำคัญคือความสามัคคีเป็นพลังให้สำเร็จ
5: สูงนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อ่ะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะ
6: ในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
7: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิด
8: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนิน
9: ของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรม

0: เตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ
1: โดยเนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์ปีนี้เป็นการถวายราชสดุดีที่ถ่ายทอดพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงนำพาสยามประเทศผ่านห้วงเวลาแห่งความท้าทายจากการล่าอาณานิคมด้วยพระอัจฉริยภาพและทรงพระประจำราชรถอัญเชิญราชรถประกอบด้วยราชรถน้อยหมายเลข9784พระมหาพิชัยราชรถและราชรถปืนใหญ่โหนหลวงลั่นคล้องชัยพรามเป่าสังเจ้าพนักงานภูสามาลาแกว่งบันดอกเจ้าพนักงานประโคมแตรปีพาดบรรเลงเพลงมหา
2: ท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้หลังจากชะลอการจัดงานตั้งในปีนี้มีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา319บริษัทจาก32ประเทศโดยประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานคาดว่าจะเกิดมูลค่าการเจรจาการค้าภายใน5ปีไม่น้อยกว่า500ล้านบาทท
1: ิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวัตรนายเบอร์นาร์ดชาญประธานกรรมการเอเชียไฟแนนเชียลโฮลดิ้งและนางสาวเฮเลซอโฮผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารเกลด้วยกล่าวถึงความแตกต่างของเมืองต่างๆที่กลายเป็นมรสพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา10นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมูลนิธิอุทกภัทในพระพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกระทรวงแรงงานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นมหาราช

0: คือมันก็เป็นเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกยางพารา
1: อ๋ออันนี้เขาเลี้ยงมากันได้นานขนาดไหนแล้วครับแถวนี
0: ้ตอนนี้นี่ชุดนี้ประมาณสักปีกว่านะครับ
1: แพะนี
0: ่สีขาวนี่พันนม
1: พันนมนะฮะ
0: ครับกะว่าอนาคตข้างหน้าถ้ามันมีเยอะๆเนี่ยจะรีดนมยืนลงนี่อาจจะ3หรือ4เดือนก็ได้นะครับ
1: แล้วอย่างนี้มันมีทำวัคซีนอะไรด้วยป่ะฮะที่นี่ทำป่ะฮะ
0: มีครับวัคซีนที่เราทำตอนนี้ที่ทำอยู่ก็คือเฉพาะปากและเท้าเปื่อย
2: แล้วการดูแพะเนี่ยค่ะตัวผู้ตัวเมียต้องดูยังไงคะดูที่เคลามันหรือเปล่าคะ
0: เคลาแพะเหรออ๋อไม่จำเป็นนะคะไว้กันทั้งดมกันทั้งแดดเพื่อไม่ให้แพะเรามีปัญหาหรือว่าป่วยไม่สบายค่ะก็เลยต้องคุมไว้
1: กินกินก
0: ินตัวไหนที่จะโชคดี
1: เอาตัวนี้แล้วกัน
0: มา
1: ตัวแล้วกันไหนไหนมาถึงที่ทั้งทีก็ต้องดูแลกันให้ครบครับทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
3: ก็คือว่า
1: เราจัดวัชพืช
3: ใช่ครับพอเลี้ยงไประยะหนึ่งเริ่มศึกษาก็เริ่มพบว่าการเลี้ยงแกะนี่มีความน่าสนใจเพราะว่าเราใช้ประโยชน์จากเขาได้หลายส่วนเลย
1: ครับ
3: ครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อจะเป็นขนของเขา
1: ครับ
3: จะเป็นหนัง
1: ครับ
3: แล้วก็รวมทั้งมูลเขาด้วยก็เลยเป็นที่มาทีนี้ก็เลยขยายฝูง100 200ตัวผมว่าก็ถือว่าเป็นระดับครัวเรือนนะครับ
1: ยังเป็นระดับครัวเรือนที่ดูแลได้เอง
3: เพราะว่าถ้าเราดูแลได้เองเพราะว่าถ้าเทียบในระบบแบบอุตสาหกรรมจริงๆ 2-3 ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือกรรมวิธีการผลิตเนื้อก็คือการชำแหละข้อที่2ก็คืออาหารที่ใช้เลี้ยงอย่างในต่างประเทศเขาเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมเราต้องผ่านกระบวนการก่อนเชื่อไหมฮะว่าจากขนแบบนี้มอมแมมแบบนี้
1: uh-huh.
3: เราสามารถนำไปทำเสื้อที่มีคุณภาพแล้วก
1: ็ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยภาพมาวิธีหนึ่งกี่เดียวล่ะครับ
3: ถ้ามาตรฐานกำหนดอยู่ว่าแกะสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยความละเอียดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร
1: ่
3: ซึ่งเหมาะที่จะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆกันนะครับส่วนที่ละเอียดสูงเนี่ยก็เหมาะที่จะทำพวกเครื่องนุ่งห่มผ้าพันคอขนแกะเนี่ยผืนเล็กๆบางๆเนี่ยแต่ว่าให้ความอบอุ่นมากเลยหลังจากที่เราต้มระยะนึงแล้วนะครับเราก็จะต้องนำขนที่ได้เนี่ยไปล้างในน้ำสะอาดแล้วก็แช่ผงซักฟอกไว้อีกทีนึงหลังจากนั้นพอเราเราก็จะได้ขนดิบเป็นแบบนี
1: ้ครับ
3: เป็นยังไงขาวขึ้นไหมคะ
1: อ
3: ัน
1: นี้ขาว
2: ขาวขึ้นแล้ว
3: อันนี้คือขนดิบเลยแต่พวกนี้นี่คือเราไปผ่านกระบวนการย้อมสีมาเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการแปลงขนแล้วก็ปั่นเส้นใยให้ดูนะครับวิธีการก็คือว่าเพื่อมูลแกะครับในแต่ละวันก็คือเราต้องนำไปตากแดด
1: ครับ
3: หลังจากนั้นก็จะผ่านกระบวนการ
1: คราวนี้ขี้แกะที่ได้ก็จะเอาไปเป็นปุ๋ย
3: แล้วก็นอกจากนั้นเรามีระบบแลกเปลี่ยนกับเกษตรกร
1: ครับ
3: ก็คือพวกวัตถุดิบที่เหลือจากการเกษตรยกตัวอย่างเช่นเปลือกถั่วเหลือง
1: ฮะนี่ชาวนายิ้มนะ
3: ครับ
1: ลดการใช้ยาสารฆ่าแมลงไปได้เยอะมาก
3: ครับ
1: ข้าวที่กินเราก็ปลอดภัยโอ้โหแกะตัวเดียวทำประโยชน์ไม่รู้กี่สิบอย่างเนี่ยเลี้ยงแกะดีกว่าฮะ
0: มาดูอะไรสิ่งที่ผมภูมิใจในพื้นที่นะครับอยากให้คุณหมอได้เห็นว่ามันเป็นยังไงบ้างในพื้นที่ของอำเภอดอยหลวงเรานอกจากแกะแพะแล้วนะครับ
2: เขาต้องจัดงานอะไรให้คุณหมอแน่ๆเลย
1: จริงเหร
2: อ
0: สวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมมาเที่ยวหาเนาะ
1: เยี่ยมครับผมอยากทราบนิดนึงครับคือเสื้อเห็นมีทั้งสีขาวสีแดงชมพูสีดำอะไรเงี้ยสีม่วงเงี้ยมีความแตกต่างกันไหมครับ
4: แต่อันนี้เป็นสาวอ่ะ
5: เป็นโซดิว
4: เป็นโซดิว
6: ผู้หญิง
5: สาว
6: ผู้หญิงโซด
0: ิวมันก็ต้องมีการป้องกันโรค
1: ครับ
0: ก็ทำวัคซีนถ่ายพยาธิมันก็เหมือนกับสัตว์อื่นๆโดยเฉพาะเหมือนแพะเหมือนแกะ
1: ครับแล้วทุกบ้านที่เลี้ยงหมูเนี่ยผมสงสัยว่าเขาจะมีพิธีกรรมอะไรเกี่ยวกับหมูไหมครับเพราะว่าเห็นทุกบ้านมีหมูหมดเลยฮะ
5: มีประเพณีครับ
1: ประเพณีอะไรบ้างครับ
5: ประเพณีถึงเวลาว่าปีหนึ่ง

0: เขาก็เลี้ยงเลี้ยงหมูคู่หนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งแม่ตัวหนึ่ง
1: ครับ
2: เป็นพระบรมหรือเปล่า
3: แต่ก็น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วอะค่ะแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะติดตามรายการ Animal Speak ได้ในอาทิตย์หน้านะคะรับรองสนุกแน่นอนค่ะ
1: งั้นวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ

0: ที่ยวกันแล้วหรือยังวันนี้ทุกทิศทั่วไทยครับจัดแหล่งท่องเที่ยวพร้อมที่กินมาฝากนะครับเริ่มจากเที่ยวทะเลยอดนิยมในช่วงนี้กันก่อนมีเกาะเล็กๆที่หาดแหลมแม่พิมพ์จะได้มาเปิดประสบการณ์ซึ่งการขึ้นไปบนเกาะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนะครับเพราะว่าตั้งอยู่กลางทะเลจะเสียเฉพาะค่าเรือเท่านั้นแต่ช่วงเวลาในการท่องเที่ยวครับ
1: สวยอะ
0: และเมื่อขึ้นมาบนเกาะแล้วครับมีถ้ำมีหาดทรายเล็กๆให้เดินเล่นถ่ายรูปหรือว่าใครจะดำน้ำดูปะการังน้ำตื้อที่เกาะขี้ปลาได้เลยไม่ต้องนั่งเรือไปด้วยซึ่งหาดแหลมแม่พิมพ์ถือเป็นชายหาดที่ไม่เคยเงียบเหงานะครับเพราะว่าขึ้นชื่อเรื่องน้ำทะเลใสหาดทรายขาวสะอาดแล้วก็ร้านอาหารครบครันและยังเป็นสถานที่จัดแข่งกีฬาทางน้ำอยู่เสมอครับวันหยุดนี้ผมแนะนำคุณผู้ชมนะครับไปจัดทริปแล้วก็เที่ยวที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองกันนะครับสักประมาณ3วัน2คืนกำลังดีครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายอย่างทั้งทุ่งโปร่งทองแล้วก็สวนพฤกษศาสตร์ธรรมชาติแห่งภาคตะวันออกแล้วก็จุดที่เป็นแหลมชมวิวนะครับแหลมสนแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกมากมายทีเดียวครับต่อกับบรรยากาศฟ้าใสทะเลสวยไม่แพ้กันที่จังหวัดตรังนะครับในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมนอกจากทรัพยากรสวยๆแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นโบราณคดีชุมชนชาวประมงยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่หาชมได้ยากด้วยแล้วก็น่าศึกษาครับมีภาพเขียนสีรูปปลา2ตัวแล้วก็สัตว์โบราณอายุกว่า 2,000 ปีเป็นจุดชมวิวยอดนิยมครับการจะไปชมภาพเขียนสีอายุ 2,000 ปีต้องเดินทางไปที่เขาแบนะบริเวณหาดเจ้าไหมตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรังลักษณะเขาเนี่ยเป็นเขาลูกโดดนะครับมีลักษณะคล้ายกระโดงฉลามบริเวณด้านบนมีความสูงหลายร้อยเมตรและเป็นเขาหินปูนที่มีความแข็งแกร่งมากนะครับซึ่งภาพเขียนสีอยู่ที่หน้าผาเขาแบนะตั้งอยู่กลางทะเลติดกับชายฝั่งหาดเจ้าไหมเป็นรูปปลา2ตัวลักษณะหันหัวลงทะเล
2: การพบเครื่องปั้นดินเผาลักษณะคล้ายๆมีชุมชนโดยรอบอยู่จำนวน
3: เชื่อว่าคนเมื่อก่อนก็มาจอดพักเรือที่นี่
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: นอกจากจะมีภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วนะครับยังพบนกป่าชายเลนบินมาหากินอีกหลายตัวสามารถพบได้ทั้งวันสร้างความสวยเดียวก็กำลังหาทางแก้ไขแล้วก็ฟื้นฟูเรื่องนี้กันอยู่ครับนอกจากสีสันความสดใสทางทะเลแล้วนะครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่อากาศเย็น17องศาเซลเซียสนะครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่ายังหาได้ในสภาวะอากาศช่วงนี้แต่นี่เป็นความพิเศษทางธรรมชาตินะครับกับช่องเย็นที่อยู่ในหุบเขาที่อุทยานแห่งชาติแมงกุมภาพันธ์นะครับอากาศจะยิ่งเย็นกว่านี้อีกมากด้วยนอกจากนี้ครับช่วงเวลากลางวันนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ใช้เวลาว่างเดินขึ้นภูสวรรค์จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกหลังแนวภูเขาที่ไล่เรียงทอดยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตาครับก็ได้ชื่อว่าสวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของไทยด้วยถ้าอยากไปพักกันนะคุณผู้ชมสามารถเรียนแก่กับทุเรียนดิบเนี่ยเสียงต่างกันชัดเจนยังไง
4: ห่างกันไปเรื่อยๆเราไม่ได้ทำขายนะคะเราทำเพื่อให้ทุกนะคะแนะนำนะคะเสียงนี้คือเสียงทุเรียนที่หลวมแล้วพร้อมที่จะแกะกินได้คือเป็นกรอบนอกนุ่มในแต่ถ้าเป็นทุเรียนดิบอันนี้ข้อดังๆให้ฟังเลยนะคะเขาเรียกว่าเนื้อทุเรียนกับเปลือกทุเรียนมันเริ่มห่างกันไปเรื่อยๆถ้ายิ่งงอมยิ่ง
0: ว่าลูกนี้มันป้ายน้ำยาแล้วครับจะได้ไม่ป้ายซ้ำอีกและทิ้งไว้3คืนเท่านั้นทุเรียนก็จะสุกพร้อมกินได้ซึ่งต่างจากผู้ประกอบการบางรายครับที่ใช้สารเคมีมาทางวงทุเรียนเพื่อให้สุกพร้อมกันก็อาจจะเกิดสารตกค้างในเนื้อทุเรียนได้จึงนำความรู้ดังกล่าวนะครับมาแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้บริโภคได้นอกนุ่มในแล้วก็แบบสุกจนเกือบแฉะเป็นปลาร้าครับใส่ไปในน้ำกะทิเพื่อให้ได้รสสัมผัสเวลาที่กับเนื้อทุเรียนแล้วก็รสชาติความหวานที่แตกต่างกันอีกเมนูที่แหวกแนวออกไปอีกนะครับก็คือเมนูทุเรียนในน้ำขิงนี่เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับที่นำเอาสมุนไพรไทยก็คือใบเตยขิงมาเป็นส่วนผสมเอากองเยาะในลำห้วยครับเพื่อจับปลาหลากหลายชนิดนำไปปรุงอาหารรับประทานกันก่อนจะนั่งล้อมวงกินข้าวป่ากันอย่างอร่อยด้วยบริเวณริมลำเป็นแนวเอาไว้ป้องกันไม่ให้กองเยาะไหลไปกับน้ำแล้วปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นเลยครับพอเข้าสู่หน้าแล้งเนี่ยปริมาณน้ำเริ่มลด

0: ลงเหลือปริมาณไม่มากนักปลาที่ไหลผ่านมาอีกทีพอหน้าร้อนก็พากันทำแบบนี้ครับปลาที่จับได้มีหลายอย่างนะครับทั้งปลาขาวสร้อยปลาตะเพียนปลาคาแยงปลากดปลาขาวปลาตองไกแล้วก็ปลาช่อมแต่ละครั้งที่เอากองเยาะครับจะสามารถจับปลาได้ไม่ต่ำกว่ากองละ10กิโลกรัมหลังจากจับปลาไปแล้วครับก็จะเก็บกิ่งไม้แล้วก็ขอน
1: พื้นที่ดินเค็มกว่า3ไร่ในตำบล
2: ทำไมเราถึงมาปลูกผักครับพี่ตรงนี
3: ้ก็เริ่มตั้งแต่เมื่อปี6263ครับตอนนั้นผมเป็นหนุ่มโรงงานนะอยู่ที่ชลบุรีครับก็เป็นช่วงโควิดรอบที่2พอดีใหม่ๆแล้วก็กลับมาทำเกษตรครับ
2: ก็คือพื้นที่ตรงนี้บอกว่าเมื่อก่อนนี่คือปลูกอะไรไม่ได้เลย
3: ไม่ได้เลยครับ
2: คือดินมันเค็มใช่มั้ยพี่เป็น
1: ผักที่ปลูกจะปลูกพืชผักตามฤดูกาลค่ะและมีผักสวนครัวทั้งคะน้ากวางตุ้งผักกาดขาว
3: ท่านที่สังเกตจะเห็นว่ามีคะน้ามีกวางตุ้งมีผักกาดขาวแล้วจะไปคะน้าใหม่อย่างเงี้ยคือสับวางกันเพราะว่าแมลงแต่ละชนิดอ่ะชอบผักไม่เหมือนกันถ้าเกิดเราปลูกผักชนิดเดียวแบบรวดเดียวไปเลยอย่างเงี้ยมันจะเป็นแหล่งโจมตีของแมลงได้ครับเมื่อเราปลูกสับวางกันอย่างเงี้ยกลิ่นของผักแต่ละอย่างแมลงบางตัวไม่ชอบครับก็อันนี้จะเป็นช่วยในเรื่องของการลดการใช้สารเคมีนะแล้วก็ป้องกันแมลงศัตรูพืชครับ
2: เห็นบอกว่ามีทำพวกน้ำหมักอะไรนี้ไว้ใช้เองด้วย
3: มีน้ำหมักปลาทะเลน้ำหมักรสจืดที่เราได้จากผักบุ้งแดงแล้วต้นกล้วยแล้วก็พวกผักผลไม้จากในครัวเรือนของเรา
1: พี่ฟิล์มก็บอกว่าคือความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวค่ะ
3: เราจะเดินตามศาสตร์พระราชานะครับหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นแบบอย่างการดำรงชีวิตนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็อยากจะฝากบทกลอนของเราสักบทกลอนหนึ่งนะครับเป็นบทกลอนของที่สวนเราเอง

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุกวันนี้มาที่อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านครับเมืองน่าอยู่อากาศก็ดีข้าวซอยก็ล้ำขนาดเรื่องกินไว้ใจผมได้ครับ
1: กินอีกแล้วเหรอพี
0: ่เอ้ากองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องสิน้อง
1: กินเก่งแบบเนี้ย
0: พูดถึงผักผักก็มาเลยครับคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยแล้วกันครับอินเนี่ยนะครับเป็นเสียงมาจากโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วจังหวัดน่านนั่นเองครับเอ๊แล้วผมมาทำไมที่โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี้ล่ะครับเนี่ยมากินผักเหรอ ไม่ใช่หรอกครับแต่ที่ผมมาเนี่ยเพราะโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี้นะครับน่าสนใจมากทีเดียวครับที่ผมได้ยินมาเนี่ยไม่ใช่แค่โรงเรียนเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้จัดการและเสริมการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กๆแต่ยังได้ความร่วมมือจากผู้ใหญ่ผู้ปกครองชุมชนโดยรอบร่วมด้วยช่วยกันหากับข้องกับข้าวหาวัตถุดิบที่ดีมาแบ่งปันเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารกลางวันให้เพียงพอเพื่อให้น้องๆได้อิ่มท้องและถูกหลักโภชนาการด้วยครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับกว่าจะมาถึงจุดที่ลงตัวแบบนี้ได้เรื่องราวเป็นยังไงไปฟังจากท่านผอ.กันครับ
2: เพื่อที่จะให้เหมาะสมกับโภชนาการตามวัยของเด็กนักเรียนนะครับ
3: ผม
2: อีกส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาก็คือว่าวัตถุดิบที่มาป้อนอาหารกลางวันเนี่ยส่วนมากที่มาจากตลาดเราไม่รู้แหล่งที่มาแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสารเคมีตกค้าง
3: ใน
2: ตัวพืชผัก
3: ความปลอดภัยของ
2: เราก็เลยประสานกับทางเครือข่ายผู้ปกครองซึ่งวัตถุดิบส่วนนี้เนี่ยเรารับประกันได้เลยว่ารับรองความปลอดภัย 100% เพราะว่าเขาปลูกกินเอง
0: ซื้อวัตถุดิบด้วยตัวเองเลยล่ะครับไปที่บ้านไปที่สวนไปที่ไร่ไปที่นาไปกันทุกที่เลยล่ะครับบ้างก็ไปรับเองหรือบ้างก็ไปซื้อแล้วให้เขานำมาส่งที่โรงเรียนแต่ก็มั่นใจได้เลยครับว่าสะอาดปลอดภัยชัวร์200 ล้านเปอร์เซ็นต์ว้าเวอร์เกินไปนะครับคุณครูแมวครับส่งก็จบเลยครับ
4: ไม่ค่ะคือคุณแม่อยากได้ทรัพยากรที่มันถูกลงละค่ะก็คือจะได้ของเยอะขึ้น
3: เด็กก็กินอิ่ม
4: ใช่ค่ะเป็นหลักเลยค่ะที่ต้องการค่ะอยากให้เด็กกินอิ่มค่ะเราต้องไปเลือกซื้อเองมันก็จะได้ของถูกแล้วก็บางทีเขาก็แถมให้ด้วยใจดีก็แถม
3: เพราะว่าบางทีแบบเกษตรกรเนี่ยนะครับบางทีจะขายในตลาดเนี่ยของมันต้องซัวในชุมชนทั้งหมดเนี่ยใครปลูกอะไรเนี่ยครูแมวรู้หมด
4: ค่ะพอรู
3: ้ พอรู้อยากกินไอ้นี่ไปทางนี้อยากกินไอ้นี่ไปที่นี่อยากกินที่นี่ไปที่นี่มาถึงคำถามสำคัญครับรายการนี้ชื่ออาหารจานสุกเนาะครูแมวครับอาหารจานสุกของครูแมวเป็นแบบไหนครับ
5: มาที่นี่แล้วก็ได้ประโยชน์แน่นอนตกลงว่าศูนย์ของเราที่ว่านี่บทบาทของมันคืออะไรครับ
6: จรพรจริงๆแล้วเราทำหลายบทบาทบทบาทที่1ก็บทบาทในหน้าที่การเข้าไปส่งเสริมเรื่องการผลิตหมายความการวางแผนการผลิตภาคการเกษตร2เนี่ยในเรื่องของการพัฒนารูปแบบของผลผลิตให้มันมีคุณภาพ
7: คือก็ดีใจน้อลูกหลานเข้าโรงเรียนแถวนี้ก็เป็นลูกหลานพ่ออุ้ยนั่นน่ะของดีนั่นน่ะของที่ว่ามันมีประโยชน์นั่นน่ะเออลูกหลานกินตัวกันก็กินจะได้ก็กินกับลูกกับหลานครับกินกับใครมีความสุข
0: ก็ถึงบางอ้อครับเพราะท่านผอ.รัชภูมิผอ.ท่านใหม่เข้ามารับตำแหน่งแทนท่านก็มีทัศนคติและความมุ่งหมายเหมือนกันเลยครับและยังเห็นด้วยกับโครงการที่ผอ.ชูวิทย์ท่านสร้างขึ้นมาแบบเต็ม 100% แม่เด็กโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี่ช่างโชคดีจริงๆครับ
3: ซะก็นำมาจำหน่ายกับทางโรงเรียนมาเป็นอาหารกลางวันให้กับเรานะครับก็เรียกว่าโรงเรียนนั้นก็ลดต้นทุนในการหาวัตถุดิบทางผู้ปกครองเองทางชุมชนเองก็เกิดรายได้ด้วยสมประโยชน์กันทุกฝ่ายโครงการเดียวนี่ยิงนกไม่ใช่ยิงนกนัดเดียวยิงปืนนัดเดียว
8: ครบวงจรแล้วก็เกิดความยั่งยืนกับชุมชนในโรงเรียน
0: หน่วยงานสายตรงที่เชี่ยวชาญเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อลูกหลานของเราอีกด้วยนะครับเนี่ยถือเป็นความทุ่มเทที่ทรงคุณค่ามากๆเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปคุยกับเจ้า

0: ที่จากจุฬากันเลยครับว่าเขามาช่วยดูเรื่องอะไรกันบ้าง
1: ตอนนี้นะครับผมอยู่กับน้องเปนะครับและน้องฝน
2: ค่ะก็คือทางโรงเรียนห้วยแฮวที่อำเภอสันติสุขเนี่ยค่ะทางผอ.ท่านเดิมค่ะผอ.ชูวิทย์เขามีสนใจในเรื่องของการนำผักปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนเงี้ยค่ะแล้วทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เคยมาในฐานะพี่เลี้ยงที่จะมาช่วยแนะนำแล้วก็เชื่อมโยงเกษตรกรที่จะส่งผักเข้ากับโรงเรียนว่าเรามีต้นแบบที่โรงเรียนดารุณวิทยาคมที่ในเมืองเงี้ยค่ะ
1: ดารุณวิทยา
2: ใช่ค่ะแล้วก็เอาต้นแบบที่เราทำเนี่ยมาสานต่อกับที่พื้นที่ตรงนี้ค่ะ
1: ครับผมก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้มาช่วยดูแลในเรื่องของผักปลอดสารพิษนะครับมาให้ความรู้มาให้คำแนะนำแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าหากว่ามีการปลูกขึ้นมาแล้วผักปลอดภัยได้มาตรฐานของเราแล้วไม่สามารถหาตลาดได้เราหาตลาดให้ด้วย
2: ใช่ค่ะจริงๆก็คือเรามีเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆในอำเภอจังหวัดในแต่ละอำเภอในจังหวัดน่านเนี่ยค่ะแล้วก็มีทั้งตลาดหลักที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีตลาดชุมชนที่อยู่ในเมืองน่านแล้วค่ะโรงเรียนถ้ามีการปลูกผักได้แล้วก็
1: ของเรานะครับอ้าวสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: เอ๊ะเด็กคนนี้ทำไมตัวสูงกว่าเพื่อนเลย
4: เป็นครูคร
1: ับ เป็นคุณครูโอ้ผมก็นึกโอ้โหคนนี้อะไร
3: คร
1: ู
3: ไอติม
1: ตรงนี้คือครูไอติมเป็นผู้ที่ดูแลในส่วนของแปลงผักตรงส่วนนี้นะครับ
4: ครับผม
1: ทั้งเขาทั้งลูกนี่เลยใช่ไหมฮะตอนนี
4: ้เฉพาะแปลง2แปลงนะครับ
1: เป็น2แปลงนี้นะครับผมทำไมครูไอติมถึงได้รับเลือกให้มาดูวันนี้ครับจับสลากหรือว่าเป่ายิงฉุกแพ้หรือยังไงครับ
4: มอบหมายครับ
1: ได้รับมอบหมายนะครับ
4: แล้วก็พอจะมีความรู้อยู่บ้างคร
1: ับ
4: อ๋อ
1: แล้วเอาความรู้มาจากไหน
4: จะศึกษาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตบ้าง YouTube บ้าง
1: แปลว่าครูไอติมครูไอติมนี่เป็นครูที่สอนวิชา
4: สอนปมศึกษาครับแต่พอจะมีความรู้ทางบ้านไงคร
1: ับ อ๋อที่บ้านทำกรอบมีไปทำการเกษตรอยู่แล้วก็เลยเนี่ยเดี๋ยวก็งงเอ๊ะวิชาสังคมมันเกี่ยวแล้วน้องๆเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับแปลงผักส่วนอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างครับที่บ้านห้วยแฮวครับ

0: ค่ะ
1: นะครับผมเอ๊ผักอะไรนะ
0: คะน้า
1: ผักคะน้า
0: คะน้ากับผักบุ้ง
1: ผักบุ้งผักบุ้งอยู่ตัวนี้เพิ่งมาลงนะครับก็คือวันที่เรามาถ่ายเนี่ยเพิ่งเปิดเทอมไม่นานฉะนั้นตอนปิดเทอมเนี่ยก็ผักมานี่อยากปลูกผักมานี่ชื่ออะไรครับ
2: ฟิล์มครับ
1: น้องฟิล์มนะครับทำไมน้องฟิล์มชอบปลูกผักครับ
2: เพราะเล่นหนังยางไม่เป็นคร
1: ับ เล่นหนังยางไม่เป็นโอเคไปกลับไปฉะนั้นถ้าดีโดดหนังยางกับปลูกผักปลูกผักดีกว่าเพราะอะไรเพราะโดดหนังยางไม่เป็นนะครับ
3: มาถึงตรงนี้นะครับเราได้ชมได้ฟังเรื่องราวของการปลูกผักแบบอินทรีย์มาเกือบตลอดทั้งรายการแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หมายความแค่เรื่องของการไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการเพาะปลูกนะครับมันยังมีใจความสำคัญซ่อนอยู่ด้วยครับนอกจากจะเป็นการปลูกการสร้างเพื่อให้ลูกหลานของเราได
4: ้สารเคมีองค์ความรู้หรือวิชาที่จะทำให้รู้ว่าการทำเกษตรอินทรีย์ต้องทำยังไงเนี่ยค่ะมันดูจะสำคัญน้อยไปกว่าการทำให้คนเข้าใจว่าทำไมเขาต้องทำเกษตรอินทรีย์การสอนของคำว่าเกษตรอินทรีย์ค่ะเป็นการทำให้เขาตระหนักรู้เป็นการเรียนรู้ร่วมว่าพอเขาทำแล้วเขาจะได้อะไรและเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการชวนคนเข้ามาฟังเราแล้วเข้าใจเรามากขึ้นอย่างที่บอกว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรบ้างแล้วเขาเคยคิดว่าอ๋อสุขภาพเขาก็ดีนะเพื่อนบ้านเขาก็ได้เอาลูกหลานเขาก็กินได้สุดท้ายมันเป็น educate จากการเห็นด้วยตัวเองว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรแล้วเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรรวมถึงผลกระทบอื่นๆที่ตามมาหลังจากนั้นนะคะเขาจะฟังเรารู้เรื่องหมดเลยว่าคำว่าเกษตรอินทรีย์คืออะไร
3: ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือผักประเภทที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากไม่มีการใช้สารเคมีใดๆเลยเป็นผักอินทรีย์จริงๆเหมือนเกิดจากธรรมชาติแบบเป๊ะๆเลยครับโดยจะเป็นผักที่เลี้ยงและโตขึ้นมาด้วยอาหารจากธรรมชาติล้วนๆปลูกในดินที่ปลอดสารเคมีใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกจากธรรมชาติในการ

ลูกและเมล็ดที่ใช้ก็ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรมจึงเรียกได้ว่าเป็นการสร้างอาหารแบบธรรมชาติล้วนๆ 100% นั่นเองครับส่วนประกอบทุกอย่างจึงบริสุทธิ์ไม่มีสารพิษต่างๆที่จะมาก่อมะเร็งให้คนที่กินยังไงล่ะครับการบริโภคผักอินทรีย์ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำจะช่วยทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายมีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้เพราะผักอินทรีย์จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าพืชผักทั่วไปช่วยลดอัตราเสี่ยงเด็กสมองพิการเด็กซนผิดปกติและโรคออทิสติกว้าวเป็นประโยชน์ที่เยอะมากนะครับสำหรับเด็กๆแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับผักทั่วไปแล้วผักอินทรีย์จะมีวิตามินเกลือแร่เอนไซม์และสารอาหารรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณค่ามากกว่าผักทั่วไปรสชาติของผักอินทรีย์ก็จะดีกว่าผักเปรี้ยวปากเลยครับอยากกินทุเรียนเล่นๆสักไร่2ไร่นะเนี่ย

0: น่าดีใจแทนเด็กๆโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วจริงๆนะครับที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการเติบโตของชีวิตตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนคุณครูบุคลากรผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนทั้งใกล้และไกลไม่ใช่แค่ได้รับการศึกษาที่ดีเท่านั้นน้องๆยังได้รับโภชนาการที่ดีอาหารการกินที่ดีตลอดจนสภาพจิตใจที่ดีที่ส่งต่อกันมาจากผู้ใหญ่ทั้งหลายด้วยครับนี่แหละครับความเมตตาและโอบอ้อมอารีแบบคนไทยของเรา
1: คุณผู้ชมครับในการจะปรุงอาหารขึ้นมาสักจานหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นวัตถุดิบนะครับแต่วันนี้ชาวบ้านบ้านห้วยแฮ้วได้แสดงให้เห็นว่าอาหารจานสุกนั้นแค่วัตถุดิบไม่พอครับมีองค์ประกอบที่สำคัญมากไปกว่านั้นนั่นก็คือความปรารถนาดีที่อยากจะให้เด็กๆได้กินอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนครับซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ว่าจะเป็นผอ.ชูวิทย์ผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนะครับผอ.รัชภูมิผู้สานต่อครูแมวซึ่งเป็นผู้ดำเนินการมาตลอด4ปีพระอาจารย์และชาวบ้านที่สนับสนุนวัตถุดิบที่ปลอดภัยให้กับทางโรงเรียนและนี่คือนิยามของอาหารจานสุกของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วแล้วคุณผู้ชมล่ะครับอาหารจานสุกของคุณคืออะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะ
5: ให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
6: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
7: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
8: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถาม

0: ามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
1: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
2: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาเพื่อความหูก็เราอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบ่ได้ลืมรากเหง้าของความเป็นล้านนาบ่ลืมรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเราครับ
3: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
4: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าทำมาหาและทำมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

0: หลายคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะคงอยากจะหารายได้ที่นอกเหนือจากรายได้จากการทำงานค่ะหนึ่งวิธีที่สามารถต่อยอดความมั่งคั่งของเราได้ก็คือการลงทุนในกองทุนรวมนะคะเพราะว่าจะสามารถสร้างรายได้ได้อย่างน่าสนใจแต่กองทุนรวมก็มีอยู่มากมายเหลือเกินนะคะดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีการเลือกกองทุนรวมกันค่ะคุณผู้ชมเคยคิดไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้ทำงานไม่มีรายได้จากการทำงานแล้วเราจะนำเงินที่ไหนมาใช้เชื่อหรือไม่ว่ากองทุนรวมนะคะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถสร้าง passive income ได้ในวันที่เราไม่ได้ทำงานแล้วนะคะแต่ว่าจะทำได้อย่างไรวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะคะที่เธอก็เริ่มต้นจากการทำบันทึกรับจ่ายจนทำให้ผันตัวมาเป็นนักออมและชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับหนึ่งท่านนะคะที่นอกเหนือจากจะเริ่มต้นลงทุนด้วยกองทุนรวมของตัวเองแล้วนะคะยังแบ่งปันความรู้เรื่องนี้มาสู่สังคมออนไลน์ด้วยนะคะผ่าน Facebook Fanpage แล้วก็มีคนที่ได้ความรู้จากเธอเยอะทีเดียวนะคะมาพูดคุยพร้อมกันกับคุณสาสิธรทองสุขนะคะหรือว่าพี่ก้อยอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะพี่ก้อยอยู่แล้ว
1: ชอบเก็บเงินอาจจะแบบมีตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: คุณพ่อก็รับราชการแต่ก็ชอบค้าขายเพื่อที่จะมีรายได้เสริ
0: ม
1: พอเราเรียนจบมาได้พอเรามีเงินก็แบบโน้ตเราก็อยากจะมีเงินเยอะๆ
0: ใช่ค่ะเป็นความฝันของใครหลายคน
1: ใช่แล้วคุณแม่เนี่ยคือได้จากคุณแม่มาเยอะคือคุณแม่เนี่ยทุกวันจะต้องลงบัญชี

0: วันนี้ซื้อขนมไปกี่บาทท
1: ุกวันเลยเหรอคะ
0: ทุกวันค่ะแกมีสมุดจดบัญชีส่วนตัวของแกเนี่ยทุกวันเงินกี่บาทกี่สตางค์แกลง
1: มีรายละเอียดทั้งหมด
0: ใช่ถามได้คือตอบได้หมดย้อนหลังไปแค่ไหนแกมีเล่มของแกแกไม่ต้องมีแอปพลิเคชันอะไรนะคะ
1: อันนี้ทำแบบเป็นนวดเลย
0: ใช่ก็คือตั้งแต่พี่เกิดมาพี่ก็เห็นคุณแม่ทำณวันนี้ตอนนี้แก70กว่าแกก็ยังทำอยู
1: ่ถือว่าน่าชื่นชมมากนะคะเพราะว่ามีวินัยมาก
0: ม
1: าในการจดบันทึก
0: พี่เลยคิดว่าพี่ได้จากตรงนี้จากแกมาเยอะเลย
1: แล้วพี่ก็เองก็ทำด้วย
0: ทำด้วยค่ะ
1: ทำตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่คะได้ค่ะจำได้ไหมคะ
0: ตั้งแต่สมัยมหาลัยละ
1: โอ้แล้วก็ยังทำอยู่จนทุกวันน
0: ี้
1: ท
0: ุ
1: ก
0: อาจจะเปลี่ยนพวกเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยไปบ้างตอนนี้ก็ใช้แอปพลิเคชันดังมือถือ
1: ดียังไงคะการทำบันทึกรับจ่ายเพราะหลายคนบอกว่าจดเนี่ยน่าเบื่อเสียเวลาเดี๋ยวคนหนึ่งก็จะหาว่าอุตรนีหรือเปล่าจริงๆแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเรามาคะ
0: เปลี่ยนมากคือเราจะรู้เลยคือพี่ไม่ได้ทำแค่ว่าซื้ออะไรวันนี้เท่าไหร่แต่พี่จะทำว่าในอนาคตข้างหน้าพี่จะซื้ออะไรเท่าไหร่ด้วยนะ
1: อ๋อคือวางแผนสำหรับอนาคตด้วยยังไงคะเช่น
0: ปีนึงเนี่ยเราจะทำแบบบัดเจ็ตแพลน1ปีเช่นในอีก12เดือนข้างหน้าพี่อาจจะทำประมาณปลายปีว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในเดือนไหนเกิดขึ้นบ้าง
1: รู้ล่วงหน้าเลยเหรอคะ
0: ใช่แล้วปลายปีเนี่ยเราจะมีเงินเหลือเท่าไหร
1: ่
0: แอปพลิเคชันสมัยนี้ทำได
1: ้
0: มีแบบทำบัดเจ็ตมีฟอร์แคสต์สามารถที่แบบปรินท์เอาออกมาเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็น Excel ดูได้ด้วย
1: ค่ะแล้วที่วางแผนกับที่เป็นจริงเนี่ยมันเหมือนกันหรือมันแลกกันต่างกันยังไงบ้างคะ
0: มันก็แค่ประมาณการคร่าวๆแต่จริงๆมันจะต้องมีแลบกันแน่นอนอยู่แล้วเพราะมันจะมีบางค่าใช้จ่ายบางอย่างที่แบบอันแพลนเกิดขึ้นมาได้แต่พอเรารู้ว่าตัวนี้มันอันแพลนเราจะไปลดส่วนไหนที่จะแบบมาคัฟเวอร์มันเพราะไม่งั้นเนี่ยแผนที่เราจะมีเงินเพิ่มเนี่ยมันก็จะอาจจะหายไป
1: แปลว่าเราจริงๆก็พยายามทำให้ได้ตามแผนมากที่สุดแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการที่วางแผนไว้เราก็บริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เราคิดว่าไม่จำเป็น
0: ใช่
1: คะจัดสรร
0: บางคนอาจจะคิดว่าเวอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มันเป็นแบบธรรมชาติของตัวเองไปแล้วก็ไม่ได้เบื่อที่จะทำแบบนี้
1: ใช้เวลานานไหมคะเหยียบแผนแบบนี้
0: จริงๆใช้ไม่นานนะมันก็คือเอาข้อมูลเก่าเนี่ยมาวิเคราะห์ว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรแล้วก็เอามาวางแผน
1: เพราะฉะนั้นยากสุดก็คือตอนเริ่มต้น
0: ใช่
1: เราไม่มีข้อมูลเก่าเป็นแบ็ค
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเริ่มต้นก็เริ่มจากการลงบันทึกที่เกิดขึ้นจริงก่อนผ่านไป1ปีเดี๋ยวเราจะเห็นค่ะว่ากระแสเงินของเราหลุดออกไปตอนเดือนไหนเข้ามาตอนเดือนไหน
1: อึดอัดไหมคะหรือรู้สึกไม่สบายใจหรือเปล่าว่าแบบอุ้ยกินกาแฟแก้วละ20บาทต้องลงบันทึกไปบางคนแบบตั้งคำถามแบบนี้
0: เ
1: ลย
0: บางรายการเราก็อาจจะรวบได้เนาะเช่นค่าใช้จ่ายประจำวันกินอยู่ประจำวัน
1: เป็นอะไร
0: ใช่ไม่จะบอกว่าซื้อขนม5บาทคงไม่ขนาดนั้นเลย
1: มันจะละเอียดเกินไปเดี๋ยวเสียเวลา
0: ใช่
1: นะคะทีนี้พอเราวางแผนดีๆแบบนี้นะคะก็คือทำให้เราเนี่ยรู้จักบริหารรายรับรายจ่ายแต่ก็ยังไม่ถึงกับขั้นลงทุนแค่อาจจะรู้ว่ามีเงินเก็บออมมีเหลือเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วคิกออฟของการลงทุนของพี่ก้อยล่ะคะ
0: มันก็เริ่มจากการฝากประจำก่อนเนาะตอนนั้นเราไม่รู้อะไรก็ฝากประจำไปทุกเดือนเราก็มีเพื่อนรุ่นพี่เขามาบอกว่าเอ้ยเขามีขายพวกกองทุนรวมเนาะตอนนั้นนานมากแล้วค่ะประมาณปี37ตอนนั้นเงินเดือนก็น้อยมากแต่ด้วยความแบบก็ลองดูเน
1: าะอยากรู้อยากลอง
0: ใช่ก็เดินไปแบงค์ธนาคารกรุงเทพพูดได้เนาะธนาคารกรุงเทพกองทุนบัวหัวแก้วหรือสักอย่างเนี่ย
1: ตอนนี้ก็ยังมีอยู่หัวแก้ว
0: เขาเปิดบัญชีเขาให้เราทำนู่นทำนี่แล้วก็ทำ
1: คือเพื่อนแนะนำมาก่อน
0: ใช่ก็ซื้อไป500บาทอ๋อ
1: ตอนนั้น500บาท
0: 500บาทนี่ก็คือแบบโอ้โหหืดแล้วนะ
1: เพราะว่าตอนนั้นเรา
0: เงินเดือน
1: ไม่เยอะ
0: ใช่เงินเดือนแบบยังไม่ถึงหมื่น
1: ในยุคนั
0: ้
1: น
0: ในยุคนั้น
1: ค่ะ
0: ใช่ก็คือมันไม่มีสื่ออะไรที่จะบอกว่าตอนนี้มันกี่บาทกี่อะไรเงี้ยมันจะต้องไปอัปเดตกันทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่เยอะมากเนาะด้วยความไม่รู้ก็เลยขายปิดบัญชี
1: ค่ะตอนนั้นขาดทุนกำไรค่ะ
0: ยังได้อยู่นะ10บาท20บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ได้นิดเดียว
0: ใช่
1: แต่เรายังไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจเลย
1: ไม่เอาดีกว่าเพราะไม่รู้เรื่อง
0: เพราะว่าไม่รู้ว่าเขาเอาเงินเราไปทำอะไรแล้วมันต่างกับที่ฝากเงินประจำยังไงเราฝากประจำของเราไปเรื่อยๆดีกว่า
1: อุ่นใจกว่าเรื่องเข้าใจกว่า
0: ใช่ประมาณนั้น
1: ก็เลยพักเรื่องของการลงทุนเอาไว
0: ้
1: จนกระทั่งกลับเข้ามาเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรคะ
0: ตอนนั้นเนี่ยก็ทำงานได้สักพักนึงนะปี47เนี่ยก็ทำงานได้ประมาณเกือบ10ปีนะ
1: คะ
0: ก็มีการประชาสัมพันธ์จากทางรัฐบาลเนี่ยว่ามีกองทุน

0: คุณที่ลดหย่อนภาษีได
1: ้
0: ตอนนั้นเราก็เป็นมนุษย์ที่เสียภาษีละ
1: ค่ะ
0: เออเราก็เลยไปหาหนังสือมาอ่านไปค้นคว้าไปตอนนั้นอินเทอร์เน็ตอะไรก็แบบไม่มีนะก็คือฟังข่าวฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปหาหนังสือมาอ่านอ่านตามหนังสือพิมพ์บ้างอะไรบ้างก็เลยตัดสินใจซื้อกองทุน LTF
1: เพราะว่าได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี
0: ใช่แล้วก็พอสิ้นปีเราก็เฮ้ยเขาทำยังไงต้องมายื่นแบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามศึกษาแล้วก็ลองทำดูเออมันได้คืนจริงๆนะมันได้ลดหย่อนภาษีจริงๆนะ
1: หลังจากนั้นก็เลย
0: ลงทุนมาตลอด ทุกปีคือมีเงินเหลือออมก็จัดเต็
1: ม
0: ในส่วนของ LTF
1: แต่ว่าคุณก้อยก็ไม่ได้หยุดแค่เรื่องของกองทุน LTF เท่านั้นทำไมถึงติดใจกองทุนรวมแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมต่อเนื่องล่ะคะ
0: มีความรู้สึกว่าการลงทุนในกองทุนเนี่ยมันทำให้ความมั่งคั่งเราเพิ่มขึ้นได
1: ้
0: มันดีกว่าเอาเงินไป
1: ถ้ามนุษย์เงินเดือนทั่วไปนะคะอยากจะจัดพอร์ตนะคะเพื่อจะมีพาสซีฟอินคัมจากกองทุนรวมนะคะสักครู่ในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะในเงินทองต้องวางแผนนะคะหลังจากทราบแล้วนะคะว่าพี่ก้อยเองเนี่ยสามารถที่จะ
0: ทำอะไร
1: เ
0: พื่ออะไร
1: ค่ะ
0: เมื่อไรนะคะ
1: เป้าหมายสำคัญที่สุด
0: ส่วนตัวพี่ก้อยเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายใหญ่ในการลงทุนเลยก็คือเรื่องของการวางแผนเพื่อหลังเกษียณนะคะว่าเราอยากจะมีเงินเท่าไหร่ณวันที่เราไม่ได้ทำงานแล้ว
1: เสร็จแล้วปุ๊บเราทำไมถึงใช้กองทุนรวมเพื่อปิดแกปหรือช่องว่างตรงนั้นให้เต็มล่ะคะ
0: ก็เราประเภทมนุษย์เงินเดือนไงเราคงไม่มีเวลาว่างไปเฝ้าตลาดหุ้นไหมเมื่อเขามีเครื่องมือมาให้แล้วเราก็แค่ใช้เครื่องมือเลือกให้ถูกเพื่อจะให้มันได้ตามเป้าหมายก็เริ่มวางแผนจัดพอร์ตว่าตามความเสี่ยงที่เรายอมรับได้เนี่ยเราควรจะจัดพอร์ตในลักษณะไหนลงทุนในกองทุนประเภทใดสัดส่วนเท่าก็ต้องศึกษาว่ามันมีกองทุนกี่ประเภทนะที่เป็นแบบไหนบ้างตราสารหนี้กองทุนรวมหุ้นหรือว่าประเภทที่เสี่ยงสูงหน่อยพวกทองคำน้ำมันอะไรอย่างนี
1: ้วิธีในการเลือกกองทุนเพื่อจัดมาไว้ในพอร์ตที่พี่ก้อยวางเอาไว้แล้วนะคะว่าสัดส่วนของหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตราสารหนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็สินทรัพย์อื่นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเลือกแบบไหนล่ะคะ
0: พี่ก็จะเอาข้อมูลที่เราสามารถหาได้ในเว็บไซต
1: ์
0: ซึ่งมันก็มีเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ที่เราสามารถที่ไปศึกษาข้อมูลนะคะในเว็บไซต์เหล่านี้นะคะเขาก็จะมีผลประกอบการย้อนหลังของกองทุนให้เราดูได้ว่าเอ๊ะกองทุนประเภทนี้ผลเขาบริหารจัดการกองทุนแล้วได้ผลตอบแทนเป็นยังไงแต่ว่าการผลตอบแทนย้อนหลังก็ไม่ได้บอกว่าอนาคตมันจะดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูสิ่งอื่นๆเพิ่มเติม
1: เช่นอะไรบ้างคะ
0: ถ้าถามตามตรงก็จะดูผู้จัดการกองทุนด้วยนะคะบางทีผู้จัดการกองทุนก็ย้ายไปหลายที่
1: ใช่ค่ะมีการเปลี่ยนบลจ.บ้าง
0: ใช่
1: ตามไหมคะ
0: ก็เปลี่ยนนะคะเพราะว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยมีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ผลตอบแทนของกองทุนเนี่ยดีไม่ดี
1: นี่คือที่มานะคะว่าเวลาเราเลือกเนี่ยเรานอกเหนือจากดูเป้าหมายที่เราต้องมีเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกจัดพอร์ตการลงทุนนะคะใช้กองทุนรวมตอบโจทย์เลือกกองทุนจากผลการดำเนินงานในอดีตความเสี่ยงที่รับได้นะคะแล้วก็ทางด้านของผู้จัดการกองทุนที่เข้ามาดูแลด้วยนะคะนี่เวลาเราลงทุนในกองทุนตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยระหว่างทางเราจะเปลี่ยนจะซื้อเพิ่มจะขายออกเปลี่ยนกองยังไงขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะ
0: ที่ใช้มาตลอดเลยคือ DCA ลักษณะของการซื้อเฉลี่ยท
1: ุ
0: กเดือนจะขึ้นจะลงจะอะไรเราก็ซื้
1: อ
0: แต่ว่านั่นต้องเป็นกองทุนที่เราเลือกมาก่อนแล้ว
1: ะ
0: นะคะก็ซื้อเฉลี่ยไปอย่าง LTF เนี่ยคือซื้อทุกเดือนตั้งแบบเป็นซื้อประจำไปเลยอัตโนมัติ
1: ค่ะ
0: ส่วนกองทุนอื่นๆเนี่ยก็กระจายตามพอร์ตนะคะว่าควรจะกระจายไปตราสารหนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามรักษาสัดส่วนแล้วระหว่างทางเนี่ยก็อาจจะมีการปรับพอร์ตบ้างเช่นอย่างซึ่งการรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวกับรอบบ้านผ่านเมืองที่จะมีผลกระทบต่อราคา
1: ค่ะก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป้าหมายชัดว่าเพื่อเกษียณระยะยาวแบบนี้เราก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนไส้ในถ
0: ้
1: าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆนะคะนอกเหนือจากเป้าหมายระยะยาวเพื่อการเกษียณแล้วนะคะมีการวางแผนร่วมกับครอบครัวหรือมีระยะสั้นระยะกลางยังไงบ้างคะ
0: มีแน่นอนบ้านนี้เป็นคนชอบเที่ยวมากถ้าแบบว่าใครสนิทเนี่ยจะรู้ว่าหยุดไม่ได้คือต้องไปเที่ยว
1: เที่ยวที่ไหนคะในประเทศต่างประเทศหรือผสมกัน
0: ทั้งในทั้งต่างประเทศนะคะก็ตามทรัพย์ที่พร้อม งแบบว่าไม่ได้แบบว่า
1: คุณไหมคะ

0: ก็เป็นเงินจากการออมที่เรากันไว้เนี่ยแหละค่ะว่าเงินที่ใช้สำหรับไปเที่ยวเท่านี้
1: วางแผนไว้แล้ว
0: เป็นบัดเจ็ตเท่านี้เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้บัดเจ็ตประมาณนี้นะคะ
1: ประโยชน์จากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อสร้าง passive income ให้กับตัวเองเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างคะ
0: พูดถึงประโยชน์เนี่ยมีเยอะมากมันทำให้เรามีเวลาว่างใช้ชีวิตได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับอนาคต
1: ถ้าเราวางแผนหมดแล้ว
0: ใช่การวางแผนนี้สำคัญมากๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนตัวเองคิดว่าดีหมดทุกอย่างนะคะหาข้อที่ไม่ดีไม่ได้คือไม่ดีก็คือการที่ไม่ลงทุนนั่นเอง
1: นี่คือข้อเสียสำคัญที่หลายคนกำลังเป็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องลงทุนด้วยกองทุนรวมเองค่ะพี่คนก็รู้นะคะว่ามีประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินเพิ่มขึ้นได้แต่ในฐานะที่พี่ก้อยเองเนี่ยลงทุนจริงๆแล้วแล้วก็ใช้กองทุนรวมเป็นหลักเลยนะคะผลตอบแทนที่ได้ตอบโจทย์ความมั่งคั่งของเราให้เพิ่มขึ้นได้จริงมากน้อยแค่ไหนคะ
0: ตอบได้เลยค่ะว่าจริงค่ะนะคะจากประสบการณ์ที่ลงทุนด้วยตัวเองมานะคะผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยพูดได้ใช่ไหมคะก็อาจจะไม่ได้หรูหรามากแต่ว่าพี่ชอบก็พอใจกับมันก็ประมาณ 8-10% ในบางปีเนี่ยก็จะได้มากกว่านั้น
1: ค
0: ่ะก็เฉลี่ยอยู่ประมาณนี
1: ้ก็ถือว่าไม่น้อยเลย
0: ก็น่าจะตอบเป้าหมายในอนาคตที่เราหวังไว้ได้ถ้าเกิดมันรักษาระดับเฉลี่ยขนาดนี้ได้นะคะก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะคะ
1: สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองข้ามนะคะไม่ใช่แค่การเพิ่มค่าเงินของตัวเองเท่านั้นแต่ว่าต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นก็คือการตั้งเป้าหมายซึ่งพี่ก้อยย้ำแล้วย้ำอีกนะคะว่าถ้าเป้าหมายเราชัดก็จะกลายเป็นแรงผลักดันให้เราสามารถเดินตามสิ่งที่เราต้องการและทำให้สำเร็จได้ค่ะซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยนะคะที่มาพูดคุยกับเราและสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้หา passive income จากกองทุนรวมค่ะพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าเราจะสามารถหา passive income จากกองทุนรวมได้อย่างไรบ้างค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคตไกล
1: เพราะการวางแผนการเงินเป็นเรื่องของทุกคนนะคะดังนั้นเราจะมาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะว่าถ้าเราอยากสร้างรายได้จากสินทรัพย์หรือว่า passive income จะทำได้อย่างไรบ้างผ่านกองทุนรวมค่ะ
3: เราสามารถสร้างความมั่งคั่งแบบง่ายๆนะครับโดยการได้รับ passive income จากกองทุนรวมครับ passive income คืออะไรนะครับเราต้องแยกประเด็นกันครับว่าปกติแล้วปัจจุบันครับเราได้รับรายได้นะครับแบบ active หรือแบบ passive ครับ active income ครับคือรายได้ที่เราจะได้รับต่อเมื่อเราใช้แรงงานของเราครับแลกไปเป็นเงินครับไม่ว่าเราจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับหรือเป็นเจ้าของกิจการซึ่งต้องไปเปิดร้านด้วยตนเองวันใดวันหนึ่งครับถ้าสมมุติเราไม่สบายขึ้นมานะครับเราจะทำอย่างไรครับรายได้จะมาถึงเราได้อย่างไรนะครับอย่างนี้เป็น active income นะครับส่วน passive income ครับหมายถึงรายได้ที่ได้มาโดยที่เราไม่ต้องออกแรงครับซึ่งรายได้ประเภทนี้ส่วนใหญ่นะครับจะหมายถึงรายได้ที่เราได้รับจากการลงทุนกองทุนรวมครับจะช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ในการเป็น passive income ครับผมกองทุนรวมดีอย่างไรครับข้อแรกครับเรามีมืออาชีพในการบริหารจัดการกองทุนซึ่งได้แก่ผู้จัดการกองทุนได้รับใบอนุญาตและได้รับการแต่งตั้งนะครับให้เป็นผู้จัดการกองทุนจากก.ล.ต.ด้วยในการขึ้นทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจครับในความเป็นมืออาชีพและทรงคุณวุฒินะครับและมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเป็นอย่างดีนะครับข้อดีข้อที่2ของกองทุนรวมก็คือมีการกระจายการลงทุนครับกองทุนรวมจะนำเงินของเรานะครับ1ก้อนไปกระจายการลงทุนในตราสารต่างๆกันครับขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนที่กองทุนนั้นตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะครับข้อดีข้อที่3ของกองทุนรวมครับเราสามารถใช้เงินจำนวนน้อยเพื่อที่จะเป็นเจ้าของกิจการของหุ้นหลายๆหุ้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นครับกองทุนรวมหุ้นนะครับท่านสามารถใช้เงินอย่างน้อยครับ 5,000 ถึง 10,000 บาทนะครับสมมุติถ้าไปลงในกองทุนรวม Set 50ท่านเป็นเจ้าของกิจการของ50บริษัทได้เลยโดยใช้เงินเพียงแค่ 10,000 นะครับหรือ 5,000 บาทเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับถ้าท่านไปลงทุนในหุ้นโดยตรงนะครับบางที 5,000 ถึง 10,000 บาทท่านซื้อหุ้นได้แค่1ตัวเท่านั้นเองนอกจากนี้แล้วครับข้อดีของกองทุนรวมครับกองทุนรวมครับได้รับการจดทะเบียนนะครับจากก.ล.ต.ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่ากองทุนรวมที่ท่านลงทุนนั้นถูกกฎหมายนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาท่านจะลงทุนในกองทุนรวมท่านต้องศึกษาให้มั่นใจก่อนว่ากองทุนรวมนั้นมีการจดทะเบียนกับก.ล.ต.หรือไม่ซึ่งดูได้จากเว็บไซต์ของก.ล.ต.นะครับนอกจากนี้ผู้แนะนำการลงทุนครับคนที่มาขายกองทุนให้กับท่านนี้จะต้องมีความรู้และขึ้นทะเบียนกับก.ล.ต.ก่อนนะครับถึงจะมีสิทธิ์ขายกองทุนรวมให้กับท่านครับโดยท่านสามารถเช็คได้จากเว็บไซต์ของก.ล.ต.ครับโดยพิมพ์ชื่อและนามสกุลของเขาเนี่ยก.ล.ต.ก็จะขึ้นมาเลยครับว่าบุคคลนั้นได้ขึ้นทะเบียนกับก.ล.ต.เป็นผู้แนะนำการลงทุนที่มีคุณสมบัติที่ขายกองทุนรวม

0: ได้หรือไม่4ขั้นตอนครับในการที่จะสร้างความมั่งคั่งด้วยการใช้ passive income จากกองทุนรวมขั้นตอนแรกครับคือการกำหนดเป้าหมายท่านต้องการที่จะได้รับเงินปันผลต่อเดือนเป็นเดือนละเท่าไหร่นะครับถ้าท่านรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยท่านก็จะสามารถกำหนดได้เลยครับว่าเงินต้นที่ท่านจะต้องใส่เป็นเท่าไหร่ผลตอบแทนที่ท่านจะต้องวิ่งเข้าหาเป็นอย่างไรและระยะเวลาในการลงทุนจะต้องใช้นานขนาดไหนขั้นตอนที่2ครับคือการวางแผนการเก็บเงินต่อเดือนนะครับหลังจากนี้แล้วนะครับท่านกำหนดเป้าหมายแล้วท่านจะรู้เลยครับว่าต่อเดือนท่านจะต้องเก็บเงินได้เท่าไหร่นะครับและที่สำคัญครับเมื่อท่านได้รับผลตอบแทนแล้วนะครับคิดแบบคนรวยครับอย่านำเงินนั้นไปใช้นะครับนำเงินไปลงทุนต่อให้เกิดดอกออกผลเกิดดอกเบี้ยทบต้นขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือประโยชน์ของการลงทุนต่อครับผมขั้นตอนที่3ครับคือการเลือกกองทุนที่ให้เงินปันผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่ท่านจะวางแผนการใช้จ่ายต่อเดือนได้อย่างมั่นคงนะครับส่วนใหญ่แล้วกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอนี้มีอะไรบ้างนะครับประการแรกครับมีกองทุนรวมหุ้นปันผลครับอันนี้ส่วนใหญ่จะให้เงินปันผลอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าตลาดหุ้นช่วงนั้นมีผลประกอบการที่ดีนะครับหรือกองทุนรวมอีกประเภทนึงที่เราให้ความสนใจคือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งเมื่อก่อนภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเป็น property fund แต่ปัจจุบันนี้เราจะเรียกว่า REIT นะครับตัวอักษรย่อ REIT นะครับ Real Estate Investment Trust นะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นกฎหมายซึ่งต่อยอดมาจาก property fund แบบเดิมนะครับแต่วัตถุประสงค์หลักก็คือเป็นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครับเพื่อที่จะนำค่าเช่านั้นกลับมาให้เป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอีกทอดหนึ่งทีนี้ผู้ที่จะลงทุนใน property fund หรือ REIT นะครับต้องมีความเข้าใจนิดนึงครับว่ากองทุนที่เราเข้าไปถือนั้นเป็นแบบ freehold หรือเป็น leasehold ครับ freehold นะครับหมายถึงเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ท่านมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์แห่งนั้นนะครับเมื่อกองทุนนั้นครบกำหนดแล้วนะครับท่านยังมีสิทธิ์ครับว่าถ้าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ขายไปท่านยังมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งตรงนั้นด้วยแต่ถ้าเป็นกองทุนประเภทที่2ครับเป็นกองทุนประเภท leasehold หรือสิทธิการเช่าท่านควรจะสังวรไว้นะครับว่าเมื่อจบอายุโครงการแล้วท่านจะไม่ได้รับเงินต้นคืนแม้แต่บาทเดียวดังนั้นครับเมื่อท่านลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์แบบ leasehold นะครับเมื่อท่านได้รับผลตอบแทนมาแล้วอย่าลืมนะครับว่าทุกๆเดือนที่ท่านได้รับเงินปันผลมานั้นมีเงินต้นของท่านติดมาด้วยเสมอทีนี้ครับในกองทุนรวม leasehold เราจะคิดอย่างไรล่ะครับว่าเงินต้นเราติดมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับในแต่ละงวดยกตัวอย่างเช่นครับสมมติมีกองทุนรวม leasehold ประเภทนึงครับมีอายุสัญญาทั้งหมด20ปีครับเราสามารถคำนวณได้เลยว่าเงินต้นของเรา100บาทจะกระเด็นออกมานะครับหมดภายใน20ปีดังนั้นทุกๆปีนะครับ100หาร20ครับเงินต้นเราจะออกมาปีละ 5% ถ้าสมมุติกองทุนรวมประเภท leasehold ครับให้ผลตอบแทนท่าน 8% ต่อปีนะครับมีอายุโครงการ20ปีก็จะหมายถึงว่ากองทุนรวมนั้นครับจะมีเงินต้นของท่านติดออกมา 5% ครับและให้ผลตอบแทนจริงๆแก่ท่าน 3% ต่อปีนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องระมัดระวังให้มากนะครับว่าถ้าลงทุนในกองทุนรวม leasehold แล้วเมื่อจบโครงการแล้วท่านจะไม่ได้รับเงินต้นคืนเลยเช่นเดียวกับกองทุน infrastructure fund นะครับหรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่ากองทุนรวมโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานนั่นเองครับเพราะว่าส่วนใหญ่กองทุนรวม infrastructure fund นี้นะครับคล้ายๆกับกองทุน leasehold ครับเป็นการลงทุนในสัมปทานของรัฐซึ่งไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ดังนั้นเนี่ยเงินต้นของท่านจะไม่ได้รับคืนเมื่อจบอายุโครงการดังนั้นนะครับท่านควรจะต้องพิจารณาด้วยว่าเงินปันผลที่ท่านได้รับจากกองทุนรวมประเภท leasehold และ infrastructure fund นั้นมีเงินต้นของท่านติดไปต่อปีปีละเท่าไหร่นะครับเพราะท้ายที่สุดท่านจะไม่ได้รับเงินต้นคืนเลยจากกองทุนรวมประเภทนี้การสร้างพาสซีฟอินกองทุนรวมนะครับท่านยังต้องมีการรักษาวินัยนะครับในการลงทุนด้วยนะครับโดยการลงทุนอย่างต่อเนื่องครับท่านอาจจะต้องรักษาวินัยในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้พยายามครับหาวิธีครับรายจ่ายเราสามารถลดได้อยู่แล้วนะครับระหว่างลดรายจ่ายกับเพิ่มรายได้การลดรายจ่ายทำได้ง่ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละเดือนที่ท่านสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ท่านสามารถนำมาลงทุนในกองทุนรวมเพื่อให้ต่อยอดออกผลตรงนี้ไปเพื่อที่จะได้รับ passive income ได้ในระยะยาวท่านสามารถให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมโดยท่านจะได้รับ passive income ได้นะครับขอให้ยึดหลัก4ขั้นตอนครับกำหนดเป้าหมายครับว่าท่านจะลงทุนเป็นประเภทไหนอย่างไรนะครับเสร็จแล้ววางแผนการเก็บเงินครับว่าจะเก็บเงินอย่างไรครับเลือกกองทุนรวมที่จ่ายเงินปันผลในท่านอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนและสามารถสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายรายเดือนของท่านได้สุดท้ายครับสร้างวินัยการลงทุนโดยการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้เพียงเท่านี้ครับท่านก็จะมีอิสรภาพทางการเงินจากการมีพาสซีฟอินคัมได้อย่างสบาย
1: การวางแผนการเงินก็คือการวางแผนชีวิตนะคะถ้าเราเริ่มต้นวางแผนให้ดีตั้งเป้า

มายให้ชัดเจนและเดินตามแผนนั้นอย่างตั้งใจนะคะเชื่อว่าความสำเร็จทางการเงินก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้มาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินนะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนหรือว่าจะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่ www.set.or.th/education ค่ะส่วนนี้ฟอร์และทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: เรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: ความหลากหลายของเชื้อชาติความหลากหลายของวัฒนธรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งดังเช่นเดียวกับวัฒนธรรมอาหารที่ไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียวยิ่งเกิดการผสมผสานความหลากหลายมากขึ้นเท่าไหร่มูลค่าก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร
1: ์วัฒนธรรมในการกินอาหารมันเป็นศาสตร์สากลไม่ว่าจะรสชาติของประเทศไหนมันก็จะมีความแตกต่างกันไปการนำเรื่องราวต่างๆทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นเมนูใหม่ๆทำให้ธุรกิจมันเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน
2: สำหรับผมนะครับอาหารไม่ว่าจะเป็นชาติไหนวัตถุดิบตัวไหนจากทั่วทุกมุมโลกคำว่าอาหารไม่มีขอบเขตจำกัดเลยและเราเชื่อได้ว่าตราบใดที่คนยัง

0: นมเป็นอาหารที่รับกันว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงครบถ้วนด้วยสารอาหารหลัก5หมู่มีโปรตีนอุดมด้วยเกลือแร่หลายชนิดโดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่จำเป็นต่อการสร้างกระดูกและฟันนอกเหนือจากประโยชน์ทางด้านคุณค่าแล้วการนำไปประกอบอาหารก็ยังสามารถทำได้หลากหลายเมนูเช่นกันซึ่งในวันนี้รายการของเราขอพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูพานาคอต้าจากเชฟทั้งสองท่านที่รังสรรค์ออกมาให้แตกต่างกันตามสไตล์เฉพาะตัวแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้วัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่มาจากฟาร์มโคนมคุณภาพของเกษตรกรท้องถิ่นและตอนนี้คุณแบงค์ก็พร้อมแล้วที่จะมาเล่าถึงที่มาที่ไปของเมนูลานาคอต้าให้เราได้ฟังกันครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเชฟแบงค์นะครับพงศกรเจรสาธิตครับปัจจุบันก็เป็นเชฟโอเนอร์อยู่ที่ภัตตาคารเจียรุ่งเฮงสาขาศรีดอนชัยครับแล้วก็สาขาวณิมานครับควบ2สาขาเลยครับสำหรับโครงการลานาแกสโตรโนมีนะครับเราก็ได้เห็นการรับสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับก็เลยทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดครับเราก็เห็นว่าโครงการมีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารมีสุขาภิบาลอาหารต่างๆนานาเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยไฮไลท์ของโครงการนี้ครับก็จะเป็นการสอนให้ความรู้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีนะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์เอามาอยู่ในอาหารครับสำหรับโครงการนี้ก็สอนผมเยอะมากเลยครับโอ้ตั้งแต่การทำโฟมนะฮะเทคนิคการทำบับเบิ้ลหรือแม้กระทั่งซูวีนะครับทำให้สุกโดยใช้อุณหภูมิต่ำครับแต่ที่ในเมนูในวันนี้นะฮะเราเตรียมมาหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสโมกนะฮะแล้วก็จะมีเทคนิคที่ทำน้ำนะฮะให้กลายเป็นผงหรือแม้กระทั่งทำน้ำเนี่ยให้หนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสอย่างเงี้ยครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูลานาคอต้าข้าวโพดคลุกเนยครับก็จะถูกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวลาที่เราตอนเด็กๆครับเวลาไปเที่ยวตลาดนัดอะไรเงี้ยครับเราก็จะชอบแบบได้กลิ่นที่มันหอมเตะจมูกเรานั่นก็คือกลิ่นข้าวโพดคลุกเนยถูกต้องไหมฮะเราก็จะเอาเมนูตรงนั้นแหละครับมาปัดฝุ่นใหม่เมื่อรูปร่างหน้าตาครับมันเปลี่ยนไปเลยครับแต่เวลาเราชิมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิมรสชาติที่คุ้นเคยครับในรูปร่างหน้าตาที่เราไม่คุ้นเลยครับผมสำหรับวัตถุดิบของลานาแกสโตรโนมีที่มาใช้ในครั้งนี้นะฮะเราก็จะใช้หลายอย่างเลยครับก็จะมีทั้งนมโคคุณภาพดีนะฮะแล้วก็จะมีข้าวโพดครับผมข้าวโพดหวานของเกษตรกรเชียงใหม่ครับผมแล้วก็วัตถุดิบอีกเยอะมากเลยครับที่ลานาแกสโตรโนมีจัดให้เราแล้วเราก็เห็นวัตถุดิบแล้วก็หยิบจับมาใช้ครับผมเชื่อได้ว่าอาหารถ้าเราใส่ใจเรื่องวัตถุดิบอาหารจานนั้นอร่อยไปละ 50% ครับวัตถุดิบที่เราจะมาเลือกครับไม่ใช่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างจะเหมือนกันหมดยกตัวอย่างเช่นมะนาวถ้าเราเลือกมะนาวในหน้าร้อนก็จะเปรี้ยวกว่ามะนาวในหน้าฝนเป็นต้นอย่างเงี้ยครับเรื่องของพริกความเผ็ดความหวานอย่างเช่นน้ำนมโคนมคุณภาพดีนะครับผมเราก็มีวิธีแฮนด์เดิลน้ำนมมาโดยการที่ว่าเอานมดิบมาเนี่ยฮะซึ่งรีดสดๆจากเต้าเลยครับหลังจากนั้นเรามาพาสเจอไรซ์ด้วยตัวเองซึ่งการพาสเจอไรซ์เองก็จะหอมกว่าการที่ให้โรงงานหรืออุตสาหกรรมเขาพาสเจอไรซ์การที่เราคัดเลือกวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีและเรามาปรุงอาหารเป็นอย่างดีนั่นคือเราไม่ยอมให้สูญเสียความหอมของตัววัตถุดิบเลยครับเราก็ทำการพาสเจอไรซ์เองซึ่งจะคงความหอมของนมได้มากที่สุดหลังเราก็เอานมตรงนั้นที่เราพาสเจอไรซ์เองเนี่ยมาทำไอศกรีมเลยเพราะฉะนั้นความหอมจะคุมกันได้มากที่สุดให้สูญเสียความหอมของนมสดน้อยที่สุดเท่านั้นเลยครับทีนี้ครับพอเรามาร่วมโครงการลานาแกสโตรโนมีแล้วเนี่ยเราจะเสิร์ฟข้าวโพดคลุกเนยแบบทรดิชันนอลธรรมดาไม่ได้แล้วครับเรามีการแยกองค์ประกอบของข้าวโพดคลุกเนยออกมาแล้วก็ใส่เป็นบุลเลตอย่างแรกเลยครับในเมนูของลานาคอต้าข้าวโพดทุกเนยนะครับสิ่งแรกที่เราทำก็คือพานาคอต้าข้าวโพดเนี่ยแหละครับ

หลังจากนั้นเราก็เติมนมลงไปนะครับเติมน้ำตาลเติมเกลือลงไปนะฮะแล้วปิดท้ายครับขาดไม่ได้เลยเราวางเจลาตินลงไปแล้วไปเซตตัวในอุณหภูมิที่เย็นครับก็จะเซตตัวทำให้เขาแข็งขึ้นทำให้กลายเป็นพานาคอตต้าครับผมต่อมานะครับอย่างที่2ที่เราทำก็คือไอศกรีมข้าวโพดคลุกเนยครับตรงนี้ก็จะเอาข้าวโพดไปคั่วกับเนยเช่นกันครับผมแล้วก็เติมส่วนผสมต่างๆทีนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ปั่นอยู่ในเครื่องไอศกรีมแล้วเนี่ยครับผมนอกจากนั้นเองก็จะมีอีกหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการทำซอสนะฮะก็เราจะทำซอสมะม่วงสวรสครับแล้วเราจะทำให้เขาข้นหนืดได้โดยการที่ใส่สะทานานะครับเป็นผงที่เราเติมลงไปแล้วเนี่ยทำให้วัตถุดิบจากเดิมที่เป็นน้ำเนี่ยครับมีความข้นหนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสหรือกลายเป็นเจลที่เราเอามาใช้แต่งจานครับ

0: ออกมานั่นก็คือน้ำตาลไอโซมอลซูการ์ครับเราก็เอาน้ำตาลเนี้ยนะฮะมาทำให้ร้อนครับมาฮีทเขาหลังจากละลายครับเพิ่มอุณหภูมิให้สูงยิ่งขึ้นน้ำตาลที่ละลายแล้วที่อยู่ในเตาอบครับจะค่อยเดือดเป็นบับเบิ้ลขึ้นมาปิดท้ายด้วยการใช้เทคนิคสโมกนะฮะอย่างเช่นสโมกกิ้งกันใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มกลิ่นเผาไหม้ของเปลือกข้าวโพดเข้าไปครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับเวลาที่เราจัดเสิร์ฟไปแล้วอย่างแรกลูกค้าต้องงงก่อนลูกค้าจะต้องงงว่าเฮ้ยคืออะไรวะแล้วลูกค้าก็จะแบบมีไอเดียในหัวเยอะมากว่าอันนั้นคืออันนี้อันนี้ทําอย่างนั้นมันประกอบไปด้วยเมธอดที่หลากหลายมากเลยในจานนั้นหลายคอมโพเนนต์มากเลยครับหลังจากที่เขากินไปเท่านั้นแหละครับในหัวเขาจะขึ้นมาเลยว่าอ๋อข้าวโพดคลุกเนยนั่นเองเลยมันเป็นรสชาติที่มันคุ้นเคยมากเลยแต่จัดเสิร์ฟออกมาในรูปแบบที่เราไม่คุ้นเลยครับก็จะเพิ่มความสวยงามและก็เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับภูมิใจมากวินาทีที่ผมเอาวัตถุดิบของเขามาทำอาหารและเราชิมแล้วตัวเราเองมองว่าอร่อยตรงนั้นภูมิใจระดับหนึ่งมากๆแล้วครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมภูมิใจมากกว่านั้นก็คือเมื่อเราทำผลผลิตของเขาทำอาหารแล้วมันสักเสร็จแล้วเนี่ยเราเรียกเกษตรกรเข้ามานั่งลองชิมดูซิว่าอาหารที่เราทำมันอร่อยมากขนาดไหนจุดเริ่มต้นของอาหารที่อร่อยขนาดนี้มาจากต้นน้ำที่คือเกษตรกรเนี่ยครับใส่ใจในทุกขั้นตอนจึงทำให้ผลผลิตของเขาออกมาสดสะอาดแล้วก็อร่อยเราปรุงแต่งนิดเดียวก็อร่อยครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนเชียงใหม่โดยแท้จริงแล้วเราเติบโตมาในบ้านเมืองเชียงใหม่และเราได้ช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆเอาหยิบจับวัตถุดิบที่มันมีมูลค่าเราเอามาเพิ่มมูลค่าเข้ามาแล้วก็แปลงโฉมมาให้กลายเป็นอาหารที่จะเสิร์ฟแนวของอินโนเวทีฟครับผม
1: สำหรับเมนูลานาคอต้านั้นถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวความหวานฉ่ำจากข้าวโพดที่ล้อมรวมกับความนุ่มละมุนจากนมโคคุณภาพดีถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจจริงๆแหละครับคุณผู้ชมเพราะความอร่อยบางครั้งไม่ใช่แค่เพียงการปรุงรสเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ดีด้วยเช่นกันครับใช่ครับสำหรับเทปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกับวัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่ส่งตรงมาจากฟาร์มเกษตรกรท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้นไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมนุ้ยนะครับจากคลองศักดิ์ฟาร์มนะครับจุดเริ่มต้นผมจากพ่อแม่ทำมาก่อนประมาณ10ปีเนาะแล้วก็ผมก็มาสานต่อที่ฟาร์มครับเคยช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เล็กแล้วครับก็คุกคีกับมันตั้งนานแล้วเหมือนกันครับแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆครับเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนความรู้เข้ามาใหม่หาความรู้เข้ามาใหม่เรื่อยๆครับ1วันตื่นเช้ามาคนงานก็จะไล่วัวรีดไปอาบน้ำเนาะครับชุดที่2ให้มาโกยที่แล้วชุดอีกชุดหนึ่งชุดที่3ก็จะเตรียมอาหารวัวให้วัวกินครับนี่วัวเล็กครับไอ้พวกนี้ต้องดูแลดีเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเจ็บป่วยง่ายอะครับผมต้องดูแลเองปล่อยคนงานไม่ได้เลยครับดื้อเฉพาะบางตัวนะเนี่ยอันนี้ก็เล่นได้อยู่ตอนเช้าคนงานก็จะไล่วัวมาอาบน้ำก่อนนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งคนงานชุดหนึ่งก็อยากตัวขี้วัวไล่มาล้างเต้านมอีกทีนึงครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะรีดนมแล้วครับเมื่อก่อนเรารีดเป็นแบบถังฮิ้วบักเก็ตนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นรีดไฟลายให้มันสะดวกสบายขึ้นวิธีการรีดนมวัวขั้นตอนแรกของผมเนี่ยต้องล้างเต้านมวัวให้สะอาดเนาะครับแล้วเช็ดน้ำเอาผ้าแห้งเช็ดเต้านม1รอบเอาเดตตอพ่นหัวนมฉีดพ่นหัวนมฆ่าเชื้ออีก1รอบแล้วก็ทิชชู่เช็ดรอบสุดท้ายแล้วครับแล้วก็รีดนมครับ

พันธุ์ในฟาร์มวัวเป็นพันธุ์โฮลสไตน์ฟริเชียนนะครับข้อดีก็คือ เลี้ยงง่ายเนาะนิสัยไม่ดุไม่เตะครับแล้วก็ไม่อั้นนมด้วยครับอันนี้จะเป็นวัวปิดนมมาอายุประมาณ3เดือนถึง5เดือนครับอันนี้จะไหลขึ้นมาอยู่ประมาณ6เดือนคอกนี้6เดือนไหลไปเรื่อยๆจนถึงผสมอยู่ตรงปลายสุดนู่นนะครับส่วนอาหารตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอาหารพ่นนะจะให้วันหนึ่งประมาณ3กิโลกรัมต่อตัวต่อวันนะครับส่วนอาหารหยาบเป็นเปลือกข้าวโพดโรงงานนี้ตรงนี้จะให้กินจนอิ่มทั้งวันเลยครับให้น้อยก็ได้นมน้อยให้เยอะไปก็ไม่ดีครับต้องให้พอดีสัดส่วนอาหารหยาบอาหารพ่นต้องพอดีครับผมมีระบบเนาะระบบปอกคอมจะเตือนในการกินว่าตัวนี้กินเยอะกินน้อยมันก็จะแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์หรือว่าที่คอมในบ้านเนี่ยครับผมจะรู้ละเนี่ยครับถ้ามีตัวไหนป่วยมันก็จะเตือนขึ้นมาที่ระบบทุกๆ2ชั่วโมงครับจะอัปเดตเลยครับปอกคอตัวนี้นะครับช่วยผมในการดูแลสุขภาพวัวมีการจับสัตว์การผสมให้เราไปผสมเทียมช่วงเวลาไหนเขาจะบอกเราได้หรือว่าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องหมอมาเช็คก่อนว่าผสมได้ไหมอะไรนะอย่างน้อยช่วยเราได้ระดับนึงเนาะข้อมูลอัปเดตทุกๆ2ชั่วโมงครับอันนี้เป็นภาพรวมทั้งฝูงเนาะอันนี้ถ้ามีวัวตัวไหนป่วยขึ้นมามันก็จะแจ้งเตือนมาตรงนี้เนาะแต่ได้เจาะจงว่าวัวตัวไหนป่วยแล้วก็วิ่งไปตรงหาตรงนั้นเลยไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นการระดับวัดการเคี้ยวเอื้องทั้งฟาร์มทั้งฝูงอะเคี้ยวเอื้องปกติไหมถ้าเคี้ยวเอื้องน้อยก็คือเราให้อาหารหยาบน้อยเพื่อพอความต้องการของวัวนะครับถ้าเคี้ยวเอื้องเยอะเกินไปก็คือเหมือนให้เราให้อาหารหยาบเยอะผลน้ำนมต่อตัวต่อวันก็จะลดลงเหมือนกับที่ว่ากินอาหารพ่นได้น้อยลงเนี่ยครับอาหารเนี่ยครับนี่งับเนี่ยเขาเรียกว่าเคี้ยวเอื้อง

อันนี้จะเป็นโซนโคเล็กนะครับอนุบาลโคกินนมจนถึงอายุ2เดือนเนาะอยู่บนกรงอีกประมาณเดือนนึงให้มันปรับสภาพไปก่อนแล้วก็ค่อยลงไปอยู่คอกโซนนี้จะเป็นที่ผมดูแลเองทั้งหมดครับตัวเล็กเพราะมันละเอียดอ่อนมากอีกตัวนี้ก็3เดือนแล้วครับปิดนมละเงี้ยก็อยู่บนกรงไปก่อนแล้วรออีกประมาณสักอาทิตย์นึงก็แน่ได้ลงแล้วครับตอนนี้ก็ส่งนมให้สู่รับนมดิบเนาะเขาก็ไปผลิตเป็นนมโรงเรียนนม UFC เด็กๆในพื้นที่ก็ได้กินนมคุณภาพส่วนที่2ก็จะเป็นตามออเดอร์ร้านกาแฟแล้วก็ทำชีสเขามารับได้วันต่อวันหรือว่าอาทิตย์ละครั้งได้ครับ

0: ที่ฟาร์มของเรานะครับจะใส่ใจทั้งสุขภาพและอาหารวัวและขั้นตอนการรีดนมของวัวต้องสะอาดผู้บริโภคมั่นใจได้เลยครับว่านมทุกหยดที่ออกจากฟาร์มของเราครับมีคุณภาพครบถ้วนทั้งไขมันและโปรตีนและความสะอาดแน่นอนครับผม
1: และเมนูที่2ในวันนี้พานาคอต้าเมลเบอรี่วุ้นลำใหญ่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟโย

ชื่อโยนะครับพินโยวิสัยเป็นโลคอลเชฟเป็นเจ้าของอยู่ที่ออนใต้ฟาร์มโครงการแกสโนมี่เป็นโครงการที่รับสมัครผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจในการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคเหนือวัตถุดิบเชียงใหม่ซึ่งเป็นตรงกับสิ่งที่ทีมงานออนไตฟาร์มหรือว่าตัวผมเองเนี่ยใช้ทำที่ออนไตฟาร์มอยู่แล้วก็เลยสนใจที่จะไปเข้าร่วมโครงการครับก็ได้สมัครเข้าไปร่วมจริงๆแล้วอย่างตัวผมเองเนี่ยทำอาหารก็จะเป็นสไตล์ลูกทุ่งนะครับอาหารเราก็ทำเป็นอาหารเหนือที่บริการนักท่องเที่ยวที่มาทานที่ร้านศาสตร์ต่างๆทักษะในการทำอาหารก็สืบทอดกันมาจากครอบครัวเป็นส่วนใหญ่นะครับเรียกได้ว่าทำกันแบบลูกทุ่งพอเราไปร่วมโครงการสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็คือการนำเอาวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาพัฒนาในเมนูต่างๆให้เมนูอาหารเราได้มีเหมือนมีคุณค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวได้มากขึ้นแรกเริ่มก็ต้องเท้าความไปตอนเข้าโครงการเราก็จะมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นเชฟที่จะให้คอนซัลท์ให้ความปรึกษาในการรังสรรค์เมนูใหม่ๆโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือวัตถุดิบที่เรามีบวกกับเสน่ห์ของความเป็นล้านนาความเป็นอาหารเหนือเข้าไปนะครับก็จากการที่ไปเรียนมาผมก็ได้ปรึกษากับเชฟว่าที่นี่เองออนไตฟาร์มเองเนี่ยผมสารภาพกับเชฟเลยผมไม่เคยมีของหวานเสิร์ฟลูกค้าเลยนะครับก็เลยขอไอเดียว่าอยากจะทำของหวานอะไรง่ายๆที่ผมสามารถทำได้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเข้ามาแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยก็ได้เป็นเมนูเป็นพานาคอตต้าขึ้นมาความโดดเด่นของพานาคอตต้าก็คือเราใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่นมน้ำนมที่นี่เป็นแหล่งผลิตน้ำนมคุณภาพดีเลยนะครับแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลช่วงนี้ลำไยเยอะบางช่วงบางฤดูกาลมีมัมเบอรี่เยอะๆมะม่วงลูกฟักข้าวก็สามารถจะเอามาทำเป็นซอสเป็นท็อปปิ้งที่เราแต้มสีสันเสิร์ฟลูกค้าได้ก็เป็นที่มาที่ไปของเมนูนี้ครับวัตถุดิบเมนูนี้ก็จะเป็นเราจะเตรียมองค์ประกอบอยู่หลากหลายวัตถุดิบหลักๆก็จะใช้น้ำนมนะครับนมโคที่นี่จะมีฟาร์มโคนมอยู่ในชุมชนเยอะมากนะครับแล้วก็เลือกใช้น้ำนมดิบจากในฟาร์มโคนมตรงนี้มาใช้แล้วก็ข้อดีของนมที่นี่คือมันเฟรชครับวันต่อวันเช้าๆที่เราจะได้ความสดออกมาเท็กเจอร์ของนมใหม่ๆมันจะมีพวกโปรตีนมีพวกแฟตมีอะไรอยู่เต็มที่เลยนะครับก็สามารถจะเอามาทำได้ทำให้กลิ่นทำให้ความหอมของนมมันออกมาเต็มเลยองค์ประกอบต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของน้ำซอสท็อปปิ้งนะครับผมเลือกใช้มันเบอรี่เพราะว่าช่วงฤดูกาลที่มันเบอรี่ออกเนี่ยโอ้โหลูกมันร่วงมันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สามารถมาทำน้ำซอสไว้ได้ก็เลือกใช้มันเบอรี่แต่งแต้มให้มันมีสีสันมันมีเสน่ห์ของร้านนาเข้าไปช่วงฤดูกาลลำไยนะครับช่วงฤดูนี้ลำไยสดๆเยอะมากราคาก็ถูกแล้วก็เอามาทำเป็นวุ้นอยู่ในลูกลำไยเพื่อที่จะไปแต่งท็อปปิ้งด้านหน้านะครับให้มันมีเท็กเจอร์มีความเป็นโมเลกุล่ามันมีความสุขในการทานมากขึ้นก็จะเตรียมองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับในเมนูหลักๆก็คือน้ำนมนะครับ

ซอสท็อปปิ้งก็จะใช้เลือกใช้มันมารีสดแล้วก็จะเลือกใช้หม่อนที่มีความสุกมากๆเลยก็จะได้รสชาติความหวานอมเปรี้ยวเอามาปั่นแล้วก็เอามาคลุกกับน้ำตาลเพื่อที่จะทำเป็นน้ำ

0: ฤดูนี้ลำไยเยอะก็จะแกะลำไยควันเอาเมล็ดออกเราจะกรอกวุ้นอาก้าเข้าไปนะครับจะทำให้เวลากัดมันจะมีเท็กเจอร์ที่ต่างจากทานลำไยปกติเลือกใช้สาคูนะครับสาคูที่มาแต่งแต้มสีสันของดอกอัญชันไปก็จะได้เท็กเจอร์เหมือนโซเฟียสวยๆนะครับก็จะมีดอกไม้ในสวนนะครับมาเป็นเอดิเบิลฟลาวเวอร์เอาองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเป็นลานาคอตต้าเมนูนี้ก็มันจะมีความหวานความนุ่มนะครับเวลาเราตักเข้าไปเนี่ยซอสตัวซอสมันเบอรี่เนี่ยมันจะมีทั้งความเปรี้ยวอมหวานส่วนตัวนมเองเนี่ยก็จะเป็นครีมที่มีความนุ่มอยู่ไม่ถึงกับแข็งมากเวลาตักกินมันก็จะด้วยความเย็นความหวานความเปรี้ยวความนุ่มก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาเราทานอาหารหนักๆมาก็ปิดท้ายด้วยลานาคอต้ากันจริงๆผมเชื่อว่าความสดความใหม่ของวัตถุดิบเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้รสชาติอาหารมันโดดเด่นนะครับการที่เราได้วัตถุดิบดีๆอย่างนมสดๆใหม่ๆเนี่ยมาทำเป็นอาหารก็จะทำให้คุณค่าของนมมันสูงขึ้นยิ่งเราเล่าเรื่องที่มาที่ไปของนมให้กับนักท่องเที่ยวเขาจะมีความสุขมากกับอาหารนั้น
1: ๆด้วยนมโคคุณภาพดีที่ประสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเมาเบอรี่ทำให้รสสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความหอมหวานกลมกล่อมและยิ่งได้เคี้ยวหมุนลำไยด้วยแล้วล่ะก็เคี้ยวเพลินอย่าบอกใครเลยล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับเทปนี้แม้จะเป็นเมนูพานาคอตต้าเหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของวัตถุดิบเทคนิคการทำอาหารและรสชาติเฉพาะตัวแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้นมโคคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่นที่นอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังถือว่าเป็นการนำอาหารในท้องถิ่นมายกระดับให้เกิดมูลค่าและสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับทุกเมนูอาหารได้ไม่มีที่สิ้นสุดในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรจะมีวิธีการไหนในการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นร่วมหาคำตอบไปกับเราได้ในอาทิตย์หน้ากับรายการ Cook Culture แล้วพบกันใหม่ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
5: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
6: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
7: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
8: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีดซึ้งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
9: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
0: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกกันให้โดยใช้สื่อนำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
7: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
10: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
11: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาเพื่อความหูก็ละอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบรรลืมรากเหง้าของความเป็นล้านนาบรรลืมรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเขาครับ
4: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
0: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันเรื่องการสื่อสารต่อรองนะครับนักศึกษาเห็นความสำคัญของการสื่อสารต่อรองหรือเปล่าครับแน่นอนเวลาเราจะทำธุรกิจก็ตามเวลาเราจะเจรจาเงินเดือนสมัครงานแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกับใครเราก็ต้องต่อรองจริงๆการต่อรองเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนไทยอาจารย์พูดอย่างนี้เลยว่าคนไทยเนี่ย เราไปเดินตลาดแล้วเราก็มีลักษณะของปฏิสัมพันธ์อยากจะต่อรองกันสักเล็กสักน้อยเพื่อความสบายใจเราก็ทำกันได้นะครับการต่อรองพบเห็นได้ในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรามีแฟนสักคนหนึ่งเราก็ต้องต่อรองจริงไหมนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันแลกเปลี่ยนคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นการต่อรองเป็นการสื่อสารที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาแบ่งปันกันเรื่องการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมทำไมต้องตั้งชื่อว่าการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมเนื่องจากการต่อรองเป็นธรรมชาติในชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยการต่อรองอยู่แล้วเราต้องต่อรองเวลาเราซื้อสินค้าเราต้องต่อรองกับผู้มีอำนาจเราต้องต่อรองกับแฟนของเราเวลาเราไม่เข้าใจกันและกันเราต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับเพื่อนของเราเพื่อจะให้เราและเพื่อนได้รับชัยชนะหรือไปถึงเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อรองจึงเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนเวลาเรารู้เทคนิคเรื่องการต่อรองเราจะเอาไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันเทคนิคการต่อรองเล็กน้อยนะครับคงจะแบ่งปันได้ไม่เยอะนักแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญไม่กี่ประเด็นนะครับให้นักศึกษาทุกคนจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องแรกเวลาเราจะต่อรองให้เรารู้เขารู้เขาในที่นี้คือรู้ข้อมูลของอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้ชัดเจนที่สุดรู้ให้ละเอียดยิ่งรู้ลึกเราจะยิ่งคาดการและออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราจะไปสมัครงานที่ไหนเรารู้เกี่ยวกับบริษัทเขาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมทุกมิติเราจะมีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและจะสามารถสร้างสารออกแบบเนื้อสารและออกแบบการเจรจาของเราได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับการรู้เขาเวลาเรารู้เขาแล้วเรารู้เพื่อจะออกแบบการสื่อสารของเราเรารู้เพื่อจะสร้างเงื่อนไขของเราเรารู้ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างที่เขามีอย่างเต็มไปหมดแล้วเราไม่มีทรัพยากรนี้เลยเราไม่มีตัวนี้เลยแต่เขามีหลายตัวมากเราจะเอาสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเรามีไปแลกได้ยังไงอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับการรู้เขาคือรู้ข้อมูลรู้โปรไฟล์ของเขารู้เพื่อจะเอามาออกแบบตัวเราให้เราสื่อสารแล้วครองใจและครองเกมเขาเรารู้ว่าเขามีอะไรแล้วเขาขาดอะไรจะได้มาเติมว่าเรามีอะไรไปเติมในส่วนที่เขาขาดแล้วเราจะถูกรับเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้เขาเราต้องทำทันทีแล้วตอนนี้รู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นหาจากเอกสารค้นหาได้มากมายนะครับพยายามที่จะเรียนรู้เขาเพื่อจะกลับมาเตรียมตัวเราด้วยครับอันต่อมานอกจากรู้เขาแล้วเราต้องรู้เรารู้เราในที่นี้คือเวลาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่เราจะได้มารู้ตัวเราว่าเรามีศักยภาพตัวไหนเรามีศักยภาพตรงไหนที่ไปเติมเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเราเตรียมความสามารถของเราเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการเตรียมเงื่อนไขที่เราจะเจรจาต่อรองกับเขาเตรียมบริบทสถานการณ์แม้กระทั่งเตรียมใจของตัวเราเองเพื่อจะให้ครองใจเขาและครองเกมอันต่อมารู้เขารู้เราอันต่อมารู้เรื่องในที่นี้เขามีเรื่องอะไรบ้าง
เรื่องที่เราจะไปคุยเป็นเรื่องอะไร1 2 3 4 5ไอ้การรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เรารู้เงื่อนไขต่างๆรู้กฎรู้กติการู้ว่าเรื่องที่เราจะไปพูดเนี่ยอะไรบ้างเป็นส่วนสำคัญและอะไรบ้างเป็นส่วนไม่สำคัญเรารู้ว่าเวลามีน้อยเราต้องพูดเรื่องสำคัญ hit to the point ทันทีเป็นต้นเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของสิ่งที่เราจะไปต่อรองเรื่องราวของประเด็นที่เราจะไปต่อรองให้ดีที่สุดหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีที่เราจะแลกกับเขาอันต่อมารู้ใจรู้ใจคืออะไรครับรู้ใจคือเราต้องคาดการณ์ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรบ้างคือคำพูดที่จะทำให้เขาเชื่ออะไรบ้างคือคำพูดหรือหลักฐานหรือการอ้างอิงที่จะทำให้การต่อรองนี้เราเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์แม้กระทั่งการรู้ใจเขาว่าเขาอยากได้ประโยชน์อะไรแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์นั้นออกไปนั่นหมายความว่าเรากำลังครองใจเขาอยู่นะครับลองนึกดูนะครับในทุกครั้งเวลาเราจะเจรจาต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่เราจะครองใจและครองเกมครับรู้ต่อไปคือรู้เงื่อนไขการรู้เงื่อนไขไว้ก่อนจะทำให้การต่อรองเต็มไปด้วยสีสันของการวางกฎกติการ่วมกันถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขเลยบางทีเราอาจจะยอมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาลำบากตัวเราในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เงื่อนไขที่เขามีเราจะได้วางเงื่อนไขของเราที่มีเช่นกันไปแลกเปลี่ยนกันและกันดีไหมครับจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรู้เงื่อนไขของเขาและเสนอเงื่อนไขของเราเป็นหลักปฏิบัติที่เราควรจะนึกเอาไว้เวลาเราเจรจาต่อรองนะครับรู้ต่อไปคือรู้ปรับรู้เกมการต่อรองทุกอย่างไม่ได้ได้อย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆเรื่องเราจะต้องรู้แล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั้นเราต้องมีอำนาจเหนือเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามีอำนาจเหนือเรื่องนั้นเราปรับได้ทันทีในขณะนั้นแล้วเขาดูแล้วพึงพอใจเรื่องนั้นเราเจรจาประสบความสำเร็จนะครับลองนึกสักเรื่องหนึ่งเวลาเราจะค้าขายอะไรกันแล้วขอรองเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอยู่เรายอมเราลดเงื่อนไขของเราเราปรับเกมเงื่อนไขของเราเราจะได้ทั้งครองใจและครองเกมนะครับเราตั้งไว้ขายที่ 1,000 บาทแต่เรารู้จริงๆว่าต้นทุนมันแค่400บาทเราอาจจะขาย800บาทก็ได้คือเราปรับได้ทันทีเดี๋ยวนั้นจะทำให้เราครองใจและครองเกมนะครับรู้ปรับทันทีเพราะไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราทุกเรื่องต่อมาให้เรารู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักเคลมในที่นี้หมายถึงรู้จักที่จะอ้างอิงนะครับถ้าเขาซื้อของเราแล้วเขาอยากจะซื้อต่ำกว่าราคาท้องตลาดเราต้องอ้างอิงว่าตลาดเขาขายกันยังไงนี่เราขายถูกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักเคลมในที่นี้คือรู้จักอ้างอิงนะครับเราอยากจะให้คนใช้ของเราเราต้องบอกว่าใครใช้ของเราบ้างรู้จักเคลมแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเคลมจากความจริงนะครับไม่จริงห้ามเคลมย้ำนะฮะไม่จริงห้ามเคลมต้องเคลมจากความจริงความจริงเท่านั้นที่เราต้องเคลมได้นะฮะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าของเราดีจริงนะมีผู้ใช้รีวิวมาแล้วนะครับมีคนใช้ของเราเยอะมากนะครับเราเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรจะเจรจาต่อรองนะครับเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านแล้วเราก็ยังยืดเยื้อเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มต้นที่จะเจรจาต่อรองต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับเวลาสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ดีอยู่เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้แล้วนะครับเขาจะยิ่งอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นก็แลกเปลี่ยนการอารมณ์ดีกันแล้วกันคนเราจะอารมณ์ดีจากอะไรบ้างจากการที่เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาเกิดการสื่อสารต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปให้นึกถึงประโยชน์ของเขาด้วยอย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของเรานะครับอย่าลืมนะฮะรู้ว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วรู้จัก
เคลมจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรู้ต่อมาคือรู้จักการใช้ถ้อยคำเจรจาและรู้คุณค่าของบุคคลให้ซาบซึ้งในบุญคุณของเขาเสมอว่าการที่เขามาเจรจาต่อรองกับเรานั่นคือการเปิดโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นต้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมให้เราแลกผลประโยชน์กับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นที่ลึกขึ้นลึกขึ้นเพราะฉะนั้นให้ซาบซึ้งต่อการเกื้อการุณและการมีเมตตาที่เขามีต่อเราแล้วเวลาเราเจรจาต่อรองมันจะเต็มไปด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพการซาบซึ้งในพระคุณกันและกันเรารู้ว่าการเสนอของเราเขาก็ได้ประโยชน์และเขาเองก็ย่อมรับรู้ว่าเขาก็ย่อมให้ประโยชน์เราเช่นเดียวกัน

ให้นึกถึงคุณค่าของกันและกันแล้วเราจะเจรจาต่อรองแล้วประสบผลสำเร็จและมีเมตตาครอบครองพวกเราเอาไว้ครอบครองให้มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาในทุกๆครั้งที่มีการต่อรองสร้างบริบทการต่อรองให้เต็มไปด้วยการมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเอาไว้รู้ว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอะไรก่อนนะรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไว้ว่า เวลาเราอยากจะต่อรองหรือ อยากจะให้ใครให้ประโยชน์อะไรกับเรานั้นเนี่ยอย่าลืมอ้างถึงสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับหรือคนที่อยู่แวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยอิทธิพลของเขาคือครอบครัวเพราะเวลาเราต่อรองกับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนว่าเขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์อยากจะให้ทุกคนลองทบทวนนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยประโยชน์ของเราคนเดียวบางทีเราอยู่เพื่อประโยชน์ของครอบครัวอยู่เพื่อประโยชน์ของเพื่อนอยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อรองอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้ทำเพื่อชุมชนมาตลอดชุมชนมีอิทธิพลเหนือเขาเราใช้ประโยชน์ของชุมชนเข้าไปแลกกับเขาเข้าไปแลกกับเขาคนคนนี้รักครอบครัวมากถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์เราเอาประโยชน์ของครอบครัวเขาเข้าไปแลกนึกออกไหมครับคือพยายามรู้จักบริบทของเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเวลาเขาจะแลกประโยชน์กับเราเขาก็ต้องมองเรากับสิ่งที่อยู่แวดล้อมเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะสื่อสารต่อรองให้สื่อสารเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของคนที่อยู่แวดล้อมเขานะครับนักศึกษาก็จะมัดใจเขาแล้วก็ครองเกมครับเอาละครับรู้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วอย่ายืดเยื้อให้รีบขอบคุณเขาที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาเตรียมตัวเราใหม่หรือเปิดคู่เจรจาใหม่ทันทีไม่ต้องคิดว่าเราล้มเหลวครับเพราะจริงการเจรจาต่อรองมันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปในทุกๆครั้งนะครับบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนรู้อะไรบ้างครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองอันแรกเลยคือรู้เขานะครับอันที่สองรู้เราอันที่สามรู้เรื่องอันที่สี่รู้ใจอันที่ห้ารู้เงื่อนไขอันที่6รู้ปรับรู้เกมอันที่7รู้จักเคลมรู้จักเวลาอันที่8รู้จักการใช้ถ้อยเจรจาและรู้จักคุณค่าของบุคคลอันที่9รู้จักอิทธิพลเหนือคู่แข่งขันอันที่10รู้ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ขอให้นักศึกษานำเคล็ดลับการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อครองใจและครองเกมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของนักศึกษานะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารต่อรองจะเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตของนักศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ

0: วงแรกๆของการทำธุรกิจมีอุปสรรคก็คือเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันคนที่มาจากหลายๆพื้นที่ทุกคนมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เหมือนกันพอมาอยู่รวมกันก็มักจะมีปัญหาขัดแย้งเรื่องทางด้านความคิดเราก็เลยนำเอาโครงการ Happy Workplace เข้ามาปีพ.ศ. 2554เขาดีไซน์กันขึ้นมาหันหน้าไปก็มีแต่รอยยิ้มเจอบรรยากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เราจะสื่อว่าริกิเป็นครอบครัวใหญ่หัวใจเดียวกันเพื่อลดปัญหาเรื่องความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทตรงนี้พนักงานบางคนเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการตัวเองในเรื่องของการเงินไม่มีการเก็บออมพอประสบปัญหาเขาก็ไปพึ่งหนี้นอกระบบดอกเบี้ยมันโหดมากคุณภาพชีวิตแย่มากเวลาเงินเดือนออกเขาต้องหลบหลบซ่อนๆส่งผลกระทบไปจนกระทั่งถึงครอบครัวก็ทะเลาะเบาะแว้งก็เราก็จะมีการจัดการในเรื่องของการปลดหนี้นอกระบบออกไปโดยพึ่งธนาคารได้ผลระดับหนึ่งแต่เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการที่เรานำเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับสอนให้พนักงานเนี่ยรู้จักว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาในชีวิตของเขาเรามีหลักการในการที่เราจะพัฒนาคนของเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ให้เป็นคนเก่งทำงานเก่งอย่างเดียวแต่เขาจะต้องเป็นคนดีการปลูกฝังคนดีหรือคนที่มีคุณธรรมตรงนั้นน่ะไม่ใช่บอกว่าเราจะต้องให้เขาทำอย่างโน้นอย่างนี้นะเป็นเรื่องที่เราจะต้องสอดแทรกกิจกรรมหรือกระบวนการทำงานที่สื่อในเรื่องของการมีคุณธรรมในการทำงาน
1: หลักการปฏิบัติเพื่อให้รวดเร็วและตอบสนองได้ทันของจริงสถานที่จริงเหตุการณ์จริงณตอนนั้นมันลดปัญหาได้ทุกอย่างทั้งคนทำงานไม่สบายใจงุดหงิดด้วยใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ต้องมีคำตอบชัดเจนในตรงนั้นเลยณสถานจริงตรงนั้นเลยค่ะเพื่อต้องการให้ทำงานราบรื่น
0: ทุกคนมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่ากันหมดในระบบบริหารจัดการของเราก็คือความเสมอภาคความทัดเทียมสวัสดิการเราให้คนไทยอย่างไรคนพม่าก็ได้แบบนั้นเขาก็มีความประทับใจตรงที่ว่าเราเนี่ยให้เกียรติเขาในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งความรักความผูกพันก็จะเริ่มเกิดขึ้นจากการที่เราใช้หลักการก็คือมนุษย์ทำงานกับมนุษย์นะใจถึงใจ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเลเล่ค่ะเป็นพม่าค่ะทำงานที่นี่เป็น12ปีแล้วค่ะหนูชอบระบบการทำงานที่นี่ค่ะเพราะว่าคือเน้นสิ่งที่สำคัญคือว่าเป็นความปลอดภัยอย่างเช่นทำแบบนี้คือไม่ถูกต้องมีเกิดอุบัติเหตุได้ก็คือมีวิธีการป้องกันคนเราทุกๆคนนะคะพี่ทุกคนคือการทำงานปลอดภัยคือทุกคนคือทำงานมีความสุขที่นี่ก็คือดูแลดีค่ะไทยกับเมียนมาไม่แยกกันทุกๆคนก็คือเหมือนที่น้องกันครอบครัวใหญ่หัวใจเดียวกันหนูก็เลยชอบมากค่ะ
0: พอเรามาขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนเป็นคนดีจากสิ่งที่เขาเคยทำงานเสร็จไปวันๆพอเข้ามาเรียนรู้เรื่องของความดีเขาคิดไกลไปว่าคนที่กำลังรอรับสินค้าจากเขาเนี่ยเขาต้องได้ของที่ดีจากมือเราออกไปเพราะนี่คือผลลัพธ์ที่ในตัวของพนักงานเองคุณภาพชีวิตเขาได้พัฒนาขึ้นถ้าเขาเอาหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ครอบครัวเขาก็จะมีฐานะที่ดีขึ้นรู้จักเก็บออมแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราสามารถส่งมอบคนดีสู่สังคม
2: เปลี่ยนแปลงก็คือว่ามีความรู้เพิ่มเติมมาเยอะมากค่ะหนูก็จำเอาแล้วก็ไปปฏิบัติได้กับครอบครัวหนูค่ะพัฒนาตัวเองได้ด้วยค่ะได้เยอะมากเลยค่ะ
0: มนุษย์มีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดถ้าเรามีเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายเดียวกันแล้วเราเชื่อในความสามารถของมนุษย์เราก็จะมองเห็นว่ามนุษย์เป็นคนที่มีคุณค่าแล้วเราก็จะเคารพแล้วก็ทำงานกับเขาด้วยความสุข

เมนูหมูฮ้องของหลงโถจะมีการดัดแปลงจากหมูฮ้องดั้งเดิมที่มักทานคู่กับข้าวสวยและอาหารอื่นๆที่เป็นสำรับใหญ่ๆนะครับโดยจับคู่ข้าวต้มแห้งซึ่งมีความเป็นอาหารจานเดียวทานง่ายแต่ยังคงรสชาติหมูฮ้องแบบเดิมเอาไว้

0: มาเราต้องเชื้อเชิญให้ท่านมาเชื้อเชิญให้ท่านประทับทรงว่าเป็นบทเป็นกลอนเกี่ยวกับมโนราเนี่ย
1: ตัวก้าวตัวก้องเลยต้นทองกันเลยนะบ่ายโอบ่ายใหญ่นะ
2: ณพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งโรงครูซึ่งเชื่อมโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณไว้ด้วยกันนายโรงทำพิธีเชิญตายายหรือผีบรรพบุรุษมาสถิตยังโรงพิธีตายายตามความเชื่อมีทั้งในตำนานที่เรียกว่าครูหมอโนราและเคยมีชีวิตจริงในโลกมนุษย์เชื่อกันว่ามีพลังอำนาจมากให้ทั้งคุณและโทษสามารถสื่อสารโดยผ่านร่างทรงซึ่งเป็นคนในตระกูลที่ตายายเลือก
0: เชื่อเชิญให้เข้ามาที่ไม่ประทับทรงก็จะได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ตอนที่มโนราเส้นไหว้ให้เส้นไหว้ให้ตรวจน้ำเปรตส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ลูกหลานก็ทำไปให้มโนราทำไปให้จะได้รับบุญกุศลตรงนี้
2: ทุกตระกูลต้องมีร่างทรงที่ตายายเลือกอย่างน้อยหนึ่งคนหากเสียชีวิตก็จะคัดเลือกร่างทรงใหม่ด้วยวิธีเข้าฝันหรือทำให้ป่วยไข้บางครั้งอาจคัดเลือกในพิธีโรงครูยายนีไพรจินดาและจุฬาภรณ์โอศีคือลูกหลานที่ตายายเลือกให้เป็นร่างทรงในสายตระกูลนี้มาหลายปีแล้วสถานะพิเศษเมื่อรับแล้วต้องเป็นไปตลอดชีวิต

0: ฝันเห็นมีความรู้สึกสื่อสารแล้วก็มาเล่าให้ป้าป้านานาฟังว่าเคยเห็นคนที่เสียไปแล้วรูปร่างแบบนั้นเป็นแบบนั้นเป็นญาติของเราใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ก็ปล่อยจิตในว่างแล้วก็คิดถึงเขาคือเราอุทิศให้เขาแล้วอุทิศให้เขาแล้วอันนั้นจิตมันสัมผัสได้
1: หัวใจสำคัญของโนราโรงครูอยู่ที่การเชิญผีบรรพบุรุษมารับเครื่องเส้นไหว้หากเป็นที่พอใจก็จะเหวยหมับโดยใช้เทียนวนรอบเครื่องเส้นแล้วอมเปลวเทียนนั้นเมื่อสบายใจร่างทรงจะร่ายรำตายายแต่ละองค์เริ่มจากตาหลวงในตำนานจนถึงที่เคยมีตัวตนจริงถูกเชิญลงมาตามลำดับชื่อที่เขียนไว้ลูกหลาน1คนสามารถส่งได้หลายคนทั้งส่งครูหมอครูต้นหรือบรรพบุรุษผู้ร่วงลับดูว่าเป็นใครสังเกตได้จากการแต่งกายลักษณะนิสัยและการแสดงออกของ

0: างส่งนี่คือความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายของผู้คนในอุษาคเนย์ที่วิญญาณสามารถกลับมาหากันได้ผ่านการส่ง
1: สบายดีไหมนะคือตาลูกหลานนะคือตายายจะหลับสบายดีไหมอยู่คือส่วนมากตายายจะไม่เข้าไปเกิดนะถ้าเป็นแบบนี้นะคือจะอยู่แบบนี้ตลอดเลยและแต่รุ่นบอรุ่นแม่เดี๋ยวก็ลูกขึ้นมาอีกก็จัดลงครูอีกก็เชิญพระนรามอีกก็เรียกมาอีกเวียนอย่างนี
2: ้ปากใต้บ้านเราลูกหลานถ้าได้เจอตายายได้เจอบรรพบุรุษได้เจอครูหมอเนี่ยถือว่าเป็นความอบอุ่นเป็นความอบอุ่นเป็นการสุขกายสุขใจให้ตายายได้รูปหัวหน่อยก็ถือว่าเป็นสิริมงคล
0: ด้วยอำนาจแห่งราชครูโนรานอกจากสื่อสารกับวิญญาณและควบคุมผีในโรงพิธีด้วยคาถาอาคมแล้วร่างพิเศษนี้ยังมีฤทธิ์ในการรักษาอาการเจ็บไข้บางอย่างที่เกิดจากอำนาจลี้ลับไปจนถึงรูปรอยปานที่เรียกว่าเสนบนตัวเด็กจากความเชื่อที่ว่าถูกทำเครื่องหมายไว้ก่อนที่จะกลับมาเกิดและมีเพียงโนราใหญ่เท่านั้นที่จะแก้ไขได้ด้วยการเหยียบเสนสามวันพิธีโนราโรงครูวันสุดท้ายลาโรงด้วยการส่งครู
2: ขั้นตอนแรกก็คือส่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเชิญครูหมอเชิญอะไรทุกอย่างกลับไปขั้นแรกขั้นตอนแรกขั้นตอนที่สองก็มาไล่ผีขั้นตอนที่สามก็มาลาโรงลาโรงมาถึงเรากำลังจะออกจากโรงนี้ที่เรามานอนมากินมานอนอยู่ในนี้คืนมันก็จะเป็นการอาลัยอาวรณ์หน่อยๆ นึง
0: พื้นที่พิธีกรรมถูกตัดขาดทำลายลงแสดงการอำลาส่งครูโนราและบรรพบุรุษกลับสู่ภพภูมิที่จากมาให้ผู้ชมเข้าใจวัฏจักรชีวิตเวียนว่ายตายเกิดเมื่อโลกคนเป็นแยกขาดจากโลกคนตายเหลือเพียงความเคารพผูกพันหากสายใยโนราไม่มีวันพรากจากกัน

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าแก่คุณผู้ชมนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมซื้อสินค้าได้อย่างคุ้มค่าโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับจะพาคุณไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายEP นี้ครับเกิดจากคอมเมนต์ของคุณสุรมันฟันขาวเขาถามทีมงานเข้ามานะครับว่าเฮ้ยช่วยทำข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อยาสีฟันหน่อยโดยเฉพาะนะครับยาสีฟันสูตรฟันขาวหรือว่าสูตรไวท์เทนนิ่งนั่นเองนะครับตัวของคุณสุรมันฟันขาวครับเขาบอกว่าเขาแปลงแล้วรู้สึกว่าฟันขาว

ขึ้นแล้วมันมั่นใจฮะแต่เขาสงสัยว่าเอไอฟันที่มันขาวขึ้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าแปรงไปแล้วมันจะเป็นยังไงและควรจะเลือกซื้ออย่างไรให้ถูกต้องและคุ้มค่าเงินครับทีมงานของเราก็ออกไปตามหายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งให้ได้มาก

0: ปกตินี่แหละครับที่เราเพิ่มสารเคมีที่ช่วยทำให้คุณฟันขาวขึ้นแต่อย่างที่ชื่อเขาบอกไว้ครับว่าเขาเป็นสารขัดฟันเพราะฉะนั้นการที่มีสารขัดฟันอยู่สูงเขาจะขัดฟันคุณออกไปเยอะครับซึ่งเวลาคุณจะเลือกซื้อยาสีฟันไวท์เทนนิ่งสักหลอดหนึ่งนะครับให้คุณลองเอายี่ห้อแล้วก็รุ่นของครับไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาจะมีข้อมูลจำเพาะเลยครับว่าค่า RDA ของยาสีฟันยี่ห้อนั้นๆรุ่นนั้นๆมีค่าเท่าไหร่ซึ่งถ้าไม่เกิน250ถือว่าโอเคครับเราพอจะแบ่งกลุ่มเขาออกได้เป็น4ประเภทครับกลุ่มที่1คือกลุ่มสารขัดฟันครับกลุ่มแรกนี่ถือว่าจำเป็นมากๆสำหรับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งเลยนะครับเพราะทุกยี่ห้อจะใส่สารขัดฟันเอาไว้ซึ่งการทำงานของสารขัดฟันนี้จะช่วยขจัดคราบสีต่างๆบนตัวฟันและทำให้ฟันของเรากลับมาขาวได้แต่ย้ำนะครับขาวได้เท่าที่ระดับความขาวเดิมในธรรมชาติเราเท่านั้นสำหรับคุณผู้ชมที่เดิมฟันเหลืองอยู่แล้วก็อาจจะช่วยให้ฟันไม่เหลืองจนมากเกินไปครับเพราะสารขัดฟันเพียงแค่ขัดเอาคราบที่ติดอยู่ภายนอกผิวฟันออกไปไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนสีภายในของเนื้อฟันซึ่งสารขัดฟันที่มีในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งที่นิยมใช้ได้แก่สารกลุ่มซิลิก้าสารกลุ่มอลูมิเนียมสารกลุ่มแคลเซียมและกลุ่มอื่นๆอีกเช่นเบกกิ้งโซดาไมก้าเป็นต้นครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งครับเพราะในท้องตลาดเนี่ยมียาสีฟันไวท์เทนนิ่งอยู่หลายแบบมีทั้งที่แบบขัดฟันเฉยๆหรือว่าแบบใส่สารฟูออไลน์เพิ่มเข้ามาหรือว่าใส่สารอะไรไม่รู้เพิ่มเป็นลูกเล่นเข้ามาซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราดูโฆษณาเขาใช้อะไรเอามาแปลงทดสอบกันครับ1 2 3ใช่ครับใช้แปลงเอามาแปลงถ้าไม่มีแปลงก็จะแปลงยังไงอะไรเนี่ยครับเพราะปกติในโฆษณาเขาใช้เปลือกหอยกันมุกเมื่อกี้ก็เลยไม่ใช่มุกมันเป็นเปลือกหอยครับทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าแต่ละแบบเนี่ยเขาทำงานดีไม่ดีต่างกันยังไงซึ่งการทดลองของเราครับเรียนแบบตามโฆษณาที่คุณเคยเห็นในทีวีเลยครับนั่นก็คือเขาจะเอาแปรงสีฟันยาสีฟันมาแปรงกับมือใช่ครับมืออะไรอะไรใครจะเอามาแปรงกับมือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันขาวขึ้นไม่ขาวขึ้นแปรงกับเปลือกหอยครับเดี๋ยวเราจะลองเอายาสีฟันไวท์เทนนิ่งแปรงกับเปลือกหอยดูว่าเอ๊ะไอที่เราเห็นในโฆษณาเนี่ยมันทดสอบแล้ววัดกันได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามดูครับว่าการทดลองจะออกมาเป็นยังไงเอาละครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้เรามีบิ๊กเกอร์อยู่3อันอันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำกาแฟครับซึ่งข้างในน้ำกาแฟเราเอาเปลือกหอยแช่เอาไว้1วัน1คืนหรือประมาณ24ชั่วโมงครับซึ่งเมื่อเราเอาเขาขึ้นมาล้างน้ำนิดนึงแล้วนำไปเทียบกับเปลือกหอยปกติครับก็จะเห็นได้ว่าสีของเขาเปลี่ยนไปอันนี้เราทำตามโฆษณาแหละครับคือเขาจะเปรียบเทียบว่าอันนี้เป็นฟันของคุณนะครับที่ผ่านการดื่มกาแฟมา24ชั่วโมงติดต่อกันซึ่งตอนนี้คนที่ดื่มกาแฟ24ชั่วโมงติดต่อกันน่าจะนั่งไม่ติดแล้วนะครับผมคิดว่าคุณคงวิ่งพลานไปทั่วบ้านเลยเอาล่ะเราจะนำเอาเปลือกหอยที่แช่ไว้24ชั่วโมงนี้แหละครับมาแปรงด้วยยาสีฟันกลุ่มที่1ก่อนครับนั่นคือกลุ่มที่เน้นไปที่การขัดฟันครับผู้บริโภคที่เป็นคนที่ชอบดื่มชากาแฟนะครับซึ่งสารขัดฟันเนี่ยก็จะช่วยไปขัดเอาสีของชากาแฟที่ติดอยู่ตามเนื้อฟันของคุณออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ายาสีฟันในกลุ่มแรกนะครับมีพลานุภาพเป็นยังไงบ้างผมจะบีบยาสีฟันลงไปประมาณ1องคุลีนะครับทีนี้ครับทีมงานบอกมาว่าการแปรงฟันที่ถูกต้องคุณควรจะแปรงให้นานกว่า2นาทีหรือง่ายๆเลยครับคุณร้องเพลงช้างให้จบ1รอบไม่ว่าคุณจะร้องช้างช้างช้างช้างช้างหรือคุณจะร้องช้างช้างช้างก็แล้วแต่ขอ1รอบครับช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
1: ช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขียวตาง่วงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาว
0: นั่นยังไม่ถึง2นาทีเลยนะครับช้างช้างช้างช้างเอ๊ะกี่นาทีแล้วนะครับข้อสรุปที่เราได้ข้อแรกเลยนะครับเพลงช้างหนึ่งไม่ถึง2นาทีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณแปรงฟันคุณอาจจะต้องร้องนานกว่านั้นแต่ใครกันล่ะครับที่จะแปรงฟันแล้วช้องช้องช้องแปลกๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องร้องเพลงอะไรครับตั้งนาฬิกาดีกว่าครับต่อจากนั้นเมื่อเราแปรงเสร็จแล้วล้างครับเอาละครับมาดูกันว่าเมื่อเทียบกับเปลือกหอยที่ไม่ได้แช่น้ำกาแฟไว้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ยังมีความเหลืองอยู่นะครับแต่อย่างที่ว่าล่ะครับคุณเล่นกินกาแฟมา24ชั่วโมงต่อเนื่อง

ก็ต้องเหลืองติดเป็นธรรมดาใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งประเภทที่2กันครับพลานุภาพของเขาเมื่อเทียบกับประเภทที่1เป็นยังไงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพิเศษใส่ทุกอย่างนะครับคือเป็นยาสีฟันปกติใส่สารขัดฟันด้วยสารขจัดคราบฟันด้วยสารเปอร์ออกไซด์ด้วยใส่ฟลูออไรด์ด้วยและนอกจากนั้นใส่สารสีฟ้าเข้าไปด้วยดูซิว่าพลานุภาพของเขาจะเป็นอย่างไรครับและเช่นเดิมครับเราบีบยาสีฟันประมาณ1องคุลีครับสำหรับท่านที่เบื่อหน่ายกับเพลงช้างแล้วนะครับอีกเพลงนึงที่สามารถร้องได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเมาคลีล่าสัตว์นะครับผม

0: มาเกล่าเราจะทำดีที่สุดสิ่งที่เรารู้จากการทดสอบนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือเมาคลีล่าสัตว์6รอบครับประมาณ2นาทีต่อไปล้างเปลือกหอยครับโอ้ยนิ้วล็อกโดยความรู้สึกนะครับผมรู้สึกเหมือนว่าอันเนี้ยเหมือนจะขาวกว่ากลุ่มที่1นะครับในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้ออาจจะมีการเพิ่มสารเคมีบางตัวเช่นเอนไซม์โซเดียมซิตรีตโซเดียมไพโรฟอสเฟตโซเดียมไตรเมตาฟอสเฟตและเฮกซาเมตาฟอสเฟตซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คราบสีมาเกาะฟันและยังป้องกันการเกิดหินปูนนะครับเพราะคราบสีจะติดได้ง่ายขึ้นถ้าหากคุณมีหินปูนครับแต่จากการวิจัยครับพบว่าสารขจัดคราบฟันเหล่านี้ช่วยให้ฟันคุณขาวขึ้นได้น้อยมากเพราะยังไงก็แล้วแต่ต้องพึ่งการขัดสีจากสารขัดสีเป็นหลักอยู่ดีครับสารเคมีตัวต่อไปกลุ่มที่3ครับสารเคมีกลุ่มสารสีฟ้าครับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้อเนี่ยนะครับนอกจากจะมีสารขัดฟันหรือสารขจัดคราบฟันแล้วยังใช้สีสะท้อนออปติคอลเอเจนต์เช่นการใช้สีฟ้าผสมลงในยาสีฟันลงไปด้วยดังนั้นเมื่อแปรงฟันแล้วเนี่ยนะครับสารสีฟ้าเหล่านี้จะไปเกาะอยู่ที่ฟันของคุณเวลามองสะท้อนแสงก็จะเห็นฟันขาวขึ้นครับเมื่อใช้เพียงครั้งเดียวก็จะเห็นว่าฟันขาวขึ้นทันทีซึ่งยาสีฟันที่มีสารสีฟ้ามาย้อมสีฟันนั้นบางยี่ห้อจะมีการระบุไว้ที่หลอดยาสีฟันเลยครับว่ายาสีฟันอาจทำให้เสื้อผ้าเลอะได้แต่มีข้อที่คุณต้องรู้นิดนึงครับก็คือการใช้สารสีฟ้าเคลือบฟันไว้จะช่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเพราะเมื่อมีการรับประทานอาหารสีเหล่านี้ก็จะหลุดออกมาครับทำให้ฟันของคุณกลับไปเป็นสีเดิมครับกลุ่มที่4ครับสารเคมีในกลุ่มของเปอร์ออกไซด์ครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเขาจะอยู่ในรูปของสารประกอบเช่นแคลเซียมเปอร์ออกไซด์โซเดียมเปอร์คาร์บอเนตแมกนีเซียมเปอร์ออกไซด์เมื่อสารประกอบเหล่านี้แตกตัวจะได้เปอร์ออกไซด์ออกมาครับซึ่งออกฤทธิ์เหมือนกับน้ำยาฟอกฟันนะครับแต่ว่าความเข้มข้นของสารเปอร์ออกไซด์ในยาสีฟันก็จะน้อยกว่าน้ำยาฟอกฟันที่ทันตแพทย์ใช้ทำให้คุณในคลินิกครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กันครับว่าพลานุภาพของเขาเทียบกับกลุ่มที่1กับ2เป็นยังไง
0: อันนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มสารอื่นๆที่เป็นลูกเล่นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโดยปกติแล้วสารที่ว่านั้นเนี่ยเป็นสารที่ฉันว่าช่วยให้ฟันเราขาวขึ้นได้ครับเดี๋ยวเราไปดูพลานุภาพของเขากันครับและอย่างที่บอกครับว่ากลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใส่สารพิเศษอื่นๆเข้ามายกตัวอย่างเช่นหลอดที่เรากำลังจะใช้ตอนนี้เขาเพิ่มผงชาโคลเข้ามาครับและเพลงที่ได้รับเลือกเป็นซาวด์แทร็กในการแปลงเปลือกหอยของเราในรอบนี้นะครับก็คือเพลงอมตะนิรันดร์การยอดฮิตในหมู่ลูกเสือนะครับนั่นก็คือลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันประมาณ4รอบครึ่งนะครับถ้าเป็นเพลงลูกเสือเขาไม่จับมือขวาเนาะนิ้วล็อกนิ้วล็อกนิ้วล็อกกลุ่มที่3เนี่ยนะครับเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าไม่ได้เทียบกับกลุ่มที่2เนี่ยน่าจะสูสีกันครับแต่ว่าดูดีกว่าประเภทที่1นะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นครับเดี๋ยวเราเอาเปลือกหอยที่แปลงโดยยาสีฟันประเภทที่1 2 3ลองมาเทียบกันดูครับเอาละครับผลการทดลองก็ออกมาประมาณนี้ครับนี่คือยาสีฟันไวท์เทนนิ่งกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ซึ่งเราก็ทดลองตามที่เราเห็นในโฆษณากันส่วนใหญ่แล้วครับเพียง

0: แต่ว่าไอการทดลองแบบนี้เนี่ยครับกับเปลือกหอยเนี่ยครับจริงๆแล้วมันให้ผลที่ถูกต้องหรือเปล่าและเปลือกหอยเนี่ยสามารถแทนฟันของเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเชิญอาจารย์ทันตแพทย์หญิงผู้ชำนาญการนะครับจากภาควิชาปริทันตวิทยานะครับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความกระจ่างกับเราครับคำถามแรกเลยครับไอการที่เรามาแปลงเปลือกหอยอย่างเงี้ยครับมันสามารถแทนฟันเราได้จริงไหมครับ
1: ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าผลการทดลองเนี่ยมันดูแตกต่างกันเนาะจากยาสีฟันสามชนิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทดลองแบบเนี้ยวิธีการทดลองอ่ะเราไม่ได้ควบคุมตัวแปรใดๆทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพของยาสีฟันในการขจัดคราบสีทำให้ฟันเราขาวนะคะเราทดลองบนเปลือกหอยผิวฟันของเรากับผิวของเปลือกหอยก็มีลักษณะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการขจัดคราบก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปด้วย อย่างที่สองก็คือเรื่องของคราบสีคือในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทานกาแฟเพียงอย่างเดียวคราบสีอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าอาหารมีสีต่างๆนะคะแล้วก็ระยะเวลาของการติดสีเนี่ยก็อาจจะนานกว่า1วันซึ่งอันนี้เราแช่กาแฟเพียงแค่1วันเท่านั้นส่วนอย่างสุดท้ายนี่ก็คือลักษณะการแปรงของแต่ละคนซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่พี่เอสแปรงเนี่ยแต่ละครั้งเราก็อาจจะใช้แรงไม่ได้เท่ากันนักใช่ไหมเวลาร้องเพลงไปด้วยเนี่ย
0: ฝาแรกผมอาจจะแปรงแรงหน่อยอันนี้อาจจะแปรงหนักขึ้นไปอีกอันนี้อาจจะเบาสุดซึ่งเราก็จำไม่ได้
1: ใช่ค่ะเราไม่ได้ควบคุมแรงที่เราใช้แปรงแล้วก็ตัวแปรงสีฟันเองเนี่ยถ้าท่านผู้ชมใช้แปรงที่มีขนที่แข็งออกแรงเท่าเดิมเนี่ยก็อาจจะขจัดคราบได้มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นปัจจัยพวกนี้เราก็ต้องนำมาคำนึงถึงเวลาที่เราดูผลจากโฆษณาเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้สะท้อนถึงเวลาเราใช้ยาสีฟันจริงๆแล้วอ่ะมันจะได้ผลแบบนั้นหรือเปล่าค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าเวลาลูกหลานของท่านฟันน้ำนมหลุดนะครับอย่าเอาไปฝังดิน เก็บเอาไว้เอาไว้ทดลองนะครับแปรงไปเรื่อยๆก็จะตรงกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคร
1: ับ ไม่เกี่ยวค่ะ
0: ในห้องทดลองเขาใช้อะไรกันครับ
1: ก็จะใช้เป็นฟันของมนุษย์เลยค่ะที่ถอดมาแล้วหรือไม่ก็เป็นฟันของวัวแล้วก็ควบคุมแรงที่ใช้ในการขัด
0: แสดงว่าอาจจะใช้โรบอทเป็นตัวขัด
1: ใช่ค่ะอาจจะใช้เป็นเครื่องที่เราสามารถควบคุมความแรงค่ะแล้วก็ติดตามผลตามระยะเวลาซึ่งบางทีเขาก็ดูที่5วัน2สัปดาห์1เดือนอะไรแล้วแต่ค่ะ
0: แปลงไป5วันเหรอครับ
1: แปลงแบบซ้ำๆหรือว่าเขาอาจจะใช้ความถี่ในการทดลองอ่ะให้มันเทียบเท่ากับการแปลงฟัน5วันประมาณเนี้ยค่ะ
0: อ้าวแล้วใครกันล่ะที่เป็นคนแรกที่คิดว่าเอาเปลือกหอยเหล่าจี้มาแปลงให้คุณผู้ชมชมในโฆษณานายใช่ไหมโรเบิร์ตฉันเห็นในโฆษณายาสีฟันฝรั่งของนายต่อไปแล้วครับอาจารย์การเลือกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งให้ถูกต้องควรจะเลือกจากอะไรครับ
1: อันดับแรกคือเอาที่เป็นยาสีฟันชนิดครีมค่ะแล้วก็ถ้ามีฟลูออไรด์ผสมอยู่ด้วยก็คือยิ่งดีเลยเพราะว่าฟลูออไรด์เนี่ยเป็นสารที่เรายอมรับกันแล้วว่ามันช่วยป้องกันฟันผุได้
0: จริงๆ
1: ใช่ได้จริงๆค่ะจากการทดลองที่ผ่านมาทีนี้คือคุณสมบัติอื่นๆเช่นการที่จะช่วยขัดสีฟันเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งหรือว่าเป็นสูตรแก้เสียวฟันก็เลือกแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะไม่ได้มีถูกหรือมีผิดคือแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน
0: แล้วพวกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งอย่างเงี้ยครับเวลาใช้ไปเนี่ยเขามีข้อเสียอะไรของเขาไหมครับ
1: คือเนื่องจากว่ายาสีฟันที่เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งส่วนใหญ่ก็จะมีสารขัดฟันหรือว่าสารเคมีอื่นๆที่ช่วยการขจัดคราบมากกว่ายาสีฟันปกตินะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะไปทำให้เนื้อฟันของเราแล้วก็เคลือบฟันของเราเนี่ยสึกลงหรือบางลงจนกระทั่งคนไข้อาจจะมีอาการเสียวฟันได้แล้วก็อาจจะเจอได้ว่าเหงือกอาจจะมีการร่นได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราแปรงฟันเราใช้ยาสีฟันพวกนี้แล้วถ้าเราใช้ขนแปรงที่แข็งแล้วก็แปรงแรงจนเกินไปมันก็จะทำให้ เสียดสีกับเหงือกมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหงือกร่นได้ค่ะ
0: เพราะบางคนคิดว่าถ้าเราใช้ยาที่ขัดสีฟันร่วมกับขนแปรงแข็งๆมันจะช่วยให้ฟันขาวขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วก็บางคนก็เชื่อว่ายาสีฟันเหล่านี้กับแปรงที่ขนแข็งแล้วก็การแปรงแรงเนี่ยเขาจะรู้สึกสะอาดสดชื่นมากขึ้นเขาก็เลยจะยิ่งแปรงเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเขานะคะ
0: แล้วมีเคสของยาสีฟันที่ตัวเลขค่า RDA ต่ำกว่า250แต่ว่าก็ทำให้ฟันบางมีไหมครับ
1: จริงๆก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าใช้

0: เป็นระยะเวลานานๆแล้วก็ถ้าใช้อย่างผิดวิธีอย่างที่บอกถ้าเกิดเขาแปรงแรงด้วยแปรงแรงมากกว่าปกติไงถึงแม้ว่าจะใช้ยาสีฟันที่มีค่า RDA ต่ำลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็จริงแต่ผลเสียก็เกิดได้เหมือนกันค่ะ
1: ทีนี้ไอ้เรื่องฟันขาวหรือฟันเหลืองเนี่ยครับจริงๆแล้วมันมีผลต่อสุขภาพของฟันเราไหมครับ
0: หมอเองเนี่ยเชื่อว่าสุขภาพฟันที่แท้จริงอ่ะมันขึ้นอยู่กับการดูแลฟันแล้วก็เหงือกของเรามากกว่าซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นพื้นฐานของความสวยงามด้วยเพราะว่าฟันที่สุขภาพดีเหงือกที่สุขภาพดีก็จะทำให้ฟันที่สวยแล้วอ่ะอยู่กับเราได้นานเราก็ใช้งานได้นานไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คำนึงถึงแต่ความสวยงามความขาวของฟันเพียงอย่างเดียวเราจะต้องดูแลให้ฟันและเหงือกมีสุขภาพที่ดีด้วย
1: สรุปก็คือฟันขาวตะโยกสู้ฟันเหลืองที่มั่นคงแข็งแรงไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วครับอยากให้อาจารย์ฝากวิธีการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากว่าควรทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะก็นอกเหนือจากการเลือกยาสีฟันที่เหมาะสมแล้วนะคะเราก็ต้องมีการแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยที่เราต้องแปรงให้สะอาดทั่วถึงขจัดขี้ฟันให้ได้หมดจดนะคะแล้วก็ไม่แปรงแรงจนเกินไปจนทำร้ายเหงือกของเราค่ะเราจะต้องมีการไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะตรวจสุขภาพช่องปากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้แก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะคะซึ่งความถี่ในการไปพบทันตแพทย์เนี่ยก็แล้วแต่บุคคลก็คือสมมติว่าถ้าเราดูแลได้ดีแล้วก็เราไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำให้ไปทุก6เดือนใช่ไหมถ้าคิดว่าตัวเองแปรงฟันยังไม่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงจะฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากๆเนี่ยทันตแพทย์ก็อาจจะนัดทีหน่อยเช่นอาจจะเป็นทุก 3-4 เดือนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราดูแลได้ดีมากไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยบางทีเขาก็นัดทุก1ปีก็ได้ค่ะขึ้นแล้วแต่คน
1: แล้วขูดหินปูนนะครับจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องขูดไหมครับแล้วถ้าไม่ขูดจะเป็นไรไหมครับ
0: จริงๆแล้วหินปูนเนี่ยมันก็คือขี้ฟันของเราที่แข็งตัวสมมติว่าถ้าเราแปรงฟันได้ดีแล้วก็ทำความสะอาดซอกฟันได้ดีนะคะเราก็จะสามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์หรือคราบพลาก่อนที่มันจะแข็งตัวกลายเป็นหินปูนได้ดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราแปรงได้ดีแล้วทำความสะอาดซอกฟันได้ดีไม่เกิดหินปูนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนบ่อยมากนะคะ
1: แสดงว่าการใช้ไหมขัดฟันหรือการใช้ฟลอสเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ควรจะทำ
0: ใช่ค่ะเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างนึงเพราะว่าแปรงสีฟันอ่ะไม่สามารถทำความสะอาดเข้าไปในซอกฟันได้ดังนั้นก็คือหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จเราก็อาจจะต้องมีการทำความสะอาดซอกฟันเพิ่มเติมด้วยซึ่งใช้ไหมขัดฟันก็ได้หรืออุปกรณ์อื่นๆเสริมมาเช่นพวกแปรงซอกฟันก็ได้ค่ะ
1: แสดงว่าถ้าคุณเป็นคนขยันกับการแปรงฟันกับการใช้ไหมขัดฟันนะครับคุณก็จะสามารถประหยัดค่าไปหาคุณหมอได้ซึ่งอาจจะปีนึง2ครั้งอาจจะเหลือปีนึงครั้งเดียวถ้าคุณเป็นคนดูแลตัวเองดี
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: สมมุติว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมของเราครับดูเสร็จปั๊บเขาออกไปซื้อยาสีฟันเลยอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างที่จะดูข้างกล่องของเขาดูฉลากอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะสิ่งสำคัญที่หมอแนะนำคนไข้บ่อยๆนะคะก็คือวิธีการแปรงที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเหงือกและฟันค่ะยาสีฟันจะใช้อะไรก็ได้แต่ขอให้มีฟลูออไรด์ก็พอค่ะ
1: ซึ่งชื่อเต็มๆของฟลูออไรด์ก็คือโซเดียมฟลูออไรด
0: ์ค่ะจริงๆแล้วมันก็มีทั้งโซเดียมฟลูออไรด์แล้วก็มีสารประกอบอื่นๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นโซเดียมฟลูออไรด์ในยาสีฟัน
1: โอเคครับทีนี้ครับมีคำถามจากผู้ชมในห้องส่งนะครับผู้ชมในห้องส่งนะครับอย่างผู้หญิงนะครับใช้เครื่องสำอางไปเรื่อยๆบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อเพราะว่าถ้าใช้ซ้ำๆไปนานๆอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ทีนี้คำถามก็คือยาสีฟันล่ะครับเราควรจะเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆด้วยไหมครับ
0: อันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะใช้ยาสีฟันที่มีผงขัดมากๆก็ต้องระวังในการแปรงก็คือไม่แปรงแรงเกินไปวิธีการแปรงสำคัญกว่า
1: ไหนๆอาจารย์พูดถึงวิธีการแปรงแล้วให้อาจารย์สาธิตสักนิดนึงครับว่าเวลาแปรงฟันแปรงให้ถูกต้องทำยังไงครับ
0: ยินดีเลยค่ะค่ะวิธีการแปรงที่จะแนะนำนะคะชื่อว่าวิธีแบบขยับปากนะคะซึ่งเราก็จะใช้กับแปรงสีฟันที่มีขนนุ่มนะคะเราจะเน้นที่จะแปรงบริเวณใกล้ๆเหงือกหรือบริเวณคอฟันซึ่งมันก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างฟันกับเหงือกนั่นเองเพราะว่าขี้ฟันบริเวณนี้นะถ้ามันสะสมอยู่นานๆมันก็จะทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบหรือว่ากลายเป็นลามินาดได้นะคะโดยวิธีการแปรงเราก็จะวางแปรง45องศากับคอฟันแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับสั้นๆประมาณสัก10ครั้งโดยที่เราจะไม่ขยับยาวแบบนี้นะคะเพราะว่าทำแบบนี้แล้ว

0: แล้วเนี่ยเหงื่อของเราอาจจะร่นได้แล้วคอฟันเราจะสึกได้นะคะ
1: คุณผู้ชมก็เป็นอีกคนใช่ไหมครับที่แปรงฟันแบบนี้เพราะผมอยู่บ้านผมก
0: ็พอครบ10ครั้งปุ๊บก็ปัดขึ้นสัก 2-3 ครั้งบิดข้อมือแบบนี้เราก็ทำความสะอาดตรงตัวฟันได้ทำซ้ำที่เดิมสักประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับไปบริเวณอื่นๆซึ่งเราก็จะเอียงแปรง45องศาเหมือนกันทั้งหมดทั้งด้านแก้มแล้วก็ด้านลิ้นแล้วก็ด้านเพดานถ้าด้านลิ้นเราก็อาจจะต้องแทรกแปรงของเราเนี่ยผ่านลิ้นของเราไปด้วยมาถึงฟันหน้าหน้าล่างกับฟันหน้าบนทางด้านในก็จะมีเทคนิคนิดนึงค่ะจากเดิมที่เราวางแปรงแนวนอนเราก็จะเปลี่ยนเป็นวางแนวตั้งแล้วก็ทำความสะอาดผิวฟันทีละซี่เลยอย่าลืมว่าให้โดนเหงือกนิดๆด้วยนะคะเพราะว่าที่ฟันอาจจะชอบเกาะบริเวณคอฟันแล้วบริเวณเนี้ยมันมีต่อมน้ำลายอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเกิดหินปูนง่ายถ้าเราไม่มีที่ฟันตรงนี้หินปูนตรงนี้ก็จะขึ้นยากนะคะฉะนั้นต้องเน้นแปรงให้โดนเหงือกแล้วก็แปรงให้หมดทั้งซี่ฟันแบบนี้แปรงแบบนี้โดยทั่วกันแล้วเราก็จะแปรงด้านบทเคี้ยวของฟันโดยที่เราก็จะวางแปรงตั้งฉากกับฟันแล้วก็ถูได้เลยด้านบทเคี้ยวถูได้เลยนะคะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมแปรงลิ้นของเราด้วยเพราะลิ้นของเราเนี่ยมีความขรุขระก็อาจจะมีคราบจุลินทรีย์ไปสะสมแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ค่ะ
2: แล้วพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาเอาไว้ขูดลิ้นเนี่ยจริงๆมันใช้ได้ไหมครับ
0: ใช้ได้ค่ะใช้ได้อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกัน

เอาละครับสำหรับวันนี้น่าจะได้ความรู้กันไปเยอะเลยส่วนคุณผู้ชมก็หวังว่าจะได้ข้อมูลและความรู้ดีๆนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อยาสีฟันโดยเฉพาะประเภทไวท์เทนนิ่งหรือแม้แต่ประเภทอื่นๆที่จะใช้ในชีวิตประจำวันด้วยและวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ส้มโอมากๆครับที่มาให้ความรู้กันครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ชื่อซิงโกลาเนี่ยมันเป็นชื่อของจังหวัดสงขลาเป็นชื่อโบราณเท่าขั้วโบราณจริงๆอ่ะหาทานไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้เราก็ใช้วิธีการแบบโบราณทั้งหมดในการทำแต่ว่าทำให้มันดูทันสมัยขึ้นนะครับสำหรับเมนูนี้ครับ

0: อนที่5ฉลาดช็อปด้วย5เทคนิค
1: ไหนๆวันนี้ก็เลิกเรียนเร็วขึ้นไปช็อปกันปะ
2: วันนี้ไม่ว่าง
1: ร้านเสื้อฮิปๆโดนใจด้วยล่ะแถมที่หน้าร้านก็ติดป้ายลดราคาเหลือ199บาทซื้อแล้วนะ
0: อย่าพึ่งก่อนที่จะจ่ายมารู้จัก5เทคนิคควบคุมรายจ่ายกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1. ตั้งงบก่อนใช้จ่ายการตั้งงบประมาณก่อนใช้จ่ายทุกครั้งจะช่วยให้เราใช้เงินไม่เกินงบที่ตั้งไว้เหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้คิดก่อนซื้อทุกครั้งมันคือยังไงหรอตอนนี้ได้เงินเดือนจากม้า 4,000 บาทไปโรงเรียนอาทิตย์ละ5วันดังนั้นใช้เงินได้วันละ200บาทเท่านั้นนะ 2. ใช้น้อยกว่าหาสร้างพฤติกรรมไม่ใช้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับเจอเสื้อลดเหลือ199จะซื้อดีไหมมีเงิน200บาทถ้าซื้อไปแล้วก็ไม่เหลือเงินกินข้าวนะแต่มันลดตั้งเยอะเลยนะ 3. ไม่ใช้ก็ไม่ซื้อแล้วเสื้อที่จะซื้อตัวเนี้ยจะใส่เมื่อไหร่ตัวเก่ายังแจ่มอยู่เลยก็ว่าจะใส่ไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ซื้อไปเก็บไว้ก่อนละกันไม่ใช้ก็อย่าเพิ่งซื้อสิไม่ได้หรอกของมันต้องมีไม่ใช้ก็ไม่ซื้อจะได้ไม่โดนมันนี่มอนสเตอร์ทำร้ายแต่ยังไงก็อยากได้นะจะทำไงดี 4. เปรียบเทียบก่อนซื้อถ้าไหนๆจะซื้อแล้วลองเดินไปเช็คราคาร้านอื่นดูก่อนเผื่อมีถูกกว่าเปรียบเทียบก่อนซื้อไง
1: ได้โอ้โหร้านนี้เหลือ100
0: เห็นไหมล่ะเสียเวลาอีกนิดเราก็ได้ของอย่างเดียวกันแต่ราคาถูกกว่า 5. สรุปค่าใช้จ่ายสม่ำเสมอกลับบ้านอย่าลืมจดด้วยนะว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็ดีนะวันนี้ยังเหลือเงิน100ไปกินข้าวดีกว่าเห็นไหมล่ะแค่ใช้5เทคนิคควบคุมรายจ่ายก็เป็นผู้ซื้อที่ชาญฉลาดใช้จ่ายคุ้มค่า
1: เราแฮปปี้หมาแฮปปี้เงินในกระเป๋าก็แฮปปี้ด้วย

0: ความหลากหลายของเชื้อชาติความหลากหลายของวัฒนธรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งดังเช่นเดียวกับวัฒนธรรมอาหารที่ไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียวยิ่งเกิดการผสมผสานความหลากหลายมากขึ้นเท่าไหร่มูลค่าก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นและนี่คือความหมายของคุกเคาเจอร
1: ์วัฒนธรรมในการกินอาหารมันเป็นศาสตร์สากลไม่ว่าจะรสชาติเพศไหนมันก็จะมีความแตกต่างกันไปการนำเรื่องราวต่างๆทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นเมนูใหม่ๆทำให้ธุรกิจมันเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน
2: สำหรับผมนะครับอาหารไม่ว่าจะเป็นชาติไหนวัตถุดิบตัวไหนจากทั่วทุกมุมโลกคำว่าอาหารไม่มีขอบเขตจำกัดเลยและเราเชื่อได้ว่าตราบใดที่คนยังไม่หยุดพัฒนาอาหารก็จะเติบโตไปพร้อมๆกับเราเช่นกันครับผม

0: นมเป็นอาหารที่ยอมรับกันว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงครบถ้วนด้วยสารอาหารหลัก5หมู่มีโปรตีนอุดมด้วยเกลือแร่หลายชนิดโดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่จำเป็นต่อการสร้างกระดูกและฟันนอกเหนือจากประโยชน์ทางด้านคุณค่าแล้วการนำไปประกอบอาหารก็ยังสามารถทำได้หลากหลายเมนูเช่นกันซึ่งในวันนี้รายการของเราขอพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูพานาคอตต้าจากเชฟทั้งสองท่านที่รังสรรค์ออกมาให้แตกต่างกันตามสไตล์เฉพาะตัวแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้วัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่มาจากฟาร์มโคนมคุณภาพของเกษตรกรท้องถิ่นและตอนนี้คุณแบงค์ก็พร้อมแล้วที่จะมาเล่าถึงที่มาที่ไปของเมนูลานาคอตต้าให้เราได้ฟังกันครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเชฟแบงค์นะครับพงศกรเจริญสาธิตครับปัจจุบันก็เป็นเชฟโอเนอร์อยู่ที่ภัตตาคารเจริญรุ่งเฮงสาขาศรีดอนชัยครับแล้วก็สาขาวันิมานครับควบ2สาขาเลยครับสำหรับโครงการลานาแกสโตรโนมีนะครับเราก็ได้เห็นการรับสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับก็เลยทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดครับเราก็เห็นว่าโครงการมีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารมีสุขาภิบาลอาหารต่างๆนานาเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยไฮไลท์ของโครงการนี้ครับก็จะเป็นการสอนให้ความรู้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีนะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์เอามาอยู่ในอาหารครับสำหรับโครงการนี้ก็สอนผมเยอะมากเลยครับโอ้ตั้งแต่การทำโฟมนะฮะเทคนิคการทำบับเบิ้ลหรือแม้กระทั่งซูวีนะครับทำให้สุกโดยใช้อุณหภูมิต่ำครับแต่ที่ในเมนูในวันนี้นะฮะเราเตรียมมาหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสโมกนะฮะแล้วก็จะมีเทคนิคที่ทำน้ำนะฮะให้กลายเป็นผงหรือแม้กระทั่งทำน้ำเนี่ยให้หนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสอย่างเงี้ยครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูลานาคอตต้าข้าวโพดอบเนยครับก็จะถูกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวลาที่เราตอนเด็กๆครับเวลาไปเที่ยวตลาดนัดอะไรเงี้ยครับเราก็จะชอบแบบได้กลิ่นที่มันหอมเตะจมูกเรานั่นก็คือกลิ่นข้าวโพดอบเนยถูกต้องไหมฮะเราก็จะเอาเมนูตรงนั้นแหละครับมาปัดฝุ่นใหม่เมื่อรูปร่างหน้าตาครับมันเปลี่ยนไปเลยครับแต่เวลาเราชิมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิมรสชาติที่คุ้นเคยครับในรูปร่างหน้าตาที่เราไม่คุ้นเลยครับผมสำหรับวัตถุดิบของลานาแกสโตรโนมีที่มาใช้ในครั้งนี้นะฮะเราก็จะใช้หลายอย่างเลยครับก็จะมีทั้งนมโคคุณภาพดีนะฮะแล้วก็จะมีข้าวโพดครับผมข้าวโพดหวานของเกษตรกรเชียงใหม่ครับผมแล้วก็วัตถุดิบอีกเยอะมากเลยครับที่ลานาแกสโตรโนมีจัดให้เราแล้วเราก็เห็นวัตถุดิบแล้วก็หยิบจับมาใช้ครับผมเชื่อได้ว่าอาหารถ้าเราใส่ใจเรื่องวัตถุดิบอันนั้นอร่อยไปละ 50% ครับวัตถุดิบที่เราจะมาเลือกอะครับไม่ใช่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างจะเหมือนกันหมดยกตัวอย่างเช่นมะนาวถ้าเราเลือกมะนาวในหน้าร้อนก็จะเปรี้ยวกว่ามะนาวในหน้าฝนเป็นต้นอย่างเงี้ยครับเรื่องของพริกความเผ็ดความหวานอย่างเช่นน้ำนมโคนมคุณภาพดีนะครับผมเราก็มีวิธีแฮนด์เดิลน้ำนมมาโดยการที่ว่าเอานมดิบมาเนี่ยฮะซึ่งรีดสดๆจากเต้าเลยครับหลังจากนั้นเรามาพาสเจอร์ไรซ์ด้วยตัวเองซึ่งการพาสเจอร์ไรซ์เองก็จะหอมกว่าการที่ให้โรงงานหรืออุตสาหกรรมเขาพาสเจอร์ไรซ์การที่เราคัดเลือกวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีและเรามาปรุงอาหารเป็นอย่างดีนั่นคือเราไม่ยอมให้สูญเสียความหอมของตัววัตถุดิบเลยครับเราก็ทำการพาสเจอร์ไรซ์เองซึ่งจะคงความหอมของนมได้มากที่สุดหลังจากนั้นเราก็เอานมตรงนั้นที่เราพาสเจอร์ไรซ์เองเนี่ยมาทำไอศกรีมเลยเพราะฉะนั้นความหอมจะคุมกันได้มากที่สุดให้สูญเสียความหอมของนมสดน้อยที่สุดเท่านั้นเลยครับทีนี้ครับพอเรามาร่วมโครงการลานาแกสโตรโนมีแล้วเนี่ยเราจะเสิร์ฟข้าวโพดคลุกเนยแบบทรดิชันอลธรรมดาไม่ได้แล้วครับเรามีการแยกองค์ประกอบของข้าวโพดคลุกเนยออกมาแล้วก็ใส่เป็นบุลเลตอย่างแรกเลยครับในเมนูของลานาคอต้าข้าวโพดทุกเนยนะครับสิ่งแรกที่เราทำก็คือพานาคอต้าข้าวโพดเนี่ยแหละครับ

ลังจากนั้นเราก็เติมนมลงไปนะครับเติมน้ำตาลเติมเกลือลงไปนะฮะและปิดท้ายครับขาดไม่ได้เลยเราวางเจลาตินลงไปแล้วไปเซตตัวในอุณหภูมิที่เย็นครับก็จะเซตตัวทำให้เขาแข็งขึ้นทำให้กลายเป็นพานาคอตต้าครับผม

ต่อมานะครับอย่างที่2ที่เราทําก็คือไอศกรีมข้าวโพดคลุกเนยครับตรงนี้ก็จะเอาข้าวโพดไปคั่วกับเนยเช่นกันครับผมแล้วก็เติมส่วนผสมต่างๆทีนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ปั่นอยู่ในเครื่องไอศกรีมแล้วเนี่ยครับผมนอกจากนั้นเองก็จะมีอีกหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการทําซอสนะฮะก็เราจะทำซอสมะม่วงสวรสครับแล้วเราจะทำให้เขาข้นหนืดได้โดยการที่ใส่สะอาน่านะครับเป็นผงที่เราเติมลงไปแล้วเนี่ยทำให้วัตถุดิบจากเดิมที่เป็นน้ำเนี่ยครับมีความข้นหนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสหรือกลายเป็นเจลที่เราเอามาใช้แต่งจานครับ

0: ออกมานั่นก็คือน้ำตาลไอโซมอลฟูก้าครับเราก็เอาน้ำตาลเนี้ยนะฮะมาทำให้ร้อนครับมาฮีทเขาหลังจากละลายครับเพิ่มอุณหภูมิให้สูงยิ่งขึ้นน้ำตาลที่ละลายแล้วที่อยู่ในเตาอบครับจะค่อยเดือดเป็นบับเบิ้ลขึ้นมาปิดท้ายด้วยการใช้เทคนิคสโมกนะฮะอย่างเช่นสโมกกิ้งกันใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มกลิ่นเผาไหม้ของเปลือกข้าวโพดเข้าไปครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับเวลาที่เราจัดเสิร์ฟไปแล้วอย่างแรกลูกค้าต้องงงก่อนลูกค้าจะต้องงงว่าเฮ้ยคืออะไรวะแล้วลูกค้าก็จะแบบมีไอเดียในหัวเยอะมากว่าอันนั้นคืออันนี้อันนี้ทําอย่างนั้นมันประกอบไปด้วยเมธอดที่หลากหลายมากเลยในจานนั้นหลายคอมโพเนนต์มากเลยครับหลังจากที่เขากินไปเท่านั้นแหละครับหัวเขาจะขึ้นมาเลยว่าอ๋อข้าวโพดคลุกเนยนั่นเองเลยมันเป็นรสชาติที่มันคุ้นเคยมากเลยแต่จัดเสิร์ฟออกมาในรูปแบบที่เราไม่คุ้นเลยครับก็จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับภูมิใจมากวินาทีที่ผมเอาวัตถุดิบของเขามาทำอาหารและเราชิมแล้วตัวเราเองมองว่าอร่อยตรงนั้นภูมิใจระดับหนึ่งมากๆแล้วครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมภูมิใจมากกว่านั้นก็คือเมื่อเราทำผลผลิตของเขาทำอาหารแล้วมันสักเสร็จแล้วเนี่ยเราเรียกเกษตรกรเข้ามานั่งลองชิมดูซิว่าอาหารที่เราทำมันอร่อยมากขนาดไหนจุดเริ่มต้นของอาหารที่อร่อยขนาดนี้มาจากต้นน้ำที่คือเกษตรกรเนี่ยครับใส่ใจในทุกขั้นตอนจึงทำให้ผลผลิตของเขาออกมาสดสะอาดแล้วก็อร่อยมาถึงเราปรุงแต่งนิดเดียวก็อร่อยครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนเชียงใหม่โดยแท้จริงแล้วเราเติบโตมาในบ้านเมืองเชียงใหม่และเราได้ช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆเอาหยิบจับวัตถุดิบที่มันมีมูลค่าเราเอามาเพิ่มมูลค่าเข้ามาแล้วก็แปลงโฉมมาให้กลายเป็นอาหารที่จะเสิร์ฟแนวของอินโนเวทีฟครับผม
1: สำหรับเมนูลานาคอต้านั้นถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวความหวานฉ่ำจากข้าวโพดที่ล้อมรวมกับความนุ่มละมุนจากนมโคคุณภาพดีถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจจริงๆแหละครับคุณผู้ชมเพราะความอร่อยบางครั้งไม่ใช่แค่เพียงการปรุงรสเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ดีด้วยเช่นกันครับใช่ครับสำหรับเทปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกับวัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่ส่งตรงมาจากฟาร์มเกษตรกรท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้นไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมนุ้ยนะครับจากคลองศักดิ์ฟาร์มนะครับจุดเริ่มต้นผมจากพ่อแม่ทำมาก่อนประมาณ10ปีเนาะแล้วก็ผมก็มาสานต่อที่ฟาร์มครับเคยช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เล็กแล้วครับก็คลุกคลีกับมันตั้งนานแล้วเหมือนกันครับแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆครับเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนความรู้เข้ามาใหม่หาความรู้เข้ามาใหม่เรื่อยๆครับ1วันตื่นเช้ามาคนงานก็จะไล่วัวรีดไปอาบน้ำเนาะครับชุดที่2ให้มาโกยขี้แล้วชุดอีกชุดหนึ่งชุดที่3ก็จะเตรียมอาหารวัวให้วัวกินครับนี่วัวเล็กครับไอ้พวกนี้ต้องดูแลดีเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเจ็บป่วยง่ายอะครับผมต้องดูแลเองปล่อยคนงานไม่ได้เลยครับดื้อเฉพาะบางตัวนะเนี่ยอันนี้ก็เล่นได้อยู่ตอนเช้าคนงานก็จะไล่วัวมาอาบน้ำก่อนนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งคนงานชุดหนึ่งก็อยากตัวขี้วัวไล่มาล้างเต้านมอีกทีนึงครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะรีดนมแล้วครับเมื่อก่อนเรารีดเป็นแบบถังฮิ้วบักเก็ตนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นรีดไฟลายให้มันสะดวกสบายขึ้นวิธีการรีดนมวัวขั้นตอนแรกของผมเนี่ยต้องล้างเต้านมวัวให้สะอาดนะครับแล้วเช็ดน้ำเอาผ้าแห้งเช็ดเต้านม1รอบเอาเดตตอพ่นหัวนมฉีดพ่นหัวนมฆ่าเชื้ออีก1รอบแล้วก็ทิชชู่เช็ดรอบสุดท้ายแล้วครับแล้วก็รีดนมครับ

พันธุ์ในฟาร์มวัวเป็นพันธุ์โฮลสไตน์ฟริเชียนนะครับข้อดีก็คือเลี้ยงง่ายเนาะนิสัยไม่ดุไม่เตะครับแล้วก็ไม่อั้นนมด้วยครับอันนี้จะเป็นวัวปิดนมมาอายุประมาณ3เดือนถึง5เดือนครับอันนี้จะไหลขึ้นมาอยู่ประมาณ6เดือนคอกนี้6เดือนไหลไปเรื่อยๆจนถึงผสมอยู่ตรงปลายสุดนู่นนะครับส่วนอาหารตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอาหารพ่นนะครับจะให้วันหนึ่งประมาณ3กิโลกรัมต่อตัวต่อวันนะครับส่วนอาหารหยาบเป็นเปลือกข้าวโพดโรงงานนี้ตรงนี้จะให้กินจนอิ่มทั้งวันเลยครับให้น้อยก็ได้นมน้อยให้เยอะไปก็ไม่ดีครับต้องให้พอดีสัดส่วนอาหารหยาบอาหารพ่นต้องพอดีครับผมมีระบบเนาะระบบปอกคอมจะเตือนในการกินว่าตัวนี้กินเยอะกินน้อยมันก็จะแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์หรือว่าที่คอมในบ้านเนี่ยครับผมจะรู้ละเนี่ยครับถ้ามีตัวไหนป่วยมันก็จะเตือนขึ้นมาที่ระบบทุกๆ2ชั่วโมงครับจะอัปเดตเลยครับปอกคอมตัวนี้นะครับช่วยผมในการดูแลสุขภาพวัวมีการจับสัตว์การผสมให้เราไปผสมเทียมช่วงเวลาไหนเขาก็จะบอกเราได้หรือว่าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องหาหมอมาเช็คก่อนว่าผสมได้ไหมอะไรอย่างน้อยช่วยเราได้ระดับหนึ่งเนาะข้อมูลอัปเดตทุกๆ2ชั่วโมงครับอันนี้เป็นภาพรวมทั้งฝูงเนาะอันนี้ถ้ามีวัวตัวไหนป่วยขึ้นมามันก็จะแจ้งเตือนมาตรงนี้เนาะแล้วได้เจาะจงว่าวัวตัวไหนป่วยแล้วก็วิ่งไปตัวหาตรงนั้นเลยไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นการระดับวัดการเคี้ยวเอื้องทั้งฟาร์มทั้งฝูงอะเคี้ยวเอื้องปกติไหมถ้าเคี้ยวเอื้องน้อยก็คือเราให้อาหารหยาบน้อยเพื่อพอความต้องการของวัวนะครับถ้าเคี้ยวเอื้องเยอะเกินไปก็คือเหมือนให้เราให้อาหารหยาบเยอะผลน้ำนมต่อตัวต่อวันก็จะลดลงเหมือนกับคิดว่ากินอาหารพ่นได้น้อยลงเนี่ยครับอาหารเนี่ยครับนี่งับงับงับงับเนี่ยเขาเรียกว่าเคี้ยวเอื้อง

อันนี้จะเป็นโซนโคเล็กนะครับอนุบาลโคกินนมจนถึงอายุ2เดือนเนาะอยู่บนกรงอีกประมาณเดือนนึงให้มันปรับสภาพไปก่อนแล้วก็ค่อยลงไปอยู่คอกโซนนี้จะเป็นที่ผมดูแลเองทั้งหมดเลยครับหัวเล็กเพราะมันละเอียดอ่อนมากอีกตัวนี้ก็3เดือนแล้วครับปิดนมละเงี้ยก็อยู่บนกรงไปก่อนแล้วรออีกประมาณสักอาทิตย์นึงก็น่าจะลงแล้วครับตอนนี้ก็ส่งนมให้สู่รับนมดิบเนาะเขาก็ไปผลิตเป็นนมโรงเรียนนม USCเด็กๆในพื้นที่ก็ได้กินนมคุณภาพส่วนที่2ก็จะเป็นตามออเดอร์ร้านกาแฟแล้วก็ทำชีสเขามารับได้วันต่อวันหรือว่าอาทิตย์ละครั้งได้ครับ

0: ที่ฟาร์มของเรานะครับจะใส่ใจทั้งสุขภาพและอาหารวัวและขั้นตอนการรีดนมของวัวต้องสะอาดผู้บริโภคมั่นใจได้เลยครับว่านมทุกหยดที่ออกจากฟาร์มของเราครับมีคุณภาพครบถ้วนทั้งไขมันและโปรตีนและความสะอาดแน่นอนครับผม
1: และเมนูที่2ในวันนี้พานาคอต้าเมลเบอรี่วุ้นลำใหญ่

ชื่อโยนะครับพินโยวิสัยเป็นโลคอลเชฟเป็นเจ้าของอยู่ที่ออนใต้ฟาร์มโครงการแกสโนมี่เป็นโครงการที่รับสมัครผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจในการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคเหนือวัตถุดิบเชียงใหม่ซึ่งเป็นตรงกับสิ่งที่ทีมงานออนใต้ฟาร์มหรือว่าตัวผมเองเนี่ยใช้ทำที่ออนใต้ฟาร์มอยู่แล้วก็เลยสนใจที่จะไปเข้าร่วมโครงการครับก็ได้สมัครเข้าไปร่วมจริงๆแล้วอย่างตัวผมเองเนี่ยทำอาหารก็จะเป็นสไตล์ลูกทุ่งนะครับอาหารเราก็ทำเป็นอาหารเหนือที่บริการนักท่องเที่ยวที่มาทานที่ร้านศาสตร์ต่างๆทักษะในการทำอาหารก็สืบทอดกันมาจากครอบครัวเป็นส่วนใหญ่นะครับเรียกได้ว่าทำกันแบบลูกทุ่งพอเราไปร่วมโครงการสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็คือการนำเอาวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาพัฒนาในเมนูต่างๆให้เมนูอาหารเราได้มีคุณค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวได้มากขึ้นแรกเริ่มก็ต้องท้าความไปตอนเข้าโครงการเราก็จะมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นเชฟที่จะให้คอนซัลท์ให้ความปรึกษาในการรังสรรค์เมนูใหม่ๆโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือวัตถุดิบที่เรามีบวกกับเสน่ห์ของความเป็นล้านนาความเป็นอาหารเหนือเข้าไปนะครับก็จากการที่ไปเรียนมาผมก็ได้ปรึกษากับเชฟว่าที่นี่เองออนใต้ฟาร์มเองเนี่ยผมสารภาพกับเชฟเลยผมไม่เคยมีของหวานเสิร์ฟลูกค้าเลยนะครับก็เลยขอไอเดียว่าอยากจะทำของหวานอะไรง่ายๆที่ผมสามารถทำได้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเข้ามาแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยก็ได้เป็นเมนูเป็นพานาคอตต้าขึ้นมาความโดดเด่นของพานาคอตต้าก็คือเราใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่นมน้ำนมที่นี่เป็นแหล่งผลิตน้ำนมคุณภาพดีเลยนะครับแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลช่วงนี้ลำไยเยอะบางช่วงบางฤดูกาลมีมัมเบอรี่เยอะๆมะม่วงลูกฟักข้าวก็สามารถจะเอามาทำเป็นซอสเป็นท็อปปิ้งที่เราแต้มสีสันเสิร์ฟลูกค้าได้ก็เป็นที่มาที่ไปของเมนูนี้ครับวัตถุดิบเมนูนี้ก็จะเป็นเราจะเตรียมองค์ประกอบอยู่หลากหลายวัตถุดิบหลักๆ ก็จะใช้น้ำนมนะครับนมโคที่นี่จะมีฟาร์มโคนมอยู่ในชุมชนเยอะมากนะครับแล้วก็เลือกใช้น้ำนมดิบจากในฟาร์มโคนมตรงนี้มาใช้แล้วก็ข้อดีของนมที่นี่คือมันเฟรชครับวันต่อวันเช้าๆที่เราจะได้ความสดออกมาเท็กเจอร์ของนมใหม่ๆมันจะมีพวกโปรตีนมีพวกแฟตมีอะไรอยู่เต็มที่เลยนะครับก็สามารถจะเอามาทำได้ทำให้กลิ่นทำให้ความหอมของนมมันออกมาเต็มเลยองค์ประกอบต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของน้ำซอสท็อปปิ้งนะครับผมเลือกใช้มันเบอรี่เพราะว่าช่วงฤดูกาลที่มันเบอรี่ออกเนี่ยโอ้โหลูกมันร่วงมันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สามารถมาทำน้ำซอสไว้ได้ก็เลือกใช้มันเบอรี่แต่งแต้มให้มันมีสีสันมันมีเสน่ห์ของร้านนาเข้าไปช่วงฤดูกาลลำไยนะครับช่วงฤดูนี้ลำไยสดๆเยอะมากราคาก็ถูกแล้วก็เอามาทำเป็นวุ้นอยู่ในลูกลำไยเพื่อที่จะไปแต่งท็อปปิ้งด้านหน้านะครับให้มันมีเท็กเจอร์มีความเป็นโมเลกุล่ามันมีความสุขในการทานมากขึ้นก็จะเตรียมองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับในเมนูหลักๆก็คือน้ำนมนะครับทำให้น้ำนมเซตตัวเราใช้เจลาติน

ำซอสท็อปปิ้งก็จะใช้เลือกใช้มันมารีสดแล้วก็จะเลือกใช้หม่อนที่มีความสุกมากๆเลยก็จะได้รสชาติความหวานอมเปรี้ยวเอามาปั่นแล้วก็เอามาเคี่ยวกับน้ำตาลเพื่อที่จะทำเป็นน้ำ

0: ฤดูนี้ลำไยเยอะก็จะแกะลำไยควันเอาเมล็ดออกเราจะกรอกวุ้นอาก้าเข้าไปนะครับจะทำให้เวลากัดมันจะมีเท็กเจอร์ที่ต่างจากทานลำไยปกติเลือกใช้สาคูนะครับสาคูที่มาแต่งแต้มสีสันของดอกอัญชันไปก็จะได้เท็กเจอร์เหมือนโซเฟียสวยๆนะครับก็จะมีดอกไม้ในสวนนะครับมาเป็นเอดิเบิลฟลาวเวอร์เอาองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเป็นลานาคอตต้าเมนูนี้ก็มันจะมีความหวานความนุ่มนะครับเวลาเราตักเข้าไปเนี่ยซอสตัวซอสมันเบอรี่เนี่ยมันจะมีทั้งความเปรี้ยวอมหวานส่วนตัวนมเองเนี่ยก็จะเป็นครีมที่มีความนุ่มอยู่ไม่ถึงกับแข็งมาก เวลาตักกินมันก็จะด้วยความเย็นความหวานความเปรี้ยวความนุ่มก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาเราทานอาหารหนักๆมาก็ปิดท้ายด้วยลานาคอต้ากันจริงๆผมเชื่อว่าความสดความใหม่ของวัตถุดิบเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้รสชาติอาหารมันโดดเด่นนะครับการที่เราได้วัตถุดิบดีๆอย่างนมสดๆใหม่ๆเนี่ยมาทำเป็นอาหารก็จะทำให้คุณค่าของนมมันสูงขึ้นยิ่งเราเล่าเรื่องที่มาที่ไปของนมให้กับนักท่องเที่ยวเขาจะมีความสุขมากกับอาหารนั้น
1: ๆด้วยนมโคคุณภาพดีที่ประสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเมาเบอรี่ทำให้รสสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความหอมหวานกลมกล่อมและยิ่งได้เคี้ยวหมุนลำไยด้วยแล้วล่ะก็เคี้ยวเพลินอย่าบอกใครเลยล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับเทปนี้แม้จะเป็นเมนูพานาคอตต้าเหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของวัตถุดิบเทคนิคการทำอาหารและรสชาติเฉพาะตัวแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้นมโคคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่นที่นอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังถือว่าเป็นการนำอาหารในท้องถิ่นมายกระดับให้เกิดมูลค่าและสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับทุกเมนูอาหารได้ไม่มีที่สิ้นสุดในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรจะมีวิธีการไหนในการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นร่วมหาคำตอบไปกับเราได้ในอาทิตย์หน้ากับรายการ Cook Culture แล้วพบกันใหม่ครับ

ที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงที่มีปัญหาพฤติกรรมทำร้ายผู้ตัวเองและผู้อื่นเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลสุนทรานุมีจำนวนมากหนึ่งในนั้นมาจากตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์

0: เมื่อเราติดตามผู้ป่วยก็พบว่ามีอาการเจ็บป่วยซ้ำค่อนข้างสูงทั้งปัญหาโรคจิตเภทเรื้อรังแล้วก็ปัญหาอาการทางจิตรุนแรงจากการใช้สารเสพติดจนเกิดความยุ่งยากให้แก่ชุมชนในการนำส่งต่อดูแลรักษาแล้วก็หางานทำจนทำให้เกิดเป็นภาระสังคมค่อนข้างมากเราพบว่าส่วนที่สำคัญที่เราจะทำให้เกิดความสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยก็คือการที่เราจะไปสะท้อนข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้ตั้งแต่ความรู้ทางเชิงวิชาการภาคปฏิบัติวิธีการจับมัดฉีดยากินยาการนำส่งต่อจนถึงการดูแลที่จะทำให้ผู้ป่วยจิตเวชนั้นอาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วนอกจากการกินยาสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือวันที่ผู้ป่วยมีงานทำบ้านทำเนียบทำให้เห็นแล้วค่ะว่าคนเราจะอยู่ยังมีศักดิ์ศรีได้ก็ต้องมีคุณค่าคุณค่าของเขาคือการทำงานก็เลยเกิดการจ้างงานอย่างเป็นระบบแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชได้มีเครือข่ายเป็นสมาคมแล้วก็ได้รับโอกาสได้เท่าเทียมกับผู้อื่นแล้วก็มีงานทำ
1: เยาวชนในพื้นที่เนี่ยที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยสืบเนื่องมาจากยาเสพติดหลังจากเราพบเจอผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่เนี่ยเราก็ได้พูดคุยกับผู้ปกครองและญาติของผู้ป่วยนะครับว่าอาการขนาดนี้ควรจะรักษาตามขั้นตอนเมื่อเขาให้ความร่วมมือแล้วเนี่ยเราก็ได้ติดต่อทางโรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยที่จะได้เอาไปทำใบส่งตัวแล้วก็นำไปรักษาโรคทางจิตที่โรงพยาบาลสุนทรารมนะครับ
2: ไปดูงานกับโรงพยาบาลสวนสาธารณรมครับก็ไปเรียนรู้ก็เราต้องนำมาปรับปรุงเพราะแต่ละเคสแต่ละพื้นที่ผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเราต้องมาปรับปรุงเฉพาะแต่ละบุคคล
3: จากการปฏิบัติหน้าที่นะครับเราก็เป็นไปตามระบบของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะครับคือหนึ่งระงับเหตุแต่ต่อมาเนี่ยนะครับได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสวนสาธารณรมนะครับก็ได้หันมาให้ความสำคัญในการนำผู้ป่วยเหล่านี้ไปทำการบำบัดรักษาตามขั้นตอนและวิธีการเราก็ได้รับความรู้องค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างนี้ที่มีความละเอียดขึ้น
0: เราพบว่าทุกที่สนใจว่าเป็นโมเดลที่น่าจะทำได้จึงได้มีโครงการนำร่องนะคะในอำเภออย่างน้อยอีก2อำเภอให้เขาในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมกันนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับพื้นที่แต่ละพื้นที่สูงสุดค่ะ

ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันเรื่องการสื่อสารต่อรองนะครับนักศึกษาเห็นความสำคัญของการสื่อสารต่อรองหรือเปล่าครับแน่นอนเวลาเราจะทำธุรกิจก็ตามเวลาเราจะเจรจาเงินเดือนสมัครงานแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกับใครเราก็ต้องต่อรองจริงๆการต่อรองเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนไทยอาจารย์พูดอย่างนี้เลยว่าคนไทยเนี่ย เราไปเดินตลาดแล้วเราก็มีลักษณะของปฏิสัมพันธ์อยากจะต่อรองกันสักเล็กสักน้อยเพื่อความสบายใจเราก็ทำกันได้นะครับการต่อรองพบเห็นได้ในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรามีแฟนสักคนหนึ่งเราก็ต้องต่อรองจริงไหมนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันแลกเปลี่ยนคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นการต่อรองเป็นการสื่อสารที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาแบ่งปันกันเรื่องการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมทำไมต้องตั้งชื่อว่าการสื่อสารต่อรองครองใจและครอง

กมเนื่องจากการต่อรองเป็นธรรมชาติในชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยการต่อรองอยู่แล้วเราต้องต่อรองเวลาเราซื้อสินค้าเราต้องต่อรองกับผู้มีอำนาจเราต้องต่อรองกับแฟนของเราเวลาเราไม่เข้าใจกันและกันเราต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับ

รองเล็กน้อยนะครับคงจะแบ่งปันได้ไม่เยอะนักแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญไม่กี่ประเด็นนะครับให้นักศึกษาทุกคนจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องแรกเวลาเราจะต่อรองให้เรารู้เขารู้เขาในที่นี้คือรู้ข้อมูลของอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้ชัดเจนที่สุดรู้ให้ละเอียดยิ่งรู้ลึกเราจะยิ่งคาดการและออกแบบการสื่อสารได้อย่างประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราจะไปสมัครงานที่ไหนเรารู้เกี่ยวกับบริษัทเขาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมทุกมิติเราจะมีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและจะสามารถสร้างสารออกแบบเนื้อสารและออกแบบการเจรจาของเราได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับการรู้เขาเวลาเรารู้เขาแล้วเรารู้เพื่อจะออกแบบการสื่อสารของเราเรารู้เพื่อจะสร้างเงื่อนไขของเราเรารู้ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างที่เขามีอย่างเต็มไปหมดแล้วเราไม่มีทรัพยากรนี้เลยเราไม่มีตัวนี้เลยแต่เขามีหลายตัวมากเราจะเอาสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเรามีไปแลกได้ยังไงอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับการรู้เขาคือรู้ข้อมูลรู้โปรไฟล์ของเขารู้เพื่อจะเอามาออกแบบตัวเราให้เราสื่อสารแล้วครองใจและครองเกมเขาเรารู้ว่าเขามีอะไรแล้วเขาขาดอะไรจะได้มาเติมว่าเรามีอะไรไปเติมในส่วนที่เขาขาดแล้วเราจะถูกรับเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้เขาเราต้องทำทันทีแล้วตอนนี้รู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นหาจากเอกสารค้นหาได้มากมายนะครับพยายามที่จะเรียนรู้เขาเพื่อจะกลับมาเตรียมตัวเราด้วยครับอันต่อมานอกจากรู้เขาแล้วเราต้องรู้เรารู้เราในที่นี้คือเวลาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่เราจะได้มารู้ตัวเราว่าเรามีศักยภาพตัวไหนเรามีศักยภาพตรงไหนที่ไปเติมเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเราเตรียมความสามารถของเราเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการเตรียมเงื่อนไขที่เราจะเจรจาต่อรองกับเขาเตรียมบริบทสถานการณ์แม้กระทั่งเตรียมใจของตัวเราเองเพื่อจะให้ครองใจเขาและครองเกมอันต่อมารู้เขารู้เราอันต่อมารู้เรื่องรู้เรื่องในที่นี้เขามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่เราจะไปคุยเป็นเรื่องอะไร1 2 3 4 5ไอ้การรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เรารู้เงื่อนไขต่างๆรู้กฎรู้กติการู้ว่าเรื่องที่เราจะไปพูดเนี่ยอะไรบ้างเป็นส่วนสำคัญและอะไรบ้างเป็นส่วนไม่สำคัญเรารู้ว่าเวลามีน้อยเราต้องพูดเรื่องสำคัญ hit to the point ทันทีเป็นต้นเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของสิ่งที่เราจะไปต่อรองเรื่องราวของประเด็นที่เราจะไปต่อรองให้ดีที่สุดหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีที่เราจะแลกกับเขาอันต่อมารู้ใจรู้ใจคืออะไรครับรู้ใจคือเราต้องคาดการณ์ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรบ้างคือคำพูดที่จะทำให้เขาเชื่ออะไรบ้างคือคำพูดหรือหลักฐานหรือการอ้างอิงที่จะทำให้การต่อรองนี้เราเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์แม้กระทั่งการรู้ใจเขาว่าเขาอยากได้ประโยชน์อะไรแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์นั้นออกไปนั่นหมายความว่าเรากำลังครองใจเขาอยู่นะครับลองนึกดูนะครับในทุกครั้งเวลาเราจะเจรจาต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่เราจะครองใจและครองเกมครับรู้ต่อไปคือรู้เงื่อนไขการรู้เงื่อนไขไว้ก่อนจะทำให้การต่อรองเต็มไปด้วยสีสันของการวางกฎกติการ่วมกันถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขเลยบางทีเราอาจจะยอมนะครับแล้วก็มาลำบากตัวเราในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เงื่อนไขที่เขามีเราจะได้วางเงื่อนไขของเราที่มีเช่นกันไปแลกเปลี่ยนกันและกันดีไหมครับจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรู้เงื่อนไขของเขาและเสนอเงื่อนไขของเราเป็นหลักปฏิบัติที่เราควรจะนึกเอาไว้เวลาเราเจรจาต่อ

ต่อโรงนะครับรู้ต่อไปคือรู้ปรับรู้เกมการต่อรองทุกอย่างไม่ได้ได้อย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆเรื่องเราจะต้องรู้แล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั้นเราต้องมีอำนาจเหนือเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามีอำนาจเหนือเรื่องนั้นเราปรับได้ทันทีในขณะนั้นแล้วเขาดูแล้วพึงพอใจเรื่องนั้นเราเจรจาประสบความสำเร็จนะครับลองนึกสักเรื่องนึงเวลาเราจะค้าขายอะไรกันแล้วเขาต่อรองเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอยู่เรายอมเราลดเงื่อนไขของเราเราปรับเกมเงื่อนไขของเราเราจะได้ทั้งครองใจและครองเกมนะครับเราตั้งไว้ขายที่ 1,000 บาทแต่เรารู้จริงๆว่าต้นทุนมันแค่400บาทเราอาจจะขาย800บาทก็ได้คือเราปรับได้ทันทีเดี๋ยวนั้นจะทำให้เราครองใจและครองเกมนะครับรู้ปรับทันทีเพราะไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราทุกเรื่องต่อมาให้เรารู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักเคลมในที่นี้หมายถึงรู้จักที่จะอ้างอิงนะครับถ้าเขาซื้อของเราแล้วเขาอยากจะซื้อต่ำกว่าราคาท้องตลาดเราต้องอ้างอิงว่าตลาดเขาขายกันยังไงนี่เราขายถูกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักเคลมในที่นี้คือรู้จักอ้างอิงนะครับเราอยากจะให้คนใช้ของเราเราต้องบอกว่าใครใช้ของเราบ้างรู้จักเคลมแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเคลมจากความจริงนะครับไม่จริงห้ามเคลมย้ำนะฮะไม่จริงห้ามเคลมต้องเคลมจากความจริงความจริงเท่านั้นที่เราต้องเคลมได้นะฮะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าของเราดีจริงนะมีผู้ใช้รีวิวมาแล้วนะครับมีคนใช้ของเราเยอะมากนะครับเราเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรจะเจรจาต่อรองนะครับเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านแล้วเราก็ยังยืดเยื้อเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มต้นที่จะเจรจาต่อรองต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับเวลาสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ดีอยู่เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้แล้วนะครับเขาจะยิ่งอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นก็แลกเปลี่ยนการอารมณ์ดีกันแล้วกันคนเราจะอารมณ์ดีจากอะไรบ้างจากการที่เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาเกิดการสื่อสารต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปให้นึกถึงประโยชน์ของเขาด้วยอย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของเรานะครับอย่าลืมนะฮะรู้ว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วรู้จักเคลมจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรู้ต่อมาคือรู้จักการใช้ถ้อยคำเจรจาและรู้คุณค่าของบุคคลให้ทราบซึ้งในบุญคุณของเขาเสมอว่าการที่เขามาเจรจาต่อรองกับเรานั่นคือการเปิดโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นต้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมให้เราแลกผลประโยชน์กับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นที่ลึกขึ้นเพราะฉะนั้นให้ทราบซึ้งต่อการเกื้อการุณและการมีเมตตาที่เขามีต่อเราแล้วเวลาเราเจรจาต่อรองมันจะเต็มไปด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพการซาบซึ้งในพระคุณกันและกันเรารู้ว่าการเสนอเขาก็ได้ประโยชน์และเขาเองก็ย่อมรับรู้ว่าเขาก็ย่อมให้ประโยชน์เราเช่นเดียวกันให้นึกถึงคุณค่าของกันและกันแล้วเราจะเจรจาต่อรองแล้วประสบผลสำเร็จและมีเมตตาครอบครองพวกเราเอาไว้ครอบครองให้มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาในทุกครั้งที่มีการต่อรองสร้างบริบทการต่อรองให้เต็มไปด้วยการมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเอาไว้รู้ว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอะไรก่อนนะรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไว้ว่า เวลาเราอยากจะต่อรองหรือ อยากจะให้ใครให้ประโยชน์อะไรกับเรานั้นเนี่ยอย่าลืมอ้างถึงสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับหรือคนที่อยู่แวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยอิทธิพลของเขาคือครอบครัวเพราะเวลาเราต่อรองกับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนว่าเขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์อยากจะให้ทุกคนลองทบทวนนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยประโยชน์ของเราคนเดียวบางทีเราอยู่เพื่อประโยชน์ของ
ครอบครัวอยู่เพื่อประโยชน์ของเพื่อนอยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อรองอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้ทำเพื่อชุมชนมาตลอดชุมชนมีอิทธิพลเหนือเขาเราใช้ประโยชน์ของชุมชนเข้าไปแลกกับเขาเข้าไปแลกกับเขาคนคนนี้รักครอบครัวมากถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์เราเอาประโยชน์ของครอบครัวเขาเข้าไปแลกนึกออกไหมครับคือพยายามรู้จักบริบทของเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเวลาเขาจะแลกประโยชน์กับเราเขาก็ต้องมองเรากับสิ่งที่อยู่แวดล้อมเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะสื่อสารต่อรองให้สื่อสารเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของคนที่อยู่แวดล้อมเขานะครับนักศึกษาก็จะมัดใจเขาแล้วก็ครองเกมครับเอาละครับรู้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วอย่ายืดเยื้อให้รีบขอบคุณเขาที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาเตรียมตัวเราใหม่หรือเปิดคู่เจรจาใหม่ทันทีไม่ต้องคิดว่าเราล้มเหลวครับเพราะจริงการเจรจาต่อรองมันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปในทุกๆครั้งนะครับบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนรู้อะไรบ้างครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองอันแรกเลยคือรู้เขานะครับอันที่2รู้เราอันที่3รู้เรื่องอันที่4รู้ใจอันที่5รู้เงื่อนไขอันที่6รู้ปรับรู้เกมอันที่7รู้จักเคลมรู้จักเวลาอันที่8รู้จักการใช้ถ้อยเจรจาและรู้จักคุณค่าของบุคคลอันที่9รู้จักอิทธิพลเหนือคู่แข่งขันอันที่10รู้ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ขอให้นักศึกษานำเคล็ดลับการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อครองใจและครองเกมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของนักศึกษานะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารต่อรองจะเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตของนักศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ

นับตั้งแต่จังหวัดอุดรธานีและองค์กรเครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ต่อเนื่อง3ปีตั้งแต่ปี2563ถึง2565มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2565ได้เกิดการเชื่อมโยงเป็นกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผู้บริหารหน่วยงานภาคส่วนต่างๆให้ความสำคัญร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมในปี2563จำนวน105องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในจังหวัดที่จะสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่ายมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและวิทยากรระดับโค้ชเพื่อขยายผลให้กับสมาชิกในองค์กรครอบคลุมทุกเครือข่ายกว่า300คนการลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการขับเคลื่อนของเครือข่ายต่างๆกว่า20ครั้งเกิดการถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างระดับองค์กรกว่า50กรณีและสื่อสารเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู้ของเครือข่ายผ่าน Facebook ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีมาอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส่วนส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีได้รับการประกาศยกย่องเป็นจังหวัดคุณธรรมโดดเด่นประจำปี2564เป็น1ใน5จังหวัดทั่วประเทศจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับการยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและในปี2564ซึ่งเป็นปีที่3ของการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่าย6เครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีปีที่3ภายใต้แนวคิด3ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ระหว่างวันที่21ถึง22มิถุนายน2565ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยมีนายกองเอกปราโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานและรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน3ปีชาวอุดรได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ6เครือข่ายการจัดแสดงนิทรรศการโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมในส่วนตลาดนัดคุณธรรมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า50บูธผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ950คนผู้รับชมเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand จำนวน 14,371 คนการจัดงานครั้งนี้หน่วยงานองค์ข่าย6ภาคส่วนกว่า100หน่วยงานได้ร่วมแสดงพลังความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนประกาศเป็นมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อต่อยอดขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสู่การเป็นเมืองไม้สมาร์ทมอรัลซิตี้พร้อมส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและส่งมอบข้อเสนอต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อนำไปผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไปนอกจากนี้มีกิจกรรมสำคัญอาทิการมอบโล่รางวัลประกาศยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องในจังหวัดอุดรธานีจำนวน19คนและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจำนวน15หน่วยงานและการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานองค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจำนวน43หน่วยงานและได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องและกล่าวปิดงานจะเห็นได้ว่าองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน
เกิดความตื่นตัวที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนจังหวัดคุณธรรมอุดรธานีเพื่อบรรลุเป้าหมายสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและพร้อมที่จะเป็นจังหวัดหลักในการขยายผลองค์ความรู้และการเป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดอื่นๆต่อไป

จอแร้งเนี่ยเป็นเมนูจากทางภาคใต้ของทางบ้านเรานี่เองนะครับเชฟนำมาทำในสูตรเฉพาะของแหลมเจริญซีฟู้ดนะครับคือเน้นรสชาติที่เข้มข้นของสมุนไพรและเครื่องเทศต่างๆนะครับซึ่งก็จะขาดวัตถุดิบจากระยองไม่ได้ถือเป็นจังหวัดต้นกำเนิดของร้านอาหารแหลมเจริญซีฟู้ดครับ

0: ยังขวัญเอ้ยมากินข้าวได้แล้วลูก
1: จะยาย
0: ยายจะไปทำนาแล้วนะ
1: ยายจะไปทำนาแล้วเหรอจ๊ะยายดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะอย่าผมมากล่ะหนูเป็นห่วงยายนะจ๊ะ
2: ตั้งใจเรียนนะลูกเอ้ย
1: ได้จ้ะยาย
3: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
4: อ้าวเพียงขวัญทัศมาพอดีเลยมาดูนี่สิแม่เราซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้กับนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยเกือบ 40,000 เลยนะเป็นไงสวยไหมมาดูนี่สิ
3: โหสวยจังเลยน่าอิจฉาจังเป็นไง

0: ับมาแล้วจ้าก
1: ลับมาแล้วเหรอลูกเรียนเป็นยังไงบ้าง
0: เรียนเหรอจ๊ะยายวันนี้หนูว่ามันก็โอเคนะจ๊ะยายแต่ว่าหนูเห็นเพื่อนอะได้โทรศัพท์มาใหม่จ๊ะยายโทรศัพท์ของเพื่อนอะยายสวยมากมากยายยายซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนเพื่อนบ้าง
1: อ้าวแล้วเครื่องเก่าของหนูมันพังแล้วเหรอลูก
0: เครื่องเก่าของหนูเหรอจ๊ะยังไม่พังจ๊ะยายแต่ว่ามันเก่าแล้วนะจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนกับเพื่อนบ้างยายซื้อให้หนูหน่อยเถอะนะ
1: ถ้ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปก่อนนะลูกเพราะบ้านเราอ่ะไม่ได้ร่ำรวยเราต้องรู้จักประหยัดอดออมอยู่อย่างพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีอันไหนจำเป็นเราค่อยซื้อเนาะ
2: สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสงค์นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนะคะรวมถึงในเรื่องของการบริหารและการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความพอประมาณนะคะการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนในเรื่องของการมีความรู้และคุณธรรมเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำค่ะ
0: อ๋อคำว่าพอเพียงที่ยายพูดเมื่อวานมันเป็นแบบนี้นี่เองตังร้องไห้ทำไม
3: เราเสียใจเราไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วเพราะว่าแม่เราไปกู้หนี้นอกระบบมากู้มันซื้อโทรศัพท์ให้เราแล้วแม่เราจ่ายเขาไม่ไหวเขาเลยมายึดโทรศัพท์นาฬิกาก็ยึดไปด้วยแล้วพ่อกับแม่ก็มาทะเลาะใหญ่โตอีกที่บ้านไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่ไปบังคับแม่มันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
0: ไม่เป็นไรนะตังคุณครูเคยสอนพวกเราเอาไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลพอประมาณไม่ประมาทกับชีวิตอีกอย่างตังเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าตังจะไม่มีอะไรใหม่ๆอ่ะแต่ว่าตังก็ไม่ได้เก่งน้อยลงเลยถูกไหมไม่เป็นไรนะตังยังไงอ่ะเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
4: เพียงขวัญไปนี่หน่อยสิ
0: อ้าวฮะ
4: เขาว่างไหมเรามีเรื่องทุกข์ใจมากเลย
0: ทัดมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกเราได้นะเผื่อเราจะช่วยอะไรทัดได้บ้าง
4: ก็ที่บ้านเราน่ะสิเราขอให้ซื้ออะไรก็ไม่เคยซื้อเลยถึงจะเป็นของที่จำเป็นก็ไม่เคยซื้อเลยดูเราสิถ้าจะเป็นคนที่ขาดสารอยู่แล้วแม่เราน่ะประหยัดมากประหยัดจนกลายเป็นคนขี้เหนียวไปแล้ว
0: ใจเย็นๆก่อนนะทัดแม่เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละทัดลองค่อยๆ คุยกับแม่ดูก่อนไหมหรือไม่ก็ลองให้แม่ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูไก่สอนเราดูสิ
4: แม่จะฟังเราจริงๆเหรออืมถ้าตากับยายมาบ้านรอบนี้เดี๋ยวจะให้คุยกับแม่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่จำประหยัดไม่ใช่เลย
0: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงยากจนก็เหมือนมั่งมีทายินดีในสิ่งที่มีอยู่ถึงมั่งมีก็เหมือนยากจนทาไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่
5: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้ ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเราทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิตนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งจนถึงสี่โมงเย็นทางไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนนี้ครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรมาฝากกันบ้างชมก่อนเลยครับหนีร้อนไปช่องเย็นที่หุบเขาอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรด้วยความพิเศษทางธรรมชาติมีอุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน20องศาเซลเซียสตลอดปีวิถีชาวบ้านลุ่มน้ำชีจังหวัดยโสธรกับคุณปัญญาล่อปลาด้วยกล่องเยาะก่อนล้อมวงกินข้าวป่าริมลำห้วยได้ปลาได้ผักในหน้าแล้งนี้สันสนีพลอยวิไลพาชมอดีตหนุ่มโรงงานลาออกปรับพื้นที่บ่อกุ้งทำเกษตรพร้อมแก้ปัญหาดินเค็มด้วยศาสตร์พระราชาที่จังหวัดสมุทรสงครามหยุดยาวกันอีก3วันนะครับคุณผู้ชมมีที่ท่องเที่ยวกันแล้วหรือยังวันนี้ทุกทิศทั่วไทยครับจัดแหล่งท่องเที่ยวพร้อมที่กินมาฝากนะครับเริ่มจากเที่ยวทะเลยอดนิยมในช่วงนี้กันก่อนมีเกาะเล็กๆที่หาดแหลมแม่พิมพ์จังหวัดระยองครับบางช่วงเนี่ยเดินจากหาดแล้วก็เดินไปถึงเกาะได้เลยนะครับนี่กลายเป็นทะเลแหวกแล้วก็แลนด์มาร์คเด่นตาที่สุดของชายหาดแห่งนี้ครับพื้นที่เกาะขนาดเล็กโดดเด่นตัดกับผืนน้ำสีฟ้าชาวบ้านเรียกกันว่าเกาะขี้ปลาอยู่ห่างจากชายหาดแหลมแม่พิมพ์อำเภอแกลงจังหวัดระยองประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นเกาะที่มีความสวยงามตามธรรมชาติตัวเกาะเดี๋ยวจะแยกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งมองดูจะคล้ายนกอีกส่วนหนึ่งก็จะมีช่องทะลุเวลาน้ำลงสามารถพายเรือลอดไปได้ครับและที่เรียกกันว่าเกาะขี้ปลาก็อาจจะมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเกาะที่มีขนาดเล็กเชื่อว่าน่าจะเล็กที่สุดในอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับแต่กลายเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวจะได้มาเปิดประสบการณ์ซึ่งการขึ้นไปบนเกาะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนะครับเพราะว่าตั้งอยู่กลางทะเลจะเสียเฉพาะค่าเรือเท่านั้นแต่ช่วงเวลาในการท่องเที่ยวครับจะมีช่วงเวลาตามธรรมชาติที่น้ำทะเลจะลดลงต่ำมากๆจนกลายเป็นทะเลแหวก
1: เดือนพฤษภาคมเนี่ยน้ำทะเลจะแห้งค่ะแห้งแบบถึงเกาะขี้ปลาเลยอ่ะ
2: วันที่เท่าไหร
1: ่แต่ว่าประมาณวันที่7ถึง17พฤษภาคมแต่ต้องมาตอนเช้านะฮะเช้ามืดอ่ะน้ำจะแห้งเป็นเกาะขี้ปลานู่นเลยนะเสร็จแล้วก็เป็นหลายชั่วโมงนะกว่าจะขึ้นอ่ะมันจะมีปะการังที่สวยมากตรงนี้อ่ะเป็นแถวเป็นแนวเลยนะคะปะการังสวยสวยจริงๆแต่ว่าเขาอนุรักษ์นะไม่ให้สมัยก่อนคนขโมยขึ้นไปเล่นสวยๆอ่ะ
0: และเมื่อขึ้นมาบนเกาะแล้วครับมีถ้ำมีหาดทรายเล็กๆให้เดินเล่นถ่ายรูปหรือว่าใครจะดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหรือว่านั่งตกหมึกตกปลาก็ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าบนเกาะนี่เป็นที่อยู่อาศัยของนกทะเลค้างคาวแล้วก็สัตว์ทะเลกุ้งหอยปูปลาอีกหลายชนิดครับช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำทะเลลดลงไปไกลจนเกือบถึงเกาะครับแล้วว่าถ้าหากชอบความตื่นเต้นเนี่ยก็มีผู้ประกอบการเรือสปีดโบ๊ทแล้วก็ปานาน่าโบ๊ทไว้บริการมีอยู่17ลำราคาเท่ากันหมดนะครับเพราะว่าเทศบาลสุนทรภู่เนี่ยกำหนดไว้เป็นมาตรฐานครับ
3: สามารถเข้ามาดำน้ำได้ดูปะการังได้มาถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยครับถ้ามาปานาน่าโบ๊ทเนี่ยจะคนละ200บาทต่อรอบนะครับถ้าคนอยากไหนอยากดูนานๆก็จะเป็นคนละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงก็ได้บางทีลูกค้ามาอยากอยู่นานๆอะไรเงี้ยครับเขามาเห็นแล้วเขาสวยใช่ไหมไม่อยากกลับไงครับก็มีอยู่ชั่วโมงนึงก็มีครับชั่วโมงก็3,500บาท3,500อยู่ชั่วโมงทำน้ำเต็มอิ่มเลยไงครับ
0: และบางช่วงเวลาน้ำยังลงต่ำได้มากกว่าที่เห็นอีกนะครับคุณผู้ชมจนสามารถเดินจากหาดแม่พิมพ์ไปที่เกาะขี้ปลาได้เลยไม่ต้องนั่งเรือไปด้วยซึ่งหาดแหลมแม่พิมพ์ถือเป็นชายหาดที่ไม่เคยเงียบเหงานะครับเพราะว่าขึ้นชื่อเรื่องน้ำทะเลใสหาดทรายขาวสะอาดแล้วก็ร้านอาหารครบครันและยังเป็นสถานที่จัดแข่งกีฬาทางน้ำอยู่เสมอครับวันหยุดนี้ผมแนะนำคุณผู้ชมนะครับไปจัดทริปแล้วก็เที่ยวที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองกันนะครับสักประมาณ3วัน2คืนกำลังดีครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายอย่างทั้งทุ่งโปร่งทองแล้วก็สวนพฤกษศาสตร์ธรรมชาติแห่งภาคตะวันออกแล้วก็จุดที่เป็นแหลมชมวิวนะครับแหลมสนแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกมากมายทีเดียวครับ
4: ข
0: ่อกับบรรยากาศฟ้าใสทะเลสวยไม่แพ้กันที่จังหวัดตรังนะครับในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมนอกจากทรัพยากรสวยๆแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นโบราณคดีชุมชนชาวประมงยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่หาชมได้ยากด้วยแล้วก็น่าศึกษาครับมีภาพเขียนสีรูปปลา2ตัวแล้วก็สัตว์โบราณอายุกว่า 2,000 ปีเป็นจุดชมวิวยอดนิยมครับการจะไปชมภาพเขียนสีอายุ 2,000 ปีต้องเดินทางไปที่เขาแบนะบริเวณหาดเจ้าไหมตำบลไม้ฝาดอำเภอจังหวัดตรังลักษณะเขาเนี่ยเป็นเขาลูกโดดนะครับมีลักษณะคล้ายกระโดงฉลามบริเวณด้านบนมีความสูงหลายร้อยเมตรและเป็นเขาหินปูนที่มีความแข็งแกร่งมากนะครับซึ่งภาพเขียนสีอยู่ที่หน้าผาเขาแบนะตั้งอยู่กลางทะเลติดกับชายฝั่งหาดเจ้าไหมเป็นรูปปลา2ตัวลักษณะหันหัวลงทะเลแล้วก็รูปสัตว์คล้ายหัวเสือครับเขียนด้วยหมึกสีแดงซึ่งกรมศิลปากรประเมินว่านี่เป็นภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 2,000 ถึง 4,000 ปีมาแล้วครับ
3: อันนี้คาดว่าสมัยก่อนนะครับน่าจะเป็นพื้นที่ของชาวประมงที่มาหลบลมเอาเรือมาหลบลมนะครับแล้วก็มีการภาพเขียนภาพประวัติศาสตร์ไว้บริเวณนี้นะครับนอกจากเขาเบนะแล้วนะครับบริเวณโดยรอบเรืออาวุธคงหรือว่าอาวขามก็จะมีภาพลักษณะคล้ายๆกันมีการพบเครื่องปั้นดินเผาลักษณะคล้ายๆมีชุมชนโดยรอบอยู่เป็นวันนี้ครับ
1: เชื่อว่าคนเมื่อก่อนก็มาจอดพักเรือที่นี่
3: ใช่ครับใช่ครับลักษณะชุมชนก็คือชุมชนที่มาหาปลาบริเวณนี้นะครับเอาเรือมาหลบลมเพราะว่าลักษณะเขาเบนะก็คือบริเวณนี้เป็นพื้นที่เวิ้งนะครับดูจากลักษณะเป็นเวิ้งแล้วก็สามารถบริเวณหน้ามรสุมก็เรือเข้ามาหลบลมแล้วก็มีการเขียนสัญลักษณ์ต่างๆบริเวณภูเขาที่เรือจอดนะครับ
0: นอกจากจะมีภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วนะครับยังพบนกป่าชายเลนบินมาหากินอีกหลายตัวสามารถพบได้ทั้งวันสร้างความสวยงามให้กับเขาลูกนี้จนกลายเป็นแหล่งดูนกที่นักถ่ายภาพนกเนี่ยไม่ควรพลาดอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดตรังนะครับและมีหอยอีกหลายชนิดอาศัยอยู่กันอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยครับวันปกติเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวนับร้อยคนนะครับส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันนักขัตฤกษ์เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวนับพันคนต่อวันเพราะว่าสามารถมากางเต็นท์นอนได้เล่นน้ำทะเลก็ได้แล้วมีหอชมพายุช่วงน้ำขึ้นเต็มที่ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อุทยานตลอด24ชั่วโมงอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมครอบคลุมพื้นที่2อำเภอครับคืออำเภอกันตังและอำเภอสีเกามีหาดทรายขาวนวลเรียงรายยาวไปตามชายฝั่งประมาณ20กิโลเมตรทิวสนทะเลตามธรรมชาติที่สวยงามมีป่าชายเลนหญ้าทะเลและก็เกาะแก่งต่างๆเป็นเขาหินปูนที่มีรูปแบบเฉพาะตัวแตกต่างกันไปครับและสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณอุทยานมีทั้งหาดปากเมงหาดฉางหลางหาดยาวหาดหยงหลิงหาดสั้นหาดเจ้าไหมถ้ำเจ้าไหมปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยที่มาชมในเขตอุทยานเป็นส่วนมากครับนอกจากได้ชมความสวยงามทางธรรมชาติแล้วนะครับที่นี่เนี่ยยังมีศูนย์ศึกษาธรรมชาติทางทะเลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหญ้าทะเลซึ่งกำลังมีประเด็นในโลกโซเชียลกันอยู่ที่เราได้เห็นปรากฏการณ์หญ้านึ่งนะครับซึ่งเกิดจากปัญหาภาวะโลกร้อนจนทำให้หญ้าทะเลเนี่ยตายลงไปเยอะทีเดียวก็กำลังหาทางแก้ไขแล้วก็ฟื้นฟูเรื่องนี้กันอยู่ครับนอกจากสีสันความสดใสทางทะเลแล้วนะครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่อากาศเย็น17องศาเซลเซียสนะครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่ายังหาได้ในสภาวะอากาศช่วงนี้แต่นี่เป็นความพิเศษทางธรรมชาตินะครับกับช่องเย็นที่อยู่ในหุบเขาที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเรียกกันว่าช่องเย็นเพราะว่าทั้งปีเนี่ยจะมีอุณหภูมิไม่เกิน20องศาเซลเซียสครับอากาศเย็น17องศาจริงหรือเปล่ายืนยันด้วยสายหมอกและการแต่งตัวของนักท่องเที่ยวเลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือแหล่งหลบร้อนที่กำลังมาแรงในโซเชียลเรียกขานกันว่าช่องเย็นอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่2จังหวัดนะครับคืออำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอแม่วงอำเภอแม่เปิมจังหวัดนครสวรรค์สอบถามข้อมูลกับนายคมสันบานีการหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงว่าทำไมที่นี่ถึงกลายเป็นช่องเย็นไปได้แล้วอุณหภูมิ17องศานะครับก็ได้คำตอบว่าช่องเย็นกิโลเมตรที่39นี้ครับที่93นี้ครับเป็นลักษณะเป็นช่องเขามีลมพัดผ่านตลอดทั้งปีเลยคือด้านหนึ่งเนี่ยไปรับลมจากพื้นป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอีกด้านหนึ่งรับลมนาฏยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองบางเจ้าทำให้ช่องเย็นเนี่ยมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีต่ำกว่า20องศาเซลเซียสนะครับแม้จะอยู่ในฤดูร้อนขณะนี้ก็ยังเย็นสบาย เมื่อขึ้นไปบนแหล่งท่องเที่ยวช่องเย็นแล้วก็ขุนน้ำเย็นนะครับรับรองได้ว่าจะได้สูดอากาศกำลังดีครับนอนชิลๆกลางเต็นท์กันแบบนี้ใต้เมฆหมอกปกคลุมชมวิวป่าเขาฟังเสียงนกร้องช่องเย็นก็เลยกลายเป็นจุดกลางเต็นท์อีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนกันนะครับซึ่งนอกจากจะมารับอากาศเย็นๆแล้วบริเวณนี้ก็ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นที่สวยงามนะครับแล้วก็ยังเป็นแหล่งดูนกนานาชนิดด้วยมีนกเงือกคอแดงนกภูหงอนพม่าแล้วก็นกต่างๆอีกหลายชนิดและสำหรับคนที่รักพืชพันธุ์ไม้ครับที่ช่องเย็นนี้ก็มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติพืชพันธุ์ไม้ต่างๆด้วยครับตลอดทั้งการเดินทางเที่ยวน้ำตกอีกหลายแห่งมีน้ำตกแม่ริวาน้ำตกแม่กีน้ำตกแม่กระสาแล้วก็แก่งผานางคอยแวะชมวิวที่จุดชมวิวกิ่วกระทิงแล้วก็ช่องเย็นนะครับรวมทั้งบริเวณบ้านพักที่ทำการอุทยานก็มีกิจกรรมเดินป่าพิชิตยอดเขาโมโกจูยอดเขาสูงที่ใช้เวลา3วันเดินเท้าไปกลับครับ
4: แรกเลยเป็นไงครับบรรยากาศที่ช่องเย็นในวันนี
5: ้วันนี้อากาศเย็นดีค่ะ
4: ครับ
5: เย็นมากเย็นกว่าที่บ้านเราม
6: ีปกแปะนิดหน่อยฝนปกแปะนิดหน่อย
4: เที่ยวนี่ที่ช่องเย็นเป็นไงบ้างครับเนี่ยมากี่วันแล้วครับ
7: เพิ่งมาวันนี้ค่ะ
4: รู้สึกเป็นเคยมาไหมครับ
7: เคย
8: มาแต่มายังไม่เคยมานอนครับ
4: ไม่เคยมานอน
8: ไปกลับเฉยครับ
4: อ๋อแล้วคืนนี้จะมานอนลองทดลองร้อนข้างล่างแล้วก็จะเย็นข้างบน
8: ใช่ใช่ครับเห็นก็เห็นใน TikTok ครับเขาแชร์กันก็เลยมา
0: ช่วงที่เหมาะมาท่องเที่ยวคือช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงกุมภาพันธ์นะครับอากาศจะยิ่งเย็นกว่านี้อีกมากด้วยนอกจากนี้ครับช่วงเวลากลางวันนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ใช้เวลาว่างเดิมขึ้นภูสวรรค์จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกหลังแนวภูเขาที่ไล่เรียงทอดยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตาครับก็ได้ชื่อว่าสวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของไทยด้วยถ้าอยากไปพักกันนะคุณผู้ชมสามารถจองที่พักแล้วก็พื้นที่กางเต็นท์เขาให้จองล่วงหน้าได้ไม่เกิน60วันนะครับให้เบอร์ไว้ติดต่อกันสอบถามศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับ0610484837นะครับหรือว่าจะอินบ็อกซ์ไปทางเพจของอุทยานแห่งชาติแม่วงก็ได้เหมือนกันครับมีที่เที่ยวแล้วนะครับก็ต้องมีของอร่อยที่ขึ้นชื่อมาฝากกันบ้างช่วงนี้นะครับถ้าไปเที่ยวเกาะช้างจังหวัดตราดเนี่ยมีทุเรียนชนิดที่ขึ้นชื่อพร้อมให้ชิมกันแล้วด้วยแต่ผมมีเมนูที่พิเศษนะครับก็คือข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนซึ่งกินกับข้าวเหนียวไก่ย่างพร้อมกับทุเรียนน้ำขิงเพื่อสุขภาพด้วยส่วนผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดนะครับที่เขามีความรู้เรื่องทุเรียนเป็นอย่างดีเนี่ยก็เปิดวิธีการดูทุเรียนสุกนะครับพร้อมกับการบ่มทุเรียนอย่างไรให้อร่อยปลอดภัยด้วยให้นักท่องเที่ยวได้ความรู้กันนะครับ
9: สวัสดีค่ะ
0: เป็นทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวแล้วก็มีความรู้ในแบบฉบับชาวสวนที่อยู่กับทุเรียนมาทั้งชีวิตนะครับนางหยาดเดือนทิพย์สุวรรณที่จังหวัดตราดเนี่ยก็ตั้งใจสอนนักท่องเที่ยวให้รู้จักวิธีเลือกทุเรียนแก่ได้รสชาติอร่อยจริงๆนะครับหรือว่าทุเรียนใดที่มีความสุกในระยะใดบ้างเพื่อจะได้เลือกซื้อให้ตรงกับความชอบนะครับสิ่งสำคัญก็คือจะสอนการเคาะฟังเสียงของทุเรียนเดี๋ยวคุณผู้ชมลองตั้งใจฟังกันดีๆพร้อมกันนะครับว่าเสียงทุเรียนแก่กับทุเรียนดิบเนี่ยเสียงต่างกันชัดเจนยังไง
9: ห่างกันไปเรื่อยๆเราไม่ได้ทำขายนะคะเราทำเพื่อให้ทุกนะคะแนะนำนะคะเสียงนี้คือเสียงทุเรียนที่หลวมแล้วพร้อมที่จะแกะกินได้คือเป็นกรอบนอกนุ่มในแต่ถ้าเป็นทุเรียนดิบทุกคนฟังนะคะอันนี้ทุเรียนดิบค่ะมันจะคนละเสียงเห็นจ๊ะอันนี้มันจะแน่นๆเราจะรู้เลยว่ามันไม่มีช่องว่างระหว่างเปลือกกับเนื้อทุเรียนมันจะเป็นทุเรียนดิบนะคะแต่ในส่วนของทุเรียนสุกเนี่ยทุเรียนทุเรียนที่มันเริ่มจะสุกแล้วเนี่ยเสียงมันจะอันนี้ข้อดังๆให้ฟังเลยนะคะเขาเรียกว่าเนื้อทุเรียนกับเปลือกทุเรียนมันเริ่มห่างกันไปเรื่อยๆถ้ายิ่งงอมยิ่งสุกมากๆนะคะดังเสียงดังกว่านี้อีกค่ะอันนั้นก็คือกินไม่ได้และเนื้อเละนะคะเป็นปลานะคะ
0: และใครที่ชอบเลือกซื้อทุเรียนดิบแล้วก็นำไปบ่มเองครับมีเทคนิคในการบ่มมาแนะนำอีกครับคือไปซื้อผงขมิ้นมาละลายกับเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็สุราขาวในอัตราส่วน1:1แต่ผงขมิ้นเนี่ยใส่ไปเพียงเล็กน้อยครับเพื่อให้มีสีเหลืองเท่านั้นหลังจากนั้นตัดงวงทุเรียนเหนือข้อแล้วก็ใช้ผู้กันชุบน้ำยาที่ผสมไว้ทาบนงวงป้ายลงไปแบบนี้ครับเพื่อให้ทุเรียนสุกพร้อมกันทุกภูซึ่งความร้อนจากสุราขาวจะทำให้ส่วนผสมซึมเข้าไปได้ไวในทุเรียนครับ และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยส่วนสีเหลืองจากขมิ้นเนี่ยมีไว้เพื่อให้เห็นว่าลูกนี้มันป้ายน้ำยาแล้วครับจะได้ไม่ป้ายซ้ำอีกและทิ้งไว้3คืนเท่านั้นทุเรียนก็จะสุกพร้อมกินได้ซึ่งต่างจากผู้ประกอบการบางรายครับที่ใช้สารเคมีมาทางงวงทุเรียนเพื่อให้สุกพร้อมกันก็อาจจะเกิดสารตกค้างในเนื้อทุเรียนได้จึงนำความรู้ดังกล่าวนะครับมาแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้บริโภคได้นำไปเลือกซื้อแล้วก็รับประทานทุเรียนให้อร่อยและปลอดภัยมาดามนิวยังมีของเด็ดมาอวดกันต่อนะครับเปิดกระติกงัดเอาข้าวเหนียวที่ไว้สำหรับกินกับไก่ย่างส้มตำออกมาเพื่อเอามากินแทนข้าวเหนียวมูนนะครับเอามากินกับทุเรียนน้ำกะทิได้มาดามบอกว่าอยากให้ลองกินนะครับเพราะว่าข้าวเหนียวไก่ย่างเป็นข้าวเหนียวนึ่งที่มีความอ่อนนุ่มไม่แห้งแข็งครับถ้ามากินกับน้ำกะทิทุเรียนแล้วเนี่ยจะไม่มีความเลี่ยนเหมือนกับข้าวเหนียวมูนที่ถ้ากินเข้าไปเยอะๆบางทีมันก็รู้สึกเลี่ยนนะครับนอกจากความมันความหวานก็ถือเป็นเมนูเด็ดสำหรับผู้ที่ชอบกินทุเรียนน้ำกะทิแบบนี้ครับให้ลองหาข้าวเหนียวไก่ย่างกินแทนข้าวเหนียวมูลส่วนน้ำกะทิทุเรียนก็ตั้งน้ำกะทิให้พออุ่นๆนะครับใส่ใบเตยลงไปพร้อมกับน้ำตาลทรายนิดหน่อยครับตามด้วยหัวกะทิก่อนจะคนให้เข้ากันเป็นสูตรที่ป้องกันน้ำกะทิแตกมันจะทำให้น้ำกะทิทุเรียนนะครับไม่อร่อยแล้วก็เตรียมทุเรียนพันหมอนทองแล้วก็พันชะนีเกาะช้างทั้งที่แบบสุกแล้วแก่ใกล้สุกแล้วก็ทุเรียนดิบมีทั้งแบบกรอบนอกนุ่มในแล้วก็แบบสุกจนเกือบแฉะเป็นปลาร้าครับใส่ไปในน้ำกะทิเพื่อให้ได้รสสัมผัสเวลาที่กัดเนื้อทุเรียนแล้วก็รสชาติความหวานที่แตกต่างกัน
10: คนละกรรมแล้วก
0: ็อีกเมนูที่แหวกแนวออกไปอีกนะครับก็คือเมนูทุเรียนในน้ำขิงนี่เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับที่นำเอาสมุนไพรไทยก็คือใบเตยขิงมาเป็นส่วนผสมเริ่มจากหั่นทุเรียนดิบเป็นชิ้นๆ ชิ้นใหญ่ๆนะครับตั้งน้ำให้เดือดใส่ใบเตยแล้วก็ขิงลงไปเติมน้ำตาลเล็กน้อยพอหวานนะครับตามด้วยทุเรียนที่หั่นไว้ลงไปจนเดือดดีแล้วก็ตักใส่ถ้วยกินร้อนๆได้เลยครับซึ่งเนื้อทุเรียนเหนียวหนึบแล้วก็หอมกลิ่นทุเรียนแบบนี้แล้วก็กลิ่นขิงกลิ่นใบเตยด้วยก็ช่วยปรับสภาพร่างกายบำรุงหัวใจขับไล่ลมทำให้สดชื่นหรือว่าจะดื่มตอนเช้าพร้อมกับกาแฟตอนเช้าก็ได้เหมือนกันนะครับจะทำให้สดใสคึกคักหลังตื่นนอนตอนเช้ามาดามนิวบอกว่าเมนูนี้ครับไม่สงวนลิขสิทธิ์เลยครับอยากจะให้คนเนี่ยรู้จักแล้วก็นำไปลองกินลองใช้กันเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ให้คนที่เขาชอบการกินทุเรียนนะครับนอกเหนือจากการกินทุเรียนสดเพียงอย่างเดียวครับดูมาดามนิวจริงใจแล้วก็มีความสุขกับการได้ถ่ายทอดเรื่องของทุเรียนแบบนี้จริงๆนะครับส่วนช่วงนี้ผลผลิตของทุเรียนที่ออกสู่ท้องตลาดของจังหวัดตราดนะครับคุณผู้ชมเริ่มออกผลผลิตกันแล้วแล้วก็จะหมดในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับเผื่อว่าถ้าใครไปเที่ยวเกาะช้างต้องลองชิมทุเรียนชะนีเกาะช้างกันดูครับที่จังหวัดยโสธรนะครับเมื่อถึงช่วงหน้าแล้งของทุกปีชาวบ้านตามแนวลุ่มน้ำชีเนี่ยก็จะพากันไปเอากองเยาะในลำห้วยครับเพื่อจับปลาหลากหลายชนิดนำไปปรุงอาหารรับประทานกันก่อนจะนั่งล้อมวงกินข้าวป่ากันอย่างอร่อยด้วยบริเวณริมลำ

0: ห้วยนี่เป็นวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำในช่วงหน้าแล้งนี้ครับวิธีการจับปลาของชาวบ้านที่เรียกว่าเยาะนะครับก็คือช่วยกันตัดกิ่งไม้ท่อนไม้หรือว่าขอนไม้ที่เป็นโพรงเนี่ยแล้วก็ไปกองรวมกันไว้ในลำห้วยแล้วปักเสาไม้ไผ่กันเป็นแนวเอาไว้ป้องกันไม่ให้กองเยาะไหลไปกับน้ำแล้วปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นเลยครับพอเข้าสู่หน้าแล้งเนี่ยปริมาณน้ำเริ่มลดลงเหลือปริมาณไม่มากนักปลาหลายชนิดก็จะไปหาที่อยู่อาศัยกันก็จะพากันเข้าไปอาศัยในกองเยาะที่ทำเอาไว้ชาวบ้านก็จะพากันไปเอากองเยาะที่ดักปลาได้ครับโดยใช้ตาข่ายหรือว่าอวนวางล้อมกองเยาะเอาไว้เป็นวงกลมก่อนป้องกันไม่ให้ปลาที่อยู่ในกองเยาะเนี่ยหนีออกไปได้ก่อนจะช่วยกันเก็บกิ่งไม้แล้วก็ขอนไม้ออกจากวงตาข่ายจนหมดนะครับจากนั้นค่อยๆลากเข้าฝั่งจนสามารถจับปลาหลากหลายชนิดแล้วก็ขนาดต่างๆได้อย่างง่ายเลยครับนี่เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านหมู่บ้านเหล่ามะเขียวตำบลกุดกุงอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรซึ่งพวกเขาอยู่ในลุ่มน้ำชีครับแล้วก็มีลำห้วยกุดกุงซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชีที่ไหลผ่านมาอีกทีพอหน้าร้อนก็พากันทำแบบนี้ครับปลาที่จับได้มีหลายอย่างนะครับทั้งปลาขาวสร้อยปลาตะเพียนปลาคายแยงปลากดปลาขาวปลาตองไก่แล้วก็ปลาช่อมแต่ละครั้งที่เอากองเยาะครับจะสามารถจับปลาได้ไม่ต่ำกว่ากองละ10กิโลกรัมหลังจากจับปลาไปแล้วครับก็จะเก็บกิ่งไม้แล้วก็ขอนไม้กลับไปรวมกองกันไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อให้สามารถกลับไปกองเยาะได้อีกหลายรอบเลยครับโดยทิ้งระยะห่างไปสัก1สัปดาห์ปลาก็จะกลับไปอยู่อาศัยใหม่พอจับปลาได้เยอะๆนะครับบางส่วนก็เก็บไว้ขายบางส่วนก็เตรียมทำอาหารกินกันตรงนั้นเลยนะครับริมลำห้วยนี่แหละเรียกว่าล้อมวงกินข้าวป่าแบบบ้านๆนะครับชาวบ้านจะช่วยกันทำเมนูต้มปลาย่างปลาแล้วก็ก้อยปลาใส่มดแดงครับส่วนผักสดที่เก็บได้เนี่ยก็หามาจากแถวนั้นมีถมเถเลยคุณผู้ชมมีผักที่ขึ้นริมลำห้วยหรือว่าตามต้นไม้แถววันต่างๆกินได้เกือบทุกชนิดก็นำมาเป็นผักรับประทานล้อมวงกินข้าวป่าร่วมกันบริเวณใต้ร่มไม้ริมลำห้วยกันอย่างอร่อยอร่อยนี่เป็นวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำในช่วงหน้าแล้งของทุกปีครับที่ยังต้องอาศัยลำน้ำหากินกันต่อไปสำหรับปลาที่เหลือจากการปรุงเป็นเมนูอาหารกินกันแล้วนะครับก็จะแบ่งกันกลับบ้านด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็บางคนก็จะนำไปขายเป็นรายได้นะครับกองเยาะเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านวิถีในการหาปลานะครับแล้วก็ใช้งานแบบนี้ได้หลายครั้งนะครับพอเอากลับไปวางใหม่ในช่วงหน้าแล้งสัก7วันผ่านไปอย่างที่บอกปลาก็จะกลับเข้าไปอยู่ใหม่แต่ว่าถ้าถึงช่วงหน้าฝนเมื่อไหร่ที่ปริมาณน้ำในลำห้วยเพิ่มขึ้นสูงๆเนี่ยกองเยาะก็จะใช้งานไม่ได้แล้วก็ต้องรอหน้าแล้งถัดไปถึงจะได้เห็นวิถีชีวิตแบบนี้ครับพาไปชมอดีตหนุ่มโรงงานที่ลาออกผันตัวไปเป็นเกษตรกรนะครับเขาปรับพื้นที่บ่อกุ้งในตำบลลาดใหญ่ที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามทำเกษตรกันนะครับพร้อมกับแก้ปัญหาดินเค็มด้วยการนำศาสตร์พระราชามาใช้เพื่อให้ปลูกพืชได้ครับทำเงินได้หลักหมื่นต่อเดือนติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
1: พื้นที่ดินเค็มกว่า3ไร่ในตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามถูกปรับให้กลายเป็นแปลงปลูกพืชผักสร้างรายได้ให้กับพี่ธรรมรัตน์เจริญวัฒนะหรือพี่ฟิล์มได้เป็นอย่างดีหลังน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการปรับปรุงดินจนสามารถปลูกพืชได้ภายใต้สวนไอดินเกษตรดินเค็มเข้าสู่ปีที่3แล้วค่ะ
2: อยู่กับพี่ฟิล์มค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ฟิล์มเห็นบอกว่าตรงนี้แต่ก่อนคือเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วเราก็คือปรับมาปลูกผัก
3: ครับ
2: ทำไมเราถึงมาปลูกผักคะพี่ตรงนี
3: ้ก็เริ่มตั้งแต่เมื่อปี6263ครับตอนนั้นผมเป็นหนุ่มโรงงานนะอยู่ที่ชลบุรีครับก็เป็นช่วงโควิดรอบที่2พอดีนะครับมีการกักตุนเรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ยทำให้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราลำบากมากขึ้นนะครับหากินยากขึ้นก็เลยอยากจะเปลี่ยนวิธีโดยการพึ่งตนเองนะครับพึ่งตนเองโดยการปลูกพืชผักสวนครัวและบริโภคเองครับก็เลยเริ่มที่จะวางแผนคิดใหม่ๆแล้วก็กลับมาทำเกษตรครับ
2: ก็คือพื้นที่ตรงนี้บอกว่าเมื่อก่อนนี่คือปลูกอะไรไม่ได้เลย
3: ไม่ได้เลยครับ
2: คือดินมันเค็มใช่ไหมพี่
3: เป็นพื้นที่ดินเค็มน้ำเค็มครับแล้วก็เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งกุลานะครับซึ่งบ่อเลี้ยงกุ้งกุลามีทั้งเชื้อโรคที่สะสมสารเคมีที่ตกค้างครับแล้วก็บวกกับดินเค็มน้ำเค็มอีกมันก็เพิ่มทวีคูณความยากเข้าไปครับ
2: และเราไปเอาความรู้อะไรจากที่ไหนคะมาทำตรงนี
3: ้เมื่อปี64ครับผมไปอบรมเกี่ยวกับโครงการโคตรของนาโมเดลนะครับเป็นโครงการเกี่ยวกับพระราชาสับราชาของรุ่นนั้นรัชกาลที่9เนี่ยครับมาปรับใช้นะครับในการแก้ไขปัญหาดินเค็มครับ
1: กา การปรับปรุงดินเค็มในการปลูกพืชของที่นี่มีทั้งหมด3วิธีใช้วิธีการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดินการห่มดินและการแกล้งดินค่ะ
3: คือการห่มดินนะห่มดินอย่างนี้เลยครับห่มดินห่มดินไม่ปอกเปลือกเปื่อยดินนะครับเพื่อที่ไม่ให้แสงแดดเผาผลาญความชื้นที่อยู่หน้าดินนะครับเพื่อหน้าดินมีความชื้นอ่ะความชื้นจะไปกดทับความเค็มอีกทีนึงนะครับอันนี้ทำให้เราปลูกพืชบนผิวดินได
2: ้
3: ส่วนข้อที่3ก็คือการแกล้งดินนะครับแกล้งดินก็คือการที่เรากักน้ำฝนน้ำจืดไว้ในพื้นที่ของเรานะครับและปล่อยเขาระเหยไปเองตามธรรมชาตินะครับเมื่อเขาระเหยไปเขาจะดึงความเค็มนี้ขึ้นมาด้วยครับอันนี้คือการแกล้งดินครับ
1: การปรุงดินจะใช้มูลวัว2ส่วนแกลบดำ1ส่วนแกลบดิบ1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนก้อนเห็ดเก่าและน้ำหมักค่ะขั้นตอนจะนำวัสดุทั้งหมดมาผสมให้เข้ากัน
3: สูตรนี้เป็นสูตรมวลเบานะครับเป็นสูตรดินมวลเบาทำให้พืชแข็งแรงแล้วก็เก็บน้ำไม่ดีอุ้มน้ำไม่ดีครับแล้วก็รากพืชเจริญโตได้ดีนะครับเนี่ยเราก็จะลดน้ำนะครับพอมันเริ่มคุกเข้าเข้ากันดีแล้วนะครับลดน้ำให้ชุ่มพอหมาดแล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนถึง2เดือนยิ่งนานยิ่งดีครับหัวใจหลักก็คือการหมักดินนี่แหละครับเพราะว่าเมื่อเราหมักอ่ะมันจะเกิดความร้อนนะครับจากขี้วัวจากอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเราไม่หมักไปปลูกพืชจะใบเหลืองพืชจะตายได้

0: ที่ปลูกจะปลูกพืชผักตามฤดูกาลค่ะและมีผักสวนครัวทั้งคะน้ากวางตุ้งผักกาดขาวผักโขมจีนซึ่งทั้งหมดจะปลูกแบบปลอดสารค่ะได้รับมาตรฐาน GAP เกษตรปลอดภัยค่ะ
1: จะปลูกผักสับหว่างกันท่านที่สังเกตจะเห็นว่ามีคะน้ามีกวางตุ้งมีผักกาดขาวแล้วจะไปคะน้าใหม่อย่างเงี้ยคือสับหว่างกันเพราะว่าแมลงแต่ละชนิดอ่ะชอบผักไม่เหมือนกันถ้าเกิดเราปลูกผักชนิดเดียวแบบรวดเดียวไปเลยอย่างเงี้ยมันจะเป็นแหล่งโจมตีของแมลงได้ครับเมื่อเราปลูกสับวางกันอย่างเงี้ยกลิ่นของผักแต่ละอย่างแมลงบางตัวไม่ชอบครับก็อันนี้จะเป็นช่วยในเรื่องของการลดการใช้สารเคมีนะแล้วก็ป้องกันแมลงศัตรูพืชครับ
0: เห็นบอกว่ามีทำพวกน้ำหมักอะไรนี้ไว้ใช้เองด้วย
1: มีน้ำหมักปลาทะเลน้ำหมักรสจืดที่เราได้จากผักบุ้งแดงแล้วต้นกล้วยแล้วก็พวกผักผลไม้จากในครัวเรือนของเราก็หมักได้เหมือนกัน
0: เห็นมีอะไรแล้วทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
1: ใช่ครับมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วย
0: ตากไว้แล้วก็รอบๆมองไปนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีแบบว่าปลูกไม้ดอกด้วย
1: ใช่ครับอันนี้เป็นไม้ดอกล่อแมลงครับวิจัยแล้วว่าสีเหลืองครับเป็นที่ดึงดูดของแมลงมากสุดก็เลยปลูกเป็นสีเหลืองมากนะครับ
0: ขายดีเลยไหมคะผักเราพี
1: ่ไม่พอขายครับ
0: ไม่พอขายทำไมถึงขายดีคะ
1: เป็นผักปลอดครับเพราะในยุคนี้คนส่วนใหญ่จะหันดูแลสุขภาพกันมากขึ้นครับผักปลอดสารพิษก็เลยตอบโจทย์ครับ
0: ผักจะเก็บขายกันทุกวันจำหน่ายในพื้นที่มีทั้งตลาดนัดอินจันทร์ตลาดนัดอบจ.ตลาดประชารัฐซึ่งจะขายผักเองและมีลูกค้าเจ้าประจำมาซื้อกันถึงสวนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่หลักหมื่นค่ะจะปลูกผักแล้วพี่ฟิล์มยังทำเกษตรแบบผสมผสานปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างปลูกไม้สักมะฮอกกานียางนาไม้แดงไม้พยุงและปลูกไม้ผลมีทั้งแก้วมังกรฝรั่งกิมจูกล้วยมะขามเทศเลี้ยงสัตว์มีทั้งวัวเป็ดไก่และปลาเพื่อสร้างรายได้แบบยั่งยืนค่ะสิ่งที่ได้จากการทำเกษตรพี่ฟิล์มก็บอกว่าคือความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวค่ะ
1: เราจะเดินตามศาสตร์พระราชานะครับหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นแบบอย่างการดำรงชีวิตนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็อยากจะฝากบทกลอนของเราสักบทกลอนนึงนะครับเป็นบทกลอนของที่สวนเราเองนะครับพลิกฟื้นผืนแผ่นดินปลูกทุกสิ่งได้ดั่งใจหมายอดีตนากุ้งที่ทำได้สบายวันนี้หันมาปลูกผักผลไม้ไร้เคมีครับ
0: พี่ฟิล์มยังฝากถึงคนที่อยากจะมาทำเกษตรด้วยค่ะบอกว่าต้องมีใจรักและต้องไม่มีหนี้ส่วนสิ่งสำคัญที่ยึดถือในการทำงานก็คือความซื่อสัตย์กับลูกค้านอกจากนี้พี่ฟิล์มยังทำหน้าที่เป็นหมอดินประจำหมู่บ้านให้ความรู้แก่เกษตรกรประชาชนที่สนใจเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสมุทรสงครามและได้รับรางวัลเกษตรกรต้นแบบด้านการบริหารจัดการดินเชิงรุกซึ่งสวนไอดินเกษตรดินเข้มแห่งนี้ยังได้รับรางวัลชนะการประกวดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดอีกด้วยค่ะ
2: กิจวัตรอีกอย่างหนึ่งของพี่ฟิล์มก็คือช่วงกลางคืนเนี่ยจะเดินไปแล้วก็หาดูเก็บหนอนที่เป็นศัตรูพืชด้วยตัวเองทุกคืนเลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะลดการใช้สารเคมีลงไปเดี๋ยวยังมีแปลงปลูกพืชผักอีกหลายอย่างนะครับคุณสันธนีบอกว่าเดี๋ยวมีโอกาสก็จะไปถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกด้วยส่วนใครอยากจะสอบถามเรื่องของการปรุงดินนะครับว่ามีสูตรทำกันอย่างไรบ้างให้ได้ดินที่ดีมีคุณภาพแบบนี้ก็เปิดสอนด้วยครับให้เบอร์ไว้ติดต่อกัน0879053299ครับปิดท้ายกันด้วยชวนคุณผู้ชมไปที่แหล่งท่องเที่ยววันหยุดนี้กันต่อนะครับที่อ่าวมะนาวภายในกองบิน5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตลอดแนวชายหาดอ่าวมะนาวที่ยาวกว่า2กิโลเมตรเนี่ยเปิดเป็นจุดบริการนะครับให้มีทั้งนักท่องเที่ยวเนี่ยมานั่งเล่นใต้ต้นสนกันที่เป็นต้นสนขนาดใหญ่สวยมากนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศตอนนี้ร่มรื่นเย็นสบายด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้นะครับและกลับมาเจอกันได้ใหม่ครับวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 จนถึง 4:00 นนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุกวันนี้มาที่อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านครับเมืองน่านอยู่อากาศก็ดีข้าวซอยก็ล้ำขนาดเรื่องกินไว้ใจผมได้ครับ
1: กินอีกแล้วเหรอพี
0: ่เอ้ากองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องสิน้อง
1: กินเก่งแบบเนี้ยมีอะไรไม่ชอบกินบ้างพี
0: ่อย่าไปบอกใครนะพี่ไม่ชอบกินผัก
2: เวลาที่บ้านเราอ่ะมีอะไรนะมีผักอะไรสามารถนำมาขายให้กับทางโรงเรียนได้นะคะเพราะงั้นให้นักเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบคนไหนรู้แล้วยกมือโอเครับทราบตามนี้แจ้งผู้ปกครองด้วยนะคะ
0: พูดถึงผักผักก็มาเลยครับคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยแล้วกันครับเสียงผักเอ้ยเสียงคุณครูที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับเป็นเสียงมาจากโรงเรียนบ้านห้วยแฮวจังหวัดน่านนั่นเองครับเอ๊แล้วผมมาทำไมที่โรงเรียนบ้านห้วยแฮวนี้ล่ะครับเนี่ยมากินผักเหรอ ไม่ใช่หรอกครับแต่ที่ผมมาเนี่ยเพราะโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮวนี้นะครับน่าสนใจมากทีเดียวครับที่ผมได้ยินมาเนี่ยไม่ใช่แค่โรงเรียนเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้จัดการและเสริมการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กๆแต่ยังได้ความร่วมมือจากผู้ใหญ่ผู้ปกครองชุมชนโดยรอบร่วมด้วยช่วยกันหากับข้องกับข้าวหาวัตถุดิบที่ดีมาแบ่งปันเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารกลางวันให้เพียงพอเพื่อให้น้องๆได้อิ่มท้องและถูกหลักโภชนาการด้วยครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับกว่าจะมาถึงจุดที่ลงตัวแบบนี้ได้เรื่องราวเป็นยังไงไปฟังจากท่านผอ.กันครับ
3: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผอ.ชูวิทย์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนห้วยแฮวนะครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: บ้านห้วยแฮวตอนนั้นเนี่ยนะครับปัญหาด้านโภชนาการของโรงเรียนเป็นยังไงครับ

0: มีปัญหาทุกโภชนาการประมาณ1ใน5ของเด็กนักเรียนทั้งหมดนะครับ
1: 5คนมีปัญหา1คน
0: ใช่ถูกต้องครับผมและหลังจากนั้นก็ทางโรงเรียนก็มีการจัดบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโดยใช้โปรแกรมไทยสกูลรันมาเป็นตัวไอ้โปรแกรมจ
1: ัด
0: สำหรับเมนูอาหารเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับโภชนาการตามวัยของเด็กนักเรียนนะครับผมอีกส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาก็คือว่าวัตถุดิบที่มาป้อนอาหารกลางวันเนี่ยส่วนมากที่มาจากตลาดเราไม่รู้แหล่งที่มาแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสารเคมีตกค้างในตัวพืชผัก
1: ความปลอดภัยของ
0: เราก็เลยประสานกับทางเครือข่ายผู้ปกครองซึ่งวัตถุดิบส่วนนี้เนี่ยเรารับประกันได้เลยว่ารับรองความปลอดภัย 100% เพราะว่าเขาปลูกกินเองแล้วก็เอามาขายให้โรงเรียน
1: ที่สำคัญก็คือว่าของที่คุณเอามาจำหน่ายให้กับทางโรงเรียนเนี่ยสุดท้ายคนที่กินคือลูกคุณ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: คุณจะเอาแบบไหนให้ลูกคุณกิน
0: คุณจะเอาอาหารที่ไม่ปลอดภัยหรือปลอดภัยให้ลูกคุณกินอันนี้ตัวหลักเลยที่
1: มันเป็นมันเหมือนถ้าพูดแบบอย่างนี้ก็บอกจับลูกเป็นตัวประกันไว้นะถ้าเอาของไม่ดีมาลูกคุณต้องชิมกินด้วยนะฉะนั้นเราก็มั่นใจได้ว่าอาหารที่ได้มาวัตถุดิบที่ได้มาปลอดภัยแน่นอน
0: ปลอดภัยแน่นอน
2: มีความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในการออกแบบสำรวจพฤติกรรมของเด็กที่มีปัญหาทุพโภชนาการต่างๆอย่างเช่นเด็กน้ำหนักเกินมีพฤติกรรมการกินอย่างไรแล้วเด็กที่น้ำหนักขาดเนี่ยเขากินอะไรอย่างไรจากนั้นก็เอาข้อมูลมาให้ผู้ปกครองและนักเรียนเอาไปใช้สำหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของน้องๆ นักเรียนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นดีขึ้นขึ้นไปอีกนั่นเองครับแค่ทั้งหมดที่เล่าเนี่ยนะครับท่านผอ.ไม่ได้ทำคนเดียวนะครับแม่ก็มันเยอะหลายส่วนหลายงานนี่ครับก็ต้องมีคนมาช่วยแบ่งเบางานด้วยและผมขอเสนอครูแมวแมวแมวแมวคุณครูแมวเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของโครงการนี้เลยครับเพราะถ้าไม่มีครูแมวแล้วล่ะก็เด็กๆคงไม่ได้กินอาหารที่ทำจากวัตถุดิบที่ทั้งใหม่สดและปลอดภัยอย่างนี้แน่นอนครับกิจวัตรของครูแมวนอกจากสอนหนังสือแล้วนะครับครูแมวเขาจะออกเดินทางไปเลือกซื้อวัตถุดิบด้วยตัวเองเลยล่ะครับไปที่บ้านไปที่สวนไปที่ไร่ไปที่นาไปกันทุกที่เลยล่ะครับบ้างก็ไปรับเองหรือบ้างก็ไปซื้อแล้วให้เขานำมาส่งที่โรงเรียนแต่ก็มั่นใจได้เลยครับว่าสะอาดปลอดภัยชัวร์200 ล้านเปอร์เซ็นต์ว้าเวอร์เกินไปนะครับคุณครูแมวครับแล้วทำไมครูแมวต้องทุ่มเทขนาดนี้เลยล่ะครับ
1: นี่หลายที่มากเลยฮะคือทุกวันก็ต้องไปหลายๆที่อย่างเงี้ยแหละฮะไปบ้านนู้นบ้านนี้ไปตลาดไปวัดอย่างเงี้ยแหละฮะ
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมครูแมวต้องมาคอยตลอนมาหาซื้อให้ทั่วแล้วก็สั่งเขาทีเดียวให้เขาไปส่งก็จบเลยครับ
3: ไม่ค่ะคือครูแมวอยากได้ทรัพยากรที่มันถูกลงอะค่ะก็คือจะได้ของเยอะขึ้น
1: เด็กก็กินอิ่ม
3: ใช่ค่ะเป็นหลักเลยค่ะที่พี่ต้องการค่ะอยากให้เด็กกินอิ่มค่ะเราต้องไปเลือกซื้อเองมันก็จะได้ของถูกแล้วก็บางทีเขาก็แถมให้ด้วยใจดีก็แถม
1: เพราะบางทีแบบเกษตรกรเนี่ยนะครับบางทีจะขายในตลาดเนี่ยของมันต้องสวยม
3: ัน ใช่ค่ะ
1: อ
3: ัน
1: นี้มีแบบรูแมง
3: นิดนึง
1: ไม่เอาละขายไม่ได้ไหนๆก็ขายไม่ได้แล้ว
3: แถมเราก็จะได้ของมาเยอะๆเด็กๆก็กินอิ่มมากขึ้นนะคะ
1: ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าในชุมชนทั้งหมดในใครปลูกอะไรเนี่ยครูแมวรู้หมด
3: ค่ะพอรู
1: ้พอรู้อยากกินไอ้นี่ไปทางนี้อยากกินไอ้นี่ไปที่นี่อยากกินที่นี่ไปที่นี่อืมมาถึงคำถามสำคัญครับรายการนี้ชื่ออาหารจานสุกเนาะครูแมวครับอาหารจานสุกของครูแมวเป็นแบบไหนครับ
3: เป็นอาหารที่ช่วยกันทำในครอบครัวนะคะช่วยกันทำกับลูกชายค่ะลูกชายเป็นคนชอบทำอาหาร
1: แล้วครับมีเมนูไหนเก่งไหมครับ
3: เมนูเส้นต่างๆลูกชายจะชอบทำมากเลย
1: ชอบไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนาะเป็นพวกผัดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
3: ก๋วยเตี๋ยวก็ใช่บางทีก็เย็นตาโฟลูกชายค่ะ
1: โอ้โหเดี๋ยวบ้านนี้ทำเย็นตาโฟกินกันในบ้านเลยเหรอครับ
3: เองทำกินเองบางทีก็ผัดไทยมั่งลาดนะคะเป็นเด็กจะชอบทานกันแล้วก็จะช่วยกันทำ
1: ฉะนั้น
3: คือความมีความสุขมากกับการทำกับข้าวกินเองนะคะ
1: ความสุขของอาหารที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการที่ได้ทำกับคนในครอบครัวคนที่เรารักนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากครับสู้ต่อไปทำงานต่อไปเพื่อเด็กๆครับครูแมวขอบคุณมากครับ
3: ค่ะ

0: นมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรโยม
0: คือเขาลือกันนักกันหนาว่าเกษตรกรเนี่ยมีผลิตผลอะไรมาเนี่ยถ้าอยู่แถวนี้มาที่นี่แล้วก็ได้ประโยชน์แน่นอนตกลงว่าศูนย์ของเราที่ว่านี่บทบาทของมันคืออะไรครับ
1: เจริญพรจริงๆแล้วเราทำหลายบทบาทบทบาทที่หนึ่งก็บทบาทในหน้าที่การเข้าไปส่งเสริมเรื่องการผลิตหมายความการวางแผนการผลิตภาคการเกษตรสองเนี่ยในเรื่องของการพัฒนารูปแบบของผลผลิตให้มันมีคุณภาพ3เนี่ยเราก็ไปส่งเสริมในเรื่องของการจัดการเรื่องการตลาด
0: โอ้เรียกว่าต้นทางกลางทางปลายทางนี่เราช่วยส่งเสริมทั้งหมดเลยนะครับ
1: เจริญพรใช่เพราะว่าถ้าหากว่าไอ้เราไม่ทำแบบนี้เนี่ยเกษตรกรเขาก็กังวลใจว่าปลูกแล้วไปขายที่ไหนใครจะรับซื้อของเราเพราะว่าที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้
0: ก็เลยเป็นผลให้พอเกิดความกังวลว่าใครจะรับซื้อในทุนก็มากดราคาได้
1: ใช่ถูกต้องเพราะว่าเกษตรกรตอนผลิตเนี่ยตนเองเป็นเจ้าของตอนขายแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาเป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาตัดสินใจแทนเกษตรกร
2: จากที่ผมได้คุยกับพระอาจารย์นะครับว่าศูนย์รวมสินค้าด้านการเกษตรชุมชนวัดโป่งคำเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อส่งขายให้เกษตรกรและยังเป็นแหล่งความรู้ให้เกษตรกรในชุมชนได้ปลูกผักและผลไม้ที่มีความปลอดภัยปลอดสารพิษรวมไปถึงช่วยในการวางแผนเพาะปลูกผลผลิตต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดและที่สำคัญยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องๆนักเรียนได้ทานผักผลไม้ในมื้ออาหารกลางวันของโรงเรียนแบบปลอดภัยอีกด้วยแม่เยี่ยมไปเลยได้ประโยชน์กันไปทั้งน้องๆ นักเรียนและเกษตรกรในชุมชนเลยนะครับเนี่ย
3: มีผักมีชมโอมาชงที่นี่นะครับ
4: เอามาจากไหนครับ
3: ชมโอนี่ป้อเป็นคนทำเอาเองปลูกเอาเองยานี่ป้อบ่ใช่เพราะป้อมีงัวมีควายเลี้ยงบ่ใช่ปลอดสารพิษเลยพ่ออุ้ยก็ดีใจเนาะลูกหลานเข้าโรงเรียนแถวนี้ก็เป็นลูกหลานพ่ออุ้ยนั่นเนาะของดีนั่นน่ะของที่ว่ามันมีประโยชน์นั่นเนาะเอ้อลูกเอ้อหลานกินตัวกันก็กินจะได้ก็กินกับลูกกับหลานครับกินกับใครมีความสุข
2: คุณผู้ชมครับนี่เป็นการทำงานปีสุดท้ายของผอ.ชูวิทย์สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วแล้วนะครับคือว่าท่านผอ.ต้องย้ายโรงเรียนแล้วนั่นเองครับพอผมได้รู้ข่าวนี้ก็เกิดความกังวลใจขึ้นมาเลยครับว่าท่านผอ.ชูวิทย์ไม่อยู่แล้วเนี่ยโครงการที่สร้างมาใครจะดูแลต่อเด็กๆจะได้กินได้อิ่มได้มีสุขภาพดีกันเหมือนเดิมไหมแต่แล้วก็ถึงบางอ้อครับเพราะท่านผอ.รัชภูมิผอ.ท่านใหม่เข้ามารับตำแหน่งแทนท่านก็มีทัศนคติและความมุ่งหมายเหมือนกันเลยครับและยังเห็นด้วยกับโครงการที่ผอ.ชูวิทย์ท่านสร้างขึ้นมาแบบเต็ม 100% แม่เด็กโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี่ช่างโชคดีจริงๆครับ
0: สารงานต่อไหร่ฮะเราวางแผนจะก่องานใหม่ด้วยไหมครับ
5: มีครับมีครับมีโครงการ
0: โอ้โหนี่มาได้2อาทิตย์เตรียมงานโครงการใหม่แล้วล่ะครับไหนมีอะไรบ้างครับ
5: พอดีได้คุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล
0: ั
5: ยนะคร
0: ับ
5: ก็ได้คุยกันถึงแนวการต่อยอดนะครับหากในโรงเรียนหรือว่าเราขยายผลไปสู่ผู้ปกครองในชุมชนนะครับแล้วก็มีผลผลิตเนี่ยทางจุฬาลงกรณ์เนี่ยยินดีที่จะเป็นตัวประสานนะครับรับสินค้านะครับจากทั้งโรงเรียนและก็ชุมชนเนี่ยไปจำหน่ายให้ทั้งในตัวจังหวัดร้านอาหารโรงแรมต่างๆหรือว่าผมสอบถามแล้วก็มีส่งขายไปต่างจังหวัดด้วยครับผมเช่นเดียวกันครับผม
0: เยี่ยมเลยครับแล้วก็ตามแน่นอนนะครับถ้าหากว่าปลูกออกมาแล้วนะครับเป็นที่ต้องการหรือว่าตรงกับตลาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีหน่วยงานที่จะช่วยหาตลาดให้ด้วยเช่นกัน
5: ครับผม
0: แล้วก็ถ้าหากว่าตรงกับความต้องการของโรงเรียนก็นำมาจำหน่ายกับทางโรงเรียนมาเป็นอาหารกลางวันให้กับเรานะครับก็เรียกว่าโรงเรียนนั้นก็ลดต้นทุนในการหาวัตถุดิบทางผู้ปกครองเองทางชุมชนเองก็เกิดรายได้ด้วย
5: ครับ
0: สมประโยชน์กันทุกฝ่ายโครงการเดียวนี่ยิงนกไม่ใช่ยิงนกนัดเดียวยิงปืนนัดเดียว
5: ครบวงจรแล้วก็เกิดความยั่งยืนกับชุมชนในโรงเรียน
2: โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วนะครับเนี่ยท่านผอ.ชูวิทย์ไม่ใช่แค่ได้ความร่วมมือจากชาวบ้านคนในชุมชนแต่ยังได้ความร่วมมือจากหน่วยงานสายตรงที่เชี่ยวชาญเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อลูกหลานของเราอีกด้วยนะครับเนี่ยถือเป็นความทุ่มเทที่ทรงคุณค่ามากๆเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬากันเลยครับว่าเขามาช่วยดูเรื่องอะไรกันบ้าง
0: ตอนนี้นะครับผมอยู่กับน้องเปย์นะครับและน้องฝนนะครับสวัสดีครับมาจาก
4: สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค
0: ่
4: ะ
0: ถามว่าเอ๊ะแล้วจุฬามาเกี่ยวอะไรกับที่นี่นะครับคือที่นี่เนี่ยกับทางจุฬาเรียกง่ายๆนะกับทางจุฬาได้ให้ความร่วมมือมีความร่วมมือกันเรามาช่วยดูแลในส่วนไหนครับ
6: ค่ะก็คือทางโรงเรียนห้วยแฮ้วที่อำเภอสันติสุขเนี่ยค่ะทางผอท่านเดิมค่ะผอ.ชูวิทย์เขามีสนใจในเรื่องของการนำผักปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนเนี่ยค่ะแล้วทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เลยมาในฐานะพี่เลี้ยงที่จะมาช่วยแนะนำแล้วก็เชื่อมโยงเกษตรกรที่จะส่งผักเข้ากับโรงเรียนว่าเรามีต้นแบบที่โรงเรียนดารุณวิทยาคมที่ในเมืองเนี่ยค่ะ
0: ดารุณวิทยา
6: ใช่ค่ะแล้วก็เอาต้นแบบที่เราทำเนี่ยมาสานต่อกับที่พื้นที่ตรงนี้ค่ะ
0: ครับผมก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้มาช่วยดูแลในเรื่องของผักปลอดสารพิษนะครับมาให้ความรู้มาให้คำแนะนำแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าหากว่ามีการปลูกขึ้นมาแล้วผักปลอดภัยได้มาตรฐานของเราแล้วไม่สามารถหาตลาดได้เราหาตลาดให้ด้วย
6: ใช่ค่ะจริงๆก็คือเรามีเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆในอำเภอจังหวัดในแต่ละอำเภอในจังหวัดน่านเนี่ยค่ะแล้วก็มีทั้งตลาดหลักที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีตลาดชุมชนที่อยู่ในเมืองน่านแล้วค่ะโรงเรียนถ้ามีการปลูกผักได้แล้วก็มีส่วนที่เหลือขายแล้วก็สามารถช่วยไปทำการตลาดตรงนี้ได้ด้วยค่ะ
0: โอ้ยอดเยี่ยมเลยครับอ้าวงั้นเดี๋ยวไปดูกันครับว่าปลูกออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับของเรานะครับอ้าวสวัสดีครับ
7: สวัสดีค
0: ่
7: ะ
0: เอ๊ะเด็กคนนี้ทำไมตัวสูงกว่าเพื่อนเลย
8: เป็นคุณครูคร
0: ับ เป็นคุณครูโอ้ผมก็นึกว่าโอ้คนนี้เรียนนานเนาะตัวขนาดนี้แล้วมาคุณครูอะไรครับผม
8: ครูไอศครีมครับ
0: คุณครูไอศครีมใช่ไหมถูกไหมเด็กๆเรียกว่าอะไร
9: คร
0: ู
9: ไอติม
0: ตรงนี้คือครูไอติมเป็นผู้ที่ดูแลในส่วนของแปลงผักตรงส่วนนี้นะครับทั้งเขาทั้งลูกนี่เลยใช่ไหมฮะตอนนี
8: ้เฉพาะแปลง2แปลงนะครับ
0: เป็น2แปลงครับผมทำไมครูไอติมถึงได้รับเลือกให้มาดูวันนี้ครับจับสลากหรือว่าเป่ายิงฉุกแพ้หรือยังไงครับ
8: มอบหมายครับ
0: ได้รับมอบหมายนะครับ
8: แล้วก็พอจะมีความรู้อยู่บ้างคร
0: ับ
8: อ๋อ
0: แล้วเอาความรู้มาจากไหน
8: จะศึกษาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตบ้าง YouTube บ้าง
0: แปลว่าครูไอติมนี่เป็นครูที่สอนวิชา
8: แต่พอจะมีความรู้ทางบ้านไงคร
0: ับ
8: อ๋อ
0: ที่บ้านทำมีไปทำการเกษตรอยู่แล้วก็เลยเนี่ยก็งงเอ๊ะวิชาสังคมมันเกี่ยวแล้วน้องๆเป็นยังไงได้มาช่วยดูกับครูไอติมนานหรือยังจ๊ะ
10: ประมาณ 2-3 เดือน
0: อ๋อพูดได้เนาะถ้าเรานึกต้องคุยภาษามือ2-3 เดือนได้กินบ้างไหม
10: ได้กิน
0: เอาครูไอติมอุดหูนิดนึงฮะอร่อยไหมแปลว่าจริงเดี๋ยวเราไปดูกันครับแปลงผักส่วนอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างครับที่บ้านห้วยแฮ้วครับ

0: ครับผมเอ๊ผักอะไรนะ
1: คะน้า
0: ผักคะน้าและผักคะน้านั่นเองนะครับผมจริงๆก็คือเด็กทั้งหมดที่รับผิดชอบแปลงผักรวมกันเนี่ยทั้งโรงเรียนทุกคนไหมฮะหรือว่าเฉพาะชั้น
1: ม
0: ัธยมป.5 ป.6 มัธยมนะครับผักใหญ่ที่ปลูกตอนนี้คือเป็นคะน้า
1: ครับ
0: เป็นหลักเลยเน
1: า
0: ะ
1: คะน้าผักบุ้ง
0: ผักบุ้งผักบุ้งอยู่ตัวนี้เพิ่งมาลงนะครับก็คือวันที่เรามาถ่ายเนี่ยเพิ่งเปิดเทอมไม่นานฉะนั้นตอนปิดเทอมเนี่ยก็มีผักก็หมดรุ่นไปเน
1: า
0: ะ
1: ก็เฉพาะในร่างครับที่นำ
0: ครับผมก็ที่ที
1: ่
0: เพ
1: ิ่
0: งเอามาลง
1: อ
0: นุบาลรองไว้นี่ก็คือพอเปิดเทอมพวกก็เพิ่งเอามาลงกันเป็นผักในปริมาณนี้ก็ใช้เสริมกับที่เราสั่งมาอย่างน้อยก็คือช่วยลดต้นทุนในการที่จะต้องซื้อจำนวนมากก็เอาส่วนนี้เข้ามาเสริมแต่ถ้าหากว่าจะถึงขั้นปลูกให้ใช้ได้กินได้ทั้งโรงเรียนนี่ต้องหมดเขา
2: ต้องใช้พื้นที่เพิ่มอีก
0: ต้องทิ้งสนามบอลเลยนะสนามบอลกับแปลงผักเอาอะไรดีคะสนามบอลผมชอบตรงนี้เอาสนามบอลเพราะอะไรสนามบอลระหว่างปลูกผักกับโดดหนังยางอยากทำอะไรคะ

0: น้องฮะอะไรนะมีคนอยากปลูกผักมานี่อยากปลูกผักมานี่ชื่ออะไรครับ
1: ฟิล์มครับ
0: น้องฟิล์มนะครับทำไมน้องฟิล์มชอบปลูกผักครับ
1: เพราะเล่นหนังยางไม่เป็นคร
0: ับ เล่นหนังยางไม่เป็นโอเคไปกลับไปฉะนั้นถ้าดีโดดหนังยางกับปลูกผักปลูกผักดีกว่าเพราะอะไรเพราะโดดหนังยางไม่เป็นนะครับอ้าวเท่ากับเด็กๆพวกนี้ตอนนี้ทั้งหมดนอกจากรับความรู้จากโรงเรียนแล้วเขาก็ตอบแทนโรงเรียนด้วยการช่วยดูแลแล้วก็ลดต้นทุนในการทำอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าเป็นการต่างตอบแทนช่วยเหลือกันไปเด็กๆเยี่ยมมากครับปรบมือตัวเองหน่อยขอบคุณมากนะครับ
2: มาถึงตรงนี้นะครับเราได้ชมได้ฟังเรื่องราวของการปลูกผักแบบอินทรีย์มาเกือบตลอดทั้งรายการแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หมายความแค่เรื่องของการไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการเพาะปลูกนะครับมันยังมีใจความสำคัญซ่อนอยู่ด้วยครับนอกจากจะเป็นการปลูกการสร้างเพื่อให้ลูกหลานของเราได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์แบบครบถ้วนแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้คำว่าอินทรีย์เนี่ยครบองค์ประกอบและกระบวนการครับ
3: คำว่าเกษตรอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะทำให้เราก็รู้ว่าการทำให้อาหารปลอดภัยเนี่ยมันต้องมาจากการจัดการผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพแต่พอจะให้ทำจริงๆเนี่ยค่ะเขารู้สึกว่ามันยากเนื่องจากว่ามันมีเงื่อนไขต้องทำนั่น1 2 3 4 5มี100ข้อก็ต้องทำให้ผ่าน100ข้อต้องป้องกันมลพิษต้องไม่ใช้สารเคมีองค์ความรู้หรือวิชาที่จะทำให้รู้ว่าการทำเกษตรอินทรีย์ต้องทำยังไงเนี่ยค่ะมันดูจะสำคัญน้อยไปกว่าการทำให้ใครว่าทำไมเขาต้องทำเกษตรอินทรีย์การสอนของคำว่าเกษตรอินทรีย์ค่ะเป็นการทำให้เขาตระหนักรู้เป็นการเรียนรู้ร่วมว่าพอเขาทำแล้วเขาจะได้อะไรและเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการชวนคนเข้ามาฟังเราแล้วเข้าใจเรามากขึ้นอย่างที่บอกว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรบ้างแล้วเขาแค่คิดว่าอ๋อสุขภาพเขาก็ดีนะเพื่อนบ้านเขาก็ได้เอ้าลูกหลานเขาก็กินได้สุดท้ายมันเป็น educate จากการเห็นด้วยตัวเองว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรแล้วเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรรวมถึงผลกระทบอื่นๆที่ตามมาหลังจากนั้นนะคะเขาจะฟังเรารู้เรื่องหมดเลยว่าคำว่าเกษตรอินทรีย์คืออะไร
2: ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือผักประเภทที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากไม่มีการใช้สารเคมีใดๆเลยเป็นผักอินทรีย์จริงๆเหมือนเกิดจากธรรมชาติแบบเป๊ะๆ เลยครับโดยจะเป็นผักที่เลี้ยงและโตขึ้นมาด้วยอาหารจากธรรมชาติล้วนๆปลูกในดินที่ปลอดสารเคมีใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกจากธรรมชาติในการเพาะปลูกและเมล็ดที่ใช้ก็ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรมจึงเรียกได้ว่าเป็นการสร้างอาหารแบบธรรมชาติล้วนๆ 100% นั่นเองครับส่วนประกอบทุกอย่างจึงบริสุทธิ์ไม่มีสารพิษต่างๆที่จะมาก่อมะเร็งให้คนที่กินยังไงล่ะครับการบริโภคผักอินทรีย์ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำจะช่วยทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายมีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้เพราะผักอินทรีย์จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าพืชผักทั่วไปช่วยลดอัตราเสี่ยงเด็กสมองพิการเด็กซนผิดปกติและโรคออทิสติกว้าวเป็นประโยชน์ที่เยอะมากนะครับสำหรับเด็กๆแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับผักทั่วไปแล้วผักอินทรีย์จะมีวิตามินเกลือแร่เอนไซม์และสารอาหารรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณค่ามากกว่าผักทั่วไปรสชาติของผักอินทรีย์ก็จะดีกว่าผักที่ปลูกกันทั่วไปถ้านึกไม่ออกให้ลองนึกถึงผลไม้ตามฤดูกาลกับผลไม้นอกฤดูกาลดูครับว่าผลไม้แบบไหนมีรสชาติที่ดีกว่ากันแม่นึกแล้วก็เปรี้ยวปากเลยครับอยากกินทุเรียนเล่นๆสักไร่2ไร่นะเนี่ย

0: น่าดีใจแทนเด็กๆโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วจริงๆนะครับที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการเติบโตของชีวิตตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนคุณครูบุคลากรผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนทั้งใกล้และไกลไม่ใช่แค่ได้รับการศึกษาที่ดีเท่านั้นน้องๆยังได้รับโภชนาการที่ดีอาหารการกินที่ดีตลอดจนสภาพจิตใจที่ดีที่ส่งต่อกันมาจากผู้ใหญ่ทั้งหลายด้วยครับนี่แหละครับความเมตตาและโอบอ้อมอารีแบบคนไทยของเรา
1: คุณผู้ชมครับในการจะปรุงอาหารขึ้นมาสักจานนึงสิ่งสำคัญที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นวัตถุดิบนะครับแต่วันนี้ชาวบ้านบ้านห้วยแฮ้วได้แสดงให้เห็นว่าอาหารจานสุกนั้นแค่วัตถุดิบไม่พอครับ

ประกอบที่สำคัญมากไปกว่านั้นนั่นก็คือความปรารถนาดีที่อยากจะให้เด็กๆได้กินอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนครับซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ว่าจะเป็นผอ.ชูวิทย์ผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนะครับผอ.รัชภูมิผู้สานต่อครูแมวซึ่งเป็นผู้ดำเนินการมาตลอด4ปีพระอาจารย์และชาวบ้านที่สนับสนุนวัตถุดิบที่ปลอดภัยให้กับทางโรงเรียนและนี่คือนิยามของอาหารจานสุกของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วแล้วคุณผู้ชมล่ะครับอาหารจานสุกของคุณคืออะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: การขับเคลื่อนพลังบวรจะประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันอย่างชุมชนไทยลือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยแห่งนี้ที่ได้นำเอาวัดบ้านโรงเรียนมาผนึกกำลังเพื่อให้กิจกรรมที่วางไว้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
1: ก่อนหน้านี้ก็ไม่เข้าใจในการที่เราจะใช้หลักธรรมมาใช้หรือว่าแนวทางตามบันไดหรือว่าเกณฑ์9ข้อแต่พอเราได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาแล้วเราก็จะพยายามขับเคลื่อนไปผลสำเร็จถ้าคิดนะก็คือจากเดิมคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่พอได้ทำกิจกรรมทั้งบ้านวัดและโรงเรียนชุมชนก็มีความสุขมากขึ้น
2: เรามีการจัดประชุมและมีการวางแผนในการดำเนินงานแต่ละปีในส่วนของในเรื่องของคุณธรรมนั้นทางชุมชนได้บรรจุไว้ในส่วนของกิจกรรมภายใน1ปีเรียกว่าประเพณี12เดือนแล้วก็ปลูกฝังให้เยาวชนเนี่ยมีความสำนึกในเรื่องของการเขาเรียกว่าเปลี่ยนปีใหม่ด้วยวิถีพุทธซึ่งเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยดึงเยาวชนชาวบ้านเข้ามาทำกิจกรรมในวัดการสวดมนต์เจริญสติเพื่อที่ป้องกันให้เยาวชนไม่ให้ไปเข้าดาวที่ทำให้เกิดความเสียหายในยุคปัจจุบันนะก็เลยดึงมาที่วัดอันนี้เป็นกิจกรรมแรกของทุกปีแต่ละครั้งเราก็จะมีการปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องของความสามัคคีความเสียสละนะแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของจิตอาสา
3: เข้ามาช่วยงานทางวัดมาโดยจิตอาสาตลอดก็ได้เข้ามานี่ก็รู้สึกว่าเนาะชุมชนของศรีดอนชัยนี่เพิ่นได้ฮือความร่วมไม้ร่วมมือในกิจกรรมของทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีครับ
1: วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงและประชาชนมีความสุขนี้คือหลักที่เราได้เอามาใช้แล้วก็ทำให้ชุมชนเราเนี่ยมีประชาชนที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเราได้การพัฒนาโดยการให้มีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายทั้งบ้านวัดและโรงเรียนและหน่วยงานราชการต่าง
2: ๆเรามีเทศบาลได้อุดหนุนโครงการอย่างเช่นโครงการบวชเนนภาคดูร้อนเราเรียกว่าโครงการอบรมพุทธทายาท
4: การบวชเนนเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีคุณธรรมนะครับก็คืออยากจะให้สามเณรเนี่ยมาบวชในพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นคนดีทางเทศบาลก็คือการสนับสนุน เพื่อจะขับเคลื่อนชุมชนศรีราชัยคือมันยั่งยืนนะครับสืบไป
5: การที่เราได้มาบวชเนี่ยตั้งแต่สมัยนั้นได้เข้าวัดกับคุณย่านะครับเข้าตั้งแต่สมัยตอนป.2นะครับเข้าวัดฟังธรรมพระเทศพระสอนนะครับแล้วก็ได้ซึมซับเรื่องราวต่างๆนั้นมาตั้งใจเรียนจนจบชั้นป.6สำเนียงเองก็ได้เข้ามาบวชที่วัดท่าข้ามศรีดอนชัยซึ่งสมัยนั้นเป็นโครงการของบวชบัญชาสามเณรภาคของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดานะครับรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้เข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาได้ช่วยงานของพระพุทธศาสนาในหลายๆด้านพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำปัจจุบันให้ดี

0: ุดแล้วอนาคตจะดีเอง
1: เข้ามาปฏิบัติธรรมนี่มันมีกิจกรรมหลายอย่างที่ไปช่วยเหลือคนช่วยเอาของไปเยี่ยมคนป่วยเนาะคนป่วยแล้วก็คนด้อยโอกาสทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็จะนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมจะมีท่านพระครูมันก็จะอบรมเทศน์ให้ฟังปฏิบัติธรรมคิดก่อนทำทำแต่ใดก็ได้ตะอันนะเจ้า
2: ตั้งกลุ่มสมาชีพก็ได้ถ่ายทอดความรู้นี่นะไปยังละอ่อนนักเรียนนะเจ้าเพื่อว่าละอ่อนเยาวชนก็จะได้มีรายได้มีความรู้แล้วก็รักษาสืบทอดวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าทอเฮาบ่ฮื้อสูญหายนะวัดเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เฮาเนี่ยมีคุณธรรมเฮาต้องขยันทํามาหากินโดยอาศัยผ้าทอเฮาเป็นหลัก
3: ในฐานะที่เป็นลูกหลานชุมชนชาวไทยรื้อก็ได้มีแต่งกายชุดไทยรื้อในวันศุกร์ครับและพวกเราก็จะทําให้ชุมชนชาวไทยรื้อเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับ
4: จากความร่วมมือทั้งบ้านวัดโรงเรียนนับว่าเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้การขับเคลื่อนพลังบวรเกิดผลสําเร็จโดยที่ทุกภาคส่วนสามารถทำแทนกันได้วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงประชาชนมีความสุข

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้เรามาพบกับการเสวนากันต่อกับหัวข้อคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตร
1: ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนาในการประชุมในวันนี้ก็คือมีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติของคนรุ่นใหม่ต่อการมีลูกนะคะซึ่งก็เราได้พิธีกรซึ่งมาจากนอกวงการนะคะซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์แล้วก็เราคิดว่ามีความสำคัญกับสังคมไทยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เห็นคุณค่าของการมีลูกคุณค่าของลูกที่จะเกิดมา
0: ในช่วงสุดท้ายเรามาพบกับการเสวนากันต่อจากตัวแทนคนรุ่นใหม่ทั้ง3ท่านได้แก่คุณอัศวินเตชะเจริญวิกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์คุณปอปุญญวีสุขกุลวรเศษนักจัดรายการและพิธีกรรายการแจ๋วและน้องณรงค์พลสาทรตัวแทนนักศึกษาอดีตประธานสมาคมโต้วาทีแห่งประเทศไทยและปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศสมุทจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ในเรื่องทัศนคติของคนรุ่นใหม่กับการมีลูกเนี่ยก่อนอื่นอยากจะเรียนถามคงจะเป็นคำถามสำหรับสองท่านนะฮะจะถามว่าความหมายของการมีลูกเนี่ยนะหรือฟังดูแห้งไปกว่านั้นก็คือฟังก์ชันของลูกเนี่ยหรือว่าบทบาทหน้าที่ของลูกในครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะในสมมุติคนในเจเนอเรชันนี้เนี่ยนะฮะว่าลูกมีความหมายยังไงต่อครอบครัวผมจะขออนุญาตถามคุณแม่ก่อนดีไหมครับคุณแม่ปอลูกสาวหนึ่ง
3: ลูกสาวหนึ่ง
2: น้อง
3: แพรพัดค่ะ
2: ครับ
3: กว่าจะได้มานี่ยากมากอะนะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากมีนะคะคนอื่นท้องไม่พร้อมแต่เนี่ยพร้อมไม่ท้องค่ะทำมานานมากด้วย
2: มานานมาก
3: จริงๆ
2: ทำทุกอย่าง
3: ทำทุกอย่างจริงๆค่ะเจ็บตัวทุกอย่างเลยความหมายของการมีลูกของปอล่ะคะปอคือจริงๆปอมีทัศนคติที่ดีของการมีลูกคือปอคิดตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะมันเหมือนคนแก่แดดนะตั้งแต่ปอเด็กๆเนี่ยจริงๆแบบประถมอะไรอย่างเงี้ยปอคิดว่าโตขึ้นปอจะต้องแต่งงานแล้วจะต้องมีลูกเพราะว่าครอบครัวตั้งแต่คุณยายหรือว่าครอบครัวเราเองเนี่ย คุณยายมีลูกน้าๆพี่น้องรักกันในครอบครัวเรารักกันเรารู้สึกว่ามันอบอุ่นอะเราอบอุ่นเรามีทัศนคติที่ดีในการมีลูกแล้วก็รู้สึกว่าคุณยายก็เลี้ยงแม่เราดีนะเรานี้คุณแม่ก็เลี้ยงพวกเราคือเรารู้สึกว่าการมีลูกคือความสุขเรามองอย่างนั้นแต่พอโตขึ้นเนี่ยนะคะพอเราโตขึ้นผ่านอะไรหลายๆอย่างเราคิดว่าการมีลูกคือการสร้างคนคนหนึ่งที่จะคืออาจจะไม่รู้ว่ามองเป้าหมายสูงไปไหมนะคะพอเห็นสังคมที่มันหลายๆอย่างเราจะต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนสังคมได้โดยลูกของเราน่าจะมีส่วนช่วยได้บ้าง
2: คราวนี้อันนี้เอาจริง
3: ๆอันนี้จริงๆ
2: ไม่ใช่โลกสวยใช่ไหม
3: ไม่โลกสวย
2: คือบอกว่าคือคิดเพื่ออยากจะสร้างประชากร
3: แต่ก็ไม่ได้มองว่าจะต้องลูกจะต้องเครียดคือไม่ได้เลี้ยงลูกแบบคาดหวังว่าแบบที่คนอื่นเขาเลี้ยงกันว่าเอ้ยลูกจะต้องเป็นหมอเป็นไม่เคยคาดหวังเลยอยากให้ลูกช่วยอะไรก็ได้ในสังคมนี้หรือถ้าโตขึ้นลูกช่วยไม่ได้ลูกก็อย่าเป็นภาระให้กับสังคมนี
2: ้
3: คือพอได้อะไรบ้างเนี้ยฮะก็จะสอนลูกแล้วคือบ้านเราเป็นคนที่รักพระบรมวงศานุวงศ์รักพระเจ้าอยู่หัวเราก็บอกว่าคือตั้งแต่ลูกเล็กๆ เลยก็ไม่ใช่โลกสวยนะคะต้องพูดเลยเพราะว่าแม่ก็สอนมาว่ามีอะไรอย่างเงี้ยคือที่บ้านก็จะมีรูปในหลวงที่บอกมีทุกบ้านทุกคนก็จะสอนปลูกฝังมาให้รักแล้วก็บอกลูกคือแพรพัดนี่นะคะเขาเห็นแบบเห็นในหลวงในเพลงเคารพธงชาติหรือก็ตามตั้งแต่เล็กๆเขาจะก้มลงกราบคือเราจะสอนเขาแล้วก็บอกว่าถ้าลูกโตขึ้นลูกมีโอกาสตอบแทนท่านพระองค์ได้เนี่ยนะหรือว่าแผ่นดินของพระองค์ได้ลูกต้องทำคือบางทีเราอาจจะเห็นว่าเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วพูดเขาอาจจะไม่รู้เรื่องแต่ปอไม่รู้สิปอรู้สึกว่ามันเหมือนน้ำซึมบ่อทรายแล้วพูดเขาถึงวันนึงเขาจะช่วยไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเขาเป็นคนดีโดยเขาไม่เป็นภาระให้สังคมรู้สึกเป็นตัวที่สร้างปัญหาให้สังคมคือเป็นคนดีดำรงตนให้ไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเองบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับลูกปอไม่ต้องเป็นหมอไม่ต้องเป็นอะไรคือปอไม่ได้คาดหวังอย่างนั้นเป้าหมายสูงสุดของปอคือขอให้ลูกมีความเป็นเลิศในด้านความสุขอ่ะปอไม่อยากให้วันนึงถ้าลูกเก่งมากๆแต่ลูกไม่มี EQ ไม่มีคนรักลูกเลย
2: ก็พอ
3: ล
2: ู
3: กใช่ปอรู้สึกว่าลูกปอมันมีลูกตอนอายุเยอะ
2: ครับ
3: ปอไม่รู้ว่าวันหนึ่งปอจะไปเร็วแค่ไหนคือให้ลูกอยู
2: ่ไปถึง
3: หมายความว่าอาจจะตายไปนี่นะฮะเรื่องนี้เราคุยเราพูดได
2: ้
3: อาจจะไม่อยู่อาจจะไม่ได้อยู่ทันเห็นเขาที่เจริญเติบโตไปเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าอยากให้คนเห็นลูกเรารู้สึกเอ็นดูเอื้อเฟื้อนี่นะมันลูกไอ้ปอเนี่ยน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเดินไปไหนก็มีคนให้ข้าวลูกเรากินอุ๊ยตายแล้วพูดเหมือนน่าสงสารเลยแบบคือแบบคือเอ็นดูลูกเราด้วยความน่ารักด้วยความกตัญญูด้วยความเป็นแบบไทยๆของเรานี่แหละ
2: ค
3: ือปอแค่นั้นเองแล้วปอก็ไปคุยกับน้องดาวที่เป็นพิธีกรด้วยกันเขาบอกพี่บางทีเราถามว่าเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรเขาบอกว่าเขาได้คำตอบว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะคือเหมือนพองทายอ่ะเหมือนแบบเป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนสืบทอดแบบคือเหมือนส่งต่อเหมือนเป็นการส่งต่ออะไรเงี้ย
2: คือในรุ่นมนุษยชาติส่งต่ออ
3: ะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ดีเขาบอกตัวเราตอนนี้เราอาจจะทำอะไรไม่ทันแต่ลูกเราเนี่ยพี่เราสามารถที่จะแบบให้เขาเนี่ยสร้างเขาเพื่อที่จะให้ช่วยอะไรก็ได้ที่มันดีขึ้นน่ะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามเราก็มาคิดคุยด้วยกันคิดเหมือนกันฮะ ก็เลยบอกคิดเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีมากกว่า1คนแต่มันยาก ปอก็เจ็บตัวมาเยอะ
2: นี่เป็นคำตอบอาจจะเป็นคำตอบแรกที่ผมได้ยินนะบอก ว่ามีลูกเพื่อที่จะแบบเหมือนกับส่งถ่ายอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกอยากจะมีในตัวเอง
3: หรือบางทีเราทำไม่ได้แล้วเราไม่ทันแล้วตอนเด็กๆแม่เราอาจจะไม่ได้แบบปลูกฝังอะไรบางอย่างเราไม่ได้ว่าพ่อแม่เราเลี้ยงไม่ดีแต่ก็จะเป็นตามยุคตามสมัยแต่ตอนนี้เราคิดอะไรได้ถ้าเรายังทำไม่ทันลูกเรานี่แหละ
2: ที่จะทำได้
3: ที่จะทำได้อาจจะนะเราไม่ได้คาดหวังอะไรลูกก็ไม่ใช่สามารถที่จะมาเป็นตัวแทนที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาแต่บางสิ่งบางอย่างเราน่าจะช่วยสอดแทรกและให้อะไรเขาได้ก็เหมือนคนโบราณอาจจะเลี้ยงลูกเพื่อที่สืบทอดกิจการมีลูกเยอะๆให้ทำธุรกิจอะไรเงี้ยส่วนพวกปอหรือว่าปอหรือว่าน้องดาวหรือที่เป็นเพื่อนกันในที่บอกเราก็จะอาจจะแบบผ่องถ่ายในเรื่องของความดีเรื่องอะไรที่จะช่วยสังคมได้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ในภาพรวม
2: แม้เป็นส่วนเล็กๆ
3: แม้เป็นส่วนเล็กๆแล้วอาจจะเนี่ยแหละสอดแทรกก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีอีกสักคน2คนโหปอก็จะดีใจมาก
2: จะดีใจมากตั้ง
3: ไว้คร
2: ับ
3: ว่าสักกี่คนให้มี
2: คือแม็กซิมัมของตัวเองเนี่ย
3: คือด้วยวัยอะค่ะด็อกเตอร์ตอนนี้
2: สมมติว่าเราไม่มีลิมิตอะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: ปอเหรอคะ
2: ถ้าสมมตินะฮะสมมติว่าไหว้พระพรหมแล้วจะได้เลยอันลิมิเต็ดอย่างเงี้ยฮะ
3: ปออยากได้สัก4คนน่ะแต่ปอก็แต่ตอนเนี้ยมาอีกสักคนก็ดีใจแล
2: ้
3: ว
2: okay.
3: ใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ว่าถ้าเกิดเราทำไม่ได้เราก็จะบอกคนรุ่นใหม่ หรือเพื่อนหรือรุ่นน้องที่แต่งงานซึ่งสมัยนี้เห็นแล้วแบบว่าเยอะมากที่เขาบอกไม่เอาดีกว่าหนูไม่มีลูกดีกว่าแล้วเสียดาย

0: แบบศักยภาพของเขาบางทีสามีเป็นวิศวกรหรือว่าตัวเขาคือทำงานดีแต่เขาไม่แต่เขาพร้อมมากแต่เขาบอกเขาไม่มีดีกว่า
1: เดี๋ยวจะกลับมาถามเรื่องเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นมุมมองของคุณแม่นะครับคุณแม่ที่คือเวลาสุภาพสตรีเนี่ยเขาก็จะมีถ้าภาษาทุกภาษาอังกฤษเหมือนมีมาเธอร์ฮูดนะมีความเป็นมารดาที่อาจจะตอนเด็กๆชอบเล่นตุ๊กตาเลี้ยงลูกอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยนะฮะพอโตมาก็เลย
0: อยากมีลูกแต่เล็ก
1: คราวนี้ลองถาม
0: คนอื่นเขาใฝ่ฝันโตขึ้นอยากเป็นนางงงนางงามที่อยากมีลูกอ
1: ยากมีลูก
0: ถูกหรือเปล่าไม่รู้ค่ะ
1: นึกก่อนไหมครับว่าก่อนมีลูกจะต้องมีท้องโตอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่รู้ว่าตอนนั้นเด็กๆไม่รู้จริงๆคิดว่าอยากมีลูกอาจจะเป็นไปได้อย่างที่ดร.บอกเราเล่นตุ๊กตาแล้วนู่นนี่เรารู้สึกว่าเราอยากมีเด็กเลี้ยงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็ปล่อยซะเลยเนิ่นนานไปเลย
1: อันนี้เป็นความรู้สึกของฝั่งผู้หญิงเนี่ยฮะลองดูฝั่งผู้ชายอย่างคุณอัศวินเนี่ยฮะว่าความหมายของลูกที่คุณอัศวินวางไว้เนี่ยลูกมีความหมายอย่างไรในครอบครัวของอัศวิน
2: ผมเองนี่ก็ลูก3คนนะครับคนโตเนี่ยเป็นลูกสาวอายุ6ขวบชื่อแววนะคร
1: ับ 6ขวบนะ
2: 6ขวบฮะแล้วคนกลางนี่ชื่อภูลนะครับก็เป็นผู้ชายนะครับอายุ3ขวบแล้วคนเล็กนี่เพิ่ง3เดือนนะครับก็ชื่อพาผู้หญิงนะครับก็3คนลูกไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ตอนที่จะมีนะครับแต่ว่าลูกเนี่ยมีความหมายคือตอนที่มีแล้วนะครับในสิ่งที่เป็นความหมายคือเป็นส่วนที่เติมเต็มชีวิตคู่จริงๆนะครับคือเติมเต็มผมเนี่ยเป็นมิติที่เป็นทางคุณพ่อซึ่งผมเองไม่ต้องเหมือนพี่ปอคือไม่ต้องแบกท้องนะครับไม่ต้องให้นมนะครับอย่างภรรยาเนี่ยแต่ละลูกแต่ละคนเนี่ยดูแลเองหมดนะครับแล้วตอนนี้3คนก็ยังนอนเรียงแถวอยู่ในห้องเดียวกันนะครับแล้วก็
1: เห็นภาพ
2: แต่ละคนนี่ให้นมเนี่ยก็ให้ถึงเกือบ2ขวบนะครับซึ่งเป็นนมแม่ซึ่งเขาทำอย่างเต็มที่ขึ้นมาทีเดียวนะครับแล้วก็ทั้งเหนื่อยมากทั้งต้องมีการเป็นวินัยในการปั๊มนะครับการเก็บนมวิธีการเก็บนมเนี่ยเราก็มีการเอาตู้เย็นมานะครับเป็นตู้ไอติมนะครับก็เก็บนมไว
1: ้ขอเพิ่มเรื่องการเก็บนมสักนิดหนึ่งนะครับมีเพื่อนของผมเนี่ยนะเป็นอาจารย์ด้วยกันเนี่ยเขาก็ซีเรียสกับเรื่องการเก็บนมเนี่ยนะฮะปรากฏมีวันหนึ่งแม่บ้านทำนมหกไปถ้วยหนึ่งโอ้โหนั่งร้องไห
0: ้โอ้โหถามสิ
1: เขาเป็นคนที่นม
0: ถามสิคะให้ลูกถึงขวบกว่ามันเนี่ยนั่งปั๊มนมกว่าจะได้คือเป็นคนที่นมน้อยแต่พยายามมากเก็บทีละเล็กน้อยมือไปชนเองค่ะนั่งร้องไห้แบบว่าต้องบอกเลยว่ามันกว่าจะได้ค่ะ
1: แต่นี่ไม่มีปัญหา
2: อันนี้จริงๆแล้วสิ่งที่ผมเรียนมาคือว่าจะหนึ่งเนี่ยที่เติมเต็มในชีวิตคู่เพราะว่าหนึ่งเราเห็นความเหนื่อยของภรรยา
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่าแต่ละอันที่เขาเข้าใจความทุ่มเทที่เขามีเนี่ยแล้วก
1: ็
2: มันเป็นสิ่งทุกอย่างที่ทางที่ภรรยาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเลือกเขาเลือกที่จะไม่ทำก็ได้ใช่ไหมครับแต่เขาเลือกทำในสิ่งนี้เนี่ยมันอย่างแรกเนี่ยมันเติมเต็มในเรื่องชีวิตคู่คืออย่างน้อยเนี่ยคือเราเห็นใจมันมีความเห็นใจขึ้นมานะครับซึ่งความเห็นใจเนี่ยทำให้ชีวิตคู่เนี่ยมันจะเดินต่อกันได้เพราะว่าพอเราเปลี่ยนบทบาทจากการที่ในช่วงที่แต่งงานกันแล้วมาใหม่ๆเนี่ยนะครับซึ่งทุกอย่างหอมหวนเป็นความรักเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นความเป็นเพื่อนนะครับเป็นคู่คิดคู่ชีวิตเนี่ยก็ต้องอาศัยในเรื่องความเห็นใจเพื่อให้ความสัมพันธ์มันอยู่ได้การมีลูกเนี่ยการเห็นการเข้าที่เขาประพฤติปฏิบัติเพื่อลูกเนี่ยนะครับก็สร้างความเห็นใจอย่างมากที่มาทีเดียวนะครับตอนนี้เขาไม่ได้เรียกร้องความเห็นใจด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเห็นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงพอลูกเนี่ยมันจะเติมเต็มบทบาทเขาก็จะมีนะครับสิ่งที่เราเจอเนี่ยคือชีวิตคู่ทุกครั้งเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของความเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่แล้วนะครับเสือลูกแต่ละบางครั้งเนี่ยอย่างที่ผมกับภรรยาเห็นไม่ตรงกันเนี่ยก็ใช้ลูกไปเชื่อมอีกฝั่งได้พอดีลูก2คนโตเขาค่อนข้างที่จะมีวาทศิลป์นะครับ
1: ก็
2: จะ6ขวบนี่ก็ให้เราให้เรียนภาษาหลายๆภาษาอยู่เหมือนกันนะครับก็พูดจีนพูดอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าก็
1: ผมนึกว่าเลี้ยงในผมนึกว่าเลี้ยงในยุโรป
2: ไม่นะครับ
1: คือคนในยุโรปจะพูดหลายๆภาษาได้
2: ไม่นะครับแต่ว่าจริงแล้วความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยก่อน6ขวบเรื่องภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆนะครับ
1: ครับ
2: สิ่งเราทดลองมาแล้วแล้วก็ให้เขาเรียนรู้จากการเล่นนะครับจากการเล่นคือเรามีครูแต่ละภาษาเนี่ยมาให้เขาเล่นในแต่ละภาษาเนี่ยก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยลูกสาวจะสามารถใช้ภาษาจีนเนี่ยแบบไม่ต้องคิดนะครับแล้วถามว่าไวยากรณ์คืออะไรก็ไม่ต้องรู้เพราะว่ามันก็เหมือนเราเรียนภาษาไทยนะครับใช่ไหมครับแล้วภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะปนบางทีปนจีนปนญี่ปุ่นอยู่ในประโยคเดียวกันมันเป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเรียนไปคือว่านอกจากเห็นใจภรรยาแล้วเนี่ยลูกก็จะมาเติมเต็มมาทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่สุดขั้วเพราะว่าผู้ใหญ่ทะเลาะกันหรืออะไรต่างเนี่ยลูกเข้ามาตรงนี้ก็จะทำให้สิ่งความสัมพันธ์ในชีวิตคู่เนี่ยเป็นไปได้นานมากขึ้นนะครับ แล้วก็นี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมเรียนอาจารย์ตอบคำถามอาจารย์ว่ามันมีความหมาย
1: มี
2: ทำให้ชีวิตคู่เนี่ยเติมเต็มนะครับ
1: คือตอนนี้อย่างนี้ผมเรียนถามทั้งสองท่านก่อนความหมายอย่างอื่นเช่นในอนาคตแก่ตัวไปเขาจะกลับมาดูแลเราหรือว่าเราจะไม่เหงามากเกินไปหรือว่าถ้าเป็นอย่างของคุณอัศวินเนี่ยก็เรื่องการสืบทอดกิจการไม่มีความหมายเหล่านี้อยู่เหรอฮะ
2: จริงไม่มีนะครับเราไม่ได้มองกันถึงขนาดนั้นแล้วนะครับว่าเขาต้องมาดูแลเรานะครับว่าสิ่งที่เราเชื่ออยู่ว่าเราดูแลเขาให้ดีเนี่ยนะครับให้เขามีเราในใจเขามีเราในใจเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยคุณแม่ดูแลมายังไงตอนนี้เนี่ยอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นเจน X ไปปลายเนี่ยนะครับไปปลายคือใกล้ไปทาง Y นะฮะไม่ใช่ใกล้ไปทางเบบี้บูมเมอร์นะครับก็ใกล้ไปทาง Y เนี่ยก็จะยังไงก็ตามก็จะมีคุณแม่อยู่ในใจอยู่นะครับเพราะว่าความใกล้ชิดต่างๆที่มีจะนึกถึงและลึกถึงตลอดนะครับอย่างลูกเองเนี่ยสิ่งที่เราทีนี้ก็คือว่าเราปูสิ่งที่ดีที่เราคิดว่าดีนะครับให้เขาเต็มที่แล้วก็อีกหน่อยเขาจะไปทำอะไรมันก็เรื่องของเขาละเราอาจจะมีการในเรื่องธุรกิจให้เขาไม่ทำมันก็ถือว่าธุรกิจมันไม่ได้เป็นของเราอยู่แล้วละครับมันเป็นของคนอื่นอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะงั้นก็ไม่ได้มีความคาดหวังที่ต้องส่งต่อนะครับ
1: โอเคคราวนี้ความหมายอย่างอื่นอย่างคุณปอนี่ยิ่งแปลกไปใหญ่เลยคือไปสืบทอด
0: ใช่ปอยิ่งไม่ได้คาดหวังเลยเพราะปอมีลูกตอนอายุเยอะแล้วปอมีลูกตอนไอเนี่ยน้องแพรพัฒน์เนี่ยปอมีตอนประมาณ40-41ถ้าแพรพัฒน์10ขวบก็50แล้วนะแพรพัฒน์20ก็60มันก็แก่แล้วเหมือนกันนะเพราะนั้นถ้าเกิดจะไปหวังแบบ
1: ตอนนั้นผมเดา
0: คือตอนนั้นลูกอาจจะยังเลี้ยงเราไม่ได้หรอกอาจจะตายก
1: ่
0: อนไม่หรอกคือตอนมีลูกปอไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะต้องลูกมาเลี้ยงเราจริงๆเลยแล้วแบบว่าคิดเลยว่าเราจะดูแลเขาแบบว่ากลับกลายว่าปอมีลูกเนี่ยทำให้เราหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเป็นคนที่แบบว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยออกกำลังกายทานอาหารอะไรไม่สนใจพอมีลูกเนี่ยโอ้โหออกกำลังกายบางคนบอกเฮ้ยออกกำลังกายเราทำงานหน้าจอเพื่อต้องหุ่นไหมเลยเมื่อก่อนนี้ก็เป็นคนอย่างเงี้ยค่ะก็ระวังอาหารไม่ได้แบบสนใจเรื่องสุขภาพเท่าไหร่พอมีลูกกับมีแรงที่จะตื่นทุกวันนี้นะคะก็ตื่นตีห้าเพื่อที่จะเผื่อเวลาออกกำลังกายก่อนที่จะไปทำงานทุกคนบอกไม่ได้หรอกเขาออกกำลังกายตอนเย็นบอกไม่ได้ตอนเย็นเป็นเวลาที่ต้องอยู่กับลูกคือเล่นกับเขาอย่างงู้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องเคยตื่นไปทำงาน6โมงก็ยังทันก็ตื่นเผื่อเวลาตีห้าเพื่อที่จะออกกำลังกายวิ่งแบบที่บ้านมีนะคะเครื่องออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงทุกวัน
1: ก่อนลูก
0: เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
1: เพื่อจะได้อยู่กับเขา
0: เพื่อจะได้อยู่กับเขานานๆพอเราไปหาคุณหมอบอกอุ้ยคุณปอสุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรรู้สึกเราดีใจเพื่อสุขภาพแข็งแรงจะได้อยู่กับเขาอยู่กับเขาแบบว่าดูแลเขาไปให้นานที่สุดอะค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ช่วยให้เขาดูแลตัวเองทุกอย่างคือปอจะสอนให้เขาทำอะไรเองทุกอย่างลูกปอเนี่ยสองสามขวบเนี่ยแม้กระทั่งแกะกระดุมใส่กระดุมเสื้อคือจะสอนให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดไม่ได้ให้คนแบบดูแลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะคิดว่าอย่างที่ย้ำอยู่เสมอว่าคนเรามันก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะทุกอย่างการใช้ชีวิตหรือการสอนให้เขาใช้ชีวิตเนี่ยที่ปอบอกบางคนแบบโอ๊ยพูดกับเด็กๆไม่รู้เรื่องแต่จริงไม่ใช่เด็กอ่ะเขารู้เรื่องทุกอย่างเขาเหมือนแบบผู้ใหญ่แค่ตัวเล็กๆเขาอาจจะไม่มีประสบการณ์ภายนอกที่เห็นอะไรมากมายเท่านั้นเองแต่พูดอะไรเขาเข้าใจทุกอย่างเพราะฉะนั้นปอก็จะใส่ให้ลูกแต่ไม่ได้แบบเครียดๆนะคะลูกปอเป็นเด็กที่ชอบมีจินตนาการเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอนของปอก็จะต้องแบบโอ้โหใช้จิตวิทยามากเช่นอารมณ์ของเด็กบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะชอบไปเล่นกับเพื่อนแบบอยู่ๆเขาก็เผลอไปตีหัวกับพี่เลี้ยงหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาอย่าตีเขาก็ยิ่งทำบอกว่าเอายังไงดีพอตกกลางคืนปุ๊บเขาเป็นเด็กที่ชอบฟังนิทานมากก็ชอบสมมติตัวเองเป็นนู่นนี่ปอก็แต่งนิทานของปอขึ้นมาเรื่องหนึ่งโดยคิดแต่งเองเลยว่าสมมติว่าจะมีหมีน้อยตัวนึงเนี่ยนะอยากไปเล่นกับเพื่อนแต่ก็ไปตีเพื่อนไปหาคนนู้นนี่แต่เรื่องของปอจะยาวมากเพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าเนี่ยเรากำลังสอนหรือดุเขาอยู่ไปเล่นกับคนนั้นก็ไปตีหัวเขาไปเล่นกับคนนั้นก็ตีหัวจนวันนึงมานั่งเศร้าเพราะไม่มีเพื่อนเล่นด้วย
1: ได้ผลไหมฮะอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ได้ผลคือมันได้ผลเลยค่ะพอลุงช้างเดินมาถามทำไมไม่มีใครเล่นกับหนูเลยไม่มีใครเล่นกับหมีน้อยเลยเพราะอะไรล่ะเพราะหมีน้อยไปเล่นอะไรเหรอหมีน้อยไปตีเพื่อนออกไปตีเพื่อนอย่างนี้เพื่อนก็ไม่ชอบเชื่อไหมคะเขาตีหัวพี่เลี้ยงเงี้ย2วันที่ปอสอนเขาอย่าลูกเขายิ่งทำเพราะใช้วิธีการแบบเขาเรียกว่าสอดแทรกเรื่องนิทานเรื่องอะไรไปเขาไม่ทำอีกเลยเพราะเขากลัวว่าเขาจะเป็นเหมือนหมีน้อยที่ไปตีเพื่อนแล้วไม่มีเพื่อนเล่นด้วยคือทุกอย่างการเลี้ยงลูกมันเหมือนแบบเนี่ยฮะปอถึงบอกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นไม่เรียวแบบสมัยก่อนก็ได
1: ้
0: เด็ก
1: บางที
0: มันมีวิธีเหมือนจิตวิทยาค่ะปอก็เลยรู้สึกว่าพอมีลูกอะมันเหมือนได้ฝึกสมองนะได้พัฒนาสมองได้กลับไปเล่นอะไรที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆเราไม่ได้เล่นอะ ครับมันสนุกอ่ะลูกเนี่ยในความรู้สึกของปอนะคะก็คือถ้าเกิดอยู่ที่การเลี้ยงดูของเขาถึงแม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทางใดก็ตามแต่ถ้าเกิดเราดูแลเขาอย่างใกล้ชิดให้ความอบอุ่นนะคะปอเชื่อว่าลูกเราไม่เปลี่ยนไปตามกระแสสังคมอย่างที่หลายๆคนกลัวกันความคิดของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะประชากรที่น้อยลงเนี่ยก็อยากให้หลายๆคนคิดว่าตอนนี้คงจะต้องหันมาช่วยกันแล้วโดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพในการที่จะมีลูกได้เช่นคุณมีการศึกษาสูงหรือว่าคุณมีหน้าที่การงานที่ดีอยากให้หันกลับมามองว่าคุณควรที่จะมีลูกคนปรับทัศนคติในการมีลูกใหม่ว่าการมีลูกไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดลูกไม่ใช่ภาระแต่ลูกคือความสุขและลูกเราก็อาจจะสามารถเปลี่ยนโลกได้เหมือนกัน
1: ในคำถามที่จะถามโบ๊ทนี่นะครับจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องขณะนี้เนี่ยใกล้จะเรียนจบปี4เนี่ยนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนก็มีลูกกันไม่รู้กี่คนแล้วแต่งงานไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็การวางแผนชีวิตของเด็กรุ่นนี้นะฮะซึ่งอยากให้2รุ่นนี้นะฮะซึ่งจริงๆเขารุ่นใกล้ๆกันฟังว่าการวางแผนชีวิตทั้งเรื่องการมีคู่และเรื่องการมีลูกในวัยของโบ๊ทในกลุ่มเพื่อนของโบ๊ทตอนนี้เขาคิดยังไงมีความเห็นยังไง
3: ก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากที่ฟังมาตะกี้ก็นั่งทบทวนชีวิตตัวเองเหมือนกันว่าพ่อแม่เราคิดยังไงก่อนมีเราแล้วก็เราก็ในฐานะที่ก็อายุ22ก็อาจจะต้องไปทำงานแล้วก็คิดถึงอนาคตของตัวเองว่าจะเป็นไงเป็นเรื่องที่เหมือนกับวัยรุ่นทุกคนก็จะเรียนรู้ประวัติของพ่อแม่ตัวเองแล้วก็มานั่งคิดว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าไม่อยากให้ความลำบากนั้นเกิดขึ้นกับตัวเองเช่นกันเพราะฉะนั้นจากที่ถามตัวเองแล้วก็ถามเพื่อนๆก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็จะคิดเหมือนกันหมดเลยว่าการที่เราจะมีลูกได้มันก็จะมีสเต็ปซึ่งเมื่อคืนแม่ก็เหมือนพูดอะไรให้ฟังอย่างนึงก็เลยคิดได้ว่ามันตรงกับสเต็ปที่ทุกคนพูดมาแม่ก็บอกว่าแม่เปิดแม่เล่น Facebook แม่เล่น LINE แม่ก็เห็นโค้ดใน LINE ก็เลยแบบเนี่ยนะแม่ว่ามันตรงกับชีวิตลูกเหมือนกันแม่บอกว่าเค้าบอกว่าคนเราเกิดมา10ปีแรกหมดไปกับความไร้เดียงสา10ปีต่อมาหมดกับการศึกษา10ปีถัดมาหมดกับการหางานมีครอบครัว10ปีต่อมาสร้างฐานะ10ปีต่อมาดูแลรักษาสุขภาพที่เสียไปก่อนหน้านี้และ10ปีสุดท้ายก็ต้องปรงหมดทุกอย่างที่เคยหามาก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะใช่เพราะว่าทุกคนก็ไม่อยากให้ลูกตัวเองลำบากพูดง่ายๆคือเหมือนกับว่าบางหลายๆคนก็จะเห็นว่าการมีลูกเป็นภาระเพราะว่าวัยรุ่นจะพูดในเชิงว่าเมื่อถามเรื่องการมีบุตรหรือว่ามีครอบครัวทุกคนก็จะมองว่ามันเป็นภาระหมดเลยเพราะว่ามันมีภาระทั้งทางจิตใจภาระทั้งเรื่องการเงินจับจ่ายใช้สอยเพราะวัยรุ่นสมัยนี้ก็ค่อนข้างใช้เงินเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเองมีลูกก็ต้องคิดแล้วว่าจากปกติเคยใช้อยู่คนเดียวคราวนี้เรามีลูกมีภรรยามีอะไรแบบนี้เราก็ต้องหาให้ภรรยาหาให้ลูกด้วยคราวนี้ถามว่าตัวเองพร้อมหรือยังหลายๆคนก็บอกว่างานมันยังไม่พร้อมแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้คิดว่ากระบวนการคิดแบบนี้คือหมายความว่าลูกเป็นภาระแต่อยากให้มองในโลกในแง่ดีว่าสาเหตุที่ทุกคนคิดแบบนี้เพราะว่าเขาอยากให้ลูกเหมือนกับว่ามีความพร้อมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่เขาอาจจะไม่มีตอนสมัยเขาเป็นเด็กอาจจะอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่มีความพร้อมให้โรงเรียนที่ลูกเรียนดีๆไม่ได้หาอาหารที่ลูกดีๆไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เลยเป็นมุมสะท้อนกลับมามองตัวเองว่าถ้าตัวเองจะมีลูกก็อยากให้ลูกไปโรงเรียนดีๆอยากให้ลูกมีอะไรดีๆมีทุกอย่างพร้อมไม่อยากให้มานั่งเครียดเวลาเจ็บป่วยไม่สบายไม่มีเงินรักษาเลยแบบนี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงก่อนที่จะมีลูกเพื่อจะรับประกันได้ว่าเมื่อมีลูกแล้วจะไม่นั่งมานั่งปวดหัวกันอะไรแบบนี้ครับเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าเรื่องจิตใจสภาวะจิตใจคุยกันมันก็หายแต่เรื่องไม่มีตังค์ไม่มีเงินทองเพื่อจะให้ลูกอยู่สุขสบายแก้ไขยาก็เลยเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่คิดแบบนี้
1: อันนี้เรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะหลายคนเวลาพูดคุยก็ลักษณะคล้ายๆนี้เหมือนกันนะฮะว่าเมื่อยังไม่พร้อมเมื่อไหร่จะพร้อมนะฮะเมื่อไหร่ที่จะมีเงินพอที่จะพาไปอย่างที่บอกว่าตอนนี้ถ้าจะเรียนก็ต้องเรียนโรงเรียนนานาชาติแต่ว่าในวัยของโบ๊ทเนี่ยโบ๊ทวางแผนไว้ยังไงแต่งงานสักเมื่อไหร่คิดว่าจะมีลูกตอนที่พร้อมเนี่ยไอ้คิดว่าพร้อมเนี่ยวางไว้ไหมว่ามันจะสักประมาณเท่าไหร
3: ่
1: สมมติ
3: คำตอบนี้ก็คิดว่าก็อยู่ในประวัติของครอบครัวตัวเองเหมือนเดิมเพราะว่าพ่อกับส่วนตัวแล้วพ่อกับแม่ผมเนี่ยมีผมตอนแม่ผมอายุ40 ผมก็เลยคิดว่ามันก็ไม่สายเกินไปที่เราจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนในเมื่อแม่ผมมีลูกตอน40ผมก็เกิดมาปกติดีนะแม่ผมก็เป็นห่วงว่าผมจะเกิดมาแล้วเป็นออทิสติกหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมีลูก
1: แต่ไม่เป็นใช่ไหม
3: ไม่เป็นครับไม่งั้นคงไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี
1: ้
3: ก็เลยคิดว่าเราก็ต้องสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองผมก็เลยคิดว่าเนี่ยเรียนจบไปก็จะรีบทำงานแล้วก็ในขณะเดียวกันทำงานก็เรียนต่อไปด้วยทำสองอย่างเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเวลาของผมมันเยอะหรือมันสั้นแค่ไหนก็ในฐานะที่ยังมีเวลาอยู่ก็ใช้มันเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็คิดว่าน่าจะประมาณ30คนส่วนใหญ่วัยรุ่นผมก็คิดว่าน่าจะประมาณ30ตัวเองก็น่าจะพร้อมที่จะมีครอบครัวมีลูกเป็นสิ่งรับประกันความมั่นคงทางจิตใจแล้วก็ต่างๆได้ครับ
1: ไม่25
3: 25คิดว่า
1: สมมติว่า30งานนี่ออกมาเยอะมาก30เนี่ยนะที่คนที่จะวางทำไมมันเป็น30มันทำไมไม่เป็น25อะไรเงี้ยสมมติ
3: มันอาจจะเป็นเพราะว่าผมคิดสำหรับผมอาจจะเป็นเพราะว่า1คือเราก็คิดด้วยว่าเราต้องทำงาน2คือเราก็จะเรียนต่อด้วยเหมือนกับว่า
1: โอเค
3: มันเหมือนเวลา7วันของทุกสัปดาห์มันหมดไปหมดแล้วครับกับการทำงานกับการพวกนี้แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนการทำงานอีกเท่าไหร่ความมั่นคงของงานเรามันก็ยังหาไม่เจอเราก็ยังไม่รู้ว่าเราพอใจกับงานที่เรามีหรือยังเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่พร้อมที่ไอ้มีภรรยาอาจจะพร้อมแต่เรื่องมีบุตรเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าเราก็ยังต้องย้ายไปย้ายมาตกลงไม่ได้กับตัวเองว่าตกลงอะไรคืออะไรที่ดีที่สุดกับเราสำหรับเราแล้วถ้าเกิดเรามีลูกผมคิดว่าผลกระทบอันนี้ที่มันเกิดกับลูกมันก็ค่อนข้างสูงกับการที่มีพ่อแม่ที่ยังไม่มั่นคงกับตัวเอง
1: คือยังไม่ความคือชีวิตยังไม่นิ่งคิดว่า25ยังไม่นิ่ง30นี่คิดว่าน่าจะนิ่งมากขึ้น
3: ใช่
1: โอเคอันนี้คือไลฟ์แพลนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องมีครอบครัวและมีลูกของยังไม่คือ22นะฮะเอางั้นลงมาที่ X นะฮะ Gen X อันนี้ Gen Y เนี่ยลองมาดู Gen X ทางเรียนถามที่คุณอัศวินว่าตอนสมมุติย้อนหลังกลับไปนะฮะตอนยังอยู่ที่ที่วิทวะที่จุฬาเนี่ยนะฮะคิดมาถึงเรื่องนี้ไหมครับว่าแต่งงานอายุเท่าไหร่มีลูกเคยวางแผนครอบครัววางแผนชีวิตกิจกรรมเรื่องมีลูกแล้วแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยวางกำหนดเวลาไว้ให้มา
2: ผมเองเนี่ยกำลังคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราในสังคมนี่มันเปลี่ยนไป
1: ครับ
2: นะครับคือในสังคมเดิมสมัยก่อนเนี่ยการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจจะไม่จำเป็นเท่านะครับตอนนี้เนี่ยจบอุดมศึกษามาเนี่ยเขายังต้องการต่อโทต่อเอกต่างๆนะครับต้องพอต่อโททอเอกเสร็จเนี่ยยังต้องมีการออกมาทำงานอีกเพราะว่าช่วงในระหว่างเรียนเนี่ยก็ไม่ได้มีการสร้างสะสมรายได้ความมั่งคั่งเพื่อจะใช้ในครอบครัวในอนาคตเนี่ยนะครับพอมีความต้องการในเรื่องของสังคมขนาดนั้นเนี่ยนะครับ ในสิ่งนี้ผมว่ามันก็อาจจะเป็นประเด็นนี่ฝั่งน้องพูดนี่ก็มีหลายประเด็นเหมือนกันสะท้อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคนรุ่นเนี่ยก็จะมองแก้วเนี่ยอย่างน้องเขาดูแก้วว่าแก้วน้ำที่มีอยู่น้ำอยู่ครึ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่เต็มนะครับมันในส่วนมันคือ half empty ละแต่ของเราเนี่ยเรามองจะบอกว่า half full ก็มีลูกได้ละแต่น้องเขาบอกว่ามันยังไม่เต็มเลยมันมีแค่ครึ่งเดียวเองต้องขอให้มันเต็มก่อนมันจะมีลูกได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ผมว่าอาจจะเป็นในเรื่องหลายอย่างที่ต้องมาช่วยมาแก้กันนะครับแต่ก็เลยตอบคำถามอาจารย์ว่ามันยากละครับที่อย่างพี่ปอละครับที่จะหาคนอย่างพี่ปอได้ที่ว่าสามารถวางแผนอนาคตแล้วก็สามารถที่จะเดินตามแผนในอนาคตได้ผมเองเนี่ยยังไม่มีแผนตั้งแต่ตอนเรียนที่จุฬาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแผนว่าจะมีลูกนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดด้วยซ้ำนะครับ
1: อะไรที่มันเป็นตัวที่มาบอกคุณอัศวินตอนนั้นว่าเอาละ settle หยุดเตรียมมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วก็มีลูกตอนไหนช่วงไหนอะไรเป็นปัจจัย
2: ผมเชื่อว่ามันไปตามจังหวะชีวิตของผมเองอยู่แล้วนะครับมันไม่มีการวางแผนแล้วคือถึงวางไปเนี่ยอย่างพี่ปอบอกมันก็จะลำบากอย่างผมเองคนแรกเนี่ยแต่งงานปุ๊บก็ท้องเลยนะครับเคย
1: เฟิร์สทายมาก
2: เคยทายมาก
1: เจริญพันธ
0: ุ์แต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คะ
2: ผมแต่ง32ครับพี่ป
0: อโอ้ย32
2: นะครับ
0: เชื้อยังแข็งแรงมาก
2: แข็งแรงครับแต่32ตอนนั้นท้องเนี่ยคนแรกก็แทงไปนะครับแทงไปภรรยาก็ต้องขูดมดลูกเนี่ยก็มันเหมือนกับอันแพลนอยู่แล้วนะครับ
1: เขาให้ตอนนั้นภรรยาอายุสัก
2: เท่ากันฮะภรรยาอายุเท่ากันนะครับเจอที่อเมริกาที่มหาลัยเดียวกันก็กลับมาก็เนี่ยครับอย่างที่เรียนอาจารย์ไปคือมันแพลนไม่ได้หรอกครับแล้วก็ถึงแพลนไปมันก็ไม่มา
1: ครับ
2: นะครับ
1: โอเคอันนี้เป็นทางมุมของผู้ชายมาดูฝั่งของผู้หญิงฝันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ที่จะใส่ชุด นั้น
0: แต่งงาน
1: ใส่ชุดใส่ชุดแต่งงานดีไซน์ช
0: ุ
1: ด
0: แต่งงานตั้งแต่ประถมไงคะประถมที่บอกไงฮะต้องแต่งงาน
1: แต่ประถมนี่จะแบบประมาณแบบว่าอารมณ์เล่นตุ๊กตาบาร์บี้
0: ใช่ก็คงอย่างนั้นนะคงยังไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าไอ้แต่งงานจริงๆมันคืออะไร
1: เอามาซีเรียสจริงๆเลย
0: ใช่นะคะจะต้องบอกว่าเป็นคนที่มีแฟนเร็วนะคะจบม.6เจอแฟนคนนี้คือสามีคนปัจจุบันนะคะคบกัน18ปี
1: ขอเสียงปรบมือให้กับคู่นี้เลยครับตั้งแต่
0: ดีใจตรงไหนคะแต่งช้า
1: ไม่คือสามีตั้งแต่คนนั้นมาจนถึงคนนี้ไม่เปลี่ยน
0: คนนั้นค่ะคนนั้นแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วเขาก็อยู่ต่างจังหวัดบ้างมาทำงานกรุงเทพบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะก็คือวางแผนตลอดเวลาเรียนจบเขาก็แบบโหอยากแต่งกับเรามากเลยอ่ะเราก็แบบไม่ได้ฉันเพิ่งเรียนจบอยากจะลองแบบลองมาเข้าช่อง3ก็ลองสอบเข้าก็ได้ทีเรื่องแต่งงานก็เอาไว้ที่หลังแล้วกำลังสนุกกับงานเขาถามก็ยังไม่แต่งบอก
1: แต่เขาเป็นคนรีเควสต์
0: ใช่ค่ะ okay. เขาบอกว่าจะมาตั้งแต่ตอนยังเรียนอยู่นะบอกไม่ได้แม่ก็ไม่โอเคเขาบอกว่าพอเรียนจบแล้วบอกไม่ได้เราก็ทำงานแล้วมาเข้าช่อง3ได้เขาก็โอเคไม่เป็นไรเขาก็รอเขาก็แบบอยากแต่งพอก็อยู่มาก็ทำงานมาเรื่อยๆจนอายุ28ตอนนั้นเริ่มคิดแล้วเออ28เราควรแต่งงานแล้วล่ะก็บอกว่าพี่มาแต่งเธอเขาบอกว่า no
1: อ้าวเหรอฮะ
0: โอ้พอตอนนี้ไปตามเร
1: ื่อง
0: จากตอนเรา28เขาจากทำงานออฟฟิศเขาอายุมากกว่าเราแค่2ปีค่ะเขาเริ่มไปทำกิจการตัวเองเขาก็เริ่มคิดเหมือนน้องอ่ะบอกเอ้ยถ้าอย่างนั้นฉันขอแบบก่อร่างสร้างตัวก่อนจากตอนแรกที่แต่งเป็นหนุ่มออฟฟิศมีเงินเดือนพอสมควรแต่งงานก็คงได้แต่พอเราก็ทำงานไปเขาก็เริ่มมีทางเลือกของเขาว่าเขาอยากไปทำกิจการของตัวเองเขาออกไปปุ๊บฉันก็28แล้วว่ามาแต่งเธอเขาบอกยังไม่แต่งอ
1: ้
0: าวแปล
1: ภาษาเด็กเดี๋ยวนี้ต้องบอกแปล
0: ยังไม่แต่งเขาไม่มีอะไรคือเข้าใจว่าเขาอยากจะไปทำกิจการอะไรของเขาเขาก็ไปทำแหละก็เวลาก็ผ่านไปได้ในเวลาที่แบบสมควรน่าจะแต่งแล้วก็ได้มาทำรายการเรื่องเล่าเช้านี้
1: โอ้โห
0: อุ้ยเป็นงานใหม่ที่รู้สึกว่าชอบก็โอเคแล้วงานน่ะมันเวลามันไม่ได้เลยค่ะมันตื่นตีสองตีสามทุกวันแล้วก็นอนคือเวลาที่อยู่กับแม่ยังแทบไม่มีเวลาทานข้าวเย็นกับแม่เลยเพราะว่าทุ่มหนึ่งหกโมงต้องรีบนอนแล้วเพื่อที่ตอนเช้ามืดจะตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องแต่งงานก็เลยไม่ได้พูดเลยแล้วก็ไม่ได้บอกเขาแบบบอกอย่าพึ่งอะไรเพราะงานก็ยังสนุกเขาก็เริ่มถามบ้างไม่ถามบ้างแล้วแต่จะแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้คือจากตอนแรกเหมือนอาจจะความรักจีจ๋าไงพอเรียนจบอยากแต่งงานพอถึงเวลานานไปมันเหมือนเพื่อนกันไปแล้วอะคือพร้อมอะไรก็แต่งวันที่แต่งงานนี่นะคะแบบธรรมดามากคือไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรคือมันคบกันมานานมากแล้วอะค่ะจัดงานแต่งงานเองด้วยตอนอายุ36ก็คือจัดงานแต่งงานไปเลือกชุดเองไปเลยผู้ใหญ่ไม่ต้องเลยจัดการเองแม่บอกจะแต่งแล้วเหรอเดินบอกแต่งก็แต่ง
1: เหมือนไปทำกิจวัตรอะไรสักอย่างอ
0: ะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดวันที่ไปจดทะเบียนสมรสคือวันที่ไปรู้สึกจะไปเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนอะไรสักอย่างยังใช้ชื่อตัวเองอยู่แต่จะเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วประมาณใกล้ที่เขตเขาจะปิดแล้วค่ะเขาถามว่าเอาพี่แต่งกันตั้งนานแล้วไม่จดทะเบียนสมรสหรอเอาเหรอแล้วมีเวลาเท่าไหร่ประมาณครึ่งชั่วโมงกับเขตจะปิดจดก็ได้จด
1: จด
0: คือไม่ได
1: ้ถ้าเขาไม่ทักก็ยังจะไม่จด
0: อะไรอย่างนั้นประมาณนี้เลยก็เลยสูว่า
1: ครับผม
0: พอมาแต่งตอนอายุ36เราก็มั่นใจว่าอุ้ยเราคงมีลูกง่ายนะเพราะว่าครอบครัวเขาก็มีลูกง่ายครอบครัวเราก็มีลูกง่ายอย่าเพิ่งก่อนนะอย่ากันนั้นเลยเที่ยวกันก่อนให้สนุกสนานทำงานเที่ยวไป
1: คิดว่ายังไม่มีลูกเพราะตอนนั้นรู้สึกว่ายังอยากใช้ชีวิตสบายๆ
0: ใช่ผ่านไป1ปีเอ้ย37 38นี่ทำไมก็ไม่ท้องเองโดยธรรมชาติ
1: อ๋อแต่ตอนนั้นคือไม่ได้ควบคุมใดๆ
0: ไม่ได้คุมเลยไปหาคุณหมอบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วนะคุณถ้าอายุ36คุณอยู่ด้วยกันโดยธรรมชาตินะฮะแบบเหมือนมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติแล้วคุณยังไม่ท้องแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรแล้วคุณต้องปรึกษาคุณหมอแล้วพอปรึกษาคุณหมอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะก็ปรึกษาตลอด 5-6 ปีทำทุกอย่างก็ไม่มีลูกยากคือแบบว่าทำแล้วก็ติดแล้วก็หลุดล่าสุดที่เสียใจสุดก็คือมีลูกแฝดที่ทำกิฟต์เนี่ยนะคะแฝด5เดือนครึ่งแล้วก็เสียเขาทั้งคู่นั่นนะคะเป็นโอ้โหความเสียใจที่แบบไม่ได้ละต้องระวังตัวเองดูแลตัวเอง
1: ได้ยินว่าคุณปอลองทุกวิถีทาง
0: ใช่ไหมเริ่มต้นนับวันโอ้โหทุกอย่างเป็นคนที่เวลาฉีดยาแล้วหาเส้นไม่เจอนะคะให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยแต่การทำกิฟต์จะต้องมีการฉีดยาแล้วต้องเอายามาฉีดตัวเองด้วยนะคะฉีดที่บ้าน
1: อ
0: ่ะจะกลัวก็คือไม่
1: ตัวเองเ
0: หรอใช่ค่ะเขาบอกให้สามีฉีดให้ก็ได้บอกไม่ได้หรอกค่ะหมอพอหยิบเข็มออกมาสามีก็วิ่งออกไปนอกบ้านแล้วค่ะคือถ้าออกไปนอกหมู่บ้านก็ไปแล้วค่ะคือเป็นคนกลัวเข็มมากๆอะค่ะคือถ้ากลัวไม่เป็นไรเราก็ฉีดเองทำเองกระตุ้นนับวันไข่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วไป ไปเจาะน้ำเกลืออย่างเงี้ยค่ะบางทีเจาะน้ำเกลือในการที่แบบว่าไปเก็บไข่เก็บอะไรมันต้องมีการเจาะน้ำเกลือให้ยาอะไรเงี้ยเข็มก็เป็นคนหาเส้นยากมากจิ้มไม่รู้กี่รอบเจ็บไม่รู้กี่ครั้งอะค่ะคือแบบแต่อยากมีให้ได้และเสร็จแล้วพอหลังจากเสียน้องแฝดไปก็เขานั้นเสียใจสุดละไม่เอาละไม่มีลูกอีกแล้วคิดว่าไม่มีดีกว่าไม่ทนกับการสูญเสียไม่ได้อีกแล้วแล้วคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรหมอบอกว่าหมอคือดูจากสภาพร่างกายเราแล้วเนี่ยเราสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ปัญหาก็คือสามีมีเชื้อน้อยมากคือเรามัวแต่ไปมางุมมางาหลาคือไป

0: างไปฉีดสีไปขูดมดลูกไปผ่าเหนื่อยมากเลยค่ะหมอคะเจอหมออะไรก็หมอลองตรวจผู้ชายพอตรวจผู้ชายเลยโป๊ะเชว่าเชื้อเขาน้อยเพราะฉะนั้นมันใช่ค่ะเชื้อมันจะต้องผู้ชายมันต้อง 30-40 ล้านตัวหรือมันแต่เขามีแบบแค่หลักหน่วยแบบประมาณ 6-7 ล้านอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้แบบแข็งแรงเออดูสิเราไปลองผิดลองถูกเออจนตอนหลังรู้ก็เลยใช้วิธีอิกซี่จะมาติดแฝดแล้วก็หลุดแล้วหลังจากเสียแฝดไป2เดือนก็ถึงมาได้น้องแพรพาร์ทนั่นแหละค่ะถึงบอกว่าเลยคุยกับคุณหมอคุณหมอบอกคุณปอรู้ไหมว่ามีคนที่มีปัญหาเนี่ยไม่มีลูกมีลูกยากเนี่ยเยอะมากจริงๆบ้านเราตอนนี้แล้วก็มาปรึกษาเขาเยอะมาก
1: เพราะนั้นนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้สำหรับหลายท่านเหลียวไปดูนี่ก็ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์กัน
0: ใช่ค่ะ
1: เยอะโอเคเยอะอยู่นะฮะ
0: คุณหมอแนะนำอย่างนี้เลยค่ะยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วเราคิดว่าเราจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้แน่ๆอาจจะยังไม่แต่งงานใช่ไหมฮะแล้วหรือแต่งงานแล้วแต่คุณอยากจะเที่ยวอยากจะสนุกอยากจะไปเที่ยวรอบโลกฮันนีมูนรอบโลกเขาแนะนำให้คุณไปเก็บไข่และเชื้อของผู้ชายผสมเป็นตัวอ่อนแล้วฟรีซไว
1: ้
0: ผ่านไป10ปีคุณมายังใส่ได้ฟรีซไนโตรเจนสมบูรณ์ทุกอย่างค่ะเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วคุณยังไม่เก็บไข่ไม่อะไรคุณอยากจะเที่ยวนู่นอีก10ปีคนคิดมีลูกพอถึงเวลากระตุ้นไข่เท่าไหร่ก็ไม่ตกคือสาวๆเนี่ยค่ะอายุ20ถึง30ก็จะมีไข่ตกอย่างที่เราเคยเรียนมานะคะถ้าเกิดว่าใช้ยากระตุ้นเนี่ยได้ถึง 20-30 ใบพอวัยปอนเนี่ย 38-39 กระตุ้นเท่าไหร่ก็อยู่ที่4ที่5แล้ว4 5คัดออกมาก็ไม่ใช่ไข่เป็นไข่ที่สมบูรณ
1: ์
0: ยังมาถูกคัดเลือกออกไปจนเหลือแบบ2หรือ3ใช่
1: นี่เป็น expert
0: มันยากมาก
2: ๆส่วนตัวแล้วเรื่องการมีบุตรใช่ไหมครับเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเหมือนกันเพราะว่าในเมื่อถ้าเรามีเขาออกมาแล้วเราก็ต้องดูแลเขามันไม่ใช่ของเล่นมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอาไปโยนทิ้งได้คนรุ่นใหม่ก็จะมีความเห็นในมุมมองเดียวกันว่าถ้าเราไม่พร้อมเราก็ไม่ควรจะมีบุตรไม่ได้อยากให้เข้าใจในมุมมองของว่าบุตรนั้นเป็นภาระแต่ว่าอยากให้มองในแง่ดีว่าการที่มีบุตรเนี่ยเราเลี้ยงเขาให้ขึ้นมาให้เป็นคนดีได้ในสังคมหรือประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีทรัพยากรเยอะไม่ว่าจะเป็นทางการเงินทางความมั่นคงทางสภาพจิตใจเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่แต่ละบุคคลนั้นจะต้องหาเงินให้ได้เพียงพอต่อการใช้ของตัวเองและก็ต้องคิดเผื่อด้วยว่าลูกของเราในอนาคตเนี่ยจะต้องใช้เท่าไหร่พอเพียงพอกับการศึกษาค่ากินอยู่ในสังคมที่เพิ่มขึ้นไหม
1: คนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประชากรที่อยู่ในเจเนอเรชั่น Y ซึ่งจะมีอายุประมาณ11ถึง32ปีซึ่งกลุ่มประชากรกลุ่มนี้เนี่ยเขาอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วก็เขามีโอกาสในการที่จะสามารถผลิตประชากรขึ้นมาทดแทนประชากรที่หล่นหายไปหรือที่หมดอายุขัยไปได้แบบแผนการดำเนินชีวิตแล้วก็การวางแผนชีวิตเนี่ยมันมีบทบาทมีผลเพราะว่าประชากรเจเนอเรชัน Y เนี่ยวางแผนที่จะทำหลายๆอย่างเลยถ้าในช่วงระยะเวลา20ในช่วงอายุ25ถึง35ปีซึ่งผลการวิจัยมันออกมาเนี่ยทำให้เห็นว่ากิจกรรมที่เขาชะลอไปคือการมีลูกนะฮะอันนี้เวลาชะลอการมีลูกออกไปเนี่ยมันก็ทำให้วัยเจริญพันธุ์นะฮะมันไปเบียดเวลาหรือระยะเวลาการเจริญพันธุ์ของคนในเจเนอเรชัน Y ลงมันก็เลยทำให้คนเจเนอเรชัน Y เนี่ยโอกาสในการที่จะมีลูกมันก็ยิ่งมีน้อยลงไปอีกนะอันนี้ยังไม่รวมถึงทัศนคติเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่เห็นว่าลูกเนี่ยเขาจะต้องรอให้พร้อมก่อนมีความครบพร้อมถึงจะมีลูกได้เพราะว่าการเลี้ยงลูกในปัจจุบันต้องใช้เงินทองใช้ทรัพยากรต่างๆมากก็มีเวลาให้มากเพราะฉะนั้นปัจจัยหลังนี้ก็เลยทำให้การมีลูกของคนในเจเนอเรชัน Y มันลดลงครับพฤติกรรมของลูกในปัจจุบันหรือพฤติกรรมของเด็กในปัจจุบันโบ๊ทคิดว่ามีส่วนที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยเขารู้สึกไม่อยากมีลูกมากไหมงี้ลองถามในบทบาทของที่ตัวเองเป็นลูกตอนนี้และในอนาคตที่ตัวเองจะต้องเป็นคนมีครอบครัวและมีลูกสภาพสังคมแล้วก็พฤติกรรมของวัยนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ก็คิดว่าค่อนข้างมีส่วนเยอะนะครับสังคมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะกดดันเป็นอันดับแรกอันดับสองก็คือเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าแม่ผมค่อนข้างจะแบบเป็นห่วงหมดทุกฝีก้าวทำอะไรก็ทำไม่ได้ก็เหมือนกับประมาณว่าสังคมมันค่อนข้างจะไม่รู้ว่าแย่ลงหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมันดีขนาดไหนแต่ว่า ก็ค่อนข้างจะโหดร้ายเพราะว่าอาจ

0: อุตสาหกรรมอะไรพวกนี้มันก็เกิดขึ้นทุกวันอาจจะเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจที่แย่ลงหรืออะไรแบบนี้ก็ทำให้การอยากมีลูกก็ต้องดูแลนอกจากเรื่องเงินแล้วก็ต้องดูสภาวะสังคมด้วยว่ามีลูกออกมาแล้วลูกจะอยู่ในสังคมปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมองยังไงกับการมีลูกแต่ผมคิดว่าสังคมปัจจัยของสังคมนี้ก็ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนก็เลือกโรงเรียนก็คือเหมือนกับเลือกสังคมที่ลูกจะไปอยู่ใช่ไหมครับก็เหมือนกันก็คือเราก็ต้องดูว่าสังคมเนี้ยปลอดภัยกับลูกไหมฉะนั้นมันก็สำคัญที่จะต้องประเทศจะต้องมีนโยบายที่เหมือนกับสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าโลกมันประเทศค่อนข้างจะปลอดภัยต่อเด็กเพราะว่าเหมือนกับก็มีข่าวรถตู้หิ้วเด็กหรืออะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรหรือว่าดูข่าวมีประตูทับเด็กเด็กคือแบบเด็กก็ไม่รู้ทำอะไรแต่ประตูล้มทับเด็กเสียชีวิตก็ค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบสังคมก็ค่อนข้างสำคัญในเชิงของเศรษฐกิจในเชิงของอุดมคติของสังคมเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อการมีลูกแต่ผมคิดว่าบางทีถ้าเรามองไปอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือมองโลกในแง่ร้ายด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายก็คงจะไม่มีวันได้มีลูกแต่ถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ดีก็อะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่าสุดท้ายแล้วลงตัวก็คือถ้าเราพร้อมที่จะมีลูกเราก็หาที่ที่เราคิดว่าเหมาะสมให้ลูกอยู่ให้ได้เอาตรงไหนที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะสมไม่ควรเราก็ไม่ให้ลูกไปอยู่แถวๆนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นข้อโชคดีที่บางคนเกิดมามีพ่อแม่ค่อนข้างมีอายุเพราะว่าก็เหมือนกับว่าเขาจะเหมือนรอบรู้ค่อนข้าง
1: ลูกดิฉันนี่โชคดีโชคดีมาก
0: ใช่ค่ะเป็นเรื่องโชคดีเพราะว่าเขาจะรู้หมดทุกอย่างเขาจะค่อนข้างครอบคลุมปัจจัยหลายๆอย่างเหมือนกับอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วรู้หมดทุกอย่างในขณะที่บางคนมีพ่อแม่เป็นวัยรุ่นก็ต้องเสี่ยงดวงว่าพ่อแม่ที่เป็นวัยรุ่นนั้นเอาใจใส่มากแค่ไหนเหตุผลอะไรที่เราเกิดมา
2: อันนี้เป็น
0: อาจจะแบบเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เกิดมามีพ่อแม่สูงอายุบางทีอาจจะรำคาญตอนเป็นเด็กแต่เดี๋ยวพอโตมาก็จะเข้าใจแล้วนั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมผมค่อนข้างจะเป็นคนคิดมากเพราะว่าแม่ถ่ายทอดมาตลอดเวลา
1: ไม่จะบอกว่าทำให้พี่ภาคภูมิใจมากเลยในการเป็นแม่
3: รู้สึกดีเลยใช่ไหม
1: ใช่เมื่อก่อนเห็นอุ้ยมีคนเขามีลูกตอนสาวๆอะไรอยู่นี้เนี่ยอิจฉาเขาฟังน้องเขาแล้วภูมิใจมากเลย
2: นี่ผมกลับมาเรียนถามในวัยนี้นะฮะหรือว่าในมุมมองของคุณอัศวินไม่ว่าจะฐานะของนักบริหารธุรกิจเองหรือว่าคุณพ่อคนหนึ่งเนี่ยคนเดี๋ยวนี้มีลูกน้อยเพราะอะไรอะไรเป็นหลัก
4: ครับจริงๆก็หนึ่งเนี่ยถ้ามองนะครับคือเราอายุเฉลี่ยไทยเนี่ยประมาณสัก75ปีถูกไหมครับก็เรามีชีวิตหนึ่งเนี่ยก็มีเฉลี่ยก็20,000กว่าวันนะครับ20,000กว่าวันคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าเราต้องอยู่ในระบบการศึกษา
2: นะครับ
4: ต้องตั้งแต่กว่าจะจบโทกว่าจบตรีนี่ก็21 22ถูกไหมครับทำงานก่อน 2-3 ปีแล้วเรียนโทอีกใบนึงนะครับก็กว่าจะกลับมาทำงานก็เร็วสุดก็26 27นะครับที่จบโทมานะครับแล้วก็กว่าจะแต่งงานได้จริงก็คงยังไม่แต่งทันทีนะครับต้องทำงานอีกนะครับ 2-3 ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ส่วนใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยคือระบบต่างๆที่วางไว้เนี่ยเป็นระบบพื้นฐานของคนเนี่ยในการที่จะสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเข้ามาในตลาดแรงงานในปัจจุบันเนี่ยก็คุยกันถึงคนที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ28ถึง30นะครับเพื่อจบพร้อมเข้ามานะครับนั่นหมายถึงยังไม่รวมว่าจะความพร้อมในการที่จะสะสมความมั่งคั่งเพื่อที่จะไปใช้มีครอบครัวต่อนะครับนั่นหมายถึงว่าเรา28เนี่ยจาก30เนี่ยนะครับก็เกือบครึ่งชีวิตละครึ่งชีวิตนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนจีนฮ่องเต้เลือกสนมเนี่ยก็อายุ10กว่านั่นนะครับเพราะนั้นเขาคิดมาแล้วล่ะครับว่าจริงแล้ววัยเจริญพันธุ์จริงเนี่ยพอมีได้ปุ๊บเนี่ย10กว่า20ปีเนี่ยมันก็ไปอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราผิดธรรมชาติอยู่อาจจะเป็นมองในเรื่องสังคมเนี่ยคือระบบต่างๆมันทำให้อยู่เนี่ยคือกว่าพร้อมที่จะมีครอบครัวเนี่ยมันก็เลยระยะเวลาที่มันเหมาะสมที่สุดแล้วคือออปติมัมพอยต์ไป
2: เหมือนระบบชีวิตมันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อน
4: อ๋อแน่นอนครับมันเปลี่ยนไปจากธรรมชาติแล้วครับ
2: ครับผมเรียนถามตรงประเด็นนี้นิดนึงว่าเมื่อกี้พอเล่าเป็นลำดับมาเนี่ยนะฮะพอเรียนจบปุ๊บทำงานแล้วมีคู่เลยไม่ได้เหรอฮะ
4: ครับ
2: หรือว่ามีแต่งงานเลยอย่างเงี้ยไม่ได
4: ้อ๋อทำได้ครับทำได้ครับ
2: คือโดยส่วนใหญ่ของคน
4: ทำได้อยู่แล้วครับทุกคนผมว่ามีช้อยส์แต่ว่ามันก็จะมีคนที่คิดอย่างที่น้อง
2: ส่วนใหญ่เนี่ยครับ
4: ส่วนใหญ่บางคนก็อยากจะ
1: ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากทำค่ะอยากมี ก็คือผู้ชายมันไม่จีบไงคือจริงปอเชื่อนะ

0: ู้หญิงก็มีบางคนที่แบบว่าไม่ฉันต้องการเรียนจบต้องการทำงานแต่ในขณะที่เราเรียนจบแล้วทำงานเรามีผู้ชายดีๆสักคนนึงนะฮะอย่างเช่นอย่างคุณอัศวินเนี่ยมาจีบ
1: เ
0: ฮ้ย
1: อันนี้
0: จะไม่เอา
1: สามีคุณภาพ
0: ใช่คือเรียนจบเราทำงานเราเจอผู้ชายดีๆโอ้ที่เพียบพร้อมทุกอย่างทำไมเราจะไม่อยากแต่งแต่ปัจจุบันนี้นะคะผู้ชายที่ดีๆก็ไม่มาจีบเราไงบางทีเขาก็ไปจีบกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหลือมาหาเราก็มี
1: ฮะ
0: เยอะด้วย
1: เยอะขึ้นไหมฮะ
0: เยอะด้วยนะฮะหรือบางทีมาจีบโอ้โหผู้หญิงเราก็จะสักแต่ว่าชีวิตนี้ฉันก่อแต่งงานมันก็ต้องดูนิดนึงไหมอ่ะคือสักแต่ว่าเป็นผู้ชายเข้ามาจีบก็เอาแล้วก็ต้องดูหน้าที่การงานดูนู่นดูนี่บางทีจะไปเลือกตัดสินใจเองมันก็ไม่ได้แต่พอเลือกไปนานๆเข้าหลังๆก็ไม่เป็นไรขอเป็นผู้ชายสัก30 40ขอให้เป็นผู้ชายที่แรกก็อะไรนะขอให้การศึกษาสูงรวยหล่อนะตอนจบใหม่ๆ
1: ทุกท่านดูนะฮะอันนี้คือการเรียงของคุณปอนะฮะ การศึกษาสูงถัดมาด้วยรวยหล่อเนี่ยถึงมาเป็นอันดับ3เลยนะ
0: นะ
1: ไม่ต้องไม่ใช่บัตรมาหลอกก่อนเลยนะฮะ
0: อะไรอย่างนี้นะฮะบางคนก็เอารวยเป็นอันดับหนึ่งเพราะหลังๆไม่ต้องหลอกก็ได้อะสัก30กว่าไม่ต้องหลอกก็ได้
1: เริ่มหาเหตุผลให้โอเคมีการ
0: รวยๆนี่ยังเก็บไว้หน่อย
1: รวยเก็บไว้หน่อย
0: พอเลยไปไม่เป็นไรก็ไม่ต้องจบสูงมันก็ไม่ได้ดูอะไรตรงนั้นหน้าที่การงานก็ใช้ได้สัก30กว่า35 40
1: ฉันเลี้ยงเอง
0: ฉันเลี้ยงเองดูแลได้
1: ฐานะยังไงก็ได
0: ้พอ40ไม่ต้องรวยก็ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็ต้องตัดตัวเลือกไปเรื่อยๆอันนี้คือโสดแบบไม่ได้ตั้งใจโสดแบบตั้งใจแบบว่าเขาไม่ตั้งใจจะมีก็มีแบบว่าฉันไม่แคร์ฉันไม่ชอบผู้ชายเพราะฉันเบื่อมากผู้ชายดีๆหรือว่าอาจจะเคยมีอะไรที่มันเกิดเหตุอะไรที่ทำให้รู้สึกทัศนคติไม่ดีอาจจะเคยอกหักอะไรเงี้ยก็ไม่แคร์ใช่ไหมคะพอหาแฟนไม่ได้ก็ไปเรียนอย่างที่คุณอัศวินบอกว่าเดี๋ยวนี้การศึกษาจะไปเยอะคือต้องแบ
1: บ
0: ฉันจะต้องมีหน้ามีตานะจะต้องจบสูงๆผู้หญิงบางคนก็ขอจบโทหรือจบด็อกเตอร์ไปเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบเหมือนให้คนมองว่าเราก็มีคุณค่านะคะพอเรามีคุณค่าปุ๊บมดลูกเราก็ฟอร์ดพอดีไง
1: พอดีกันเลยเราไม่สอดรับกันเลย
0: มันไม่สอดรับพอจบด็อกเตอร์ปุ๊บเราซัดไปเกือบ40แล้วทีเนี้ยหันไปมองผู้ชายเฮ้ยเขาแต่งงานมีลูกกันหมดแล้วอะ
1: ผมคิดว่ามันฝ่อตอนจบคอร์สเวิร์กแล้วนะฮะวิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จเนี่ย
0: จริงๆสมัยเรียนมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ท่านนึงแบบสอนแล้วถูกใจมากเขาบอกว่าไงลูกคุณมีแฟนตอนนี้เลยเฮ้ยอาจารย์อะไรมาสนับสนุนให้เด็กมีแฟนเราเรียนม.3มาสิคุณมีแฟนแต่คุณดูกันไปก่อนคุณยังไม่ต้องแต่งงานคุณใช้เวลาดูกันไปก่อน
1: ให้ดูอย่างเดียวแล้วไม่ให้ทำอย่างอื่น
0: เหมือนคบกันใช่ให้อย่าเพิ่งทำอย่างอื่นอย่าจิ้งสุกก่อนหาไปแกก็สอนไปว่าแต่ให้ดูนิสัยใจคอเรียนจบดูกันไปนะคะว่าตอบอาจจะแยกกันไปทำงานดีช่วยกันเก็บตังอะไรก่อนก็ได้แล้วค่อยแต่งงานแต่ถ้าคุณไปแบบเดี๋ยวเรียนจบก่อนเดี๋ยวทำงานก่อนค่อยดูกันไปอาจารย์บอกร้อยทั้งร้อยเวลาคุณไปทำงานออฟฟิศผู้หญิงเนี่ยพอไปทำงานในออฟฟิศแล้วเนี่ยผู้ชายที่คุณไปเจอมักแต่งงานมีเมียหมดแล้วอะมันจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนผู้ชายอาจารย์บอกผู้ชายเหมือนหาภรรยาง่ายกว่า
1: โอเคโอเคอันนี้
0: คือผู้ชายเดินไปจีบผู้หญิงอะ
1: คอนเฟิร์มด้วยงานวิจัยที่ผ่านมาน
0: ะฮะคือแบบว่าเดินเข้าไปจีบผู้หญิงเราชอบผู้ชายคนนี้อย่างเงี้ยเราจะเดินเข้าไปจีบมันไม่ได้ไงเราก็จะต้องรอให้เขามาจีบเขาก็ไม่มาเขาไปจีบเพื่อนเรา
1: ส
0: ัง
1: คมไทยเรายังผู้หญิงจะต้องเป็นคนถูกรอมาจีบ
0: ใช่ค่ะทีนี้รอไปรอมามันนานเข้าไงมันก็ไม่ได้สักที
1: ต้องเป็นฝ่ายเริ่มแอคทีฟไม่พาสซีฟแล้ว
0: อย่างที่บอกแล้วพอไปเจอคนถูกใจจริงๆเมื่ออายุมากขึ้นพอมีอายุมากขึ้นปุ๊บอย่างที่บอกค่ะ
1: ครับ
0: ก็มีลูกยากแล้ว
1: ดู
0: แล้วผู้หญิงสมัยนี้พอคุยกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกตอนนี้มี early menopause เยอะมากค
1: ื
0: ออายุ32ล่าสุดที่ได้ยินมานะคะประจำเดือนขาดขาดหายเลยอุ้ยก็คงคิดว่าเราคงเป็นแบบเหมือนประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอปรากฏว่าพอไปตรวจค่ะเข้าสู่เมโนโพสแล้วซึ่งปกติมันควรจะ40ใช่ค่ะควรจะ40หรือ45ปรากฏว่า early menopause ก็คือเข้าสู่วัยทองก่อนวัยอันควรอ่ะคือเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วคือพอจะไปทำกิฟต์ทำอะไรบางทีก็ทำไม่ได้แค่30ต้นๆ
1: ค
0: ือกระตุ้นฮอร์โมนเท่าไหร่ฮอร์โมนก็ไม่ขึ้นแล้ว
1: ครับท่านเกียรติอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าในงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครพูดมากสักเท่าไหร่ในการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเจริญพันธ
0: ุ
1: ์อนามัยวัยเจริญพันธุ์ที่มันเป็น early menopause บวกขึ้นมากับแบบแผนการดำเนินชีวิตที่มันขัดหรือมันที่มันทำให้กินเวลาของวัยเจริญพันธุ์ไป
0: แล้วสาเหตุที่ทำให้อย่างสมมติว่าผู้ชายที่มีเชื้อน้อยหรือผู้หญิงที่อาจจะกระตุ้นไข่หรือมดลูกไม่แข็งแรงมาจากความเครียดเป็นหลักนะคะเพราะสังคมสมัยนี้ใช่ค่ะความเครียดมลภาวะอาหารการกินมีส่วนหมดเลยค่ะ ทำให้คนสมัยนี้มีลูกยากเพราะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายด้วยเป็นสำคัญ
1: คำถามปิดนะครับเวลาจริงๆแบบคุยกันสนทนาก็สนุกมากเลยจะเป็นคำถามที่จะถามรอบสุดท้ายอยากจะถามสั้นๆเนี่ยนะฮะว่าตอนนี้ปัญหาในการสนทนาคราวนี้มันเป็นเรื่องทัศนคติของคนแล้วล่ะนะฮะว่าจะมีลูกเมื่อไหร่มีลูกเมื่อพร้อมวิธีการดำเนินชีวิตทำอย่างไรให้คนสามารถมีลูกขึ้นได้อันนี้เป็นทางคำตอบวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคำตอบของการประชุมวิชาการในคราวนี้เนี่ยผมขอเริ่มจากน้องโบ๊ทคิดว่าทำยังไง
2: ก็ผมคิดว่าการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรหรือทำให้คนอยากมีลูกมากขึ้นไม่น่าจะเกี่ยวกับนโยบายทางสังคมมากขนาดนั้นหรือนโยบายทางเศรษฐกิจแต่ขึ้นอยู่กับว่าการอย่างที่เราวันนี้มีการคุยกันเพื่อปรับทัศนคติผมคิดว่านั่นเป็นการเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าทัศนคติของคุณต่อสังคมมันไม่ดีหรือต่อเศรษฐกิจมันไม่ดีต่อให้สังคมจริงๆแล้ววัดออกมาเป็นตัวเลขว่ามันดีเศรษฐกิจว่ามันดีแต่คุณยังเชื่อว่ามันไม่ดีมันก็ยากพอสมควรอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ในอาเซียนของพวกเราประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างเป็นประเทศที่รวยมากประเทศหนึ่งค่อนข้างจะมีความปลอดภัยเยอะมากจากที่เคยไปหลายๆรอบก็รู้สึกปลอดภัยมากถึงแม้จะเดินคนเดียวกลางค่ำกลางคืนอะไรแบบนี้เขาก็อยู่กันแบบไม่ลำบากเขาดูมีเงินดูทำงานได้เงินเดือนดีคนไทยหลายๆคนที่มีความรู้มีความสามารถก็ไปทำงานที่สิงคโปร์เงินเดือนรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่เขามีความเครียดเยอะมากในประเทศสิงคโปร์เรื่องการแข่งขันการทำงานต่อให้แม้เขาจะเป็นประเทศที่รวยต่อให้แม้เขาเป็นประเทศที่ปลอดภัยแต่ผมคิดว่าเขาเป็นประเทศที่ประชากรทดแทนเขาก็น้อยลงแย่กว่าประเทศไทยในหลายๆด้านเรื่องประชากรลดลงผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศจะรวยหรือประเทศจะมีความปลอดภัยมากแค่ไหนแต่มันเป็นเหมือนกับว่าเราจะสร้างความมั่นใจให้กับประชากรในประเทศเราได้ยังไงว่าจริงๆแล้วการมีลูกมันไม่ใช่เรื่องแย่ก็พูดง่ายๆคือน่าจะเริ่มจากการศึกษาหรือว่าเริ่มจากสื่อต่างๆในการเสนอข้อมูลทางสังคมเพราะว่าสื่อเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะเสนอในด้านลบไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยหรือว่าด้านการศึกษาเริ่มโชว์ว่าแบบการแข่งขันมีมากขึ้นมันก็เลยเหมือนกับว่าทำให้ประชากรเริ่มหวาดระแวงว่าถ้ามีลูกแล้วสังคมมันแข่งขันกันมากขึ้นหรือว่าไม่มีที่ให้ลูกเขาอยู่อะไรแบบนี้สังคมมันแคบลงเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้สื่อหรือการศึกษาช่วยๆกันเพื่อที่จะปรับทัศนคติให้มันดีขึ้นกว่าเดิมโดยการที่บอกว่ามันมีสเปซพอสำหรับลูกคุณนะมีสเปซพอสำหรับคุณมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลยไม่ว่าจะมีนโยบายว่ามีลูกคนแรกเราจะให้เรียนหรือว่าลดแท็กเหมือนสิงคโปร์มันก็ไม่ช่วยคุณหรอกเพราะเขาไม่เชื่อว่าเขาจะอยู่รอดได้ในสังคมมันมากกว่าการเรียนหนังสือมันคือการอยู่รอดที่มีความสุข
1: โอเคอันนี้ของน้องโบ๊ทนะครับของพี่วินครับ
3: จริงในเรื่องนโยบายในการเพิ่มจำนวนประชากรเนี่ยมันถือเป็นนโยบายสาธารณะนะครับซึ่งเป็นในกรณีเป็น public policy เนี่ยมันก็เป็นวิธีการ2อันอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดึงนะครับคือการให้แรงจูงใจนะครับหรือการดันเนี่ยคือการบังคับให้ทำล่ะนะครับจะเห็นว่าในส่วนหนึ่งที่เราทำกันมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการดึงพยายามตอบพยายามตอบข้อซักถามพยายามดึงเข้ามาซึ่งอันนี้ก็จะมีข้อเสียเพราะไม่สามารถเป็นผลเป็นรูปธรรมได้นะครับก็ผมไม่มีคำตอบในที่นี้แต่จะทิ้งไว้ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ประชากรถ้าเกิดมันถึงตกไปถึงจุดหนึ่งอ่ะต้องมีการใช้นโยบายอีกด้านหนึ่งเข้ามาในเรื่องของการดันเข้ามาในการเพิ่มประชากรขึ้นมาซึ่งอย่างอเมริกาเองอย่างหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ต้องใช้นโยบายในเรื่องของการดึงแรงงานต่างชาติขึ้นมานะครับแต่ว่านั่นก็ไม่ได้เป็นการตอบในเรื่องของแรงงานที่เป็นเชื้อชาติตัวเองอยู่นะครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราอาจต้องเป็นการบังคับหรือเปล่านะครับว่า
1: บังคับให้มีลูก
3: คงไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นนะครับ
0: คือปอเนี่ยพอมาฟังแล้วปอรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะที่ประชากรลดลงอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ปอเห็นเนี่ยแค่คนในออฟฟิศของปอเองช่อง3หลายคนที่แต่งงานแล้วเขาไม่มีลูกแล้วปอรู้สึกว่าเสียดายมากแล้วปอก็ไปคุยกับน้องพยาบาลคนหนึ่งเขาก็พูดขึ้นมาว่าเสียดายนะพี่ที่เขาไม่มีลูกถ้าคุณมีศักยภาพและคุณมีสามีคุณอยู่ในวัยเจริญพันธุ์คุณรีบมีลูกเถอะแล้วคุณก็ช่วยสร้างลูกแล้วลูกคุณก็สามารถสร้างโลกได้นะ
1: ครับผมคิดว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ได้จากข้อสรุปจากการพูดคุยในเวทีสุดท้ายในวันนี้แล้วก็จากการประชุมวิชาการในวันนี้นะครับทุกท่านครับผมต้องขอบพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านอย่างมากนะครับทำให้เราหูตาสว่างในหลายประเด็นแล้วก็เราหลงลืมไปหลายเรื่องผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
4: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4 หรือทางเว็บไซต์www.ipsr.mahidol.ac.th

0: ทำไร่ทำนารายได้มาแน่นอน
1: ผลผลิตก็ได้พองมาได้หลาย
2: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยน
3: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: ตั้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้ปีปื้มขนาดเลยเจ้า
2: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
2: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
4: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
2: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
5: บางห้าหน้าใสใหญ่ไหลทองคำห้ามพลาด

ธุรกิจเนี่ยมันมีคำว่าหยุดนิ่งจะเห็นว่าบริษัทเกิดขึ้นมาใหม่อะไรอะไรก็ชื่อโลจิสติกถ้าเราผลิตสินค้าแล้วไม่มีการนำจากที่ผลิตไปหาผู้บริโภคได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสิ่งของประชาชนทุกอย่างตอนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

0: โลจิสติกส์อีกหนึ่งอาชีพที่แปลกใหม่สำหรับคนไทยแต่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างยิ่งหลายคนยังสงสัยว่าอาชีพนี้คืออะไรไปทำความรู้จักกับอาชีพนี้ให้มากขึ้นนักจัดการโลจิสติกส
1: ์สวัสดีครับผมสุนทรศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกส์เราให้บริการครบวงจรเป็น One Stop Service นะครับเกี่ยวกับโลจิสติกส์ครบวงจรเลย
0: คุณสุนทรศรีผู้บริหารบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกส์จำกัดจากเด็กใช้แรงงานที่ท่าเรือคลองเตยสู่ผู้บริหารบริษัทด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่เชื่อว่าธุรกิจโลจิสติกส์จะต้องเติบโตในอนาคตแน่นอน
1: โลจิสติกส์ทุกคนจะมองว่ามันคือการขนส่งแต่จริงๆแล้วโลจิสติกส์เนี่ยมีมากกว่าขนส่งขนส่งคือเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์เท่านั้นเองถ้าถามว่าโลจิสติกส์คืออะไรโลจิสติกส์ก็คือการนำสินค้าหรือว่านำของข้อมูลจากต้นทางไปถึงปลายทางหรือว่าจากผู้ซื้อไปถึงผู้ขายเนี่ยเพื่อให้ลดต้นทุนให้มากที่สุดจะทำยังไงประหยัดค่าขนส่งจะทำยังไงให้ประหยัดเวลาหรือเราใช้ง่ายๆคือว่าถูกต้องถูกเวลาถูกสถานที่และถูกเงินนี่คือนิยามของโลจิสติกส์ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นฮับด้านโลจิสติกส์ของในAC ปัจจุบันนี้โลจิสติกส์เนี่ยครอบคลุมทุกธุรกิจธนาคารก็ใช้โลจิสติกส์มาเกี่ยวข้องข้อมูลเอกสารต่างๆต้นทางถึงปลายทางตอนนี้จะทำยังไงให้เอกสารใช้น้อยที่สุดเร็วที่สุดร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆมี DC คือ Distribution Center เพื่อที่นำสินค้ากระจายไปแต่ละภูมิภาคให้ลดราคาได้มากที่สุดอาชีพนี้ผมบอกตรงว่าไม่มีตกงานหรอกเพราะว่ามันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตอนยังเด็กนะเราไม่มีเงินจบมาม .6 มาปุ๊บหางานทำเพื่อมีเงินใช้ในการเรียนก็พอดีมีคนที่รู้จักท่าเรือคลองเตยผมก็เลยขอไปทำงานกับเขากลางวันก็ขี่วินมอเตอร์ไซค์กลางคืนก็ไปทำงานข้างเรือถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่พอทำมันก็ได้เงินตอนที่มาท่าเรือคลองเตยเนี่ยเด็กบ้านนอกเข้ามาโอ้โหไม่เคยเห็นตู้คอนเทนเนอร์มันใหญ่ขนาดนี้เรือมันใหญ่ขนาดนี้มันทำงาน24ชั่วโมงมันได้เงินกันเยอะแยะมากงานด้านนี้มันต้องโตแน่ๆในอนาคตซึ่งผมเห็นแล้วผมก็ต้องทำยังไงให้เรามาทำงานด้านนี้วันหนึ่งเราจะได้เป็นผู้บริหารด้านนี้ไหมเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือต้องเรียนออกจากบ้านมาตอนที่ม.6มีเงิน500บาทค่ารถ270ที่เหลืออยู่เราจะอยู่ยังไงให้ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าวันนี้จะต้องมีเงินถึงจะเรียนได้ณตอนนั้นคือเราเป็นแค่กรรมกรคนหนึ่งถ้าเรายังทำแบบนี้เราไม่เรียนหนังสือรับรองเราไม่โตขึ้นแน่นอนมีโอกาสพี่แนฟิตเขาขาดคนไปทำเอกสารผมก็เข้าไปทำเอกสารข้างในเขาให้ทำอะไรทำหมดเลยนะเพื่อเรียนรู้เพื่อหาเงินเอาตัวเองเรียนหนังสือให้ได้ถ้าเรือแหลมฉบังเปิดไม่มีใครมาที่แหลมฉบังเพราะว่าแหลมฉบังเปิดใหม่มันแห้งแล้งกันดานมากผมเป็นรุ่นแรกที่เข้ามาที่แหลมฉบังณตอนนั้นถ้าเรือแหลมฉบังใหญ่กว่าถ้าเรือคลองเตยเยอะมากหลังจากนั้นสักพักหนึ่งมหาลัยบูรพาเขาเปิดคณะการจัดการด้านการขนส่งยังไม่ใช่คณะโลจิสติกส์ด้วย เราทำงานด้านนี้ผมไปสมัครสอบพอดีสอบได้อายุมากกว่าเพื่อนประมาณ9ปีแต่เราก็ต้องตรึงล้นเรียนให้ได้ผมเรียนจนจบปริญญาตรีด้านโลจิสติกส์นะฮะจากที่ทำงานเดิมเราก็ขยับขึ้นตำแหน่งเราขยับขึ้นผมก็เลยว่าเอ๊ะอดทนอีก2ปีเรียนต่อปริญญาโทหน้าที่การงานเราก็สามารถที่จะไปสมัครที่จะโตขึ้นตามระดับผมอยู่สายเรือมาทั้งหมด10ปีนะฮะแล้วก็ไปอยู่บริษัทขนส่ง1ปีแล้วไปอยู่บริษัทด้าน ICD อีก2ปีนะหลังจากนั้นปุ๊บออกมาทำด้าน Warehouse อีก5ปีเบ็ดเสร็จทั้งหมด17ปีหลังจากนั้นปุ๊บผมออกมาทำเมียวรันเปิดบริษัทกับเพื่อนแล้วก็มีผู้ใหญ่ชวนมาทำเป็นบริษัทเรือข้ามชาติเลยนะโลจิสติกส์ข้ามชาติเลยอยู่ได้2ปี อายุก็เยอะขึ้นประสบการณ์ก็มากขึ้นก็เลยมาหุ้นกันเปิดบริษัทเป็นบริษัทไทยโบฮีเมียนเวลาทำงานหรือว่าเวลาเรียนพยายามศึกษามันให้ละเอียดสมมติว่าเราเก่งด้านนี้โฟกัสไปด้านนี้ให้ทะลุโป่งก่อนอย่าทำว่ารู้อันนี้นิดหนึ่งรู้อันนี้นิดหนึ่งมันจะทำให้เรารู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นเวลาทำงานด้านโลจิสติกส์เนี่ยคุณทำแวร์เฮาส์คุณต้องเรียนรู้เรื่องแวร์เฮาส์ให้เก่งพอเก่งปุ๊บเนี่ยคุณมาเรียนรู้เรื่องฮาร์ดสปอร์ตพอเรียนรู้เยอะปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองโลจิสติกส์เป็นภาพรวมเวลาเขาพูดด้านไหนมาปุ๊บเรารู้เราสามารถตอบโจทย์ต่างๆได้เนี่ยเราจะโตและไปเร็วกว่าจะก้าวขึ้นมาถึงวันนี้ก็1ต้องอดทนถ้าตั้งใจทำต้องทำจริงๆนะแล้วก็ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียนอย่าบอกว่าทำไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ลองทำในโลกนี้ถ้าเราตั้งใจทำจริงมีโอกาสมาคว้าและทำให้ได้ที่สำคัญคือถ้าเป็นผู้บริหารอย่าหวงความรู้อย่าคิดว่าสอนเขาแล้วเขาจะมาเก่งกว่าเราสร้างคนรุ่นใหม่มาแทนเราประเทศเราก็จะก้าวขึ้นถ้ามีคนที่มีความรู้มากขึ้น

0: เมื่อพูดถึงโลจิสติกหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้นใช่ไหมแต่ความจริงแล้วโลจิสติกยังเกี่ยวข้องกับอะไรได้อีกหลายอย่างและนี่คือส่วนหนึ่งของงานด้านโลจิสติกแพ็กเกจจิ้งการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า Warehouse Management การจัดการคลังสินค้า Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
1: ซึ่งเรายกตัวอย่างณตอนนี้ที่ร้านลูกค้ามาสมมติเป็นเรื่องของร้านตู้ดับแรกเนี่ยคือเราต้องวางแผนว่าสิ่งที่เรามีอยู่เพียงพอกับลูกค้าที่ต้องการไหมใช้เวลาในการทำงาน24ชั่วโมงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแบ่งงานเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งคุยกันสกอบงานกันประชุมร่วมกันว่าใครรับผิดชอบตัวไหนงานไหนอะไรต่างผมก็เป็นคนคิดแล้วก็ส่งงานมอบงานให้กับ

หน้างานแต่ละแผนกไปดำเนินการหน้าที่ของตัวเองเมื่อเรารู้คอสทั้งหมดปุ๊บเราก็จะมาทำแล้วว่าคอสที่เราได้กับราคาที่เราเสนอไปมันได้ไหมทำแล้วกำไรหรือขาดทุนทีมงานผมเองก็ต้องมากลุ่มคอสของตัวเองที่มีอยู่ว่าบริหารยังไงก็ได้ให้อยู่ในตัวเลขตรงนั้นสำคัญที่สุดก็คือบริษัทที่เราเปิดขึ้นมาตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไหนถ้าไม่มีทีมตลาดเราอยู่แบบเฉยๆลูกค้าวิ่งมาหาบอกเลยว่าหางานยากปัจจุบันเราต้องเข้าหาลูกค้าแข่งขันกันวัดกันตรงไหนเราไม่ใช่ว่าไปเอาราคาต่ำสุดใครราคาต่ำสุดคนนั้นได้งานจริงๆแล้วถ้าเกิดทำแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าธุรกิจด้านโลจิสติกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาโซลูชันเอาผลงานเอาอะไรที่ดีสุดไปให้เขาดูการทำราคาต่ำไม่ใช่ว่าในสิ่งที่ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นทำงานไงก็ได้ให้มันลูกค้าพอใจบริษัทไม่ขาดทุนทำงานไม่เกิดปัญหาพนักงานที่สำคัญสุดพนักงานพอใจด้วยคุณสมบัติของคนที่มาทำงานด้านนี้ขอเพียงเดียวคือ 1. รักองค์กรใจในเรื่องของการให้บริการนะฮะลบแอตติจูดในเรื่องของว่าถ้าเราไปทำไปปุ๊บมันจะได้อะไรกลับมาเงินเดือนเราจะขึ้นไหมนู่นนี่นั่นทั้งหมดถ้าคุณทำดีรับรองเงินเดือนขึ้นงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยขอจริงๆสำคัญที่สุดขอให้ทำเต็มที่ศึกษางานเขาเรียกว่าถ้าเราใส่ใจกับงานนะรับรองไม่ว่าคุณทำงานด้านไหนนะรับรองว่ามันจะดีแน่นอนจริงปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เวลาทำงานทุกคนทำงานไม่ถึง 100% หรอก 30% ผมเชื่อเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์กันทำงานด้านโลจิสติกส์อย่านั่งอยู่กับที่อย่าอยู่กับโต๊ะแล้วนั่งเทียนทำงานต้องออกไปดูหน้างานโลจิสติกส์คือมันจะมีงานโอเชียนต่างๆที่ต้องแก้ปัญหาตลอดไม่มีหยุดนิ่งนะฮะเราจะต้องไม่กลัวปัญหาจะต้องโฟกัสเข้าไปแก้ปัญหาของมันใครจะได้ที่มาทำด้านโลจิสติกส์ขอเพียงศึกษาตั้งใจรับรองผมเชื่อว่าทุกคนทำได้โลจิสติกมันมีหลายแบบมากมีทั้งแวร์เฮาส์ทางสปอร์ตเรื่องบุ๊กกิ้งเรือเรื่องคัสตอมพยายามเรียนรู้ให้เยอะคุณจะเป็นผู้นำในด้านโลจิสติกในอนาคตตอนนี้ต่างชาติเองเขาให้ความสำคัญด้านนี้มากสิงคโปร์เป็นเบอร์หนึ่งด้านโลจิสติกเพราะอะไรเขาใช้คนในการทำงานต้องใช้สมองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำงานในการใช้สมองให้มากขึ้นเวลาเราแน่นเนี่ยความรู้เราแน่นเรารู้เราไปคุยที่ไหนต่างๆลูกค้าเขาเชื่อถือมีโซลูชันทำตอบให้เขาได้ปุ๊บรับรองโลจิสติกที่คุณทำมันก็จะเริ่มประสบความสำเร็จดับแรกที่คำถามที่เยอะที่สุดก็คือจบแล้วไปทำงานอะไรได้บ้างเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าจบด้านโลจิสติกไม่ต้องห่วงว่าไม่มีงานทำมีเยอะแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกงานไหมโลจิสติกเนี่ยมันสิ้นสุดไหมณตอนนี้มันไม่มีสิ้นสุดคำว่าตำแหน่งนะครับที่สูงสุดก็คือเจ้าของบริษัทนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็คือบริษัทข้ามชาติต่างๆเนี่ยภาษาสำคัญที่สุดเมื่อก่อนเองผมก็ไม่ได้เรื่องภาษาเลยส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าที่คุยหรือว่าต่างใครเก่งด้านภาษานะฮะจะไปเร็วมากเพราะว่าตอนนี้โลจิสติกเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยมันออกไปทั่วโลกคือโลจิสติกเองเนี่ยมันไม่มีคำว่ายึดติดว่าจบอยู่ตรงนั้นแต่เวลาทำงานจริงมันเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายเจอปัญหาที่เข้ามาถ้าเรามีหลีดทางเวลาปุ๊บแต่บางอันเราควบคุมไม่ได้ฝนตกน้ำท่วมรถติดสารพัดพวกนี้เรื่องโลจิสติกเนี่ยพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับปัญหาหลักเลยอย่างทางสปอร์ตเนี่ยบางที24ชั่วโมงงานดึกปัญหาปุ๊บเราก็ต้องออกมาแก้ปัญหาทุกอย่างมันจะต้องมีแก้ไขปัญหาให้ได้

0: เป็นที่3ครับเพราะเป็นสาขาใหม่แล้วก็สายการงานมันกว้างครับเปิดกว้างครับให้เราสามารถหาลู่ทางทำงานได้เยอะครับผมอยากทำงานทางด้านแวร์เฮาส์ครับผมแวร์เฮาส์ก็จะเป็นงานแบบทางด้านจัดสินค้าโครงคลังเช็คสต็อกสินค้าคอยควบคุมสินค้าภายในครับชอบงานที่มันลงมือปฏิบัตินะครับผมเลยคิดว่าแวร์เฮาส์มันเหมาะสมกับคนตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังมาแรงนะครับทางด้านโลจิสติกส์เพราะว่าเราได้มีการใช้เรือขนส่งสินค้านำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นนะ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรพันธ์เอี้ยผาค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะโลจิสติกส์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ชั้นปีที่3ค่ะหนูเองอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แปลกใหม่อยากเรียนคณะที่แปลกใหม่สายงานที่แปลกใหม่ก็เลยตัดสินใจไปซื้อหนังสือแอดมิชชั่นมาแล้วก็หาดูคณะแล้วมาเอ็ดใจเอ้ยคณะโลจิสติกไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นคณะเดียวในประเทศไทยด้วยนะตอนนั้นนะคะเป็นคณะโลจิสติกเพราะว่าแบบที่มหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยจะอยู่ในสาขามากกว่าแต่คือที่เนี่ยเป็นคณะที่เดียวอยากเป็นแพลนเนอร์ค่ะในเดือนนี้ใช้วัตถุดิบขนาดไหนเยอะแค่ไหนในการเข้าลายการผลิตเราก็สามารถไปคุยกับซัพพลายเออร์เพื่อขอสั่งซื้อวัตถุดิบมาเข้าลายการผลิตแล้วก็เป็นการหาเซฟตี้สต็อกก็พวกแบบสินค้าคงคลังสำรองไว้ต้องใช้คิดอยู่เสมอตลอดเวลาคือค่ะความคิดได้ลดแล่นตลอด
2: สวัสดีครับผมอาจารย์กรลาวังรองคณบดีคณะโลจิสติกปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการนิสิตครับในเชิงของประวัติศาสตร์นะครับโลจิสติกคนที่คิดเอาระบบตรงนี้มาใช้ก็คือกองทัพของอเมริกานะครับเพราะเขามีกองทัพมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกใช่ไหมครับนั่นเรื่องของการส่งกำลังบำรุงทั้งหลายนั้นถามว่ามันใหม่ไหมคณะนี้ตั้งมาปีนี้เป็นปีที่17คือถ้า17ปีผมว่ามันก็คงไม่ใหม่สักเท่าไหร่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าโดยคนทั่วไปก็อาจจะยังรู้จักมันน้อยหน่อยนะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันคือขนส่งเพราะว่าขนส่งมันเห็นค่อนข้างชัดเราเห็นเรือเราเห็นรถยนต์เราเห็นเครื่องบินแต่ขณะที่กระบวนการอื่นๆมันเป็นเหมือนนามธรรมนะครับเช่น warehouse การจัดการคลังสินค้าจริงๆมันมี activity ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ10กว่า activity ทั้งกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ถึงค่อนข้างที่จะ popular ขึ้นมาในยุคสัก10ปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากเพราะเขาสามารถที่จะลดต้นทุนกระบวนการผลิตลงได้เยอะมากโดยที่เขาไม่ต้องไปลดคุณภาพของสินค้าคณะโลจิสติกส์นะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพานะครับเรามีระดับปริญญาตรีเนี่ยตอนนี้นะครับ4สาขาอันดับแรกก็เป็นสาขาวิชาวิทยาการเรืออันนี้ก็ซัพพอร์ตเพื่อไปอยู่ทำงานบนเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศนะครับสาขาที่2เป็นสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพณิชย์นาวีก็เป็นอุตสาหกรรมที่ไปตอบโจทย์ทางด้านของท่าเรือต่างๆนะครับด้านธุรกิจเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศทางด้านธุรกิจของอู่ต่อและซ่อมเรือนะครับสาขาที่3คือสาขาการจัดการโลจิสติกส์นะครับมีทั้งแวร์เฮ้าส์มีทั้งจัดซื้อซึ่งตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไปกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างต้องการกลุ่มนี้มากนะครับและสาขาที่4น้องใหม่ก็คือสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์เนี่ยเป็นสาขาที่เขาจะเน้นในส่วนของการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ
0: ปี1จะเป็นการปูพื้นฐานของมัธยมครับปี2นะครับเราจะเรียนเป็นวิชาของคณะครับผมก็จะเรียนเป็นวิชาพื้นฐานที่ควรเรียนในโลจิสติกส์ครับ
1: ส่วนปี3นี้จะเป็นวิชาคณะทั้งหมดมีวิชาทรานสปอร์ตวิชาเฟรตวิชาแวร์เฮาส์วิชากลยุทธ์ออกแบบกลยุทธ์วิชาการตลาดวิชาการจัดซื้อจัดหาปี4จะฝึกสหกิจค่ะฝึกสหกิจนี้คือเป็นการฝึก4เดือนขึ้นไปแล้วก็จะมีการทำโปรเจกต์จบด้วยสำหรับคนที่ชอบก็น่าจะเป็นคนที่ชอบคิดค้นชอบพยากรณ์แบบมีเหตุผล
0: ก็คิดว่าน้องๆควรฝึกคำนวณเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าวิชาที่เรียนที่นี่ก็มีแต่คำนวณเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ควรฝึกภาษามากขึ้นเพราะว่าเราต้องใช้ในการซื้อขายต่างประเทศนะฮะก็ต้องเอามาใช้ประยุกต์ใช้ครับผม
2: คือเรารับเฉพาะวิทย์คณิตและสิ่งคำนวณนะครับณปีนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการคือรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพากับแอดมิชชั่นนะครับซึ่งส่วนของเด็กวิทย์คณิตก็จะเป็นแกดแพท1แพท2นะครับถ้าเป็นสิ่งคำนวณก็แกดกับแพท1อีกสิ่งหนึ่งที่ปลวกพลัสเข้ามาก็คือเรื่องของ GPA อันนี้ก็ต้องสะสมกันมาตั้งแต่มาปลายครับว่าสะสมบารมีกันได้มากขนาดไหนครับ
0: สำหรับคณะโลจิสติกส์ผมเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับผมก็เตรียมตัวสอบด้วยการอ่านหนังสือไปเรียนพิเศษนะครับบางทีก็ปริ้นพวกข้อสอบมาฝึกทำครับผมข้อสอบก็แกดแพททั่วไปครับก็เคล็ดลับเหรอผมก็ ฝึกทำบ้างครับฝึกทำบ่อยๆเยอะๆก็น่าจะได้ครับผม
1: เวลาทำข้อสอบแอดมิชชั่นใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยลังเลแบบข้อนี้เฮ้ยไม่มั่นใจว่าจะตอบอะไรดีไปทำข้ออื่นก่อนค่ะแล้วก็ค่อยกลับมาทำทีหลังก็ได้เพราะว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเป็นการลดต้นทุนเวลาอย่างนึง
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านโลจิสติกส์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยบูรพาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศภาควิชาพาณิชยศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: เมื่อเรียนจบแล้วคุณจะไปทางไหนคุณจะไปยังไงคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะหาตัวตนที่ใช่ของคุณเองแล้วก็ไปทางของคุณแล้วก็พัฒนาเองต่อไปนะครับเพราะนั้นก็ถ้าชอบการที่จะได้บริหารจัดการโลจิสติกส์ก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่แนะนำนะครับ
4: อย่าไปยึดติดอยู่กับอาชีพเดิมๆที่ต้องวิศวะอย่างเดียวจะต้องบัญชีจะต้องเป็นอะไรต่างๆแต่ตอนนี้คือโลจิสติกส์เนี่ยมีงานแน่นอนส่วนใหญ่ทุกคนกลัวว่าเรียนด้านนี้แล้วไปทำงานอะไรทำงานด้านไหนถ้าน้องๆหรือเยาวชนยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรลองเข้ามาศึกษาลองมาเรียนกับมันดูรับรองโลจิสติกส์จะให้คุณให้อะไรกับคุณเยอะมาก
1: สำหรับตัวออยเองออยคิดว่าออยเลือกถูกมากค่ะเพราะว่ารู้สึกสนุกกับการเรียนคือออยเป็นคนชอบคิดรู้สึกว่าได้คิดตลอดเวลาได้ลงพอได้ลงมือทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่จริงๆค่ะนะสาขานี
2: ้บางทีการที่ใช้การจัดการโลจิสติกที่มันเหมาะสมถูกที่ถูกเวลามันทั้งลดต้นทุนมันทั้งทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูสมูทขึ้นด้วยการนำหลักการของโลจิสติกมาใช้มันเนี่ยบางครั้งหลายๆเรื่องก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองเปิดโลกทัศน์ค่อนข้างยก
4: เรื่องโลจิสติกเนี่ยมันผูกพันกับผมตั้งแต่ผมเริ่มทำงานนะฮะจนปัจจุบันนี่คือโลจิสติกเต็มตัวแล้วในหัวใจผมในกายผมคือเกี่ยวโลจิสติกถามว่าผมรู้เรื่องโลจิสติกเยอะไหมณตอนนี้เองผมยังรู้ไม่เยอะเพราะมันต้องมีอะไรที่เข้ามาเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นต้องศึกษาไปเรื่อยๆถ้าใจมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วทำงานกับมันแล้วมีความสุขรับรองมันก็จะออกมาดีเองผมชอบงานด้านนี้
5: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตาพาณิชย์นะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
3: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

บ้านสกัดน้ำมันใต้หนึ่งในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นเหมาะกับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลาก

0: ใต้ชุมชนคุณธรรมบ้านสกัดน้ำมันใต้ตำบลปากจันทร์อำเภอนครหลวงบริหารจัดการชุมชนโดยนายสุเทพบุญแจ้งกำนันตำบลปากจันทร
1: ์ยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านสกัดน้ำมันใต้ตำบลปากจันทร์อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนเราก็คืออาชีพแบบทำนานะครับแล้วก็เกษตรพอเพียงนะครับเลี้ยงปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดตามในหลวงรัชกาลที่9นะครับและส่วนตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ84พรรษานะครับ
0: นอกจากบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วที่นี่คนในชุมชนอยู่ร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขโดยอาศัยหลักคุณธรรม4ประการอันได้แก่พอเพียงวินัยสุจริตและจิตอาสาความพอเพียงชุมชนบ้านสกัดน้ำมันใต้มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์กลางของเกษตรกรเยาวชนและทุกภาคส่วนในการปลูกผักสวนครัวและแจกจ่ายให้ครัวเรือนในชุมชนให้พออยู่พอกินวินัยคือคนในชุมชนมีวินัยในการใช้ชีวิตและดูแลบุตรหลานคนในครอบครัวสุจริตคนในชุมชนประกอบอาชีพสุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นจิตอาสาคือคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนของตนโดยไม่หวังผลตอบแทน
1: ชุมชนบำบัดนะครับชุมชนบำบัดก็คือคัดกรองผู้ที่สมัครใจเข้ามาบำบัดและส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดช่วงของเด็กร้อยต่อนะครับร้อยต่อระหว่างป.6จะออกขึ้นม.1หรือม.3จะขึ้นม.4ช่วงนี้เราเข้าถึงโรงเรียนแล้วเรามีโครงการที่เรียกว่ารักษาประเพณีและวัฒนธรรมของเราไว้นะครับก็คือโครงการบ้านหลังเลิกเรียนนะครับทุกเย็นเราจะเอาเด็กที่เยาวชนของเราเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็สอนรำสอนการแสดงพื้นบ้านตรงนี้ก็เลยมันก็เลยอุดรอยต่อระหว่างเยาวชนที่จะเข้าไปหาเกี่ยวกับยาเสพติด
0: บ้านสกัดน้ำมันใต้เป็นชุมชนที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวการแสดงความจริงใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากภายในชุมชนและในขณะเดียวกันก็ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเช่นภาคธุรกิจองค์กรต่างๆในพื้นที่นำมาสู่การบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
1: ครับก็คือความภาคภูมิใจของตำบลปากจันทร์เราส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับหนึ่งก็คือเรามีศูนย์เรียนรู้ต่างๆที่คนเนี่ยทั้งไม่เฉพาะคนในพื้นที่คนต่างจังหวัดคนต่างประเทศอะไรและหน่วยงานราชการต่างๆของจังหวัดของอะไรก็แล้วแต่นะครับนำมาใช้หรือมาใช้สถานที่นี้นะครับแล้วทำให้มีคนเข้ามานะครับมันก็เกิดการสร้างงานนะครับสร้างงานให้แก่ในชุมชนมีรายได้แก่ในชุมชนเรา
2: จากกิจกรรมของชุมชนที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมานะครับชุมชนก็มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนต่อไปโดยเราจะมีการจัดกิจกรรมการระดมสมองซึ่งเราจะทำโดยใช้เยาวชนประชาชนที่ต่างวัยมารวมพลังระดมความคิดจากนั้นก็จะกำหนดเป็นกติกาชุมชนเพื่อจะใช้เป็นแนวปฏิบัติของชุมชนและก็ใช้เป็นหลักในการสร้างความสุขให้ชุมชนเกิดขึ้นในอนาคต

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนครับ
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยากันเชื้อ

0: the wood.
1: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: เคยสงสัยกันไหมล่ะครับว่าทำไมมะม่วงของดีเมือง8ลิ้วถึงขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ประจำจังหวัดที่ทำเอาหลายคนติดอกติดใจไปตามๆกันซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาไปตามหาคำตอบในงานเทศกาลมะม่วงของดีฉะเชิงเทราเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าในงานนี้จะมีอะไรน่ากินกันบ้างแต่ดูท่าทางร้านนี้จะน่ากินเป็นพิเศษจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้คุณผู้ชมผมพามาชิมตำมะม่วงสูตรเด็ดของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยฝีมือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับผมขอเข้าไปดูข้างในโอ้โหสากใหญ่มากท่านผู้ว่าม
2: าแล้วผมดูรายการท่านประจำ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ว่าโอ้โหเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ว่าจะบอกว่าจะสาธิตวิธีการทำตำมะม่วง
2: ถูกต้องแล้ว
3: ครับผม
2: เพราะวันนี้เป็นงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้วเอามาจากมะม่วงทั้งนั้น
1: เพราะว่ามะม่วงนี่ต้องบอกว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยงานนี้จัดขึ้นกี่วันครับท่านว่า
2: 10วัน10คืน
1: เต็มแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ทุกปีไปเรื่อยๆมั้ยครับ
2: ใช่ครับทุกปีฮะเพราะจะช่วงหน้ามะม่วง
1: นะครับผม
2: แต่วันนี้เราจะเอาไอ้แรด
1: เอาไอ้แรดมา
2: ทำตำมะม่วง
1: ถ้าตำมะม่วงนี่ต้องแรดเลยใช่มั้ยครับ
2: แน่นอนเพราะรสชาติมันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวถึงใจนะครับท่านว่า
2: ไม่ขนาดนั้น
1: เปรี้ยวมัน
2: เปรี้ยวมันครับ
1: เดี๋ยวผมให้ท่านว่าเดี๋ยวผมเป็นลูกมือท่านว่าให้ผมหยิบจับอะไรบอกได้เลย
2: เราต้องใส่พริกใส่ไปแล้วนะ
1: นี่ท่านผู้ว่าตามถ้าพีหายไปครึ่งนึงแล้วครับผม
2: ไม่ใช่เสร็จปุ๊บนะครับเอาถั่วมากุ้งแห้งครึ่งช้อน
1: กุ้งแห้งครึ่งช้อน
2: เดี๋ยวเธอสุดยอด
1: ผมชอบ
2: นี่ถ้ามีเพลงตำส้มตำนะท่านจะเห็นเลยผมนี่จะโยกตามจังหวะเพลง
1: ผมชอบเสื้อมากเลยครับเสื้อท่านผู้ว่าสวยมากเลยครับวันนี
2: ้เอาเลยไหมให้เลยไหมแน
1: ่จะถอดเลยนะครับ
2: แหมเอาน้ำ
1: ต่อแล้วอะไรต่อน้ำปลาร้าต่อไปเป็นปู
2: แกะมา2ตัวแล้วสุดท้ายเนี่ยฮะมะม่วงทั้งจาน
1: ทั้งจานเลยที่ผมตามมาชิมเนี่ยเพราะผมได้ข่าวว่าวันที่เป็นวันเปิดงานเนี่ยท่านผู้ว่าก็ตามแล้วมีคนบอกว่าอร่อยกันมากผมเลยต้องดั้งด้นมาถึงงานนี้เพื่อมาชิมส้มตำฝีมือท่านผู้ว่าเลยนะครับผม
2: ไม่ได้มีเวลาว่างมาตำส้มตำให้ใครกินบ่อยๆนะนี่เพราะเชฟมุกนะเนี่ย
1: ขอบคุณโลกได้นี่คนมารอชิมเพียบเลยครับตอนนี้
2: เชิญเชฟบุ๊ก
1: ให้ผมชิมเลยนะครับท่านว่าอันนี้ได้เลยมาขออนุญาตเปิดแมสนะครับผม
2: เปิดแมสเลย
1: โอ้เฮ้ยสุดยอดท่านว่า
2: ไอ้โม้ไม่เนี่ย
1: ไม่โม
2: ้ข้าบอกแล้ว
1: จะบอกว่ามะม่วงแรดเนี่ยมันไม่ได้เปรี้ยวจัด
2: ถูกต้อง
1: แต่มันเป็นเปรี้ยวมัน
2: เปรี้ยวมัน
1: เวลาเอามาตำแล้วมันอร่อยโอ้โหท่านว่าบอกเลยว่าสุดยอดจริงนอกจากฝีมือการตำส้มตำท่านว่าแล้วจริงๆเราจะบอกเลยว่ามะม่วงของฉะเชิงเทรานี่อร่อยจริงขอบคุณท่านผู้ว่ามากที่อุตส่าห์สละเวลาจริงท่านงานยุ่งมากวันนี้สละเวลามาตำส้มตำให้ผมโดยเฉพาะเลยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณฝั่งชมด้วย
1: โอเคขอบคุณนะครับท่านผู้ว่า
2: เชิญเชิญ
1: ขอบคุณนะครับ
2: อร่อยจริงนั่น
1: เอาครับเอา
2: ไม่ได้โม
1: ้จริงครับผมโอ้โหมางานมะม่วงเจอมะม่วงใช่อิ่มต้องลองชิมดิครับผม
4: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือทำไม2อันมันหน้าตาไม่เหมือนกันล่ะ
4: อันนี้เป็นสูตรรสดั้งเดิมค่ะวันนี้จะเป็นสูตรเผ็ดค่ะ
1: เดี๋ยวนี้สมัยใหม่เขามีเผ็ดแล้วคนชอบรับประทานเผ็ดกันเอาละครับผมต้องขอลองชิมสักนิดนึงนะคร
4: ับ ได้เลยค่ะนี่เตรียมไว้ให้กับแบบพิธีกรแล้วน่ากินมาก
1: ทำไมรู้ว่าพิธีกรเป็นคนตะกะนะครับผมคือเตรียมให้ซะเยอะเชียวกรอบอร่อยแล้วก็หอมด้วย
4: ใช่ค่ะตัวนี้จะกรอบมากยิ่งแช่เย็นยิ่งกรอบนะคะ
1: ผมไม่เคยกินเลยนะรสเผ็ดนี่ครั้งแรกเลยรสดั้งเดิมกับรสเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่เอารสดั้งเดิมมาเติมพริกเฉยๆนะเขาปรุงคนละแบบกัน
4: ใช่ค่ะ
1: รสเผ็ดเนี่ยเขาก็จะปรุงให้ออกแบบมีหวานนิดๆมีเปรี้ยวหน่อยๆเพื่อให้มันเข้ากับความเผ็ดตัวรสดั้งเดิมอาจจะรสไม่จัดเน้นรสชาติของมะม่วงเป็นหลัก
4: ใช่แล้วค่ะ
1: ไอเดียดีคุณผู้ชมเดี๋ยวหลายๆคนบอกโอ๊ยกินรสดั้งเดิมแค่มาโรยพริกเปล่าไม่ใช่อันนี้เขาปรุงใหม่เลยมันได้รสที่แปลกใหม่นะคุณผู้ชมโอ้โหมางานนี้มีแต่กินกับกินนะครับขออนุญาตเปิดแมสรอเลยสวัสดีครับคุณพ่อครับผม
5: ครับสวัสดีครับ
1: มางานมะม่วงก็ต้องกินสิครับมะม่วงอวน

0: มันเลยหอมมากคุณผู้ชมอร่อยมากครับต้องบอกว่าการผสม3อันด้วยกันมาทำให้รสชาติแปลกใหม่และกลิ่นหอมเป็นพิเศษโอ้โหกำลังเปรี้ยวปากต้องกินอะไรแซ่บๆหน่อยครับสวัสดีครับรูปหล่อมียำมะม่วงมันมีแบบใส่ต้องเลือกเครื่องไหมว่าใส่อะไรหรือมันมีรสชาติอะไรพิเศษไหมยำมะม่วงน้องมีกี่แบบ
1: ยำมะม่วงปูมายำมะม่วงปูดำแล้วก็ยำมะม่วงหอยนางรม
0: งั้นผมเอายำมะม่วงประกอบเดี๋ยวเนี่ยไปโดนพ่อค้าเตะเอาโอ้โหมีน้ำตาลปี๊บมีกะปิมีน้ำปลาเจ้านี้มีกะปิแล้วที่ใช้มะม่วงอะไรครับ
1: มะม่วงมันเดือน9ครับ
0: ยำมะม่วงปลากรอบใช้มะม่วงมันเดือน9แปลว่าถ้าเดือน8อย่าไปกินมันไม่มันฮะกินแค่เดือน9พอยำมะม่วงมันต้องหวานนำแล้วมันค่อยไปเปรี้ยวมะม่วงนี่ไม่ธรรมดาสูตรนี้ใครคิด
1: แม่
0: คิด
1: คร
0: ับแล้วเวลาขายสั่งให้แม่มั้ยป่ะไม่อมนะ
1: ครับ
0: ไหนอ่ะปากสิเอาละครับถ้ามาถึง8ริ้วแล้วไม่ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงนี่เหมือนมาไม่ถึงนะโอ้โหไหนมีสีอะไรบ้างขอดูหน่อย
2: ชิมก่อนได้เลย
0: สีเขียวอันนี้เป็น
2: ใบเตยค่ะ
0: สีชมพู
2: เป็นน้ำสตรอเบอรี่ค่ะ
0: อุ๊ยน้ำสตรอเบอรี่เหรอไม่เคยกินสีเหลือง
2: ดอกคำฝอยค่ะ
0: เอาชิมเลยดีกว่าคือดอกคำฝอยมันเป็นกลิ่นสมุนไพรอ่ะ
2: ใช่
0: มันก็แปลกไปอย่างนึงคุณผู้ชมแบบข้าวเหนียวที่มีความหอมสมุนไพรอ่ะไม่ได้เอาแค่แต่งสีอย่างเดียวคือเอาให้มันได้กลิ่นได้รสของสีชนิดนั้นด้วยอย่างอันนี้ผมจะลองชิมใบเตยนะคือหอมใบเตยมากอร่อยจริงคุณผู้ชมและที่เด็ดกว่านั้นถ้าพูดถึงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยฉะเชิงเซานี่ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะในประเทศไทยนะอร่อยครับต้องมาลองโอ้โหเดินมาแล้วสะดุดตาร้านนี้เลยถ้าผมถามนี่ถ้ามา8ริ้วเนี่ยมะม่วงที่ควรจะลองมาชิมมีอะไรบ้าง
3: จะมีไข่ตึกนะคะเป็นมะม่วง
0: ไข่ตึกนี่ต้องมานะ
3: ต้องมาค่ะต้องลองชิมให้ได้ค่ะ
0: ไข่ตึกนี่รสชาติมันเป็นยังไงครับ
3: อ๋อเนี่ยค่ะฟังชิมด้วยค่ะ
0: อ๋อนั่นไงมาเข้าเรื่องจนได้เรื่องได้นะคุณผู้ชมหวานอมเปรี้ยวรสชาติมันเหมือนมะม่วงแช่อิ่มเลยนะเหมือนมะม่วงสดอ่ะ
3: ใช่ค่ะ
0: อร่อยคุณผู้ชม
3: แต่ถ้าอยากแค่อร่อยต้องให้มันลืมต้นคือให้ละให้ข้ามคืนหน่อยอะค่ะ
0: แสดงว่ามันความจำไม่ดี
3: ใช่ ให้ลืมต้นแล้วรสชาติจะดีขึ้นจะกินได้อ
0: ันนี้ยังใหม่ๆมาเลย
3: ใช่ค่ะวันนี้เพิ่งเก็บมาวันนี้เลย
0: แปลว่าถ้าเกิดจะกินขายตึกเนี่ยซื้อมาแล้วรอสักวันสองวันจะกำลังด
3: ี
0: หวานเปรี้ยวมันนั่นคือเอกลักษณ์ของแขกขายตึกถ้าอยากรู้ต้องลองมาชิมที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับผมชิมไปได้ครึ่งทางผมก็ต้องสะดุดตาให้กับกะละแมของร้านนี้ครับเพราะเขากวนสดๆกันตรงนี้มากกว่า3ชั่วโมงแล้วผมเลยขอเข้าไปดูกันสักหน่อยครับโอ้โห3ชั่วโมงนี่ต้องกวนตลอดเวลาเลย
4: ค่ะต้องกวนตลอดค่ะ
0: หยุดไม่ได้เลย
4: ก็หยุดได้แค่แป๊บนึงไม่งั้นกะละแมก้นจะไหม้ค่ะ
0: โอ้โหเมื่อยไหมครับพี่เขาจะบอกว่าไม่น่าถามนะขายทำมากี่ปีแล้วครับกะละแมนี
4: ่ก็ขายมา10กว่าปีแล้วค่ะ
0: 10กว่าปีแล้วสุดยอดพี่ติ๊กโอ้โหอันนี้มีไว้ชิมเหรอครับพี่ติ
4: ๊กใช่ค่ะชิมได้
0: อ
4: ัน
0: นี้แบบเสร็จแล้วอย่างนี้ก้อนขนาดนี้ขายกี่บาท
4: 35ค่ะ
0: 35ไม่แพงเลยคุณผู้ชมโอ้ดูใหญ่เลยดูกวนได้เหนียวมากอ่ะโอ้อันเนี้ยมันจะดูยืดๆแต่มันไม่ติดฟันคุณผู้ชมอันนี้คือต้องกวนให้ไอ้พี่ใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
0: ถ้ากวนไม่ถึงอ่ะมันจะติดฟันโอ้อร่อยสุดยอดโอ้ทองดำ
5: ค่ะ
0: สวัสดีครับไม่รู้จักมาก่อนว่ามีมะม่วงทองดำด้วยมันเป็นยังไงครับปกติเขามันเป็นมะม่วงกินสุกหรือมะม่วงกินดิบฮะ
5: ส่วนมากจะกินสุกอะค่ะ
0: แล้วอันนี้มันคือสุกแล้วเหรอฮะ
5: สุกแล้วแต่ยังไม่หวานจ้ะ
0: คือเปลือกเขียวๆนี้แต่ข้างในมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอ
5: ใช่ค่ะสีนี้เลย
0: โอ้แล้วแปลกอ่ะแล้วมีแบบที่สุกแล้วไหมครับอยากลองชิมดูมันเหมือนเอาน้ำดอกไม้กับอกล่องมารวมกันนะพี่มันหวานอมเปรี้ยวแล้วเนื้อมันหอมด้วยนะ
5: ถ้าสุกกว่านี้จะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะจ
0: ้ะแต่ว่าเนื้อมันจะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรกรอบกว่าน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้จะนุ่มกว่านี
5: ้
0: นะครับก็อยู่ที่คนชอบกลิ่นมันแบบมันเป็นเอกลักษณ์อ่ะคุณผู้ชมต้องลองมาหากินเองขอบคุณมากเลยเพิ่งรู้จักมะม่วงทองดำแล้วปกติมันหายากไหมครับทำไมเราไม่ค่อยเจอ
5: ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะจ้ะ
0: ไม่ค่อยมีมันปลูกยากเหรอครับ
5: ใช่ค่ะมันออกผลผลิตยากค่ะ
0: พอมันออกผลน้อย
5: จ้ะ
0: อ๋อนี่คือเราก็มีแค่นี้เลย โอ้ยถ้ามางานนี้ได้คุ้มจริงๆคุณผู้ชมได้เจอของดีๆหายากๆแบบนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหเดินมาร้อนๆอย่างนี้เจอของถูกใจแล้วครับสวัสดีครับผม
6: คร
0: ับขอถั่วลิสงคั่วกินเล่นหน่อยครับผม
6: ได้ค่ะ
0: ไม่ใช่เอาไอติมครับผมเราจะกินไอศกรีมมะม่วงโอ้ยมีเนื้อมะม่วงเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมผมมองเห็นอันนี้ใส่มะม่วงอะไรครับ
6: มะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ
0: โอ้โหเอามะม่วงน้ำดอกไม้มาทำเลยเหรอ
6: ค่ะ
0: โอ้ไอศกรีมไฮโซนะครับเนี่ยถ้าใส่ข้าวเหนียวก็เหมือนกินม่วงด้วย
5: ค่ะ
0: อ๋อมีเนื้อมะม่วงใส่ด้วย
5: ค่ะ
0: ครบเซตโอ้โหน่ากินมาก

0: ากครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้ถ้วยละเท่าไหร่ครับ
1: 30บาทค่ะ
0: จะบอกว่าทีเด็ดนะครับไอศกรีมบนมะม่วงเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วนะครับแต่พอเขาใส่เนื้อมะม่วงลงไปเนี่ยพอเนื้อมะม่วงมันเหมือนมันเย็นอ่ะมันกลายเป็นแบบมันมีความหนึบอ่ะผมชอบมากเลยอ่ะไอตัวมะม่วงที่มันอยู่ในไอศกรีมอ่ะครับโหแค่แบบไอติมมะม่วงธรรมดาไม่ได้มันต้องมีเนื้อมะม่วงใส่ลงไปด้วยอร่อยมากต้องลองมาชิมครับเจอแล้วครับผมอันนี้เลยที่ภรรยาผมสั่งให้ซื้อกลับไปถ้ามางานมะม่วงต้องน้ำม่วงน้ำปลาหวาน
2: ใช
0: ่แต่เขาบอกว่าร้านนี้ไม่ได้เด็ดแค่น้ำปลาหวานเพราะว่าเขาเด็ดอะไรนะครับผม
2: มันมีหลายสูตรให้เลือกค่ะ
0: เอาเด็ดเด็ดเลยแม
2: ่ถ้าชอบกะปิหวานคืออันนี้สูตรดั้งเดิมเลยค่ะออริจินอลอัน
0: นี้ขายดีที่สุดออกงานไหนงานนั้นขายถล่มทลาย
2: ใช่ค่ะ
0: งานนึงขายเป็น200ลิตร
2: เกินค่ะ
0: เกินโอ้โหอันนี้มะม่วงเลยครับ
2: อันนี้มะม่วงแรดค่ะ
0: โอ้โหความเค็มความมันในแบบกะปิอ่ะมันชัดเจนมากเลยนะแต่ว่ากลิ่นมันหอมงั้นมาเจอกะปิหวานคู่กับมะม่วงแรดอร่อยอร่อยแบบนี้นี่เลยเดี๋ยวผมเอากะปิกลับไปฝากภรรยาแต่ว่ามะม่วงเดี๋ยวไปเอาที่สวนเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปบุกกันที่สวนเลยแค่ในงานก็ยังไม่สะใจงั้นผมต้องขอแวะไปบุกสวนมะม่วงนานาพันธุ์ของพ่อมานพกันอีกสักรอบหลังจากที่ไม่ได้มาเจอกันนานครับตอนแรกผมอ่ะเคยมาหาคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่ง
3: ครับ
0: ผมมาตามหามะม่วงแขกขายตึกเมื่อประมาณ 7ปีที่แล้วได้คุณผู้ชมอันนี้คือน้ำดอกไม้
3: น้ำดอกไม้
0: อันนี้แบบอ่อน
3: ๆยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่ฮะ
0: น้ำดอกไม้อ่อนๆนี่มันเปรี้ยวหวานมันไหมครับ
3: มันเปรี้ยวอย่างเดียวเลยครับ
0: มันเปรี้ยวอย่างเดียว
3: อย่างเดียวเลยเปรี้ยวอย่างเดียวเลย
0: คุณผู้ชมเหมาะกับสาวเปรี้ยวเพราะอยากกินอยากกิน
3: โอ้
0: อยากกินมะม่วง
3: มันจะเข็ดเอาสิน้องฮะ
0: อยากกินมะม่วงอยากกินแต่มันจะกัดยังไงใช่ไหมเอาที่กินที่กินเลยเอาข้างไหนอ่ะเอาไปกินเลยถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวดูก่อนยังกัดไม่โดนเนื้อเดี๋ยวถ้าโดนเนื้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูเข้าแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งนิ่งเริ่มนิ่ง
3: พอโดนเนื้อจะยังไงแน่เนี
0: ่ยแล้วก็แน่นอนที่สวนคุณพ่อนี่ไม่มียาฆ่าแมลงมา
3: ไม่มีครับไม่มีได้สบาย
0: ปลอดภัยนะครับผมอย่างนี้ได้เลยคนมาเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าต้องมาซื้อมะม่วงอย่างเดียว
3: ไม่ต้องครับมาใครต้องการมาเที่ยวมาเที่ยวเลยต้องการมาดูพันธุ์มะม่วงมาดูได้เลยที่นี่จะทำคล้ายๆพิพิธภัณฑ์มะม่วง
0: พิพิธภัณฑ์มะม่วงหมายความว่าจะมี
3: หลากหลายสายพันธุ์เลยทั้งพันธุ์โบราณทั้งพันธุ์ต่างประเทศ
0: พันธุ์พิพิธภัณฑ์ลำไยที่ลำพูนใช่ไหม
3: ครับใช่ครับ
0: น้ำดอกไม้เนี่ยจะออกผลช่วงไหนครับ
3: ที่นี่มะม่วงเราจะเก็บได้ตั้งแต่เดือนธันวาถึงเดือนพฤษภา
0: แปลว่าเราแบบไม่ได้ทำให้มันออกทั้งปีเราให้มันออกตามธรรมชาติ
3: ใช่ส่วนใหญ่ก่อนธรรมชาติหน่อย
0: ผมสงสัยมานานแล้วคุณพ่อจริงแล้วฉะเชิงเทราอ่ะปลูกมะม่วงอะไรก็อร่อย
3: ใช่ครับมันเกี่ยวกับดินน้ำที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมันจะเป็นคล้ายว่าเป็นดินสามน้ำมีทั้งเค็มมีทั้งก่อยมีทั้งจืดเพราะฉะนั้นทำให้ดินเนี่ยมันสมบูรณ์จะปลูกผลไม้อะไรก็อร่อยทุกอย่าง
0: อ๋อจริงๆไม่ใช่แค่มะม่วง
3: นะไม่ใช่
0: ก็อร่อย
3: มะพร้าวก็มีชื่อที่สุดในประเทศไทยเนี่ย
0: แปลว่าดินมันดี
3: ใช่ๆ
0: แล้วทำไมเขาถึงนิยมปลูกมะม่วงกันนะครับ
3: ที่จริงดั้งเดิมของฉะเชิงเทราเนี่ยมันก็ปลูกมะม่วงเป็นหลักอยู่แล้ว
0: ครับ
3: จะเป็นจังหวัดแรกๆของประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องมะม่วงนะฮะภูมิปัญญาของชาวบ้านก็ปลูกกันเรื่อยๆมาเงี้ย
0: เรื่อยมาเร
3: ื่อย
0: ๆก็คือแบบเป็นภูมิปัญญากันมาตลอด
3: ใช่เป็นภูมิปัญญา
0: แล้วก็เริ่มสมัยก่อนก็จะมีไม่กี่พันแต่ตอนนี้เหมือนจะมีเยอะเลยงั้นเราไปดูดีกว่าว่านอกจากที่เห็นในงานมีมะม่วงหลากหลายแล้วเขาบอกว่าที่สวนพ่อนี่มีมะม่วงแปลก
3: ๆเยอะมาก
0: ให้พ่อพาไปดูผมว่าหลายๆอันไม่รู้จักโอ้โหไหนพ่อจะพาไปดูต้นไหนก่อน
3: อย่างนี้ก็ทู
0: มันจะแค่มันจะมีสีม่วงๆแต่ว่าลูกมันจะกลม
3: มันจะกลมมันจะสวยใหญ่แต่ตลาดต้องการกันนะทู
0: เวลาสุกแล้วรสมันจะเป็นยังไงพ่อ
3: รสชาติใช้ได้ครับหวานไม่ค่อยเปรี้ยวแต่หวาน
0: น้ำดอกไม้เนี่ยเรียกว่าหวานอันนี้ก็หวานเลยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อจะแข
3: ็
0: ง
3: อมหน่อยๆเนื้อแข็ง
0: อันนี้เนื้อแข็งน้ำดอกไม้จะเนื้อนุ่มเวลาสุก
3: ใช่จะเนื้อนุ่มเลย
0: ตรงนี้ก็เป็นอกล่อง
3: อกล่องครับยังเป็นที่นิยมของตลาด
0: ผมนี่เป็นคนชอบกินมะม่วงอกล่องสุกมากเลยนะแต่ว่าหายากอ่ะพ
3: ่อคือตามตลาดนี่ถามหาอกล่องตลอด
0: เออทำไมเขาไม่ทำกันนะไม่เขาไม่ปลูกกัน
3: มันจะออกยากมาก
0: อกล่องนี่ดูง่ายๆถ้าใครไปกินนะมันจะมีล่อง
3: มีล่องมันเลยธรรมชาติ
0: ก็คือตามชื่อมันเลยเป็นอกล่องแล้วก็กินสุกหวานฉ่ำหอม
3: หวานฉ่ำถ้ากินข้าวเหนียวมะม่วงสุดยอด
0: อันนี้สูสีกับน้ำดอกไม้เลยแหละโอ้แต่หายาก
3: หากินยาก
0: ฝั่งนู้น
3: ใหญ่กำนะใหญ่กำนะ
0: ยายกำนี่จะขึ้นชื่อแถวนนทบุรีถูกไหมถ้าผมจำไม่ผิด
3: เป็นชื่อเสียงทางนนทบุรีฮะ
0: อันนี้ยายกำนี่เขานิยมกินสุกหรือกินดิบ
3: กินสุกก็กินสุกฮะ
0: กินสุกแบบเนื้อแข็งๆหน่อย
3: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่สุกนิ่ม
3: เนื้อไม่ค่อย
0: ไม่กินกับข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้จะกินแบบกินแบบสุกเลย
3: กินสุกเลย
0: กินไหมตุนเนี่ยเอาไหมตุนมะม่วงยายกำเอาไหมตุนนี่เอาเปล่าโดดเลยโดดสวัสดี
3: ชักจะร้อน
0: สวัสดีขอพ่อหนูอยากกินมะม่วงค่ะหนูอยากกินมะม่วงสวัสดีลูกสวัสดีขอพ่อไว้เอาพ่อให้ได้แล้วอันนี้ได้อะไรมา

0: เอาไปทั้งลูกเลยเอาไปไหนจะเอาไปไหนจะเอาไปไหน
1: โอเคเราให้ตุ๋นนั่งกินมะม่วงไปก่อนนี่อันนี้อะไรอ่ะพ่ออันนี้สวย
2: อันนี้ก็เป็นแดงจักรพรรดิมันเป็นพันธุ์ต่างประเทศอ่ะนะ
1: โอ้แต่ทำไมมันชื่อไทยๆอ่ะพ่อแดงจักรพรรดิ
2: อ๋อเค้าเลยไทยเค้าเลยไทยเลยตั้งชื่อเป็นแดงจักรพรรดิไปเลย
1: โหแต่สีสวยนะ
2: สีสวย
1: แต่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะนี่เป็นพันธุ์ใหม่หรือยังไงหรือมันเพิ่งเข้าบ้านเรา
2: เพิ่งเข้าบ้านเราเพิ่งเข้าบ้านเรา
1: แต่อันนี้กินสุกกิน
2: สุกแค่ต้องสุกอย่างเดียวเลยพันธุ์ต่างประเทศต้องสุกอย่างเดียวเลย
1: สุกอย่างเดียวเลยอันนี้ก็ยังกินไม่ได้เลย
2: ยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับ
1: นี่เฉพาะที่ไม่รู้จักนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วพ่อมีเยอะกว่านั้นนี่เราดูที่เราที่ไม่ค่อยเจอกันนะ แต่จริงแล้วมีอีกเยอะเลยอันนี้เดินมาต่ออันนี้เป็น
2: อันนี้ต้นนี้เป็นแก้วขมิ้นนะ
1: แก้วขมิ้นต้องกินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบใช่ไหม
2: ใช่ใช่ที่รสเข็นรส
1: อร่อยมากเนี่ยเนื้อ
2: จะเหลืองอะไรพวกนั้น
1: เพราะว่ามันเรียกว่าขมิ้นเพราะว่าเนื้อมันสีเหมือนขมิ้นเหลืองสวยใช่ไหม
2: เนื้อสีจะสวย
1: สุดยอดเลย
2: อันนี้เป็นมันขุนศรีอ่ะ
1: มันขุนศรี
2: ครับ
1: อันนี้ก็ไม่เคยได้ยินเท่าไหร่อ่ะ
2: อร่อยมากจะแก่อร่อยมาก
1: ที่หัว
2: ใช่
1: แต่กินดิบ
2: กินสุกแค่กินไม่ใช่กินดิบตอนแก่จัดๆ
1: อ๋อกินแบบมะม่วงมัน
2: แก่มะม่วงมัน
1: หน้าตามันแปลกมากคุณผู้ชมดูสิดูลูกมันสิจริงๆอ่ะคือพ่อแล้วพ่อไปเอาพันธุ์มาจากไหนพ่อมีทุกอันเลยอ่ะ
2: เราพยายามจะรวบรวมพันธุ์อ่ะ
1: ไปเจอที่ไหนก็
2: เอามาเลย
1: แล้วที่มันแปลกคือทุกอันมาปลูกมันขึ้นหมดเลยเหรอ
2: ขึ้นหมดมะม่วงมันง่ายมาก
1: ที่ปลูกไว้เนี่ยคุณพ่อว่าอะไรมันต้องแยกเป็น2ประเภทกินดิบกับกินสุกถูกไหมถ้ากินสุกนี่ต้องอะไรพ่อยกให้อะไร
2: ถ้ากินสุกมันก็ไม่ต้องน้ำดอกไม้กับอบร่องอย่าง
1: น
2: ี
1: ้น้ำดอกไม้กับอบร่องนี่สูสีกันถ้ากินสุกและถ้าเป็นมะม่วงมันกินดิบอ่ะต้องอะไร
2: ถ้ามะม่วงมันกินดิบจะอร่อยที่สุดก็ต้องเป็นขุนศรี
1: อันนี้เหรอ
2: ใช่ใช่
1: อันนี้บาง
2: อันนี้มันยังไม่แก่ที่ถ้าแก่แล้วจะอร่อยมาก
1: อันนี้ยังชิมไม่ได้ยังไม่แก
2: ่ยังไม่แก่ฮะ
1: แล้วถ้าเปรี้ยวล่ะเปรี้ยวแนะนำอะไรเปรี้ยวแบบเอาไปทำยำทำอะไรอย่างเงี้ยทำกับข้าวอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ถ้ากับข้าวหรือน้ำปลาหวานอะไรพวกนี้แนะนำมันเดือน9
1: อะอะไรก็อันไหนมันเดือน9ให้พ่อพาไปดูผมบอกว่าเอาเปรี้ยวแต่พ่อพาไปดูมะม่วงมันเดือน9อ่ะแล้วมันจะเปรี้ยวหรอก็มันเดือน9อ่ะ
2: มันก็จะอมมันอมเปรี้ยวอมอะไรเงี้ยมันคือมัน
1: เดี๋ยวแล้วมะม่วงมันรู้ได้ไงว่าตอนไหนเดือนอะไรอ่ะ
2: มันธรรมชาติของมันไม่แน่ใจนะเพราะเราเชื่อว่าคนตั้งชื่อนี่ช่วงเดือน9มันจะไม่มีม่วงอะไรเลยกินม่วงอะไรก็มันแล้วนี่ก็ตั้งเป็นชื่อว่ามันเดือน9เพราะมันเดือน9เนี่ยมันจะออกทั้งปี
1: แสดงว่าตอนที่มันยังไม่แก่เนี่ยมันจะเปรี้ยว
2: ใช่
1: แต่พอมันแก่แล้วมันจะมัน
2: ก็มีรสมันอมเปรี้ยวอะไรเงี้ย
1: อ๋อเป็นมันอมเปรี้ยว
2: มันอมเปรี้ยวมัน
1: ก็จะไม่มันเหมือนพวกเขียวเสวยไม่มันเหมือนบางขุนศร
2: ีไม่ใช่อย่างนั้น
1: จะเป็นมันอมเปรี้ยวแปลว่าเอาไปทำกับข้าวอร่อยหูผมแบบยอมรับตามตรงเลยนะถ้าผมเข้ามาในสวนพ่อนะผมก็ดูออกแค่ R2E2 นะครับ
2: ครับ
1: เพราะว่าลูกมันไม่เหมือนสีไม่เหมือน2ผมดูอกล่องออกนอกนั้นผมดูไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรผมว่ามันเหมือนกันหมดเลยอ่ะพ่อดูยังไงอ่ะ
2: มันความชำนาญหรือความอยู่กับมันนะพอมองปั๊บจะรู้แล้วว่าพันอะไรพันอะไรนะ
1: ถ้ามะม่วงเมืองไทยอร่อยก็ช่วงหน้าร้อนถูกไหมคร
2: ับ ใช่ใช่ใช่ใช่ฮะเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยจะ
1: อันนี้แสดงว่าอันนี้ผมไปทำได
2: ้ได้เลยตรงนี้มันจะเป็นอย่างที่ว่าแปรรูปปลาหวานอะไรต่างพวกนี
1: ้เดี๋ยวผมเตรียมมีดมาถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาก็ปอกกินอย่างผมอย่างนี้ได้เลย
2: ได้เลยฮะได้เลยเข้ามาในสวนนี่มาพักผ่อนได้เป็นไงเปรี้ยวแต่แปรรูปดีคือถ้าน้ำปลาหวานหรือยำพวกนี้มันจะเข้ากันดีนะมากครับ
1: แต่ว่าเนื้อมันเหมือนมะม่วงมัน
2: ใช่เนื้อมันจะกรอบนั่นนะ
1: เนื้อมันเหมือนพวกฟาลั่นพวกเขียวเสวยแต่มันดันมีรสเปรี้ยวมันก็ดีนะเวลาเราไปกินยำมะม่วงมันจะได้ไม่เปรี้ยวเกินไป
2: ใช่
1: แต่มันก็เปรี้ยวอยู่นะ
2: ต้นนี้จะม่วงจากประเทศเปรูอ่ะนะพันนี้จะดกมากก็อยู่ได้ทนมาก
1: หมายความว่าอยู่ทนหมายความว่าลูกมันอยู่คาต้นนี้ไม่ร่วง
2: คาต้นไม่ร่วง
1: แล้วมันกินสุกกินดิบอ่ะคร
2: ับ ต้องกินสุกอย่างเดียวฮะสุกดิบ
1: โอ้โหนี่ต้นเดียวกันคุณผู้ชมดูดิอันนี้คือต้องกินสุกก็คือเป็นรสหวานหวานแต่เนื้อแข็ง
2: ใช่
1: ไม่นุ่ม
2: ไม่หวานจัดไม่หวานจัด
1: ไม่หวานจัดสู้พวกน้ำดอกไม้ไม่ได้
2: ไม่เหมือน
1: โอ้สรุปแล้วถ้าพ่อการันตีนี่คือมะม่วงไทยดีสุดในโลก
2: แน่นอนเลยครับมะม่วงไทยเราดีที่สุดในโลกแล้วก็ดีอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีมะม่วงออกได้ทั้งปีส่งออกได้ทั้งปี
1: และถ้าพูดถึงถ้าขึ้นชื่อที่สุดในฉะเชิงเทราก็ต้องเป็นขายตึกกับน้ำดอกไม้ที่เราเห็นในงานถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: ถ้าฉะเชิงเทราจะ 2,000 นี้ขึ้นชื่อที่สุดสุดยอดเลยงั้นเดี๋ยวเราจะเอามันเดือน9เอาลองไปทำอาหารดู
2: ครับ
1: กับน้ำดอกไม้ดีกว่าเอาแบบสุกเดี๋ยวลองไปทำอาหารกันครับพ่อ
2: ได้ครับ
1: วันนี้จะทำไก่บ้านต้มมะม่วงนะครับผมต้องบอกว่าอาหารจานนี้ได้ไอเดียมาจากจังหวัดระยองนะครับปกติเขาจะทำเป็นไก่บ้านต้มระกำซึ่งมีรสเปรี้ยวเหมือนกันวันนี้ผมจะทำเป็นไก่บ้านต้มมะม่วงแทนซึ่งเอารสเปรี้ยวของมะม่วงมาใช้เหมือนกันครับเริ่มระดับแรกนะครับก็คล้ายๆกับการทำต้มยำนะครับก็คือจะมีเครื่องนั่นก็คือข่าครับผมเคล็ดลับนะครับคือพวกข่าตะไคร้เราควรจะทุบก่อนนะครับอันดับแรก

0: แล้วผมใส่ข่าลงไปนะครับตะไคร้ครับก็ทุบอีกเช่นเคยอย่างนี้นะครับจะทำให้เครื่องต้มยำออกกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็หอมแดงครับเหมือนการหอมแดงทุบได้เลยไม่ต้องหั่นใส่ข่าตะไคร้หอมแดงลงไปแล้วก็ปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยครับเพราะว่าไก่บ้านนั้นจะเหนียวนะครับอาจจะใช้เวลาต้มนานสักนิดหนึ่งระหว่างที่เรารอให้ไก่เราสุกนะครับเดี๋ยวจะมาเตรียมมะม่วงกันวันนี้เลือกใช้มะม่วงมันเดือน9นะครับซึ่งตอนนี้มันยังเปรี้ยวอยู่นะครับยังไม่ถึงช่วงที่มันจะมันนะครับผมถ้ามันแก่กว่านี้มันจะเริ่มออกมันนะครับแต่มันจะเป็นรสเปรี้ยวที่ติดมันเล็กๆด้วยเวลากินเนื้อเข้าไปจะได้อร่อยด้วยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเครื่องที่เหลือเพื่อใส่กันนะครับผมเหมือนกันพริกเราก็จะเอามาทุบนิดนึงเพื่อให้ออกรสชาติพริกกับมะม่วงนะครับผมใส่ไปพร้อมๆกันเลยครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าได้เปรี้ยวแค่ไหนกันถ้าเปรี้ยวไม่พอเราสามารถเติมมะนาวได้นะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มปรุงรสชาติแล้วปรุงรสเค็มด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยตัดรสชาติด้วยน้ำตาลนิดเดียวเพราะว่าเราไม่ได้กินหวานนะครับบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนะครับผมหลังจากนั้นก็ใบมะกรูดนะครับผมจะมักจะใส่ใบมะกรูดทีหลังเสมอเพราะอะไรครับใบมะกรูดนะครับเราต้องการกลิ่นหอมกลิ่นอโรมานะครับเพราะฉะนั้นควรจะใส่ทีหลังนะครับกลิ่นมันจะได้ออกมาชัดเจนนะครับผมต้นหอมผักชีครับตามชอบซอยใส่ลงไปได้เลยครับวันนี้นะครับมีของหวานง่ายๆจากมะม่วงมาฝากกันนะครับนั่นคือทาร์ตมะม่วงแต่จะเป็นทาร์ตมะม่วงในลักษณะที่แบบเฮลตี้นะครับเพราะว่าผมจะใช้โยเกิร์ตแทนครีมเดี๋ยวมาดูกันวิธีทำง่ายมากอันดับแรกเราจะมาทำตัวแยมมะม่วงกันก่อนนะครับก็มะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับงอมๆเลยก็ได้ครับถ้าเอามาทำแยมนะครับผมอันนี้เราจะเอาแต่เนื้อผมปอกแบบง่ายๆนะคุณผู้ชมผมผ่าครึ่งเลยถ้าแบบนี้เราจะได้เนื้อติดเปลือกมากกว่าการปอกเปลือกทั้งหมดนะคุณผู้ชมผมแนะนำแบบนี้ถ้าจะทำแยมให้ขูดแบบนี้มันจะได้เนื้อเยอะกว่าเห็นไหมครับได้เนื้อแล้วนะครับก็นำมาบีบแหลกๆนิดนึงแต่ไม่ต้องละเอียดนะคุณผู้ชมอย่าถึงกับเอาไปปั่นนะครับเพราะว่าเราอยากให้เวลาทำเป็นแยมมาแล้วเวลารับประทานไปให้รู้สึกว่ามันมีเนื้อมะม่วงอยู่ด้วยนะครับไม่ปั่นให้ละเอียดแค่นี้เองนี่บีบประมาณนี้ได้แล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใส่กระทะได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับตามชอบเลยคุณผู้ชมถ้าชอบหวานมากก็ใส่เยอะหน่อยแต่ว่าผมใส่หวานไม่มากนะครับเพราะว่ามะม่วงนั้นมีความหวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยครับน้ำเปล่าก็ประมาณสักพอๆกับน้ำตาลเลยน้ำเปล่าเดี๋ยวเราค่อยๆเติมได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปเราก็เติมนะครับเอาละอันนี้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็มันข้นบ่อยๆหรือจะวางพักไว้ก็ได้แต่อย่าใช้ไฟแรงนะครับระหว่างนั้นผมจะมาทำตัวแป้งทาร์ตแบบง่ายๆนะครับปกติใช้เป็นแครกเกอร์ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะเลือกเป็นคุกกี้หรือว่าคุกกี้รสช็อกโกแลตเพื่อให้มีสีสันสวยงามมากขึ้นหาถุงอะไรก็ได้ไม่มีถุงซิปล็อกก็ได้แต่ว่าอย่าไปปิดสนิทนะครับถ้าปิดสนิทเวลาที่คุณทุบถุงมันจะแตกครับผมมันจะให้มีอากาศออกเล็กน้อยและทุบเลยครับสังเกตง่ายๆเลยว่ามันเริ่มเดือดแล้วจะเริ่มสีเหลืองขุ่นมากขึ้นจะไม่เหลืองสดแล้วอันนี้เริ่มจะใกล้เป็นแยมแล้วคุณผู้ชมอันต่อไปต้องเติมมะนาวลงไปครับมะนาวนะครับมันจะเป็นกรดนะครับมันจะช่วยให้สีของแยมสวยขึ้นกลิ่นหอมขึ้นแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวอ่อนตัดกับรสหวานกำลังดีนะครับพอหนืดๆแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็เอาไปพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับเพราะวันนี้นะครับทาร์ตของเราจะเป็นแบบเสิร์ฟเย็นนะครับเอาคุกกี้ช็อกโกแลตที่เราบดเรียบร้อยแล้วเทใส่ลงในอ่างผสมครับผมเสร็จแล้วปกติการทำตัวทาร์ตนะครับเขาจะใช้เนยละลายนะครับมาผสมกับแครกเกอร์แล้วนำไปเข้าตู้เย็นนะครับพอเนยเซตตัวก็จะได้เนื้อทาร์ตที่เกาะกันแต่วันนี้ผมมีทางลัดที่ง่ายกว่านั้นนะครับผมใช้เป็นนมข้นหวานนะครับแต่อย่าไปใส่เยอะนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเฮลตี้มากๆจะเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับพอนวดไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าตัวคุกกี้ช็อกโกแลตของเราก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วผมก็จะนำมาลงใส่ในถ้วยนะครับขั้นที่2ถ้าเป็นทาร์ตทั่วไปก็จะเป็นการตีครีมใช่ไหมครับแต่วันนี้เราใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติง่ายด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็ทีเด็ดของเราเลยคือแยมมะม่วงที่เราพักไว้จนเย็นแล้วคุณพ่อลองชิมฝีมือผมไก่บ้านต้มมะม่วงเคยกินมาก่อนไหมเคยเอาแบบมะม่วงมาทำกับข้าวมาก่อนไหมครับ
1: ยังไม่เคย
0: โอ้เดี๋ยวให้พ่อลองชิมอันนี้ผมเอามันเดือน9มาทำให้มันแบบออกเปรี้ยวๆหน่อยลองชิมเลยครับเป็นไงพ่อได้ไหม
1: โอ้ได้เลยได้เลย
0: มันออกมะม่วงมันออกเปรี้ยวมานะ
1: รสชาติกลมกล่อมหวาน ปรี้ยวผมเปรี้ยวดิใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้
0: ขนาดต้มตำนานยังไม่เละอยู่เลยยังกรอบอยู่เลยอ่ะ
1: รสอ่อนเปรี้ยวคืออร่อยมากอร่อยนะคือมันกลมกล่อม
0: ผมว่ากลิ่นของมะม่วงอ่ะ
1: ใช่ได้เลยใช่ได้ใช่ได้เลย
0: มันเป็นกลิ่นเปรี้ยวอีกแบบนึงอ่ะมันไม่เหมือนเปรี้ยวมะนาวไม่เหมือนเปรี้ยวมะขามนะมันเป็นเปรี้ยวมะม่วงคุณผู้ชมกลิ่นมันก็จะเป็นแบบมันมีความเป็นมะม่วงอยู่มันจะแปลกไม่เหมือนต้มยำทั่วไปยังไงต้องลองอ่ะเดี๋ยวก่อน

0: จะกินต่อให้หมดชวนคุณพ่อชิมของหวานก่อนดีกว่า
1: ครับ
0: อร่อยนะแยมใช้ได้ไหมพ่อแยม
1: ใช้ได้ใช้ได้เลยใช้ได้
0: นี่มาจากมะม่วงน้ำดอกไม้เลย
1: เยี่ยมเยี่ยม
0: มะม่วงแยมมะม่วงมันจะเป็นหวานอมเปรี้ยวซึ่งมันเข้ากับโยเกิร์ตได้ดีโยเกิร์ตมันเปรี้ยวนิดๆนะครับพ่อ
1: ครับอร่อยมากอร่อยมากฮะ
0: ก็คือรู้สึกว่าวันนี้แอบดีใจนิดนึงคุณผู้ชมที่แบบที่คิดขึ้นมาหรือว่าเขียนขึ้นมาเนี่ยมันลงตัวตรงที่มันมีทั้งของคาวและของหวาน
1: ครับ
0: วันนี้ได้แบบมาคือเคยมาเจอคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่งรู้จักมะม่วงขายตึกแต่พอวันนี้มาเจออีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าแบบมะม่วงมันมีอะไรมากมายกว่าที่คิดจริงนะพ่อ
1: ใช่ใช่
0: นี่ที่เราเจอกันวันนี้จริงแล้วมันแค่ส่วนเดียวใช่ไหมจริงๆมันยังเยอะกว่านี้ใช่ไหม
1: เยอะกว่านี้เยอะ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกชื่นชมแล้วแบบดีใจแทนคนไทยทุกคนมากสิ่งที่คุณพ่อทำคือคุณพ่อเอาพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์มะม่วงแล้วใครก็ได้ที่มาดูไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วระหว่างที่ผมคุยกับคุณพ่อมาตลอดเนี่ยคุณพ่อก็จะแนะนำใครอยากรู้เรื่องวิธีการปลูกอยากรู้เรื่องสายพันธุ์ไหนไม่หวงความรู้อ่ะผมให้คุณพ่อฝากนิดนึงเผื่อว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์มะม่วง
1: ก็เชิญทุกท่านเลยครับมาเที่ยวที่สวนแห่งนี้พิพิธภัณฑ์มะม่วง
0: ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับขอบคุณครับ
1: คร
0: ับนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปจับหมาก่อนเพราะหมาผมอ่ะไปขโมยมะม่วงเขากินหมดแล้วมั้งครับเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับครัวพี่สตางค์วันนี้มีเรื่องราวของขนมหวานชนิดหนึ่งครับที่หลากหลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากนั่นก็คือขนมครกเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้สตางค์จะปรุงเมนูขนมครกออกมาได้กี่หน้ามาคอยลุ้นกันนะครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์เชื่อได้ว่าคุณผู้ชมหลากหลายคนคงจะเคยมีความทรงจําในครั้งวัยเด็กวัยเยาว์เกี่ยวกับขนมหวานใช่ไหมครับสตางค์ก็เช่นเดียวกันนะครับมีความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องราวของขนมครกจําได้ว่าตอนนั้นยังเด็กเล็กมากเลยนะครับอายุประมาณ 7-8 ขวบนะครับสตางค์ไปวิ่งเล่นที่บ้านคุณยายของสตางค์ซึ่งตอนนี้คุณยายไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ภาพของคุณยายในการทําขนมครกยังคงติดตาตรึงใจสตางค์อยู่ทุกวันนี้สตางค์เห็นคุณยายนั่งโม้แป้งด้วยเครื่องโม้แบบโบราณเขาเรียกกันว่าเครื่องอัตโนมือก็คือต้องใช้มือในการหมุนแบบนี้นะครับหมุนไปจนกว่าที่เราจะได้แป้งนะครับหลังจากนั้นคุณยายก็เอามาหยอดในเบ้าขนมครกเด็กๆที่กำลังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานหมดแรงได้ขนมครกเข้าไปอร่อยทั้งหวานทั้งมันคุณผู้ชมครับวันนี้สตางค์ก็เลยอยากจะมาย้อนอดีตวานๆปรุงเมนูแรกที่มีชื่อว่าขนมครกแป้งสดสูตรหน้าโบราณครับ
1: หน้าโบราณในวันนี้สตางค์เตรียมไว้ให้คุณผู้ชม4หน้านั่นก็คือหน้ากะทิสดหน้าขี้มันหน้าหมูและหน้ากุ้งเริ่มด้วยการเตรียมปอกกุ้งจัดการผ่าหลังดึงเส้นหลังออกแล้วนำไปล้างให้สะอาดลงคมซอยใบมะกรูดรากผักชีแกะกระเทียมเตรียมไว้ตามไปจึงสับกุ้ง
0: หลังจากที่เราสับกุ้งให้พอหยาบๆแล้วเราก็จะนำมะพร้าวขูดขาวลงไปสับพร้อมกับกุ้งเลยนะครับ
1: ต่อจากนั้นจึงสับเนื้อหมู
0: ได้เวลาพา3เกลือมาเจอกับเกลือนะครับ
1: นำพาไปผัดในน้ำมันให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมพร้อมตามใส่คือกุ้งสับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลมะพร้าวโรยเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบมะกรูดในส่วนของหน้าหมูสับเราก็ผัดรวนเช่นเดียวกันนะครับนำน้ำลอยดอกมะลิลงไปต้มให้พออุ่นร้อน
0: ในขั้นตอนนี้เราจะทำการล้างข้าวเจ้าเนี่ยหลังจากที่เราแช่ไว้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับข้าวเจ้าที่เราใช้นะครับควรจะเป็นข้าวหอมมะลิและควรจะเป็นข้าวเก่าด้วยนะครับและนี่คือข้าวสวยหรือว่าข้าวหอมมะลิที่เราหุงสุกใหม่นะครับจะช่วยทำให้เวลาที่เราหยอดแป้งขนมครกนะครับเมื่อสุกเนี่ยจะช่วยทำให้แคะออกได้ง่ายแล้วก็ได้รูปทรงที่สวยด้วยครับ
1: เติมตามด้วยมะพร้าวขูดขาวน้ำปูนใสและน้ำลอยดอกมะลิ
0: วันนี้สตางค์ภูมิใจนำเสนออุปกรณ์ชนิดนี้เพราะว่ามีความสำคัญมากเลยล่ะครับในการที่เราจะได้แป้งออกมาและในอดีตนั้นก็ไม่ได้มีแป้งสำเร็จรูปเหมือนในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นคุณย่าคุณยายก็ต้องใช้ข้าวสารนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวแล้วนำมาโม่กับเครื่องโม่นี่แหละครับจนกลายมาเป็นแป้งเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับว่าเครื่องโม่หินหรือว่าเครื่องโม่แบบโบราณนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างแรกสตางค์จะบอกก่อนเลยครับว่ามันหนักมากเดี๋ยวทดสอบให้คุณผู้ชมดูนะครับ น้ำหนักของเครื่องโม่หินเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณสัก20กิโลกว่านะครับบางอันก็ใหญ่กว่านี้นะครับอาจจะเป็น30กิโลนะครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ายกกันแต่ละครั้งเนี่ยก็คือหลังแอ่นได้เลยนะฮะส่วนประกอบของเครื่องโม่หินหลักๆมีดังนี้นะครับเราสามารถถอดแยกออกมาได้เป็น2ส่วนนะฮะนั่นก็คือส่วนนี้นะครับคือส่วนที่เราใช้ในการหมุนนี่คือส่วนของไม้ที่ใช้เป็นสลักยึดหรือเขาเรียกว่าเป็นเดือยนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องโม่หินไม่มีสลักหรือว่าเดือยอันนี้นะครับไม่สามารถใช้งานได้ครับเครื่องโม่ส่วนใหญ่ทำมาจากหินทรายนะครับในการที่จะสกัดแกะออกมาเป็นร่องแบบนี้นะครับเวลาที่เราโม่ไปแป้งก็จะไหลตามนี้นะครับและคุณผู้ชมจะเห็นอยู่นะครับหนักครับคุณผู้ชมจะเห็นบริเวณฐานวงกลมตรงนี้นะครับจะมีการเซาะเป็นร่องไว้ บริเวณนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับรูตรงนี้จะเข้ามายึดกับสลักอันนี้นะครับส่วนอีกรูนึงใช้สำหรับในการหยอดข้าวสารลงมานะครับหลังจากนั้นเราก็ประกบแล้วก็หมุนนะครับอันนี้เราก็จะประกบแบบนี้นะครับเข้ากันส่วนมือจับหรือมือหมุนนะครับมันก็จะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนมือจับนั้นก็สามารถออกแบบได้หลายแบบนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะแบบทําด้ามจับอันนี้สตังขอสาธิตด้วยการใช้สากนะครับถ้าเกิดว่าเรามีไม้เราก็สามารถเชื่อมไม้แบบนี้แล้วเราก็จับแบบนี้นะครับเราก็หมุนได้นี่มันก็จะจับได้ง่ายนั่นเองนะฮะแต่วันนี้สตังขอใช้แบบนี้นะครับมันก็สามารถหมุนได้เช่นเดียวกันส่วนตรงนี้คือรูที่เราจะหยอดข้าวสารลงไปหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราหมุนไปแล้วข้าวสารมันหนืดเราก็สามารถหยอดน้ำลงในรูนี้ได้นะครับ
1: ได้เวลาเตรียมจัดการหม้อแป้งจัดแจงตักข้าวสารที่ผสมไว้ลงใส
0: เมล็ดข้าวสารที่เราหยอดลงไปในรูตรงนี้นะครับก็จะตกลงไปเข้าสู่ร่องที่ซ้อไว้หลังจากนั้นก็จะถูกบดนะครับจนแหลกละเอียดกลายออกมาเป็นน้ําแล้วก็ไหลมาสู่เขาเรียกว่าคลองนะครับก็คือร่องที่จะไหลมาสู่ภาชนะที่เรารองรับไว้และนี่แหละครับคือเครื่องโม่อัตโนมือเพราะว่าต้องใช้มือในการหมุนแต่การที่เราทำแบบช้าๆแบบนี้แบบดั้งเดิมแบบยุคโบราณสตังว่ามันก็มีเสน่ห์นะครับที่สำคัญเราจะได้แป้งสดนั่นเองครับการที่สตังจำได้ตั้งแต่สมัยวัยเด็กๆนะครับอายุตั้งแต่ 7-8 ขวบเนี่ยก็เพราะเห็นคุณยายทำภาพความประทับใจก็เลยตึงตาไปมาจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีลูกมีหลานจะทำขนมหรือว่าทำอาหารนะครับก็ควรที่จะชวนน้องๆลูกหลานเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ฝึกเขาไปเรื่อยๆครับวันหนึ่งเขาอาจจะชอบขึ้นมาก็ได้อาจจะกลายไปเป็นพ่อครัวใหญ่เป็นกุ๊กใหญ่หรือว่าเป็นเชฟระดับประเทศก็ได้นะครับและที่สำคัญสำหรับสตังหัวใจของการที่ทำอาหารมันสอนให้เราเป็นคนละเอียดนั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากให้ลูกหลานของคุณผู้ชมเป็นคนละเอียดรอบคอบอย่าลืมชวนเข้าครัวนะครับคุณผู้ชมหลากหลายคนบอกว่าถึงแม้ว่าสตังจะหน้าตาทรงโจรแต่ก็มีความอ่อนโยนต่อขนมหวานนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับชวนลูกชวนหลานเข้าครัวเผื่อว่าจะช่วยให้เขามีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นครับ

0: จัดการโม่แป้งไปจนกว่าข้าวสารจะหมดเตรียมตั้งกระทะต้มน้ำ
1: แล้ววันนี้ที่สำคัญครับสตังมีส่วนผสมของมะพร้าวน้ำหอมซึ่งเป็นลูกแก่ลูกแบบนี้ครับแทบจะหารับประทานได้ยากมากว่าขนมครกที่จะใส่มะพร้าวน้ำหอมรสชาติความอร่อยทั้งหวานทั้งหอมทั้งมันขนมครกสิ่งที่สำคัญก็คือกะทินี่แหละครับ
0: ออกแรงคั้นบีบกะทิให้คายน้ำหวานมัน
1: ตอนนี้กลิ่นความหอมของมะพร้าวเนี่ยคุณผู้ชมครับรู้สึกได้เลยครับว่ามันมีความมันแน่นอนฮะลองไปทำดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่บ้านมีมะพร้าวน้ำหอมนะครับลองทำดูนะครับมันจะมันอร่อยกว่ามะพร้าวทั่วไปครับ
0: แล้วเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางขั้นตอนต่อไปเตรียมผสมแป้งเริ่มด้วยน้ำตาลมะพร้าวเกลือและกะทิตีคนให้น้ำตาลละลายตามต่อได้คือน้ำแป้งที่โม่สดใหม่แล้วเทกลองรองพักไว้มาถึงขั้นตอนการผสมน้ำกะทิไว้หยอดหน้านำน้ำตาลทรายขาวลงใส่ตามไปคือเกลือค่อยๆเติมใส่หัวกะทิลงไปให้น้ำตาลละลายแล้วจัดการกลองไว้เช่นกันก่อนจะนำมาเทใส่ไว้ในกานำผ้าขาวบางมาตัดแบ่งแล้วนำเอากากมะพร้าวลงใส่มัดห่อไว้ให้กลายเป็นลูกประคบสำหรับไว้เช็ดเบ้าขนมหลังจากนั้นเตรียมพับกระทงใบตองเพื่อใช้เป็นภาชนะใส่ขนมครกโดยเราสามารถพับได้หลากหลายรูปแบบทั้งแบบเรือแบบ4มุมและ8มุมนะครับหากคุณผู้ชมซื้อเบ้าขนมครกมาใหม่เราจะต้องทำการเผาเบ้าขนมครกก่อนเพื่อให้สารที่เคลือบอยู่หลุดออกส่วนเบ้าของสตังที่เห็นอยู่นี้ผ่านการใช้งานมาแล้วแต่จะสาธิตให้คุณผู้ชมดูว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับวิธีที่1เราจะนำเบ้าขนมครกไปตั้งบนเตาไฟเทลงใส่คือน้ำมันพืชเปิดไฟอ่อนๆปล่อยทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงจนน้ำมันร้อนเห็นไอระเหยจากนั้นจึงเทน้ำมันออกแล้วล้างให้สะอาดวิธีที่2เราจะใช้กากมะพร้าวที่เหลือจากการคั้นกะทิโรยใส่ให้ทั่วเบ้าขนมครกเปิดไฟอ่อนๆเช่นกันแล้วปิดฝาอบไว้ปล่อยทิ้งไว้จนกว่ากากมะพร้าวค่อยเปลี่ยนจากสีขาวกลายเป็นสีน้ำตาลและเป็นสีดำในที่สุดแล้วนำพาไปล้างน้ำให้สะอาด
1: ในหม้อเล็กใบนี้ก็คือน้ำมันขี้โลที่ได้จากการเคี่ยวกะทิจนแยกตัวจากเนื้อกะทิออกมาเป็นน้ำมันนะครับเราจะเอาไว้ใช้เช็ดเบ้าขนมครกนะครับเพื่อทำให้ขนมครกไม่ติดกระทะและที่สำคัญน้ำมันขี้โลจะช่วยทำให้ขนมครกของเรามีกลิ่นหอมน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะครับ
0: เตรียมจุดไฟก่อเตาน
1: ี่คือส่วนของเปลือกกะลามะพร้าวน้ำหอมนะครับเมื่อเราคั้นเอากะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วกะลาแบบนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับสามารถที่จะเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการทำขนมครกนั่นเองครับเรียกว่าใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างเลยครับเราจะควบคุมความร้อนให้อยู่ในระดับไฟกลางนะครับโดยการที่โรยกลบด้วยขี้เถ้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ไฟแรงขึ้นมาเราก็ค่อยเขี่ยให้ขี้เถ้ามันร่วงไปข้างล่างก็จะได้ไฟแรงขึ้นมานะครับ
0: แล้วนำเอาลูกประคบจุ่มน้ำมันขี้โลเช็ดเบ้าขนมครกให้ทั่วจากนั้นจึงหยอดใส่คือแป้งขนมมีเคล็ดลับที่สำคัญหลังจากที่เราหยอดแป้งลงไปนั้นให้เรารีบหยอดใส่หัวกะทิทันทีนะครับเพื่อให้ประสานเข้ากันต่อจากนั้นจึงตักไส้ที่ผัดไว้ตกแต่งหน้าขนมส่วนที่เห็นไม่ได้ใส่ลงไปนั้นสตังจะทำแบบสูตรโบราณตามแบบฉบับของคุณยายสตังนะครับรอให้ทุกอย่างสุกจึงใช้ช้อนแค่ขนมครกออกมาขอบอกเลยครับว่ากลิ่นมันหอมเย้ายวนชวนน้ำลายไหล ไม่ช้าให้รอนานก็ได้การขนมครกสูตรโบราณพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
1: และที่สตางค์บอกว่าในสมัยเด็กที่สตางค์ชอบกินขนมครกของคุณยายก็คือหน้าธรรมดาแบบนี้ครับแล้วก็มากินคู่กับน้ำตาลทรายอย่างนี้เลยนะครับกรอบนอกนุ่มในละลายในปากหอมคุณผู้ชมครับแป้งที่เราโม่สดนะครับเวลาที่นำมาทำขนมครกแล้วเวลาที่โดนความร้อนมันจะเกิดการไหม้เกรียมกลิ่นการไหม้เกรียมมันหอมมากเลยครับแล้วก็มันตัดรสชาติหวานมันกะทิอร่อยจริงกินแล้วคิดถึงคุณยายเลยครับ
0: รสชาติในส่วนของหน้าหมูและหน้ากุ้งยิ่งพุ่งความอร่อยได้มากโขเนื้อหมูและเนื้อกุ้งก็เด้งแน่นมีรสเค็มหวานประสานกลิ่นหอมจากมะพร้าวและใบมะกรูดหวานมันไม่ต้องพูดคือหัวกะทิที่หยอดใส่กรอบนอกนุ่มในโดนใจจริงๆครับ

0: ในสูตรหน้าผักจัดการเตรียมนำน้ำลอยดอกมะลิไปต้มให้พออุ่นร้อนนำพาแป้งข้าวเจ้าลงใส่กะละมัง
1: ในเมนูต่อไปหลังจากนี้นะครับสตังจะใช้แป้งข้าวเจ้าสำเร็จรูปเหมือนกับที่คุณผู้ชมเคยซื้อขนมครกรับประทานตามร้านทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีส่วนอะไรบ้างแล้วสตังจะทำการผสมแป้งครั้งเดียวเลยนะครับ
0: เติมตามด้วยหัวกะทิตามไปคือน้ำปูนใสน้ำตาลมะพร้าวเกลือและน้ำลอยดอกมะลิจัดการขยำให้แป้งละลายเข้ากันก่อนจะเทกลองรองพักไว
1: ้เดี๋ยวเรามาผสมน้ำกะทิที่ไว้สำหรับใช้หยอดหน้ากันนะครับเริ่มต้นด้วยน้ำตาลทรายครับ
0: ตามไปคือเกลือและหางกะทิตีผสมให้เข้ากันเติมใส่ลงนั้นคือแป้งข้าวเจ้านำพาหัวกะทิลงใส่ตีคนให้ทุกอย่างประสานเป็นเนื้อเดียวแล้วเทกลองรองพักไว้เช่นกันมาถึงขั้นตอนการเตรียมผักทายทักจัดการลิดปอกผิวเผือกแกะเตรียมไว้คือข้าวโพดล้างน้ำให้สะอาดก่อนจะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้จัดการฝานข้าวโพดออกจากฝักแล้วนำพาไปนึ่งให้สุกจากนั้นจึงลงคมหั่นไว้คือต้นหอมพร้อมตามมาคือขึ้นช่ายตามต่อได้เด็ดผักชีออกมาเป็นใบๆพร้อมตามมาได้เวลาเช็ดเบ้าขนมครกยกแป้งมาหยอดใส่ตามไปคือหัวกะทิหยอดหน้าแล้วถึงเวลานำผักทุกชนิดลงใส่ปิดฝาอบไว้สักครู่เมื่อแป้งสุกก็ได้เวลาสนุกมาแคะขนมครกกันครับรสชาติขนมครกหน้าผักทายทักกลิ่นความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งขึ้นช่ายต้นหอมผักชีอร่อยดีให้ความมันด้วยชิ้นเผือกผสมประสานเนื้อแป้งและน้ำกะทิมิผิดหวังคือข้าวโพดให้รสชาติหวานๆเลยล่ะครับ

ขั้นตอนต่อไปสตางค์เตรียมวัตถุดิบสำหรับขนมครกหน้าผลไม้เริ่มต้นได้เตรียมปอกทุเรียนก่อนจะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆตามไปคือมะม่วงต่อจากนั้นคือขนุนตามมาคือสตรอเบอรี่ปิดท้ายด้วยมะพร้าวอ่อนได้เวลานำพางาดำลงไปคั่วให้พอหอมเมื่อแป้งสุกรุกเติมใส่คือผลไม้ต่างๆเมนูนี้เราจะโรยหน้าตกแต่งด้วยงาดำคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์เมล็ดทานตะวันอบกรอบหน้าตาออกมาก็แลดูน่ากินจังเลยครับรสชาติขนมครกหน้าผลไม้อร่อยได้ด้วยชิ้นเนื้อผลไม้หอมกลิ่นทุเรียนหวานมะม่วงพ่วงขนุนอร่อยไม่ต้องลุ้นคือมะพร้าวอ่อนแถมยังได้รสเปรี้ยวอมหวานจากสตรอเบอรี่งาดำก็เข้าทีให้ความหอมเคียงคู่พร้อมความมันจากเม็ดมะม่วงและเมล็ดทานตะวันรับประกันเมนูนี้สาวชอบแน่นอนครับ

ับขนมครกหน้าต่อไปนั่นก็คือหน้าขนมหวานจัดการซอยหั่นฝอยทองตามไปคือวุ้นกรอบหลากสีสันต่อจากนั้นคือเฉาก๊วยส่วนนี่คือฟักทองเชื่อมเมนูนี้เรามีหน้าลอดช่องด้วยนะครับเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จสับจึงขยับนำพาแป้งมาหยอดตามด้วยหัวกะทิตกแต่งหน้าด้วยขนมหวานหลากสีสันเห็นแล้วก็น่ากินดีเหมือนกันตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะครับรสชาติขนมครกหน้าขนมหวานอร่อยประสานด้วยเนื้อฟักทองเชื่อมได้ความกรึบๆจากเฉาก๊วยลื่นไหลด้วยคือลอดช่องแถมความหวานหอมจากฝอยทองวุ้นกรอบก็น่าลิ้มลองให้รสหลากหลายเข้ากันได้กับน้ำกะทิให้ความมันเมนูนี้รับประกันหากทำขายในร้านขนมไทยจะโดนใจลูกค้าแน่นอนเลยล่ะครับ

0: ปิดท้ายวันนี้กับเมนูขนมครกหน้าสมรมโดยจะผสมแกงต่างๆเป็นหน้าขนมครกนะครับเริ่มด้วยการนำแกงทุกอย่างมาซอยหั่นให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับจากนั้นก็ได้เวลาหยอดแป้งตามไปคือหัวกะทิก่อนจะตักแกงมาตกแต่งหน้าขนมปล่อยอบไปให้ทุกอย่างสุกสักพัก
1: นี่ก็เป็นครั้งแรกของสตังเหมือนกันนะครับที่ลองดัดแปลงนำแกงต่างๆมาเป็นหน้าขนมครกนะครับสตังคิดว่ามันน่าจะทดลองทำดูนะครับจะได้รู้ว่าออกมาเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่ามันเวิร์กคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเอาไปทำขายได้นะครับก็จะเป็นจุดดึงดูดให้กับลูกค้าใหม่ๆนะครับอยากจะใส่แกงอะไรอยากจะใส่ขนมอะไรผลไม้อะไรนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าคุณผู้ชมก็จะขายของได้นะครับยิ่งในช่วงภาวะโควิดแบบนี้ครับมีการแข่งขันในเรื่องของการขายของกันสูงนะครับถ้าเรามีไอเดียใหม่ๆมานำเสนอให้ลูกค้าคุณผู้ชมคิดว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นลูกค้าคุณผู้ชมอยากจะซื้อไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายขนมครกอยู่นะครับก็ลองนำไอเดียไปทดลองดูต่อยอดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ดูรายการในวันนี้ที่ยังว่างงานหรือว่าในช่วงโควิดอาจจะมีเวลาว่างมากขึ้นหรือบางคนอาจจะตกงานการนำเสนอขายขนมครกหน้าต่างเป็นการเพิ่มไอเดียใหม่ๆสตังเชื่อว่าลูกค้าก็คงจะสนใจนะครับหนึ่งในนั้นถ้าเกิดว่าสตังเห็นนะครับสตังก็คงอยากจะอุดหนุนแน่นอนครับ
0: รสชาติเมนูหน้าแกงสมรมผสมประสานความหลากหลายก่อนอื่นเลยต้องบอกสามารถรับประทานได้สตังการันตีแถมอร่อยดีร้อนแรงเพราะพริกแกงสมุนไพรทั้งคั่วกลิ้งไตปลาแห้งและชูชีตัดรสประสานดีด้วยหมูหวานและไก่กอและขอแนะนำเลยครับว่าให้ลองทำดูแล้วจะรู้ได้ว่าไม่ได้อวดอ้างสรรพคุณเกินเลยจริงๆครับ

ปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของขนมครกหน้าต่างๆสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับเพราะสตางค์มีเรื่องราวของขนมหวานประเภทห่อใบตองมาฝากคุณผู้ชมวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: คะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้นะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
4: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะจ้ะ
1: ค่ะบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอาปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ
0: ่
1: ะเขาเรียกว่าตาไง
0: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม้แล้วก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี
1: ้ใช่แย่เข้าไปมันจะคีบ
0: อ๋อมันจะงับเหรอง
1: ับคีบติดไปเลย
0: อ๋อพองับปุ๊บเราก
1: ็แคะขึ้นมา
0: แคะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: มาแถวนี้เลย
0: แถวนี้เหรอตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นมันแดงแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆ
1: ใช้เนี่ยนะจิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
0: ครับเอ้ามันหุบแล้ว
1: พอดีน้ำมันขุ่นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็คำดูว่าเป็นยังไง
0: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัด
1: ออกมาอ๋อมันจะใหญ่ได้ออกยากหน่อย
0: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแครงขน
1: อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
0: เขามีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้เหรอครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดหินอยู่เนี่ย
0: อ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
1: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดนึงมันก็ทุบทันทีเลย
0: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะครับปกติหอยแครงจะออกสีขาวขาวเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มๆกว่าแต่อันนี้มันจะแบนๆร่องเขานี่จะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่จะใหญ่ๆเยอะ
0: อืมอ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอันนี้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยมอ่ะไปกันต่อครับมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหาม
1: ันไม่ง่ายปากก็หายากไง
0: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่
1: อ้าปาก
0: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
1: มันในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
0: นี่ผู้เจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเฮ้ยโ
1: อ
0: ้ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
1: เพิ่มพับทันทีเลย
0: มันก็เล็งยากนะครับ
1: เข้าหินเลย
0: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
1: ใช่อันนั้นอ้าแล้วอ้าแล้วอ้าแล้วอ้า
0: แล้วเอานะเฮ้ยเฮ้ยนี่แล้วกูก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะ

0: อเคได้แล้วนะครับตัวหนึ่งนะฮะโอ้ย
1: รู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของผู้แล้วตอนนี้

0: ตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่พุทธจะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
1: นี่ไงนี่ไงมาสินี่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหหนีบๆมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงโขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับ
0: หอยแครงโขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแครงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแครงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแครงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
1: โหตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหนี่โหนี่ครับหนูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงๆข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับพุนะหอมลูกไม่ต้องงัดแล้วพอแล้วเทียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแครงโขนนะครับอุ้ยมาม
2: าดูหินในใต้หินแล้ว
1: โอ้โหทำไมใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของพุทธสิ
2: เมื่อกี
0: ้คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอย่างนี้เหรอครับ
2: ใช่
0: ปกติแล้วมะนี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบเนี้ยครับหาหอยแครงคนได้ทั้งปีเลยเหรอ
2: ใช่มันจะเป็นน้ำใช่ไหมจาก12ค่ำ
0: จาก
2: ไปถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งแล้วชาวบ้านเขาจะมาหาอะไรเงี้ย
0: ครับนี่ตอนนี้เราก็ได้หอยแครงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแครงโขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกครับ
3: แถวนี้เนี่ยเวียนแหล่ตรงนี้ก่อนย่าเดี๋ยวเวียนแหล่ก่อนแป๊บเดียว
0: นี่ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับ มาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพลิกหรือเปล่า
3: จ้า
0: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมันถึงมีครับ
3: มันมีน้ำเลยแล้วก็มือแดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีขึ้นเยอะแยะไม่มีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
3: ่มัน
0: ไม่ลึกมาก
3: ไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มันแบบ
0: เหมือนแสงแดดม
3: ันใช่มันต้องมีการส่งของแสงแดดด้วยส่งถึงด้วยเห็นหรือยัง
1: นี่ไง
3: นู่นเห็นยัง
1: อุ้ยบานเลยตรงเนี้ย
3: จ๋า
1: ว่าตรงนี้แหละ
0: โอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
3: สวยมากเลย
0: เนี่ยแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบเม็ดอ่ะ
3: ก็ใช้มือแคะขึ้นมา
0: คือใช้มือเนี่ยนะคอยช้อนไปที
3: ่
0: ผิวทรายตรงนี้เลย
3: มาอย่างน
0: ี
3: ้ก่อน
0: นะเฮ้ย
3: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
0: หุยมา
3: แล้วเราก็แคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบา
0: ๆคือพูอ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงหุ่นนะมันก็อารมณ์ประมาณนี้แต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ยดู
3: มันธรรมชาติไง
0: โอ้ยเฮ้ยน่ากินน่ะนี่พูลองชิมเลยได้ไหม
3: ได้
0: นี่เก็บยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
3: มันสะอาดอยู่แล้วไง
0: แล้วพวกก็เด็ดกินได้เลยเหรอโอ้ยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เป้งเต่งตึงสุดๆไปเลย
3: เฟส

0: เฟรนขอชิมหน่อยได้เลยนะได้เลย
1: ได้ได
0: ้กรอบแตกดังโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะแล้วมันจะมีแบบลื่น
1: ลื่นนี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงลำต้นจะมันมีเมือกไหมนี่สารอาหารอยู่ตรงนี้
0: เหรอเราก็ซ้อนทรายไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี่ใช่ไหมแบบนี้นะโอ้โหแล้วมันมีแบบว่าดูเลือกไหมว่าอันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
1: มันมีทาสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
0: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
1: ใช่
0: มาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆเราก็ล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับสาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับคือใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
1: เนี่ยหน้าร้อนเนี่ย
0: เยอะ
1: ใช่
0: แล้วหน้าไหนน้อยครับ
1: หน้าฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่มั้ย
0: ม
1: ันบางทีน้ําแท้งเยอะ
0: ครับ
1: มันโดนฝนไงมันจะไม่ถูกกับน้ําจืดไงถ้าโดนน้ําจืดก็มันละลายหมดเปียกเลย

0: นนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแครงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำอาหารเท่านั้นครับ
1: คือพอเราได้มาแล้วเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
2: ต้มได้เลย
1: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่จ้ะ
1: น
2: ี
1: ่ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าออกมาหมดเลยนะครับ
0: คือเนื้อมันจะเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
2: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไงโอเค
1: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแหละ
0: เนื้อของหอยแครงขนนะครับอย่างที่มามะบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแครงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแครงทั่วไปเลยครับ
1: คือหอยแครงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแครงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมฮะ
2: อันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
1: ได้ทั้งตัวเลย
2: มันเป็นพิษจ้ะ
1: จ้ะ
0: เรื่องของแกงกะทิหอยแครงนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับ
1: อ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่เนาะเอาแบบให้มันแบบ
2: ขนาดนี้ได
1: ้อ๋อโอเค
2: ไม่ต้องถี
1: ่มาตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยไหม
2: ได้เลย
1: คุณใส่หางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
2: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อย่าคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
1: อ๋อต้องคนเบา
2: ๆใช
1: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
2: ค่ะกะปิ

0: เครื่องแกง
1: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดดีเลย
0: พูดใส่กะปิไปได้เลย
1: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยนะจ๊ะ
0: จ้ะ
1: โอ้ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบหอมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับได้เรื่องได้เรื่อง
0: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
1: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลยก็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
0: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
1: สุกแล้วเนา
0: ะ
1: ต้มไว้นะครับ
2: พริกแกงที่ละลายเข้ากันดีกับกะปิแล้วเราจะใส่มะพร้าวคั่วลงไปแกงของเราก็จะได้ทั้งความหอมมันและความเข้มข้นจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยเกลือและน้ำตาลครับ
1: เดี๋ยวไป
0: ได้แ
1: ล้วน้ำตาลประมาณนี้นะครับ
0: ได้นะ
1: ได้นะ
0: เดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
1: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
0: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
1: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแข็งขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
0: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
1: เป็นแบบซีฟู้ดง่าย
0: ๆใช
1: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
0: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได
1: ้เหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะนี่เดือดได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: สาหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: ของห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้ม
2: ๆมันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจส่อใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำๆ
2: ตรงเนี้ยตรงเนี้ยใช่
1: ตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช่ใช่
1: มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงรากเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวพูก็จะรับหน้าการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้กูเลย
0: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตามครับ
2: เดี๋ยวกะปิก่อนใส่เข้าไป
1: แล้วก็จะใส่กะปิลงไป
2: และมะขาม
1: มะขาม
2: ตักเข้าไปแล้วก็ยำกระตับเกลือจีนี่แหละเอาพอโอเค
1: น
2: ี
1: ่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ยำเลย
2: ยำ
1: ให้มันเข้ากันนะครับ
0: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
1: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็ยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำชุบ

0: อร่อยไหม
1: อร่อยไหมอ
2: ร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นอ่ะเอ็นของหอยแมลงภู่อย่างเดียวนะเหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะกำลังอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะกูชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
1: หอมนะหอม
2: ครับ
0: ถ้าใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำชุบมัน
2: ต้องประมาณนี้นะ
0: ใช่
2: ลองดูครับ
0: อร่อยไหม
1: ม
0: ัน
1: ไม่เค็มใช่ไหมมันไม่เค็มไหมอย่างนี้มันจะไม่เค็ม
2: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าๆเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอใส่กับตัวน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนละมุนของมะขามเปียกตัดกับความเค็มโดยธรรมชาติของเจ้าตัวสาหร่ายเยี่ยมมากดีมากๆอร่อยเลยทำเองทำเองต้องอร่อยอยู่แล้วอวันนี้นะครับมาก่อนนะคะใหญ่ต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นชาวบ้านน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับผู้เป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะทั้งสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่องแสงนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราสามคนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
3: เฮ้ยโอ้โหใหญ่แจ๋วแป้งแจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยใหญ่มากนะครับตัวนี้อมรินทร์ทีวี
4: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อน
5: สวัสดีครับกับผมว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ขนอยทองนะครับปัจจุบันเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกก็วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกเนี่ยเราจะมีด้วยกันทั้งหมด8คนนะครับซึ่งจะทำการผลิตพืชแล้วก็ด้านประมงแล้วก็ด้านปศุสัตว์โดยทั้งหมดเนี่ยเราไม่ใช้สารเคมีนะครับแล้วก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติครับหลักคุณธรรมของเราในการขับเคลื่อนหนดของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้สารเคมีในการผลิตเราเองก็ต้องไม่ใช้อย่างนั้นจริง
4: ๆวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกทำเกษตรกรรมโดยไม่ใช้สารเคมีทั้งเกษตรกรรมทางด้านพืชด้านประมงและด้านปศุสัตว์โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นพื้นฐานโดยการใช้หลักคุณธรรมนั้นต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพคือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรกรรม
5: ปัญหาที่มีแล้วก็เกิดขึ้นในองค์กรก็คือว่าคนในองค์กรหรือในกลุ่มเนี่ยเรามีช่วงอายุที่ต่างกันการที่ผมจะทำพืชหรือทำเกษตรกรรมที่ไม่ใช้สารเคมีก็จะมีสมาชิกก็อาจจะตอบว่ามันทำไม่ได้หรอกแต่เราทำได้ยกตัวอย่างเช่นการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยนะครับผมไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเลยนะครับผมให้กินใบหูเสือนะครับ

0: ทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันทำได้ถามว่าเพราะทำไมล่ะครับเพราะเรานำความมีเหตุมีผลที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้มาดูซิว่าใบหูเสือมีความสำคัญอย่างไรนะครับอย่างเช่นไก่จะเซนซิทีฟเรื่องโรคหวัดใบหูเสือมีสรรพคุณต้านโรคหวัดเราเลยเด็ดใบหูเสือให้แก่กินทุกวันทุกวันนะครับดังนั้นไก่ไข่ไก่ที่ออกมาก็มีคุณภาพดีไก่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่มีการเสียชีวิตด้วยโรคหวัดรวมทั้งผลิตผลคือไข่ไก่ที่ได้ออกมาเนี่ยไม่มีสารปนเปื้อนจากยาปฏิชีวนะด้วยครับ
1: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกมีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่สามารถทำเกษตรกรรมโดยไม่พึ่งสารเคมีรวมทั้งการทำเกษตรกรรมที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและทำให้ชุมชนได้มีรายได้จากการทำเกษตรทางตรงและทางอ้อม
0: ในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าทางด้านสินค้าเกษตรเนี่ยเราก็มีการเพิ่มมูลค่าได้หลายๆด้านนะครับ1เราขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปกติต้องใช้ถั่วงอกเราไม่ใช้ถั่วงอกเราใช้หน่อไม้เนี่ยครับนะครับหน่อไม้ต้มแทนถั่วงอกเพราะอะไรล่ะครับเพราะเรามีหน่อไม้เราก็ใช้หน่อไม้มาเป็นส่วนผสมนะครับหรืออีกหนึ่งตัวอย่างก็คือทองม้วนโบราณที่เราทําอยู่เราก็ทํามาจากไข่ไก่นะครับที่เราเลี้ยงเองนะครับเอามาทําเป็นทองม้วนโบราณสำเร็จและความภาคภูมิใจของกลุ่มเนี่ยก็คือว่าเราทำเป็นต้นแบบนะครับคนมาเรียนรู้ศึกษาดูงานนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือในส่วนของชุมชนนะครับก็นำสิ่งต่างๆที่มาเรียนรู้ที่นี่นะครับได้ไปประกอบอาชีพสร้างอาชีพรายได้กับตนเองครับความตั้งใจในการที่จะทำต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คือว่าอยากให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยการมีรายได้จากการทำเกษตรกรรมโดยไม่พึ่งพาสารเคมีและก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาเป็นพื้นฐานนะครับในการใช้ทำการเกษตรครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านให้ไว้ก็คือมี3ห่วง2เงื่อนไขขึ้น1ความพอประมาณ2ความมีเหตุมีผล3ภูมิคุ้มกันและยิ่งการทำเกษตรกรรมด้วยแล้วเราต้องคำนึงถึงการทำเกษตรกรรมที่ปลอดภัยเราปลอดภัยผู้บริโภคก็ปลอดภัย
1: ชุมชนตำบลสวนพริกเป็นชุมชนที่มีความสุขซึ่งต้องทำให้คนในชุมชนมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพโดยการเพิ่มมูลค่าของการทำเกษตรกรรมเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเมื่อเกิดท่องเที่ยวเกิดขึ้นคนในชุมชนจะมีรายได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทำเกษตรกรรมก็ดีหรือจากการประกอบอาชีพอื่นๆก็ได้

0: ่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

0: นี้ห้องนี้ห้องนี้
1: ใช่ใช่ใช่
0: มันถูกไหม
1: ถูกถูกแต่ข้อเลยข้อเลย
0: ขออนุญาตนะครับแน่ไม่มีใครอยู่แน่เรียบร้อยสบาย
1: เข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยขนเข้าไปใช่ไหมคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไม่มีใครตอบยังไม่มีใครตอบย่างอีก
1: อันนี้ขนเลยไหมคุณห้องเต้หรือยัง
0: ประตู
1: เรามาแบบ
0: คุยก่อนควันเราจะให้ทำหรือเปล่าเย็น
1: เขาจะทำหรือเปล่าเอาแล้วใครเชิญมาแล้ว
0: คุณโดคุณโดเจ้าของห้องสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเชิญเลยฮะ
0: เขาจะให้เรายืนคุยตรงไหน
2: น
0: ี
2: ่อันนี้เลยครับในครัว
1: อันนี้ทราบใช่ไหมคะว่าเราจะมา
2: ครับผม
0: โอ้แหมมายากรถ่ายทำได้ไปแล้วได้ไปแล้ว
2: ครับ
0: ค
2: ุ
0: ณโด
2: ครับ
0: นะคุณโดอยู่ที่นี่มานานยัง
2: อยู่ได้มาประมาณ 4-5 ปีแล้ว
0: 4-5 ปีคนอ่านพอสมควร
2: ใช่
0: เขาเรียกว่าลงหลักปักฐานประมาณนึง
2: ใช่ครับ
0: นะที่นี่ใช้เป็นแบบว่าโซนอะไรบ้างในชีวิต
2: โซนหลักๆอ่ะนอน
0: นอน
2: อาบน้ำซักผ้าซักผ้าก็คือข้างนอกแล้วก็ซักผ้าตาก
0: ทำอาหารไ
2: หมบ้าง
1: นิด
2: หน่อย
0: ประกอบเล็กๆ
2: ใช่
0: ประกอบเล็กๆ
2: ใช่ครับ
1: โอเค
0: แต่มีล้างจานแน่นอนล่ะ
2: มีแน่นอน
0: กินข้าวในห้องแน่นอน
1: ก็คือจริงห้องนอนทำงานใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่ต้องมาซักผ้าทำกับข้าวนู่นนั่นในส่วนหลังๆข้างหลัง
0: มีต้องมีหลังบ้าน
2: ใช่
0: หลังบ้านซึ่งฟังก์ชันเป็นไงบ้างตอนนี
2: ้ก็ทุกวันนี้ก็ล้างจาน
0: ครับ
2: ซักผ้า
0: ครับ
2: ก็จะแบบกระจุกกระจุกรวม
0: อยู่ด้วยกันแล้วดูท่าทางระเบียงก็จะไม่ใหญ่มาก
2: ไม่ใหญ่ครับ
1: มันอยากขอแวบดูหน่อย
2: ใช่ต้องมีการแบบจัดคิวในการซักด้วยนะแบบ
1: จัด
2: เพราะว่าแบบวันนี้ซักเสื้อผ้าวันต่อไปซักเครื่องปูที่นอนมันก็จะแบบมีพื้นที่อย่างจำกัด
1: เ
0: ราต้องจัดการจัดโซนนิ่งใหม่เนาะ
2: ครับ
0: ก็คือเอาให้การซักผ้ากับล้างจานมันทำในระยะเวลาใกล้เคียงกันได
1: ้
0: เนาะเพราะไม่งั้นก็จะลำ
1: บากตอนนี้คืออุปกรณ์ก็วางเต็มด้วยไม่ได้เหลือพื้นที่ให้แบบให้ทำอะไรข้างนอกเลยแหละเดินเข้าไปก็หันซ้ายหันขวาวนรอบก็เสร็จแล้วเดินออก
0: ถูกเพราะฉะนั้นตรงนี้ชาวบ้านจะมาในมุมนี้ครับมุมหลังบ้านที่มีทั้งร้อยกว่าฟังก์ชันนี้ให้มันกลายเป็นสิ่งที่มีระเบียบขึ้นนะฮะแล้วก็จะได้ง่ายกว่า
1: จะได้เหลือพื้นที่เพิ่มมาขึ้นโดยที่ยังคงฟังก์ชันไว้อยู
0: ่ครับผมไปลุยดีกว่า
2: อยากทำให้เป็นสัดเป็นส่วนเหมือนเดิมแล้วก็ทำให้มันดูคลีนอย่าให้มันกระทัดรัดไม่ต้องแบบอันไหนที่ไม่ใช้ก็เอาออกแล้วก็อยากเพิ่มความสบายตาพวกต้นไม้มีส่วนเล็กๆให้มันรู้สึกว่าปลอดโปร่งหน่อยเชื่อมั่นรายการว่าทำได้แน่นอนนะครับแล้วก็ตื่นเต้นอยากเห็น
0: ของบ้านตัวอย่างนี่ไง
1: ส่ง reference มาอย่างนี้ดู
0: ใกล้เคียงนะครับนี่เลยขอโทษนะให้ดูนะนี่เห็นไหมโซนนี้ใกล้เคียงเห็นไหมมีขอบขึ้นมานี่คือใกล้เคียงเลย
1: ใกล้เคียงกับที่เขามีอยู่ตอนนี้
0: ใช่คือโซนใกล้เคียง
1: ทรงของระเบียงแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานอ
0: ันนี้คือความต้องการต่างๆที่คุณโด่งอยากได้ใช่ไหม
2: ครับผม
0: มีซิงค์นะซ
2: ิ
0: งค์ครึ่งนึงครึ่งซักผ้าครึ่งนึงวัดด้วยกัน
2: ใช่ครับ
1: มันจะได้รวมการใช้งานอยู่แค่สเปซเล็กๆก็เลยที
2: ่มีสัดส่วนอาจจะเพิ่มแบบสีเขียวของต้นไม้ให้มันดูแบบสบายตานิดนึง
0: มีส่วนนั้นนึง
1: นี่เห็นไหมมีแขวนเป็นเล็กๆกรุบกริบบนผนัง
0: ซึ่งอันเนี้ย
1: ก็เป็นแนวตั้งจะได้
0: ตามงบที่คุยกันเนี่ยน่าจะไม่ได้ก็เลยลองไปหาอะไรประมาณนั้นน่ะมาทดแทนสิ่งเหล่านี้ให้
1: แล้วกันก็ได้
0: ได้แล้วราวที่แขวนอะไรเงี้ยพอทำได
2: ้
0: ดูพอได้โอเคเดี๋ยวเราจะเอาตัวเตาแก๊สออกไปเลย
2: ครับ
0: ขนเข้าไปแล้วก็เหล่านี้ก็จะเป็นของไทยแล้ว
2: ครับผม
0: นะก็คือมันจะโล่งๆนั่นแหละแล้วส่วนผนังอะไรเงี้ยเดคอเรชั่นน่าจะไม่ยากมาก
2: ครับผม
0: ครับผมครับขอให้คุณโด่งโชคดีครับ
1: เราต้องพึ่งโชคเราไม่ต้องพึ่งเลย
0: ขอให้คุณอันสาโชคดี
1: อย่างนี้ดีกว่า
0: หลังจากที่พูดคุยเจ้าของบ้านแล้วคือฟังก์ชันหลักๆของเขาคือซักผ้ากับล้างจานอย่างนี้เราพอจะทำไหมอย่างไอ้ละโอ้โห
3: อันนี้
0: ผูแล้วมั้งเนี่ยเนอะ
3: อันนี้น่าจะผูแล้วมั้งไม่ไผ่ด้วย
0: ไผ่นะ
3: เดี๋ยวก็เปลี่ยนราว
0: เออ
3: เปลี่ยนเลย
0: เปลี่ยนให้มันถาวรขึ้นนี่นะ
1: คือแล้วก็อาจจะมีสเปซที่แบบ
0: เก็บของนู่นนี่ได้ด้วย
1: วางให้มันดูดีขึ้นหน้าออกมาโอ้โหจริงๆนี่ก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยแบบมีต้นไม้อาจจะออกมาทำตรงนี้มันดูดีหน่อยอาจจะออกมาใช้งานบริเวณนี้ได้ด้วยออกมา

0: ชื่อมโยง
1: ใช่เพราะเดี๋ยวอันนี้ไม่อยู่เพราะเขาไม่ได้ใช้แล้วก็อาจจะได้ใช้มุมนี้ทำอย่างอื่นเพิ่มเติม
0: ครับแต่ข้อดีของพื้นที่ตรงนี้เท่าที่มองเห็นก็คือว่า open air แต่ในร่ม
2: ใช
0: ่นั้นเราจะใช้ไม้ที่แบบไม่ต้อง
2: กับถึงกับไม้จริงอะไรไม้
0: ไม่ต้องโหดร้ายมากตามบันเจ็ดอ่ะเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหาที่หาทางทำนู่นทำนี่กันดีกว่า
2: แล้วเดี๋ยวผมรื้อพวกนี้เก็บอะไรเพื่อจัดพื้นที่ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเอาของมาลง

0: อะไรกันเนี่ย
1: โอ้ยงานไม้งานเหล็ก
2: อันนี้ชิ้นแรกที่จะทำคือ
1: ตัวบาร์ท็อปด้านหลังมันจะมีท็อปบาร์อยู่ตัวหนึ่งสำหรับติดผนังในพื้นที่แคบๆ
2: อันนี้คืออันที่พับเก็บได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับคือแผ่น
3: เอามาแบบนี้แป๊บๆนี้
1: ใช่ไม่ใช้ก็พับเก็บไว
3: ้เป็นแบบว่าเคาน์เตอร์บาร์ที่พับได้ตอนที่ไม่ต้องการให้มันมีแล้วก็เสกขึ้นมาได้ตอนที่ต้องการ
1: ใช่
2: เสกได้แล้ว
1: พื้นที่มันจำกัดไง
3: โอเค
1: แล้วก็พวกมีจะมีพวกเหล็กดัดเก่าก
3: ็
1: ไปทำบนด้านบนต
3: ัวเนี่ยนะ
1: นั่นแหละ
3: อ๋อนี่เลย
1: นี่เลย
3: หมดไปแล้ว
1: เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำอันนี้ตัวนี้มาก่อนเดี๋ยวเราประกอบ
3: ทำอะไรไว้ทำอะไร
1: ด้านล่างอ่ะมันจะมีตัวเนี้ยเป็นซิงค์ซ
3: ิ
1: งค์ล้างจาน
3: ครับ
1: ทีเนี้ยด้านบนอ่ะเขาไม่มีอะไรมีเฉพาะกำแพง
3: อ๋อ
1: ก็เลยดีไซน์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะแขวนจุกจิกอ่ะทุกอย่าง
3: อ๋อนี่ไว้แขวนของ
1: นั่นแหละได้แขวนของ
3: แขวนแนวนี้เหรอ
1: แขวนแนวตั้ง
3: แนวตั้งแนวพันธุ์ที่มันเกี่ยวมาอะไรอย
1: ่
3: าง
1: นี้เราจะไม่ได้แฮงแนวแนวนอน
3: เข้าใจเข้าใจเข้าใจที่มันน้อยจริงอ่ะ
1: ที่มันน้อยต้องใช้วิธีจำกัดด้วย
3: นะ
2: ก็มีชิ้นนี้มีชิ้นนี
1: ้แล้วก็มี
3: ฮะมีอะไรอีก
1: เนี่ยซิงค์ล้างจาน
3: นี่คือซิงค์ฐานซิงค์
2: ขาซิงค์
1: เนี่ยคือขายืมใช้ก่อนพื้นที่มันจำกัด

0: อ่ะเดี๋ยวก็ปัดฝุ่นแล้วก็ยึดตามตำแหน่งเลย
1: จ
0: ะได้ยึดกับเฟรม
1: อันนี้ไม่ยึดหรออ
0: ่ะใช่ครับยังไม่ได้ยึ
1: ด
0: ครับ
1: เฉย
0: ยังไม่เฉย
2: อันนี้ไม่ได้ยึดเลย
0: ยังครับ
1: ยังไม่ยึดเลยเราก็ยกเหมือนยึดเลยแต่มันหลุดออกมา
2: ใช่ด้วย
0: เฟรมผมรัดมาแน่นเลย
2: แต่มันแน่นมากใช่ใช่
1: ไขยังไงพี่มันไขลงไปได้หรอได้ด้วยขอเอียงหน่อยนึง
2: โอเคหน่อย
0: สองตัวกับด้านนี้ด้านครับ
1: ครับผมครับสองตัวพอแล้ว
0: สองตัวพอครับ
1: ต่อไปก็คือสิงใช่ไหมฮะ
0: สองชิ้นแล้วสิชิ้นที่สองลงไปนี
1: ่อันนี้สองไปแล้วทำเสร็จแล้วเนี่ย
2: นี่เขาเสร็จแล้ว
0: ครับก็แค่ไปใส่แล้วก็ยึดติดกับผนังแล้วก็ทำสีแค่นั้นเองครับ
1: ร้อนไหมร้อนไหม
0: โอ้ร้อนอยู
1: ่วางเลยวางเลยวางเลยโอ้โหที่วางตากแดดไว
0: ้อันนี้เราใส่ขอเกี่ยวไว
1: ้ครับผมซิงค์หลักการของการใช้งานซิงค์ก็คือว่ามันจะมีขอบนี้อยู่นะฮะ
0: นี่คือขาซิงค
1: ์มีตัวขายซิงค์แล้วซึ่งมันมีมากับชุดนี
2: ้มันติดมากับชุดเลยหรือว่าม
0: ันมีขายครับ
1: มีขายนะ
0: แยกครับ
1: คือเนี้ยปกติในชุดของมันจะมีมาให้นะฮะแต่ถ้าเป็นมือ2มันจะเป็นต้องซื้อแยกมาเพราะว่าถ้าเป็นมือ2ก็พุ่นติ๊กติ๊กไม่มีแล
0: ้วระยะยืดมันจะอยู่ระยะเนี้ยระยะ
1: ปั่นได้ใช่ได้
0: ตัวนี้เสียบกับตัวซิงค์
1: ครับตัวนี้ก็จับขอบซิงค์จับขอบเหล็ก
0: จับขอบเหล็กซิงค์อันนี้จับขอบปูน
1: อันนี้จับขอบปูน
0: อยู่อย่างลักษณะนี
1: ้เป็นลักษณะเป็นแคลมป
0: ์ใช
1: ่ประมาณนั้นเลยแคลมป์แล้วไขเร่งเอาเป็นอย่างนั้นนะครับดูนะตึ๊บ
0: อยู่
1: แ
0: ค่นี
1: ้แค่นี้เลยแล้วข้างล่างเนี่ยก็คือลักษณะการเกี่ยวขอบล่าง
0: ขอบล่างใช่ครับ

0: ๊ะปึ๊กปั๊กเฮ้ยง่ายนะโอเค3ชิ้นมาแล้ว
1: ชิ้นที่4
0: เอ๊ะมันคืออะไรพี่เนี่ย
2: นี่เราเสร็จ3ชิ้นแล้วเหรอ
0: สวยนะ
1: ใส่อีกสักอันนึงนะไม่ต้องเห็นมันพอดี
0: ฮัลโหลเอ้ยลำโพงนี่ฮัลโหลโอเคอันนี้อะไรนี่อะไร
1: อันนี้ฟังก์ชันมันคือเก็บของ
0: เก็บของ
1: เก็บของด้านข้างผนัง
0: เก็บยังไง
1: ผนังด้านหน้า
0: โชว์หน่อยโชว์หน่อย
1: โชว์เลยครับ
0: อ๋อ
2: แบบ
0: วางต่อยูนิคก็ได
1: ้ต่อยูนิค
0: เป็นดอกมงดอกไม้นี่อย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะแบบว่าจะต่อเป็นอย่างนี้ก็ได
1: ้ก็ได้แล้วแต่คุณ
0: หรือจะต่อเป็นอย่างนี้เลยก็ได้แล้วแต่
1: ก็คือไว้วางต้นไม้ไว้เก็บพวกผงฟักฟงฟักฟอกอะไรทั้งหลายแหละ
0: ก็คือเป็นชั้นวางของที
2: ่ decoration salt and pepper อ
1: ะไรเลย
0: ยาโอ้โหไอ้ฟอร์มนี้มันก็สวยไงมันสวยง่ายแล้วต่อมันเป็นยูนิตอะไรเงี้ย
2: แล้วเราต่อในต่อไงคะ
1: ใช้แม็กตะปูลมยิงอัดเข้าไปครับ
0: อ๋อนี่ไงนี่ไงมันจะมีรูอย่างนี้เห็นไหมนี
2: ่
0: เป็นปืนยิงตะปูลมยิงปักยืดยืด
2: แล้วก็เหมือนแบบว่าแล้วรอยต่อเนี้ยที่เห็นว่ามันเหมือนมีอะไรอุดในก
1: ระดาษ
2: ม
1: ี
0: อะไรติดไม้ไง
1: อันนี้ใช้กาวติดไม
0: ้เออกาวติดไม้
2: แล้วก็แบบว่าเวลาสมมติเราล่วงสายแล้ววัดมาอาจจะเปรี้ยวๆนิดหน่อยได้ก็มาอุดกันต่อได้เวลามันต่อกัน
0: ยึดกันให้อยู่
2: เพราะว่ามันต่อกันอาจจะเผยนิดนึงก็อุดอะไรไซส์เรียบร้อยอ
0: ย่างที่เราบอกเสมอครับว่าปืนยิงตะปูลมนั้นมีหน้าที่ในการประคองไว้ไม่ให้มันเคลื่อนนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่ยึดไม้เข้าหากันจริงๆก็คือกาวติดไม้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ติดกาวติดไม้หรือว่าลาเท็กซ์เข้าไปมันก็จะคอนแทรอยู่ดี
2: ต้องครับ
1: โอ้ใจเย็นใจเย็นดีโอ้โหแรงดีนะเนี่ย
0: อะไรอะไรอะมันต้องของใหญ่ขึ้นก่อนวะ
1: เอานี้เอาในลงมาก่อน
0: เอานี้ของใหญ่ขึ้นก่อนวะ
2: ผู้กำกับบอกให้เอารังพุ่งขึ้น
1: อ๋อถือเขาให้ถือไว้เฉยก่อน
2: เออหรอ
0: มันต้องของใหญ่ขึ้นก่อน
2: ได้ยังอันนี้ได้ยัง
0: โอ้ยตรงนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะตั้งแต่ยางกระดาษผ้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีซิงค์น้ำอันใหม่มีตัวยูนิตรังผึ้งเนี่ยที่เอาไว้วางของแล้วก็ยังมีอะไรฮะ
1: ส่วนแนวตั้ง
0: วางกันให้เต็ม
2: อันนี้คือส่วนแนวตั้ง
1: ใช่ครับ

0: ถ้าติดชิดกันมันอาจจะแบบว่าระยะต้นไม้แบบแปลกๆเวลาห้อยลงมาอะไรเงี้ยพี
1: ่
0: เราคิดว่าเอ้ยมันจะเหลือๆหน่อยไหมแบบไม่ต้องไปชิดกันแบบนี้ได้ไหมแบบเอ้ยแล้วท่านแบบเราก็ยึดเส้นนี้ได้เลยใช่ไหมงี้ไหมงี้ไหมแล้วก็เป็นตรงนี้ไหมเนี่ยเราต้องแล้วบนนี้มันได้วางของแล้วมันได้ระยะด้วยอย่างเงี้ยนึกออก
2: ไหมนี่ออกครับ
0: อย่างนั้นอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นได้ไหม
1: เออมันก็จะได้เพิ่มพื้นที่การวางของบนนี้ด้วยเนาะ
0: ถูกต้องไม่งั้นถ้าเกิดชิดกันก็จบเลย
2: ก็ได้เดี๋ยว
1: พอ
2: กลางอย่างเดียว
0: จ้าจ้า
1: โอเค
0: นะ
1: ไม่ต้องถามเจ้าของบ้านแล้วนะคะ
0: อุ้ยเราดีไซน์ให้แล้วไงมาเนรมิตไงเนรมิตแปลว่าอะไร
1: แต่แบบนี้ดีก็เสกมาเลยไม่ต้องเลือก
0: เออมาเห็นทุกทีก็มาแล้วไง
2: โอเคได้ได้ได้
1: แล้วเขาส่งเล็บมา
0: เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านทำหน้าเนี้ย
1: เออ
0: เราใช้
2: ตัวฉาก
0: โอเคเป็นแขนน
2: ั่
0: งอย่างนี้ใช่ไหมแขนรับอย่างนี้แล้วก็ป้าก็อย่างนี้อยู่เลยอยู่เลยนะครับ
1: โอเค
0: บอกไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อกันไม่ให้ความร่วนของผนังมันทำอันตราย
1: ให้มันเข้าไปเกี่ยวได้ไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปกับผนังร่วนๆตรงๆเดี๋ยวมันไม่เกาะ
0: ไม่ได้

0: โอ้โหทำเช่นนี้ไปอีก2อันจบเลย
1: โอ้วางโชว์ซะด้วย
0: แหมวางโชว์แล้วด้วย
1: วางแล้ว
2: แล้วมา
0: อันต่อไป
1: แล้ว
2: เรียบร้อย
0: โอเคอ่ะตำแหน่งนี้ตามนี้เดี๋ยวจะมีกระถางต้นนู้นต้นไม้มาวาง
2: ใช่ใน
0: นี้ก็ตามนะมันก็จะสวยงาม
1: อันนี้คือที่วางผงซักฟอกด้วย
2: ใช่ ทุกอย่างเขาอยากแล้วแต่ว่าเจ้าของ
0: คือเห็นภาพแล้วว่าขวดต้องเทินนี่แน
2: ่
0: อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม
2: ยาปรับพนุ่มเลยอย่าง
0: เงี้ยขวดแบบนี้วงแฟบเนี่ยอยู่นี่อะไรอย่างงี้ก็ตามวางบนต้นไม้อยู่นี่อะไรอย่างเง
1: ี้ย
0: ก็จะนะสวยงาม

0: อ่ะมาติดชั้นเลยนะครับด้านนี้ก็คือเป็นผนังแบบฟังก์ชันเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: วางของวางของนี่มันอยู่ในแผนป่ะเนี่ย
1: ในแผน
0: เหรอนี่ขนขึ้นมา4ชั้นนี่คือขนขึ้นมา
1: โอ้แบกกันสนุกเลย

0: แบกกันคือแบกหลายคน
1: แบกคนเดียว
2: คนเดียว
0: อย่าใช้คำว่าแบกกัน
1: แบกกัน
0: แบกกันคือต้อง2คนขึ้นไปถ้าแบกเนี่ยคือคนเดียวนี่คือแบกนะครับโอเคอ่ะ
3: แล้วไงพี
2: ่อันนี้เดี๋ยวยึดน็อตเดี๋ยวหาตำแหน่งให้พอดีก่อนว่าจะยังไงเต้มองตำแหน่งว่าตุ๊กโอเคมั้ย
1: ให้กลาง
2: จะได้ล็อกสกรูครับเรียบร้อย
0: แน่นปักเลย
1: อันนี้คืออะไรคะ
0: เออนี่คืออะไรพี
2: ่อันนี้คือก็ชั้นสำหรับเวลาวางต้นไม้อ่ะ
0: ยืนกระถางใหญ
2: ่ใหญ่หรือว่าวางข้างในหรือวางข้างบนก็ได้
0: เออเออทำไมจะวางของ
2: ใช่
0: เรียบร้อยอันนี้คือฝั่งนี้เรียบร้อยแล้ว
2: ฝั่งเรียบร้อยแล้วอ่
0: ะ
2: เหลือชิ้นนึงบาร์เนี่ยพื้นที่ท่านี้มีบาร์ด้วยนะ
0: บาร์อะไรป่ะพี
2: ่บาร์น้ำเลยแหละ
1: บาร์เดียว
0: ก็บาร์นี้บาร์หนึ่งข้ออ๋อบาร์น้ำต้องอยู่ตรงไหน
2: อยู่ข้างหลังเต้เลย
0: อุ้ยโอ้นี่ซิสบาร์น้ำนะ
2: แน่นนะครับ
4: โอเค
1: พูดซะนึกว่าเป็นบาร์เลยที่
0: แบบว่ามันที่แค่นี้ก็แม่จะใหญ่มากอุ้ยแต่ว่าพื้นที่มันเท่นะเท่เลยดีโหแน่นเลยเฮ้ยแข็งแรงมากนะ
2: ใช่ครับเวลาเผื่ออยากมานั่งกิบกาแฟอะไรมินต่างบรรยากาศ
0: ดูว
2: ิ
0: วโอ้แบบโอ้ตรงนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะตั้งแต่เฮ้ยวางเครื่องซักผ้าใช่ไหม
2: เก็บ
0: ยาเครื่องซักผ้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีส
1: ิ่
0: งน้ำมันใหม่ใช่ไหมฮะ
2: แล้วก็
0: ที่มีขาใหม่ที่เราทำขึ้นมา
2: ต้องขา
0: แล้วก็มีตัวยูนิตรังผึ้งเนี่ยที่เอาไว้วางของตั้งข้างผนังแล้วก็เดคอเรทไปด้วยในตัวแล้วก็ยังมีอะไรฮะ
2: ส่วนแนวตั้ง
0: วางกันให้เต็มอัน
1: นี้คือส่วนแนวตั้ง
2: ใช่ครับนี่คือส่วนแนวตั้งเลยแหละ
0: ผมก็นึกว่านี่ถั่วแล้วตั้งแล้วไอ้คือตั้งกว่าอีก
2: อันนี
1: ้ตั้งทุกด้าน
0: หลายตั้งแป๊บนึงนะขออนุญาต
1: ลองมาดูสิอดไม่ได้แล้ว
2: ต้องอด
1: ไม่ได้กำลังหน้าตาน่ารัก
0: ดีไหมสวยนะ
1: ตอนเช้าก็ออกมาคุยกับต้นไม้ซะหน่อย
0: โอเคเรียบร้อยนะครับก็สำหรับมุมทุกอย่างนี้ก็ภายในบัดเจ็ตด้วย
2: ใช่ครับ
0: บัดเจ็ตก็ไม่ได้เราใช้ไม้พาเลทเพราะฉะนั้นบัดเจ็ตจะลดลงไป
2: ลดลง
0: ฟิตติ้งปกติก็หาได้ตามร้านอุปกรณ
2: ์ถูกต้องครับ
0: ทั่วไปนะครับฟิตติ้งไม่ได้ฟิตติ้งพิสดารหายากอะไร
1: ใช่
0: นะฮะ
1: แล้วก็ที่ reuse อีกเยอะแยะเลย
2: บ้านต่างเก่าตะแกรงเหล็กเก่าอะไรพวกนี้เอามาไว้วางของ
0: เหมือนเราจัดระเบียบมันใหม่
1: ใช่
0: เพื่อให้พื้นที่มันใช้งานได้ดีขึ้น
1: เมื่อกี้ข้างล่างมีคนถามทำอะไรกันล่ะครับทำได้ด้วยเหรอครับนี่เดี๋ยวส่งมาแล้ว
0: ตำรวจเหรอ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่Neighbor
0: แล้วเขาบอกว่ารายการทางประจำวันโอ้อมรินทร์ทีวีนี่
1: เขาต้องส่งมาทางไหนหรอครับ
0: เรียบร้อยเสร็จกูเสร็จอีกแล้ว
1: ต้องมาอีก
2: รอบนี้ชั้น5มันมี5ชั้นนะชั้น4ก็แย่อยู่แล้วนะ
5: พื้นที่ใช้สอยได้เยอะขึ้นเลยที่ชอบมากคือมุมสีเขียวของต้นไม้รู้สึกว่ามันสดชื่นเวลาออกไปเจอแบบต้นไม้เจอพื้นที่ใช้สอยแล้วก็คิดว่าเราจะใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้มากกว่าเดิมที่แน่ๆแล้วบาร์นั้นเป็นที่ประจำผมเอาไว้แบบกินชาบูแน่นอนจริงๆที่ส่ง reference ไม่ได้ถึงขั้นแบบคาดหวังขนาดนั้นแต่สิ่งที่ได้มาเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้หยิบต้องได้ยากเลยแต่มันถูก mix and match มันเอามาดัดแปลงได้จริงอ่ะมันถูกคิดแบบไอเดียต่างๆรู้สึกขอบคุณรายการมากๆที่แบบทำให้เปลี่ยนและเห็นได้ชัดเลย

วันนี้เราจะทำความสะอาดคราบดำบนหม้อกับกระทะครับของที่ต้องใช้ในวันนี้นะครับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เบกกิ้งโซดาฟองน้ำล้างจานและฝอยขัดหม้อครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาฉีดน้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ให้ทั่วภาชนะครับและหลังจากนั้นเราจะมาขัดด้วยฝอยขัดหม้อครับรอบแรกขัดไปเรื่อยๆนะครับนี่เลยค่อนข้างจะดิ้นนิดนึง

คราบดำมาเลยครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาโรยเบกกิ้งโซดาครับโรยให้ทั่วเลยนะครับตรงจุดที่เราจะขัดเรามาถึงขั้นตอนการขัดออกอีกรอบครับ

0: จากที่เราขัดไปสักพักนึงนะครับเราจะมาล้างทำความสะอาดกันนะครับก็ส่วนนี้ครับที่ออกมานั่นเนี่ยครับเรียบร้อยครับสำหรับการทำความสะอาดคราบดำบนกระทะครับ
1: คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าอยากจะเนรมิตบ้านคุณให้เป็นมุมอะไรก็ตามนะครับส่งไอเดียมาที่เพจช่างประจำบ้านนะครับใน Facebook ได้เลยนะครับแล้วแอดมินเราจะมาดูพิจารณาว่าอันไหนที่มันน่าทำน่าจะเนรมิตได้เป็นจริงได้แล้วก็ดูไม่หลุดจากเรฟเฟอเรนซ์มาก
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ใช่ไหมเราก็จะไปทำแล้วก็พบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันไหนครับ
2: วันอาทิตย์นะคะ
1: กี่โมงครับ
2: 10:35
1: เออมินจีบีเอสซีทั้ง3 ทั้ง 4นะจ๊ะแล้วก็วันนี้ผมน้องทีมและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับ
3: อมรินทร์ทีวี

0: เราผลิตสินค้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราก็เลยกลับไปมองว่าการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยคนของเราต้องมีคุณภาพก่อนนะเราต้องกลับไปมองที่คุณภาพชีวิตก่อนนะคะมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์สกิลคือไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะฝีมือเท่านั้นนะคะแต่จะต้องพัฒนาเรื่องจิตสำนึกถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุขก็ฝึกให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิแบบง่ายๆฝึกสติฝึกได้ทุกวันเขาก็จะมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
1: มันเป็นการรู้ลมหายใจรู้ในสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเราก็กลับมาที่ตัวเราเองเรามีสมาธิมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราเคยโมโหอะค่ะก็ได้คิดทบทวนก็ได้ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยค่ะพอทำสมาธิเสร็จเราทำประชุมกันด้วยสติสนทนาบรรยากาศในการทำงานหรือการปรับปรุงงานมันดีขึ้น
0: ที่สุดค่ะเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรานำหลักในเรื่องของคุณธรรมเริ่มต้นจากพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาคำว่าพอเพียงก็คือให้เขารู้จากการจดบันทึกเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ฟุ่มเฟือยการที่เขาจะสามารถมีเงินออมได้เขาต้องลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือแม้แต่ว่าในอนาคตถ้าเขาเกษียณไปเนี่ยเขามีเป้าหมายในการเก็บเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่
2: คิดอยากจะมีเงินเก็บบัตรปลายชีวิตเพราะเราพยายามหลายวิธีแล้วมันเก็บไม่ได้เขาเลยมีโครงการอันนี้ขึ้นมาจะฝากให้เป็นเงินเก็บบัตรปลายชีวิตอะไรเงี้ยตอนแรกก็เดือนละพันอะไรเงี้ยให้เขาหักอัตโนมัติเลยแล้วก็เราก็เพิ่มมาเรื่อยปีละ500สมมติเราได้เงินเดือนเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็เอาที่เขาเพิ่มเงินเดือนให้เราอ่ะโปะเข้าไปอีกทุกวันนี้ก็ออมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 4,000 บาทก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: วินัยเราก็มองในแง่ของการที่เขาดูแลสุขภาพตัวเองทำอย่างไรให้เขาหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำหรือทำให้เขารู้ว่าการที่เขามาทำงานตรงต่อเวลาหรือเขามีวินัยในทุกมิติตั้งแต่ในครอบครัวเขาตัวเขาการทำงานของเขาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเขาเจริญขึ้นสุจริตก็ฝึกในเรื่องสตินี่แหละค่ะคนเราอะค่ะถ้ามีสติแล้วเนี่ยการที่เขาจะคิดสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์มันจะลดลงแน่นอนความซื่อสัตย์มันก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติค่ะจิตอาสาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทของเราเนี่ยได้สร้างจนงอกงามจนถึงทุกวันนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยพนักงานของเรานะคะต้องเป็นผู้รับก่อนเสมอถึงจะเป็นผู้ให้ได้เราค่อยๆฝึกเขาให้เขาเห็นว่าเวลาเขาเป็นผู้ให้อ่ะเขาจะเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาของความสุขของผู้อื่นที่เขาให้จิตมันก็เบิกบานมันก็อยากจะทำอย่างต่อเนื่องการสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพถ้าเดินไปในโรงงานของ JS เราจะเห็นสื่อเยอะถ้าเกิดเด็กเราได้เห็นทุกวันจะจดจำนะฮะโดยอัตโนมัตินะคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะหรือแม้แต่พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้เด็กเราเห็นแล้วมันก็ถูกปลูกฝังเพราะพระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่ดีของเราค่ะ
1: JS เนี่ยมันเป็นมากกว่าคำว่าที่ทำงานแล้วล่ะค่ะมันเป็นครอบครัวที่นี่ให้ทุกอย่างให้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าโรงงานนึงจะให้เราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะบางทีทีมงานจะเหนื่อยเพราะว่างานประจำก็ต้องมีกิจกรรมก็ต้องทำแต่พอเห็นพนักงานมีความสุขหรือสิ่งที่เขาได้รับแล้วมันเป็นประโยชน์มันก็หายเหนื่อยทีมงานก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเราการทำงานของเรามันง่ายขึ้นการใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตกับครอบครัวชีวิตเรามันดีขึ้น
0: เราก็มองพนักงานของเราทุกคนนะคะว่าเขาเป็นคนสำคัญถ้าไม่มีพวกเขาพี่นุชก็ไม่มีวันนี้ JS ก็คงไม่เจริญขึ้นถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุข

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ผมอยู่ประเทศไทยนานแล้วครับผมไปจังหวัดทุกจังหวัดที่ภาคใต้นะมีเก่งหลายชนิดนะครับบางครั้งมีเก่งส้มที่ใส่ผลไม้หรือเก่งกะทิใส่ผลไม้ได้ครับ I'm interested in many things. มังคุดกัด is one of them.

0: หลายคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะคงอยากจะหารายได้ที่นอกเหนือจากรายได้จากการทำงานค่ะหนึ่งวิธีที่สามารถต่อยอดความมั่งคั่งของเราได้ก็คือการลงทุนในกองทุนรวมนะคะเพราะว่าจะสามารถสร้างรายได้ได้อย่างน่าสนใจแต่กองทุนรวมก็มีอยู่มากมายเหลือเกินนะคะดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีการเลือกกองทุนรวมกันค่ะคุณผู้ชมเคยคิดไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้ทำงานไม่มีรายได้จากการทำงานแล้วเราจะนำเงินที่ไหนมาใช้เชื่อหรือไม่ว่ากองทุนรวมนะคะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถสร้างแพสซีฟอินคัมได้ในวันที่เราไม่ได้ทำงานแล้วนะคะแต่ว่าจะทำได้อย่างไรวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะคะที่เธอก็เริ่มต้นจากการทำบันทึกรับจ่ายจนทำให้ผันตัวมาเป็นนักออมและนักลงทุนค่ะหลายคนนะคะเลือกที่จะใช้แรงทำเงินมาตลอดชีวิตเลยนะคะ Facebook Fanpage แล้วก็มีคนที่ได้ความรู้จากเธอเยอะทีเดียวนะคะมาพูดคุยพร้อมกันกับคุณสาสิธรทองสุขนะคะหรือว่าพี่ก้อยอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะพี่ก้อยคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: หลายคนบอกเอ๊ะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาพี่ก้อยในโลกการเงินเท่าไหร่ให้พี่ก้อยแนะนำก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงชีวิตการทำงานเนี่ยตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
1: ก็เป็นพนักงานบริษัท มนุษย์เงินเดือน
0: คนหนึ่ง
1: คนหนึ่งค่ะบริษัทไทยสแตนเลย์ค่ะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะหน้าที่รับผิดชอบก็คือการปรับปรุงการผลิต productivity improvement ก็เกี่ยวกับระบบการผลิตแบบ Toyota อย่างเงี้ยค่ะทำยังไงถึงจะผลิตให้ต้นทุนต่ำสุด
0: lean ใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่ lean ก็มีหน้าที่ให้ความรู้กับพนักงานแล้วก็ส่งเสริมให้ทำกิจกรรมพวก lean
0: ค่ะเข้ามาสู่โลกการเงินครั้งแรกได้ยังไงคะ
1: คือต้องบอกตรงๆว่าตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยก็เป็นคนที่แบบชอบเก็บเงิน
0: อยู่แล้ว
1: ชอบเก็บเงินอาจจะแบบมีตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: คุณพ่อก็รับราชการแต่ก็ชอบค้าขายเพื่อที่จะมีรายได้เสริ
0: ม
1: พอเราเรียนจบมาได้พอเรามีเงินเนี่ยเราก็แบบโน้ตเราก็อยากจะมีเงินเยอะ
0: ๆใช่ค่ะเป็นความฝันของใครหลายคน
1: ใช่แล้วคุณแม่เนี่ยคือได้จากคุณแม่มาเยอะคือคุณแม่เนี่ยทุกวันจะต้องลงบัญชีวันนี้ซื้อขนมไปกี่บาทท
0: ุกวันเลยเหรอคะ
1: ทุกวันค่ะแกมีสมุดจดบัญชีส่วนตัวของแกเนี่ยทุกวันเงินกี่บาทกี่สตังค์แกลง
0: รายละเอียดทั้งหมด
1: ใช่ถามได้คือตอบได้หมดย้อนหลังไปแค่ไหนแกมีเล่มของแกแกไม่ต้องมีแอปพลิเคชันอะไรนะคะ
0: อันนี้ทำแบบเป็นนวดเลย
1: ใช่ก็คือตั้งแต่พี่เกิดมาพี่ก็เห็นคุณแม่ทำณวันนี้ตอนนี้แก70กว่าแกก็ยังทำอยู
0: ่ถือว่าน่าชื่นชมมากนะคะเพราะว่ามีวินัยมาก ในการจดบันทึก
1: พี่เลยคิดว่าพี่ได้จากตรงนี้จากแกมาเยอะเลย
0: แล้วพี่ก็เองก็ทำด้วย
1: ทำด้วยค่ะ
0: ทำตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่คะได้คะจำได้ไหมคะ
1: ตั้งแต่สมัยมหาลัยแล
0: ้
1: ว
0: โอ้แล้วก็ยังทำอยู่จนทุกวันน
1: ี้ทุกอาจจะเปลี่ยนพวกเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยไปบ้าง ตอนนี้ก็ใช้แอปพลิเคชันทางมือถือนะคะ
0: ดียังไงคะการทำบันทึกรับจ่ายเพราะหลายคนบอกว่าจดเนี่ยน่าเบื่อเสียเวลาเดี๋ยวคนอื่นก็จะหาว่าอุตรณีหรือเปล่าจริงๆแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเรามาคะ
1: เปลี่ยนมากคือเราจะรู้เลยคือพี่ไม่ได้ทำแค่ว่าซื้ออะไรวันนี้เท่าไหร่แต่พี่จะทำว่าในอนาคตข้างหน้าพี่จะซื้ออะไรเท่าไหร่ด้วยนะ
0: อ๋อคือวางแผนสำหรับอนาคตด้วยยังไงคะเช่น
1: ปีนึงเนี่ยเราจะทำแบบบัดเจ็ตแพลน1ปีเช่นในอีก12เดือนข้างหน้าค่ะพี่อาจจะทำประมาณปลายปีว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในเดือนไหนเกิดขึ้นบ้าง
0: รู้ล่วงหน้าเลยเหรอคะ
1: ใช่แล้วปลายปีเนี่ยเราจะมีเงินเหลือเท่าไหร
0: ่
1: แอปพลิเคชันสมัยนี้ทำได
0: ้
1: มีแบบทำบ
0: ั
1: ดเจ็ตมีฟอร์แคสต์สามารถที่แบบปรินเอาออกมาเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็น Excel ดูได้ด้วย
0: ค่ะแล้วที่วางแผนกับที่เป็นจริงเนี่ยมันเหมือนกันหรือมันแลกกันต่างกันยังไงบ้างคะ
1: มันก็แค่ประมาณการคร่าวๆแต่จริงๆมันจะต้องมีแลบกันแน่นอนอยู่แล้วเพราะจะมีบางค่าใช้จ่ายบางอย่างที่แบบอันแพลนเกิดขึ้นมาได้แต่พอเรารู้ว่าตัวนี้มันอันแพลนเราจะไปลดส่วนไหนที่จะแบบมาคัฟเวอร์
0: ม
1: ันเพราะไม่งั้นเนี่ยแผนที่เราจะมีเงินเพิ่มเนี่ยมันก็จะอาจจะหายไป
0: แปลว่าเราจริงๆก็พยายามทำให้ได้ตามแผนมากที่สุด
1: ใช
0: ่แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการที่วางแผนไว้เราก็บริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เราคิดว่าไม่จำเป็น
1: ใช่
0: นะคะจัดสรร
1: บางคนอาจจะคิดว่าเวอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นแบบธรรมชาติ

0: เดือนไหน
1: เข้ามาตอนเดือนไหน
2: อึดอัดไหมคะหรือรู้สึกไม่สบายใจหรือเปล่าว่าแบบอุ้ยกินกาแฟแก้วละ20บาทต้องลงบันทึกไปบางคนแบบเอ้ยตั้งคำถามแบบนี
0: ้บางรายการเราก็อาจจะรวบได้เนาะเช่นค่าใช้จ่ายประจำวันกินอยู่ประจำวัน
2: เป็นเงินก้อนไปเลย
0: ใช่ไม่จะบอกว่าซื้อขนม5บาทคงไม่ขนาดนั้นเลย
2: มันจะละเอียดเกินไปเดี๋ยวเสียเวลา
0: ใช่
2: นะคะทีนี้พอเราวางแผนดีๆแบบนี้นะคะก็คือทำให้เราเนี่ยรู้จักบริหารรายรับรายจ่ายแต่ก็ยังไม่ถึงกับขั้นลงทุนแค่อาจจะรู้ว่ามีเงินเก็บออมมีเหลือเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วคิกออฟของการลงทุนของพี่ก้อยล่ะคะ
0: มันก็เริ่มจากการฝากประจำก่อนเนาะตอนนั้นเราไม่รู้อะไรก็ฝากประจำไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเราก็มีเพื่อนรุ่นพี่เขามาบอกว่าเอ้ยเขามีขายพวกกองทุนรวมเนาะตอนนั้นนานมากแล้วค่ะประมาณปี37ตอนนั้นเงินเดือนก็น้อยมากแต่ด้วยความแบบก็ลองดูเน
2: า
0: ะ
2: อยากรู้อยากลอง
0: ใช่ก็เดินไปแบงค์ธนาคารกรุงเทพพูดได้เนาะธนาคารกรุงเทพกองทุนบัวบัวแก้วหรือสักอย่างเนี่ย
2: ตอนนี้ยังมีอยู่บัวแก้ว
0: เขาก็เปิดบัญชีเขาให้เราทำนู่นทำนี่แล้วก็ทำ
2: คือเพื่อนแนะนำมาก่อน
0: ใช่ก็ซื้อไป500บาท
2: อ๋อตอนนั้น500บาท
0: 500บาทนี่ก็หือแบบโอ้โหหือแล้วนะ
2: เงินเดือนไม่เยอะ
0: ใช่เงินเดือนแบบยังไม่ถึงหมื่น
2: ในยุคนั
0: ้
2: น
0: ในยุคนั้น
2: ค่ะ
0: ก็คือมันไม่มีสื่ออะไรที่จะบอกว่าตอนนี้มันกี่บาทกี่อะไรเงี้ยมันจะต้องไปอัปเดตกันทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่เยอะมากเนาะด้วยความไม่รู้ก็เลยขายปิดบัญชี
2: ค่ะตอนนั้นขาดทุนกำไรค่ะ
0: ยังได้อยู่นะ10บาท20บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ได้นิดเดียว
0: ใช่
2: แต่เรายังไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจเลย
2: ไม่เอาดีกว่าเพราะไม่รู้เรื่อง
0: เพราะว่าไม่รู้ว่าเขาเอาเงินเราไปทำอะไรแล้วมันต่างกับที่ฝากเงินประจำยังไงเราฝากประจำของเราไปเรื่อยๆดีกว่า
2: อุ่นใจกว่าเรื่องเข้าใจกว่า
0: ใช่ประมาณนั้น
2: ก็เลยพักเรื่องของการลงทุนเอาไว
0: ้
2: จนกระทั่งกลับเข้ามาเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรคะ
0: ตอนนั้นเนี่ยก็ทำงานได้สักพักนึงนะปี47เนี่ยก็ทำงานได้ประมาณเกือบ10ปีนะ
2: คะ
0: เขามีการประชาสัมพันธ์จากทางรัฐบาลเนี่ยว่ามีกองทุนที่ลดหย่อนภาษีได
2: ้
0: ตอนนั้นเราก็เป็นมนุษย์ที่เสียภาษีละเราก็เลยไปหาหนังสือมาอ่านไปค้นคว้าไปตอนนั้นอินเทอร์เน็ตอะไรก็แบบไม่มีนะก็คือฟังข่าวฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปหาหนังสือว่าอ่านตามหนังสือพิมพ์บ้างอะไรบ้างก็เลยตัดสินใจซื้อกองทุน LTF
2: เพราะว่าได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี
0: ใช่แล้วก็พอสิ้นปีเราก็เฮ้ยเขาทำยังไงต้องมายื่นแบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามศึกษาแล้วก็ลองทำดูเออมันได้คืนจริงๆนะมันได้ลดหย่อนภาษีจริงๆนะ
2: หลังจากนั้นก็เลย
0: ลงทุนมาตลอด ทุกปีคือมีเงินเหลือออมก็จัดเต็
2: ม
0: ในส่วนของ LTF
2: แต่ว่าคุณก้อยก็ไม่ได้หยุดแค่เรื่องของกองทุน LTF เท่านั้นทำไมถึงติดใจกองทุนรวมแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมต่อเนื่องล่ะคะ
0: มีความรู้สึกว่าการลงทุนในกองทุนเนี่ยมันทำให้ความมั่งคั่งเราเพิ่มขึ้นได
2: ้
0: มันดีกว่าเอาเงินไปฝากในแบงค์ได้กินดอกเบี้ยเนา
2: ะ
0: ในอย่างนึงก็ศึกษาเพิ่มก็รู้เรื่องพวกเงินเฟ้
2: อ
0: ที่มันจะทำให้ค่าของเงินเราลดลงด้วยก็เลยศึกษาเกี่ยวกับกองทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกเหนือจาก LTF เราก็ไปลงทุนอย่างอื่นกองทุนแบบอื่นด้วยนะคะว่ามันจะต้องจัดพอร์ตแบบไหนเพื่อจะทำให้ผลตอบแทนในระยะยาวเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นแพสซีฟอินคัมให้เราได
2: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังคุณก้อยเล่าให้ฟังดีกว่านะคะว่าแล้วทำอย่างไรถ้ามนุษย์เงินเดือนทั่วไปนะคะอยากจะจัดพอร์ตนะคะเพื่อจะมีแพสซีฟอินคัมจากกองทุนรวมนะคะสักครู่ในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
3: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
2: กลับมาคุยกันต่อนะคะในเงินทองต้องวางแผนนะคะหลังจากทราบแล้วนะคะว่าพี่ก้อยเองเนี่ยสามารถที่จะเลือกกองทุนรวมเพื่อสร้างพาสซีฟอินคัมให้กับตัวเองได้นะคะคำถามก็คือแล้วเราจะเลือกอย่างไรนะคะพูดคุยกับพี่ก้อยต่อเนื่องเลยถามพี่ก้อยแบบนี้ดีกว่าค่ะว่าสิ่งแรกที่ต้องทำนะคะเวลาเราอยากจะลงทุนในกองทุนรวมคืออะไรคะ
0: อันดับแรกเลยก็คือต้องมีเป้าหมายก่อนค่ะว่าเราจะลงทุนและเอาเงินส่วนนี้ไปทำอะไรเพื่ออะไรเมื่ออะไรนะคะ
2: เป้าหมายสำคัญที่สุด
0: ส่วนตัวพี่ก้อยเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายใหญ่ในการลงทุนเลยก็คือเรื่องของการวางแผนเพื่อหลังเกษียณนะคะว่าเราอยากจะมีเงินเท่าไหร่ณวันที่เราไม่ได้ทำงานแล้ว
2: เสร็จแล้วปุ๊บเราทำไมถึงใช้กองทุนรวมเพื่อปิดแก็ปหรือช่องว่างตรงนั้นให้เต็มล่ะคะ
0: ก็เราประเภทมนุษย์เงินเดือนไงเราคงไม่มีเวลาว่างไปเฝ้าตลาดหุ้นไหมเมื่อเขามีเครื่องมือมาให้แล้วเราก็แค่ใช้เครื่องมือเลือกให้ถูกเพื่อจะให้มันได้ตามเป้าหมายก็เริ่มวางแผนจัดพอร์ตว่า

0: ตามความเสี่ยงที่เรายอมรับได้เนี่ยเราควรจะจัดพอร์ตในลักษณะไหนลงทุนในกองทุนประเภทใดสัดส่วนเท่าไหร
1: ่
0: ก็ต้องศึกษาว่ามันมีกองทุนกี่ประเภทนะที่เป็นแบบไหนบ้างตราสารหนี้กองทุนกองหุ้นหรือว่าประเภทที่เสี่ยงสูงหน่อยพวกทองคำน้ำมันอะไรอย่างนี
2: ้วิธีในการเลือกกองทุนเพื่อจัดมาไว้ในพอร์ตที่พี่ก้อยวางเอาไว้แล้วนะคะว่าสัดส่วนของหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตราสารหนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็สินทรัพย์อื่นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเลือกแบบไหนล่ะคะ
0: พี่ก็จะเอาข้อมูลที่เราสามารถหาได้ในเว็บไซต
1: ์
0: ซึ่งมันก็มีเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ที่เราสามารถที่ไปศึกษาข้อมูลนะคะในเว็บไซต์เหล่านี้นะคะเขาก็จะมีผลประกอบการย้อนหลังของกองทุนให้เราดูได้ว่ากองทุนประเภทนี้ผลเขาบริหารจัดการกองทุนแล้วได้ผลตอบแทนเป็นยังไงแต่ว่าการผลตอบแทนย้อนหลังก็ไม่ได้บอกว่าอนาคตมันจะดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูสิ่งอื่นๆเพิ่มเติม
2: เช่นอะไรบ้างคะ
0: ถ้าถามตามตรงก็จะดูผู้จัดการกองทุนด้วยนะคะบางทีผู้จัดการกองทุนก็ย้ายไปหลายที่
2: ใช่ค่ะมีการเปลี่ยนบลจ.บ้าง
0: ใช่
2: ตามไหมคะ
0: ก็เปลี่ยนนะคะเพราะว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยมีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ผลตอบแทนของกองทุนเนี่ยดีไม่ดียังไงนะคะเพราะแบบเคยเจอกองทุนที่แบบเคยมีผลประกอบการดีดีแต่อยู่มาวันยังเอ๊ะทำไมดู performance ไม่ค่อยดีสืบไปสืบมาผู้จัดการกองทุนเขาไม่ใช่คนเดิมแล้วอะเขาไปอยู่ไหนแล้วเราก็ไปสาวหาอ๋อเขาไปอยู่ที่นี่แล้วก็ตามไปซื้อค่ะอย่างเงี้ยค่ะ
2: นี่คือที่มานะคะว่าเวลาเราเลือกเนี่ยเรานอกเหนือจากดูเป้าหมายที่เราต้องมีเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกจัดพอร์ตการลงทุนนะคะใช้กองทุนรวมตอบโจทย์เลือกกองทุนจากผลการดำเนินงานในอดีตความเสี่ยงที่รับได้นะคะแล้วก็ทางด้านของผู้จัดการกองทุนที่เข้ามาดูแลด้วยนะคะนี่เวลาเราลงทุนในกองทุนตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยระหว่างทางเราจะเปลี่ยนจะซื้อเพิ่มจะขายออกเปลี่ยนกองยังไงขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะ
0: ที่ใช้มาตลอดเลยคือ DCA คือลักษณะของการซื้อเฉลี่ยท
2: ุ
0: กเดือนจะขึ้นจะลงจะอะไรเราก็ซื้อแต่ว่านั่นต้องเป็นกองทุนที่เราเลือกมาก่อนแล้วนะคะก็ซื้อเฉลี่ยไปอย่าง LTF เนี่ยคือซื้อทุกเดือนตั้งแบบเป็นซื้อประจำไปเลยอัตโนมัติ
1: ค่ะ
0: ส่วนกองทุนอื่นๆเนี่ยก็กระจายตามพอร์ตนะคะว่าควรจะกระจายไปตราสารหนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามรักษาสัดส่วนแล้วระหว่างทางเนี่ยก็อาจจะมีการปรับพอร์ตบ้างเช่นอย่างซึ่งการรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวกับรอบบ้านผ่านเมืองที่จะมีผลกระทบต่อราคา
2: ค่ะก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป้าหมายชัดว่าเพื่อเกษียณระยะยาวแบบนี้เราก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนไส้ในถ
0: ้
2: าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆนะคะนอกเหนือจากเป้าหมายระยะยาวเพื่อการเกษียณแล้วนะคะมีการวางแผนร่วมกับครอบครัวหรือมีระยะสั้นระยะกลางยังไงบ้างคะ
0: มีแน่นอนบ้านนี้เป็นคนชอบเที่ยวมากถ้าแบบว่าใครสนิทเนี่ยจะรู้ว่าหยุดไม่ได้คือต้องไปเที่ยว
2: เที่ยวที่ไหนคะในประเทศต่างประเทศหรือผสมกัน
0: ทั้งในทั้งต่างประเทศนะคะก็ตามทรัพย์ที่พร้อมก็คงแบบว่าไม่ได้แบบว่า
2: คุณไหมคะ
0: ก็เป็นเงินจากการออมที่เรากันไว้เนี่ยนะคะว่าเงินที่ใช้สำหรับไปเที่ยวเท่านี
2: ้วางแผนไปแล้ว
0: เป็นบัดเจ็ตเท่านี้เพราะเราก็จะใช้บัดเจ็ตประมาณนี้นะคะ
2: ประโยชน์จากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อสร้าง passive income ให้กับตัวเองเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างคะ
0: พูดถึงประโยชน์เนี่ยมีเยอะมากมันทำให้เรามีเวลาว่างใช้ชีวิตได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับอนาคต
2: เพราะวางแผนหมดแล้ว
0: ใช่การวางแผนนี้สำคัญมากๆ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ส่วนตัวเองคิดว่าดีหมดทุกอย่างนะคะหาข้อที่ไม่ดีไม่ได้คือไม่ดีก็คือการที่ไม่ลงทุนนั่นเอง
2: นี่คือข้อเสียสำคัญที่หลายคนกำลังเป็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องลงทุนด้วยกองทุนรวมเองค่ะพี่ก้อยหลายคนก็รู้นะคะว่ามีประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินเพิ่มขึ้นได้แต่ในฐานะที่พี่ก้อยเองเนี่ยลงทุนจริงๆแล้วแล้วก็ใช้กองทุนรวมเป็นหลักเลยผลตอบแทนที่ได้ตอบโจทย์ความมั่งคั่งของเราให้เพิ่มขึ้นได้จริงมากน้อยแค่ไหนคะ
0: ตอบได้เลยค่ะว่าจริงค่ะนะคะจากประสบการณ์ที่ลงทุนด้วยตัวเองมานะคะผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยพูดได้ใช่ไหมคะก็อาจจะไม่ได้หรูหรามากแต่ว่าพี่ชอบก็พอใจกับมันก็ประมาณ 8-10% ในบางปีเนี่ยก็จะได้มากกว่านั้น
2: ค
0: ่ะก็เฉลี่ยอยู่ประมาณนี
2: ้ก็ถือว่าไม่น้อยเลย
0: ก็น่าจะตอบเป้าหมายในอนาคตที่เราหวังไว้ได้ถ้าเกิดมันรักษาระดับเฉลี่ยขนาดนี้ได้นะคะก็ ็คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะคะ
2: สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองข้ามนะคะไม่ใช่แค่การเพิ่มค่าเงินของตัวเองเท่านั้นแต่ว่าต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นก็คือการตั้งเป้าหมายซึ่งพี่ก้อยย้ำแล้วย้ำอีกนะคะว่าถ้าเป้าหมายเราชัดก็จะกลายเป็นแรงผลักดันให้เราสามารถเดินตามสิ่งที่เราต้องการและทำให้สำเร็จได้ค่ะซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยนะคะที่มาพูดคุยกับเราและสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้หา passive income จากกองทุนรวมค่ะพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าเราจะสามารถหา passive income จากกองทุนรวมได้อย่างไรบ้างค่ะ
1: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อหน้าคนไกล
2: เพราะการวางแผนการเงินเป็นเรื่องของทุกคนนะคะดังนั้นเราจะมาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะว่าถ้าเราอยากสร้างรายได้จากสินทรัพย์หรือว่า passive income จะทำได้อย่างไรบ้างผ่านกองทุนรวมค่ะ
3: เราสามารถสร้างความมั่งคั่งแบบง่ายๆนะครับโดยการได้รับ passive income จากกองทุนรวมครับpassive income คืออะไรนะครับเราต้องแยกประเด็นกันครับว่าปกติแล้วปัจจุบันครับเราได้รับรายได้นะครับแบบ active หรือแบบ passive ครับ active income ครับคือรายได้ที่เราจะได้รับต่อเมื่อเราใช้แรงงานของเราครับแลกไปเป็นเงินครับไม่ว่าเราจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับหรือเป็นเจ้าของกิจการซึ่งต้องไปเปิดร้านด้วยตนเองวันใดวันหนึ่งครับถ้าสมมุติเราไม่สบายขึ้นมานะครับเราจะทำอย่างไรครับรายได้จะมาถึงเราได้อย่างไรนะครับอย่างนี้เป็น active income นะครับส่วน passive income ครับหมายถึงรายได้ที่ได้มาโดยที่เราไม่ต้องออกแรงครับซึ่งรายได้ประเภทนี้ส่วนใหญ่นะครับจะหมายถึงรายได้ที่เราได้รับจากการลงทุนกองทุนรวมครับจะช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ในการเป็น passive income ครับผมกองทุนรวมดีอย่างไรครับข้อแรกครับเรามีมืออาชีพในการบริหารจัดการกองทุนซึ่งได้แก่ผู้จัดการกองทุนได้รับใบอนุญาตและได้รับการแต่งตั้งนะครับให้เป็นผู้จัดการกองทุนจากก.ล.ต.ด้วยในการขึ้นทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจครับในความเป็นมืออาชีพและทรงคุณวุฒินะครับและมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเป็นอย่างดีนะครับข้อดีข้อที่2ของกองทุนรวมก็คือมีการกระจายการลงทุนครับกองทุนรวมจะนำเงินของเรานะครับ1ก้อนไปกระจายการลงทุนในตราสารต่างๆกันครับขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนที่กองทุนนั้นตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะครับข้อดีข้อที่3ของกองทุนรวมครับเราสามารถใช้เงินจำนวนน้อยเพื่อที่จะเป็นเจ้าของกิจการของหุ้นหลายๆหุ้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นครับกองทุนรวมหุ้นนะครับท่านสามารถใช้เงินอย่างน้อยครับ 5,000 ถึง 10,000 บาทนะครับสมมุติถ้าไปลงในกองทุนรวม Set 50ท่านเป็นเจ้าของกิจการของ50บริษัทได้เลยโดยใช้เงินเพียงแค่ 10,000 นะครับหรือ 5,000 บาทเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับถ้าท่านไปลงทุนในหุ้นโดยตรงนะครับบางที 5,000 ถึง 10,000 บาทท่านซื้อหุ้นได้แค่1ตัวเท่านั้นเองนอกจากนี้แล้วครับข้อดีของกองทุนรวมครับกองทุนรวมครับได้รับการจดทะเบียนนะครับจากก.ล.ต.ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่ากองทุนรวมที่ท่านลงทุนนั้นถูกกฎหมายนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาท่านจะลงทุนในกองทุนรวมท่านต้องศึกษาให้มั่นใจก่อนว่ากองทุนรวมนั้นมีการจดทะเบียนกับก.ล.ต.หรือไม่ซึ่งดูได้จากเว็บไซต์ของก.ล.ต.นะครับนอกจากนี้ผู้แนะนำการลงทุนครับคนที่มาขายกองทุนให้กับท่านนี้จะต้องมีความรู้และขึ้นทะเบียนกับก.ล.ต.ก่อนนะครับถึงจะมีสิทธิ์ขายกองทุนรวมให้กับท่านครับโดยท่านสามารถเช็คได้จากเว็บไซต์ของก.ล.ต.ครับโดยพิมพ์ชื่อและนามสกุลของเขาในเว็บไซต์ก.ล.ต.ก็จะขึ้นมาเลยครับว่าบุคคลนั้นได้ขึ้นทะเบียนกับก.ล.ต.เป็นผู้แนะนำการลงทุนที่มีคุณสมบัติที่ขายกองทุนรวมหรือไม่4ขั้นตอนครับในการที่จะสร้างความมั่งคั่งด้วยการใช้ passive income จากกองทุนรวมขั้นตอนแรกครับคือการกำหนดเป้าหมายท่านต้องการที่จะได้รับเงินปันผลต่อเดือนเป็นเดือนละเท่าไหร่นะครับถ้าท่านรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยท่านก็จะสามารถกำหนดได้เลยครับว่าเงินต้นที่ท่านจะต้องใส่เป็นเท่าไหร่ผลตอบแทนที่ท่านจะต้องวิ่งเข้าหาเป็นอย่างไรและระยะเวลาในการลงทุนจะต้องใช้นานขนาดไหนขั้นตอนที่2ครับคือการวางแผนการเก็บเงินต่อเดือนนะครับหลังจากนี้แล้วนะครับท่านกำหนดเป้าหมายแล้วท่านจะรู้เลยครับว่าต่อเดือนท่านจะต้องเก็บเงินได้เท่าไหร่นะครับและที่สำคัญครับเมื่อท่านได้รับผลตอบแทนแล้วนะครับคิดแบบคนรวยครับอย่านำเงินนั้นไปใช้นะครับนำเงินไปลงทุนต่อให้เกิดดอกออกผลเกิดดอกเบี้ยทบต้นขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือประโยชน์ของการลงทุนต่อครับผมขั้นตอนที่3ครับคือการเลือกกองทุนที่ให้เงินปันผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่ท่านจะวางแผนการใช้จ่ายต่อเดือนได้อย่างมั่นคงนะครับส่วนใหญ่แล้วกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอนี้มีอะไรบ้างนะครับ ประการแรกครับมีกองทุนรวมหุ้นปันผลครับอันนี้ส่วนใหญ่จะให้เงินปันผลอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าตลาดหุ้นช่วงนั้นมีผลประกอบการที่ดีนะครับหรือกองทุนรวมอีกประเภทนึงที่เราให้ความสนใจคือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งเมื่อก่อนภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเป็น property fund แต่ปัจจุบันนี้เราจะเรียกว่า REIT นะครับตัวอักษรย่อ REIT นะครับ Real Estate Investment Trust นะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นกฎหมายซึ่งต่อยอดมาจาก property fund แบบเดิมนะครับแต่วัตถุประสงค์หลักก็คือเป็นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครับเพื่อที่จะนำค่าเช่านั้นกลับมาให้เป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอีกทอดหนึ่งทีนี้ผู้ที่จะลงทุนใน property fund หรือ REIT นะครับต้องมีความเข้าใจนิดนึงครับว่ากองทุนที่เราเข้าไปถือนั้นเป็นแบบ freehold หรือเป็น leasehold ครับ freehold นะครับหมายถึงเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ท่านมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์แห่งนั้นนะครับเมื่อกองทุนนั้นครบกำหนดแล้วนะครับท่านยังมีสิทธิ์ครับว่าถ้าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ขายไปท่านยังมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งตรงนั้นด้วยแต่ถ้าเป็นกองทุนประเภทที่2ครับเป็นกองทุนประเภท leasehold หรือสิทธิการเช่าท่านควรจะสังวรไว้นะครับว่าเมื่อจบอายุโครงการแล้วท่านจะไม่ได้รับเงินต้นคืนแม้แต่บาทเดียวดังนั้นครับเมื่อท่านลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์แบบ leasehold นะครับเมื่อท่านได้รับผลตอบแทนมาแล้วอย่าลืมนะครับว่าทุกๆเดือนที่ท่านได้รับเงินปันผลมานั้นมีเงินต้นของท่านติดมาด้วยเสมอทีนี้ครับในกองทุนรวมดีโซเราจะคิดอย่างไรล่ะครับว่าเงินต้นเราติดมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับในแต่ละงวดยกตัวอย่างเช่นครับสมมุติมีกองทุนรวมดีโซประเภทนึงครับมีอายุสัญญาทั้งหมด20ปีครับเราสามารถคำนวณได้เลยว่าเงินต้นของเรา100บาทจะกระเด็นออกมานะครับหมดภายใน20ปีดังนั้นทุกๆปีนะครับ100หาร20ครับเงินต้นเราจะออกมาปีละ 5% ถ้าสมมุติกองทุนรวมประเภท leasehold ครับให้ผลตอบแทนท่าน 8% ต่อปีนะครับมีอายุโครงการ20ปีก็จะหมายถึงว่ากองทุนรวมนั้นครับจะมีเงินต้นของท่านติดออกมา 5% ครับและให้ผลตอบแทนจริงๆแก่ท่าน 3% ต่อปีนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องระมัดระวังให้มากนะครับว่าถ้าลงทุนในกองทุนรวม leasehold แล้วเมื่อจบโครงการแล้วท่านจะไม่ได้รับเงินต้นคืนเลยเช่นเดียวกับกองทุน Infrastructure Fund นะครับหรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่ากองทุนรวมโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานนั่นเองครับเพราะว่าส่วนใหญ่กองทุนรวม Infrastructure Fund นี้นะครับคล้ายๆกับกองทุน leasehold ครับเป็นการลงทุนในสัมปทานของรัฐซึ่งไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ดังนั้นเนี่ยเงินต้นของท่านจะไม่ได้รับคืนเมื่อจบอายุโครงการดังนั้นนะครับท่านควรจะต้องพิจารณาด้วยว่าเงินปันผลที่ท่านได้รับจากกองทุนรวมประเภท leasehold และ infrastructure fund นั้นมีเงินต้นของท่านติดไปต่อปีละเท่าไหร่นะครับพอท้ายที่สุดท่านจะไม่ได้รับเงินต้นคืนเลยจากกองทุนรวมประเภทนี้การสร้าง passive income จากกองทุนรวมนะครับท่านยังต้องมีการรักษาวินัยนะครับในการลงทุนด้วยนะครับโดยการลงทุนอย่างต่อเนื่องครับท่านอาจจะต้องรักษาวินัยในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ครับหาวิธีครับรายจ่ายเราสามารถลดได้อยู่แล้วนะครับระหว่างลดรายจ่ายกับเพิ่มรายได้การลดรายจ่ายทำได้ง่ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละเดือนที่ท่านสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ท่านสามารถนำมาลงทุนในกองทุนรวมเพื่อให้ต่อยอดออกผลตรงนี้ไปเพื่อที่จะได้รับ passive income ได้ในระยะยาวท่านสามารถให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมโดยท่านจะได้รับ passive income ได้นะครับขอให้ยึดหลัก4ขั้นตอนครับกำหนดเป้าหมายครับว่าท่านจะลงทุนเป็นประเภทไหนอย่างไรนะครับเสร็จแล้ววางแผนการเก็บเงินครับว่าจะเก็บเงินอย่างไรครับเลือกกองทุนรวมที่จ่ายเงินปันผลให้ท่านอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนและสามารถสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายรายเดือนของท่านได้สุดท้ายครับสร้างวินัยการลงทุนโดยการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้เพียงเท่านี้ครับท่านก็จะมีอิสรภาพทางการเงินจากการมีพาสซีฟอินคัมได้อย่างสบายๆ
2: การวางแผนการเงินก็คือการวางแผนชีวิตนะคะถ้าเราเริ่มต้นวางแผนให้ดีตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและเดินตามแผนนั้นอย่างตั้งใจนะคะเชื่อว่าความสำเร็จทางการเงินก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้มาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินนะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนหรือว่าจะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่ www.set.or.th/education ค่ะส่วนวันนี้ฟอร์และทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

เด็กๆเลยเป็นคนที่ชอบกินกาลาเมมาอยู่แล้วแต่ว่าโตขึ้นพอเราได้ทานอีกครั้งอะค่ะเรามีความรู้สึกว่ามันมีความหนึบมีรสชาติมี texture ที่คล้ายๆกับโมจิรู้สึกว่ามันน่าจะส่งเสริมกันได้ดีค่ะเราก็เลยดึงตัวนี้มาทำ

0: รู้กันละเฮกี้กี้อุชุคลีทอกี้ตับเลือดยานี่ยัวชุดทอโบล่ะรถใส่อื่นนี่ก็ว่าดีเดินนึงก็ว่าเล็ดทอจูเวบุเมียเดี๋ยวมีเล็ดทอจูเลวเวบุนี่นะน้ำมันมาทอบุนี่เกล็ดทอตุ๊ดทอตอนนี้มอมิลัวติดตาเลวเวบุกิจโคบ่าเวบุอัตตาอุตานี่
1: เสียงยาเลียดดียานี่แกไปเจาะพ่อหน่อยพาลีบ้าล่ะ
0: พอดูกันมีแล้วเลือกผู้มีดอกมาตอบผู้นี้ดอกก็ย่อก็ย่อเนาะก็น่าเกลออัตตาตัวตาโตและมีวัวมีมาตอบผู้มีเคลนี้และอัตเทรดข้อเนาะมีวัวแล้วอากบวยนี้และอัตสีข้อเนาะ
2: เสียงยังเลยเมื่อยันเนี่ยจะว่ามาบุญเลยจะมองเห็นพระบุญเลย
0: เออมีเจ้าเด็ดนั่นนี่เนเต้เนเต้สระก็บ่ได้เลือกวิเลือกวิ
2: เฮ้ยมาจ้าเนี่ยแล้วเหรอเนาะโอ้ท่านเลยเรื่องหัวใจเชิงต่อด้วยมาตับเลือดเนาะท่านที่มึงไง

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องคนดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak นะคะและวันนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
1: ครับผม
2: แล้ววันนี้หมออ้อยจะพาหนูมาดูอะไรคะ
1: แน่นอนสิครับบรรยากาศสวยๆอากาศดีๆเนี่ยเราก็ต้องมาเดินป่ากันถ้าอยากรู้นะครับว่าที่นี่เนี่ยเขาเลี้ยงอะไรบ้างป่าสุสัตว์บนดอยมีอะไรบ้างตามผมกับน้องคนดีมาเลยครับเพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี Animal Speak
1: สวัสดีครับคุณหมอตึง
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับอันนี้น้องคนดีนะครับแล้วก็ผมหมออ้อย
3: สวัสดีครับคุณหมอ
1: มาเยี่ยมคุณหมอตึงถึงที่เลยครับ
3: โอ้ยินดีมากเลยครับ
1: จะพาน้องคนดีมาดูว่าบนดอยเนี่ยเขาเลี้ยงสัตว์อะไรกันบ้าง
3: มีตัวอะไรทายซิเนี่ยน้องคนดีรู้จักไหมครับเนี่ย
1: รู้จักไหมตัวอะไรนี่รู้จักไหม
3: ไม่รู้งง
1: เคยเห็นเปล่า
2: เคยเห็นค่ะ
1: ชื่ออะไร
2: มันมีชื่อว่าแกะ
1: แกะหรือใช่เหรอ
2: แ
1: พะแพะ
3: มาเดินดูใกล้ๆสิ
1: แพะแพะหมอตึงครับที่นี่ทำไมเขาถึงเลี้ยงแพะกันนะครับ
3: จริงๆเนี่ยพื้นที่ตรงนี
1: ้ครับ
3: เกษตรกรเขาปลูกยางพาราเยอะเข้ามาในพื้นที่ก็เห็นว่าเอ๊ะสัตว์ที่น่าสนใจที่จะสามารถที่จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ได้มาดูแล้วแพะน่าจะเป็นสัตว์ที่น่าสนใจแกะอีกตัวนึงนะครับที่น่าสนใจคือเหมือนกับเป็นเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกยางพารา
1: อ๋ออันนี้เขาเลี้ยงมากันได้นานขนาดไหนแล้วครับแถวนี
3: ้ตอนนี้นี่ชุดนี้ประมาณสักปีกว่านะครับ
1: แพะนี
3: ่สีขาวนี่พันนม
1: พันนมนะฮะ
3: ครับกะว่าอนาคตข้างหน้าถ้ามันมีเยอะๆเนี่ยจะรีดนมส่งออกได
1: ้อ๋อนมแพะนี่ดีนะคนดีรู้ไหมอย่างลูกสัตว์เนี่ยเวลาคลอดออกมาเนี่ยหานมอะไรไม่ได้เนี่ยเขาก็เอานมแพะให้ลูกสัตว์กินได้อย่างลูกสุนัขเนี่ยเวลาคลอดออกมาเนี่ยไปหานมลูกสุนัขให้ไม่ได้ไปหานมทดแทนอย่างอื่นไม่ได้เขาก็ใช้นมแพะนี่แหละป้อนให้กับลูกสัตว์กินคือถ้าเป็นนมวัวเนี่ยบางทีทำให้ท้องเสียได้ถ้าให้นมแพะเนี่ยจะปลอดภัยกับเรื่องท้องเสียมากกว่านี
2: ่แล้วแพะเวลาเขาเลี้ยงกันเขาปล่อยกันแบบนี้ได้เหรอคะไม่ต้องมีกรงก็ได้เหรอคะ
3: เลี้ยงมันมีหลายแบบค่ะเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งแบบนี้ก็
2: ได้เลี้ยงในกรงก็ได้
3: เลี้ยงในกรงก็ได้
1: ในกรงเนี่ยเราไม่ค่อยเลี้ยงเท่าไหร่พวกนี้ส่วนใหญ่
3: จะได้ออกกำลัง
1: สัตว์ปศุสัตว์เนี่ยเขาจะเลี้ยงแบบปล่อยมากกว่า
3: เหมือนกับส่งเสริมให้มันสุขภาพดีอารมณ์ดีผลผลิตที่ได้มันก็จะดีอย่างนี้ครับมันก็ไม่ก่อให้เกิดโรคคือเลี้ยงแบบธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดเลย
2: หญ้าที่เขากินนี่มันขึ้นเองที่บนดอยหรือยังไงคะ
3: ปลูกค่ะตรงนี้เป็นหญ้าปลูกถ้าหญ้าไอ้นี่เป็นหญ้าลูซี่ค่ะลูซี่ขึ้นได้ปุ๊บหญ้าอื่นไม่ขึ้นละ
1: เพราะว่ามันรากมัน
3: คุมใช่ไหมครับดินครับแต่ก่อนที่จะลงลูซี่เราต้องไถ
1: เตี้ยเลยฮะ
3: ใช่ครับไถแล้วก็ไม่งั้นหญ้าเดิมที่มันมีอยู่มันก็จะขึ้นนะคร
1: ับ
3: อ๋อ
1: แล้วเลี้ยงปล่อยอย่างนี้มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่เจอบ้างไหมครับ
3: ในส่วนของแพะที่บ่อยที่สุดหรือมีปัญหาที่สุดก็คือในส่วนของพยาธิต้องถ่ายพยาธิเป็นประจำ
1: ก็ต้องมีโปรแกรมถ่ายพยาธิใช่ไหมฮะ
3: มีโปรแกรมครับ
1: ก็ทุกๆ3เดือน4เดือนนี้ป่ะหรือว่า6เดือนครับ
3: ในส่วนแพทย์เราตอนนี้เราจะใช้ทุกเดือน
1: ทุกเดือนเลยฮะ
3: ทุกเดือนแต่สลับยาเอานะครับ
1: อ๋อครับ
3: เพราะว่าเราปล่อยแปลงเลยต้องถ่ายบ่อย
1: ถ่ายบ่อยฮะ
3: แต่ละครั้งแต่ถ้าอยู่ในโรงเรือนหรือว่าเลี้ยงแบ
1: บ
3: ยืนโรงนี่อาจจะ3หรือ4เดือนก็ได้นะครับ
1: แล้วอย่างนี้มันมีทำวัคซีนอะไรด้วยป่ะฮะที่นี่ทำป่ะฮะ
3: มีครับวัคซีนเราทำตอนนี้ที่ทำอยู่ก็คือเฉพาะปากและเท้าเปื่อย
2: แล้วการดูแพะเนี่ยค่ะตัวผู้ตัวเมียต้องดูยังไงคะดูที่เคลามันหรือเปล่าคะ
3: เคลาแพะเหรออ๋อไม่จำเป็นนะคะเพราะบางครั้งตัวเมียก็มีเคลาได
1: ้
3: เราก็ต้องดูที่
1: เต้านม
3: เต้านมบ้าง
1: ดูอะไรง่ายๆพวกแพะนี่ดูง่ายอยู่ละ
2: วันนี้พี่หมอตึงมาที่นี่จะมาดูแลน้องแพะนะคะคุณหมอตึงจะทำยังไงกับน้องแพะบ้างคะ
3: อ๋อวันนี้ว่าจะมาถ่ายพยาธิน้องแพะแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคน้องแพะมันจะได้ไม่ป่วยเป็นโรคนะคะ
1: เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้พอด
3: ีใช่ครับ
1: วันนี้คุณหมอตึงก็ครบกำหนดที่เข้ามาตรวจเยี่ยมฟาร์มพอดี
3: เดี๋ยวดีไม่ดีไอตัวที่มันคลอดลูกไปใหม่ๆนี่เดี๋ยวจะรีดนมให้ดูให้น้องคนดีชิมนมแพะดู
1: โอ้โหนมจากเต้าของจริงเลยนี่นมจากเต้า
3: คลองนี้ผ่านการตรวจโรคมาละ
1: เป็นหมดทุกโรคไม่ใช่ ปลอดโรคทุกอัน
2: ไป
1: ตัวท้ายละ
2: ขึ้น
1: ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นตัวท้ายละขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นเร็ว
3: รบกวนคุณหมออ้อยคัดมาสักตัว
1: เลือกตัวนะฮะ
3: ครับเลือกมาสักตัวนะครับ
1: ตัวไหนดีตัวนี้ดีกว่าไหมนี่น้องคนนี้รู้ป่ะเขาเลี้ยงอะไรอยู่นี่เห็นป่ะนี่เขาเลี้ยงอะไรอยู่ป่ะรู้ไหมอะไรอันนี้เป็นก้อนเกลือแร่มีกี่แบบฮะมีสองแบบอะที่นี่
3: มีสองแบบครับ
1: ครับสีแดงกับสีขาวต่างไงฮะ
3: อันนั้นจะเน้นแพะกับแกะตรงๆเลย
1: ครับ
3: อันนี้สำหรับวัว แต่ก็เสริมไปถ้าให้กินสำหรับตัวสีแดงเลยมันก็จะมีสารบางตัวอย่างพวกคอปเปอร์มากเกินอะไรพวกน
1: ี้
3: ก็เลยต้องให้สลับกัน
1: แต่ผมรู้สึกเขาชอบกินสีแดงนะเนี่ยแหว่งไว้มากกว่านั้นเนี่ย
2: ถ้าทำไมโรงเรือนแพ้ต้องมีไอ้สีดำๆคุมไว้ด้วยคะ
3: โรงเรียนเราเนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงลมมันแรงแล้วแสงแดดก็ร้อนจัดเราก็เลยเอาสแลนสีดำเนี่ยมาคุมไว้กันทั้งลมกันทั้งแดดเพื่อไม่ให้แพะเรามีปัญหาหรือว่าป่วยไม่สบายค่ะก็เลยต้องคุมไว
1: ้กินกิน
3: ไหนตัวไหนที่จะโชคดี
1: เอาตัวนี้แล้วกัน
3: มา
1: แล้วกัน
0: ไหนๆมาถึงที่ทั้งทีก็ต้องดูแลกันให้ครบครับทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยป้อนยาถ่ายพยาธิตรวจร่างกายและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการรีดนมแพะครับ
2: โอ้ยเหนื่อย
3: เหนื่อยละ
1: เดินขึ้นดอยมาเหนื่อยได้แค่นี้เองผ่านมา5ดอยเอง
3: ได้ยินเสียงอะไรมั้ยเสียงเหมือนตัวเมื่อกี้ป่ะทันไงเจ้าของสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวั
1: สดีครับ
3: อันนี้คุณเนครับ
1: คุณหมอคุณเนครับ
3: อันนี้
2: น้องคดีคร
3: ับ น้องคดี
1: ครับ
4: เป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยหรือเปล่า
2: เหนื่อยค่ะ
1: เหนื่อย
4: เดี๋ยวไปดูสัตว์ที่พี่เลี้ยงกันดีกว่าถึงเวลาให้อาหารพอดี
1: มีเลี้ยงแกะ
3: ครับผม
1: ผมเห็นห่านด้วยมีหลายอย่างมีกี่อย่างฮะที่นี
4: ่ที่นี่แกะเป็นหลักเลยครับ
1: แกะเป็นหลักเลยใช่ไหมฮะ
4: อย่างอื่นก็เป็นสัตว์เลี้ยงในครัวเรือน
1: อันนี้มีแกะกี่ตัวครับเนี่ยผมเห็นเยอะเหมือนกัน
4: ประมาณเกือบ200ตัวครับ
1: อ๋อ
4: หลักๆก็จะมีซานต้าอีเนสครับซึ่งเป็นแกะเนื้อครับซึ่งแกะเนื้อเนี่ยเขาจะไม่มีขน
1: ครับ
4: คนที่จะไม่ทราบเนี่ยบางทีก็จะนึกว่าเป็นแพะ
1: อ๋อครับ
4: ตอนนี้ก็ถึงเวลาให้อาหารพอดีเรามาให้อาหารแกะกันก่อนเลยดีไหมครับ
1: ดีฮะ
4: โอ้ย
1: มากันเพียบทำไมคุณเนถึงสนใจมาเลี้ยง
4: ตอนแรกผมเลี้ยงไว้อยู่ประมาณ20ตัวครับ
1: เลี้ยง
4: ให้มันกินหญ้าในสวนผลไม
1: ้อ๋อคือกะว่า
4: ก็คือว่า
1: เรา
4: ใช่ครับพอเลี้ยงไประยะหนึ่งเริ่มศึกษาก็เริ่มพบว่าการเลี้ยงแกะเนี่ยมีความน่าสนใจเพราะว่าเราใช้ประโยชน์จากเขาได้หลายส่วนเลย
1: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นเนื้
1: อ
4: จะเป็นขนของเขาจะเป็นหนัง
1: ครับ
4: แล้วก็รวมทั้งมูลเขาด้วยก็เลยเป็นที่มาทีนี้ก็เลยขยายฝูง100-200ตัวผมว่าก็ถือว่าเป็นระดับครัวเรือนนะครับ
1: ยังเป็นระดับครัวเรือนที่ดูแลได้เอง
4: ดูแลได้เองเพราะว่าถ้าเทียบในระบบแบบอุตสาหกรรมจริงๆก็ต้องเป็นพันตัวหรือเป็นหมื่นตัวขึ้นไปในขณะที่ข่าวนะฮะเราจะเห็นว่าความต้องการบริโภคเนื้อวัวก็เยอะทีนี้เนี่ยวัวเนี่ยเราเลี้ยงวัวเนี่ยเราต้องใช้เวลาตั้ง1ปีในขณะที่แกะเนี่ยปีนึงเนี่ยเราสามารถได้ผลผลิตจากเขา2ครั้งก
1: ็
4: คือเขามีลูกได้2ครั้งต่อปีแล้วก็อายุเขาประมาณ5เดือนถึง6เดือนแล้วก็คนหลายๆคนยังไม่เคยทานเนื้อแกะก็จะมีกลิ่น อะไรอย่างเนี้ยนะครับส่วนนึงที่ทำให้เนื้อของแกะหรือแพะมีกลิ่นมีปัจจัยอยู่ 2-3 ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือกรรมวิธีการผลิตเนื้อก
1: ็
4: คือการชำแหละข้อที่2ก็คืออาหารที่ใช้เลี้ยงอย่างในต่างประเทศเขาเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมก็มีการใช้อาหารคนอะไรที่วิเศษมาก
1: แกะขนที่เอาขนอย่างนี้เลยฮะเนี่ยอย่างเงี้ยฮะ
4: ใช่ครับแต่ว่าเราต้องผ่านกระบวนการก่อนเชื่อไหมฮะว่าจากขนแบบนี้มอมแมมแบบนี
1: ้
4: เราสามารถนำไปทำเสื้อที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่หน้าหนาวได้เป็นอย่างดีเสื้อกันหนาวนั่นเองแล้วพันคอด้วยคุณสมบัติของเขาก็คือว่าถ้าเราทอบางๆนะฮะ ก็คือเราใส่มันจะเบาในขณะที่อบอุ่น
0: ก่อนที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการตัดขนแกะแบบที่ชาวดอยหลวงเขาทำกันผมขอพาคุณผู้ชมบินข้ามทวีปไปถึงประเทศนิวซีแลนด์กันก่อนครับเพื่อชมการตัดขนแกะจากแหล่งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกนั่นก็คืออะโกรโดมครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่จัดแสดงแกะมากมายหลากหลายสายพันธุ์รวมถึงยังเป็นสถานที่โชว์การตัดขนแกะด้วยวิธีที่เรียกว่าโบเวนอีกด้วยครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยคุณกรอตฟี่โบเวนนักตัดขนแกะชื่อดังของนิวซีแลนด์ซึ่งว่ากันว่าวิธีการตัดขนแกะแบบนี้เป็นวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่งกี่เดียวล่ะครับ
2: คือเขาร้อนเหร รอคะเขาถึงได้อยากตัดขน
4: ใช่ค่ะโดยปกติแล้วเพื่อสุขภาพที่ดีของแกะเนี่ยเราควรจะตัดขนให้เขาอย่างน้อยปีละ1ครั้งในช่วงหน้าร้อน
1: ครับเพราะว่าขนนี่มันเก็บความร้อนได้ดีมากฮะไม่เขาระบายความร้อนไม่ได้
4: ใช่ครับแล้วก็เป็นเรื่องความสะอาดด้วย
1: ครับ
4: คือไม่ว่าจะอยู่ในเขตร้อนหรือเขตหนาวก็คือปีนึงเราควรจะตัดขนให้เขา1ครั้งครับ
1: ครับ
4: วิธีการตัดขนที่ถูกต้องนะครับท่านั่งของเขาจะเป็น

0: ท่านี้แล้วก็ในการตัดเนี่ยจะต้องใช้เวลาตัดยังไงให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เขาเครียดในต่างประเทศนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์เราจะใช้แบตเตอรี่ตัดไล่ตั้งแต่ด้านข้างนี้มาปุ๊บปุ๊บในต่างประเทศเขาจะทำเร็วมากแต่เนื่องจากเมืองไทยเราเนี่ยอุปกรณ์เฉพาะแบตเตอรี่นั้นแพงมากแล้วยังไม่คุ้มทุนกับจำนวนแกะที่น้อยเราเลยจำเป็นต้องใช้กรรไกรก็คือใช้วิธีตัดมือแบบวิธีโบราณ
1: ครับ
0: ถ้าใช้แบตเตอรี่เนี่ยเราจะให้เขานั่งแบบนี
1: ้ครับ
0: แต่ว่าถ้าใช้กรรไกรเนี่ยเราจะให้เขานอนตะแคงเราก็จะมีคนช่วยเราจะทีนี้เนี่ยวิธีการตัดเนี่ยเราจะต้องไล่ไปจากที่ท้องการตัดขนให้ดีก็ควรจะตัดให้ได้ออกมาเป็นแผงนะครับนี่นะครับเราก็จะไล่อย่างนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆ
1: ครับ
0: จนกระทั่งมาถึงอีกฟากนึงเนื่องจากเวลาเราตัดอย่างนี้เนี่ยมันใช้เวลานาน
1: ครับ
0: บางทีเป็นชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสังเกตอาการเขาดีๆบางจังหวะที่เขาเครียดแล้วเขาเหนื่อยมากๆเราจะไม่ต้องปล่อยเขาไปก่อนแล้วจริงๆในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการคัดแยกชิ้นส่วนต่างๆของขนนะครับเพราะคุณภาพจะไม่เท่ากัน
1: ครับ
0: คุณภาพขนที่ดีที่สุดจะอยู่บริเวณแผงคอครับเพราะว่าเป็นขนที่มีความละเอียดมากที่สุดแล้วก็ขนบริเวณคอเนี่ยจะมีความสกปรกน้อยกว่าบริเวณอื่นเกรดของขนเนี่ยราคาก็จะต่างกันแต่ในเมืองไทยเราเนี่ยตอนนี้ที่ขายกันในเครือข่ายที่แปรรูปขนเนี่ยนะครับ ขนดิบก็อยู่ที่กิโลละประมาณ120บาทแต่หลังที่ไปผ่านกรรมวิธีแล้วก็ปั่นมาเป็นได้แล้วเนี่ยราคาก็อยู่ที่กิโลละ 1,500 บาทตัวหนึ่งจะได้ประมาณ 2-5 กิโลครับความละเอียดของขนวัดกันด้วยหน่วยของไมครอนนะครับก็จะมีค่ามาตรฐานกำหนดอยู่ว่าแกะสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยความละเอียดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร
1: ่
0: ซึ่งเหมาะที่จะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆกันนะครับส่วนที่ละเอียดสูงเนี่ยก็เหมาะที่จะทำพวกเครื่องนุ่งห่มผ้าพันคอขนแกะเนี่ยผืนเล็กๆบางๆเนี่ยแต่ว่าให้ความอบอุ่นมากเลยมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
2: นุ่มนะ
0: กับผ้าฝ้ายลองจับดูครับ
2: นุ่มไหม
3: นุ่มฮะ
4: คือถ้าเราต้องการเสื้อขนแกะเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
4: เราจะต้องใช้แกะกี่ตัวคะ
0: ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของเสื้อครับซึ่งถ้าเราคำนวณคร่าวๆเราคำนวณจากน้ำหนักนะครับอย่างขนแกะที่ขนแกะดิบที่เราตัดเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยเราจะได้ประมาณ2กิโลใช่ไหมฮะแต่เวลาเรามาแปรรูปแล้วเนี่ยส่วนที่เราได้เป็นเส้นใยจริงๆเนี่ยก็จะลดลงประมาณ 50% หรือมากกว่านั้นอย่างเสื้อกั๊กที่ผมทดลองทำเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2กิโลกว่าก็อาจจะต้องใช้แกะถึงประมาณ4ตัวขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราตัดขนแกะแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็จะต้องทำความสะอาดสีดำๆที่เราเห็นนี้นะครับก็จะเป็นไขมันคราบไขมันจากผิวหนังของเขาที่ติดนะครับ
1: ครับ
0: เราก็จะต้องต้มให้ไขมันออกก่อนต้มน้ำให้พอเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่ขนแกะลงไปเลยนะครับลงไปแป๊บเดียวเนี่ยสิ่งสกปรกที่เป็นไขมันเนี่ยก็จะออกมาทันทีเลยคือหลังจากที่เราต้มระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะต้องนำขนที่ได้เนี่ยไปล้างในน้ำสะอาดแล้วก็แช่ผงซักฟอกไว้อีกทีหนึ่งหลังจากนั้นพอเราซักแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำขนที่ได้เนี่ยไปตากแดดพอแห้งแล้วเราถึงจะนำไปปั่นไปยีแล้วก็ปั่นเส้นต่อไปหลังจากที่เราต้มแล้วนะครับแล้วก็ไปตากแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะได้ขนดิบเป็นแบบนี
1: ้ครับ
0: เป็นยังไงขาวขึ้นไหมคะ
1: นี่ขาว
4: ขาวขึ้นละ
0: อันนี้คือขนดิบเลยแต่พวกนี้นี่คือเราไปผ่านกระบวนการย้อมสีมาเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการแปรงขนแล้วก็ปั่นเส้นใยให้ดูนะครับวิธีการก็คือว่าเราก็จะต้องใช้ที่แปรงขนต้องใช้2อันอันนี้เรียกว่า wool garter นะครับภาษาอังกฤษทีนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้ขนแกะประมาณนึงวางลงไปบนแปรงอย่างนี้แล้วก็เราก็จะต้องยีอย่างนี้ครับสังเกตดูนะครับ
1: จะยีไปเรื่อยสักพักนึง
0: จนไปเรื่อยๆสักพักนึงครับ
1: จนมันฟูได้ที่
0: จนมันฟูได้ที่แล้วก็เราสังเกตดูว่าสิ่งสกปรกเนี่ยหลุดออกไปพอเราได
1: ้ครับ
0: เราได้ขนแบบนี้แล้วใช่มั้ยครับหลังจากที่เรายีเป็นก้อนอย่างนี้แล้ว
1: ครับ
0: ขั้นตอนต่อไปคือเราก็จะไปปั่นเป็นเส้นก็หลังจากที่เราปั่นเป็นเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาไปทำเป็นเสื้อผ้า
1: ครับ
0: นั่นก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราทดลอง
1: โ
0: อ้อันนี้จะเป็นเสื้อกั๊กนะครับก็จะเป็นขนแกะ 100%
1: แล้วมันต้องไปย้อมสีอะไรป่ะฮะโดยปกติ
0: อันนี้ไม่ครับอันนี้คือสีธรรมชาติ
1: แล้วเขาใส่ใช้สีนี้กันเลยฮะ

0: เวลาคนใส่กันเน
1: ี่ยแล้วแต่ฮะว่าเราต้องการสีอะไรแต่คืนนี้ผมต้องการโชว์ให้เห็นว่าแสดงให้เห็นว่ามันเป็นขนแกะจริง
0: ๆธรรมชาตินะฮะ
1: ใช่อันนี้ใช้วิธีการถักเส้นใยจะใหญ่หน่อย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะมีน้ำหนักหน่อยแต่คือใส่แล้วมันบางแล้วมันอุ่นอันนี้ใช้ได้ขนแกะประมาณกิโลกว่าๆเกือบ2กิโลครับต้นทุนเราก็จะอยู่ที่เกือบ 3,000 ละ
0: โห
1: ยังไม่รวมค่าทอ
0: ครับนี
2: ่เฮ้ยเท่ฮะเนี่ยโอ้อุ่นเลยฮะเนี่ย
0: คราวที่ผมเห็นหมดแล้วว่าแกะตัวนึงเนี่ยทำอะไรได้บ้าง
1: ครับ
0: เนื้อเอาไปรับประทานได้ขนก็มาใช้ได้มูลผมอยากรู้มูลแล้วคราวนี
1: ้ก็เมื่อกี้ที่เราเจอกันครั้งแรกอันนั้นผมกำลังตากมูลอยู
0: ่อ้าวผมนึกว่าพรวนดิน
1: ไม่ใช่นั่นคือมูลแกะครับในแต่ละวันก็คือเราต้องนำไปตากแดด
0: ครับ
1: หลังจากนั้นก็จะผ่านกระบวนการ
0: คราวนี้ขี้แกะที่ได้ก็จะเอาไปเป็นปุ๋ย
1: แล้วก็นอกจากนั้นเรามีระบบแลกเปลี่ยนกับเกษตรกร
0: ครับ
1: ก็คือพวกวัตถุดิบที่เหลือจากการเกษตรยกตัวอย่างเช่นเปลือกถั่วเหลืองพวกฟางข้าวอย่างเงี้ยเราก็ใช้ระบบแลกเปลี่ยนก็คือผมนำมูลแกะหรือขี้แกะเนี่ยไปแลกกับวัตถุดิบเหล่านั้นแล้ววัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยเป็นอาหารให้แกะได้ดีอีกด้วยมูลแกะเนี่ยมีลักษณะพิเศษอยู่ตรงที่ว่าในมูลเขาจะมีแอมโมเนียกับยูเรียเยอะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไนโตรเจนจะสูงก
0: ็
1: คือเหมาะกับพืชที่ต้องการไนโตรเจนสูงอย่างพืชไร่พวกข้าวพวกข้าวโพดแล้วก็หลายคนที่เอาไปทดลองดูนะครับก็พบว่าสามารถช่วยไล่หอยเชอรี่ในนาข้าวคือชาวบ้านเนี่ยเขาไปได้ข้อมูลมาจากทางอินเทอร์เน็ตม
0: ี
1: คนทดลองแล้วเขาก็เอาไปทดลองใส่สรุปว่าได้ผลจริงๆนอกจากหอยเชอรี่แล้วหนูเนี่ยหนูที่ชอบมากัดต้นปาล์มเนี่ยนะครับหนูก็ไม่อยู่ตอนนี้เนี่ยเรายังขาดข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการอันยืนยันแต่คือจากที่ชาวบ้านนำไปใช้เนี่ยก็บอกต่อกัน
0: มูลแกะไล่หอยเชอรี่
1: ฮะผมในฐานะคนเลี้ยงแกะเองเรายังไม่ได้พิสูจน์แต่เราก็ตามไปดูอยู่ซึ่งเขายืนยันอย่างนั้นนะฮะ
0: ถ้าเกิดมูลแกะไล่หนูไล่หอยเชอรี่ได้นี่ชาวนายิ้มนะฮะ
1: ครับ
0: ลดการใช้ยาสารฆ่าแมลงไปได้เยอะมาก
1: ครับ
0: ข้าวที่กินเราก็ปลอดภัยโอ้โหแกะตัวเดียวทำประโยชน์ไม่รู้กี่สิบอย่างเนี่ยเลี้ยงแกะดีกว่าฮะ
3: พามาดูอะไรสิ่งที่ผมภูมิใจในพื้นที่นะครับอยากให้คุณหมอได้เห็นว่าม
0: ัน
3: เป็นยังไงบ้างในพื้นที่ของอำเภอดอยหลวงเรานะ
0: ครับ
3: นอกจากแกะแพะแล้วนะครับ
4: ข้าต้องจัดงานอะไรให้คุณหมอแน่ๆเลย
0: จริงเหรอ
4: ด
0: ู
3: โอ้สวัสดีครับ
0: โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: อันนี้พี่น้องชนเผ่าของเราซึ่งจะมีการเลี้ยงปศุสัตว
0: ์ครับ
3: เป็นของตัวเองเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะสุกรหรือว่าหมูก่อนอื่นเราต้องมาทักทายกับพี่น้องชนเผ่าของเราก่อนว่าจะทำยังไงนะครับ
0: ทำไงคร
5: ับ สวัสดีครับแล้วก็จับมือกับพี่น้องชนเผ่าเหมือนสร้างความคุ้นเคยให้พี่น้องเราว่าเขาจะไว้ใจไว้วางใจเราครับว่าเราเป็นพี่น้องกับเขาวันนี้มาเยี่ยมมาเที่ยวหาเนาะ
0: มาเยี่ยมครับผมอยากทราบนิดนึงครับคือเสื้อเห็นมีทั้งสีขาวสีแดงชมพูสีดำอะไรเงี้ยสีม่วงเงี้ยมีความแตกต่างกันไหมครับ
6: แต่อันนี้นั่นเป็นสาวอ่ะ
7: เป็นโซดิว
6: เป็นโซดิวผู้หญิง
7: ขาว
6: ผู้หญิงโซดิว
0: เอาผู้หญิงใส่สีขาวผู้ชายไม่ใส่สีขาว
6: ใส่อย่างนี
0: ้ผู้ชายใส่สีแดง
6: ผู้ชาย
7: แม่บ้านใส่อย่าง
0: นี้อ๋อทำไมบ้านสีดำคุณหมอก
3: ็มาดูแล
0: สุขภาพสัตว์ให้กับพี่น้องที่นี่ใช่ไหมครับ
3: เพราะพี่น้องชนเผ่าพูดง่ายๆคือจะเอาหมูตัวเล็กๆนี่พอจะไปได้อยู
0: ่
3: ว่ามันเป็นอะไรไม่สบายยังไงแต่ถ้าตัวโตๆตัวใหญ่นี
0: ่
3: คงให้อุ้มไปที่อำเภอไม่ไหวอะครับเราก็ต้องมาบริการถึงที่ให้กับประชาชนหรือให้พี่น้องของเรา
0: ส่วนมากก็มีปัญหา
6: บางทีหมูมันตัวใหญ่เนาะคลอดไม่ได้อะไรไม่ได้ออกลูกไม่ได้ก็เลยต้อง
0: หาหมอคลอดไม่ออกหมอก็มาช่วยทำคลอดให้ฉีดยาเร่งคลอดอะไรอย่างงี้ให้แล้วที่บ้านเลี้ยงกันเยอะไหมครับหมูเน
6: ี่
0: ย
6: จะมีทุกหลังคา
0: ทุกหลังคาเลยก็จะเลี้ยงอย่างน้อยตัว2ตัว3ตัวอย่างเงี้ย
3: หมูที่ครับพี่น้องชนเผ่าเราเลี้ยงค่อนข้างจะมีความทนทานต้านทานโร
0: ค
3: กินอาหารเหลือเศษจากที่พี่น้องเขากินแล้วเอามาให้หมูพวกนี้กินก็มีความทนทานต่อโรคแต่ก็มันก็ต้องมีการป้องกันโร
0: ค
3: ก็ทำวัคซีนถ่ายพยาธิมันก็เหมือนกับสัตว์อื่นๆโดยเฉพาะเหมือนแพะเหมือนแกะ
0: แล้วทุกบ้านที่เลี้ยงหมูเนี่ยผมสงสัยว่าเค าจะมีพิธีกรรมอะไรเกี่ยวกับหมูไหมครับเพราะว่าเห็นทุกบ้านมีหมูหมดเลยฮะ
8: มีประเพณีครับ
0: ประเพณีอะไรบ้างครับ
8: ประเพณีถึงเวลาว่าปีหนึ่งก็เขาจะเลี้ยงหมูคู่หนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งแม่ตัวหนึ่ง
0: ครับ
6: คุณพ่อบุรุษหรือวิญญาณพ่อที่ตายไปแล้วกลับมากิน
0: กลับมาแล
6: ้วให้มากิน
8: ให้มากิน
6: เลี้ยงให้มากิน
8: เลี้ยงให้มากิน
6: เลี้ยงผีเนี่ย
0: อ๋อครับก็คือเหมือนกับว่าในปีนึงเนี่ยก็จะมีพิธีก็คือให้บรรพบุรุษกลับมากิน

0: ารที่เราทำให้อย่างนี้ใช่ไหมครับเหมือนไหว้แหละพิธีไหว้เหมือนไหว้เหมือนคนจีนอ่ะไหว้บรรพบุรุษกินก่อนเสร็จแล้วเราก็เอามากินต่อเป็นสิริมงคลกับเราก
1: ็มีประเพณีที่ผมมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นประเพณีที่ดี
0: ครับ
1: สามารถป้องกันโรคได้อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่น้องชนเผ่าเราเนี่ยจะไม่เอาหมูจากบ้านอื่นก็คือจากหลังคาอื่นเนี่ยเอาเข้ามาในบ้านของตัวเองถ้ามีการเอาเข้ามานี่อาจจะมีวิธีการเสียค่าปรับอะไรพวกนี
2: ้หลังคาอื่นนี่ก็คืออย่างเช่นว่าอยู่บ้านหลังนี้ก็คือหลังคานี้
1: ใช่ค่ะ
2: อย่างเช่นถ้าบ้านหลังนั้นจะเอาหมูไว้ฝั่งนี้ก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ทำไมครับ
3: แต่ผิดประเพณีหนึ่ง
0: ผิดประเพณีเลย
3: ครับ
0: แล้วเรามีวิธีถ้าเกิดจะต้องเอาเข้ามาสมมติบ้านหลังนี้
4: ถ้าจะเอาเข้ามาต้องเจ้าของบ้านที่ล่ะ
3: เจ้าของมันรับมาเอง
4: คนอื่นมาได้เข้ามาไม่ได้
5: คนอื่นเอามาไม่ได
3: ้2 บาท
0: ปรับ2 บาท
3: แล้วก็ปรับนี่ทำไม่ดี
5: ไปซื้อหมูมาไปซื้อหมูมาอีกมาเลี้ยง
0: อ๋อก็คือทั้งเสียค่าปรับแล้วยังต้องซื้อหมูมาเลี้ยงอีกก็เท่ากับว่ากว่าจะเอาเข้ามาได้ก็
4: ต้อง
0: ขออนุญาตบรรพบุรุษด้วยในการเอาเข้ามาใหม
1: ่เหมือนกับว่าประเพณีเนี่ยเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งในการที่ว่าป้องกันโรคไม่ให้เกิดการระบาดของโรค
0: ครับซึ่งก็ดีนะฮะ
1: ซึ่งเป็นประเพณีที่น่าเลื่อมใสน่านับถือเหมือนกัน
0: ครับก็มีเขาคิดกันป้องกันนะโดยใช้กุศโลบายทำให้ปลอดภัยกับโรคที่อื่นวันนี้เนี่ยที่ผมไปดูมาไปกับน้องคนดีมาเนี่ยก็เห็นหลากหลายปศุสัตว์หลากหลายตัวหลากหลายชนิดนะฮะทั้งแพะทั้งแกะทั้งหมูนะฮะสิ่งที่ผมเห็นสังเกตได้คือรอยยิ้มเวลาเราเข้าไปหาเขาก็มีความสุขกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบพอเพียงพึ่งพาอาศัยกันพูดง่ายๆนะฮะ
1: มันมีความขัดแย้งกันในชุมชนเขามีความสมัครสมานสามัคคีเนี่ยชุมชนดูแลชุมชนนะครับเราก็ดูแลสัตว์มีความสุขผู้เลี้ยงก็มีความสุขครับ
0: วันนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาพบกับปศุสัตว์บนดอย
1: ยินดีมากครับ
0: ได้เห็นชีวิตผู้คนได้เห็นชีวิตของพี่น้องชาวเผ่าปากยอนะฮะที่แต่งชุดเผ่ามาเลยนะฮะผมก็ไม่เคยเห็นว่าเป็นยังไงวันนี้ก็ได้เห็นนะฮะโอ้โหต้องขอบคุณพี่น้องชาวปากยอมากนะครับที่ให้โอกาสได้แวะมาเยี่ยมแล้วก็ได้มาเห็นหมูนะฮะหมูดอยเขาเรียกหมูดอยฮะหมูดอยลูกดกมากฮะ
2: แต่ก็น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วอะค่ะแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะติดตามรายการ Animal Speak ได้ในอาทิตย์หน้านะคะรับรองสนุกแน่นอนค่ะ
0: งั้นวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ

0: ที่3มองค่าใช้จ่ายแบบคมกริบด้วย2สกิลโลกยุคใหม่เนี่ยมันทำให้เราทุกคนกลายเป็นคนมีค่าค่าโน่นค่านี่เยอะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตนี่ยังไม่พูดถึงค่าข้าวร้านป้าหน้าปากซอยหรือถ้าใครมีพ่อแม่ต้องดูแลด้วยล่ะก็ในเดือนนึงเนี่ยเราอาจต้องเข้าแอปธนาคารกันหัวหมุนแล้วยังไม่ถึงปลายเดือนด้วยซ้ำเราก็จะตกใจร้องอุ๊ยคุณพระเมื่อพบว่ายอดในบัญชีเหลือ0บาทเงินหายไปไหนใครก็ได้ช่วยบอกทีใจเย็นปัญหานี้แก้ได้ปัญหาเงินหายไม่รู้ตัวจนทำให้คุมค่าใช้จ่ายไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาโลกแตกมันแก้ได้เริ่มต้นด้วยการแยกให้ได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเป็นค่าใช้จ่ายแบบไหนโดยเรียนรู้2สกิลสำคัญนั่นคือสกิล1มองค่าใช้จ่ายคงที่ให้ขาดค่าใช้จ่ายคงที่ต้องจ่ายเท่าๆกันในทุกเดือนเช่นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถที่ต้องกัดฟันจ่ายให้ตรงตามเวลาจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรับเปลี่ยนได้ยากส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่สามารถประมาณการล่วงหน้าได้ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ต้องคิดให้ดีก่อนใช้เพราะถ้าเกิดปัญหาจ่ายไม่ได้วันไหนจะส่งผลกระทบสูงเช่นถ้าผ่อนบ้านผ่อนรถไว้ก็อาจโดนยึดบ้านยึดรถได้สกิล2ลดค่าใช้จ่ายผันแปรให้ได้ค่าใช้จ่ายผันแปรซึ่งผันเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนใครชอบแบบไหนก็ใช้จ่ายแบบนั้นเช่นค่าของกินของใช้ค่าเดินทางที่แต่ละคนใช้ไม่เท่ากันหรือค่าช้อปปิ้งเพราะบางคนก็เป็นเจ้าแม่ CF ใครเปิดร้านก็ต้องเหมาหมดมีกี่แอปก็ต้องกดรัวๆวนไปค่าใช้จ่ายผันแปรนี่แหละต้องระวังเพราะมันกินเงินของเราไปได้ง่ายมากแบบไม่รู้ตัวยิ่งสมัยนี้จะช้อปออนไลน์ง่ายแค่คลิกอย่ากดเพลินเชียวล่ะเพราะจู่ๆเกิดจำเป็นต้องใช้เงินแล้วในบัญชีไม่เหลือเลยสักบาทคงได้ปาดเหงื่อกันแน่ทันทีที่มี2สกิลนี้การมองค่าใช้จ่ายให้ขาดเลือกใช้จ่ายให้สมดุลชีวิตก็เป็นเรื่องง่ายและเมื่อรู้ว่าค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ไม่จำเป็นบัญชีของมี ก็ไม่เคยเจอเลข0อีกต่อไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
3: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
2: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
3: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
2: จ้าก่อนไอ้เปี๊ยกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
4: wow.
2: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
3: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
2: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: ีค่ะนี่คือรายการ Strong Together ซีซั่นที่2ค่ะแน่นอนนะคะเช้าๆแบบนี้นะคะกลับมาพบกันกับวาวและน้องสตางค์ค่ะเราจะอยู่ด้วยกัน1เดือนเลยเนาะน้องสตางค์เนาะแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่18แล้วที่เราพาทุกคนมาออกกำลังกายนะคะมาดูแลรูปร่างดูแลสุขภาพด้วยกันนะคะหวังว่าทุกคนคงทำกันมาอย่างเต็มที่นะแล้ววันนี้ผ่านมา18วันแล้วสตางค์เป็นยังไงบ้าง
1: รู้สึกกระปี้กระเป๋ามากค่ะ
0: ทางบ้านเป็นยังไงกันบ้างคะผ่านกันมานะเราออกกำลังกายหลายส่วนมากเลยนะคะวาวจะเน้นโปรแกรมออกกำลังกายนะเป็นมัดหลักๆนะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อหน้าอกนะคะมีกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้วยแล้วก็ช่วงล่างนะขาของเราสะโพกก้นทุกอย่างใครติดตามรายการเนี่ยโอ้โหได้ครบทั้ง total body เลยและแน่นอนนะคะเนื่องจากวันนี้นะโปรแกรมของเรานะค่อนข้างที่จะเพิ่มความหนักขึ้นอ่ะเราอยู่กันมา18วันแล้วนะคะสัปดาห์แรกๆอาจจะเป็นแค่อาจทำท่าแล้วก็พักทำท่าแล้วก็พักโปรแกรมช่วงสัปดาห์หลังๆนะจะมีการทำหลายท่าต่อเนื่องกันนะวันนี้ก็จะทำกันถึง5ท่าด้วยกัน5ท่าของเราวันนี้นะคะจะเน้นเป็นส่วนของ upper body ซึ่งแน่นอนนะกล้ามเนื้อหลังต้องมาเดี๋ยวท่าที่ทุกคนจะเจอตลอดเลยก็คือท่าที่เราโรลนะหรือว่าดึงอะไรเข้าหาตัวนะคะเราก็จะมีท่า push ด้วย push เนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าอกแต่วันนี้มีความพิเศษเราจะไม่ได้พุชพื้นไม่ได้พุชอะไรเลยเราจะพุชมือตัวเองอ่ะเดี๋ยวเราจะทำท่าให้ดูวันนี้ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรก็สามารถบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกได้นะคะเราก็จะมีกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้วยอ่ะมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันแล้วก็วอร์มไปพร้อมๆกันเลยนะคะเอาเริ่มจากท่าแรกก่อน bench over row ท่านี้เนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ค่ะใครมีดัมเบลใครมีขวดน้ำนะ500-600 ml นะคะจัดมาได้เลยหรือดัมเบลนะยังไม่ต้องหนักมากนะคะ
1: ค่ะ
0: เริ่มจากปลายเท้าตรงนะคะความกว้างประมาณเท่าช่วงลำตัวนะถ้าเราพร้อมแล้วเราจะดันสะโพกไปข้างหลังเกร็งท้องไว้ยืดหน้าอกเอาไว้นะคะและเราจะดึงศอกขึ้นข้างบนปล่อยแขนลงตอนที่เราดึงศอกขึ้นข้างบนนะคะทุกคนให้เราบีบสะบักเข้าหากันอีกสัก2ทีอ่ะ2นั่นคือท่า bench over row บริหารกล้ามเนื้อหลังและเราจะวางอุปกรณ์เราลงเลยค่ะนอนหงายจ้าสตาง
1: ค์
0: เราจะมาใช้กล้ามเนื้อท้องด้วยวันนี้นะคะนอนหงายชันเข่าไว้แบบนี้นะเอามือวางไว้ที่หน้าขานะคะสตางค์สังเกตนะตอนที่เรานอนอยู่เนี่ยหลังของเราจะมีช่องว่างกับพื้นถูกปะเดี๋ยวตอนที่เราทำท่านี้นะคะท่า crunch นะคะเราจะเกรงท้องกดหลังล่างลงพร้อมกับยกหลังช่วงบนขึ้นสไลด์มือไปแตะหัวเข่าลงมาใหม่รูที่หลังเราก็จะเปิดเนาะเดี๋ยวเราจะเกรงท้องปิดรูยกหลังช่วงบนขึ้นแล้วก็เปิดรูใหม่ให้สตางค์โฟกัสนะที่ท้องในการเกรงเปิดรูปิดรูไปแค่นี้เลยไม่ต้องไปเกรงคอบ่าไหลไม่ต้องพยายามยืดเพราะเดี๋ยวเราจะเกรงคอเนาะเราจะทำกันตั้งประมาณ6ทีนะสตางค์นะทางบ้านคะทำไปพร้อมๆด้วยกันนะคะเอามือวางไว้ที่หน้าขานะเปิดรูปิดรูนะที่หลังล่างนะเตรียมพร้อมนะคะ1 2 3ปลายปิดรูยกตัวขึ้น1 2ตอนที่ทำเกรงท้องตัวสั่นๆได้เลยจะได้เกรงเยอะๆปล่อยคอมองบนๆนะคะอีกสักทีหนึ่ง
1: 6
0: โอเคค่ะลุกขึ้นมาถ้าเมื่อกี้นะสั่งมีข้อสำคัญนิดนึงนะ
1: อย่าไปกดคางลงแบบนี้เพราะว่าเวลากดคางเนี่ยกระดูกคอเราอ่ะมันจะถูกยืดออกบางคนจะปวดคอได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นมองสูงๆเข้าไว้เน
0: า
1: ะ
0: มาเดี๋ยวเราลุกขึ้นยืนกันค่ะที่เมื่อกี้ว่าเกิดเอาไว้ตอนแรกนะเราจะมีกล้ามเนื้อหน้าอกแต่เราไม่ต้องใช้พุชกับอะไรเลยนะเราจะเอาฝ่ามือเหมือนเราจะสวัสดีแบบนี้ค่ะแล้วเราออกแรงผลักมือเข้าหากันอยู่กับที่ก่อนดันมือเข้าหากันยืดหน้าอกขึ้นกดหัวไหล่ลงสตางค์รู้สึกตรงนี้ไหม
1: รู้สึกค่ะ
0: ทางบ้านนะลองทำแค่นี้ก่อนนะผลักมือเข้าหากันผลักมือเข้าหากันแรงๆเลยเราจะรู้สึกกล้ามเนื้อหน้าอกบริเวณช่วงนี้เดี๋ยวเราจะผลักมือนะคะเข้าหากันแรงๆเลยนะและพร้อมกับเราดันมือออกไปข้างหน้าและกลับมาร ู้
1: ส
0: ึ
1: กไหมรู้สึกค่ะ
0: พยายามยืดหน้าอกเอาไว้กดหัวไหล่ลงทางบ้านทำไปพร้อมกัน3ทีหนึ่งผลักมือแรงๆเลย2 อีกทีนึงนะคะน
1: ั่
0: นแหละโอเคได้ไหม
1: ได้
0: นี่คือการบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกนะคะจับฟีลลิ่งจับความรู้สึกของมัดกล้ามเนื้อให้ได้นะแล้วเราค่อยๆทำไปถ้าทำแบบนี้เบาๆไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะฉะนั้นในทุกท่านะคะพยายามค่อยๆโฟกัสไปกล้ามเนื้อตามที่วาวบอกนะพอเราทำท่านี้เสร็จแล้วนะเราจะเปลี่ยนมาท่าต่อมายืนความกว้างเท่าช่วงเอวก่อน
1: และเรางอเข่าลงเล็กน้อยอยู่ในแอตเลติกโพซิชันนะคะเราจะงอเข่าเล็กน้อยเกรงท้องเอาไว้เกรงท้องเอาไว้มือกำเอาไว้แบบนี้ค่ะหลังตรงตั้งดึงสะดือมาหาหลังพี่วอนนิดนึงโอเคเกรงท้องแน่นๆเลยนะเราจะชกแค่นี้เองมีข้อแม้ว่าตอนที่เราชกนะสตางค์นะทุกคนคะเราจะไม่บิดตัวไปมาท่านี้เราจะพยายามฝึกแกนกลางลำตัวเกรงท้องเอาไว้นะแล้วชกไปข้างหน้าตรงๆแค่นี้ลองทำกันพร้อมกัน10ทีนะคะทางบ้านนะ1 2 3ไป1 2

ท้องไว้3 4 5 6 7 8 9 10โอเคยืดขาได้ทีนี้ถ้าใครรู้สึกง่ายเกินไปหยิบดัมเบลขึ้นมาอ่ะเราตั้งหยิบขวดน้ำใครมีดัม

0: 2
1: 3เกรงท้องไว้นะ
0: 4
1: มันจะยากขึ้นนิดนึง
0: 6
1: ห้ามหลังงอเลยนะ
0: 8
1: เกรงท้องไว้
0: 9
1: อีกทีหนึ่ง
0: 10
1: โอเคนั่นแหละค่ะมาวางลงค่ะวางลงทีนี้นะคะเราจะเหลือใช้อุปกรณ์แค่1ข้างใครมีขวดน้ำอ่ะหยิบมาจับด้านข้างแบบนี้ดัมเบลจับตรงแป้นแบบนี้นะคะเราจะทำท่าบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่นะเดี๋ยวดูไปช้าๆพร้อมๆกันเราจะยกแขนขวาขึ้นแบบนี้หมุนดัมเบลรอบศีรษะเราแล้วก็ลงมาด้านหน้าดีมากอ่ะป้ายสัก3ที 2อีกทีนึงนะคะและ3อ่ะพอทีนี้กลับมาตรงกลางหมุนกลับยกแขนซ้ายขึ้นก่อนป่ายหมุนรอบศีรษะไปหนึ่งหมุนป่ายตัวนิ่งๆเกรงท้องไว้อีกทีหนึ่งตัวนิ่งๆเกรงท้องไว
0: ้3
1: โอเคกลับมาด้านหน้าของจริงนะสั่งเราจะทำ6ครั้งต่อข้างรวมกันเป็น12หมุน6นะโอเคทั้งหมดวันนี้มีแค่5ท่าเท่านั้นพยายามโฟกัสตั้งใจทำดีๆวันนี้อาจจะไม่ได้เหนื่อยแต่จะเน้นไปในเรื่องของการเกร็งแกนกลางลำตัวการเกร็งกล้ามเนื้อนะคะ6ครั้งเอาไว้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันนะเริ่มจากท่าแรกเลยค่ะ Bench Over Row หยิบดัมเบลหยิบขวดน้ำขึ้นมาค่ะปลายเท้าตรงขาไม่ตั้งมากนะพับสะโพกไปข้างหลังเกร็งท้องเอาไว้หมุนหัวไหล่มาข้างหลังนิดนึงยืดหน้าอกเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะดึงศอกการบิดสะบักนะ10ทีนับตังช่วยพี่นับนะ
0: ค่ะ
1: ตังพับตัวลงมาอีกนิดนึงเหมือนเราจะตัวเกือบจะขนานพื้นนะ
0: ค่ะ
1: ยืดหน้าอกไว้ป่ายลุยตังช่วยพี่นับนะคะท่านี้นะคะตอนที่ปล่อยแขนลงมานะห้ามทำหลังคล่องนะคะพยายามยืดหน้าอกเอาไว้หัวไหล่อยู่ที่เดิมเลยมีแค่ศอกที่ดึงขึ้นมาอีก2ทีค่ะบีบฟอกยิบฟอกเข้าหากัน
0: 10
1: โอเคยืดตัวขึ้นมาค่ะอ่ะวางลงสลับมากล้ามเนื้อท้องค่ะนอนหงายเลยค่ะชันเข่าเอาไว้อย่าลืมนะที่เราซ้อมกันเมื่อกี้นะคะเปิดรูปิดรูหลังล่างนะเกรงท้องเอาไว้นะคะมือวางไว้ที่หน้าขานะทุกคน1 2 3ป้ายยกขึ้นมา10ทีสตางค์
0: 2
1: ทุกคนคะท่านี้นะพยายามปล่อยคอบ่าไหล่สบายๆ5ใครเกรง
0: 6
1: ให้พยายามจินตนาการว่าเราโฟกัสแค่เท่านี
0: ้8
1: อยู่ที่ท้องเรา
0: อ
1: ยู่ที่ท้องนะ
0: 10
1: โอเคเรียบร้อยค่ะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเอาล่ะเดี๋ยวทำนี้ก่อนทำพุชชิ่งก่อน
0: ได้ค่ะ
1: เอามือนะคะดันเขาหากันนะแรงๆเลยออกแรงต้านกันแรงๆนะแล้วเราจะพุชไปข้างหน้าไปพร้อมกัน10ทีไม่ต้องเร็วนะท่านี้ช้าลงนิดนึงนะคะ1 2 3พุชและดันไปข้างหน้าแรงๆกลับมา
0: แรง
1: ๆๆๆๆๆช้าๆให้มันสมูทหน่อยสมูทหน่อย
0: 2
1: จังบ้านค่ะไปเรื่อยๆ3ยืดหน้าอกไว้นะ4ใครจับโฟกัสไม่ได้ปล่อยมือแล้วดันเข้าหากันใหม
0: ่
1: ช้าๆ
0: 6
1: แล้วเนาะดันฝ่ามือเข้าหากัน7เนี่ยตรงสันมือนะค่อยๆไป8แล้วก็ทรงไปข้างหน้า
0: 9
1: อีกทีนึงดันกันแรง
0: ๆ10
1: โอเคได้ไหมค
0: ่
1: ะโอเคค่ะขวดน้ำ2ขวดดัมเบล2อันเราจะมาต่อยกันพันช์กันนะคะ hold and punch นะเกรงท้องเอาไว้งอเข่าเล็กน้อยมั่นคงนะขาความกว้างเท่าช่วงเอวไปนะ20ทีไปไปเรื่อยๆนะคะ
0: 3
1: ใครไม่ไหวมือเปล่าได้เลยนะ
0: 5
1: เก่งท้องไว
0: ้7
1: 8มา
0: 9
1: 10ตัวนิ่งๆเลย11 12 13ตัวนิ่งไว้14ชกมา
0: 15
1: 16มา17 18นิดเดียว
0: 19
1: และ20โอเคไหวนะทิ้งไว้ข้างนึงที่พื้นค่ะเอาข้างนึงมาจับที่ด้านข้างเดี๋ยวเราจะหมุนกล้ามเนื้อหัวไหล่กัน6ทีนะคะ1 2 3เอาไปยกแขนขวารอบศีรษะค่อยๆหมุนมาข้างหน้านับ1
0: 1
1: ค่อยๆไปไม่ต้องรีบท่านี้หลังไม่แอ่นเลยเกรงท้องไว้สั่งเกรงท้องไว้นะ
0: 3
1: ยืดหน้าอกเกรงท้อง4มาอีก2ทีด้านนี้ยกไหล่สูงๆเลยอีกทีหนึ่งดีมากอ่ะสั่งยืดหน้าอกไว้หมุนกลับอีกด้านนึงค่ะทุกคนมา
0: 1
1: ค่อยๆหมุนยกหัวไหล่ไว้
0: 2
1: 3เกรงท้องไว้หลังไม่แอ่นนะคะ
0: 4
1: 4

0: ขึ้นอีกทีหนึ่งยกสวยๆสวยๆกลับมาโอเคค่ะอ่ะพักกันได้พักกันได้โอเคมะเดี๋ยวพอเซตที่2นะคะว่าจะเพิ่มจำนวนครั้งนิดหนึ่งพอดีกล้ามเนื้อพวกเนี้ยค่ะเราอยากให้มีการวอร์มก่อนมันอาจจะปวดไปสำหรับบางท่าอย่างท่าเนี้ยบางคนจะปวดหัวไหล่มากเลยนะถ้าใครปวดมากนะคะทำเป็นมือเปล่าก็ได้ทำเป็นมือเปล่าก่อนก็ได้แต่ถ้าใครไหวปวดน้ำมาเอาดัมเบลมานะคะสนุกไปด้วยกันด้วยกันนะอ่ะ1นาที1นาทีหายใจหายคอก่อนปวดปวดนิดนึงนะพี่อยากให้ค่อยๆโฟกัสไปเรื่อยๆเพราะจริงๆแล้วนะคะเราสามารถทำทุกท่าได้หมดเลยแต่ไม่ได้บริหารโฟกัสอะไรเลยใช้การเขาเรียกว่าอะไรเหวี่ยงเอาใช้การโฟกัสกล้ามเนื้อผิดจุดเอามีเหมือนกันซึ่งหลายๆคนก็ทำผิดเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนตั้งใจโฟกัสกล้ามเนื้อไปด้วยกันพร้อมๆกันนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ท่าแรกค่ะ bench over row เนี่ยเมื่อกี้เราเริ่มที่ดัมเบลเบาใครที่มีดัมเบลหลายเซตที่บ้านหรือมีขวดน้ำที่ใหญ่ขึ้นเนาะอย่างในวันนี้สตังใช้ประมาณ500 ml นะมันก็จะประมาณครึ่งโลเท่านั้นเองต่อข้างนะคะใครที่มีขวดน้ำที่ใหญ่ขึ้นอาจจะเป็น 1.5 ลิตรนะคะเตรียมมาได้เลยหรือใครที่มีดัมเบลใหญ่ขึ้นอย่างวันนี้วาใช้2โลใครมี4โลลองได้หรือถ้าคุณเป็นผู้ชายอาจจะกล้ามเนื้อใหญ่กว่าพวกเรา2คนเนาะสามารถใช้ดัมเบลที่หนักขึ้นได้อ่ะเตรียมพร้อมค่ะBench over row นะคะขอเพิ่มเป็น12ทีนะรอบนี้นะคะพับตัวลงเกรงท้องนะคะเตรียมตัว1 2 3ไปค่ะสตังช่วยพี่นับนะ ตอนดึงศอกนะคะพยายามให้ศอกแนบลำตัวไว้ไม่ต้องเร่งโฟกัสการดึงและบีบสะบักเข้าหากันตัวนิ่งที่สุดสังเกตว่าท่านี้นะวาวจะไม่เปิดตัวขึ้นเลยเนาะเราจะเกรงท้องอยู่ที่เดิมอีกทีนึงค่ะ
1: 12
0: โอเคค่ะได้เนาะวางลงค่ะนอนหงายนอนหงายเซตนี้นะคะถ้าใครจะทำแบบที่สตางค์ทำก็ได้นะแบบที่เราทำกันมาตลอด2เซตนะคะนั่นคือการวางมือไว้เนาะแล้วเราก็ครันช์ขึ้นมาเซตนี้วานับเป็นเซตที่2พอเซตแรกเราวอร์มเนาะใครอยากชาเลนจ์เราจะเปิดเข่าแบบนี้เราจะทำเป็นบัตเตอร์ฟลายซิทอัพอ่ะสตังทำแบบเดิมเลยนะใครไปกับว่าเดี๋ยวเราจะยกมือขึ้นไปแตะพื้นด้านหน้าเลย10ทีค่ะไป
1: 1
0: ไปเรื่อยๆนะใครทำแบบสตังเน็ตเปิดรูปิดรูหลังล่างไว้ใครทำแบบวาวแสดงว่ากล้ามเนื้อท้องเราแข็งแรงขึ้นมาประมาณนึงแล้วเราเลยขึ้นมาได้สบายนะคะ12ทีนะสตัง
1: เสร็จ
0: ตอนที่ทำท่านี้นะคะเหมือนเดิมเลยเราเน้นการเปิดรูปิดรูหลังล่างนะโดยที่บัตเตอร์ฟลายซิทอัพแบบที่วาวทำเนี่ยครบอย่าง
1: 12
0: บัตเตอร์ฟลายซิทอัพแบบที่วาวทำเนี่ยมันจะไม่ใช้ขาในการช่วยอะไรเลยเราถึงเปิดเข่าออกเนาะก็จะใช้กล้ามเนื้อท้องเยอะขึ้นเดี๋ยวรอบหน้าให้ลองเดี๋ยวรอบหน้าให้ลองอ่ะมาเดี๋ยวเรามาทำท่า hold and punch นะคะ hold and punch นะอ๋อขอโทษทีทำพัมพ์ push up ก่อนลืมกล้ามเนื้อหน้าอกก่อนอ่ะมาประสานมือเข้าหากันนะคะเดี๋ยวเราจะดันมือนะ12ทีนะทุกคนโฟกัสกล้ามเนื้อดีๆ1 2 3ไปดัน
1: 1
0: ช้าๆช้าๆให้สมูททุกคน
1: 3
0: ดันออกมาบีบเข้าหากันแล้วดันออกมา
1: 5
0: ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยืดหน้าอกไว
1: ้6
0: เอาให้เรารู้สึกกล้ามเนื้อหน้าอกให้ได
1: ้7
0: นิดเดียวนิดเดียว
1: 8
0: ใครปวดอีกนิดนึงนะดันมือเข้าหากันดันมือเข้าหากันอีกทีเดียว
1: 12
0: โอเครู้สึกไหมเนี่ยที่ทำมารู้สึกได้อยู่นะ
1: รู้สึกถึงความตึง
0: รู้สึกถึงความตึงอ่ะมาค่ะอยากจะชกมากเลยเมื่อกี้อ่ะมาเกรงท้องนะ20ทีนะคะ1 2 3ไป
1: 1 2
0: 3เกรงท้องไว้ทุกคนชกมา
1: 6
0: นิดเดียวนิดเดียว
1: 7
0: 8
1: 9
0: สิบอีกครึ่งทางมาอย่าเพิ่งหยุดอย่าปวดนิดนึงเก่งไว้เก่งไว้ห้ามตัวเบี้ยวไปมานะเก่งไว้
1: 19
0: 20โอเคยืดตัวขึ้นเอาล่ะเอาล่ะมากล้ามเนื้อหัวไหล
1: ่
0: ทีนี้นะคะจากที่รอบเมื่อกี้เราทำ6คราวนี้ทำ10นะพร้อมนะคะ1 2 3ไปค่อยๆไปไม่ต้องรีบ
1: 1
0: ยกมือสูงๆยกมือสูงๆ
1: 2
0: ขึ้นมาเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมก่อน เกรงท้องไว้นะคะตัวไม่แอ่นนะ
1: 4
0: ไปเรื่อย
1: ๆ5
0: ไปเรื่อย
1: ๆ6
0: แล้วค่ะมา
1: แ
0: ต่ทางด้านไหวอยู่ไหมนะ
1: 8
0: ใครปวดมากพักได้นะใครไหวไปต่อ
1: 9
0: และ10ตั้งไหวไหมอ่ะป่ายวนกลับอีกด้านนึงค่ะทุกคนมือสูงสูงไว้มือสูงสูงไว
1: ้3
0: ไม่ให้โดนหัวเลยพลิกมา
1: 4
0: หมุนมือมา
1: 5
0: ไปเรื่อยๆ
1: 6
0: 7 3ทีหมุนไว้หมุนไว
1: ้8
0: อย่าเพิ่งหยุดนะ9อีกทีหนึ่งหมุนไป
1: 10
0: 10โอเคอ่ะวางลงเป็นยังไงบ้างเพิ่มเริ่มขึ้นมานิดนึงนะคะตึงตึงกล้ามเนื้อกันนิดนึงนะ
1: เ
0: ราเหลือกันอีกเซตหนึ่งเดี๋ยวเราพักกันก่อน1นาทีค่ะตอนที่ทำแต่ละท่านะโฟกัสเอาไว้เยอะๆและเราไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งท่าออกกำลังกายเนี่ยมันมีทั้งท่าที่เราควรจะเร่งคือเราจะโฟกัสที่กล้ามเนื้อหัวใจและปอดไปด้วยเนาะเราก็จะทำเร็วทำแรงแต่บางท่ามันต้องใช้การทำช้าต้องเรียกว่าบางท่าทำช้ายากกว่าเพราะมันต้องโฟกัสแบบค่อยๆปล่อยไปเนาะเพราะฉะนั้นนะคะจะทำท่าไหนให้เรารู้ก่อนว่าวัตถุประสงค์ของการทำท่านั้นคืออะไรเราอยากได้อะไรเราอยากได้เร็วได้แรงอ่ะเราก็ต้องจัดเต็มถ้าเราอยากได้โฟกัสแบบช้าๆให้มันยากๆก็ต้องโฟกัสหน่อยประมาณนี้เนาะพักกันแป๊บนึงเหลืออีก1รอบรอบนี้ขอชาเลนจ์ทุกคนทำท่าที่ยากขึ้นแบบว้าวเนาะเดี๋ยวสตางค์พี่จะให้สตางค์ทำลองทำท่าบัตเตอร์ฟลายซิทอัพสักที2ทีถ้ามันไม่ขึ้นเปลี่ยนท่าเลยหุบขาแล้วก็มาเป็นครันช์นะ
1: ได้ค่ะ
0: เบนช์โอเวอร์โรลท่าแรกใครเพิ่มน้ำหนักได้เพิ่มน้ำหนักเลยนะคะพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: มาทุกคนลุยกันค่ะดัมเบลมาใครมีน้ำหนักที่หนักขึ้นลองเพิ่มได้นะคะหรือจะเพิ่มจำนวนครั้งก็ได้เราจะทำกัน12ทีนะปลายเท้าตรงพับตัวเกรงท้องนะคะ12ทีนะ1 2 3ยืดอกไว้ดึงบีบสะบักค่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ
1: 2
0: พยายามบีบหลังเข้าหากันตอนที่ปล่อยแขนลงห้ามปล่อยแบบนี้ยืดหน้าอกไว
1: ้6
0: ไปเรื่อยๆค่ะบีบสะบัก
1: 8 9
0: อีก2ทีมาดึงขึ้นมาเกรงท้องไว้และ12โอเคค่ะมาบริหารกล้ามเนื้อท้องนิดนึงนะเพื่อความแข็งแรงนะกระต่างเราลองเปิดเข่าดู
1: กระดูกลั่น
0: กระดูกลั่น
1: กระดูกลั่นนึงแกก
0: เปิดเข่าไว้นะคะนอนหงายลงมามืออยู่ด้านบนอย่างนี้เลยเดี๋ยวสตางค์จะออกแรงกดท้องเกรงท้องลงนะทุกคนทางบ้านทำไปพร้อมกันยกขึ้นมาแตะว
1: าง
0: ไว้ออกมาทุกคนคะลองทำโน้ตสองไปด้วยกันค่ะมาใครทำท่านี้ไม่ไหวกลับไปท่าครั้นปกติของเรา
1: ส
0: ี่ใครไหวมาใช้กล้ามเนื้อท้องกดหลังล่างลงดีมากอีกค่ะที่สตางค์มา6เยี่ยมค่ะทุกคนเออ7นิดเดียวนิดเดียวเกรงท้องขึ้นมา
1: 8
0: อีก2ทีอีก2ที
1: 9
0: ทางบ้านมาสู้ๆอีกทีเดียวขึ้นมาขึ้นขึ้น
1: ตึ๊บ
0: โอเคเก่งมากเก่งมากมา
1: ขึ้นมา
0: เก่งมากเก่งมากมาทุกคนคะมือดันเข้าหากันนะคะเกรงหน้าอกเอาไว้นะค่อยๆดันช้าๆ12ทีไปด้วยกันค่ะมาพลักมือแล้วดันไปเรื่อยๆดันดันดันดันดันใครที่เฉยๆมันไม่ใช่การยืดแขนเฉยๆนะทุกคนมันคือพลักมือเข้าหากันยืดแล้วออกไว้ยืดออกไว้แล้วดันเอาแรงแรงแรงแรงแน่นๆเลยค่ะ
1: 6
0: แล้วครึ่งทางแล้ว
1: 7
0: โอ้เนี่ยว่าปวดแล้วเนี่ยมา8นิดเดียวดันดันดันดัน
1: 9
0: ตามที่ยืดแล้วออกไว้
1: 10
0: อีก2ทีค่ะดันและยืดหน้าอก
1: 11
0: อีกทีเดียว
1: 12
0: โอเคเตรียมตัวต่อยกันค่ะมา hold and punch นะ20ทีเกรงท้องงอเข่าไว้เล็กน้อยเพื่อความมั่นคงนะคะ1 2 3ตาย1 2 3 4มาทุกคนมา5
1: 6
0: 7
1: 8
0: ปล่อยแรงๆเลย
1: 9
0: 10เกรงท้องไว้1112นั่นแหละมา
1: 3
0: 14นิดเดียว15
1: 16
0: 17 18 2ที
1: 9
0: ที1
1: 20
0: โอเคยืดขาขึ้นมาโอเค1ข้าง1ข้าง10ที around the world นะคะกล้ามเนื้อหัวไหล่นะจับด้านข้างไว้ 1 2 3ตายยกขึ้น

0: หมุนมาแขนสูงนิดนึงอย่าให้มันโดนหัวเรา2ยกไปเปิดวนรอบมา
1: 3
0: ไป
1: 4
0: ไปเรื่อยๆเกรงท้องนะ
1: 5
0: หลังไม่แอนหลังไม่แอน
1: 6
0: แล้ว
1: 7
0: ช้าลงนิดนึงตั้ง
1: 8
0: ยกแขนสูงๆอึ๊บ
1: 9
0: 10หมุนกลับอีกข้างหนึ่งเพื่อความเท่าเทียม
1: 1
0: 2เกรงท้องไว้ด้วยยกมือสูง
1: ๆ
0: 3
1: 4
0: ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ
1: ห้า
0: ตั้งศีรษะไว้แบบเดิมนะคะ
1: 6
0: มานิดเดียวครึ่งทางแล้ว
1: 7
0: หมุนไป
1: 8
0: มาๆๆ9อีกเดียวอีกเดียว
1: 10
0: โอเคค่ะเดี๋ยวครบ3เซตยัง
1: ครบแล้วค่ะ
0: ครบ3เซตแล้วนะคะสำหรับการออกกำลังกายในวันนี้นะโอ้โห upper body ทั้งหมดเลยจะเน้นเกร็งเป็นจุดๆนิดนึงนะคะอาจจะไม่ได้เหนื่อยในเรื่องของหัวใจและปอดนะแต่จะเป็นการเกรงกล้ามเนื้อเดี๋ยวเรามายืดกันสักนิดนึงเนาะสังเนา
1: ะ
0: เริ่มจากท่าแรกเลยยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่นะคะยืดแขนมากดเข้าหาตัวนะคะหันหน้าไปทางด้านแขนที่โดนกดนะค้างไว้ค่ะอีกนิดนึงกดเข้าเนื้อโอเคเปลี่ยนข้างกันค่ะกดนะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆอย่าตั้งหายใจนะคะตอนที่เรากั้นหายใจนะกล้ามเนื้อมันก็ตัดตึงนะเราต้องพยายามผ่อนคลายมันออกอีกแป๊บนึงโอเคคลายออกอ่ะมาประสานมือไว้ด้านหน้าโก่งสะบักเหมือนมีคนดึงมือเราไปค้างไว้ค่อยๆเหยียดหลังเราออกนะคะจับความรู้สึกช้าๆไปที่หลังของเราหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะโอเคคลายออกทีนี้กล้ามเนื้อหน้าอกเหมือนเดิมเลยประสานมือที่ด้านหลังเหยียดแขนนะและยกขึ้นนะคะใครเหยียดแขนไม่ไหวไม่เป็นไรใครจับมือไม่ได้ไม่เป็นไรนะค้างไว้ก่อนใครตึงจริงๆนะเราเอามือจับไว้อย่างนี้นะแล้วเราแอ่นตัวอย่างนี้ก็ได้นะถ้าใครไม่ไหวนะคะบางคนตึงมากนะแป๊บหนึ่งนะคะโอเคคลายออกทีนี้เดี๋ยวเราจะยืดสี่ข้างนะถ้าตังจับมือไว้แบบนี้นะคะทางบ้านค้ามือนึงมาจับอีกข้อมือนึงนะแล้วเรายืดตัวออกมองไปด้านบนเล็กน้อยพยายามเหยียดสี่ข้างเราออกค่ะช้าๆสบายสบายกลับข้างกันบ้างค่ะอีกข้างนึงไม่ต้องแรงนะแค่เราพอยืดออกสบายสบายนะคะอีกนิดนึงโอเคกลับมาประมาณนี้เป็นไงได้ยืดเหยียดด้วยเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะโปรแกรมออกกำลังกายในวันนี้นะเน้น upper body แล้วก็แกนกลางลำตัวนะคะใครที่ทำไปพร้อมกับเราเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปจริงๆปรับได้นะสตางค์จะเป็นลดจำนวนครั้งหรือว่าจะเป็นมือเปล่าเป็นน้ำหนักที่เบาลงได้หมดเลยนะคะถ้าใครที่รู้สึกเบาไปก็เพิ่มได้เช่นกันมีดัมเบลที่หนักขึ้นเอามาใช้หรือว่าทำเร็วขึ้นทำจำนวนครั้งเยอะขึ้นสามารถปรับตามที่เหมาะสมกับเลเวลความฟิตของคุณได้เลยนะคะเอาล่ะวันนี้ประมาณนี้นะคะสำหรับเราสองคนนะต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะมาออกกำลังกายไปด้วยกันนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ันปะครับนายุ่งแล้ว
1: เมื่อวานมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอ่ะ
2: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอ

0: ูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
1: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
0: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
1: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
0: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

ไก่กอแร้นะคะเขาเป็นไก่เอามาย่างเสียบมาคล้ายๆไก่สเต๊กนะครับทีนี้เราก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการนำเสนอไก่กอแร้ให้มีรูปแบบที่มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับ

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: สวัสดีค่ะเทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
0: เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Active Morning นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับ Active ร่างกายให้พร้อมออกกำลังทั้งวันกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเข้าสู่ช่วงคาร์ดิโอนะครับคาร์ดิโอคืออะไรคาร์ดิโอคือการออกกำลังกายนะฮะที่เน้นการเผาผลาญแคลอรี่นะครับสร้างความฟิตให้กล้ามเนื้อหัวใจให้ปอดเราแข็งแรงระบบไหลเวียนเลือดดีนะครับอุปกรณ์ง่ายๆครับก็คือตัวเรานะครับพื้นที่แค่นี้นี่ที่เรายืนระยะแค่นี้เองครับเราใช้พื้นที่น้อยไม่มีอุปกรณ์ด้วยเพราะฉะนั้นทำได้ทุกที่ทุกเวลานะครับจะเป็นที่บ้านหรือสวนสาธารณะก็ได้นะครับ